0: ตั้งแต่มหาวิทยาลัยฉันไม่เคยเปลี่ยนหรอกนะตอนที่เธอร้องขอความเป็นธรรมและประชาธิปไตยฉันขับรถเงียบๆอย่างเดียวแต่ก็พยายามบอกถึงสิ่งที่ผิดในสังคมแม้แต่ตอนนี้ก็ด้วยฉันรู้แค่ว่าถ้าจะทำอย่างนั้นได้ฉันจำเป็นจะต้องมีอำนาจอยู่ในมือซะก่อน
1: โอเคก็ได้ขอโทษนะที่สงสัยเธอ

0: ้ยโถเอ้ยทำไมธรรมทานถึงไม่โทรมานะทำไมนะทำไมฮะนี่คุณยอ
1: ครับผม
0: แน่ใจนะว่าธรรมทานเนี่ยไม่โทรมาหาย
1: ังเลยครับแม้แต่ห้องน้ำผมก็ยังไม่ได้เข้าไม่พลาดรับสายแน
0: ่เฮ้ยแปลกจังไหนบอกว่าจะส่งทนายมาในตอนเช้าไงธรรมทานบอกว่าจะส่งทนายความที่รู้จักมาที่นี่ตั้งแต่เช้านี่นาปะโถเอ้ย
1: ถ้าอย่างงั้นเราจนกว่าจะถึง 11:59 นาทีดีไหมครับ
0: 1นาทีมันตีมันจ้าแตกครับว่าไง
2: มีคนมีคน
0: โอ้ทนายความมาถึงแล้ว
2: เปล่าที่ว่ามาก็คือนี
3: ่นี
2: ่นี่เป็นไงล่ะ
3: เอ๊ว้าวคนนี้หน้าตาเหมือนคิมุนโฮเลยฮะ
2: จริงจริง
3: ใช่เปล่าใช่ไหม
2: ใช่ไหมต
3: ื่
2: นเต้นอ่ะ
4: นี่ใช่เลย
2: เขาเดินมาใกล้ฉันด้วย
3: แน่เลยเนี่ย
2: แล้วก็ผ่านเลยไป
5: บก.จางใช่ไหมครับ
3: ชัดเลย
0: อ๋อใช่ครับผมบก.จางบยองเซครับ
5: ผมคิมมุนโฮครับ
0: โอ้โหจริงเหรอ
2: แล้ว
0: ด้วยครับคิมมุนโฮมีอะไรให้พวกเรารับใช้เหรอครับ
3: มือนุ่มไ
0: ห
2: มอ๋อไหนบก.
0: คุณมาที่นี่เพื่อสัมภาษณ์ข่าวนั่นอย่างนั้นใช่ไหม
5: ต้องฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ
1: เออ
6: คุณอยากฟังอะไร
1: มากเลย
2: ยังไงคะ
1: งง

0: โอ้ยโอ้โหตกใจหมดเลยอ่ะ
1: มาเช้าดีๆเป็นยังไงบ้างอ่ะ
0: ก็ดีขึ้นแล้วครับ
1: ให้สุภาพขึ้นหน่อย
2: วางมันนี
1: ่เอ๊ะมีคนย้ายมาใหม่เหรอ
3: ทั้งหมดนี่เป็นออฟฟิศของบริษัทคุณใช่ไหมครับ
4: ฝ่ายการตลาดกับฝ่ายธุรการอยู่ตรงนั้นนะครับส่วนฝ่ายอื่นๆอย่างพวกฝ่ายออกแบบกับฝ่ายบรรณาธิการอยู่ตรงนี้ว่าแต่ที่ผมถามไปเมื่อกี้นะครับคุณมาที่นี่มีธุระอะไรหรือเปล่าครับ
1: อะไรสวัสดีค่ะทุกคน
4: ตรงนั้นก่อนเลยเธอ
5: ยังงงๆอยู่
3: พวกเราจะสร้างไฟล์ตัดต่อวิดีโอใน Sunday News ครับแล้วผมจะดูแลเอง
1: อะไรนะ
6: คนนี้นะคิมมูนฮอตัวจริงเสียงจริงเลยช็อกใช่ไหม
3: แล้วจากนั้นพวกเราจะต้องมีทีมช่างกล้องและห้องตัดต่อกับพื้นที่เพิ่มขึ้นซึ่งพวกเราจะใช้ชั้นบนของตึกดีแหละครับ
4: คุณมุนโฮครับคือว่าเจ้าของสำนักข่าวซัมเดย์นิวของเราเนี่ยก็เป็นเจ้าของตึกนี้ด้วยนะครับเพราะงั้นขอโทษนะครับตอนนี้ยังไม่ว่างเดี๋ยวผมโทรกลับนะเอาอีกครับครับท่านประธานครับ
5: งงเนี่ย
4: อะไรนะครับครับยองชิน
1: ครับบอก
4: ท่านประธานเขาบอกว่าขายตึกนี้แล้วแล้วก็ขายบริษัทของเราแล้วด้วย
1: ขายให้ใครเหรอ
5: ขายเมื่อไหร่
1: วิรวยด้วย
3: เพราะว่าผมใช้พื้นที่นี้ได้นะแล้วพวกเราคงจะต้องหาที่เก็บของพวกอุปกรณ์ถ่ายทำด้วย
4: ไออุปกรณ์ถ่ายทำที่หมายถึงนี่คือเครื่องมืออย่างพวกกล้องอะไรพวกนั้นใช่ไหมครับ
1: มาเลย
4: พูดไทยปุ๊บมาเลย
3: รบกวนนะพวกเข้าไปทีนะครับ
1: ค่ะเชิญป้ามาทางนี้
7: ครับเชิญครับเชิญครับเชิญครับ

0: ลยพี่พี่ได้เลยครับ
1: ใจ
0: ใ
1: จ
2: เร็วจังเลย
3: ปั๊บมาปุ๊บ
1: เขาจะตั้งกระ
2: ต
1: ่อ
2: ต้องรอเบิกงบด้วย
3: จอใหญ่ด้วยอะไรนะ
2: อะไรอะไร
4: คุณยงชิน
1: เออคะ
4: ตอนนี้คุณวุ่นอยู่หรือเปล่าเนี่ย
1: ทันเหรอ
4: กี่โมงแล้วเนี่ย
1: เออตอนนี้แปดโมงจะอ้าโอ้ย
4: บอกที่บ้านเอาไว้เลยว่าคุณจะไม่ได้กลับไปหลายวันแน่

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: แฮปปี้ช้อปปิ้งความสุขสั่งได
2: ้คุณผู้ชมครับผลิตภัณฑ์สุขายับมาอีกแล้วนะครับและแน่นอนนะครับว่ามาวันนี้เนี่ยมาแบบไม่ธรรมดาครับมากี่ทีมันต้องพิเศษยิ่งขึ้นและยิ่งขึ้นไปอีกครับวันนี้ครับเรามาแบบคุ้มเลยกับโปรพิเศษเรียกว่าเมกะดิลบาล์มเฮิร์บสุกายานั่นเองครับและวันนี้นะครับเราอยู่กับคุณป้องณัฐทินันครับเจ้าของผลิตภัณฑ์สุกายาครับสวัสดีครับคุณป้องครับ
3: สวัสดีค่ะคุณเจโลสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะป้องมากับผลิตภัณฑ์ของสุกายะหลายท่านรู้จักเป็นอย่างดีแน่นอนขายดิบขายดีมากี่ทีหมดตลอดเลยกับผลิตภัณฑ์บาล์มเฮิร์บสุกายะต้องบอกว่าคุณภาพคับกระปุกเหมือนเคยหลายท่านติดอกติดใจใช้กันทั่วหน้าเพราะช่วยเขาได้ในเวลาที่เขาปวดเมื่อยไงคะแต่วันนี้นะคะบาล์มเฮิร์บสุกายะต้องบอกว่าโปรโมชั่นคุ้มมากมากี่ทีคุ้มขึ้นเรื่อยๆคุ้มขึ้นเรื่อยๆแต่วันนี้พิเศษแล้วจริงๆต้องบอกเลยนะว่าไม่สามารถให้มากไปกว่านี้ได
2: ้ครับ
3: เพราะมันคือแคมเปญโปรเจกต์เมกะดีลจากทุกทีนะเราเคยทำโปรลดซื้อ8กระปุกแถมพกพาอีก4กระปุกรวมเป็น12กระปุกเป็นโปรยกโหลใช่ไหมแต่วันนี้ป้องให้คุ้มไปอีกยกกำลังเลยเพราะโปรวันนี้ป้องจะให้ไป8กระปุกยังไม่พอนะฮะใครโทรมาทันวันนี้ป้องจะแถมไซส์ขนาดพกพาให้ไปอีก8กระปุก
2: โอ้โห
3: หมายความว่าวันนี้ซื้อ8แถม8เอาไปเลย16กระปุก
2: ไม่เคยเห็นโปรไหนที่แบบบิ๊กดีลแบบขนาดนี้แล้วใครที่เคยใช้บาล์มเฮิร์บสุกายะเป็นประจำนะครับไม่ต้องรอฟังจนจบรายการแล้วนะครับรีบโทรเข้ามาสั่งซื้อตุนกันไว้ตอนนี้ได้เลยคุณพ่อคุณแม่ผมเนี่ยเป็นแฟนตัวจริงใช้กันเป็นประจำนะฮะท่านบอกว่ากลิ่นหอมใช้แล้วก็คลายเมื่อยได้ด้วยครับ
3: คือตัวนี้นะใช้ดีและบรรเทาอาการปวดเมื่อยไม่งั้นหลายคนจะติดใจซื้อซ้ำต่อเนื่องมีติดบ้านกันไว้หลายบ้านโคกติดตัวเพราะยังไงเขาได้ใช้แน่นอนคืออย่างนี้บางครั้งอ่ะเราไม่รู้ว่าเราจะมีอาการปวดตึงเมื่อยเมื่อไหร่แต่พอมีอาการปั๊บให้เอาตัวสุกายะคว้ามาทากันได้เลยแล้วบางคนนะปวดนิ้วปวดมือใช่ไหมนี่เอาทาไปแบบนี้นี่ค่ะตรงบริเวณนิ้วตรงบริเวณมือแบบนี
2: ้
3: คือเนื้อเขานะเป็นเนื้อเจลลี่บาล์มแบบนี้นะแล้วก็นวดนิดนึงหูยกลิ่นหอมมาก
2: กลิ่นดีจริงจริง
3: เนี่ยให้ทาไปเลยพอทาเสร็จปุ๊บบริหารร่างกายบริหารนิ้วนิดนึงเนี่ยมันจะรู้สึกแบบสบายตัวตอนนี้คือแบบเย็นข้อมือมาก
2: ผมแนะนำเลยฮะบาล์มเฮิร์บสุกายะผลิตจากส่วนประกอบสารสกัดสมุนไพรแล้วก็เป็นบาล์มสมุนไพรไทยนะครับวิธีใช้งานหลากหลายมากมายคุณผู้ชมสามารถเอาไปนวดบรรเทาอาการเมื่อยนวดผ่อนคลายได้เลยใช้ทาก็ได้หรือจะสูดดมก็ได้ครับมีกลิ่นอโรมาใช้แล้วคือแบบผ่อนคลายมากๆซึ่งในส่วนของส่วนผสมของสารสกัดสมุนไพรที่อยู่ในบาล์มเฮิร์บสุกายะเนี่ยนะฮะมีหลายชนิดมากๆนะ
3: เพราะเป็นตำรับแผนโบราณเอาแบบนี้ยกตัวอย่างอย่างเช่นตัวไพร อันนี้เป็นสมุนไพรที่ใช้กันมาเนิ่นนานสมัยโบราณหรืออย่างเถาเอ็นออดตัวนี้ช่วยได้ดีมากซึ่งสรรพคุณของแต่ละชนิดคือช่วยในเรื่องของอาการผ่อนคลายหรือการคลายกล้ามเนื้อแล้วที่สำคัญนะเขามีพวกเมล็ดเชียบัตเตอร์ต่างๆ
2: แล้วก็ใช้แล้วเนี่ยผมคอนเฟิร์มเลยนะว่ากลิ่นเนี่ยไม่แรงแล้วก็ไม่ติดตัวไม่รบกวนคนรอบข้างด้วย
3: เขาเรียกกลิ่นดอกแก้วกาสะรองค่ะกลิ่นหอมอโรมาสปาหรูแน่นอนใช้แล้วติดใจหอมติดผิวเลยตัวเนี้ยมันเป็นสูตรที่มันไม่เหนียวเหนอะหนะใครที่แบบไม่อยากใช้อะไรที่มันเหนียวเหนอะหนะให้เอาบาล์มสุกายะทาหรือนวดตรงบริเวณคอบ่าไหล่นะตัวเนี้ยไม่ต้องกลัวเลยนะว่าเขาจะติดเสื้อผ้าสักพักนึงจะให้ความเย็นแบบไม่แสบไม่เย็นแรงแต่เย็นแบบผ่อนคลายค่ะ
2: นี่ฮะนี่เป็นแบบนี้ครับคือพอทาเข้าไปตรงนี้ครับนี่คุณผู้ชมโอ้โหมันมีความนุ่มนวลนะแล้วตรงนี้เนี่ยมันเป็นบริเวณที่แบบมีความแบบบอบบางใช่ไหมแต่ว่าเราทาไปเนี่ยไม่แสบไม่ร้อนเลยนะฮะแล้วก็ตบๆๆถูๆนิดเดียวไม่ต้องนวดเยอะนะครับแค่นี้ตัวเนื้อบาล์มนะฮะเขาก็จะซึมเข้าไปแล้ว

0: แล้วไม่เหนียวเนอะหนานะครับและที่สำคัญอย่างที่บอกไปไม่เลอะเสื้อผ้าแล้วก็ที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างที่ผมชอบมากคือกลิ่นหอมมากๆเลยนะฮะแล้วก็ปลูกแค่นี้พกพาไปไหนก็ได้ผมเนี่ยพกตลอดเลยนะฮะใส่กระเป๋าไปทุกที่เลยอยากใช้เมื่อไหร่ก็หยิบมาใช้ได้เลยครับ
1: และสามารถใช้ได้บ่อยตามที่เราต้องการเลยนะคะเพราะว่าเนื้อบาล์มเขานุ่มเขาละเอียดเขาเนียนเขาทาง่ายไม่มาร้อนผ่าเหนียวเนอะหนะไม่มีนะคะและที่สำคัญเขาเป็นสูตรเย็นเร็วและเย็นนานเป็นบาล์มติดผิวเย็นข้างในอ่ะมันไม่ได้เย็นแสบผิวแต่มันเย็นข้างในแล้วมันเย็นผ่อนคลายแล้วหลายคนนะใครที่เคยกังวลเกี่ยวกับเรื่องของตัวขี้ผึ้งที่มันส่งกลิ่นรบกวนคนรอบข้างสูตรนี้ไม่ต้องกลัวค่ะกาสรองดอกแก้วจะให้ความสดชื่นผ่อนคลายไปเองและที่สำคัญนะใครเป็นสายนวดชอบไปร้านนวดชอบนวดแผนโบราณแนะนำเลยนะให้พกสุกายะบาล์มกระปุกเนี้ยไปที่ร้านนวดสูตรเนี้ยเขามีตำรับสมุนไพรบรรเทาอาการปวดใส่อยู่ในนี้เพราะฉะนั้นใครที่ปวดตึงๆสายตึงๆเส้นตึงๆพอใช้สุกายะควบคู่ไปกับการนวดแล้วโอ้โหสบายผ่อนคลายเลยค่ะ
0: ผมว่านะครับคุณปู่คุณย่าหรือว่าผู้สูงวัยที่ไปร้านนวดไม่สะดวกนะผมว่าแค่มีได้เลยครับบาล์มเฮิร์บสุกายะไว้ที่บ้านโอเคเลยนะฮะเรียกว่าเป็นบาล์มสามัญประจำบ้านนะครับบรรเทาเมื่อยเอาไว้ได้เลยนวดเองได้ด้วยนะครับไม่ต้องรอไม่ต้องขอร้องให้ลูกหลานมานวดให้แล้ววันนี้นะครับโปรโมชั่นจัดเต็มจริงนะฮะแถมแบบยกกำลังสองเลยนะครับกับบาล์มเฮิร์บสุกายะสมุนไพรเรียกว่าเป็นเมกะดีลไม่เคยมีมาก่อนครับ
1: แม่ๆพ่อๆใครเคยซื้อราคาแพงกว่านี้อย่าเพิ่งดุอย่าเพิ่งด่าป้องนะต้องเอาราคาที่ดีมาให้พ่อให้แม่ถ้าบาล์มหมดสต็อกแล้วป้องว่าซื้อตุนเพราะวันนี้โปรดีแล้วคุ้มโปรโมชั่นพิเศษเมกะดิลคุ้มมากกว่ากับบาล์มเฮิร์บสุกายะปกติขนาด12กรัมราคากระปุกละ390บาทวันนี้8กระปุกเหลือเพียง999บาทเท่านั้นยังไม่พอนะฮะใครโทรมาตอนนี้รับเพิ่มไซส์ขนาดพกพาให้ไปอีก8กระปุกรวมทั้งหมด16กระปุกมูลค่ารวมกว่า 3,912 บาทให้คุณจ่ายในราคาเพียงแค่999บาทเท่านั้นพร้อมส่งฟรีทั่วประเทศด้วยดีลดีที่แฮปปี้ช้อปปิ้งเท่านั้นค่ะโทรเลยค่ะ02-161-3233หรือช้อปผ่านไลน์ได้ที่ @happy_shopping ค่ะ
0: ผู้ชมครับราคานี้ดีลนี้ไม่ต้องคิดเยอะนะฮะเรื่องมาตรฐานการผลิตบอกเลยว่าสุกายะเนี่ยมั่นใจได้แน่นอนนะครับเพราะว่าเราเห็นแบบนี้มานานแล้วใช่ไหมครับ
1: เราควบคุมมาตรฐานทุกขั้นตอนและที่สำคัญไม่ได้มีพวกสารเคมีที่มาใส่เป็นสมุนไพรจากธรรมชาติค่ะ
0: ซึ่งหลายคนที่ใช้เนี่ยเขาก็มีเสียงตอบรับที่ดีมากๆเลยนะอย่างที่ผมจำได้คุณแม่พิสมัยท่านนี้สูงวัยมากแล้วนะอายุเนี่ย90กว่าปีแล้วก็ยังใช้เป็นประจำทาให้ตัวเองอยู่ตลอดเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ตอนนี้แม่บอกขาดไม่ได้ทาทุกคืนทามาเป็นเวลาหลายปีแล้วแล้วคิดดูนะคนอายุเยอะๆผิวเขาจะบางมากกว่าปกติแม่ก็สามารถใช้ได้คุณแม่ขวัญจิตศรีประจันนะคะเป็นนักแร่นะคะตอนนี้ท่านก็อายุ70กว่าแล้วนะคุณแม่เนี่ยเป็นแฟนตัวยงของสุกายะเลยท่านบอกว่าแม่จะชอบใช้ทาบริเวณเข่าก่อนนอนและตอนเช้าแม่บอกสบายตัวมากเอาอีกหนึ่งคนค่ะคนนี้นะคะคุณอาประสานอยู่ที่ราชบุรีนะคะคนนี้เนี่ยใช้มันนานมากเป็น VVIP ของสุกายะคุณอาจะใช้ทาให้ใครบ้างคนที่มาหาค่ะโอ้โหลูกคงลูกค้าแกบอกใช้แล้วเบาแรงได้เยอะเลยแล้วตัวแกเองนะหลังจากนวดให้ลูกค้าเสร็จปั๊บก็ต้องทาเพราะว่าช่วยบรรเทาและผ่อนคลายให้แกได้จริงๆคนใช้เยอะมากไม่ว่าจะทำกิจกรรมอะไรก็ตามเอาอย่างนี้เอาแค่กิจวัตรประจำวันของเราก่อนนะคะตื่นเช้ามาทำความสะอาดบ้านเอาแม่บ้านแล้วกันก้มๆเงยๆปวดตึงบริเวณหลังเอาตัวเนี้ยคว้าทาเลยมันใช้งานง่ายมากพี่ๆบางคนนะคะต้องทำมาหากินเลี้ยงชีพนะคะปวดไหล่หนักๆใช้แรงเยอะๆเอาสุกายะกระปุกนี้ไปทาเลยเขาจะช่วยในเรื่องของบรรเทาอาการปวดเมื่อยผ่อนคลายความเมื่อยล้าความเกร็งของกล้ามเนื้อแล้วผู้หญิงบางคนใส่รองเท้ามันยืนอย่างเงี้ยหลายชั่วโมงเอาสุกายะทาไปเลยกลิ่นหอมมากซึมสบายมากเย็นผ่อนคลายมากไม่รบกวนคนรอบข้างค่ะ
0: วันนี้นะครับโปรโมชั่นน่าสนใจมากๆย้ำให้คุณผู้ชมฟังอีกสักรอบครับคุณป้องครับ
1: โทรมาเลยนะคะวันนี้เอาไปเลยค่ะกับราคาพิเศษโปรโมชั่นพิเศษเมกะดิลคุ้มมากกว่ากับบาล์มเฮิร์บสุกายะปกติขนาด12กรัมราคากระปุกละ390บาทวันนี้8กระปุกเหลือเพียง999บาทเท่านั้นยังไม่พอนะฮะใครโทรมาตอนนี้รับเพิ่มไซส์ขนาดพกพาให้ไปอีก8กระปุกรวมทั้งหมด16กระปุกมูลค่ารวมกว่า 3,912 บาทให้คุณจ่ายในราคาเพียงแค่999บาทเท่านั้นพร้อมส่งฟรีทั่วประเทศด้วยดีลดีที่แฮปปี้ช้อปปิ้งเท่านั้นค่ะโทรเลยค่ะ02 1613233หรือช้อปผ่านไลน์ได้ที่@happy_

0: ต่อช้อปปิ้งค่ะ
1: โอ้คุณผู้ชมครับช่วงนี้นาทีสุดท้ายแล้วนะครับรีบเลยกับโปรนี้เมกะดีลไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนนะฮะ8แถม8ทั้งหมด16กระปุกนะครับบาล์มเพอร์สุกายะมีติดบ้านไว้อุ่นใจกว่านะครับวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ถึงวันที่30มิถุนายน2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: จากใจสู่ใจจากผู้รับสู่ผู้ให้จากสายสัมพันธ์สู่พลังสุขภาพที่ยั่งยืนวันนี้รายการตามก้องไปเจอนี่จะชวนคุณนะครับไปร่วมติดตามภารกิจการรวมพลังเพื่อสุขภาพของเราบุคลากรทางการแพทย์และจิตอาสาในโครงการแพทย์อาสาเซ็นทะเบียนครั้งที่25
2: สวัสดีครับ
3: สว
2: ั
3: สดีครับ
2: ตามก็ไปเจอนี่วันนี้ค่ะผ่านน้องริโอมอีกแล้วนะ
3: ครับผม
2: เรามาที่อยุธยานะครับเป็นโครงการแพทย์อาสานะครับของสมาคมศิษย์เก่าเซ็นทะเบียนครั้งที่25พาน้องริโอมาดูกิจกรรมของโรงเรียนเก่าของพี่
3: ครับผม
2: นะครับว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้อยู่ยุ่งอะไรครับน้องริโอ
3: เราอยู่ที่โรงเรียนภาชีสุนทรวิทยานุกูลนะครับที่อำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับผม
2: โอ้ที่นี่มีกิจกรรมนะคะเรียกว่าวันนี้ประชาชนที่นี่นะที่มารักษากับค่ายอาสาของเซ็นทะเบียนเนี่ยประมาณ 1,600 คน
3: ทั้
2: งใน 2,000 คนนะฮะกับโครงการแพทย์อาสาเซ็นทะเบียนครั้งที่25ทางนี้นะจัดขึ้นโดยสมาคมจิตเก่าเซ็นทะเบียนนะงานนี้ถือว่าอะไรคุณโ
3: อถือว่างานนี้นะครับถือว่าเป็นงานที่มีเป็นการรวมของคุณหมอแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยมากมายเลยนะครับเป็นจิตอาสาต่างๆที่เข้ามาร่วมตรวจสุขภาพให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยฟรีเลยครับผม
2: วันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันนะครับไปครับไปเลยครับไปสวัสดีครับท่านผู้ชมคร
4: ับสวัสดีครับ
2: โอ้วันนี้ดีใจมากเลยเพราะเรามาจากโรงเรียนเซ็นทะเบียนนะครับ
4: ครับ
2: สมาคมศิษย์เก่าท่านผู้ชมเป็นสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนรุ่นไหนรุ่นใหญ่ฮะ
4: ผมน่าจะ70มั้งครับ
2: 70
4: ครับแต่เลขประจำตัว24724จำได้
2: โอ้จำได้เลยนะครับรู้สึกไงบ้างวันนี้ที่มาของสมาคมศิษย์เก่ากับค่ายของการแพทย์อาสาวันนี้ครับ
4: จริงๆแล้วปลื้มมากเลยนะครับเพราะว่าพี่ๆดีกว่ารุ่นพี่ที่ทำเป็นนายกสมาคมบราเดอร์บราเซอร์แล้วก็หน่วยงานต่างๆที่เป็นศิษย์เก่าเซ็นทะเบียนมาหมดเลยแล้วก็วันนี้เนี่ยอยากจะยอมรับว่าทึ่งจริงๆกับการให้บริการพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนไม่ว่าจะมาปรึกษารักษาได้ยากลับบ้านแล้วก็มีของให้กลับบ้านด้วยจากรุ่นพี่ต่างๆที่ประกอบธุรกิจต่างๆนะครับก็ถือว่าเป็นโครงการที่เซอร์ไพรส์ผมแล้วก็ขออนุญาตยกย่องแล้วก็ยินดีมากๆที่ได้มีส่วนร่วมกับโรงเรียนเซ็นทะเบียนสมาคมเซ็นทะเบียนมูลนิธิเซ็นทะเบียนในวันนี
2: ้แล้วพอมาเจอที่จริงเห็นประชาชนมาเป็นพันๆคน
4: ใช่ก็ตกใจเหมือนกันคือตอนแรกในใจก็คิดว่าน่าสักประมาณ700 800แต่ว่าทางท่านนายกก็บอกว่าวันนี้เนี่ยอาจจะสูงถึง 1,600 ที่ลงทะเบียนคัดกรองแล้วไม่รวมวอล์กอินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็บุญกุศลครั้งนี้ก็ขอให้ทุกท่านนั้นได้มีความสุขแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงจริงครับ
2: โอ้ขอบคุณมากค่ะ
4: ครับ
2: ขอบคุณท่านมากเลยนะครับ
4: ยินดีครับยินดีครับ
2: สวัสดีครับท่านผู้ว่าครับ
5: สวัสดีครับ
2: ท่านผู้ว่าคะวันนี้สมาคมศิษย์เก่าทำค่ายแพทย์อาสาเซ็นทะเบียนท่านผู้รู้สึกไงบ้างคะ
5: ครับก็ต้องขอบคุณแทนชาวอำเภอแวชีแล้วก็พี่น้องชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในอำเภอข้างเคียงด้วยนะครับที่วันนี้ได้มีโอกาสมารับบริการทางการแพทย์จากสมาคมศิษย์เก่าซึ่งทราบว่ามีศิษย์เก่าของเซ็นทะเบียนที่เป็นแพทย์แล้วก็เครือข่ายจำนวนมากนะครับวันนี้มาประมาณ300ท่านนะฮะมารักษาซึ่งผมทราบว่าวันนี้มีพี่น้องประชาชนเนี่ยมาใช้บริการประมาณ 1,900 คนนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับที่ทำให้ได้มีโอกาสที่จะรักษานะครับกับในแพทย์เก่งๆนะจากกรุงเทพจากเครือข่าย
2: หลายโรงพยาบาลมา
5: หลายโรงพยาบาลครับ
2: อยากให้ท่านเป็นตัวแทนชาวศรีอยุธยา
5: ครับ
2: กราบขอบคุณนิดนึงค่ะ
5: ครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางสมาคมศิษย์เก่าเซ็นทะเบียนนะครับแล้วก็แพทย์อาสาทุกท่านนะครับที่วันนี้มาให้บริการตรวจสุขภาพให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันนี้นะครับขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณท่านมากครับ
5: ครับขอบคุณครับ
2: สวัสดีครับท่านนายก
6: สมาคม
2: ศิษย์เก่าเซ็นทะเบียนครับ
3: จุดประสงค์ของงานวันนี้เป็นยังไงบ้างครับ
6: ก็วันนี้เป็นกิจกรรมการกุศลอย่างหนึ่งนะครับของสมาคมศิษย์เก่าเซ็นทะเบียนนะครับซึ่งเราทำต่อเนื่องมาแล้วเป็นปีที่25นะครับแล้วในโอกาสครบรอบมูลนิธิเซ็นทะเบียน125ปีที่ก็มาสอนหนังสือในประเทศไทยด้วยครับ
2: โอ้
6: ครับ
2: แล้ววันนี้เห็นคนมากันเยอะแยะมากมายในฐานะนายกสมาคมศิษย์เก่าเซ็นทะเบียนรู้สึกยังไงบ้างคร
6: ับ
2: ว
6: ัน
2: น
6: ี้ก็รู้สึกดีใจนะครับที่สามารถช่วยประชาชนได้เยอะขนาดนี้นะครับวันนี้ที่ลงทะเบียนคัดกรองมาเนี่ยประมาณ 1,600 คน
2: ครับ
6: นะครับเยอะมาก

0: ากเลยนะครับ
1: โอ้แต่วันนี้มา
0: แต่วันนี้มายอมมาครับแล้วก็มาตรวจมีแพทย์เฉพาะทางหลายๆด้าน
1: จริงๆแล้วเรามีส่วนหนึ่งก็เป็นเครือข่ายทะเบียนแต่ส่วนหนึ่งก็เป็นของคนนอกที่มาช่วยงานด้วยใช่ไหม
0: ใช่ใช่ครับส่วนใหญ่ก็เป็นเครือข่ายของกลุ่มทะเบียนนี่แหละครับรู้จักกับพวกติดเก่าทะเบียนก็ช่วยมาช่วยงานกัน
1: ใครก็ตามที่ได้ดูอยู่นะสามารถจะร่วมมือได้ด้วยใช่ไหม
0: ยินดีเลยครับ
1: เชิญชวนได้เลยค่ะ
0: ครับก็อันนี้เป็นงานการกุศลนะครับถ้าเกิดตั้งใจที่จะร่วมบุญก็ยินดีนะครับก็เดี๋ยวดูได้ตามเลขบัญชีนะครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะทุกท่านนะครับค่ะ
2: หลายคนนะคะคงรู้จักคำว่ามะเร็งนะคะและแน่นอนนะคะบางคนก็อาจจะรู้สึกว่ามันเป็นโรคใกล้ตัวมากๆเลยนะคะเพราะว่าหลายครอบครัวนะคะก็มีผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยอยู่ในครอบครัวด้วยนะคะแต่ว่าที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ค่ะไม่ได้แค่จบเพียงแค่รักษามะเร็งเท่านั้นนะคะเขายังดูแลนะคะครอบคลุมนะคะให้ทุกๆท่านเนี่ยสามารถที่จะรักษาได้อย่างเข้าถึงนะคะแล้วก็รวมไปถึงนะคะดูแลครอบครัวทุกคนด้วยที่นี่เนี่ยนะคะโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เนี่ยนะคะเป็นหนึ่งในที่รักษามะเร็งที่เรียกได้ว่าเป็น cancer warrior center อันนี้มันคืออะไรคะคุณหมอ
3: เรียกว่ามันมีการรักษาแบบครบวงจรครอบคลุมตั้งแต่การป้องกันการวินิจฉัยการรักษาการฟื้นฟูสภาพจนกระทั่งคนไข้เสียชีวิตหรือเป็นวาระสุดท้ายแต่ขณะเดียวกันนะเราก็ไม่ได้มีกลุ่มคนไข้ที่เสียชีวิตอย่างเดียวมันก็ยังมีคนไข้ที่รักษาแล้วสามารถรอดชีวิตได้มีคนไข้หลายคนที่สามารถรักษาแล้วหายขาดได้กลุ่มนี้ก็มีการออกแบบการดูแลให้อีกรูปแบบนึงด้วยเพราะฉะนั้นความ comprehensive cancer center มันคือความครอบคลุมอย่างนึงและอีกในนึงก็คือเรื่องของความครบวงจรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีการรักษาต่างๆหรือว่าการดูแลระบบบริการต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาวะแทรกซ้อนต่างๆที่เกิดจากโรคมะเร็งด้วยค่ะเดี๋ยวนี้เราก็จะมีการใช้เขาเรียกว่าการแพทย์แม่นยำหรือ precision medicine เนาะคือเราก็ต้องมีการดูว่าคนไข้คนๆนึงเนี่ยถึงแม้เป็นโรคเดียวกันแต่ว่าวิธีการรักษาไม่เหมือนกันเพราะว่าเขายังมียีนหรือว่าพันธุกรรมอะไรที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะตัดสินใจว่าคนไข้คนไหนควรจะต้องได้รับการรักษาด้วยวิธีใดเราก็จะมีการตรวจยีนหรือว่าเรียกว่าไบโอมาร์เกอร์ก่อนที่เราจะวางแผนเรื่องการให้ยาง
2: ั้นก็หมายความว่าที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์เนี่ยจะเป็นเสมือนการออกแบบการรักษาเฉพาะบุคคล
3: ใช่ค่ะ
2: ทุกคนมั่นใจอยู่แล้วว่าโรงพยาบาลจุฬาภรณ์หรือว่าสถาบันของจุฬาภรณ์เนี่ยนะคะเรื่องมะเร็งนี่อันดับหนึ่งอยู่แล้วแต่ว่าไม่ใช่แค่ในประเทศไทยตอนนี้ก็คือเป็นสถาบันระดับโลก
3: ตอนนี้เนี่ยมันยังมีการรักษาทั้งเรื่องของจิตใจสังคมแล้วก็จิตวิญญาณด้วยสิ่งที่เราต้องออกแบบให้มันออกมาเป็นรูปธรรมและเป็นในเชิงระบบและวัดผลได้อันนี้ล่ะค่ะที่เราได้ยื่นขอรับรองจากทาง ESMO
2: ค่ะ
3: เพื่อให้เป็นผ่านการประเมินรับรองระดับนานาชาติค่ะในเรื่องของเรื่องนี้ค่ะจริงๆอ่ะเราคงไม่ได้จะสร้าง Cancer Center ที่ทันสมัยหรือว่าจะนับกันว่าเรามีเครื่องมือกี่เครื่องเนาะแต่เราอยากจะสร้างระบบการดูแลคนไข้มะเร็งของคนไทยให้คนไทยทุกคนน่ะได้เข้าถึงการดูแลที่มีมาตรฐานระดับสากลคือเรามองว่าหลายๆอย่างที่เราทำขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่แค่ให้แค่คนไข้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์แต่เรามองว่าในบทบาทของเราเนี่ยเราอยากจะสร้างระบบการดูแลให้ประชาชนคนไทยทั้งประเทศได้รับสิ่งที่ดีมันมองยาวไปถึงความมั่นคงของประเทศชาติที่สามารถช่วยให้คนไทยหลายๆคนสามารถเข้าถึงยาที่มีคุณภาพและราคาที่เข้าถึงได้
2: ใช่

0: Rejoice ลุคใหม่พร้อมสูตรใหม่ที่ดีที่สุดจาก Rejoice ผสานออยล์คอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลองเลย Rejoice ใหม่
1: ตามหาบ้านกลิ่นปาวเรศต้นตำรับพุทธศิลป์สยามชมนวัตกรรมโบราณที่วัดเก่าย่านบางลำพูในที่ระบายไทยแลนด์เวิลด์วันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้นะคะ
2: การอาหารเมืองการ
3: ต้มยำปลาคังค
2: ่
3: ะคือว่าปลาคังเนี่ยจะเป็นปลาขึ้นชื่อของเมืองการอันนี้เป็นยำสะเดากุ้งทอดปลูกเองนะคะ
2: รอ
3: ใช่ค่ะเป็นออร์แกนิกอันนี้เป็นแกงคั่วหอยขมค่ะ
2: ลิ้นติดดาว around the world
4: ทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
5: เดียวจุดนี้คืออะไรครับเนี่ย
6: จุดตรวจทันตกรรมนะครับ
5: อันนี้เป็นจุดของทันตกรรมทำฟันนะครับก็จะต้องลงทะเบียนที่นี่ก่อนนี่คือเหล่าอาสาทั้งหมดเลยที่มาช่วยงานตรงนี้นะครับนี่ครับได้เห็น

0: คนเลยนะคะปาไปดูจุดต่อไปดีกว่าครับปา
1: ครับผม
0: แล้ววันนี้ครับคงอยู่กับหมอตุ้มนะครับประธานจัดงานในวันนี้นะครับอันหนึ่งในเชิงกระเบียนเหมือนกันที่บอกวัตถุประสงค์หลักจริงๆของงานในวันนี้เนี่ยที่เป็นโครงการแพทย์อาสาเชิงกระเบียนเนี่ยทำเพื่ออะไรบ้างครับ
2: หลักก็คือมุ่งทำประโยชน์ให้สังคมคนป่วยคนไข้ที่เป็นชาวบ้านการทำโครงการโดยการเน้นเอาหมอเอาทีมบุคลากรหมอเนี่ยไปรักษาชาวบ้านเนี่ยก็ดูจะเป็นสิ่งที่ชาวบ้านต้องการแล้วก็เกิดประโยชน์ที่สุด
1: แล้วอนาคตคุณหมอคาดหวังว่าจะเป็นยังไงบ้างครับกับโครงการนี
2: ้ผมจะทำให้ดีวันนี้แล้วก็พัฒนาโครงการนี้ไปถึงจุดหนึ่งที่คนยอมรับคนยอมรับเน้นที่นี่หมายถึงว่าทั้งภายในสมาคมแล้วก็ภายนอกสมาคมเพราะว่าถ้ามีคนยอมรับเนี่ยก็หมายความว่าผมสามารถขยายโครงการไปเพราะมันจะไปเพิ่มจำนวนคนที่รับบริการและคนที่สนับสนุน
0: ครับ
2: แล้วรวมถึงพวกคุณหมอด้วยนะฮะพวกคนที่จะมาให้บริการ
0: วันนี้พี่หมอก็เอารถเพลงกันมาช่วยด้วย
3: เอารถจักรยานเคลื่อนที่มา2คันนะครับมาช่วยก็ได้4ยูนิตแล้วเอาทีมงานหมอแล้วก็ผู้ช่วยมาอีกจักรยานเนี่ยผมเอาจักรยานพี่เอาจักรยานเข้ามาช่วยตั้งแต่สมัยนายกสุริทัศน์นั่นสิบกว่าปีแล
0: ้
3: วแล้วก็ทำมาตลอด
0: ทำมาตลอดเลยสาธุนะครับพี่แล้วก็ธนาสาธุสองท่านนะครับ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับนะท่านเจ้ากรมการแพทย์ทหารนะฮะ
4: หมอนคร
0: แล้วก็หมอตุ้มรอง
5: รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชครับผม
0: งั้นวันนี้มาเห็นโครงการของสมาคมศิษย์เก่ากับแพทย์อาสารู้สึกไงบ้าง
4: ยิ่งใหญ่มากฮะยิ่งใหญ่มากต้องชื่นชมนะทางสมาคมศิษย์เก่าเซนคาเบียนนะฮะที่สามารถที่จะรวบรวมกำลังเรามาเกือบ30กว่าท่านนะครับมีหลายสาขามากแล้วแต่ละท่านเนี่ยมีทั้งหมอศัลยกรรมกระดูกมีหมอศัลยแพทย์หมอโรคหัวใจหมอจิตแพทย์ก็มีหมอกายภาพก็มีซึ่งทั้งหมดเนี่ยคือศิษย์เก่าเซนคาเบียนทั้งหมด
0: เยอะมากๆเลยนะคะของคุณหมอต้นบ้าน
6: ครับผมท่านเจ้ากรมบอกว่าเฮ้ยศิษย์เก่าจัดงานนี่ไปจัดการรวบรวมแพทย์มาผมก็จัดแพทย์จากโรงพยาบาลมาช่วยแล้วผมก็บอกว่าเอาเฉพาะศิษย์เก่าเซนคาเบียนมาสิเต็มโรงพยาบาลเหมือนกันนะครับเยอะเหมือนกัน
0: งั้นต้องขออนุญาตบุญทั้งสองท่านนะคะ
4: ผม
0: ทั้งหมอนครกับหมอตุ้มนะคะขอบคุณมากสาธุนะครับ เดี๋ยวขอแยกไปดูหน่วยอื่นต่อกันดีกว่าค่ะ
4: ขอบคุณครับ
0: ได้ครับมาเลยพี่มาอันนี้ค่ะห้องตัดแว่นสายตาใช่ไหมคุณโอ
1: ใช่ครับ
0: นี่ให้ดูฮะนี่อันนี้เราดีโอให้ห้องหนึ่งอันนี้คืออ
1: ันนี้ห้องคุณหมอโถนะครับหรือว่าหมอกระดูกและข้อนะครับผม
0: ปะอันนี้คือห้องอะไรครับโทษที
7: ห้องกายภาพแล้วก็จะมีกายภาพแล้วก็มีนวดแผนไทยด้วยครับ
0: สำหรับพ่อแม่พี่น้องที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับสรีระร่างกาย
7: ได้เลยครับสุขภาพร่างกาย
8: ข้อปลาไหลหลัง
0: ข้อปลาไหลหลังมันนวดได้เลยได้ครับขอบคุณนะครับสาธุนะครับสวัสดีครับเบอร์เดอร์ครับ
9: สวัสดีครับ
0: เบอร์เดอร์ครับวันนี้มาแล้วรู้สึกไงบ้างกับโครงการนี้ครับเบอร
9: ์โอ้แน่นอนเป็นโครงการที่เบอร์เดอร์ไม่เคยพลาดเลยนะเป็นโครงการที่สะท้อนความเป็นการศึกษาเซนคาเบียนของเรานะเราสอนให้เด็กเราเป็นคนดีแล้วนำความดีเนี่ยไปทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมนะเพราะฉะนั้นความสำคัญของการที่เมื่อเป็นศิษย์เก่าแล้วนะเมื่อได้เรียนรู้ได้มีความรู้นำเอาความรู้ความสามารถเนี่ยมาช่วยคนอื่นๆที่เขาต้องการความช่วยเหลือเป็นแนวคิดของท่านนักบุญหลุยส์มารีเกียงนมงขวอด้วยนะในแง่ที่ว่าเราไม่ทิ้งคนอื่นไว้ข้างหลัง
0: โอ้ดีจังเลย
9: ค่ะเราจะช่วยกัน
10: เราดีใจที่สิ่งที่เราสั่งสอนไปก็ได้ผลแล้วก็ขอให้สมาคมได้ทำต่อไปแล้วก็ประสบความสำเร็จแล้วก็ขอขอบคุณผู้ใจบุญทั้งหลายก็ขอพระอวยพรทุกๆคนนะครับสวัสดีครับ
0: สาธุครับขอบคุณมากครับ
10: คร
0: ับ สวัสดีครับน้อง
11: สว
0: ั
11: สดีครับ
0: น้องเชิงกระเบียนนะครับตอนนี้เรียนอยู่ม.อะไรฮะ
11: อยู่ม.5พ่อของพ่อแล้วครับ
0: ม.5
11: ใช่คร
0: ับ ม.อะไรฮะ
11: อยู่ม.5คร
0: ับม.5เหมือนกันเลยอ่ะ
11: มางานนี้รู้สึกยังไงบ้างครับก็ผมรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนที่ได้มาจัดกิจกรรมแพทย์รักษาในครั้งนี้แล้วได้ช่วยเหลือผู้ที่เขาอยู่บริเวณนี้แล้วไม่สามารถไปโรงพยาบาลอะไรได้ประมาณ
1: เราละครับ
11: สำหรับผมก็ผมรู้สึกตื่นเต้นมากครับทั้งได้เจอทั้งหลายวัยแล้วก็เราสามารถทำให้เหมือนเราได้เรียนรู้ด้วยกัน
0: นี่ค่ะหนุ่มรอใจบุญนะของเซนคาเบียนค่ะชื่ออะไรนะเขาชื่ออะไรนะ
11: ชื่อเซนครับ
0: ชื่อเซนนะครับ
11: ชื่ออินดี้ครับ
0: อินดี้นะครับนี่หนุ่มรอของเซนคาเบียนนะครับ สวัสดีครับ
8: สวัสดีครับ
0: คุณพนัทนะคะเป็นเลขาธิการสมาคมศิษย์เก่าเชียงกระเบียน
8: ใช่ครับใช่ครับ
0: วันนี้มาเป็นยังไงบ้างเห็นโอ้โหนายได้คุณทำหลายปีนะทำแบบกี่ปีแล้วคุณ
8: เราครั้งที่25แล้วครับชาวบ้านมามากขึ้นหมอที่มาร่วมงานกับเราก็มากขึ้นนะฮะปีนี้หมอทั่วไปมารักษามาตรวจรักษา20คนแล้วก็หมอทันตแพทย์เนี่ยปีนี้มาเกือบ30คน
0: โอ้
8: แล้วก็เราอย่างวันสัญญาประกอบแว่นปีนี้ก็500คู่อะไรเงี้ยก็ทุกอย่างก็มากขึ้นมากขึ้นทุกปีของบริจาคก็มากขึ้นแสดงว่างานเราประสบสำเร็จมากขึ้นทุกปีด้วยฮะครับ
0: ฝากขอบคุณอนุโมทนาบุญแทนด้วยนะ
8: ครับ
0: หลังจากดูมางานแพทย์อาสาเรียบร้อย
12: ครับผม
0: น้องลิโอหิวหรือยัง
12: หิวแล้วครับ
0: หิวมากเลยอยากกินอาหารอะไรไทยจีนฝรั่งอิตาลีเยอรมันฝรั่งเศสมาอยุธยาก
12: ินอาหารอยุธยาแล้วกันครับ
0: อยุธยาต้องไปกินร้านนี้นะคะไปร้านนี้ดีกว่าฮะรับรองว่าอร่อยแน่นอนครับวันนี้ค่ะมาอีกแล้วค่ะบอกก่อนเลยว่าที่บ้านมีปัญหาเรื่องการล้างรถ
13: ค่ะ
0: เลยต้องเชิญน้องออยมาค่ะ
13: ดีเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่ต้องสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะโอ้โหวันนี้ถ้าปัญหาบ้านใครไม่ว่าจะเป็นคราบดินคราบขี้โคลนนะคะคราบตะไคร้เดินแล้วลื่นปื๊ดหรือสิ่งสกปรกตามห้องน้ำห้องนอนหรือหลังคาบ้านขี้นก
0: หลังคาแก้วไงเป็นการเขาว่าจะพังว่าทำยังไงยากมาก
13: ยากมากค่ะจะเอาไม้ไปถูเอาอะไรไปถูก็ยากแบบนี้วันนี้เปลี่ยนดีกว่าค่ะบอกเลยค่ะเราอยู่กับทางด้านของ Power Maxนี่คือปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายนะคะ7หัวฉีดในการปล่อยน้ำนะคะและมาพร้อมกับพลังแรง90บาร์ซึ่งต้องบอกเลยว่าตัวนี้มาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่สามารถถอดแล้วก็ชาร์จได้และก็เสียบแบบนี้ค่ะซึ่งต้องบอกว่ามาพร้อมกับชุดปืนพร้อมกับแบตเตอรี่และยังได้อุปกรณ์นะคะวันนี้จัดโปรพิเศษค่ะราคาพิเศษเพียงแค่999บาทเท่านั้นค่ะพี่ก้องค่ะ
0: โอ้โห
13: ยังไม่พอวันนี้จัดหนักจัดเต็มให้เลยนะคะมาพร้อมกับของแถมนะคะเป็นทางด้านของน้ำยาทำความสะอาดให้ด้วยนะคะและก็ยังจะมีผ้าไมโครไฟเบอร์พร้อมกับแว่นตาทั้งหมดนี้จากที่ต้องจ่ายราคานะคะต้องบอกว่า 4,000 กว่าบาทวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทแต่ต้องโทรให้ทันค่ะที่021143330นะคะหรือ LINE @shopmania ค่ะ
0: คุ้มมากมากค่ะให้ดูนะคะบอกก่อนเวลาคุณล้างหลังคานะคะหรือล้างยางรถหรือล้างรถนะคะหรือล้างพวกตะไคร้ตะไคร้เอาปืนนี่ฉีดชั่วปุ๊บ
13: ถูก
0: ต้องหมดเลย
13: ออกหมดเลยขจัดคราบได้เหมือนอย่างในภาพที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่เลยนะคะและตัวนี้ต้องบอกว่ามาพร้อมกับทางด้านของ7หัวฉีดอยากให้กล้องนะคะลองดูเข้ามาได้เลยพอ7หัวฉีดแบบนี้เราสามารถหมุนได้นะคะก็คือหมุนเป็นหัวฉีดที่1ในการกระจายฉ
0: ี
13: ดตรงได้หมดเลยนะคะฉีดตรงฉีดกระจายได้ตั้งแต่นะคะก็คือ25องศาไปจนถึง40และก็60องศาและสามารถฉีดตะแคงได้ด้วยนะคะ
0: เก๋มาก
13: เก๋มากค่ะตัวนี้และยังไม่พอค่ะวันนี้อีก1ความภาคภูมิใจแค่คุณมีปืนนะคะพี่ก้องและเรามีสายยางนะคะเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยและมีถังน้ำแค่นี้ค่ะเราก็สามารถทำการหิ้วไปไหนมาไหนได้เลย
0: ฉีดให้ดูค่ะ
13: นี่อันนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นการฉีดเป็นแบบหัวโฟมนะคะอันดับแรกเดี๋ยวเราที่นี่คุณผู้ชมด
0: ู
13: สิ่งสกปรกต่างๆแบบนี้คือขจัดคราบได้อย่างสะดวกสบายมากๆและต้องบอกว่าเครื่องแรงมากคุณผู้ชมดังนั้นเนี่ยวันนี้ไม่ต้องไปคาแคร์แล้วเราสามารถมีคาแคร์ได้เองที่บ้านกับปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สาย Power Max 90บาร์7หัวฉีดและมาพร้อมกับหัวฉีดโฟมอีกด้วยนั่นเองหรือหลายคนนะคะอยากจะล้างคราบตะไคร้คราบดินคราบโคลนตัวนี้เอาอยู่อย่างแน่นอนกับเปิดฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายนะคะ Power Max 90บาทฉีดแรงฉีดไกล15เมตรค่ะ
0: แล้วหูนี้นะครับปรับได้นะครับเป็นแบบฉีดตรงแบบแรงๆหรือก็เป็นแบบฟูๆก็ได
13: ้ย้ำอีกครั้งนึงนะคะกับโปรโมชั่นสุดพิเศษกับ Power Max เปิดฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายนะคะ7หัวฉีดใน1เครื่องนะคะ90บาทพลังแรงสูงนะคะมาทั้งหมดนี้นะคะต้องบอกว่าราคาวันนี้มาพร้อมแบตเตอรี่ไร้สายและอุปกรณ์และยังจะได้รับนะคะถุงมือไมโครไฟเบอร์น้ำยาอเนกประสงค์และยังจะได้รับแว่นตากันลมกันแดดได้ด้วยนะคะทั้งหมดนี้12ชิ้นจ่ายราคาเดียวจะส่งฟรี999บาทค่ะ021143330หรือ LINE @shopmania ค่ะ
0: จะราคาเต็มนะคะ 4,100 กว่าบาท
13: ใช่แล้ว
0: เหลือเพียง999บาทนะคะโทรเลยค่ะหรือ LINE @shopmania ของดีแน่นอนที่ใช้อยู่เป็นประจำฉันจะล้างหลังคาก๊าซข้าวของฉัน
13: โอ้ดีเลย
0: โอ้โหต้องใช้เลยค่ะเอาเลยค่ะขอบคุณนะคะน้องออย
13: ค่ะ
0: อาฉีดให้ดูค่ะดี
14: ๆไลค์กระซอย300มิลลิลิตร Be your original ไลค์กระซอย original number 1 brand Thailand 300มิลลิลิตรไลค์กระซอยอร่อยคุ้มค่า It's realเปรี้ยวปากเสาร์นี้เอาใจสายหวานพาตะลุยร้านเด็ดย่านวังบุรพาทองม้วนเจ้าดังหน้าเพาะช่างไปต่อบุกดิโอสยามมัดรวมร้านขนมไทยในตำนานอร่อยคลาสสิกและขนมไข่ที่เจ้าของร้านหล่อมากค่ะ

0: พี่จ๊ะกับน้องลีโอนะคะ
1: ข
0: ้องนะครับเราอยู่ร้านอะไรครับพี่จ๊ะ
1: ร้านอาหารเท่าแก่ลาวอยุธยา
0: อยู่จุดไหนของอยุธยาครับ
1: ร้านจะอยู่ในตัวเมืองนะคะตัวเมืองอยุธยาฝั่งตรงข้ามกับวัดกษัตริย์ปาค่ะ
0: ค่ะแล้วบอกก่อนนะที่นั่งที่นี่ต้องจองเนาะ
1: ค่ะ
0: เฉพาะเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมพี่จ๊ะ
1: ใช่จันทร์ถึงศุกร์ลูกค้าต้องจองได้นะคะเสาร์อาทิตย์ไม่อยู่นะคะแต่เริ่มทางร้านจะรับเป็น walk in หน้าร้านค่ะ
0: และร้านนะคะบอกก่อนอยู่ดีแม่น้ำเจ้าพระยาสวยมากๆเลย
1: ค่ะ
0: มีไหมคะอยู่ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งไหนคะเนี่ย
1: อยู่ฝั่งในเกาะเมืองค่ะ
0: ในเกาะเมืองเลยนะครับ
2: ร้านนี้มีอาหารอะไรแนะนำบ้างครับ
1: ที่จะเป็นตัวชูโรงเลยก็จะเป็นตัวพวกกุ้งแม่น้ำค่ะ
0: นี่อันนี้กุ้งแม่น้ำอันนี้นะฮะคุณดูแต่ที่เป็นซิกเนเจอร์จริงๆคุณลีโอ
2: ค
0: ือไม่เห็นเดี๋ยวมา
1: ใช่ตัวโดนัทกุ้งค่ะ
0: โดนัทกุ้งแต่เดี๋ยวเรากินนี่ก่อนเลย
1: ได้
0: เรากินนี่ก่อนอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของทาง
2: ลองซิกเนเจอร์กัน
0: นี่แต่ให้คุณรอเลยนี่คือสายปูผัดก้ามกุ้งใช่ไหมฮะ
1: อันนี้เป็นก้ามกุ้งแม่น้ำแท้ๆเลยนะคะ
0: โหเป็นไงรสไหม
2: นัวมากกลมมาก
0: อร่อย
2: มาก
0: ตัวจริงนี่อันนี้อร่อยไหมอ
2: ร่อยครับ
0: เนี่ยซิกเนเจอร์ของเขาเลย
1: ปูก้ามผัดพริกเหลืองค่ะที่ร้านนะคะคือจะคัดวัตถุดิบด้วยการใส่ใจคือสดใหม่ส่งตรงทุกวันนะคะปูก้ามก็คือจะเป็นปูที่คัดไซส์มาเลย
2: ก้อนใหญ่ๆเลยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: มันเผ็ดมาก
1: ใช่
0: กินกับข้าวเปล่าอร่อยมาก
2: ใช่
1: กะเพรากล้ามกุ้งค่ะ
0: อันนี้ไม่ค่อยมีคนเห็นคนทำเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: คือทำน้อยมากเนาะ
1: ใช่อันนี้จะรสชาติของกะเพราเลยจะมีความเผ็ดนิดนึงนะคะ
0: อันนี้ไม่ค่อยเห็นนะฮะกะเพรากล้ามกุ้ง
1: พบเครื่อง
0: เผ็ดใส่ข้าวเปล่าเนี่ยลองเลิศ
1: ต่อไปจะเป็นตัวทอดมันปลากรายค่ะชิ้นใหญ
2: ่ใหญ
1: ่จิ้มไก่กับจิ้มตัวนี้นะคะ
0: นี่ใหญ่มากคุณนี่
2: อุ้ยน้ำจิ้มไม่เหมือนที่อื่นด้วยนะครับหอมแดง
1: มีหอมแดงค่ะแล้วก็พริกโรยพบรสเครื่องแกงเลย
0: นี่ปลาอะไรอ่ะ
1: เป็นปลากรายแท้ค่ะ
0: เครื่องแกงคุณดีมาก
1: ค่ะ
0: กลิ่นเนื้อแกงที่จมูกอร่อยจริงเนาะ
2: เนื้อปลาเป็นเนื้อปลาเลยครับ
1: ต้มยำปลาคังค่ะปลาคังค่ะเป็นปลาแม่น้ำแท้ๆเลยนะคะคุณต้องลองทานได้จะไม่มีรสคาวเลย
0: เนื้อขาวมากรสจะอร่อยเนาะชิ้นใหญ่มาก
1: ต่อไปค่ะหมึกไข่แดดเดียวจ้ะ
0: โอ้โหอาคุริโอโอ้โหอันนี้เดียว
2: กับคนละครึ่ง
0: อย่างนี้จานเท่าไหร่พี
1: ่300-350ค่ะ
0: โอ้โหเล่นหมึกไข่แดดเดียวเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะ
0: จิ้มน้ำจิ้มเนี่ยซีฟู้ดก็ได้
1: ซีฟู้ดหรือซอสพริกก็ได้ค่ะ
0: ซีฟู้ดพี่เด็ดยังไง
1: ซีฟู้ดก็คือเราปัดเราทำเองก็คือเปรี้ยวเผ็ดหวานครบรสเลยจ้ะ
0: น้ำจิ้มเล็ดเน
2: า
0: ะ
2: ปลาหมึกก็กรอบ
0: อ
2: ร่อย
0: กุ้งแม่น้ำ
1: กุ้งแม่น้ำเผาค่ะ
0: 10ตัวว
1: ันนี้ไซส์10ตัวโลจ้ะ
0: นี่ไงโลเท่าไหร่ครั้งนี
1: ้โลละ890บาทค่ะ
0: ดูทัวร์ก่อนเลย
1: มีมันเหมือนกันค่ะ
0: เดี๋ยวพี่จ๊ะช่วยเก็บของต้องเลยนะให้ทีมงานกิน
2: กุ้งนี้วันต่อวันเลย
1: วันต่อวันค่ะ
2: สดมากเด้งๆหวานฉ่ำมากซิกเนเจอร์ร้านนะครับ
0: อันนี้คือซิกเนเจอร์ของร้านกินประจำเลยนี่คือโดนัทกุ้ง
1: ใช่
0: จานนี้4ชิ้นนี่ไหนคุณดูทายสิ
2: ใช่ฮะ
0: พี
1: ่300บาทค่ะ
0: ใหญ่ไหมคุณดูสิ
2: ร้อนป่ะร้อนไหมร้อนอร่อยอร่อยเนื้อแน่นมากครับแต่ว่าอย่ารีบกินนะ
0: ไม่ควรกินก่อนอาหารอื่น
1: ใช่ค่ะ
0: แต่มันอร่อยมากๆเนาะ
2: อร
0: ่
2: อยมาก
0: กุ้งเนี่ยมันโคตรแน่นให้คุณดูนะครับมันแน่นมากๆเลยคุณผู้ชมดูนี่ให้ดูต่อไปมาถึงสุดยอดของกุ้งแม่น้ำ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: อยุธยา
1: เราเลือกคัดไซส์มาค่ะคุณก็แล้วแต่บางวันจะได้3ขีด4ขีดใหญ่สุดก็คือ7ขีดแต่วันนี้ที่เราได้มาจะเป็น3ขีด
2: นี่มันเน้นๆ นะครับเนื้อกุ้งเด้งๆกับมันเน้นๆ นะครับ
0: เป็นไง
2: ที่สุด
0: อันนี้คือก้าม
1: กุ้ง
0: เขาแกะก้ามมาให้ด้วย
2: อร่อยมากคร
1: ับ
2: อ
1: ร่อยไหมคะ
2: งั้นอร่อยมาก
0: เป็นไง
2: มันอร่อยไปอีกแบบ
0: ใจนะ
1: นัวเลยใช่ไหมคะ
2: นัวมากครับ
0: อยากอร่อยของเราสองคนต้องแวะมาอยุธยาใกล้ๆแค่นี้ผมรถ40นาทีถึง
1: ค่ะ
0: ร้าน
1: ค่ะร้านอาหารเท่าแก่ลาวอยุธยานะคะร้านจะตั้งอยู่ในเกาะเมืองอยุธยาฝั่งตรงข้ามกับวัดกษัตริย์ปาค่ะเดินทางสะดวกที่จอดรถเยอะนะคะร้านจะเปิด11โมงครัวปิด3ทุ่มทุกวันค่ะจันทร์ถึงศุกร์ลูกค้าสามารถจองได้เสาร์อาทิตย์ทางร้านจะรับเป็น walk in หน้าร้านกรณีมีคิวเราก็จะรันตามคิวให้นะคะฝากเพจร้านอาหารเท่าแก่ลาวอยุธยานะคะ TikTok เท่าแก่ลาวอยุธยาค่ะ LINE @เท่าแก่ลาวอยุธยาค่ะ0982484243ค่ะร้านเปิด11โมงทุกวันครัวปิด3ทุ่มค่ะ
0: วันนี้นะคะหลังจากเรา2คนนะครับไปร่วม

0: มากับงานแพทย์อาสาของเซงเบียแล้วนะคะเราก็มาอิ่มอร่อยที่ยุธยาร้านนี้อีกซึ่งบอกก่อนเลยว่าร้านนี้อร่อยอยากจะขอบอกว่าเทปนี้กล้องเรคคอร์ดครับแล้วเจอกันใหม่นะครับรายการตามกล้องไปเจอนี่นะครับทุกเช้าวันจันทร์แบบนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
2: คุณผู้ชมคะในบางครั้งการให้ไม่ได้มาในรูปแบบสิ่งของหรือเงินตราแต่การให้ที่ดีกว่าคือการมอบสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนเพื่อใครหลายคนได้มีชีวิตอยู่คู่กับครอบครัวคนรักได้นานยิ่งขึ้นวันนี้นอกจากที่เราได้สัมผัสทั้งรอยยิ้มจึงหัวเราะและความสุขจากโครงการแพทย์อาสาเซงคาเบียวเลยได้เติมเต็มพลังไปกับอาหารอร่อยและบรรยากาศสุดอบอุ่นที่ร้านเท่าแก่ลาวนับเป็นการเดินทางที่คุ้มค่าและอบอุ่นหัวใจและพบกับสิ่งดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในรายการกับตามกล้องไปเจอนี่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

0: วัสดีเช้าวันเสาร์นะคะ19กันยายนเวลาผ่านไปเร็วเหลือเกินเรามาเริ่มต้นกันช่วงลัคกี้มิวโชคชะตาราศีเสาร์นี้เรามีนัดกับอาจารย์คอมโหนราหูมาดูกันว่าราศีใดของคุณในช่วงนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในการใช้ชีวิตแล้วต้องระวังเรื่องอะไรบ้างต้องฟังจากอาจารย์ช่วงครัวคุณรีดเมนูวันนี้ฝากให้เลยค่ะอร่อยหรูเหลาเลยนะคะเป็ดกรอบคั่วพริกขิงทำง่ายมากรสชาติกำลังอินเทรนด์ด้วยเป็ดจากบางกอกแรนช์ดักอีซิวิงสไปซี่เขาสำเร็จรูปมาเรียบร้อยแล้วเรามาปรุงเพิ่มอีกนิดเดียวหรูเหลาได้เลยจ้ะช่วงแฮปปี้ทิปเคล็ดลับความสุขคุณผู้ชมคะคุณเริ่มต้นวันในตอนเช้า early in the morning ด้วยพฤติกรรมแบบไหนมันจะส่งผลต่ออารมณ์ความรู้สึกของเราไปตลอดทั้งวันอันนี้คือเรื่องจริงเลยนะจ๊ะแต่เพราะอะไรอย่าเปลี่ยนช่องค่ะติดตามกับปรีดก่อนในช่วงแฮปปี้ทิปเคล็ดลับความสุขเดี๋ยวเรามาพบกัน
1: ช่วงLucky Meal โชคชะตาราศีสนับสนุนโดยน้ำด่างอิชิตัน
0: ราศีใดในช่วงนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษอันนี้ต้องฟังจากอาจารย์คอมโหนราหูรหัส295ฮอร์โรเวิลด์ฟังเลยจ้ะ
2: 2ราศีที่ต้องระมัดระวังในการใช้ชีวิตช่วงนี้จะเป็นเรื่องอะไรไปฟังกันครับราศีแรกเลยครับลัคนาราศีกันครับผมมีเรื่องของความล่าช้าเข้ามาครับผมสิ่งใดที่เราแพลนเอาไว้ครับผมมักจะถูกเลื่อนถูกปฏิเสธหรือคนที่ว่ามีดาวเสาร์ที่เป็นดาวเสาร์ร้ายๆในดวงนะครับผมก็จะมีเรื่องของการเจ็บป่วยหรือว่าขึ้นลงขึ้นศาลเลยก็มีครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงไปนะครับผมเดี๋ยวช่วงต้นปีหน้าเป็นต้นไปครับผมเดี๋ยวจะมีดาวพฤหัสครับผมเข้ามาทำองศาช่วยในตรงนี้ครับผมสิ่งใดที่เรียกว่าร้ายครับผมจะค่อยๆดีขึ้นครับอย่างเคล็ดลับในการเสริมดวงครับผมให้หมั่นทำบุญครับผมเกี่ยวกับเรื่องการบูรณะที่เป็นเกี่ยวกับพวกศาสนสถานเช่นสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างเจดีย์อะไรเงี้ยครับผมหรือว่าจะหาโอกาสไปปฏิบัติธรรมก็ถือว่าดีมากๆครับ
0: ค่ะนั่นคือราศีกันราศีที่2จ้ะ
2: ลัคนาราศีของชาวกรกฎนะครับผมวันที่22พฤศจิกายนนี้ครับผมดาวพระราหูครับย้ายจากลัคนาราศีกุมครับผมเข้ามาสู่ราศีมังกรซึ่งมาเล็งลัคนาครับผมจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเข้ามาในชีวิตครับผมอาจจะมีการเปลี่ยนงานย้ายงานโดยที่ไม่มีการตั้งตัวครับหรือว่าอาจจะมีเรื่องของการเลิกราหรือว่ามีเรื่องของการคบซ้อนหรือมือที่3เข้ามาได้ครับผมวิธีการแก้ไขไม่ยากครับเนื่องจากดาวราหูครับผมเป็นดาวที่เรียกว่าชอบการเปลี่ยนแปลงครับถ้าเกิดคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรให้ชิงลงมือเปลี่ยนแปลงก่อนได้เลยครับผมใครอยากจะรีโนเวทบ้านอยากจะเปลี่ยนงานอยากจะเปลี่ยนรถครับผมหรือว่าอยากจะขอใครสักคนหนึ่งเป็นแฟนเป็นคู่ชีวิตครับผมช่วง22พฤศจิกายนนี้ครับผมถือว่าเป็นเกณฑ์โอกาสที่ค่อนข้างดีเลยครับผม
0: อยากเจาะลึกไหมติดต่ออาจารย์รหัส
2: อาจารย์คอมผลราหูนะครับโพลาเวอร์รหัส295ครับ
3: แฮปปี้ไลฟ์กับคนดี
4: สัมผัสความหอมที่แตกต่างแบบนวลจรัสสบู่สมุนไพรหอมไม่เหมือนใครผสานน้ำมันจากธรรมชาติดูแลผิวให้นวลเจิดจรัสนวลจรัสหอมลึกตรึงใจ
5: อร่อยดีดีดีดีสถีนาใหม่เศรษฐีนา
6: ผู้รหัสสติ๊กเกอร์หน้ากล่องสแกนส่งรหัสลุ้นทองหรือส่งคูปองในหลังถึง17กุมภาพันธ์2570กับกะทิอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านปี3
7: เล็กก็ซอย300มิลลิลิตร Be your original Let the soy original number 1 brand Thailand 300มิลลิลิตร
8: Let the soy อร่อยคุ้มค่า It's real
9: ราศีใดรวยไม่ทันตั้งตัว
10: เสียตุ้งเสียตังลงทุนไม่มีความรู้โ
11: อ้ฝรั่งแพงอ่ะตื้อเสีย
12: คนเก่าอยากจะกลับมา
13: หนุ่มเทสดีต้องมีอิชิตันไอซ์ทีเลมอนท้าเทสดูสไตล์โคบรูแบบใดเทสเข้มถึงรสชาเด่นชัดเทสนุ่มสัมผัสละมุนลิ้นเทสจัดจ้านเปรี้ยวหวานเต็มรสชาติไม่ว่าจะชอบเทสไหนใหม่อิชิตันไอซ์ทีเลมอน
14: สไตล์โคบรูลองเทสเลย
15: เฮ้ยอิ่มจังเลยอ่ะ
16: บีทเกนซีมีทูลินซีโปรไบโอติกที่มีชีวิตคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทเกน
17: ทำพาสต้าให้ลูกกินด้วยนะ
18: QP พาสต้าซอสแค่ฉีกเทคลุกก็อร่อยพร้อมเนื้ออ
19: ร่อย
20: ยังมีอีกนะ
19: นี่เพิ่มเชฟนี
18: ่ใครคลุกก็อร่อยครบเครื่อง
17: QP ช่วงครูคุณรี
21: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์แม่ประนอมม้วนศูนย์พริกไทยตรามือที่1น้ำมันพืชกุ๊ก
0: ช่วงครัวคุณรีดเมนูของเราวันนี้เป็ดกรอบคั่วพริกขิงนี่เลยง่ายมากมีทุกที่คุณไปหาซื้อได้เลยดักอีซิลิงสไปซี่จริงๆนี่พอเทออกมานำไปทอดแบบนี้ก็อร่อยแล้วของบางกอกแลนด์คือเลิศมากนะคะเดี๋ยวเราจะต้องไปล้างไม้ล้างมือเรื่องของสุขอนามัยต้องมาอันดับหนึ่งเพราะว่าสบู่นวลจรัสที่หลีกำลังจะเลือกใช้วันนี้เขาทำจากวัตถุดิบธรรมชาติสบู่นวลจรัสเป็นสบู่สมุนไพรหอมมากจากดอกไม้ธรรมชาติผลิตด้วยกรรมวิธี cold process วันนี้เป็นสูตรอะไรขิงขมิ้นยิ่งสดชื่นเฟรชชี่มากๆเลยเมื่อล้างมือเสร็จเช็ดมือให้เกลี้ยงต้องแห้งก่อนที่เราจะไปใส่ถุงมือในการทำกับข้าวต้องใส่ถุงมือนะคะเพื่อความสะอาดปลอดภัยถูกสุขอนามัยเอาละเมนูวันนี้ช่วงครัวคุณรีดโดยการนำดักอีซิวิงของเรานะคะดักอีซิวิงสไปซี่ของดาลี่เนี่ยมาคุก1มีแป้งทอดกรอบลงไปเลยแป้งข้าวเจ้าคุกเลยแบบนี้เลยถ้าเราอยากจะให้มีความหอมของพริกไทยหน่อยก็ใส่พริกไทยอย่าไปใส่พริกไทยดำเพราะว่าตรงนี้มีผงสไปซี่ของดักอีซี่วิงสไปซี่เรียบร้อยพริกไทยใส่ลงไปง่วนสุนตรามือที่1เขาอยู่คู่ครัวกับเรามาแล้ว70ปีครุกเคล้าน้ำมันที่หลีดเลือกใช้ในวันนี้เป็นน้ำมันกุ๊กคาโนล่าทอดวันนี้นะคะปีกเป็ดของเราจะสีสันสวยมากน่ารับประทานมีโอเมก้า369อย่างสมดุลไขมันทาน0กรัมนี่เลยเดี๋ยวเราก็จะนำดักอีซี่วิงสไปซี่เนี่ยนะคะของดาลี่เนี่ยมาทอดกันเราก็สามารถทดสอบได้

0: ว่าน้ำมันได้ไหมจุ่มแบบนี้เริ่มได้หลงได้เลยค่ะดักอีซิวิงสไปซี่ของบางกอกแรนช์โน้สีสันก็ดูดีทีเดียวนี่แล้วก็ต้องทอดด้วยน้ำมันกุ๊กหอมมากเลยเพราะว่าจริงๆเนี่ยเขาได้ทำการคลุกผงสไปซี่มาเรียบร้อยแล้วคุณไม่ต้องมาสไปซ์อีกเลยพอมันจบแล้ววันนี้หลีเติมแค่พริกไทยง่วนสุนตรามือที่หนึ่งเท่านั้นเราเตรียมตัวจะขึ้นใช่ไหมไล่น้ำมันเปิดไฟรุนแรงไปเลยหนังต้องกรอบจริงนี่ดับอีซี่วิงสไปซี่ของดาลี่ได้แล้วเป็ดทอดกรอบเราจะไปพริกขิงกันนี่เลยค่ะน้ำพริกผัดพริกขิงแน่นอนเรื่องพริกแกงต้องยกให้แม่ประนอมของเขาเลิศฉีกเลยฉีกเรียบร้อยเสร็จปั๊บนี่เลยพริกขิงแม่ประนอมเอบีบลงไปใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติไม่ใส่วัตถุกันเสียไม่ใส่สีไม่ใส่ผงชูรสเป็ดเราไม่ได้เยอะมากเราไม่จำเป็นต้องทั้งซองเอาครึ่งซองพอเวลาเราเอาพริกขิงไปคั่วในกระทะเอาน้ำมันที่เราทอดเป็ดเมื่อสักครู่มาเหยาะนิดหน่อยแล้วก็ผัดเลยผัดจนหอมเลยหอมฉลุยเลยน้ำตาลปี๊บหน่อยหนึ่งแล้วเติมน้ำหน่อยหนึ่งนี่น้ำปลาต้องกระจี๊ดเดียวเท่านั้นนะจ๊ะให้นัวนัวเลยน้ำปีกเป็ดทั้งหมดที่เราทอดกรอบเรียบร้อยนำมาคลุกเลยว้าวดูดีเลิศสิเลิศมากนี่ปึ๊บให้มันเข้าเนื้อเลยเข้าเนื้อเสร็จอย่าหยุดกลับไปกลับไปที่เตาของเราใหม่อีกหนึ่งรอบพร้อมเสิร์ฟกับการกับแกล้มนี่เลยนี่เลยเหมาะมากเลยยังไม่สมบูรณ์ต้องมีต้นหอมด้วยมีดที่หลีเลือกใช้ในวันนี้เจอมันไนฟ์6นิ้วมีดตรานกเพนกวินรุ่นพอมคลาสสิกดามมีดผลิตจากพลาสติกชนิดพิเศษมีความแข็งแรงทนทานสูงใบมีดผ่านการชุบแข็งที่มากกว่า 1,000 องศาเซลเซียสเพื่อจะให้ใบมีดมีความแข็งแรงคมนานทำความสะอาดง่ายใช้กับเครื่องล้างจานได้เลยนะคะอันนานๆเราก็ไม่ต้องไปกังวลเพราะเขามีตัวสต็อปตรงนี้ใบมีดพิเศษกันคมมือเราก็เอาต้นหอมนี้โปรยเลยแบบนี้เลยพริกทอดบีบลงไปนี่คือใบมะกรูดเห็นไหมสุดยอดไหมตามด้วยงาขาวนี่จบละปิดปั๊บแล้วก็นำไปเสิร์ฟและเราก็ได้ดักอีซิวิงสไปซี่กินง่ายขายง่ายทำง่ายสามารถจะเอาดักอีซิวิงไปทอดได้เลยนะคะเคียงข้างมากับน้ำด่างสองสีสีฟ้าคืออะไรวิตามินบีรวมแล้วก็สีเขียวล่ะวิตามินดีมีสารสกัดใบแปะกล้วยด้วยไปกับดักอีซี่วิงสไปซี่ของบางกอกแรนช์ยี่ห้อดาลี่อันนี้คือ
1: ถามท้ายครัวกับคุณรีดคุณรีดคะขอเคล็ดลับในการทอดปีกเป็ดให้เนื้อฉ่ำหนังกรอบหน่อยค่ะ
0: อันดับแรกเลยนะคะต้องเลือกปีกเป็ดบนที่มันมีความสดสะอาดและมีสัดส่วนของเนื้อกับหนังไขมันที่ลงตัวเอาไปคลุกแป้งทอดกรอบสักหน่อยแล้วก็นำลงไปทอดเพื่อจะได้ทำให้หนังของปีกเป็ดเนี่ยกรอบนานขึ้นแต่ที่ลืมไม่ได้เลยคือต้องใช้น้ำมันใหม่ๆทอดแล้วทอดด้วยไฟกลางก่อนแล้วค่อยๆเริ่มไปไฟแรงและต้องเป็นน้ำมันที่ทนความร้อนอย่างสูงด้วยอย่างเช่นน้ำมันคาโนล่ามันก็เ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ื่มขยะขวดจริยาครบไหมเนี่ย
1: เทมเพรคิสยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลชนิดน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนตัวยาละลายเป็นเนื้อเดียวกันไม่ต้องเขย่ายาน้ำเชื่อมใสรับประทานง่ายไม่ต้องเช็ค
2: จะเป็นฉลากก่อนใช้ยา
3: ไปหน้าขุมทรัพย์โชกี้โชกี้ว้าวโชกี้โชกี้สปันช์ป๊อปว้าวเย้อร่อย
4: โชกี้โชกี้แถมฟรีก๊าซสปันช์ป๊อปมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
5: เฮ้ยอิ่มจังเลยอะ
6: บีทเกนซี่มีจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทเกน
7: ลูกค้าบางคนจะเรียกผมว่าราชาไข่เจียวผมมีลูกค้าประจำมากมายเพราะผมรู้ว่าเพียงขยอผลิตภัณฑ์พริกไทยตรามือที่1ลงไปก็เพิ่มเติมความอร่อยให้กับอาหารจานโปรดทุกจานพริกไทยตรามือที่1เพียงหยอก็เพิ่มความอร่อย
8: น้ำมันถั่วเหลืองกุ๊กคัดสรรถั่วเหลืองคุณภาพดีมีโอเมก้า3ทำให้ความสุขไม่ใช่เรื่องบังเอิญน้ำมันพืชกุ๊กทุกวันคือวันศุกร
9: ์ทำธุรกิจมันไม่ได้ง่ายแค่คุณจะลุกขึ้นมาทำเนี่ยคุณต้องชื่นชมตัวเองว่าฉันสำเร็จแล้วสำเร็จแล้วอย่าเหลิง
10: นี่ยังคือมีความทุกข์ไหม
9: ความทุกข์มีแต่มีได้แป๊บเดียว
10: ทุกข์ที่สุดที่ผ่านมาทุกเรื่องอะไร
11: ก้อนใหญ่มากก้าวแรกในราชบุรีมัน5นาที
12: เมื่อก่อนวันๆนึงขายได้กี่โล
13: 80โลหรือ100โลเดี๋ยวนี้วันนึงก็ขายแค่20 30โลเอง
11: น้ำแร่ต้องเป็นน้ำแร่ญี่ปุ่นสุโค
14: ไม่ใช
11: ่โออิชิ
15: อีกสักครู่ตามเปรี้ยวปากไปกินขนมหวานย่านวังบุรพาทองม้วนดับเบิลมะพร้าวไส้แน่นต่อด้วยขนมไทยละลานตาที่ดิโอสยามและขนมไข่ที่เจ้าของร้านหล่อมากค่ะ
16: มาแข่งโบลิ่งโชว์เก่ากันหน่อย
17: วันเปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยน My Ensure Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื้อ
18: ชนะแล้ว
19: อีกสักเกมไหม
17: My Ensure Go Advanced Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
20: ใช้ชีวิตเยอะอย่าลืมใส่ใจตัวเองนะครับ
21: เติมสิ่งดีๆใส่ใจตัวเอง
22: น้ำด่างอิชิตันผลิตด้วยเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่นห่วงใยกันทุกๆวัน
20: อย่าลืม
21: เติมน้ำด่างอิชิตันนะคะ
23: อร่อยดีดีดีดีสถีนาใหม่เซฟทีนา
24: ขูดรหัสสติ๊กเกอร์หน้ากล่องสแกนส่งรหัสลุ้นทองหรือส่งคูปองในลังถึง17กุมภาพันธ์2570กับกะทิอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านปี3

0: นผ้าหนากลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่าง
1: ผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักซ์ไหมหอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4 เท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
2: ดาวนี่ลักซ์
3: ช่วง

0: เคล็ดลับความสุข
1: สนับสนุนโดยบีทาเก้นโปรนมเปรี้ยวมีโปรตีนมีโปรไบโอติกที่มีชีวิต
2: ช่วงแฮปปี้ทิปเคล็ดลับความสุขคุณผู้ชมคะช่วงเวลาเช้าๆเนี่ยนะมันเป็นนาทีทองของชีวิตที่จะกำหนดทิศทางของเราทั้งวันโดยเฉพาะเด็กๆอย่าให้ร้องไห้เด็ดขาดใช่นะเพราะเขาก็จะแบบร้องไห้งอแงทั้งวี่ทั้งวันเราก็เช่นกันคนสูงอายุก็เหมือนกันมันเกี่ยวโยงกับพฤติกรรมที่ส่งผลต่อสมองเรามาดูกันหน่อยว่าไอ้พฤติกรรมยามเช้าในแต่ละช่วงวัยส่วนใหญ่มันเป็นอย่างไรกันบ้างพื้นฐานพฤติกรรมยามเช้าของเด็กทันทีที่เด็กตื่นนอนสมองของพวกเขาเปรียบเสมือนพื้นที่ใสบริสุทธิ์ที่กำลังพร้อมที่จะเรียนรู้กำลังพร้อมที่จะพัฒนาโครงสร้างทางประสาทอย่างรวดเร็วกฎเหล็กยามเช้าสำหรับผู้ใหญ่ห้ามปล่อยให้เด็กร้องไห้เด็ดขาดในช่วงเวลาเช้าแบบนี้มันจะส่งฝังรากลึกและกำหนดวงจรประสาทรวมถึงอารมณ์ของลูกหลานของท่านไปทั้งวันเลยต่อมาพื้นฐานพฤติกรรมยามเช้าของผู้ใหญ่เหมือนกันเป๊ะตื่นนอนคือช่วงเวลาที่สำคัญไอ้เจ้าสมองและจิตใจของเราพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนโหมดผ่านโหมดการพักผ่อนอย่างเต็มที่มาแล้วเข้าสู่โลกภายนอกดังนั้นความสดชื่นสดใสปิ้งปังเบาสบายควรเป็นความรู้สึกแรกที่เราเกิดขึ้นในตอนเช้าเพราะว่ามันมีอิทธิพลโดยตรงต่อประสิทธิภาพการทำงานและภาวะอารมณ์ของผู้ใหญ่ตลอดทั้งวันเหมือนกันแล้วเราควรพาจิตใจของเราเข้าสู่ภาวะไหลลื่นเซอร์สมูทและสร้างพื้นที่ว่างในสมองเพื่อการตัดสินใจที่เฉียบคมได้อย่างไรคำตอบก็คือ Morning Pages Morning Pages เปรียบเสมือนถังขยะความคิดสำหรับทิ้งความฟุ้งซ่านและขยะอารมณ์คือแนวคิดจากหนังสือ Artist Way ของจูเลียคาเมรอนโดยการหยิบสมุดและปากกามาเขียนทุกสิ่งที่แวบเข้ามาในหัวให้ครบ3หน้ากระดาษทันทีที่ตื่นกฎเหล็กคือห้ามหยุดคิดห้ามตรวจคำผิดและห้ามวิจารณ์ตัวเองวิธีเริ่มต้นฉบับมือใหม่หัดสำหรับผู้ใหญ่1ทันทีที่ตื่นอย่าเพิ่งคว้ามือถือไม่จำเป็นต้องไปเช็คข่าวหรืออีเมลเด็ดขาดและเริ่มเขียนเป็นสิ่งแรกของวัน2ใช้ปากกาและกระดาษเพราะการเขียนด้วยมือมันจะมีความเชื่อมโยงกับประสาทสัมผัสได้ดีกว่าการพิมพ์3กำหนดเวลาและปริมาณตั้งเป้าไว้เลยวันนี้ฉันจะเขียนได้เท่าไหร่วันนี้ฉันจะใช้เวลาเท่าไหร่เอาเริ่มต้นจาก3นาทีก่อนก็ได้3 5 10 15นาทีอันนี้คือสุดยอด4ทำอย่างมีวินัยต่อเนื่องแม้วันไหนจะรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรจะเขียนแล้วก็เขียนบอกตัวเองไปว่ามันไม่มีอะไรจะเขียนจนครบหน้าก็ได้5ห้ามแก้ไขปล่อยให้ความคิดเป็นไปอย่างอิสระที่สุดไม่ต้องย้อนกลับมาลบไม่จำเป็นส่วนวิธีเริ่มต้นยามเช้าที่ดีสำหรับเด็กจากหนังสือชื่อว่า The Whole Brain Chart บอกไว้ว่า 1. หลีกเลี่ยงการบังคับให้เขียนแต่ให้ชวนเด็กๆหยิบสมุดและสีโปรดมาใช้ทันทีที่ตื่นเพื่อให้สมองของเด็กผ่อนคลาย 2. ห้ามตัดสินและจับผิดเด็ดขาดงดตำหนิเรื่องลายมือการสะกดคำผิดหรือแม้กระทั่งความสวยงามที่เด็กเขียนเพราะนี่คือพื้นที่เซฟโซนของความปลอดภัยให้กับสมองเด็กๆได้เรียนรู้ได้ปลดปล่อยความคิด 3. เปลี่ยนหน้าจอเป็นหน้ากระดาษโดยให้สมุดบันทึกมาแทนที่มือถือหรือแท็บเล็ตในตอนเช้าเป็นการป้องกันแสงสีฟ้าช่วยให้เด็กไม่หงุดหงิดง่ายและโฟกัสกับจิตใจของตัวเองได้มากขึ้นค่ะ 4. กระตุ้นการเขียนด้วยพลังงานบวกด้วยการใช้คำถามชวนสนุกหรืออบอุ่นเช่นเมื่อคืนฝันอะไรหรือเช้านี้รู้สึกอย่างไรเด็กก็จะสื่อสารอารมณ์ออกมาสร้างความมั่นคงทางจิตใจ 5. ปรับเวลาให้สั้นและผ่อนคลายคือไม่จำเป็นต้องเขียนถึง3หน้าแบบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ยังไม่ได้เลยเด็กเอากระจิตเดียวก็ได้แต่ให้ใช้เวลาเอา3นาทีละกัน1นาทียังมีค่าและความหมายเลยค่ะแม้การนำ Morning Pagesมาปรับใช้เพื่อแก้ไขพฤติกรรมยามเช้าจะเป็นสิ่งที่ดีก็จริงแต่สิ่งที่เป็นสำคัญคุณภาพการนอนหลับไม่ว่าทั้งผู้ใหญ่หรือเด็กเพราะการนอนหลับอย่างน้อยต้องได้8ชั่วโมงเต็มจะช่วยให้สมองส่วนหน้า และระบบทำความสะอาดของสมองมันเคลียร์เลยเคลียร์สารพิษและการจัดระเบียบเมมโมรีนะคะความทรงจำอย่างเต็มที่พร้อมดึงศักยภาพสูงสุดมาใช้ในการเขียนหากนอนไม่พอนอนไม่หลับไอการทำ Morning Pages อาจลดประสิทธิภาพลงไปแต่ถ้าหากเลี่ยงไม่ได้จริงๆการทำทั้งที่นอนไม่พอก็ยังดีกว่าไม่ทำอะไรเลยและดีกว่าปล่อยให้ความเหนื่อยล้าสะสม accumulate จนทำลายสุขภาพจิตของคุณคุณผู้ชมคะตาที่เรากำลังกำจัดขยะสมองของเราออกไปได้มากเท่าไหร่การเปิดรับเติมเต็มสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตจิตใจและสมองก็จะโล่งก็จะยิ่งได้ผลดีมากขึ้นเพราะไม่ใช่เพียงแค่เด็กคุณด้วยค่ะแล้วเรามาพบกันเสาร์หน้าHappy Life กับคุณรี 7:50 น.ขอขอบคุณแฟนๆรายการที่รับชมสุขสันต์วันหยุดนะคะสวัสดีค่ะ

0: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ถุงตราฮีโร
1: ่สนับสนุนโดยบริษัท WP Energy จำกัดมหาชนผู้จำหน่าย World Gas
2: สนับสนุนโดยไทยประกันชีวิต
3: สายหวานเลิฟเวอร์พร้อมหรือยังวันนี้เปรี้ยวปากจะพาไปตามหาขนมหวานย่านวังบูรพาที่ใครๆก็บอกว่าย่านนี้ขนมอร่อยเพียบตัวเด็ดทองม้วนสดไส้มะพร้าวกล่องเดียวไม่พอและแดนสวรรค์ของคนรักขนมหวานที่ดีโอสยามบอกเลยยอมน้ำตาลพุ่งเติมหวานให้สุดกับเปรี้ยวปากรีวิวบุกร้านขนมไข่ที่ฮอตไม่แพ้เจ้าของจนอยากจะเหมาทั้งร้านเลยแหละค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: เปรี้ยวปากมาแล้วว
4: ันนี้นะคะเราจะมาตามหาของหวานย่านวังบุรพากันค่ะ
5: คือย่านนี้นะครับนอกจากจะขึ้นชื่อเรื่องสตรีทฟู้ดแล้วก็เรื่องแบบตึกเก่าๆแบบคลาสสิกแล้วเนี่ยของหวานระดับตำนานนี่ก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่แบบขึ้นชื่อ
4: ย่านเนี่ยก็ต้องบอกว่าร้านเก่าแก่พันนั่นเลยเหมือนนี
5: ่
4: ก๋วยเตี๋ยวไก่มะระเจ้าเก่านะคะ
5: อันนี้เคยมาทานกันแล้ว
4: ใช่สวัสดีค่ะแม่
5: สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้มือเป็นระวิงวันนี้จะเป็นหนึ่งวันที่ขอไม่แคร์ตาชั่งน้ำหนักเลยแล้วของหวานที่พาไปคือแบบผมใบให้ราคาเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงตอนนี้
4: ทอง
5: เออแล้ว
4: ม้วน
5: ได้กลิ่นไหมได้กลิ่นทองม้วนไหม
4: อยู
5: ่ด้านหน้าไม่คุณรู้อยู่แล้ว

0: ความม้วนสด
1: ใช่นี่คือคุณยงเลยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: เจ้าของ
2: เจ้าของร้าน
0: เลย
2: ของม้วนสดนี่แหละค่ะ
1: ของม้วนสดคือหอมมากเลยแม
2: ่
1: มันใส่อะไรยังไงบ้างคะ
2: ก็มีกะทิสดค่ะก็งาดำมะพร้าวอ่อนความซิกเนเจอร์ของเขาก็คือมะพร้าวนิ่มเวลาใส่แล้วมันก็จะเข้มข้นค่ะ
0: มันจะมีความเหนียวเหนียว
2: นัวแล้วก็ใบเตยนี่ค่ะ
0: โอ้นี่ดูดูดูดู
1: ดูดู
2: ได้เลยค่ะก็มีทงม้วนสดเผือกสดมะพร้าว
0: ครับ
2: แล้วก็ทงม้วนดับเบิ้ลเป็นหน้ามะพร้าวอ่อน
1: ค่ะ
2: หน้าเผือก
1: นี่นะคะเป็นอย่างนี
0: ้ครับ
1: น
0: ี่คือทงม้วนสด
1: ถ้าเกิดเป็นดับเบิ้ลนี่มันยังไงนะ
2: ก็ต้องพันกรอบก่อนแล้วก็มาพันห่อตัวไส้เป็นดับเบิ้ลมะพร้าวทีนึง
0: แม่อยู่ตรงนี้มากี่ปีได้แล้วฮะ

0: 10แล้วค่ะ10จะเข้า11แล้วค่ะ
1: ปกติขายยังไงครับแม่ครับราคา
0: ตรงม้วนสดนี้กล่องนึง45บาทค่ะตรงม้วน
2: 3ชิ้น
0: 5ชิ้นค่ะ
1: 5ชิ้น45บาท
0: แล้วก็มีตรงม้วนดับเบิ้ล4ชิ้น65บาทค่ะ
2: คือบอกว่าแป้งอ่ะค่ะนุ่มมากแล้วก็แบบว่าหอมงาแล้วก็มะพร้าวอ่อนความหอมที่แบบว่า
1: หอม
2: ไม่ไหวแล้วต้องกัดเลย
3: เฮ้ยผมชอบที่มันมีความหอมงาด้วยนะ
0: ใช่ค่ะงาคั่วใหม่ๆตอน
2: จริ
0: งคั่วใหม่ๆมัน
1: หอมมากเลย
2: แม่ลองดูชิมข้างหลัง
0: ได
2: ้ป่ะก่อน
0: ได้เลยค่ะได้เลยอันนี้ตัวดับเบิ้ลค่ะ
2: นี่คือเป็นดับเบิ้ลนะคะก็คือแบบกรอบแล้วก็ไส้ข้างในนี่เป็นเผือกเผือกมะพร้าวไหม
3: ลองมะพร้าว
0: นี่เอามะพร้าวคุณ
3: นี่มะพร้าวใช่ไหม
0: มะพร้าวด้านนี้โอเคนี่เป็นมะพร้าว
3: อะไรดี
2: คืออันนี้มันจะแบบนุ่มๆ
1: ห
2: นึบ
1: ๆนี่ข้างในอยู่แน่นๆอยู่นะ
2: ลองเฮ้ยชอบอันเนี้ย
1: ดับเบิ้ลก็ดีนะคือข้างนอกกรอบข้างในแบบนุ่มๆ
0: เนี่ยค่ะก็จะพันอย่างเงี้ยค่ะพันเข้าไปแบบนี้เลย
2: เป็นแบบนิ่มแล้วก็เอากรอบมาแบบพับนอก
0: แบบนี้
2: ก็จะเป็นเทสเตอร์สองสเต็ปกรอบแล้วก็นุ่มก็มีไส้อีกมีแบบพับกับแบบม้วนนะ
3: ครับก็แล้วแต่คนชอบนะบางคนชอบนุ่มบางคนชอบกรอบบางคนถ้าเลือกตัดสินใจไม่ได้ก็ผสมไปเลยดับเบิ้ลไปเลย
2: กรอบก็ดีนะ
3: กรอบก็ดีไหม
2: ใช่คือถ้าเกิดซื้อฝากคนอ่ะกรอบก็แบบเซฟเซฟดีมันจะไปง่าย
0: อยู่ได้นะ
2: กินเองก็เป็นนิ่มหรือเป็นดับเบิ้ลก็ได้
0: ทานเลยเขาจะมี2รสชาตินะคะมีรสพริกไทยด้วย
2: เอ้าร
1: สพริกไทยด้วย
0: ใช่ใช่รสเค็มใช่ตัวนี้ที่จะมาทำเป็นตัวหน้าตัวนี้ด้วยดับเบิ้ลหน้ากุ้งนี่แหละค
2: ่
0: ะตัวนี้อร่อยเหมือนก
2: ัน พี่ไปเรื่อยเลยนะคะ
0: ใช่ค่ะ
2: เก่งมาก
1: หลากหลายมาก
0: คือหลากหลายอยากจะทำ
2: หนูขอเป็นลูกมือลองทำแบบ
0: ได้เลยค่ะ
1: ลอง
0: อย
1: าก ลอง
0: แล้วก
1: ็นี้ก็ชอบขโมยสูตรนะคุณแม่ระวังนะ
0: ได้เลยนะ
2: แม่ไม่ห่วงหรอกแม่ใจดีเรารู้แต่แม่ก็จดสูตรให้เราน
0: ั่นไงจะจับในกู้หนึ่งนะ
3: อุ้ยโอ้โหคุณ
0: ไปโอเคค่ะวางช้อนก่อนแล้วก็ปิดเตาลงเลย
2: ไล่มานะคะแม
0: ่ได้ลงเลยค่ะค่อยๆลง
2: โอ้โหลูกค้ามาสักครู่นะคะ
3: ไม่ใช่ผมมากับคุณนั่นแหละ
0: นี่ต้องม้วนให้มันได้
4: มันจะสดหนึ่งกล่องหนึ่งค
3: ่
4: ะ
3: อ่าโอเคลูกค้ามามาเดี๋ยวผมช่วยครับ
2: คุณขายเลย
3: นี่ทองม้วนสดหนึ่งกล่องหนึ่งโอเคครับ
2: หนูขอเป็นผู้ช่วย
3: อันนี้เนาะ
2: สดเนาะ
3: ใส่ถุงให้เดี๋ยวนะโอเคนี่นะถูกต้องเนาะอ้าวโอเค 86,000
2: เฮ้ย
3: โอ้โหแล้วโอ้โหเรียบร้อย
2: ไม่จ่ายแค่นี้ไม่จ่าย
0: กดแล้ว
3: ขอบคุณนะครับ
0: กดให้สุดก่อนค่ะ
2: นี่ไงดู
0: ได้อยู่
3: นี่ฝีมือคุณจอยครับ
2: ใช้ได้ค่ะได้แล้วค่ะเรียบร้อย
3: เก่งมาก
0: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณค่ะแม่
0: ได้เลยได้เลยอันนี้เราได้ของคุณจอยที่สั่งไว้ตะกี้นี้ค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ทองดับเบิ้ลนะคะนี่ของคุณเต๋อค่ะ
3: ขอบคุณครับ
0: สั่งไว้ตะก
3: ี้ค่ะขอบคุณมากเลยขอบคุณนะครับ
2: ใส่ฝากกันมาเลยค่ะ
1: นี่แล้วทางร้านนะครับแพ็คใส่ถุงหิ้วใส่ LL Hero ด้วยนะครับถุงใสเหนียวดูสะอาดลูกค้าเนี่ยหิ้วกลับบ้านสบายเลย
2: คือจะชอบที่เป็นถุงใสแบบนี้นะคะเพราะว่าจะได้เห็นของด้านในชัดเช็คง่ายเห็นมาครบกี่กล่องไหมนะคะแล้วก็ทำให้สินค้าดูน่ารับประทานด้วยนะคะถือว่าสะดวกไม่ต้องกลัวถุงขาดระหว่างทางเลยค่ะแต่ที่ร้านจะบอกว่ามีหลายไซส์หลายขนาดมากเลยเพราะว่ามีทั้งกล่องใหญ่นี่กล่องเล็กแบบซองก็มีด้วย
0: ถุงมีโล่ใช้ประจำอยู่แล้วค่ะใสแล้วเนี่ยสะอาดสะอ้านดีค
3: ่
0: ะ
3: อ๋อมีหลายไซส์เลย
0: มีหลายไซส์ค่ะใช้เกือบจะทุกไซส์เลยค่ะที่ร้าน
1: ค่ะเอาละครับวันนี้นะครับเรามีกิฟต์เซตถุงหิ้วใส่ LL Hero โฉมใหม่นะครับเหนียวใสใส่อะไรก็ขายดีใช้เป็นจุดขายได้ครับมามอบให้ทางร้านด้วยนะครับ
0: ขอบคุณมากค่ะ
1: มั่นใจใช้ถุงฮีโร่นะครับ
0: ได้ค
1: ่ะบอกพี่กัดร้านหน่อยไหมครับ
0: ร้านคุณยงตรงมันสดตรงมันกรอบนะคะตรงข้ามโรงเรียนพ่อช่างนะอยู่หน้าเซเว่น
1: ครับ
0: ขายตั้งแต่9โมงเช้าถึง16นาฬิกา30นะคะ
2: วันนี้ขอบคุณแม่มากค่ะ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณค่ะ
2: ขอบคุณค่ะมาเช็คบักกี้ลิสต์เป้าหมายที่อยากทำให้สำเร็จกันค่ะอย่างของจอยนะคะนั่นคือการได้เที่ยวรอบโลกค่ะบางคนนะคะก็อาจจะอยากวิ่งมาราธอนค่ะเพื่อก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองนะคะหรือบางคน

0: นับสนุนรายการโดย
1: เพียงทาออร่าเปปไทด์เซรามายด์เซรั่มเป็นประจำทุกวันที่ใบหน้าและลำคอทั้งตอนเช้าและก่อนนอนพร้อมหรือยังคะกับการเป็นเจ้าของผิวเนียนเรียบกระจ่างใสที่หลายๆคนจะต้องอิจฉาเพราะเรารู้ว่าสุขภาพผิวที่ดีท่านสามารถสร้างได้ด้วยตัวท่านเอง

0: ำไมไม่นัดก่อนแล้วปล่อยให้มาถึงตัวแบบนี้ไม่เอาปืนยัดใส่มือมาด้วยเลยล่ะ
1: ใจเย็นๆถ้าฉันไม่อยากเอานายไว้นายคงไม่มีปัญญามานั่งบัลลังก์ได้แบบนี้หรอก
0: นี่ไม่ใช่ยุคเสียเฮงแล้ว
1: ฉันมาดี
0: มีอะไรก็ว่ามา
1: ที่โรงงานมีคนตายแต่ฉันจะไปสืบสาวราวเรื่องต่อหรอกนะว่าใครทำมั่ง
0: พูดเรื่องอะไร
1: โตๆกันแล้วนะแลกกับการที่นายไปกินข้าวกับฉันฉันมิตร

0: โรคต่อวัน
1: มีบวรมีเฉียดมีนายแล้วก็มีฉัน

0: ินก่อนเลยผมกินยากเดี๋ยวจะมีปัญหาเปล่า
1: ๆปลาเขาอร่อยนะ
0: ผมบอกแล้วไงว่าไม่
1: จอมฉันรู้นะว่านายตกลงอะไรกับท่านรองคำนวณแล้วลูกน้องนายก็คงจะไม่พอใจแน่ๆถ้านายเป็นสายให้กับตำรวจ
0: แต่คุณไม่มีหลักฐาน

ฉันมันไม่ใช่คนดีอะไรนักหนาหรอกนะแต่ถ้าจะปลอมแปลงเรื่องเอกสารฉันทำได้ไหมยะความจริงมันก็

อย่ามาแข่งกับคนอย่างฉันกลับไปวิ่งให้เร็วกว่ากวางตัวก็พอ

0: องคนนี้รับปากจะมาร่วมวงด้วย
1: พาว่ามีอะไรก็คุยกันดีๆดีกว่านะยังไงแล้วมันก็เป็นผลประโยชน์ร่วมกัน
0: นี่อาจทำได้ยังไงไอ้จอมกับไอ้เชียนมันบ้ามันไม่เห็นผลประโยชน์ที่ตั้งหรอก
1: มันไม่เหมือนกับบวรใช่ไหมล่ะฮะ
0: นี่อาอยู่ข้างไหนกันแน่ครับ
1: อาก็อยู่ข้างเดียวกับทุกคนที่อยู่ข้างอาเตรียมตัวให้พร้อมแล้วอาขอเลยนะอย่าก่อเรื่อง
0: แล้วเรื่องผู้หญิงผมล่ะครับมันจะคืนไหม
1: ไว้ทีเดียวเรื่อง

0: พรให้แม่บ้านไปตามมีอะไรหรือเปล่า
1: ก็เห็นว่าเที่ยงแล้วหิวหรือยังฉันได้ไปหาอะไรให้กิน
0: ไม่เป็นไรหรอกจ้ะฉันยังไม่หิว
1: อ๋อเดี๋ยวก่อนสิบุญตานั่งก่อนนี่ฉันกำลังเตรียมเสื้อผ้าให้พี่จอมอยู่ฉันอยากให้เขาดูดีเดี๋ยวนี้เขาไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะ
0: ก็คงงั้นมั้ง
1: เวลาไปงานฉันก็อยากให้เขาดูดีมีราศีเออนี่เธอช่วยฉันเลือกชุดใส่ไปงานกับพี่จอมหน่อยได้ไหม
0: พรจะไปงานอะไรกับพี่จอมเหร
1: องานอะไรสักอย่างนี่แหละฉันเห็นเขาคุยในโทรศัพท์ไปด้วยกันปะ
0: ฉันไม่มีชุดสวยๆอย่างพรหรอกพรไปนั่นแหละดีแล้วจะได้เป็นหน้าเป็นตาให้พี่จอมเขาด้วยไงฉันไปก่อนนะ
1: คุณตาฉันพูดอะไรผิดไปหรือเปล่าถ้าฉันทำอะไรให้เธอไม่สบายใจฉันขอโทษนะ
0: เปล่าไม่มีอะไรหรอกอย่าคิดมาก

0: เดี๋ยวจะให้แม่บ้านมาดูแลพาไปอาบน้ำอาบท่าแต่งเนื้อแต่งตัวเตรียมตัวให้ดีแล้วกัน
1: พี่เฉียดจะพาฉันไปไหน
0: ไปกินข้าวไหวจอมอยากเห็นหน้ามันนะถ้ามันรู้ว่าลูกเมียมันอยู่ในมือฉันจะทำหน้ายังไง
1: พี่เฉียดฉันไม่ไปฉันขอไม่ไปนะ
0: ถ้าไม่ไปจะส่งคนไปยิงกระบาลมาเดี๋ยวนี
1: ้โหพี่เฉียดฉันบอกแล้ว
0: ไม่ต้องมาโกหกเลยฉันไม่เชื่อลมปากเธออีกต่อไปแล้วเตรียมตัวเจอชูรักแต่งตัวให้สวยอยากเห็นหน้ามันนะไม่จะทำหน้ายังไง

0: าที่ฉันบอก
1: เที่ยวให้สนุกนะ
0: อ้าวไม่อยากไปด้วยกันหรอ
1: ไปได้หรออ
0: ืมเออแต่ว่าในการ์ดไม่มีชื่อเธอนะสิ
1: ช่างเถอะ
0: เอาเป็นว่าเดี๋ยวฉันจะขอพี่จอมให้นะแต่ไม่รู้ว่าเขาจะยอมหรือเปล่า
1: ไม่เป็นไรหรอกยังไงฉันไปก็มีแต่จะทำให้พี่จอมเขาหมองลงเปล่า
2: ๆไม่หรอก
0: นี่เจ้าเนื้อขึ้นนะเรา
1: ฮะ
0: ฉันหมายถึงคนอ้วนน่ะกอดอุ่นดี
1: จ้ะ
0: งั้นฉันไปเตรียมชุดให้พี่จอมก่อนนะ

0: มีอะไรอีกเหรอ
1: ก็พี่จอมน่ะสิทำให้ตื่นเต้นอีกแล้ว
0: หือ

0: วิตอยู่ไหม
1: ขอโทษนะครับคุณผู้หญิงไม่ทราบว่าคุณผู้หญิงได้นัดไว้หรือเปล่าครับ
0: ฉันมาจากโสกิม
1: ถ้าไม่ได้นัดไว้ผมคงให้เข้าไปไม่ได้เดี๋ยวคุณ

0: ไว้เรียบร้อยแล้วใช่ไหม
1: ฉันเพิ่งไปเยี่ยมสัวกิมมา
2: แล้วไง
1: สัวรู้สึกไม่สบายใจกับท่าทีของสารวัตร
2: ทำไมอ่ะ
1: สัวก็เลยให้ฉันเอาขนมเปี๊ยะมาผูกความสัมพันธ์ด้วย
2: ฉันกำลังจะคิดการใหญ่กว่าขนมเปี๊ยะอีก
1: ถ้าอย่างนั้นฉันจะกลับไปบอกกับสัวให
2: ้ได้ขนมเปี๊ยะมากินเล่นเลยมันไม่ได้ไหมเลยวะ
1: สัวบอกกับฉันว่าถ้าสารวัตรคิดจะทำอะไรอยู่สัวจะทำด้วย
2: อาทิตย์นี้จะมีกินน้ำชาเธอก็รู้สัวอยากจะมาด้วยก็ได้อ๋อสัวติดคุกเนี่ย
1: ยังไงสารวัตรช่วยเป็นกลางด้วยก็แล้วกัน
2: ไปบอกสัวนะออกจากคุกได้เมื่อไหร่แล้วค่อยมาว่ากันเดี๋ยวไปบอกสัวด้วยนะขอบคุณมากสำหรับขนมเปี๊ยะ

0: ้อชะเอมหล่อฮั่งกวยแล้วก็เห็ดลิ้นจือหน่อยค่ะ
1: เอาอย่างละกี่ชุดลามวย
0: เอาอย่างละชุดก็พอค่ะจะไม่ต้อง
1: หลายละเฮ้ย
0: พี่บวร
2: คุณตาสบายดีนะ
0: จ้ะพี่ก็ดูดีขึ้นนะ
2: คุณตาเจอจำปาบ้างหรือเปล่า
0: ไม่จ้ะแต่ว่าก็ได้เจอพรอยู่บ้าง
2: แล้วจอมล่ะสบายดีนะพี่ได้ข่าวว่ามีเรื่องกับเฉียดตีกันสนั่นเมืองเลย
0: พี่บวรไม่เกี่ยวนี่เรื่องที่โรงงานอ่ะ
2: พี่ไม่ได้มีเรื่องอะไรกับจอมพรุ่งนี้พี่ยังนัดจอมกินข้าวอยู่เลย

0: ินเลี้ยงกับพี่นี่เอง
1: แล้วจอมได้พาบุญตาไปด้วยไหม
0: เขาไม่ได้ชวนฉันหรอก
1: แต่พี่เชิญนะถ้าบุญตาจะมามานั่งกับพี่ก็ได้

0: แล้วแต่บุญตาก็แล้วกันถ้าบุญตาให้เกียรติพี่ก็จะให้เกียรติลุงแบ๊คนของพี่ก็จะไม่มีใครไปยุ่งกับลุงแบ
1: ๊คแปะของที่บุญตาสั่งได้หรือยัง
2: ได้แล้ว
3: เท่าไหร่จ๊ะ
2: ไม่ต้องร้องไม่เป็นไร
3: ไม่ได้หรอกแ
2: ปะไม่เป็นไรนะ
0: นี่แปะพี่รู้ว่าบุญตาลุงแบร์ไม่ค่อยมีเรื่องอะไรก็มาบอกพี่ถึงพี่จะเลวไปบ้างในสายตาบุญตาในเนื้อในพี่ก็ยังเป็นบวรคนเดิม
2: ไอ้เฮียบวรอัวไม่กล้ารับเงิน
3: ใจนะจ๊ะฉันไปก่อน
4: จะไม่ฝากอะไรไปให้จองมันเจ็บใจหน่อยนะ
0: ไอ้เชียร์ตั้งหากที่จะต้องเจ็บ

0: ยนะ
1: อยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดาย
0: ลุงแบนเป็นยังไงบ้าง
1: ลุกขึ้นมาจิบยาได้แล้วจ้ะ
0: ไม่เห็นต้องทำเองเลยให้แม่บ้านทำก็ได
1: ้พูดอย่างกับว่าเป็นบ้านตัวเองเลยนะพี่จอม
0: ลืมไปแล้วเหรอคำพูดของพี่ก็คือคำพูดของสวนกิม
1: พี่จอมพี่จะใช้ชีวิตแบบนี้ไปถึงเมื่อไหร่
0: นี่มันคือชีวิตของพี่
1: ไม่ใช่นี่มันชีวิตของสวกิมต่างหากขนาดคำพูดของพี่พี่ยังบอกว่าเป็นคำพูดของสวกิมเลย
0: เรายังเด็กเราไม่รู้อะไรหรอก

ี่กำลังอยู่พอดี

0: ากนะ
1: พรุ่งนี้บุญตาจะไปงานเลี้ยง
0: งานเลี้ยงอะไรที่ไหน
1: ไม่ได้มาขออนุญาตแค่บอกเฉยๆว่าจะไป
0: ไปกับใคร
1: พี่บวร
0: คุณตาอย่าทำตัวเป็นเด็กสิ
1: ใช่งานเดียวกับที่เราจะไปด้วยกันไหม
0: เรา
1: เห็นพี่วางบัตรเชิญไว้ให้ในห้องนึกว่าจะชวนบุญตาจะไปกับพี่บวรนะ
0: พรพันธ์แต่งตัวสวยๆนะ

0: ชวนจริงๆด้วย
1: ที่จะไปกับพรพันธ์

0: การเปลี่ยนแปลงของแต่ละฤดูกาลและสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปทำให้ผิวของคุณขาดความชุ่มชื้นและเป็นสาเหตุหนึ่งของริ้วรอยที่แก่ก่อนวัย แนทช้อปปิ้งขอแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อการปกป้องสภาพผิวและริ้วรอยบนใบหน้าด้วยออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มด้วยส่วนผสมที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นจะช่วยปกป้องผิวพรรณโดยเฉพาะได้แก่สารสกัดของเซรามายด์วิตามิน A, C และวิตามิน E เพียงคุณทาออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มบนใบหน้าและลำคอเป็นประจำทุกวันตอนเช้าและก่อนนอนหรือก่อนแต่งหน้าจะช่วยปกป้องและรักษาผิวพรรณให้ฟื้นคืนจากสภาพแห้งกร้านฟื้นฟูและปรับสมดุลคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลบริ้วรอยที่ดูแก่ก่อนวัยเพิ่มความกระชับเต่งตึงและลดริ้วรอยหมองคล้ำได้เป็นอย่างดีสั่งซื้อออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มได้ที่ Net Shopping 1-800-341-4041
1: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเปปไทด์ได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
0: Aura Pearl Brush On อุปกรณ์ปัดแก้มจะช่วยให้การแต่งหน้าของท่านดูงดงามรวมทั้งบำรุงและฟื้นฟูผิวหน้าของท่านไปพร้อมๆกันกับ Aura Pearl Brush On Aura Pearl Brush On อุดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ผงไข่มุกช่วยต่อต้านริ้วรอยลดรอยเหี่ยวย่นเพิ่มความกระจ่างใสรวมทั้งปกป้องผิวจากรังสี UV ตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดฝ้าสารสกัดลาเวนเดอร์ช่วยฆ่าเชื้อโรคต่อต้านอาการอักเสบป้องกันสิวช่วยปรับสมดุลให้ใบหน้าของท่านไม่ดูมันหรือแห้งเกินไปช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนของโลหิตให้ผิวพรรณของท่านดูเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลกลีบกุหลาบช่วยปลอบประโลมผิวลดอาการระคายเคืองจากการขาดความชุ่มชื้นช่วยยกกระชับผิวหน้าและยังปรับสีผิวของท่านให้เรียบเนียนเสมอกันด้วยนอกจากนี้ยังมีส่วนผสมจากธรรมชาติอีกมากมายรวมอยู่ในออร่าเพิร์ลบรัชออนออร่าเพิร์ลบรัชออนมีให้เลือก3สีไม่ว่าจะเป็นสีพีชออกสีชมพูดูสดใสเพิ่มเลือดฝาดสีพลัมออกน้ำตาลอมส้มเพิ่มมิติให้ใบหน้าสีออเรนจ์ออกสีส้มอมชมพูช่วยให้ผิวหน้าดูเปล่งปลั่งมีสุขภาพดีออร่าเพิร์ลบรัชออนใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการเพราะไม่มีส่วนผสมของสารเคมีให้ระคายเคืองต่อผิวหน้าอันแสนมีค่าของท่านสั่งซื้อออร่าเพิร์ลบรัชออนได้ที่ Net Shopping สบู่ออร่าเฮอร์เบิลโซปส่วนผสมของสมุนไพรจะทำให้ผิวหน้าของคุณสดใสดูอ่อนกว่าวัยที่คุณจะสัมผัสและสูดดมได้ในสบู่สมุนไพรออร่าทั้งมะละกอขมิ้นมะขามมังคุดและขอแนะนำสูตรใหม่น้ำนมข้าวสุดยอดสมุนไพรประทินผิวที่จะช่วยรักษาผิวพรรณของคุณเติมความสดชื่นให้กับผิวกายของคุณในแต่ละวันด้วยสบู่สมุนไพรพิเศษออร่าเฮอร์เบิลโซปสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping

0: ตอนนี้มันไม่อยู่เรื่องส่วนตัวเอาไว้ทีหลังตอนนี้เอาเรื่องงานไปก่อน
1: เอ้างั้นห้องไหน

ต้องการให้เจอ

0: นี่ตกลงเราหาอะไรเนี่ย
1: แผนที่ครึ่ง
0: แล้วหน้าตาเป็นไงอะ
1: เดี๋ยวเห็นก็รู้เองแหละ

0: อมเขาจะใช้ชีวิตแบบนี้อีกนานไหมไอ้ชีวิตของคนอื่นเนี่ย
1: เองไปถามมันอย่างนั้นมันก็ไปไม่เป็นนะสิ
0: ก็ไม่เห็นจะต้องหงุดหงิดเลยนี่ลุงคุยอยู่ดีๆแท
1: ้ๆไอ้จอมน่ะมันมีเกราะป้องกันตัวของมันเข้าถึงตัวมันยาก
0: แล้วเขานึกว่าเขามีเกราะคนเดียวหรือไง
1: อย่างเองน่ะเขาไม่ได้เรียกว่าเกราะหรอกเขาเรียกว่าเป็นอีดาบคอยจ้องแต่ทะลวงฟันคนอื่นเขานั่นแหละ
0: อ้าวลุงนึกว่าพวกเดียวกันนะเนี่ย
1: เองนี่มันจริงๆเลย
0: นี่มันหนังสือพิมพ์เก่านะลุง

ป็นอะไรหรอก

0: แล้วคนของเราล่ะ
1: ผมสั่งให้ไปรอที่นู่นเรียบร้อยแล้วครับ
2: อะไรนะลายแทงไม่ได้อยู่ที่บ้านเปี๊ยกสมิทธ
3: ์ค่ะหรือคนหาจนทั่วแล้วก็ไม่เจอ
2: เราจะต้องได้ลายแทงก่อนไอ้สารวัตรอัศวินทำไมอย่างนั้นมันมีทุนรอนลงเลือกตั้งเราจะเอามันไม่อยู่
3: วันนี้สารวัตรอัศวินมีเลี้ยงจิตนุชาที่บ้านกับจอมบวรเฉียด
2: รวบได้ครบไม่ธรรมดา
3: แล้วทำไมสวนไม่ห้ามจอมล่ะคะ
2: ให้มันไปถ้าไม่อย่างนั้นไอ้อัศวินมันก็จะรวบทั้งเฉียดกับบวรเข้าด้วยกันจอมซึ่งเป็นคนของเราจับไป
3: แล้วเมื่อไหร่สวนจะได้ออกไปจากที่นี่สักที
2: ทนายกำลังวิ่งเต้นสัวเองก็ไม่อยากแหกคุกออกไปอยู่แบบหลบๆซ่อนๆเข้าใจไหม
3: ค
2: ่
3: ะ
2: รอยกรีนมันกำลังย้อนกลับมาแล้วสินะ

ุญตาบุญตาไปไหนกันบุญตาบุญตาเอ้ยมันไปไหนกันหมด

0: างใหม่เห็นคนรุ่นใหม่มาแทนคนรุ่นเก่าฉันเห็นแล้วฉันรู้สึกสบายใจ
1: แต่สิ่งที่ไม่เปลี่ยนก็คือท่านสารวัตรอัศวินยังนั่งหัวโต๊ะเหมือนเดิม
0: จอมฉันเป็นผู้รักษากฎหมายฉันจะทำทุกอย่างให้เกิดความเรียบร้อย

0: จำปาสบายดีนะ
1: สบายดีสบายดีมากด้วยใช่ไหมจอ
0: สบายดีมากก็ดีใจด้วย
2: แต่ที่คิดไม่ถึงวันนี้หัวหน้าแก๊งมีสาวสาวมานั่งด้วยต่างจากรุ่นก่อน
1: ไม่ต้องอ้อมค้อมดีกว่าสารวัตรเรียกมาในวันนี้มีอะไร
2: ไม่มีอะไรแค่ชวนมากินข้าวเฉย
0: จับปาเป็นอะไรหรือเปล่า
1: ไหนยุ่งอะไรด้วยวะ
2: ปกติแล้วมันเป็นธรรมเนียมนะเราหัวหน้าแก๊งมักจะส่งสมุนออกมาประลองกันหรือโชว์อะไรสักอย่างไม่รู้ว่าบรรดาเจ้าพ่อรุ่นใหม่จะมีโชว์อะไรบ้างไหม
3: นั่นมันยุคเก่ายุคใหม่เราว่าเจ้าพ่อโชว์เองดีกว่าไหม
0: ไหนว่ามากินข้าวเฉย
1: ๆเป็นไรไปแล้วสักยกสองยกสารวัตรว่าไง
2: ก็แล้วแต่เจ้าพ่อว่าไงมากัน
1: เราอะไรก็ได
0: ้ถ้ามันจะทำให้สบายใจขึ้นก็ได้
1: เรารออยู
2: ่ยังไงก็อย่าให้มันหนักเกินไปก็แล้วกัน
0: ไม่เชียร์ทางนี
1: ้เข้ามาพร้อมกันเลยเราให้สองจอมชอบอยู่แล้วนี่พวกชอบแทงข้างหลังเพื่อน
0: เราต่างหากให้นายสองคนลุ้มเรา
1: เก่งกันเหลือเกินนะ

Oh!

0: มือเองอ่ะเองอย่าหวังเลยกูจะเจอในสิ่งที่เองอยากได
1: ้นั่น
0: ไอ้

0: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปwww.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: ขอให้เทศกาลวันไหว้พระจันทร์นี้เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงกิจการก้าวหน้าและสมหวังในทุกประการค่ะ

0: สนับสนุนรายการโดย
1: ผงขัดฟันออร่าใช้ทำความสะอาดฟันและช่องปากของคุณทุกครั้งสั่งซื้อได้ที่ Net Shopping

รีบฟื้นขึ้นมาสักทีสิจะทำให้ฉันเป็นห่วงคุณไปถึงไหนอะ

0: ายและทันเรียไม่สามารถติดต่อได้ขนาดนี
1: ้สวัสดีครับครับ
2: เท่านะคะขอป้าผมเพิ่มห้อง916ด้วยนะคะ
1: ในคลิปฟื้นแล้วเหรอครับครับขอบคุณครับ
3: ยิงมันซะ
4: ไม่เหลือคุณแค
2: ่คุณตูนในคลิปเป็นยังไงบ้าง
1: ตอนนี้ฟื้นแล้วครับไม่คิดได้สติแล้วเดี๋ยวผมกำลังจะเข้าไปดูคุณมีอะไรหรือเปล่าครับ
2: คือเรื่องที่นักบินโดนวางยาพอฉันได้เห็นคลิปของนรินทร์กับในคลิปแล้วฉันคิดว่าสองคนน่าจะเป็นคนทำ
1: ลูกนายวิกาลล่ะครับ
2: ตอนแรกฉันก็คิดว่านายวิกาลจะเป็นคนวางยานักบินเพื่อฆ่าคุณแคลร์แต่ตอนนี้ฉันมั่นใจว่าเขาไม่ได้ทำ
1: ทำไงล่ะครับ
2: เพราะถ้าคุณแคลร์ตายนายวิกาลก็จะไม่มีอะไรมาต่อรองกับคุณปู่แต่ที่ฉันคิดว่าเป็นฝีมือของนายคลิปกับนรินทร์เนี่ยเพราะสองคนนั้นคงไม่อยากให้คลิปหลุดออกมา

0: ช้าช้าช้าแกฟังแม่ก่อนได้ไหม
1: ได้สิคะแม่มีอะไรก็รีบพูดมาเพราะว่านี่จะเป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะได้เจอกันพูดมาสิแม่รู้ไหมว่าชาเจ็บแค่ไหนคะถ้าคนในคลิปนั้นเป็นอีกใครหรือเป็นคนอื่นชาคงจะรู้สึกแย่น้อยกว่านี้แต่นี่มันเป็นแม่แม่ที่บอกว่ารักลูกทุกวันรักจนอยากได้ผัวลูก
0: แล้วแกคิดว่าแม่อยากจะเป็นอย่างนั้นหรือไงแม่รู้ว่าแกโกรธแกเสียใจแต่แม่เองก็เป็นเหยื่อเหมือนกันอีกใครมันใช้ให้คิดว่าข่มขืนแม่เหมือนขู่ว่าถ้าแม่เอาเรื่องนี้ไปบอกคนอื่นมันก็จะเอาเรื่องมาบ้านนี้ไปบอกไอ้แก่นั่นเหมือนกันแล้วแกคิดว่าถ้ามันทำอย่างนั้นจริงๆเราจะเป็นยังไง
1: นี่แม่กำลังจะบอกว่าที่แม่ไปนอนกับไอ้คริสเพราะแม่ต้องการจะช่วยชาเหรอ
2: แม่ค่ะ
1: ชาซาบซึ้งมากเลยค่ะซาบซึ้งจนไม่รู้จะตอบแทนบุญคุณที่น่าขยะแขยงของแม่ยังไงเลย
0: ชาแม่ขอโทษนะลูกแม่ขอโทษนะชาแม่ขอโทษแม่หนูว่าแม่ผิดจะแกยกโทษให้แม่ได้ไหมเราแม่สัญญาว่าต่อไปนี้ถ้ามีอะไรแม่จะบอกแกทุกอย่างเราแม่จะไม่ไปยุ่งในคิดแม่ได้อีก
1: ถ้าแม่จะสัญญาแม่ช่วยสัญญาว่าหลังจากนี้แม่จะไม่มาเจอหน้าชาอีกจะดีกว่าเพราะชาไม่สามารถมองหน้าแม่ได้อีกต่อไป

0: เรื่องของคุณกับผมถึงหูท่านประธานผมว่าท่านประธานก็ไม่เอาคุณไว้หรอก
1: พามันไปเก็บของแล้วไล่มันออกไปจากบ้านอย่ากลับให้ฉันเห็นหน้าอีกเป็นอันขาด
0: ขู่แค่ไหนมึงก็ไม่กลัวหรอกนี่อะไรแค่กูสะกิดมึงก็สนองละ
2: คุณลินคุณลินขอเถอะครับคุณลินขอหยุดหยุดยิ่งเมื่อคุณลากเอาความเร็วมาด่ากันมันยิ่งทำให้ผมรู้สึกสงสารคนที่รักพวกคุณทั้งท่านประธานทั้งคุณชาคุณคิดว่าคุณชาจะรู้สึกยังไงไม่มีอะไรเจ็บไปกว่าโดนคนที่เรารักหักหลังและยิ่งคนคนนั้นที่เราเรียกว่าแม่

พูดให้แก่บ้านั่นคิดได้ก็ดีละมึงเป็นผู้ชายมึงก็รู้ของแบบนี้มันตบมือข้างเดียวไม่ดังหรอกพวกมันน่ะล้านทั้งแม่ทั้งลูกมึงทำอะไรวะกูพูดจริงนะกูชาไม่น่ามาคนอย่างมึงเลยทำไมกูพูดความจริงรับไม่ได้เหรอมันก็ล่าทั้งแม่ทั้งลูกนั่นแหละอยากอยู่กับไอ้ชาอยู่ไปเลย

นี่คุณตำรวจไปเอาโทรศัพท์ผมไปหน่อยสิถ้าโทรหาทนายเฮ้ยเป็นตำรวจภาษาอะไรวะแค่นี้ทำไม่ได้ไปเอาโทรศัพท์มา

0: จะมาทำไม
1: ก็แค่อยากมาดูหน้าคนอวดดีได้เห็นคนที่คิดว่าตัวเองนั้นใหญ่กับฟ้าแล้วพอโดนอย่างนี้พังตอนนี้แกคงรู้แล้วใช่ไหมว่าแกไม่ได้ใหญ่จริง
0: แกจะพูดอะไรก็ได้นะแต่แกคงจะรู้ใช่ไหมว่าท่านรัฐมนตรีเนี่ยต้องไม่พอใจแน่ๆที่จะถูกจับอยู่อย่างนี้

0: ็นเรื่องช็อกสังคมอีกเรื่องหนึ่งก็ว่าได้นะคะเพราะว่าเมื่อคืนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำกำลังเข้าไปช่วยเหลือคุณแขดรุณที่ถูกนายวิกรานจับตัวไปเพื่อเรียกค่าไถ่ค่ะ
1: ทำให้เราได้รู้ว่านะครับนักบุญใจบาปคนนี้นะครับเต็มไปด้วยสิ่งผิดกฎหมายทั้งขายยาฟอกเงินและที่สำคัญนายวิกราน

0: ใครยังอยากจะมายุ่งกับมาเฟียใจบาปใหญ่ใหญ่นะฉันอยากจะรู้จริงๆนะว่าแกไปเอาความมั่นใจจากไหนมาถึงได้กล้ามาขู่ฉันฉันไม่อยากไปยุ่งกับแกนะไม่ใช่ว่าฉันกลัวแกแต่ฉันไม่อยากเข้าไปยุ่งกับไอ้แมลงตัวเล็กๆอย่างแก
1: บางทีแมลงตัวเล็กๆอย่างผมเนี่ยอาจจะมีประโยชน์มากกว่าที่ท่านคิดก็ได้นะครับผมมีหลักฐานว่าคู่แข่งของท่านเนี่ยก็ทำธุรกิจกับผมเหมือนกันถ้าท่านช่วยผมได้ผมจะเอาหลักฐานพวกนั้นเนี่ยให้กับท่านหมดเลย

0: หลักฐานการค้ามนุษย์ของแกอยู่ในนี้หมดแล้ว
1: แกจะเอามาได้ยังไงวะฮะ
0: ก็ไม่เห็นจะยากอะไรหลักฐานในมูลนิธิของแกในตำรวจเขายึดไว้เป็นหลักฐานหมดแล้ววิกรานแกรู้ไหมว่าอะไรที่ฉันอยากได้จากแกมากที่สุดในเวลานี้ชีวิตแกไงล่ะ
1: ที่ท่านโกรธผมขนาดนี้เพราะว่าผมไม่แต่ต้องของรักของห่วงอะไรของท่านเข้าหรือเปล่าครับ
0: ตอนนี้ให้แกมีลมหายใจอย่างมีความสุขไปก่อนเพราะคนยังสนใจข่าวของแกอยู่รอให้เรื่องมันเงียบก่อนฉันจะส่งคนเข้าไปหาแกในคุกตอนนี้ก็พยายามมีความสุขกับลมหายใจครั้งสุดท้ายของแกก็แล้วกัน
1: ไอ้ที่วะกูจะฆ่ามึงกูจะฆ่ามึงแล้วลูกชายฉันมีความสุขกับลมหายใจสุดท้ายอย่างนั้นนะแกไม่บอกตัวเองฮะเพราะว่าแกเนี่ยจะไม่มีอะไรอวัยวะให้เปลี่ยนอีกแล้ว
0: หมายความว่าไง

0: ตรงไหนบ้าง
1: นี่คุณเป็นคนเจ็บนะทำไมถึงเอาแต่ห่วงฉันน่ะฉันไม่เป็นไร
0: วันนี้ผมมาอยู่ที่นี่ได้ไง
1: อย
0: ่
1: าเพิ่งลุกสิคุณจำไม่ได้หรอว่าคุณโดนยิงอ่ะคุณตุนไปช่วยคุณไว้ก่อนที่ลูกน้องในวิการจะทำอะไรคุณ
0: แล้ววิการไหมมีข่าวในวิการไหม
1: ข่าวบอกว่าในวิการถูกจับเพราะว่าจับตัวฉันไม่เรียกค่าไทย
0: แล้วในข่าวอ่ะมีพูดถึงคุณปู่บ้างไหม
1: ไม่มีนะทำไมหรอ
0: คุณลองคิดดูสินายวิกรานกับคุณปู่มีปัญหากันแล้วนี่นายวิกรานถูกจับนายวิกรานเขาจะไม่แฉคุณปู่หรอว่าคุณปู่ซื้อตัวแคลมาเพื่ออะไร
1: นั่นสิทำไมไม่มีข่าวคุณปู่เลยอ่ะหรือว่าที่ตำรวจไปจับนายวิกรานเพราะเป็นคำสั่งคุณปู่
0: คุณเด็กคุณปู่เขาจะทำทุกอย่างเพื่อให้เรื่องสาวมาไม่ถึงตัวเขาคุณรู้ไหมจริงๆแล้วคนที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่คนที่ทำผิดกฎหมายอย่างนายวิกรานหรอกแต่มันคือคนที่ใช้กฎหมายทำเรื่องผิดให้กลายเป็นถูกอย่างคุณปู่ถึงแห่

0: ็นยังไงหรือเปล่าคุณ
1: ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคนที่แคร์เขารักเหมือนพ่อแต่จริงๆแล้วเขาไม่เคยจริงใจกับเราเลยผมควรต้องรู้สึกยังไงกับคนแบบนั้นล่ะ

0: ุณว่านายวิกรานจะบอกเรื่องที่คุณแคลร์ตายแล้วกับคุณปู่ไหม
1: คุณเราต้องรีบไปจากที่นี่แล้วนะถ้าคุณปู่รู้ว่าแคร์ตายแล้วแล้วถ้าเขารู้ว่าคุณไม่ใช่แคร์เขาไม่เอาเราไว้แน่เราต้องรีบหนีแล้วนะ

คุณทนหน่อยนะมีคนไหม

0: ไปไหนกัน
1: คือผมอยู่ในห้องแล้วรู้สึกอึดอัดนะครับคุณปู่ผมก็เลยขอให้แคลร์เขาพาออกไปเป็นบรรยากาศบ้างนะครับ
0: ดูแลร่างกายหายดีก่อนอย่าเพิ่งคิดที่จะเปลี่ยนสถานที่เลยนะ
2: คนไข้จะไปไหนคะคนไข้เพิ่ง

0: ่ตัดเสร็จคุณหมอยังไม่อนุญาตให้ออกไปแบบนี้นะคะ
1: ได้ยินแล้วใช่ไหมคุณพยาบาลช่วยกรุณาพาเขากลับไปที่ห้องของเขาหน่อยได้ไหมครับ
0: ได้ค่ะ

0: ขอโทษทั้งแคลร์กับเธอด้วยเพราะปู่จริงๆทำให้เธอสองคนต้องมาเจอเรื่องแย่ๆแบบนี้
1: ไม่ใช่ไงหรอกครับคุณปู่เราสองคนต้องขอบคุณคุณปู่มากกว่าครับถ้าคุณปู่ไม่เรียกตำรวจไปช่วยเราสองคนคงไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้ว
2: แล้วนายวิกรานจะโดนอะไรบ้างเหรอคะ
0: ปู่เองก็ยังไม่แน่ใจแต่คงจะโดนหนักหรอกเพราะว่าตำรวจเขาจะรับเป็นคดีพิเศษเพราะคนอย่างนายวิกรานมันทำอะไรเลวร้ายมามากมายแต่สิ่งที่ปู่อยากจะรู้ก็คือตอนที่อยู่กับนายวิกรานมันทำอะไรหลานหรือเปล่า
2: ไม่ค่ะเขาบังคับให้แคลร์แต่งงานกับเขาแค่นั้น
0: แค่นั้นเองครับ
2: ค่ะ
0: แต่ตอนที่เขาโทรมาขู่ปู่เขาบอกว่าหลานยอมแต่งงานกับเขา
2: ขู่ว่าถ้าแคลร์ไม่ยอมทำตามเขาจะทำร้ายคุณปู่ค่ะ
0: แค่ได้ยินว่าหลานเป็นห่วงปู่ก็ดีใจแล้วแต่ปู่ยังสงสัยว่าทำไมถึงบอกว่าหลานไม่ใช่แคลร์

0: หรอคะนั่นสิคะทำไมเขาถึงพูดแบบนั้นนะ
1: ผมว่าคุณปู่อย่าไปใส่ใจเลยครับคำพูดของนายวิการมันเชื่อถือไม่ได้อยู่แล้วและอย่างนึงมันอาจจะพูดขึ้นมาเพื่อหลอกคุณปู่หรือว่าปั่นหัวคุณปู่ครับ
2: จริงไร้สาระนะปู่ก็คิดเหมือนกับเธอแล้วล่ะชานมันคงไม่รู้จะทำอะไรแล้วมันก็เลยพูดอะไรที่มันเพ้อเจ้อเลยออกมาแบบนั้นแค่นี้ปู่ก็สบายใจแล้วถ้าว่าหลานไม่มีอะไรแล้วกลับบ้านกับปู่ไหม
0: ถ้าคุณปู่ไม่ว่าอะไรแคลร์ขออยู่ดูแลชานที่นี่ได้ไหมคะ
2: ปู่จะไม่ว่ายังไงเราเห็นเราสองคนรักกันปู่ก็ดีใจงั้นอยู่กับชานแล้วกันนะไม่ต้องไปส่งปู่ปู่กลับไปเองได้ว่า
3: ท่านครับเจอคุณรสลินแล้วครับ
4: อย่าปล่อยให้เศษอาหารและแบคทีเรียที่ติดค้างในช่องปากและฟันของคุณก่อให้เกิดปัญหากลิ่นปากและเป็นสาเหตุของฟันผุปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผงขัดฟันออร่าใช้ทำความสะอาดฟันและช่องปาก

0: ของคุณทุกครั้งหลังรับประทานอาหารจะช่วยทำให้ฟันของคุณขาวสะอาดแข็งแรงลดกลิ่นปากลมหายใจหอมสดชื่นด้วยน้ำยาเป็นผงขาวละเอียดผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ต้นข่อยหรือว่าใบส้มป่อยธาตุเกลือและการบูรจึงมั่นใจได้ว่าจะไม่มีสารตกค้างในช่องปากและฟันของคุณอย่างแน่นอนสั่งซื้อได้ที่ Net Shopping
1: เห็ดลิ้นจือคือหนึ่งในสุดยอดสมุนไพรไทยจากธรรมชาติเรารวมสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือแท้ 100% มาอยู่ในออร่าเห็ดลิ้นจือสกัดรับประทานเป็นประจำจะช่วยบำรุงร่างกายและอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจปอดตับม้ามเส้นเอ็นเส้นประสาทลดความดันสั่งซื้อได้ที่แนช Shopping
2: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคคุมินซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยNet Shopping จึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping
3: ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงมากเกินไปคือสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคเบาหวาน Net Shopping ขอเสนอ Aura Blood Sugar Support ผลิตภัณฑ์เพื่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มมีภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดที่สูงเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมและปรับสภาวะของน้ำตาลในร่างกายและน้ำหนักให้สมดุลมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อ Blood Sugar Support ได้ที่ Net Shopping

0: คุณคิดว่านายวิกรานบอกคุณปู่แบบนั้นจริงๆหรือว่าคุณปู่แค่หลอกถามเราเฉยๆอ่ะ
1: ผมก็ไม่รู้เหมือนกันตอนนี้เราไว้ใจอะไรไม่ได้ทั้งนั้นคุณอย่าลืมสิคุณปู่หลอกผมกับแพรมานานแค่ไหนแล้วอ่ะ
0: งั้นเอาไว้รอให้แผลคุณดีขึ้นก่อนก็แล้วกันเราค่อยหาทางหนีออกไปจากที่นี
1: ่ผมเปลี่ยนใจแล้วผมจะไม่หนีไปไหนทั้งนั้นคุณปู่ต้องชดใช้ในสิ่งที่เขาทำกับแพร
0: ชดใช้ยังไงคุณจะทำอะไรคุณปู่ได้อ่ะ
1: ใช้เขารับโทษตามกฎหมายคุณลองคิดดูนะถ้าเกิดว่าเรามีหลักฐานว่าคุณปู่ซื้อแคลมาจากนายวิการเพื่อประโยชน์อะไรแค่นี้เราก็เล่นงานเขาได้แล้ว
0: คุณจะบ้าหรือไงคุณก็รู้ดิว่ามันเสี่ยงแค่ไหน
1: ผมรู้ว่ามันเสี่ยงแต่มันเป็นทางเดียวของเราเนี่ยเราจะหนีไปตลอดชีวิตไม่ได้แล้วอย่างเขาต้องชดใช้ในสิ่งที่เขาทำกับแคล

0: ลบไปผมจะมาฆ่าผม
1: ไม่ได้นะคะคุณยังบาดเจ็บอยู่ค่ะ
0: ถอย
1: ไม่ได้นะคะ
0: ออกไป

0: คสนี่มันอะไรกันเนี่ยไอ้เคส
1: มึงจะบ้าอะไรอ่ะ
0: กูเดินผ่านที่ต้องถามมึงมึงจับกูมาทำไมฮะ
2: ได้อยู่ใกล้กันสองคนอย่างนี้ดีไหมจะได้ไม่ต้องแอบไปลักกินขโมยกินกันอีก
0: คุณดีกว่า
1: ฉันประทาน
0: คุณกำลังเข้าใจผิดนะคะมันบังคับลินมันขู่ลิน
1: ไม่ใช่นะท่านประธานคุณลินเขามาหาผมเองท่านประธานไม่เชื่อดูมือถือผมก็ได้คุณลินเป็นคนนัดผม
0: มาพูดว่าอะไรคุณอย่าไปฟังมันนะคะมันทำกับลินทำกับชาแล้วก็ทำกับแคลด้วยมันต้องการทุกอย่างของคุณมันอยากให้ลินยักยอกเงินบริษัทเพื่อให้มันไปเล่นการพนันเลยฮะ

เอาอย่างนี้ดีกว่านะใครฆ่าคนไหนได้ก่อนฉันจะปล่อยคนที่รอดไป

Woo!

ในห้องทำงานของปู่จะมีตู้เซฟอยู่คุณลองใส่รหัสดูผมคิดว่าน่าจะเป็นวันเกิดของแคร์

0: านคะคุณท่านจะให้ดิฉันเรียนคุณแคร์เลยไหมคะว่าคุณท่านกลับมาแล้ว
1: คุณแคร์กลับมาแล้ว
0: ค่ะเมื่อกี้คุณแคร์ถามหาคุณท่านอยู่ค่ะ
1: มันไปเชิญคุณแคร์มาพบจังเลยครับ

ไม่ได้อยู่ในห้องค่ะ

0: back. กูนึกว่าแคลร์อยู่กับชานเขาซะอีก
1: พอดีชานเขาทานยานอนหลับนะคะแคลร์ก็เลยกลับมาเอาเสื้อผ้า
0: เมื่อกี้ให้แม่บ้านไปดูแม่บ้านบอกว่าแคลร์ไม่ได้อยู่ในห้องนอนนะ
1: หรอคะสงสัยแคลร์น่าจะเข้าห้องน้ำอยู่มั้งคะก็เลยไม่ได้ยิน
0: กูคิดว่ามืดค่ำแล้วนะคืนนี้นอนที่นี่ดีกว่าเพราะว่าเราเองก็ยังไม่ค่อยจะแข็งแรงมากเท่าไหร่เดี๋ยวปู่จะให้คนไปเฝ้าชานแทนนะ
1: ไม่เป็นไรค่ะคือแคลร์

0: ็นห่วงชานะคะเรื่องที่เกิดขึ้นน่ะมันเลวร้ายมากเลยจนตอนแรกชาคิดว่าเราจะไม่ได้เจอกันแล้วแล้วพอทุกอย่างผ่านมาได้ชาก็เลยอยากจะใช้เวลากับชาให้ได้มากที่สุดนะคะ
1: แค่ปู่ทักท้วงแค่นี้ไม่เห็นจะต้องเคร่งขรัดอะไรเลยเนาะปู่ดีใจนะที่เราสองคนเข้าใจกันแล้วก็รักกันเดี๋ยวรอไว้ให้ชาเขาหายดีก่อนแล้วปู่มีเรื่องที่จะคุยกับเราทั้งสองคนเลยรีบไปเถอะเดี๋ยวชาก็จะรอ

0: ไดฟ์ของคุณแคลร์ฉันเจอมาในซองเอกสารในวิกรานที่คุณปู่เก็บไว้ฉันอยากให้คุณเป็นพยานเรื่องที่คุณปู่ซื้อคุณแคลร์มาจากคุณ
1: ฉันไม่คิดเลยนะว่าแกจะเป็นคนแบบนี
2: ้มันแย่งทุกอย่างที่ฉันรักไปฉันก็จะแย่งทุกอย่างที่มันรักมาบ้าง
3: ครั้งนี้มันหนักกว่าทุกครั้งเลยมันเหมือนเห็นความตายมาอยู่ตรงหน้าไม่มีทางอื่นจริงๆแล้วใช่ไหม
4: ท่านต้องรีบตัดสินใจแล้วล่ะครับ

0: าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ NetTV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก NetTV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่า1,000เรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: นับสนุนรายการโดย
1: ปัจจุบันมีการสกัดสารต่างๆจากมะรุมมาบรรจุแคปซูลบำรุงร่างกายและรักษาโรคเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย

0: วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมากันแล้วฮะเพชรตัดเพชรลูกทุ่งรวมดาวเพชรตัดเพชรลูกทุ่งรวมดาวครับเราจะเชิญศิลปินและซุปตาร์ลูกทุ่งมาแข่งขันกันร้องเพลงตามโจทย์ที่ทางรายการตั้งไว้ครับมีโค้ช2สีเป็นผู้นำทีมครับพร้อมการตัดสินจากคณะกรรมการทั้ง3ท่านครับท่านแรกครับอโนชเชิญยิ้ม
2: สวัสดีครับ
1: ท่านต่อมาครับพี่สุรินทร์นิยากร
3: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: และคุณครูสลาคุณณวุฒิ
4: สวัสดีคณะกรรมการทั้ง3ท่านด้วยนะพร้อมกันนะวันนี้ครับ
3: พร้อมมากค่ะ
4: โอ้โหนะเสื้อผ้าหน้าผมแต่งหน้าแต่งตาก็เรียบร้อย
5: ข้าวปลาก็กินอิ่มแล้ว
4: โอ้โหวันนี้อาหารเป็นไงฮะ
5: ของแม่สิรินทาปลาเผา
4: เรียกคุณแม่เลยนะ
5: คุณแม่ครับ
4: คุณแม่เอาอะไรมาฝากบ้าง
5: โอ้โหมีทั้งข้าวผัดปลาสลิด
4: ครับ
5: แม้ถ้าเป็นปลาสลิดแดดกว่าของรถเชิญยิ้มจะอร่อยมากกว่านี้
4: จะเหมาะเลยนะพร้อมฮะพร้อมแล้ว
5: ครับ
4: อ่ะพี่ๆก็พร้อมเช่นเดียวกันครับพี่ๆวงกะหลัดแบนครับ

0: คณะกรรมการพร้อมนักดนตรีพร้อมนะฮะโค้ด2เสียงเราก็พร้อมเช่นเดียวกันครับไปพบกับโค้ดเท่งและโค้ดโหน่งครับเชิญครับ
1: ทำไมเนี่ย
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: สว
2: ั
0: สด
2: ี
0: ครับ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: คร
0: ับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: เอ้าวันนี้มาพร้อมกัน
3: แต่งตัวเหมือน
0: ยังไง
3: ไอทองใส่แว่นเนี่ย
0: ไอทองใส่แว่น
3: มารายการเพลงมาไปเค
2: ้พอสั่งแล้วพูดอย่างนี้อย่างนี้ไอทองอย่างนี้เรียกอะไรเนี่ยเอาเทปที่แล้วผมก็ใส่เกงจริง
3: ไม่จริงอะเอวไม่ได้หรอก
2: ได
3: ้เอว32
2: ผมใส่30คุณใส่32เนี่ยว้ายอ้วน
0: อ้วนกว่าแล้ว
2: อันนี้เรามาทะเลาะกันหรือว่าไม่มาทำอะไรคุณเท่งผมถามจริง
3: โหขอโทษหลวงพี่ยืนคุยเหมือนจะคุยพระ
0: วันนี้เป็นโค้ชให้กับสีแดงแล้วก็สีน้ำเงินนะครับมาผ่านลูกทีมไปสู่ชัยชนะให้ได้
3: เพราะว่าน้องๆทั้งหมดทั้งสองทีมมาจากไอ้มาจากอะไรนะไอ้ชาติสวรรค์
0: ถึงชาติสวรรค์นะ
2: เอาล้วงกระเป๋าออกเออมันดูไม่สุภาพเท่ง
3: อยากทำตัวเหมือนพี่ก้องสารัตอะเราล้
0: อ
3: มเพลง
0: ล้วงกระเป๋ากันอยากเท่อยากเท่
2: เราต้องรอแบบขาว
3: เออ
0: นะฮะอ่ะพร้อมนะ
2: ครับ
0: เชิญศิลปินทั้ง6ท่านครับเชิญครับเชิญเลยครับ
2: มาแล้ว
0: มาแล้ว
4: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
4: สว
0: ั
4: สด
0: ี
4: คร
0: ับ สว
4: ั
0: สด
4: ี
0: คร
4: ับ
0: วันนี้เรารวมนะของน้องๆที่เป็นแชมป์จากรายการชิงช้าสวรรค์มาเลยนะแฟนๆที่ถามถึงวันนี้น้องๆมากันแล้วนะครับอ้าวเดี๋ยวให้แนะนำตัวก่อนอ่ะสีน้ำเงินครับคนแรกครับ
5: สวัสดีครับอาบุติพัฒน์นะครับแชมป์ออฟเดอะแชมป์ปีที่5จากรายการชิงช้าสวรรค์นักร้องนำวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนอุตรดิตถ์ครับ
0: น้องคุณตมาลูก
6: สวัสดีค่ะนุกจันนกร้องค่ะแชมป์ชิงช้าสวรรค์ปีที่7ค่ะโรงเรียนจันนกร้องค
0: ่
6: ะ
0: น้องนุกน้องนุกนะลูกนะนุกหนูจ้าลูก
7: สวัสดีค่ะน้องเนยค่ะแชมป์ชิงช้าสวรรค์2026ค่ะจากโรงเรียนลมเก่าพิทยาคมค่ะ
0: อันนี้ปัดมาดเลยนะ
2: รุ่นใหม่รุ่นใหม
0: ่น้องเนยนะสีแดงลูก
8: ค่ะสวัสดีค่ะน้องแตงโมแชมป์ชิงช้าสวรรค์2024ค่ะจากโรงเรียนสังขะค่ะ
0: น้องแตงโม
9: สวัสดีค่ะเต้นพิชยาค่ะแชมป์ออฟเดอะแชมป์ปีที่6ค่ะนักร้องนำจากโรงเรียนเทพมิตรศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ
2: สุราษฎร์สุราษฎร
3: ์บ้านน้อยบ้านน้อย
2: บ้านน้อยสุราษฎร์
0: น้องเต้นน้องเต้นนะ
10: สวัสดีครับหมอนทองโฟเอสครับหรือว่าเอิร์ธวินิจศึกษาจากจังหวัดลพบุรีครับแชมป์ออฟเดอะแชมป์ปี9ครับ
2: โอ้โหเต้ลพบุรีเต้ลพบุรีไปหาใครก็ได้ใช่วะ
0: ลูกพร้อมนะฮะเดี๋ยววันนี้น้องอาร์มก็จะเจอกับหมอนทองนะเป็นไงได้เคยเห็นฝีไม้ลายมือน้องหมอนทองไหมเรา

0: น้องเอิร์ธเนี่ย
1: คือจริงๆแล้วน้องเขาก็เป็นแชมป์ออฟเดอะแชมป์เหมือนกัน
0: มาเจอกันนะ
1: เราก็เป็นแชมป์ออฟเดอะแชมป์เหมือนกันครับแต่ว่าวันนี้เจ้าพ่อเพลงหวานก็ต้องเอาน้ำตาลมาโปรยแล้วครับ
0: นี่หมอนทองแหละหมอนทองเป็นไงลูก
2: ก็ผมจะมาล้างแค้นแทนพี่สาวครับเพราะว่าพี่อาร์มเขาได้แชมป์ออฟเดอะแชมป์ไปเพราะพี่สาวผมแข่งก็แพ้พี่อาร์มไปและตอนนี้ผมจะมาล้างแค้นให้พี่สาวให้ได้ครับ
3: พี่สาวชื่ออะไรนะพี่สาว
2: พี่อิงครับอิงสมัชยาครับ
3: เป็นลิเกทั้งคู่ใช่ไหมเนี่ย
2: ใช่ครับเป็นลิเก
3: ใครเป็นลิเกชนะหมดแล้วเวทีนี
0: ้คู่นี้เจอกันนะคู่หนุ่มๆนะต่อมาลูกนุ๊กว
4: ัน
0: นี้เจอใครลูก
4: วันนี้ก็จะได้เจอกับพี่เต็นท์นะคะก็รู้จักกันมานานนะคะว
0: ัน
4: นี้ก็ดีใจค่ะจะได้มาแข่งกับผู้อาวุโสดีใจมากๆค่ะ
0: ห่างกันเยอะนะลูกผู้อาวุโสเนี
5: ่
0: ย
5: ไม่ถึงปีนะคะ
0: แซว
5: ค
0: ่ะ
4: แซวค่ะ
5: ก็เป็นโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องค่ะจากนักร้องแล้วก็เทพมิตรนะคะก็มีโอกาสได้ประชันกันบ่อยใน TikTok นะคะเพราะว่าจริงๆน้องนุ๊กเนี่ยไปทำงานอยู่ที่
4: ต่างประเทศอยู่ออสเตรเลีย
5: ค่ะวันนี้ก็ดีใจที่จะได้ฟังเสียงน้องนุ๊กค่ะ
0: มาคู่น้องๆบ้างลูกเป็นไงเจอกันวันนี
6: ้ค่ะวันนี้ได้เจอน้องแตงโมก็จริงๆได้ร่วมงานกับน้องบ่อยค่ะได้ออกงานด้วยกันค่ะแต่ว่าไม่เคยแข่งกันเลยค่ะแบบว่าไม่เคยเจอกันแบบตัวต่อตัวใช่ค่ะ
7: ครั้งนี้ก็แข่งค่ะก็ตื่นเต้นอยู่ค่ะแต่ก็จะทำเต็มที่ที่สุดค่ะ
0: การรวมพลังนะฮะรวมพลังนะพร้อม
8: พร้อมไหมจ๊ะ
0: เขาถามแน่ๆเลยหรือว่ายืมตังค์วันนี้โอ้โหไม่โกเป็นความลับครับหนึ่งสองสามพี
9: ่เฮ้ย
0: ยัง
8: คุยอะไรไปเข้าไปเนี่ยคุยอะไร
0: คุยอะไร
8: อยากรู้อ่ะ
0: บอก
8: ก็บอกให้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องเกรง
0: เคล็ดลับ
8: เพราะเจอครูสลาเนี่ยส่วนมากจะเกรงกัน
10: ทำไมไม่บอกตรงนี้อ่ะก
0: ็พูดเลยอ่ะ
10: พูดเลยอ่ะคือไปอังดมกลิ่นไออัง
0: ชื่อใหม่เหรอ
10: ไออังอันนี้ไอ้กอกแกะ
0: ทำไมฉันโดยแพลวพี่อยากจะบอกอะไรลูกทีมไหมก่อนแข่ง
10: คนใจสู
0: ้รวมพลังกันพร้อม
10: นี่อุ้มนิ่มนิ่มแต่ได้เขาเรียกเชื่อนิ่มนิ่ม
3: เฮยังหวานเลยแต่คนเป็นโค้ชนี่ต้องร้องเพลงเพราะอยู่แล้ว
0: พร้อมทั้งสองสีนะฮะคุณผู้ชมครับกติกาการแข่งขันเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับ
11: กติกาเพชรตัดเพชรลูกทุ่งรวมดาวเราจะรวมเหล่าซุปตาร์ที่รักในเพลงลูกทุ่งมาแบ่งออกเป็น2ทีมทีมเพชรสีน้ำเงินนำทีมโดยโค้ชเท่งเถิดเทิงและทีมเพชรสีแดงนำทีมโดยโค้ชหนุ่มชะชะชาซึ่งแต่ละสัปดาห์จะสะสมคะแนนกันเริ่มจากเกมโค้ช1เกมและเพชรแต่ละสีจะต้องส่งลูกทีมเพื่อมาแข่งขันกันสัปดาห์ละ3โจทย์เพลงพร้อมการตัดสิน2ใน3เสียงจากคณะกรรมการเมื่อแข่งขันจนถึงโจทย์สุดท้ายเพชรสีใดที่มีคะแนนสะสมมากที่สุดจะได้รับเหรียญรางวัลและเป็นแชมป์ประจำสัปดาห์
0: เราจะเริ่มกันที่การแข่งขันเกมครับ
8: น
0: ะมีคะแนนสะสม1คะแนนก่อนที่เข้าสู่โจทย์เพลงอีก3โจทย์นะครับทายเพลงอินโทรครับเราจะมีอินโทรเพลงขึ้นมา
8: okay.
0: ถ้ารู้ว่าเป็นชื่อเพลงอะไรไปกดปุ่มแล้วตอบนะมี10เพลงใครตอบได้มากกว่าจะได้1คะแนน
10: ถ้าจำชื่อเพลงไม่ได้ร้องได้ไหม
0: ร้องได้ร้องจนนึกชื่อเพลงออกผมจะคอยช่วยใบ้ให้
10: โ
0: อ้
10: เจ้าเคยโพสใส่เขาทำไมอ่ะโอ้เนี่ยยืนไปที่เป็นทางดิยืนตรงไหนยืนใกล้ๆนี่เหรอ
8: ผมก็ยืนนี้ไง
0: ตรงเส้นฮะตรงเส้นจะได้เท่าเทียมกันพร้อมนะฮะทั้งหมด10เพลงด้วยกันนะฮะ
8: ครับ
0: เพลงที่1ครับมาฮะโอ้ยมือใครอยู่ข้างล่างครับมือใครอยู่ข้างล่างมือใครอยู่ข้างล่าง
8: ดูครับดูครับมือใครอยู่เมื่อกี้อยู่นี้ครับ
10: ไม่มีแค่มีครับยา
8: ดูเทป
3: ดูเทปดูเทป
8: ด
3: ู
8: เทปรู้แล้ว
0: ผมช่วยเป็นภาพช้าหน่อยถอยหลังครับอะไรฮะไปทีครับไปช้าครับตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดข้างหน้าครับก่อไปข้างหน้าปึ๊บอ้าวไม่มาแล้วฮะปั๊บ
8: เติมแตะแล้ว
0: แล้วคุณเท่งมาทีหลังเหรอฮะ
8: ทีหลัง
10: ให้เขา
0: ให้เขาแล้วกันเขาอาจจะไม่รู้ก็ได
8: ้ชาวนากับงูเห่า
3: ทำท่าทางด้วยเวลาตอบอ่ะ
8: ชาวนากับงู
0: ตอบว่า
8: ชาวนากับงูเห่า
0: ถูกครับได้ไปก่อน1เพลงเพลงที่2ครับ
8: ตีมือ
0: คุณเท่งฮะคุณเท่ง
8: มือเลยตีมือกดเลย
0: คุณเท่งคุณเท่งคุณเท่งฮะคณะกรรมการเด็ดแล้วคุณเท่ง
8: ผมก็มาถึงก่อนเนี้ย

0: คุณเท่งคุณเท่ง
1: เขาเห็นอยู่
2: ถ้ามาถึงก่อนมันก็ต้องอยู่ล่างดินี่เขาอยู่บน
1: เออเอา
2: ให้คุณเท่ง
0: คุณเท่ง
1: โอ้ไม่ให้ตีมึกเลย
2: คุณเท่ง
0: คุณเท่ง
2: คนถึงก่อนเนี่ย
1: พาไปต้อง
3: หาหมอ
1: เอ็กซเรย์กระดูกได้รับความช้ำ
0: คุณเท่งได้ตอบนะคุณเท่งถึงก่อนนะ
1: ออสแอนนี่ยานมียานมี
0: ถูกครับหนึ่งเพลงเท่ากันหนึ่งเพลงเท่ากันแล้วนะครับผมเพลงที่3ครับ
2: ยังครับยัง
0: คุ้นเคยกันดีฮะคุณเท่งฮะคุณเท่งยุ่งบนแน่นอนน
1: ี่เยอะมากไอ้ยุ่ง
2: พี่สาวครับใช่ไ
0: หมคุณเท่งตอบ
1: ตอบแทนแล้วพี่สาว
0: พี่สาวอะไรฮะ
1: พี่สาวครับ
0: ถูกครับคุณเท่งตอนนี้มีได้2เพลงนะคุณนง1เพลง
1: ได้
0: เพลงที่4ครับคุณดีเลยฮะคุณเท่งฮะตอบว่า
1: ไม่ได
0: ้ถ้าไม่ได้คุณหนงจะได้ฟังต่ออีกหน่อยนะฮะ
1: อ๋อเหรอ
0: ครับผม
2: เฮ้ย
0: ตอบไหม
2: เอางั้นผมมีโอกาสฟังต
1: ่
2: อ
1: ไม่น่าเลย
0: อ่ะคุณเท่งตอบไหม
1: ไม่ตอบ
0: ไม่ตอบคุณหนงได้ฟังอีกหน่อยนึงฮะมาฮะเพลงคุณหนงตอบแล้วฮะ
2: ยังนี่ฟังก่อนที่ไงง่อนน่ะ
0: ยังไม่ใช่ฮะคุณเท่งจะฟังอีกหน่อยไหมคุณเท่งมีสิทธิ์ตอบแล้ว
1: ก็มาสิ
0: มาสิมาอ่ะมาเพลงมาฮะ
4: อีแก้ว
0: คุณเท่งฮะ
1: โอ้เดี๋ยวมือไหม้กับมือ
0: ก็นั่งกดแล้วเพราะเป็นคิวคุณเท่ง
1: แก้วปิ้งไก
0: ่ถูกครับโ
2: อ้ไม่มีแก้วหรอ
0: ไม่มีฮะ
2: จริงหรอ
0: เนี่ย
1: เดี๋ยว
0: ไม่เดี๋ยวเขาหาว่าไม่เชื่อผมไงผมให้เขาดูแหละ
1: ก็ดูตอนท้ายก็ได้ไอ้พันรู้กันปะเนี่ย
0: ไม่รู้คุณเท่งได้3นะ
1: กูแพ้
0: จะแพ้ยังไงคุณหนงเพิ่งได้แค่1คุณเท่งไป3แล้ว
1: สติเอพันถ้าสติปิดไอ้ชื่อเพลงยังที่ยังไม่ถึงอ่ะ
0: อย่างงี้
1: ไม่ใช่
0: ผมก็อ่านไม่ได้สิ
1: บอกแล้วถ้าเงินอ่ะ
0: พร้อมเพลงที่5ครับคุณหนงฮะคุณหนงคุณหนงถึงก่อนนะฮะตอบครับ30วินาที
2: ลิ้นกับฟัน
1: คู่กับ
0: ถูกครับ3ต่อ2เพลงนะคุณเท่งนำอยู่นะ
1: อยู่ในเส้นหน่อยครับ
2: โอ้ยเอาคุณเท่งเอาผมต่อให้
1: เอาจริง
0: ตามใจนะเพลงที่6ครับคุณโหน่งฮะ30วินาทีครับตอบว่า
2: โอ้ยคิดก่อนดิดันกดเร็วไปหน่อย
0: น่าจะฟังสักหน่อยนึง
2: ขายควายช่วยแม่ไม่ใช่
1: หมดเวลา7 6 5 4 3 2 1
2: ดีแล้วที่เธอ
0: หมดเวลาครับ
2: ใ
0: ช่คุณเท่งฟังตอบไหมหรือตอบเลย
1: ต้องตอบเพื่อความชัวร์ขอฟังต่อหน่อยครับ
0: ฟังอีกหน่อยนึงคร
1: ับตอบเลย
0: เอาฟังอีกหน่อยนะฮะ
2: แล้ว
0: คุณดี
4: แต่ปั๊บ
0: นักร้องก็รู้จักกันด้วย
1: แต่
0: ตอบว่าอะไรฮะคุณเท่ง
1: ลงรถทัวร์เมืองราชสีมา
2: ตอบหรือยัง
0: ชื่อเพลงฮะ
1: ตา
2: ตอบเลยฮะ
1: โคราช
2: ยังต้องตอบแล้วพัน
1: เอ้าทำไมอ่ะ
2: 9โอ้ยคุณได
1: ้เดี๋ยวพัน
0: อะไรฮะ
2: เอ้ยโอ้ยเฮ้ยต้องเอาแล้ว
0: 3
1: เดี๋ยว
0: 2ต้องตอบครับ1ตอบครับ
1: เอกชัยศรีวิชัยเพลงนี
2: ้หมดยัง
0: หมดเวลาฮะ
2: หมดเวลาครับหมดเวลาครับเชิญครับอกหักจากปากใต้โอหมดเวลาครับ
0: คุณนงตอบครับ
2: อกหักจากปากใต้ครับผม
0: ถูกครับโอ้3เท่ากันนะฮะ
1: โอ้โห
0: 3เพลงเท่ากันฮะเพลงที่7ครับ
2: อันนี้จะอันนี้ใหม่ดนตรีใหม่
0: แน่ครับเร็วคุณนงฮะ
2: เชปะป่ะ
0: กูครับ
1: โอ้โหใช่ๆๆๆ

0: ตรีใหม่ไง
1: เป็นดนตรีใหม่ของใครฮะ
0: เอ้าพี่ฮายอภพร
1: อ๋อโอ้โหเพลงที่8ครับคุ้นเคยกันดี
2: เยอะๆเดินอย่าเดินโหยเนี่ยมันอย่างนี้ถือฟาวแล้วครับ
1: เนี่
2: ย
1: คุณหลงล้ำไหมฮะเดินล้ำ
0: ไม่ได้ล้ำคร
2: ับ โอ้ล้ำแล้วครับผม
0: สมทานไม่ได้ล้ำครับ
2: โอ้ล้ำล้ำล้ำล้ำล้ำ
1: เดี๋ยวงั้นอันนี้โมฆะไปเพราะคุณหลงล้ำเส้นมาหน่อยนึงเพลงที่9ครับ
2: มีดึงด้วย
1: ต้องตอบตอบ
2: หมดเวลาครับ
0: น้องมากับคำว่าใช่ครับผม
1: อะไรนะฮะ
0: น้องมากับคำว่าใช่
1: ถูกครับโอ้5-3เพลงสุดท้ายครับเพลงที่10ครับ

0: ไม่ได้ไม่ได้
1: คุณ2คนเคยไปเล่น MV เขาด้วยอยู่ใน MV เพลงนี้
0: เพลงไรอันแน่เลย
1: ของคุณเบิ้ลปทุมราช
0: เออ
1: เคยเล่น MV เขาเหมือนเป็นคู่รักกัน
0: ใช่ๆเพลงของเบิ้ลเพลงอะไรนะเรียกกดดิตอบเลย
2: ก็ขนาดมีเสียงร้องมานึกชื่อเพลงไม่ได้เนี่ยอะไร
1: เฉลยแล้วกันนะฮะ I am sorry อ้ายขอโทษ
2: แพ้
1: จับมือกันหน่อยฮะจับมือกันหน่อย
2: ไม่จำเป็นแล้วครับผมรู้ตัวผมแพ้ไม่จำเป็นแล้วครับ
1: สรุปคะแนนครับตอนนี้สีแดงได้ไปก่อน1คะแนนส่วนสีน้ำเงินครับยังไม่มีคะแนนนะครับเดี๋ยวมาเอาคะแนนตรงโจทย์เพลงดีกว่า
2: พูดถูก
1: นะครับผมโจทย์แรกครับโจทย์ลูกทุ่งคืนเวทีครับคือเพลงที่โชว์ความเป็นเราในปัจจุบันนะมากที่สุดเหมาะที่จะเลือกนำมาร้องในวันนี้นะครับเริ่มกันที่สีน้ำเงินครับพี่เท่งส่งใครฮะ
2: ส่งน้องอาร์มครับผม
1: ในเพลง
2: ใต้เงาโศก
1: สีแดงครับโคตรนงส่งใครฮะ
0: ผมส่งหมอนทองเลยฮะ
1: น้องหมอนทองนะในเพลง
0: รักครึ่งทางครับ
1: รักครึ่งทางเราจะเริ่มกันที่สีแดงนะฮะน้องหมอนทองโฟเอสนะครับรักครึ่งทางเชิญครับ
3: หมอนทองโฟเอสแชมป์ออฟเดอะแชมป์ปีที่9จากรายการชิงช้าสวรรค์ปัจจุบันแสดงลิเกคณะของตัวเองและมีงานร้องเพลงในทีมงานรำวงโฟเอสมีผลงานเพลงล่าสุดให้แฟนๆได้ติดตามชื่อว่าหมอนทองอ้อนแฟนและหนีรักไปพักใจ

0: น้องเหมือนทองครับตัวแทนจากเพชรสีแดงครับ
1: เป็นไงฮะคนแรกเลยมีตื่นเต้นไหม
2: ตื่นเต้นมากครับ
1: บันเดิมเลยนะให้กับสีแดงนะครับผมทำไมถึงเลือกบทเพลงนี้มาร้องในวันนี้ฮะ
2: ก็เป็นผลงานเพลงของพ่อแอลยอดรักสลักใจครับเพราะว่าผมเข้าไปตอนที่ได้แชมป์ออฟเดอะแชมป์ปี9ของรายการชิงช้าสวรรค์ไปก็เข้าไปอยู่สังกัด 4S Thailand แล้วก็ทำผลงานเพลงของพ่อแอลยอดรักทุกเพลงเลยครับแล้วก็มีผลงานเพลงนี้ด้วยที่เป็นอัลบั้มของขวัญฝากแม่ครับชุดแรกครับ
1: ถือว่าห่างหายจากเวทีที่มีการแข่งขันแบบนี้นานหรือยังครับ
2: ก็เป็น10ปีครับจากชิงช้าสวรรค์แล้วก็มาล่าสุดก็คือเพชร300ครับเมื่อประมาณ 4-5 ปีที่แล้วตื่นเต้นครับ
1: ประสบการณ์ต่างๆที่เราได้จากการมาชิงช้าสวรรค์ได้อะไรกลับไปบ้าง
2: ก็ได้โอกาสดีๆครับที่ได้พบกับผู้ใหญ่ที่เมตตาครับแล้วก็ในการใช้ชีวิตแนวทางการทำงานด้วยครับทั้งเข้าไปสู่ลำวง 4A Combo แล้วก็มาออกรายการดีๆแบบนี้ผมดีใจมากๆครับขอบคุณรายการที่เมตตาผมด้วยครับ
1: ครับผมอ้าวฝากไว้เลยฮะเผื่อใครไปติดตาม
2: ครับผมก็ฝากผลงานของหมอนทองนะครับผมทีมงานรำวง 4S Combo นะครับผมแล้วก็ลิเกหมอนทอง 4S ติดตามทางแฟนเพจบริษัท 4S Thailand แล้วก็แฟนเพจหมอนทอง 4S แฟนเพจด้วยครับ
1: ครับผมนะโค้ชหนงฮะผลงานของลูกทีมคนนี้น้องหมอนทอง
3: มันปล่อยออกมาสุดอ่ะพลังเสียงเขาสะกดคนดูได้สะกดคนฟังได้เคลิบเคลิ้มไปกับเสียงเพลงเขาสุดมากมากครับเด็กผมเนี่ย
4: ว่าเราลองเต็มคำดี
3: ปล่อยลมออกมาแบบสุดสุดใช่ไหม
1: ดูด้วย
3: สุดยอดฮะหมอนทอง
1: ครับผมลูกทีมบ้างน้องเต้นลูกเป็นไงผลงานของหมอนทองทีมเรา
5: โอ้วันนี้แบบคุ้มค่ามากเลยค่ะเพราะว่ามีโอกาสได้ฟังเพื่อนๆศิลปินจากรายการชิงช้าสวรรค์นะคะน้องหมอนทองวันนี้ก็ยังคงมาตรฐานคำว่าแชมป์ออฟเดอะแชมป์ไว้เหมือนเดิมสะกดจิตสะกดใจมากค่ะ
2: ขอบคุณครับ
1: อานนท์ครับ
6: โอ้โหใช้คำว่าชื่นใจจังดีกว่าเด็กรุ่นใหม่ที่ร้องเพลงลูกทุ่งของครูบาอาจารย์เอาคนในวัยผมนะฮะเวลาฟังเพลงนี้มันมีความสุขแล้วก็ปลื้มปริ่มยังไงไม่รู้มันบอกไม่ถูกอธิบายเป็นคำพูดไม่ได้มันมีความสุขมากแล้วดนตรีกลัดแบนที่เขาดีไซน์ใหม่เนี่ยกับเด็กรุ่นใหม่ร้องอ่ะถ้าเกิดเขายังไปฝังกับดนตรีเดิมๆนะเขาก็อาจจะประหม่าและตื่นเต้นซึ่งเด็กรุ่นใหม่ร้องเพลงแบบนี้แล้วมันร้องมาชัดถ้อยชัดครับแต่เพียงแต่สงสัยอ่ะผมคุยกับศิรินทราไม่รู้หนูร้องว่าแล้วยังมาเสริมหน้าหรือหนีหน้านะ
2: เสริมครับ
5: อ๋อ
2: แล้วยังมาเสริมหน้า
6: เนื้อจริงๆมันเสริมหน้าเลย
2: ใช่เสริมครับ
6: ขอโทษนะที่เข้าใจ
2: ไม่เป็นไร
6: แค่นี้ครับ
2: ขอบคุณครับ
1: พี่สิรินทราครับ
7: ผมต้องขออนุญาตตาค่ะถ้าผมมีความสุขด้วยได้ไหมคะ
6: โอ้ได้ที่จ้าทาจ๋ามีความสุขด้วยกัน
1: แหมจ้าจ๋าใช่นะ
7: ก็มีความสุขจริงๆครับหมอนทอง
2: ขอบพระคุณครับ
7: ทุกๆช่วงของการที่หมอนทองได้ร้องเพลงถ่ายทอดให้เราฟังเนี่ยคือแม่มองตลอดเลยถึงวิธีการปล่อยเสียงซึ่งมันทำให้สว่างและตลอดระยะเวลาของการตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งจบเพลงเนี่ยมันทำให้การดูของเราเนี่ยมันเพลินมากจะดูซิว่าหมอนทองจะปล่อยคำตรงนี้ยังไงหมอนทองจะร้องยังไงหมอนทองจะสามารถที่จะใส่ลูกเอื้อนหรือใดๆเนี่ยให้มันถึงสุดๆได้ไหมซึ่งวันนี้หมอน

0: ทองทำได้ดีนะครับก็เป็นคนที่ร้องเพลงได้เก่งมากๆครับ
1: ขอบคุณครับครูครับ
2: อยากขอบคุณอย่างน้อยสองเรื่องเลยเรื่องแรกก็คือขอบคุณที่ร้องเพลงนี้อันที่สองก็คือขอบคุณที่ร้องแบบนี้ระหว่างเพลงนี้กับแบบนี้นี่ต้องย้ำในยุคสมัยนี้เพราะว่าบางครั้งเพลงเดิมแต่ร้องอีกแบบใหม่ก็ไม่ได้ผิดใดๆแต่ว่าในนามคนเกิดทันและเชื่อว่าคนที่เป็นคอลูกทุ่งแท้ๆเนี่ยชอบที่จะให้ร้องแบบนี้ลูกร้องด้วยเสียงของศิลปินแบบให้สะอาดที่สุดใกล้เคียงเสียงจริงๆมากที่สุดประดิษฐ์ประดอยได้เล็กน้อยถ้าเป็นครูก็อยากได้ยินแบบนี้วันนี้หมอนทองหรือว่าเอิร์ธดีมากๆเลยชื่นชมครับ
1: ขอบคุณครับคุณผู้สลายครับครับผมนะนี่คือผลงานของน้องหมอนทองครับมาต่อกันที่เพชรสีน้ำเงินฮะน้องอามครับใต้เงาโศกเชิญครับ
3: สะกดอารมณ์คนฟังได้อย่างไรที่ติเลยล่ะครับสำหรับหมอนทอง 4S ตัวแทนจากทีมเพชรสีแดงเข้าสู่ช่วงนี้ในโจลูกทุ่งคืนเวทีกันต่อครับคราวนี้ถึงคราวของอาร์มวุฒิพัฒน์แชมป์ออฟเดอะแชมป์ชิงช้าสวรรค์ปีที่5ตัวแทนทีมเพชรสีน้ำเงินที่หยิบเอาเพลงเศร้าชั้นครูอย่างใต้เงาโศกมาถ่ายทอดผ่านน้ำเสียงอันเข้มข้นมาร่วมส่งกำลังใจและรับชมไปพร้อมๆกันได้เลยครับอาร์มวุฒิพัฒน์เป็นศิลปินนักร้องลูกทุ่งที่โด่งดังจากการคว้าตำแหน่งแชมป์ออฟเดอะแชมป์ปีที่5จากรายการชิงช้าสวรรค์ปัจจุบันอาร์มรับงานร้องเพลงอิสระและเปิดร้านกาแฟอยู่ที่จังหวัดอุตรดิตถ์อาร์มกำลังจะมีผลงานเพลงใหม่ให้แฟนๆได้ติดตามเร็วๆนี้ครับ

0: เงินนะครับสบายสบายไม่ตื่นเต้นเท่าไหร
1: ่ตื่นเต้นมากครับ
0: ถือว่าห่างหายไปนานไหมจากเวทีชิงช้าสวรรค์มาถึงตรงนี้กี่ปีได้
1: น
0: ับ
1: ตั้งแต่รายการชิงช้าสวรรค์มาถึงปีนี้ก็เกือบจะ20ปีครับ
0: โอ้ห่างหายไปนานในช่วงที่หายไปทำอะไรอยู่บ้าง
1: ก็ตอนนี้ก็รับงานร้องเพลงอิสระครับแล้วก็เปิดร้านกาแฟด้วยครับ
0: เป็นคาเฟ่เงี้ยเหรอ
1: ใช่ครับ
0: เห็นมีช่วงหนึ่งก็ไปอยู่วงหมอลำเหรอลูก
1: เคยมีโอกาสไปขึ้นวงหมอลำอยู่ประมาณ2ปีครับ
0: ครับผมเป็นไงประสบการณ์
1: ใช้ชีวิตกับหมอลำก็คือมันแบบมันได้ประสบการณ์จากตรงนั้นมากๆนะครับเพราะว่าเราทำงานตั้งแต่ตอนเย็นจนถึงเช้าทุกวันครับ
0: มันต้องแสดงตลอดเลย
1: ใช่ครับ
0: นะคาเฟ่ล่ะ
1: อาร์มคาเฟ่เลยครับ
0: ชื่ออาร์มคาเฟ่เลยนะ
1: ชื่อตัวเองเลยครับอยู่ที่วังกะพีครับจังหวัดอุตรดิตถ์ครับ
0: นะผ่านไปก็แวะได้แล้วก็โซเชียลส่วนตัวลูกเผื่อใครไปติดตาม
1: ครับก็สามารถติดตามอาร์มได้นะครับใน Facebook TikTok IG นะครับอาร์มบุติพัฒน์ได้เลยครับ
0: ครับผม
2: ก็ถ้าจะติดตามน้องอาร์มก็ที่ร้านกาแฟ
1: ไปได้ตลอดเลยนะครับเปิด24ชั่วโมงครับ
2: อ๋อถ้าจะติดตามคุณเท่งตอนหนีออกจากบ้านติดตามได้ที่ไหน
3: โอ้ไปอยู่บ้าน
4: ตามยากครับตามยากครับ
2: อันนี้ไปทุกที
0: ่โค้ชเท่งฮะผลงานของลูกทีมฮะ
5: สมแล้วที่เป็นแชมป์นะเพราะถูกเพาะถูกบ่มถูกคุณครูทั้ง3ท่านเงี้ยตำหนิตรงนั้นตรงนี้จนขัดเกลามันจะเป็นแชมป์ขึ้นมาแต่ผมชอบอย่างนะเพลงนี้มีคนร้องกันเยอะมากเลยนะแต่อาร์มร้องเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการร้องการเอื้อนกันเอ่ยอะไรเงี้ยถ้าต้นฉบับของไพวันลูกเพชรเราก็จะชินหูกับการเดินลูกนาสิกเพลงนี้ลิเกชอบร้องมากเลยนะแต่อาร์มกำลังสร้างลายเซ็นของตัวเองดีมากพี่ชอบนะชอบการร้องอย่างเงี้ยชอบครับมากมายไก่กอง
0: ชอบเยอะซะด้วย
2: ชอบมากมายไก่กอง
0: ครับผมถามสาวๆบ้างน้องนุ๊กลูกงานผลงานของทีมเรา
6: ค่ะพี่อาร์มเก่งมากๆเลยค่ะสมกับที่เป็นแชมป์แล้วค่ะ
1: คุณครับ
0: ครับผมน้องเนยลูก
7: ภูมิใจในตัวพี่อาร์มมากค่ะแล้วก็ดีใจที่ได้อยู่สีเดียวกับพี่อาร์มด้วยคือต้องบอกว่าพี่ๆคือเป็นรุ่นครูหนูแล้วค่ะก็ทั้งพี่อาร์มก็หนูก็ติดตามแล้วก็เห็นพี่อาร์มเป็นไอดอลมาตั้งแต่เด็กค่ะส่วนพี่หมอนทองก็เป็นครูหนูตอนหนูแข่งค่ะก็เลยต้องบอกว่าพี่ๆเป็นรุ่นครูหนูแล้ว
1: ขอบคุณครับ
0: ลาโพอโนดครับ
8: แม่มันมีความสุขขอบคุณที่เอาเพลงนี้มาร้องนะมันคิดถึงอดีตอะผมเคยพูดหลายครั้งว่าเพลงลูกทุ่งเนี่ยมันเหมือนจดหมายเหตุแต่ละเพลงเนี่ยเวลาร้องขึ้นมาเราจะนึกถึงพ.ศ.นั้นที่เพลงนี้เกิดโอ้เพลงนี้ 50-60 ปีแล้วทำให้ที่บอกว่าเป็นจดหมายเหตุผมคิดถึงมากที่สุดคือคิดถึงเพื่อนรักผมสีหนุ่มเชิญยิ้มถือว่าเพลงนี้เป็นเพลงหากินของสีหนุ่มเลยภาพแบบนั้นเขาเรียกว่าความสุขนะที่อดีตเนี่ยมันย้อนกลับไปไม่ได้แล้วแต่พอเราได้ยินเพลงที่บอกเพลงลูกทุ่งมันคือจดหมายเหตุมันเป็นจดหมายเหตุอันหนึ่งที่ทำให้เราคิดถึงอดีตต้องขอบคุณคำว่าเพลงลูกทุ่งเพลงลูกทุ่งทำให้ผมมาอยู่ตรงนี้ได้เพลงลูกทุ่งทำให้ผมมาทำงานที่ Workpoint ตกร่วม20ปีแล้วนะผมอยู่ Workpoint ผมมาอยู่ตรงยิงชาสวรรค์พอเราร้องเนี่ยความคิดมันก็ล่องลอยไปแล้วที่อย่างพี่เท่งพูดไว้มันถูกต้องมากเลยความเป็นตัวตนของอามมันการร้องแบบอามโอ้ดีจังเลยสุดยอดชื่นใจขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับ
0: พี่สุรินทราครับ
9: ต้องขออนุญาตแชร์ความสุขจากพี่โน้ตด้วยค่ะเพราะว่าพี่โน้ตบอกว่ายังให้ทานมีความสุขร่วมอยู่ด้วยใช่ไหมคะ
8: ยินดีเลยครับ
9: ขอบคุณมากเสน่ห์ของความเป็นลูกทุ่งแท้เมื่อเราได้ยินได้ฟังการถ่ายทอดจากนักร้องรุ่นลูกรุ่นหลานที่ทำได้ดีมากๆก็คือมันเป็นอะไรที่มีความสุขมันอิ่มสุขยิ่งกว่าที่ทำให้บทเพลงนี้ได้ยังสืบสานต่อไปถึงรุ่นต่อไปเพราะด้วยความสวยงามของเพลงเนี่ยมันคือภาษาไทยที่มันควรจะต้องช่วยกันอนุรักษ์เอาไว้อยากจะให้ความสวยงามนี้ยังคงอยู่จากคนรุ่นใหม่ที่ได้สืบ

0: ทอดกับบทเพลงรุ่นเก่าๆแบบนี้วันนี้ทำอาร์มทำได้ดีครับ
1: ขอบคุณครับ
2: ครูครับ
3: ไปเงาโศกเป็นอีกเพลงที่ทุกครั้งที่ใครนำมาร้องก็จะอยู่ในโหมดเพลงเรียกอดีตเหมือนเรียกอดีตกลับมารายงานตัวกับความทรงจำของแต่ละคนที่ได้ฟังในวันที่เพลงนี้มันเริ่มเผยแพร่จริงๆยาวนานมากนะลูกเพลงบุคลิกการทำดนตรีในยุคนั้นอิทธิพลที่คนทำดนตรีไทยที่ทำเพลงจากใครเดิมมาสู่เพลงสากลเนี่ยก็จะรับอิทธิพลจากเพลงฝรั่งในกลุ่มเพลงแจ๊สเพลงอะไรเลยนะแล้วก็เวลามาเป็นลูกทุ่งก็ยังอยู่ในรสชาตินั้นอยู่ถ้ากลับไปฟังเนี่ยจะรู้ว่าต้นฉบับจริงๆที่ครูไพวันร้องเอาไว้นะเราจะแทบจะไม่ได้ยินเสียงกระเดื่องเสียงกลองเลยได้ยินแต่เครื่องที่อยู่ข้างบนแต่วันนี้ขอบคุณกระดัดแบนที่ผสมผสานได้ดีระหว่างการเรียบเรียงแบบเดิมแล้วก็เติมเสียงกลองเข้ามาให้เราได้ยินชัดแล้วก็ชื่นชมมากก็คือน้องอาร์มลูกถ้าอาร์มจะจำได้เลยจะรู้ว่าทุกครั้งที่อาร์มในวันที่เป็นผู้นำทีมของโรงเรียนอุตรดิตถ์เนี่ยก็จะโดนคอมเมนต์จากครูบาอาจารย์เยอะแยะมากเลยเกี่ยวกับการออกเสียงบ้างการอะไรต่างๆบ้างแต่วันนี้มาเห็นอาร์มร้องวันนี้มันเด่นมากลูกมันเหมือนหนูเรียนจบเหมือนหนูคงเข้าใจทุกอย่างที่ครูบาอาจารย์เคยบอกหนูในเส้นทางครูรู้สึกอย่างนั้นนะเพราะอาร์มร้องเพลงนี้เหมือนเป็นอย่างที่เท่งบอกเป็นตัวของตัวเองมากเอื้อนตรงไหนได้ก็เอื้อนแบบดั้งเดิมก็มีบางทีก็เป็นของตัวเองก็มีแต่มันเพราะมากเก่งมากครับ
1: ขอบคุณครับ
2: ครบทั้งสองสีเรียบร้อยนะครับอ่ะเดี๋ยวเชิญน้องหมอนทองบนเวทีเลยนะครับเชิญคณะกรรมการตัดสินครับเชิญครับโจทย์ลูกทุ่งคืนเวทีนะครับเชิญคณะกรรมการตัดสินครับกุศลาให้ใครครับแดงหรือน้ำเงินครับ
3: ให้เสมอครับ
2: เสมอครับได้ไปก่อนคนละ1เสียงนะครับผมเนี่ยหายใจคล่องเลยนะลุ้นเหมือนกันใช่ไหมท่านต่อมาครับพี่สรินทราให้ใครครับ
0: ดีทั้งสองคนเลยนะคะแต
4: ่น้าว
2: มีแต่ครับ
4: แต่ชาแต
2: ่ไม่รู้แต่อะไร
0: ให้เสมอค่ะ
2: เสมอครับโอ้โหมีลุ้นมีลุ้นใจหายกันเลยนะสองหนุ่มนะสองเสียงเท่ากันครับเสียงตัดสินครับอโนดให้ใครครับ
5: จริงๆต้องขอบคุณคนที่ร้องเพลงใต้เงาโศกนะทำให้ผมคิดถึงบรรยากาศแล้วผมก็ต้องขอบคุณเพลงรักครึ่งทางที่ทำให้ผมเข้าใจเนื้อเพลงดีที่ผมเข้าใจผิดมาโดยตลอดเพราะฟังทางวิทยุโอ้โหขอบคุณทั้งสองคนจริงๆเสมอครับ
2: เสมอฮะสามเสียงเท่ากันครับรับไปสีละ1คะแนน
1: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณสองหนุ่มด้วยนะครับเชิญประจำที่แหละครับ
6: นับเป็นการเปิดศึกที่สมน้ำสมเนื้อและยอดเยี่ยมทั้งสองฝั่งเลยนะครับและสำหรับบทสรุปการตัดสินในโจทย์ลูกทุ่งคืนเวทีกรรมการมีมติร่วมกันให้เสมอกันแบ่งแต้มกันไปฝั่งละ1คะแนนครับเข้มข้นต่อเนื่องกับโจทย์ลูกทุ่งล่องนาทีครับโดยฝั่งทีมเพชรสีน้ำเงินส่งนุกจานกร้องแชมป์ออฟเดอะแชมป์ชิงช้าสวรรค์ปีที่7มาลุ้นกันครับว่าเอกลักษณ์เสียงอันไพเราะของนุกจะพิชิตใจกรรมการได้มากแค่ไหนเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับ
2: สรุปคะแนนครับตอนนี้สีน้ำเงินครับ1คะแนนและสีแดงครับ2คะแนนโจทย์ที่2ครับโจทย์ลูกทุ่งล่องนาที
4: เรื่องราวกับ
2: ล
4: ู
2: กท
4: ุ่
2: งสายน้ำนะล่องเรือหารักก็
4: ได
2: ้นะเข้ากับโจทย์เลย
4: ตั้งเกได้ไหม
2: ไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มตั้งเก
4: ได้ฮะเกี่ยวกับน้ำเนี่ย
2: ได้ได้สีน้ำเงินฮะพี่เท่งส่งใครฮะโจทย์นี
4: ้นุกจานกร้องครับ
2: ในบทเพลง
4: สายน้ำไม่ไหลกลับ
7: โอ้แสดงว่าใครไปกั้นไว้แล้วล่ะย้อนกลับตีกลับไม่เลยกลับ
4: อย่าไปยุ่งเขา
2: เอาสีเราดีกว่าสีแดงส่งอะไรฮะ
7: เอออย่างนี้เราต้องส่งอะไรที่มาควบคุมให้แบบเต็มๆเลยนะ
2: ครับ
7: น้องเต้นฮะ
2: ในบทเพลง
7: น้องเต้นรอรักริมทะเลครับ
5: ที่มันคุม
7: ทะเลเลย
5: หมายถึงเต้น
7: เต้นฮะมาคุมเลยทั้งหมดเลย
5: มุกนี่ลึกซึ้งมาก
2: อ่ะเราจะเริ่มกันที่สีน้ำเงินฮะน้องนุกครับสายน้ำไม่ไหลกลับเชิญครับ
6: นุกจากนกร้องหนึ่งในนักร้องนำระ

ับตำนานของวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนจ่านกร้องจังหวัดพิษณุโลกผู้สร้างชื่อเสียงจากการพาโรงเรียนคว้าตำแหน่งแชมป์ออฟเดอะแชมป์รายการชิงช้าสวรรค์ปีที่7ได้สำเร็จอย่างยิ่งใหญ่นุกมีน้ำเสียงหวานใสทรงพลังมีความสามารถในการขับร้องเพลงลูกทุ่งแท้ได้อย่างยอดเยี่ยมรวมถึงทักษะเอนเตอร์เทนในการโชว์ลูกคอที่เป็นเอกลักษณ์หลังจากจบการศึกษานุกได้ห่างหายจากหน้าจอทีวีไปช่วงหนึ่งโดยเธอได้เดินทางไปใช้ชีวิตและศึกษาต่อที่ประเทศออสเตรเลียปัจจุบันนุกกลับมารับงานร้องเพลงอีกครั้งและมีแฟนคลับติดตามอย่างต่อเนื่อง

0: น้องนุ๊กนะครับ
1: มะรุมเป็นพืชยืนต้นที่นิยมเอามาทำเป็นยารักษาโรคและอาหารตั้งแต่ยอดใบและฝักหลายประเทศนิยมกินเป็นอาหารและยารักษาโรคมายาวนานจากการวิจัยพบว่านอกเหนือจากให้คุณค่าทางอาหารแล้วมะรุมยังมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษาโรคต่างๆได้มากมายและเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีแก้การบวมตามร่างกายอาการปวดและเจ็บตามกระดูกอาการเลือดออกตามไรฟันเรื้อรังและรักษาไขข้ออักเสบรวมทั้งป้องกันอาการติดเชื้อต่างๆปัจจุบันมีการสกัดสารต่างๆจากมะรุมมาบรรจุแคปซูลบำรุงร่างกายและรักษาโรคเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วยมะรุมเป็นพืชยืนต้นที่นิยมเอามาทำเป็นยารักษาโรคและอาหารตั้งแต่ยอดใบและฝักมะรุมยังมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษาโรคต่างๆได้มากมายและเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีแก้การบวมตามร่างกายอาการปวดและเจ็บตามกระดูกอาการเลือดออกตามไรฟันเรื้อรังและรักษาไขข้ออักเสบรวมทั้งป้องกันอาการติดเชื้อต่างๆปัจจุบันมีการสกัดสารต่างๆจากมะรุมมาบรรจุแคปซูลบำรุงร่างกายและรักษาโรคเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วยออร่าสาหร่ายสไปรูลินาสกัดมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดและป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วน
2: น้องนุ๊กนะฮะตัวแทนจากเพชรสีน้ำเงินนะครับเป็นไงบ้างลูกตื่นเต้นไหม
3: ตื่นเต้นมากเลยค่ะ เพราะว่าไม่ได้ร้องเพลงอะไรแบบนี้มา10กว่าปีแล้ว
2: สิบกว่าปีแล้ว
3: หลังจากที่จบชิงช้าสวรรค์ก็คือไม่ได้ไปประกวดอะไรเลย
2: ก็เลยห่างหายไปเลยลูกแล้วช่วงนั้นไปทำอะไรบ้างในช่วงว่างๆที่เราห่างจากเวทีชิงช้าสวรรค์
3: ก็เรียนค่ะแล้วพอเรียนจบก็ไปทำงานที่ต่างประเทศค่ะตอนนี้ก็ยังอยู่ที่ต่างประเทศอยู่ออสเตรเลีย
2: ออสเตรเลียนะฮะก็เรียนอยู่ด้วยใช่ไหมลูก
3: ใช่ค่ะ
2: เรียนทางด้านไหนครับ
3: ตอนนี้เรียนต่อปโทค่ะจิตวิทยาค่ะ
2: อ๋อทำไมถึงเลือกเรียนจิตวิทยาลูก
3: คือแม่หนูเสียไปแล้วนะคะแล้วก็ตอนที่เขาป่วยเนี่ยเขาก็จะซึมอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็อยากรู้ว่า mental health
2: สาเหตุ
3: ของผู้สูงอายุเนี่ยเขาควรจะศึกษาควรจะมีการแก้ไขยังไงอะไรแบบนี้ค่ะ
2: วิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เขาสามารถอยู่กับปัจจุบัน
3: ก็คือจะช่วยเขาได้อย่างไรบ้างอะไรแบบนี้ค่ะ
2: เอาฝากไว้เผื่อใครที่คิดถึงหนูจะได้ไปติดตามกันได้ช่องทางติดต่อ
3: ก็ตอนนี้เล่นโซเชียลเล่น TikTok นะคะชื่อว่านุ๊กจ่าจ้าค่ะถ้าเกิดใครยังจำกันได้ก็ไปติดตามกันนะคะ
2: ใช้ชื่อนี้เลย
3: ใช
2: ่
3: ค่ะ
2: นุ๊กจ่าจ้า
3: เหมือนนุ๊กจ่านกร้องแต่นุ๊กจ่าจ้า
2: อ๋อนุ๊กจ่าจ้านะครับฝากไว้ด้วยนะโค้ชพี่เท่งครับผลงานของลูกทีมคนนี้ฮะ
4: คือถ้าผมมีธุระจะต้องไปทำอะไรบางอย่างในระหว่างที่น้องนุ๊กร้องเพลงผมจะไม่ทำเป็นอันขาดเลยนั่นคือการสะกดอยู่การเอื้อนเอ่ยร้องเพลงได้ละมุนมากละเมียดละไมจนผมต้องฟังแบบละม่อม
5: ต่อมา
4: และเพลงนี้เราฟังดีมันสงสารนุ๊กสามารถทำให้ผู้ฟังอยู่ในภวังค์ได้เหมาะมากชอบมากกับเพลงนี้ครับ
3: ขอบคุณค่ะ
2: ครับผมถามพี่ๆน้องๆบ้างน้องอาม
6: ครับผมสำหรับน้องนุ๊กนะครับนุ๊กก็ยังเป็นนุ๊กอยู่ดีครับต่อให้น้องไม่ได้ร้องเป็น10 20ปีวันนี้มาเราก็ยังแบบคงความเป็นมาตรฐานของน้องนุ๊กจานุกร้องครับซึ่งเราก็ชื่นชมน้องมาตั้งแต่ประกวดชิงช้าสวรรค์แล้วแล้ววันนี้มาตรฐานก็ยังเหมือนเดิมครับ
7: ขอบคุณค่ะ
2: ครับผมน้องเนยจ้ะ
8: ค่ะก็เสียงพี่นุ๊กเป็นคนที่มีเสียงแบบเอกลักษณ์มากๆเลยค่ะหนูรู้สึกว่าเวลาที่ได้ฟังแล้วก็รู้สึก สบายใจค่ะแล้วก็เป็นกำลังใจให้พี่นุกตลอดเลยค่ะแล้วก็นั่งชมกันกับพี่อาร์มค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
2: ครับผมอโนทครับ
9: ไม่รู้ใครฟังแล้วอารมณ์เป็นยังไงแต่ผมฟังแล้วผมจะร้องไห้คิดถึงแม่แม่ผมเป็นนางเอกลิเกแม่ผมเป็นน้องสาวคนเล็กของอาจารย์น้องหวนแกร้องเพลงนี้บ่อยเวลาแกอยู่บ้านแกเปิดวิทยุทรานซิสเตอร์กินยาอมโบตันที่เป็นแผงใช้หักเราดูดบุหรี่เก็ดทองแล้วก็ร้องเพลงนี้แกร้องบ่อยมากแล้วหนูร้องทำให้หนูมีคุณค่ากับตัวเองมากหนูเหมือนเป็นสะพานเชื่อมระหว่างวัยให้กับคนรุ่นใหม่ได้รู้ว่าเพลงรุ่นก่อนของแม่วงจันทร์ไพโรจน์ต้นฉบับเนี่ยโอ้โห50-60ปีฟังแล้วมันมีแต่ความสุขแล้วก็เพราะเพลงนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผมได้เขียนเพลงเขียวเกี่ยวใจน้ำตามันถึงจะไหลออกมาไงคิดถึงแม่ด้วยแม่ผมเสียชีวิตไปก็โอ้หลายปีตอนนั้นผมอายุ25แม่ผม45ทำให้คิดถึงแม่ขอบคุณที่หนูเอาเพลงนี้มาร้องนะลูกนะขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะ
2: พี่สุรินทร์ครับ
10: เป็นเพลงที่ชอบมากๆเพลงของแม่วงจันทร์ไพโรจน์ศิลปินแห่งชาติอีกท่านหนึ่งนะคะซึ่งบทเพลงในรูปแบบของแม่วงจันทร์ก็จะเป็นลักษณะหวานๆพอมีการถ่ายทอดโดยนุกเนี่ยด้วยรูปแบบของเพลงมันทำให้เห็นความเก๋อีกแบบหนึ่งของการถ่ายทอดบทเพลงนี้ในความเป็นคนรุ่นใหม่ผนวกกับดนตรีที่ผสมผสานให้เกิดความแข็งแรงมากขึ้นนะคะมันทำให้เราได้เห็นอีกภาพลักษณ์หนึ่งของบทเพลงนี้ค่ะสายน้ำไม่ไหลกลับที่นุกถ่ายทอดออกมาแล้วเราตามไปตลอดเลยแล้วก็ได้เห็นอีกแง่มุมหนึ่งของการถ่ายทอดบทเพลงนี้ในรูปแบบที่นุกทำในวันนี้มันเป็นความเก๋มากๆจริงๆขอชื่นชมค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
2: ครูครับ
11: วันนี้ครูฟังน้องนุกร้องเพลงมีความรู้สึกว่าหนูร้องได้ทั้งสองแบบในเพลงเดียวกันตอนเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นสัญญาณของลูกกรุงนะในความรู้สึกของครูแต่ยิ่งร้องไปครูก็ได้ยินลูกเอื้อนของหนูลูกคอของหนูมันเป็นลูกทุ่งมันก็เลยกลายเป็นเหมือนว่าครูกำลังนั่งฟังแม่วงจันทร์ไพโรจน์ในสมัยที่ท่านเป็นสาวร้องเพลงให้ครูฟังอยู่ซึ่งครูไม่ทันตอนท่านเป็นสาวนะครูมารู้จักคุณแม่ในช่วงที่มาอยู่ในวงการเพลงซึ่งท่านก็อายุมากแล้วแล้วก็คนจะรู้จักแม่วงจันทร์ไพโรจน์ไม่ได้รู้จักจากเพลงนี้นะแต่จะรู้จักตามโรงเรียนในเพลงแม่พิมพ์ของชาตินะครับวันนี้ต้องชื่นชมนุกที่ร้องได้เป็นตัวเองมากลูกสร้างยี่ห้อตัวเองใหม่ว่าจะร้องเพลงไหนก็ตามถ้าเป็นชื่อนี้เขาจะร้องแบบนี้แหละเพราะดีครับเก่งครับ
0: ขอบคุณค่ะ
9: เดนสักนิดต้องขอบคุณเทปนี้จริงๆอ่ะ
2: ครับ
9: ลิ้นชักแห่งความรู้สึกที่ผมใส่ไว้พอใครร้องเพลงไหนมาผมจะดึงความรู้สึกนั้นออกมาดีจังเทปนี
2: ้มาต่อกันที่เพชรสีแดงกันบ้างครับหนองเต็นนะรอรักริมทะเลเชิญครับ
12: ถ่ายทอดท่วงทำนองได้อย่างสุดความสามารถจริงๆครับสำหรับนุกจานกร้องกลับมาดื่มด่ำกับบทเพลงอันไพเราะกันต่อในโจลูกทุ่งล่องนาทีครับคราวนี้เป็นตาของเต็นท์พิชยาแชมป์ออฟเดอะแชมป์ชิงช้าสวรรค์ปีที่6ตัวแทนจากทีมเพชรสีแดงถ้าพร้อมแล้วมาติดตามโชว์นี้ไปพร้อมกันเลยครับเต็นท์พิชยาแม่ทัพนักร้องนำผู้ที่พาดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนเทพมิตรศึกษาฝ่าฟันจนสามารถคว้าตำแหน่งแชมป์ออฟเดอะแชมป์ชิงช้าสวรรค์ปีที่6ได้สำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ปัจจุบันเธอผันตัวมาทำงานเบื้องหลังอย่างเต็มตัวโดยทำหน้าที่เป็นครูสอนร้องเพลงและผู้ประพันธ์ดีไซน์ท่อนเสริมบทเพลงให้กับโรงเรียนต่างๆเต็นยังมีผลงานเพลงออกมาให้ติดตามอาทิเช่นปลายแหลมแรมรอได้ผัวตัวแม่และผลงานเพลงล่าสุดที่รับรางวัลชนะเลิศเพชรในเพลงจากกรมศิลปากรสาขานักร้องลูกทุ่งหญิงในบทเพลงคนไทยหัวใจลูกทุ่งและพอเสียงเพลงก็ทำให้เต็นได้รับทุนการศึกษาจนถึงระดับปริญญาเอกนักศึกษาทุน KBU Band มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

0: น้องเต้นนะครับตัวแทนจากเพชรสีแดงนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสด
0: ี
1: ค่ะ
0: อ้าวหลายคนก็จะห่างหายไปนานเกือบ10ปีบ้าง7ปีบ้างหนูนี่ประมาณกี่ปีจนมาถึงวันนี้จากชิงช้าสวรรค
1: ์ถ้าเป็นเวทีประกวดเพลงลูกทุ่งก
0: ็
1: ห่างหายไปหลายปีเลยค่ะประมาณ 5-6 ปีค่ะ
0: นะเห็นบอกไปประกวดนางงามเหรอลูก
1: อ๋อเพิ่งตอนนี้ดำรงตำแหน่งอยู่ค่ะเขินจังเลยค่ะ
0: เขาเรียกมิสอะไรนะมันมีมิสหลายมิสใช่ไหมลูก
1: เป็นมิสขี้เมา2026ค่ะ
0: แต่ว่าคนได้ตำแหน่งนี่ไม่ใช่หมายถึงคนขี้เมาใช่ไหม
1: ก็มีเมาบ้างค่ะ
0: เอาเหรอ
1: ใช่ค่ะจริงๆแล้วเป็นเวทีประกวดนางงามของพี่เอมตามใจตุ๊ดค่ะเป
0: ็
1: นเวทีประกวดความสามารถแล้วก็ประกวดนางงามด้วยประกวดเป็นทางอินฟลูเอนเซอร์

0: แล้วก็ยังมีเพลงที่เราเป็นนักแต่งเพลงด้วยเหรอลูก
1: คือหลังจากจบรายการไปค่ะเต็งก็เดินสายประกวดแล้วก็ยังอยู่ในแวดวงของวงการเพลงลูกทุ่งมีทำเพลงค่ะเป็นปัจจุบันก็เป็นศิลปินอิสระแล้วก็มีอาชีพเป็นอาจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัยนะคะก็สอนวิชาขับร้องแล้วก็ได้มีโอกาสผันตัวเองมาเป็น vocal coach หรือว่าแบบช่วยดูแลน้องๆที่มาแข่งรายการชิงช้าสวรรค์ในรุ่นนี้ค่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็แต่งเพลงด้วยค่ะ
0: เล่นโซเชียลไหมลูกไปติดตามเบิกแฟนๆคิดถึงช่องทางไหนบ้างคะ
1: ติดตามได้นะคะเต็นท์พิชยานะคะในทุกแพลตฟอร์มออนไลน์เลยนะคะ
0: ครับผมนะฮะโค้ชหน่งฮะผลงานของลูกทีมครับ
2: เขาเอามาครบทุกอย่างเลยทั้งความสวยลีลาการร้องเสียง
3: ความมุ่งความเมาด้วยมาครบจริง
0: นั่นตำแหน่งเขา
2: ครบฟังแล้วแบบว่า
0: ครับ
2: เอ้ยต้องฟังอีกอ่ะร้องเพลงแบบเขาใส่อารมณ์แบบรีตาเหมือนเราฟังแม่พุ่มพวงอย่างเงี้ยฟังพี่ทานะฟังแคทริยาคือเขาแบบเขาเต็มอ่ะเขาคือปล่อยเต็มชื่นชมครับ
0: ครับผมร้องทองลูก
4: สุดยอดมากเลยครับดีใจกับทีมของเรามากครับเพราะว่าพี่เต็นเป็นลายเซ็นของพี่เต็นจริงๆเพราะว่าร้องมาผมขนลุกตัวท่อนเลยครับร้องดีมากชอบมากๆเลยครับสุดยอดเลยครับ
0: ครับแตงโมลูก
5: ค่ะก็ชอบมากค่ะพี่เต็นร้องพอมากค่ะพี่เต็นก็คือพี่เต็นนะคะก็ภูมิใจค่ะ
0: ครับผมอโนดครับ
6: เต็นเป็นคนที่ร้องเพลงได้สะอาดสะอาดในที่นี้คือฟังแล้วมันฟังสบายใจอ่ะเพลิดเพลินแบบไม่อยากให้จบอ่ะมันสะอาดสะอ้านมากกับเพลงนี้ทุกเพลงที่ร้องมามันนึกถึงอดีตหมดเลยผมก็นึกถึงอดีตเต้นร้องเพลงนี้ผมนึกถึงอีเคลือบเกาะยอ
3: ใครกะ
6: ไม่รู้ไปคิดถึงมันทำไม
3: มีอะไรเขาบอก
6: จำไม่ได้ว่ามีหรือเปล่าเพราะเมา
0: แต่ว่านึกถึงใช่ไหมฮะ
6: แต่หน้ามันเหมือนจิ้งจกเลยนะมีไฟตรงนี้อีเคลือบ
2: มอง
6: คร
2: ับพูดจะเห็นภาพหมดเลย
3: ขนาดหน้าเหมือนจิ้งจกแกก็ไม่เบนเนาะ
6: โอ้โหเป็นโจ๊กนี่เกเลือกได้อะเท่คือมันมีแต่ความไพเราะหมดเลยที่ฟังมาเนี่ยมันดีจังจบ
0: ดีจังแล้วนะฮะ
6: ก็ดีจังแล้ว
0: คือจบแล้ว
3: จบเหรอไอ้ห้วย
6: ครับผม
2: ก็ดีจังเลย
6: ครับผมก็มันดีมากแล้ว
0: ครับพี่สิรินทราครับ
7: เป็นเพลงอีกเพลงหนึ่งที่ชอบมากๆในตอนที่พี่พึ่งร้องในปีนั้นซึ่งหลังจากเกิดเหตุพายุเกก็เพลงนี้ก็ออกมาด้วยภาษาด้วยทํานองมันสวยมากแล้วพี่พึ่งร้องได้เฉียบมากๆพอฟังเต้นร้องเนี่ยคือบอกได้เลยว่าคือสุดมากๆจริงๆเพลงนี้เป็นเพลงที่ร้องยากมากแต่เต้นร้องให้ดูเหมือนแบบสมกับเป็นโค้ชจริงๆเลยร้องสบายมากช่วงเสียงสูงกับเสียงต่ำที่มันจะต้องมีการผันแล้วมันการเชื่อมต่อกันเนี่ยมันเป็นช่วงที่ถ้าหากว่าไม่มีความแข็งแรงของเสียงจริงๆแล้วอ่ะมันทำได้ไม่เนียนขนาดนี้แต่เต้นทำได้สุดยอดจริงๆสมกับเป็นครูบาอาจารย์สมกับการที่วันนี้สิรินทราได้มานั่งฟังครูบาอาจารย์รุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นน้องที่ได้มาถ่ายทอดบทเพลงให้เราได้ฟังอย่างเต็มอิ่มจริงๆกับเพลงนี้ต้องชื่นชมมากๆเก่งมากค่ะเต้น
0: ถูกครับ
8: เพลงนี้เป็นเพลงที่ร้องยากนะครับแล้วก็ปกติเพลงลูกทุ่งมันจะมีเพลงอยู่ประเภทหนึ่งทั้งในนามคนแต่งและคนร้องคือเพลงรักผูกสถานที่ก็จะมีชื่อเพลงแล้วก็ตามด้วยชื่อสถานที่แต่กับเพลงนี้ไม่มีชื่อสถานที่แต่ถ้าฟังดีๆจะมีชื่อสถานอากาศคือเราพูดถึงพายุเกแล้วก็สูญเสียไปกับพายุเกนี่เยอะมากเพราะฉะนั้นในวันนั้นที่ครูก้องกาญจน์กำแหงแต่งให้พุ่มพวงดวงจันทร์ร้องเพลงนี้จึงเหมือนเป็นการเล่าความรู้สึกแทนคนไทยหลายๆคนทั้งคนที่เจอสถานการณ์แล้วก็คนที่รับรู้สถานการณ์วันนี้เต้นเก่งมากลูกเพราะเพลงนี้เป็นเพลงที่ร้องยากด้วยทำนองของครูก้องก็ส่วนหนึ่งแล้วก็รายละเอียดมันเยอะแต่เต้นก็วันนี้เป็นครูบาอาจารย์และครูเนี่ยแอบดีใจในนามที่เป็นกรรมการชิงช้าสวรรค์นะลูกก็ชื่นชมนะลูกนี่คือการส่งผ่านหรือว่าการต่อยอดในอีกวิธีหนึ่งให้กันและกันได้อย่างงดงามวันนี้เก่งมากครับ
0: ขอบคุณคณะกรรมการนะครับเชิญน้องนุ๊กจ้ะบนเวทีครับเชิญคณะกรรมการตัดสินครับเชิญครับโจทย์ลูกทุ่งล่องนาทีนะครับเชิญคณะกรรมการครับอโนดให้ใครครับแดงหรือน้ำเงิน

0: ไม่มีเสมอ
1: ไม่มีฮะ
0: ไม่ได
1: ้ต้อง
0: เสมอครับ
1: เสมอครับได้ไปก่อนคนละ1เสียงนะครับท่านต่อมาครับพี่สรินทาให้ใครครับ
2: ให้เสมอค่ะ
1: เสมอครับ2เสียงเท่ากันนะครับเอาละครับเสียงตัดสินครับคุณครูสลาให้ใครครับ
3: เสมอครับ
1: เสมอฮะ3เสียงเท่ากันก็รับไปสีละ1คะแนน
4: คือเป็นอีกคู่ครับที่ขับเคี่ยวอารมณ์กันอย่างดูเดือดและผลคะแนนในโจลูกทุ่งล่องนาทีคณะกรรมการลงความเห็นร่วมกันให้เสมอกันแบ่งไปอีกฝั่งละ1คะแนนครับก้าวเข้าสู่ศึกชี้ขาดประจำสัปดาห์ในโจลูกทุ่งวิถีไทยครับประเดิมเวทีโชว์แรกด้วยสาวน้อยพลังเสียงสดใสจากทีมเพชรสีแดงแตงโมกฤษกรแชมป์ชิงช้าสวรรค์2024มาชมกันครับว่าเพลงนี้ของเธอจะพาทีมคว้าแชมป์ได้หรือไม่รับชมได้เลยครับ
1: สรุปคะแนนครับตอนนี้สีน้ำเงินมี2คะแนนและสีแดง3คะแนนยังนำอยู่นะในโจทย์เพลงถือว่าเสมอๆมันได้ช่วงเกมไป1คะแนนนะอ่ะมาโจทย์นี้ฮะโจทย์ลูกทุ่งวิถีไทยครับจะพูดถึงบทเพลงที่นำวิถีชีวิตของคนไทยเป็นวัฒนธรรมประเพณีความเป็นอยู่ภูมิปัญญาอยู่ในเพลงได้หมดเลย
5: รอยไถแปร
0: ได้ได้
1: ได้ได้ได้ก็เกี่ยวกับเรื่องของการทำนาอ่ะสีน้ำเงินครับโค้ดเท่งครับส่งใครฮะ
6: น้องเนยครับณัฐธิดาครับผม
1: ในบทเพลง
6: สาว AM
1: อ่ะสีแดงส่งใครฮะ
7: น้องแตงโมฮะ
1: ร้องเพลง
7: งิ้วต่องต้อนอ้อนผู้บ่าวครับ
1: ครับผมงานน้องแตงโมนะงั้นเราจะเริ่มกันที่สีแดงครับน้องแตงโมในบทเพลงงิ้วต่องต้อนอ้อนผู้บ่าวเชิญครับ
4: แตงโมกฤษกรนักร้องลูกทุ่งเยาวชนหญิงเสียงมีมนต์ขลังผู้เป็นแม่ทัพนักร้องนำโรงเรียนสังขะจังหวัดสุรินทร์คว้าตำแหน่งแชมป์รายการชิงช้าสวรรค์2024หลังจากจบการประกวดแตงโมได้เดินหน้าออกผลงานเพลงในฐานะศิลปินรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่องโดยมีเพลงฮิตที่แฟนๆรู้จักดีอาทิเช่นฮักสาวอีสานใต้และเพลงพบปัจจุบันแตงโมได้รับการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในฐานะนางเอกหมอลำดาวรุ่งคนใหม่ของคณะหมอลำชื่อดังระดับประเทศอย่างหมอลำอีสานนครศรีนคร

0: น้องแตงโมนะครับตัวแทนจากเพชรสีแดงนะครับทำไมเลือกเพลงนี้ลูก
1: ค่ะก็เป็นเพลงของแม่บรรเย็นค่ะก็ถือว่าเป็นเพลงที่หนูอยากร้องค่ะก็เป็นเพลงที่หนูไม่เคยร้องด้วยค่ะก็ได้นำมาร้องครั้งแรกค่ะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ได้ร้องด้วยค่ะก็ถือว่าเอามาเผยแพร่ค่ะ
0: ครับผมนะนี่ก็เป็นแชมป์ปีไหนลูกปี
1: 2024ค่ะ
0: เขินนะลูกเขินเหรอ
1: เข
0: ิน
1: ค่ะ
0: พี่ๆเขาก็ทำไว้ดีใช่ไหมลูกกดดันไหมเรามาร้องเป็นคู่หลังๆเนี่ย
1: กดดันอยู่ค่ะเพราะว่าพี่ๆเขาทำมาดีมากเลยค่ะทุกๆคนเลย
0: นะ
1: เ
0: ต้นด้วยใช่ไหมเห็นเลยนะเขารู้สึกเขินๆในอาอยู่มีคนชวนไปเข้าคณะหมอลงหมอลำไหมลูกมีไหม
1: ค่ะช่วงนี้ก็กำลังจะเข้าอีสานนครศรีค่ะไปฝึกไปเก็บประสบการณ์ค่ะ
0: ได้ฝึกฝนอยู่นะแต่ป
1: ั
0: จจุบันก็เรียนอยู่ชั้นไหนแล้วลูก
1: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5แล้วค
0: ่
1: ะ
0: ม.5นะครับผมแล้วก็เผื่อใครจะไปติดตามน้องแตงโมช่องทางไหนได้บ้างคะ
1: สามารถติดตามหนูได้ทางช่องทางเพจของคุณแม่ค่ะชื่อว่าน้องแตงโมกฤตกรกับแม่ฝนค่ะ
0: นะเพจนี้นะ
1: ใช่ค่ะ
0: ไปตามกันได้ครับโค้ชโหน่งครับ
2: ก่อนอื่นผมต้องขอชื่นชมก่อนนะว่าเพลงยากนะของแม่บรรเย็นเนี่ยน้อยครั้งที่จะมีแบบนักร้องที่จะไปร้องกันเพราะร้องยากจะมาเอื้อนแบบคุณแม่จะมาแบบคุณแม่ก็ไม่เหมือนอะแต่ก็ร้องเป็นตัวของตัวเองนะแตงโมนะเพลงยากแล้วมาโดนดนตรีแบบใหม่แล้วก็ยากด้วยมันจะเข้ามันจะสวมมันจะแบบเอ้ยเขาความสามารถเขาครบนะเขาก็มาเต็มอะเขาฝีมือเก่งผมว่าเก่งมากๆเก่งมากเลยนี่สองนิ้วขออีกสองนิ้วด้วยไม่พอจริงจะยกให้ลูกทีมอีกสองนิ้ว
0: ขอหน่อย
1: ขอได้ไหมคะ
2: ขอคุณเท่ง
3: ไม่ขอให้ฮะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: เยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริง
2: ๆเยี่ยมจริงๆเก่งจริง
0: ครับผมฮะพี่ๆบ้างพี่หนอนทอง
4: เก่งมากครับว่าร้องเป็นตัวเองแล้วก็ลำเขินๆน่ารักน่ารักครับชอบครับชอบเก่งมากเลยครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ครับผมพี่เต้นครับ
5: แตงโมร้องเพลงเพราะมากค่ะแล้วก็ชอบฟังทุกเพลงที่น้องร้องเลยวันนี้ก็ดีใจที่ได้ฟังแตงโมร้องโดยเฉพาะเป็นเพลงภาษาบ้านเกิดด้วยก็สุดยอดมากเลยค่ะก็ขอให้เส้นทางบนเวทีหมอลำประสบความสำเร็จนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ครับผมอนุทครับ
2: นึกถึงใคร

0: ไว
1: ้นึกถึง
0: ใครอ่ะมีเหรอ
1: นึกถึงฝรั่งหัวใจไทยคริสตี้กิฟสันที่เขามาคู่กับโจนัสผมเป็นพิธีกรทัวร์คอนเสิร์ตทั่วประเทศคริสตี้กับโจนัสไปด้วยฝรั่งร้องเพลงนี้คิดดูดิคนเป็นพันเป็นหมื่นต้องทึ่งให้กับเขาเพลงที่มันร้องยากแต่หนูแตงโมหนูเป็นคนที่มีเสน่ห์นะลูกหนูเป็นคนที่มีเสน่ห์เหมาะกับการเป็นนักร้องด้วยไม่ใช่หน้าฟังอย่างเดียวมันหน้ามองด้วยหนูมีเสียงเป็นทุนมีรูปเป็นทรัพย์อนาคตข้างหน้าสดใสแน่นอนรวยจังผม
2: จบไม่ดีจังก็รวยจังนะ
1: ไม่นึกถึงเกาเหลาไงไม่รู้เขาจะอุ่นให้หรือเปล่า
2: สิรินทา
1: สิรินทาซื้อมาให้เลยบอกให้แม่บ้านไปเก็บไว้ก่อน
2: ครับผมพี่สิรินทาครับ
3: ค่ะสวัสดีลูก
4: สวัสดีค่ะ
5: ชอบเสียงหนูมากเลย
4: ขอบคุณค่ะ
5: หนูเป็นคนที่มีเสียงที่มีเสน่ห์มากๆหางเสียงแก้วเสียงความแข็งแรงของเสียงก้อนเนื้อเสียงคือสามารถจะทำอะไรได้เยอะแยะมากมายในการร้องเพลงที่สามารถจะถ่ายทอดในรูปแบบไหนก็ได้บทเพลงนี้ต้องชื่นชมเรื่องของการเข้าดนตรีคือถ้าสมาธิไม่ดีการจะร้องเพลงนี้ด้วยดนตรีในรูปแบบที่ arrange ใหม่เนี่ยยากมากนั่นหมายถึงว่าสิ่งที่เห็นในความโดดเด่นของตัวแตงโมอย่างคือความมีสมาธิที่ดีความตั้งใจเสียงที่เพราะแล้วก็วิธีการที่เก่งมากๆในวันนี้ที่ได้เห็นชื่นชมค่ะ
4: ขอบคุณค่ะ
2: ถูกครับ
4: สวัสดีค่ะ
6: น้องแตงโมนี่เป็นแชมป์ชิงแชมป์สวรรค์ที่คนรักเสียงมากที่สุดคนหนึ่งแล้วก็เป็นเหตุผลที่ทำให้โรงเรียนน้องใหม่อย่างสังขะมาปุ๊บได้แชมป์ปั๊บอ่ะเป็นเรื่องที่เป็นปรากฏการณ์สมควรซึ่งพลังส่วนหนึ่งก็มาจากเสียงของแตงโมลูกทั้งร้องเก่งทั้งเสียงเพราะยี่ห้อเสียงนี้ร้องเพลงเดียวกันคนยังเลือกที่จะฟังเวอร์ชันของแตงโมนั่นคือสิ่งยืนยันนะลูกแต่วันนี้มาเจอนิ้วตองต้อนเวอร์ชัน2026ไม่น่าจะเป็นนิ้วตองต้อนอ้อนผู้บ่าวธรรมดาโดยดนตรีมาทางดุทางร็อกมากๆแต่มันก็เท่ดีลูกบางทีหน้าเวทียุคนี้ก็ชอบฟังแบบนี้แหละแล้วก็คนร้องก็ต้องจัดการกับมันเอามันให้อยู่ซึ่งวันนี้ถ้าได้มองด้านเทคนิคน่าพอใจนะการสวมเข้าในแต่ละห้องการเก็บรายละเอียดโดยรวมวันนี้ก็ถือว่าเก่งครับสู้กับดนตรีสมัยใหม่ได้ครับ
4: ขอบคุณค่ะ
2: ครับผมนี่คือผลงานของน้องแตงโมครับมาต่อกันที่เพชรสีน้ำเงินฮะน้องเนยครับสาว AM เชิญครับ
7: โชว์ลีลาและศาสตร์เสน่ห์ลูกทุ่งอีสานออกมาได้ตราตรึงใจจริงๆครับสำหรับแตงโมเดินทางมาถึงโชว์สุดท้ายประจำสัปดาห์นี้ครับถึงเวลาของเนยแชมป์ชิงช้าสวรรค์2026จากทีมเพชรสีน้ำเงินไปร่วมรับชมโชว์นี้พร้อมๆกันเลยครับเนยณัฐธิดานักร้องลูกทุ่งเยาวชนหญิงเจ้าของตำแหน่งแชมป์รายการชิงช้าสวรรค์2026โรงเรียนลมเก่าพิทยาคมจังหวัดเพชรบูรณ์โดยเธอได้รับการยกย่องจากแฟนรายการว่าเป็นสาวน้อยร้อยเวทีเลือดนักสู้เนยเคยผ่านความผิดหวังและย้ายสถานศึกษาในการเป็นตัวแทนประกวดบนเวทีชิงช้าสวรรค์ถึง4ครั้งจนย้ายมาร่วมทัพกับโรงเรียนร่มเก่าพิทยาคมและทิ้งทวนการประกวดครั้งสุดท้ายในระดับมัธยมได้อย่างสวยงามปัจจุบันเนยได้รับทุนความสามารถพิเศษด้านศิลปวัฒนธรรมเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาการสร้างสรรค์คอนเทนต์ดิจิตอลวิทยาลัยนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต

0: น้องเนยนะครับตัวแทนจากเพชรสีน้ำเงินสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่ก็เป็นแชมป์ชิงช้าสวรรค์มันมาเลยลูก
1: ล่าสุดเลย
0: ล่าสุดเลยนะเป็นไงลูกพอหลังจากเราได้แชมป์ไป
1: ก็ได้โอกาสมากขึ้นค่ะได้ทำงานแล้วก็ได้หาเงินเป็นทุนการศึกษาแล้วก็ที่สำคัญคือหนูได้เรียนต่อได้ทุน 100% ค่ะที่มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะก็เป็นประตูบานสำคัญที่ทำให้ได้มีชีวิตที่ดีขึ้นมากๆเลยค
0: ่
1: ะ
0: โอ้โหขอบคุณทางรายการนะที่มีรายการดีๆแบบนี้ให้น้องๆได้มาแสดงความสามารถกันนะครับแล้วก็มีแฟนคลับมี FC ตัวลูก
1: โอ้ก็ต้องเรียกว่ามีพี่ๆเอ็นดูเยอะขึ้นมากๆเลยค่ะเวลาไปไหนก็จะมีพี่ๆคอยไปซัพพอร์ตคอยไปให้กำลังใจตามงาน
0: เนี่ยให้เขาตั้งชื่อให้หนูด้วยเขาเรียกหนูว่าอะไรลูก
1: เขาเรียกหนูว่าหมูเนยค่ะ
0: หมูเนยเคยได้ยินแต่หมีเนย ทำไมเป็นหมูเนยเพราะว่าอะไรลูก
1: เพราะว่าเป็นช่วงที่หมีเนยฮิตด้วยค่ะแต่ว่าเขาก็ไม่อยากให้หนูเป็นหมีเพราะหนูกินเก่งด้วย
0: พี่ๆเนี่ย
1: คือคนอื่นเขาจะเป็นมาลัย
0: มาลัยคล้องคอเป็นเงิน
1: หนูจะเป็นของกินค
0: ่
1: ะ
0: ส่วนใหญ
1: ่ส่วนใหญ่เลยค่ะพี่ๆเลยตั้งชื่อว่าเป็นหมูเนยค่ะ
0: อ่ะฝากช่องทางติดตามติดต่อในลูก
1: ตามทาง TikTok ก็ได้ค่ะชื่อว่าหมูเนยเองจ้าหรือว่าน้องเนยลมเก่าก็จะขึ้นทุกช่องทางเลยค
0: ่
1: ะ
0: ฝากไปด้วยนะครับโค้ชเพ่งครับ
2: ผมเลยการที่เราจะฟังเพลงแล้วให้มันครบหรือคำใช้คำว่าสมบูรณ์เนี่ยมันน้อยคนนะไม่ใช่การร้องอย่างเดียวนะนั่นหมายถึงรวมถึงอริยบทสายตาแววตาทุกอย่างที่บนเวทีที่ไม่ว่าจะเดินจะเหินมือไม้ทุกอย่างน้องเลยไปกับเพลงได้ดีมากเลยมองเห็นอนาคตสดใสแน่ครับผมชอบครับ
0: ครับผมพี่ฮะพี่อาร์ตเป็นไงผลงานของน้องเนย
3: ก่อนที่น้องจะลงไปร้องเมื่อสักครู่นี้นะครับผมได้คุยกับน้องนะครับน้องบอกกดดันจังเลยนะครับแต่พี่ว่าชิงช้าสวรรค์ปีที่น้องได้แชมป์อ่ะกดดันกว่านี้เยอะเลยครับแล้ววันนี้เห็นเนยทำบนเวทีไม่เห็นความกดดันของเนยเลยครับถือว่าเนยได้ผ่านความกดดันแล้วก็ผ่านการแข่งขันที่สูงมากมาแล้วนะครับมาตรงนี้เนยได้ทำได้เต็มที่มากๆแล้วก็สมบูรณ์มากครับชื่นชมน้องครับ
0: พี่นก
4: ค่ะก็

0: ภูมิใจในตัวน้องค่ะแทนทุกๆคนเลยนะคะทั้ง FC คุณพ่อคุณแม่นุกได้กลับมาเล่นโซเชียลแล้วก็ติดตามรายการชิงช้าสวรรค์เนี่ยเมื่อปี2ปีเนี่ยค่ะแล้วก็เชียร์น้องก็รู้สึกว่าภูมิใจกับน้องมากๆวันนี้ก็ทำเต็มทำดีทำเต็มที่มากๆค่ะ
1: ครับผมอโนดครับ
2: โอ้โหทั้งเนยทั้งแตงโมเลยเด็กรุ่นใหม่มาช่วยสืบสานต่อยอดโอ้โหดีจังเลยแล้วเนยร้องเพลงนี้นะเหมือนเรากินก๋วยเตี๋ยวน้ำตกแล้วเราได้แคบหมูแถมอ่ะคือมันอร่อยรสชาติอร่อยนี่คือเสน่ห์ของเพลงลูกทุ่งนะหมูเนยร้องเพลงนี้ก็มันสะใจคนที่ชอบรสชาติแบบนี้จริงๆโดยเฉพาะลุงโน้ตนะชอบจัง
1: เพิ่มใหม่จังหนึ่ง
2: ชอบมาก
1: เลยคือมากเลยนะฮะพี่สุรินทราครับ
3: สวัสดีลูกเห็นออร่าหนูตั้งแต่เดินคือความเป็นออร่าที่มันออกมาจากตัวคนนั้นเนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงโอกาสในข้างหน้าที่จะประสบความสำเร็จแน่นอนนั่นคือในภาพก่อนแต่พอมาอยู่บนเวทีปุ๊บสิ่งที่หนูทำให้แม่ได้เห็นชัดเจนมากขึ้นคือความสามารถของหนูที่มีเต็มเปี่ยมมากๆมีความพร้อมมากที่จะก้าวไปสู่ความเป็นสตาร์ก้าวที่ไปสู่ความสำเร็จอยู่บนถนนของศิลปินสิ่งที่เราเห็นคือเรื่องของความลงตัวที่น่ารักมันไม่เกิดมันพอดีนี่แหละคือสิ่งที่ศิลปินควรจะมีและสิ่งที่หนูถ่ายทอดมาให้เห็นทั้งภาพและเสียงสวยงามสุดๆลูกเก่งมากค่ะ
1: ดูครับ
4: ชีวิตของน้องเนยใช้คำว่าโดยสารมากับเพลงลูกทุ่งได้เลยนะสู้ชีวิตมากๆตัวครูเองก็ถือว่าโชคดีที่ได้เห็นหนูตั้งแต่ในวันที่เป็นเด็กมากๆแล้วก็รู้ว่าเป็นหนึ่งเดียวของครอบครัวที่เต็มไปด้วยอุปสรรคปัญหาแต่ก็มีความหวังเดียวเลยและเนยก็สู้มาหลายเวทีมากแล้วก็พาตัวเองไปเรื่อยๆด้วยสะพานของเสียงเพลงเลยย้ายโรงเรียนถ้าภาษาสมัยหนึ่งเขาใช้คำว่าเป็นช้างเผือกนะโรงเรียนที่อยากได้นักบอลเก่งๆอยากได้นักร้องเก่งๆบางทีเขาไปดึงตัวมาจากเด็กที่อยู่ภูมิลำเนาอื่นมาอยู่ในโรงเรียนในสังกัดเนยก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ดีใจวันนี้ก็คือหนูยังร้องเพลงลูกทุ่งดูเหมือนว่าหนูพยายามทำให้ลูกทุ่งมันแข็งแรงขึ้นโดยเฉพาะลูกทุ่งที่หนูเลือกมาร้องวันนี้มันเป็นลูกทุ่งแบบขนบเดิมวันนี้เป็นอีกวันที่หนูใช้คำว่าท็อปฟอร์มกับการแสดงออกเก่งมากครับ
5: ขอบคุณค่ะ
1: ครับผมขอบคุณคณะกรรมการด้วยนะฮะอ่ะครบทั้งสองสีเชิญน้องแตงโมลูกบนเวทีเชิญคณะกรรมการตัดสินครับเชิญครับโจทย์ลูกทุ่งวิถีไทยครับเชิญคณะกรรมการตัดสินครับท่านแรกครับพี่สิรินทราให้ใครครับแดงหรือน้ำเงินครับ
3: เนยค่ะ
1: น้องเนยครับเอาละครับน้องเนยนำไปก่อน1เสียงครับท่านต่อมาครับภูสลาให้ใครครับ
4: น้องเนยครับ
1: น้องเนยครับเอาละครับ2เสียงแล้วถ้าได้เสียงนี้เป็นน้องเนยจะได้ถึง2คะแนนเบิ้ลไปเลยนะฮะ
6: ณเลยณ
1: ชนะเลยแซงเลยขึ้นอยู่กับเสียงนี้ครับ
7: มันจะเอาชนะเลย
1: ฮะเพราะว่าถ้า3เสียงลวดเขาจะเบิ้ลให้เป็น2คะแนนอยู่ที่เสียงนี้ฮะอโนดให้ใครครับเสียงตัดสินครับ
2: น้องเนยครับ
1: น้องเนยฮะ3เสียงครับรับไป2คะแนนโอ้โหเก่งมากเลยอ่ะเก่งทั้ง2ท่านเลยล่ะอ่ะขอเสียงปรบมือกับทั้งคู่ด้วยนะครับ
8: สรุปคะแนนประจำสัปดาห์เกมทายเพลงอินโทรโค้ชโหน่งประเดิมคะแนนแรกให้ทีมเพชรสีแดงไปก่อนเลยครับ1คะแนนโจลูกทุ่งคืนเวทีหมอนทอง 4S และอามวุฒิพัฒน์สู้กันได้ดีเยี่ยมทั้งคู่กรรมการลงความเห็นให้เสมอกันแบ่งไปทีมละ1คะแนนโจลูกทุ่งล่องนาทีลูกจ่านกร้องและเต็นพิชยาถ่ายทอดอารมณ์เพลงกินกันไม่ลงผลออกมาเสมอกันแบ่งไปอีกทีมละ1คะแนนโจลูกทุ่งวิถีไทยเนยณัฐธิดาทำผลงานได้อย่างโดดเด่นเอาชนะแตงโมไปได้2คะแนนผ่านแต้มสำคัญให้ทีมเพชรสีน้ำเงินได้สำเร็จทำให้ครั้งนี้ทีมเพชรสีน้ำเงินเอาชนะทีมเพชรสีแดงไปด้วยคะแนน4-3คะแนนแชมป์ประจำสัปดาห์นี้จึงตกเป็นของทีมเพชร

0: ำเงินครับ
1: และแชมป์ประจำสัปดาห์นี้ได้แก่ทีมเพชรสีน้ำเงินครับ4-3คะแนนโอ้โหมาแซงเอาโจทย์สุดท้ายนะครับผมนะอ่ะเชิญโค้ชเท่งมอบเหรียญรางวัลให้กับลูกทีมครับเพชรสีน้ำเงิน

0: ครับผม
1: มีอะไรอยากจะบอกลูกทีมไหมครับวันนี้ลูกทีมทำดีมากเลย
2: คือทุกอย่างสมแล้วที่น้องทุกคนเป็นแชมป์เนี่ย
1: ครับ
2: แต่กว่าจะมาเป็นแชมป์ได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่หยิบหรือง่ายไงมันต้องผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการร้องดีทุกคน
1: ครับ
2: ร้องดีแต่ละคนร้องดีหมดเลยอ่ะไม่มีทิฏฐิเหลือนอกจากบางท่านอาจจะเอาเพลงยากมาเอาเพลงยากมาแล้วบังเอิญว่าทุกเพลงไม่ต้องมาสู้กับดนตรีใหม่เล่นใหม่มันต้องความลงตัวไง
1: ครับผม
2: อืมแล้วก็ตั้งใจร้องเพลงน้อง
1: ครับ
3: ใช่
1: คุณมากครับไม่ใช่นะโค้ชโด่งแล้วฮะอยากบอกอะไรกับลูกทีม
3: ทุกคนเนี่ยเส้นทางการเดินของนักร้องนะผมว่านะถ้ารักในอาชีพชอบในอาชีพก็เหมือนที่พี่เท่งบอกว่ามาถูกทางแล้วก็รักษามาตรฐานตัวเองกันไว้แต่ทุกคนเสียงดีทุกคนแต่วันนี้มันแค่คะแนนเดียวแค่นั้นเอง
2: ไม่แล้วแต่งตัวผิดรูป
1: อ๋อผิดที่การแต่งตัวตั้งแต่แรก
2: เออเหมือนจะมาเคแล้วแหละ
1: ไม่ใช่ไก่ทองไหนพี่เดิมลองทำท่าถือหอกนะเอ้ยเหมือนไหมกันดีว่า
4: เออไอ้นี่เหมือนลุงยาว
3: อ้าวขอให้ทุกคนโชคดี
1: ครับ
3: โชคดีประสบความสำเร็จ
1: วันนี้ต้องขอขอบคุณโค้ชเท่งและโค้ชโหน่งด้วยนะครับ
3: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณศิลปินทั้ง6ท่านในวันนี้นะครับน้องๆ นะแชมป์จากชิงช้าสวรรค์นะครับและต้องขอขอบคุณครับคณะกรรมการทั้ง3ท่านครับและต้องขอบคุณฮะพี่ๆวงกะลัดแบนด์วันนี้เวลาหมดแล้วครับลาไปก่อนสวัสดีครับ

ัปดาห์หน้าเตรียมพบกับศึกประชันลูกคอสุดเข้มข้นที่จะมาสะเทือนเวทีกับ3โจทย์เพลงเด็ดสุดท้าทายประเดิมด้วยโจทย์ลูกทุ่งชะตาพบรักการปะทะกันของ2ศิลปินเสียงหวานมีเสน่ห์เบลนิพาดาตัวแทนทีมเพชรสีน้ำเงินปะทะกีตาร์นิพาพรจากทีมเพชรสีแดง

่อด้วยความเข้มข้นในโจลูกทุ่งหัวใจไม่ยอมลาการเชื่อเฉือนอารมณ์เพลงบาดลึกของสองนักร้องสายอินดี้หมู่ไววิทย์ท้าชนไม้หมอนวชิราวิทย์

0: ชว์ของฝั่งไหนจะมัดใจกรรมการและคว้าชัยชนะประจำสัปดาห์ไปครองติดตามชมได้ในวันอาทิตย์หน้าเวลา 18:00 น.
1: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
2: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัทเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสด

0: จากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
1: ขอให้เทศกาลวันไหว้พระจันทร์นี้เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงกิจการก้าวหน้าและสมหวังในทุกประการค่ะ

0: นับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: โครงการกำลังใจในพระดำริซึ่งส่งตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังรวมถึงผู้ต้องขังชายที่ใกล้พ้นโทษค่ะพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าผู้ต้องขังจำนวนมากนั้นยังสามารถกลับมาเป็นกำลังสำคัญของสังคมได้หากได้รับโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะอาชีพ

0: บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตนะคะพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ค่ะซึ่งรถยนต์พระที่นั่งได้ผ่านหน้าทหารกองเกียรติยศสำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพแตรวงบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีค่ะ
1: และสำหรับการถ่ายทอดสดในวันนี้นะคะก็ได้ดำเนินการมาจนถึงช่วงสุดท้ายแล้วคณะทำงานในนามของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดของเรามาโดยตลอดในวันนี้พันเอกสุธีสุขสากลคุณนิสารัตน์อมรักษ์และดิฉันอุรัสยาเพชรสดสินพร้อมด้วยผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธ์นายลาภต้องขอลา

0: เมื่อผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเวลารอก็เพิ่มขึ้นการบริจาคของคุณช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาเร็วขึ้นได้ร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดีรามาบวก1เพิ่มพื้นที่บวกอากาศให้ทุกชีวิต
1: คำว่าให้ไม่สิ้นสุด
2: ใหม่โยเกิร์ตดัชชีทริปเปอร์ซีโร่เหนือกว่าดัชชี 0% สูตรเดิมที่เคยมี

0: สาร์อาทิตย์สนับสนุนโดยอิชิตันชาเขียวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์เสาร์ที่19กันยายน2569ล่ามภาษามือของเราวันนี้คุณสสิธรจำนงจันทร์ค่ะ
1: 11:38 นาทีนะครับเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์วันนี้มาเช้ากว่าปกตินะครับเนื่องจากท่านผู้ชมได้ติดตามไปแล้วนะครับ
2: พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานหรือ100วันค่ะถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดา
1: เสร็จสิ้นการถ่ายทอดพระราชพิธีสำคัญกลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับท่านผู้ชมกับเรื่องเล่าสาธิตวันนี้10:39 ในขณะนี้เราเริ่มต้นข่าวเมื่อคืนนี้2 ทุ่มชุดเฉพาะกิจของกระทรวงมหาดไทยนะครับนำโดยรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยพลพีสุวรรณชวีนำชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการปราบเซียนนครพิงที่เชียงใหม่บุกจู่โจม2บ่อนการพนันในพื้นที่เมืองเชียงใหม่พร้อมกัน2จุดจุดแรกคือเหตุการณ์นี้บ่อนพัทรวันย่านสันติธรรม
3: หยุดเจ้าหน้าที่หยุดเจ้าหน้าที่หยุดเจ้าหน้าที่หยุดนั่งหยุดไปกลับไป
1: บ่อนที่ถูกระบุว่าชื่อพัทรวันย่านสันติธรรมอยู่ที่ชั้น1อาคารพัทรวันเพรสที่ตำบลช้างเผือกเมืองเชียงใหม่ดัดแปลงเป็นห้องโถงขนาดใหญ่เปิดเล่นไฮโลตู้ยิงปลาและมัคคาร่าสภาพภายนอกเคยเป็นอพาร์ตเมนต์แต่ถูกปล่อยทิ้งร้างนับ10ปีจึงเหมือนอาคารร้างแต่ทางด้านขวาของตึกมีประตูลับที่สามารถจะเปิดเข้าไปในบ่อนซึ่งมีการติดวงจรปิดและเครื่องปรับอากาศหลาย10ตัวทั้งวันมีนักพนันเข้าออกตลอดเวลาก่อนจะเข้าไปเล่นการพนันต้องถูกตรวจค้นและยึดมือถือก่อนเข้าไปเล่นนี่ดูภายนอกตึกร้างชัดๆแต่ข้างในภาพอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นั่นก็คือนี่ฮะเล่นไฮโลตู้ยิงปลาและมัคคาร่าอีกจุดหนึ่งเป็นบ่อนสีปิงเมืองที่หายยาบริเวณศูนย์อาหารกาดเวียงพิงหรือตลาดเวียงพิงตำบลอัถนนสีปิงเมืองที่นี่ก็เปิดเล่นไทยภาพสัตว์และน้ำเต้าปูปลานักพนันทั้งไทยต่างชาติเข้ามาบริการหมุนเวียนตลอดทั้งวันเจ้าหน้าที่พบระบบรปภ.แน่นหนาทั้งวงจรปิดและพนักงานเฝ้าระวังรวมถึงพนักงานชาวกัมพูชาเขมรที่อยู่ประจำบ่อน
4: เป็นอะไรม้วนเหรียญโอเคลูก
1: ที่เห็นชี้คือรัฐมนตรีช่วยมหาไทย
2: พล
1: พีสุวรรณชวีระบุนะครับว่าจุดเริ่มต้นประชาชนร้องเรียนกรมการปกครองจึงสั่งให้ชุดสืบสวนและสำนักสอบสวนกับนิติการลงพื้นที่แฝงตัวเชิงลึกเก็บหลักฐานและพฤติการย้อนหลังกระทั่งเข้าตรวจค้น2จุดทางกายภาพและโครงสร้างการบริหารเพราะว่าทั้ง2แห่งเป็นบ่อนการพนันแบบถาวรไม่ใช่บ่อนวิ่งไม่ใช่บ่อนเปิดชั่วคราว
2: มีการจัดระบบเวรการทำงานทั้งของพนักงานและกา

0: อย่างเป็นระบบถึงวันละ3กะนะคะแล้วติดตั้งกล้องวงจรปิดรวมกันนับ10ตัวค่ะมีเคาน์เตอร์ตรวจคนร่างกายและยึดอุปกรณ์สื่อสารก่อนจะเข้าไปภายในบ่อนอย่างเข้มงวดตลอดจนมีระบบอำนวยความสะดวกทางการเงินแบบครบวงจรนะคะอย่างเช่นมีการโอนเงินผ่านระบบ QR code เพื่อแลกรับชิปแทนเงินสดได้ทันที
1: เจ้ามือ
0: คอยจัดเก็บเงินสดใส่กระเป๋าถือขนาดใหญ่เพื่อเตรียมส่งมอบต่อให้กับผู้มีอิทธิพลเบื้องหลัง
1: ยังมีเอกสารบัญชีรายรับรายจ่ายที่ตรวจยึดได้ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบ่อนนี้
0: เปิดลักลอบดำเนินการมายาวนานต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า2ปีค่ะโดยพบหลักฐานบัญชีย้อนหลังไปจนถึงปี2565
2: ที่สันติธรรมนี่เปิดมาน่าจะมี2ปีบวกที่ปิงเมืองก็เราไปเจอบัญชีก็ย้อนไปถึงปี68เช่นเดียวกันทั้ง2ที่นั้นก็เราโชคดีที่ CCTV ทำงานหมดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถย้อนกลับไปดูพฤติกรรมของเจ้าของบ่อนพนักงานบ่อนได้ส่วนคนที่มาเล่นในที่นี่นะครับถึงแม้แต่ณเวลาที่เราเข้ามานี้จำนวนอาจจะน้อยนะครับแต่ว่าโดยประวัติที่เราสืบมานั้นก็จะมีแบบนี้ทั้งวันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าอันนี้ไม่ใช่บ่อนวิ่งหรือบ่อนชั่วคราวนะครับเป็นบ่อนถาวรเชื่อมโยงครับนี่เป็นคำถามครับแล้วก็มันเชื่อมโยงไปถึงคนที่เป็นเจ้าของสถานที่แห่งนี้เพราะว่าเราไปเจอใบเสร็จเช่าสถานที่แล้วก็มีชื่อบุคคลด้วยทั้ง2ที่อย่างที่แรกนั้นก็จะมี QR code ให้คนที่ไม่มีเงินสดสามารถโอนเงินผ่าน QR code แล้วก็แลกเป็นชิปแลกเป็นเบี้ยได้เลยนะเช่นเดียวกับที่นี่ก็จะมีสมุดบัญชีนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นสมการเดียวกันก็คือว่าถ้าเกิดเข้ามาตัวเปล่าไม่มีเงินสดก็สามารถแลกเงินได้
1: จุดที่สันติธรรมก็คือพัทรวันเนี่ยก็ปรากฏว่ามีพนักงานบางส่วนวิ่งออกทางด้านหลังอาคารบางส่วนขึ้นข้างบนแล้วก็โดดลงจากชั้น2ทิ้งทรัพย์สินส่วนตัวไว้แล้วหลบหนีไปได้จำนวนหนึ่งตรวจสอบเชิงลึกพบความเชื่อมโยงกับผู้มีอิทธิพลในพื้นที่โดยเฉพาะสท.สมาชิกสภาเทศบาลเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดหาและควบคุมกาดของสถานเล่นการพนันระหว่างกำลังควบคุมกับยึดหลักฐานในบ่อนสีปิงเมืองซึ่งเป็นจุดที่2เนี่ยปรากฏว่ามีสายโทรศัพท์เรียกเข้ามาที่มือถือของกาดซึ่งถูกตรวจยึดเอาไว้แสดงชื่อรูปภาพตำแหน่งสท.ชัดเจนคือสท.ก้องคุณพลพีพยายามจะรับสายแต่รับไม่ทันเลยลองโทรศัพท์กลับไปก่อนจะถามว่าเป็นยังไงท่านสท.ผมพลพีมาหาผมหน่อยสิเสียงทางฝั่งสช.ตกใจอ้ำอึ้งสักพักหนึ่งก็ยอมรับนะครับทุกชมว่าเป็นผู้จัดหากาดหรือรปภมาดูแล
3: ฮัลโหล
4: ครับ
3: พี่ก้องเป็นไงอ่ะ
4: ฮัลโหล
3: เป็นยังไงท่านสท.
4: ว่าไงครับ
3: ผมพลพีสุวรรณฉวีครับรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยครับมาหาผมหน่อยสิ
4: ผมไม่อะไรครับหมายถึง
3: ก็ทุกคนในนี้เขาบอกว่าเป็นของพี่อ่ะ
4: ไม่ใช่ผม
3: ทุกคนมีไลน์พี่หมดเลยในเนี้ยพี
4: ่มีแค่ไลน์เฉยๆครับ
3: อ้าวแล้วพี่จะมารู้กับจากพี่จะมารู้จักกาดที่มาเฝ้าบ่อนได้ยังไงและพี่เป็นคนฝากงานให้เขามาทำงานที่บ่อน
4: อ๋อ
3: และพี่จะบอกว่าพี่ไม่เกี่ยวข้องได้ยังไง
4: คือผมเนี่ยดูแลเรื่องกาดกับเรื่องไอ้ผมดูแลไอ้ตัวความเรียบร้อยเฉย
3: ๆพี่เป็นคนส่งการ์ดมาดูแลบ่อนถูกไม่ถูก
4: ใช
3: ่ๆและพี่ก็ดูแลความปลอดภัยให้บ่อนถูกไม่ถูก
4: แค่นั้นครับ
3: งั้นพี่กับผมแลกกันใครเป็นเจ้าของบ่อนพี่ต้องบอกกับผมนะว่าใครเป็นเจ้าของบ่อนแล้วเดี๋ยวผมลบไลน์พี่ทิ้งเลย
4: คร
3: ับ งั้นพี่บอกผมมาว่าใครเป็นเจ้าของบ่อน
4: เดี๋ยวคุยกันในนี้เลยหรือจะคุยกัน
3: ก็ตอนนี้ผมถือโทรศัพท์อยู่คนเดียวพี่ผมออกจากที่นี่ไม่ได้ถ้าเกิดพี่ไม่บอกผมอ่ะใครเป็นเจ้าของบ่อนพี
4: ่
5: เออที่นี่เจอ
4: จะเป็นพี่คนต้องถามคนชื่อชัยครับ
3: คนชื่อชัยใครชื่อชัยอ๋อคนชื่อชัยเป็นเจ้าของบ่อนแล้วคนชื่อชัยเนี่ย
4: เขาไม่ใช่เจ้าของบ่อนคือเขาจะดูแลเป็นเหมือนกับผ่านเขามา
3: ก็คือคนนี้เป็นคนเฝ้าเป็นคนดูแลแต่ละสถานที่ถูกไหม

0: แต่ว่าไม่ใช่เจ้าของคนตัวใหญ่ถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: แล้วคนชื่อชัยนี่เขาทำอยู่กี่บ่อนพี่
1: ผมคอนแทคกับแกเรื่องบ่อนตรงนี้อย่างเดียวครับเพราะผมจะดูแลเรื่องการเรื่องความปลอดภัยทั้ง
0: โอเคแล้วไอ้คนชื่อชัยนี่มีตำแหน่งทางการเมืองไหมเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นกำนันเป็นสธเป็นอะไรไหม
1: ไม่มีคร
0: ับ ไม่มีแล้วทำกี่บ่อนพี่ส่งการมาคุมให้เขากี่ที
1: ่ผมที่เดียวครับ
0: แล้วพี่รู้ไหมว่าชัยเขาทำกี่บ่อน
1: รู้เท่าที่รู้ไม่มีนะครับ
0: แต่เขาน่าจะวิ่งคุมหลายที่ถูกไหมเพราะเนี่ยในมือถือเขาบอกว่าเขาต้องไปทำไปดูบ่อนทำที่บ่อนที่ชลบุรีอีก
1: ตรงนี้นี่ผมไม่รู
0: ้พี่ไม่รู้
1: ไม่รู้ละใช่เพราะว่าผมจะอยู่เชียงใหม่อย่างเดียวผมดูแลแค่เชียงใหม่เพราะว่าคืออย่างนี้ครับนายเอาง่ายๆพวกนักเลงพวกอะไรในเชียงใหม่เนี่ยผมจะรู้จักหมดแล้วก็ผมจะส่งเด็กไปดูแลให
0: ้แล้วไอ้พวกกาดที่พี่เอามาเนี่ยไอ้พวกกาดที่พี่เอามาเนี่ยพี่ส่งตามร้านอาหารตามผับตามบาร์ตามอะไรด้วยไหม
1: มีบ้างครับมีบ้างแต่ไม่ทั้งหมดครับ
0: โอเคเพราะฉะนั้นคนเขารู้กันเลยว่าถ้าเกิดจะหากาดหาคนเฝ้านี่ต้องสอทอกล้อง
1: ประมาณครับประมาณ
0: ถูกไหมแต่ว่าไอ้คนชื่อชัยอะไรเนี่ยเกี่ยวข้องกับบ่อนนี้แน่นอน
1: ใช่
0: ถูกไหม
1: ครับ
0: โอเคพี่โอเค
1: อันนี้ชัดเจนประมาณนี้คร
0: ับ ชัดเจนขอบคุณมากพี่ก้องข้อมูลดีมากเดี๋ยวมีอะไรผมโทรหาพี
2: ่เดี๋ยวตามกันดู
3: ค
2: นชื่อชัยตกลงใช่หรือไม่ใช่เจ้าของบ่อนแต่ต้องไปถามเขาเนี่ยสอทอก้องบอกอย่างนั้นกับรัฐมนตรีช่วยมหาไทยพลปีจนที่ยังพบสัญญาและใบเสร็จการเช่าสถานที่ระบุชื่อคนเช่าเชื่อมโยงกับบ่อนอีกแห่งหนึ่งย่านสันติธรรมจุดนี้เนี่ยเคยถูกจับเมื่อ2ปีก่อนหมายถึงอีกแห่งหนึ่งอ้าวเดี๋ยวดูการขยายผลส่วนการจับกุมเมื่อคืนนี้ควบคุมผู้กระทำผิดได้มากกว่า100คนเป็นนักพนันทั้งไทยต่างชาติมากกว่า100
3: มีผู้จัดให้มีการเล่นพนันอีก14คนในจำนวนนี้เป็นต่างด้าวเสีย8ค่ะและผู้สนับสนุนให้มีการเล่นอีก4คนยึดของกลางเป็นเงินสดและชิปแทนเงินสดรวมมูลค่ากว่า2ล้านแล้วก
2: ็
3: อุปกรณ์การเล่นพนันอีกมากมายนะคะที่สำคัญก็คือสมุดบัญชีเงินหมุนเวียนนะคะ
2: พนักงานส่วนใหญ
3: ่เป็นแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชานะคะดังนั้นวันนี้นอกจากผิดพรบการพนันแล้วก็ผิดพรกการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวด้วย
2: ท่านผู้ชมครับล่าสุดนะครับก็ควบคุมไปโรงพักมันร้อยกว่าคนไงก็ต้องแบ่งโรงพักกันอย่างโรงพักช้างเผือกเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาสภ.ช้างเผือกที่นี
3: ่มีคนถูกจับรวมกัน51คนนะคะตำรวจก็กำลังเร่งทำสำนวนส่งฟ้องค่ะแต่เนื่องจากผู้ต้องหามีจำนวนมากต้องใช้เวลาคาดว่าวันนี้ไม่น่าจะสามารถนำตัวผู้ต้องหาส่งฟ้องศาลได้ทันทั้งหมด
2: นี่คือเหตุการณ์เมื่อคืนนี้ต่อเนื่องมาจับบ่อน2บ่อนที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับท่านผู้ชมอยู่กลางเมืองเชียงใหม่ทีเดียวเดี๋ยวกลับมาติดตามข่าวกันต่อกับเรื่องเล่าสาธิตน้ำป่าที่เพชรบูรณ์ช่วง8โมงเช้าที่ผ่านมาก็หนักนะครับท่านผู้ชมเป็นน้ำป่าหลังจากเมื่อวานที่สุราษฎร์ที่เขาศกและโซนของจังหวัดทางอันดามันก็เกิดน้ำท่วมหนักอยู่เหมือนกันอุทกภัยมาแล้วขณะที่ทางใต้เมื่อวานนี้ช่วงบ่ายเกิดเหตุการณ์คนร้ายรอบวางระเบิดรถบรรทุก6ล้อบรรทุกอสอาสาสมัครรักษาดินแดน18นายเสร็จจากงานของดีเมืองนราจากตัวเมืองกลับที่ตั้งที่สุขีรินถูกไว้ฝังระเบิดซุ่มและรถ6ล้อเนี่ยกระเด็นกระดอนพลิกหลายตลบคน18คนติดอยู่คนร้ายซุ่มอยู่ข้างทางยิงซ้ำอส.เสียชีวิต2นายบาดเจ็บ16นายเหตุการณ์ภาคใต้ยังรุนแรงอยู่เดี๋ยวกลับมาครับ
4: ดำดิ่งสู่โลกใต้ท้องทะเลUnder the Sea โลกใต้ทะเลจำลองเสมือนจริงเปิดแล้ววันนี้ที่ Dream World
5: ถ้าคุณเป็นมะเร็งคุณจะบอกคนที่บ้านยังไง
6: มาคิดแล้วมาฝึก
7: ที่งาน Long Life Phase โดย Alliance อยุธยาไปฝึกรับมือโรคร้ายแรงฟังเสียงในหัวเดินในเส้นเลือดตีชั้น5 Elsevier 25-27 กันยายนนี้
8: When skin feels right, everything else falls into place. Crystal clear, weightless. Wear your skin, wear your Vaseline.
9: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Hyaluronic

0: ประสานกลูตาโกลประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
1: พรุ่งนี้ไปเจอฉันที่ตึก9โมงแต่ถ้าเธอปิดดีลไว้ฉันได้ฉันจะให้เธอเพิ่มอีก5ล้าน
2: โชคดีนะที่บอกคุณสงสารให้แล้ว
3: นางฟ้าคลับพาราไดซ์นี่ส่วนคนที่เขาลืมคุณรู้ใช่ไหมว่าตอนนี้ผมต้องการอะไร
4: Please love รักได้ไหมสุก 20:30 น.
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
6: สนับสนุนโดยBuy Me โยเกิร์ตสมูทตี้ฟรีสไดร์เจ๋อแซ่บเฟอร์เจอกันทุกแพ็คมาที่เดียวได้ครบทุกความอร่อยจัดเต็มร้านดังกว่า120ร้านพร้อมเสิร์ฟไม่อั้นมากกว่า 1,000 เมนูและสมทบนักแสดงมาสร้างความสุขทุกวันจัดใหญ่9วันเต็ม 3-11 ตุลาคมนี้พ่อสิบ Impact เมืองทองธานีบอกเลยครั้งนี้มีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษรออยู่สนับสนุนโดย

0: ทำไมแกวกินอะไรก็อร่อย
1: หยอกแม็กกี
2: ้หอมอร่อย
1: แม็กกี้กินกับอะไรก็อร่อย
3: หอม
1: อะไร
3: ถั่วอยาก
1: ขั่ว
4: ถั่วลิสงขั่วหอมเจียวเขียวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
5: ใช้ชีวิตเยอะอย่าลืมใส่ใจตัวเองนะครับ
6: เติมสิ่งดีๆใส่ใจตัวเอง
7: น้ำด่างอิชิตันผลิตด้วยเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่นห่วงใยกันทุกๆวัน
5: อย่าลืม
6: เติมน้ำด่างอิชิตันนะคะ
8: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดย AIS 5G ครอบคลุมที่สุดเร็วที่สุดทั่วไทยถั่วลิสงคั่วหอมเจียวเคี้ยวมันเต็มเม็ดจากไร่ทิพย์ขอบคุณที่ใช้สินค้าไทยขอบคุณที่ใช้อัศวิน
3: 11นาฬิกา54นาทีเรื่องเล่าสารทิพย์ร่วมจัดรายการกับผมและตัวปริดาเหมือนเคยนะครับ
9: มีเสื้อยืดกรรมกรข่าว3รุ่นสีดำแบบนี้นะคะมอบให้คุณผู้ชม5ท่านส่ง SMS แจ้งข่าวบอกกล่าวแสดงความคิดเห็นเข้ามาผ่านทางหน้าจอนะคะ
3: อ
9: ้
3: าวให้ท่านผู้ชมวงเล็บว่าอ้าว2เดือนพัน
9: อ้าว2เดือนพันเป็นเงื่อนไขข้อความเอาให้โดนใจค่ะ
3: ทำไมถึงอ้าวผิดคาดเลย
9: ค
3: ่
9: ะ
3: ไทยช่วยไทยพัด640 6040กับบัตรคนจนเนี่ยท่านผู้ชมเดิมคิดว่าต่ออายุ2เดือนคือสิ้นสุด4เดือนเฟสแรกเนี่ยคือเดือนนี้กันยายนก็พูดชัดเจนจากทุกฝ่ายว่าจะต่ออายุ2เดือนคือตุลาพฤศจิกา
9: ค่ะ
3: ก็คาดคิดกันไปเหมือนทำให้เข้าใจว่าต้องเดือนละพันถูกไหม
9: ก็ต้องได้ 2,000
3: เดือนละพันไง
9: ค่ะ
3: 60 40รัฐจะช่วยจ่าย 1,000 นึงน่ะมันก็ต้อง 2,000
9: ค่ะ
3: และการเติมเงินบัตรคนจนก็คิดว่าเติมอีกเดือนละ700 2เดือน
9: ก็เป็น 1,400
3: ผิดคาดท่านผู้ชมเมื่อวานนี้โฆษกรัฐบาลคนใหม่เอกภพเพียรพิเศษพูดถึงโครงการนี้นะครับท่านผู้ชมว่ารายละเอียดรอกรรมการกลั่นกรองสรุปแต่หลังจากที่ได้คุยกับท่านรองนายกเอกนิตินิธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลังโฆษกแย้มเป็นนายซึ่งไม่มีใครปฏิเสธก็คงตามนั้นอ้าวจะให้สิทธิ์ 1,000 บาทแต่ขยายเวลาการใช้เป็น2เดือน
9: และอยู่ในเกณฑ์60 40เหมือนเดิมค่ะ
3: คือเดิมที่ใช้มา4เดือนเนี่ยเดือนละ 1,000 ต้องใช้ให้หมดภายใน1เดือนคราวนี้กลายเป็นพลิกล็อกครับท่านผู้ชมก็คือให้ 1,000 นึงนั่นแหละแต่ขยายเวลาใช้เป็น2เดือนสวัสดิการแห่งรัฐก็เช่นเดียวกันบัตรคนจนเน
9: ี่
3: ย
9: ก็จะได้รับการเติมเงินเข้า700บาทรวมกับสิทธิ์ปกติ300บาทรวมเป็น 1,000 บาทเช่นเดิม
3: นักข่าวก็ยังอุตส่าห์ถามนะว่าจะมีการโยกงบประมาณงบปกติมาเติมไหมเพราะเงินกู้หรือประมาณ 45,000 ล้านในเงินกู้ก้อนแรก 45,000 ล้านจาก 200,000 ล้านท่านโฆษกบอก
9: ไม่ต้องมีการดึงเงินมาเพิ่ม
3: ก็ไม่ต้องดึงเนี่ยมันพันเดียวเนี่ย
9: ท่านโฆษกบอกว่าจำนวน

0: เงินที่คำนวณเนี่ยวันนี้ 1,000 บาทแต่หากดำเนินการ2เดือนและถือเป็นการเปิดช่องทางการใช้เงินมากขึ้น
1: ท่านผู้ชมเมื่อคืนนี้เมื่อวานเห็นข่าวนี้ถึงขนาดร้องกับตัวเองทีเดียวอ้าวเฮ้ยไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่นะหรือยังไงนายกตรีอนุทินชาวเรือกูลเมื่อวานนี้ตอบคำถามนักข่าวนะครับประเด็นเรื่องไทยช่วยไทยพลัดเฟส2 60 40ว่าคุณเอกนิติรายงานมาแล้วส่วนจะเป็นเงื่อนไขให้พันบาทแต่ใช้รวดเดียว2เดือนหรืออย่างไรขอให้คุณเอกนิติเป็นคนแถลงความชัดเจนแต่ผมเห็นชอบในหลักการไปแล้วเป็นข่าวดีนะ
0: จะมีทั้งโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งต้องครอบคลุมให้ทั่วถึง
1: นักข่าวถามไปถามมาว่าถ้าอย่างนั้นนอกจากไอ้60 40กับบัตรคนจนแล้วเนี่ยจะมีมาตรการอื่นต่ออีกไหม
0: ช่วงธันวาคมปลายปีนี้ถึงมกราคม70นะคะ
1: ท่านนายกระบุว่าน
0: โยบายนี้ไม่ใช่นโยบายประชานิยมเป็นทั้งนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจและลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนในยุคข้าวยากหมากแพง
2: ผมก็ให้ความเห็นชอบในหลักการไปแล้วนะครับก็เรียนไว้ว่าเป็นข่าวดีนะครับไอ้รูปแบบจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอท่านเอกนิติมาแถลงอย่างเป็นทางการ
3: รัฐบาลมีมาตรการอะไรยังไงนะครับ
2: ก็เราไม่ทำอะไรที่ทำให้ประชาชนเดือดร้อนอยู่แล้วนะครับ
3: ถ้าสมมติว่าพวกพลังงานอาจจะขึ้นอะไรเขาเลยรัฐบาลเตรียม
2: ก็มีหลายๆจุดที่เราจะนำมาลดความเดือดร้อนให้กับน้องประชาชนไทยช่วยไทยพลัสก็เป็นแนวทางหนึ่งที่เราเอามาช่วยลดครับภาระค่าใช้จ่ายจากสถานการณ์ปัจจุบันนี้การที่เราดำเนินนโยบายนี้ไม่ใช่นโยบายประชานิยมครับมันเป็นนโยบายทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งช่วยเหลือลดภาระค่าใช้จ่ายพี่น้องประชาชนในช่วงที่ข้าวยากหมากแพงนะครับ
1: แต่ก็ยอมรับนะแต่ยกก็พูดได้เต็มปากทีเดียวยกข้าวยากหมากแพงจริงๆข้าวยากหมากแพงขณะที่คุณสุภชีโสธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เมื่อวานนี้บอกนะครับตัวชมประเด็นเดี๋ยวมันมี2ข้อนะคือวิกฤตพลังงานที่กำลังเกิดขึ้นจากสงครามตะวันออกกลางบวกกับเฟดธนาคารกลางสหรัฐก็ลดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25 ซึ่งเป็นการปรับขึ้นดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกในรอบ3ปีของเฟดซึ่งก็ต้องมีมาตรการรับมือโดยระบุนะครับว่าหน่วยงานด้านเศรษฐกิจรวมถึงทีมเศรษฐกิจกำลังดำเนินการกระทรวงพาณิชย์เนี่ยดูในส่วนของมิติด้านพาณิชย์ค่าครองชีพมาตรการต่ออายุไทยช่วยไทยพลัสออกไปอีก2เดือนจริงๆเนี่ยต่ออีก 1,000 นึงเรียกอย่างนั้นเถอะยังจะมีมาตรการอื่นโดยกำลังพูดคุยกันอยู่จะเป็นแพ็คเกจเศรษฐกิจมองภาพรวมเพื่อรองรับไตรมาสสุดท้ายของปีคาดว่าจะเสนอครม.สัปดาห์หน้ามีมาตรการชัดเจนเป็นแพ็กเกจรองรับวิกฤตเรื่องข้าวยากหมากแพงทั้งการบริหารจัดการพลังงานค่าครองชีพราคาสินค้าเกษตรและจะต้องพิจารณาจะดึงงบจากส่วนไหนมาใช้ตามความเหมาะสมทั้งงบกลางงบเงินกู้งบกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
4: ใช่ครับพี่คือทางจะมีการรับมือยังไงครับเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อจะอ๋อสินค้าแล้วครับอะไรเงี้ย
5: เรื่องสินค้าเราก็ดูแลอยู่แล้วค่ะเรื่องดอกเบี้ยเดี๋ยวไปลองถามท่านเอกนิติดู
4: ครับผมครับแล้วไทยช่วยไทยนอกจากพอหลังไทยช่วยไทยเนี้ยระหว่างนี้จะมีอะไรมามาตรการกระตุ้นช่วงนี้ไหมครับ
5: มีค่ะตอนนี้กำลังดำเนินการอยู่กำลังคุยกันอยู่ค่ะ
4: มีอะไรบ้างครับ
5: ยังขออนุญาตเข้าครม.ก่อนแล้วเดี๋ยวจะมากับ
6: จะออกมาเป็นลักษณะแพ็กเกจของหน่วยงานทั้งหลายมีกระทรวงเศรษฐกิจร่วมกันอะไรเงี้ย
5: ครับถูกต้องค่ะคงต้องมองทั้งภาพรวมของรัฐบาลอยู่แล้วค่ะ
6: อันนี้สำหรับรองรับไปจนถึงช่วงสุดท้ายของปีเดือนธันวาอะไรอย่างนี้เลยว่าเป็นช่วงไตรมาสสุดท้ายเลย
5: ใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค
1: ่
5: ะ
1: เดี๋ยวตามกันดูนะครับตัวชมคือมันจะเหมือนวนลูปกลับไปเหมือนเมื่อเดือนมีนาคมอ่ะช่วงนั้นเกิดสงคราม28กุมภาราคาน้ำมันโลกพุ่งพรวดพราดส่งผลกระทบอย่างหนักคงจะมีมาตรการณขณะนั้นเปรียบเทียบก็คงจะคล้ายกับตอนนี้คือสงครามมันยืดเยื้อและดูจะไม่มีจุดจบและดูจะขยายวงด้วยจากช่องแคบพอบุตรมาที่ทะเลแดงช่องแคบบัฟเอลมันเดบอย่างที่เราทราบกันเพราะฉะนั้นน้ำมันดิบโลกเกินกว่า100 USD

0: ล่าต่อมาเร็วต่อเนื่องก็ต้องมีแพ็กเกจต่างๆนอกเหนือจากเรื่องกรณีไทยช่วยไทยพัด60 40หรือการเติมเงินบัตรคนจนคุณสุภจีเมื่อวานนี้บอกนะครับมาตรการเกี่ยวกับราคาน้ำมันเนี่ยจริงๆบ้านเราก็ยังไม่ได้สูงนะถ้าเทียบกับเพื่อนบ้านรัฐบาลยังอุดหนุนอยู่แต่รอบนี้พยายามจะไม่ให้มีปัญหาแบบเดิมๆครั้งที่แล้วเนี่ยเราคุยกันว่า15วันเราจะไม่ให้ขึ้นเลยคงจะจำได้ที่นายกอนุทินสั่ง15วันไม่ให้ขึ้น
1: ตรึงไว้ช่วงแรกอะค่ะ
0: ปวดเลยตอนนั้นคงจะจำได้
1: คุณสุภจี
0: รอบนี้
1: ค่ะก็ใช้คำว่าอย่างครั้งที่แล้วเนี่ยมันทำให้เกิดปัญหาหลายอย่างมากดังนั้นรอบนี้เราก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติบ้าง
0: นั่นคือราคาน้ำมันขณะเดียวกันผลจากเฟดธนาคารกลางสหรัฐขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกในรอบ3ปีคิดง่ายๆเลยดอกเบี้ยเนี่ยมันมีความหมายก็คือเงินลงทุนอเมริกาสูงเงินลงทุนมันจะไหลกลับเมื่อวานนี้สภาพัฒน์ดนุชาพิเชนันท์เลขาสภาพัฒน์บอกนะครับว่าการเตรียมรับมือคงต้องพิจารณาโดยแบงก์ชาติเพราะอาจจะทำให้ดอกเบี้ยบ้านเราก็พุ่งสูงขึ้นได้เหมือนกัน
1: เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยของประเทศไทยกับต่างประเทศมีความแตกต่างกันและต้องดูว่าจะสามารถดึงเงินลงทุนมาได้อย่างไร
0: มันจะเรื่องยื้อเรื่องการดึงการลงทุนของเงินเป็นเงินทุนระยะสั้นนี่แหละเลขาสภาพัฒน์ระบุว่าส่วนตัวมองว่า
1: ควรให้ความสำคัญกับการลงทุนในแผนระยะยาวเพื่อเตรียมความพร้อมให้ดีซึ่งจะช่วยลดแรงปะทะหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดค่ะ
0: นอกจากนี้
1: ยังต้องเตรียมรับมือกับปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งไม่ให้เข้ามาซ้ำเติมสถานการณ์เพิ่ม
0: เลขาสภาพัฒน์ซึ่งถือเป็นหน่วยงานเศรษฐกิจสำคัญรัฐบาลยอมรับว่าคงไม่สามารถทำให้ทุกคนใช้น้ำมันในราคาถูกได
1: ้ทุกอย่างเป็นไปตามกลไกตลาดและอาจจะกระทบกับกลุ่มที่มีรายได้แบบวันต่อวัน
0: เพราะฉะนั้นขอให้ภาคธุรกิจภาคประชาชนรวมถึงภาครัฐเตรียมรับมือ
1: ค่ะในส่วนของรัฐบาลเองก็จะพยายามทำให้เกิดการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน
0: แปลความง่ายๆก็คือเตรียมรับแรงกระแทกนั่นเองน้ำมันในบ้านเราเมื่อวานนี้ไม่มีการประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมันคือน้ำมันโลกเนี่ยมันมีการสวิงก็คือน้ำมันโลกเนี่ยมันลด
1: ค่ะ
0: คนอาจจะไปคาดหวังว่าเราจะลดราคาน้ำมันขายปลีกบ้างไหมเพื่อเยียวยาจิตใจปรากฏว่าเมื่อคืนนี้คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงแจ้งไม่ปรับลดราคาน้ำมันโดยเป็นการลดราคาชดเชยน้ำมันดีเซลดีเซลเนี่ยลดการชดเชยอย่าง B7 เนี่ย
1: ลด1บาท67สตางค์นะคะจากเดิม8บาท62ก็ปรับมาเป็น6บาท95ค่ะ
0: ก็คือน้ำมันโลกลดขอเอามาลดการชดเชยก่อนยังไม่ลดการขายปลีกหรืออย่างแก๊สโซฮอล9591
1: ลดการชดเชย30สตางค์นะคะจากเดิม4บาท86ก็ปรับมาเป็น4บาท56ค่ะ
0: น้ำมันโลกล่าสุดนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเวสเท็กซัสอินเตอร์มีเดียตที่2สหรัฐส่งมอบเดือนตุลาคมปิดตลาดลดลงเล็กน้อย
1: 1.61 ดอลลาร์หรือคิดเป็น 1.58% นะคะปิดไปยืนเหนือ100ดอลลาร์นิดหน่อยที่ 100.30 ค
0: ่ะปิดเนี่ยถือว่าลงมาแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยขึ้นไปเยอะลงมาหน่อยแต่ยังเหนือเล็กน้อยเหนือ100เล็กน้อยเบรนท์ลอนดอน
1: รอบส่งมอบเดือนพฤศจิกายนก็ลดลง95เซนต์หรือ 0.91% ค่ะปิดไปที่ 103.87 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
0: นั่นแปลว่าโดยเฉลี่ยน้ำมันโลกเนี่ยลดลงในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาแม้จะเล็กน้อยแล้วมีการสวิงขึ้นสวิงลงไอ้การลดลงเมื่อคืนนี้เนี่ยเป็นผลมาจากจีน
1: ดำเนินการตามคำร้องขอของซาอุดิอาระเบียด้วยการเรียกร้องให้อิหร่านจำกัดการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมันของซาอุดิที่ดำเนินการโดยกลุ่มกบฏฮูตีค่ะคือการโจมตีเนี่ยมันสร้างความเสี่ยงต่อเส้นทางส่งออกน้ำมันแห่งที่2ในตะวันออกกลาง
0: แปลความง่ายก็คือจีนรับคำขอซาอุดิอาระเบียจะไปเรียกร้องอิหร่านให้ไปบอกฮูตี
1: อีกทีนึง
0: เพื่อให้หยุดหรือจำกัดการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานน้ำมันของซาอุซึ่งเป็นประเทศผู้ส่งน้ำมันรายใหญ่ของโลกเพราะก่อให้เกิดผลกระทบต่อเส้นทางขนส่งน้ำมันทางท่อตะวันออกไปตะวันตกของซาอุเพื่อจะไปผ่านทะเลแดงซึ่งไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานอกจากสหรัฐกับอิหร่านกับมาโจมตีกันทางน้ำฮูตีซึ่งเป็นพันธมิตรกับอิหร่านก็เพิ่มการโจมตีทหารมุ่งเป้าซาอุดิอาระเบียโดยเฉพาะโครงสร้างพลังงานส่งผลราคาน้ำมันเชื้อเพลิงสำคัญเช่นดีเซลปรับตัวสูงขึ้นทั่วโลกขณะนี้แม้กระทั่งนักวิเคราะห์อย่าง JP Morgan ยักษ์ใหญ่ด้านวานิชธุรกิจก็ยังระบุนะครับว่ายากมากในการคาดการผลกระทบเรื่องราคาน้ำมันคือไม่รู้จะไปทางไหนเนี่ย
1: โดย JP Morgan ค่ะแจ้งต่อนักลงทุนผ่านบันทึกข้อความที่ BBC เองยังบอกว่าบันทึกข้อความแบบนี้หาได้ยากมาก JP Morgan บอกเราไม่ทราบจริงๆว่าจะสร้างแบบจำลองเพื่อประเมินบทสรุปของสถานการณ์นี้ได้อย่างไร
0: คือจริงๆความไม่แน่นอนเนี่ยยากหรือเหนื่อยกว่าความชัดเจนทางหนึ่งทางใดอีกนะ
1: ค่ะ
0: ถ้ารบกันเต็มที่ไปเลยก็คาดว่ามันจะสูงไปขนาดไหน
1: ก็รับมือแบบนั้นไปเลย
0: ถ้าคลี่คลายก็จะได้จบแต่อันนี้คาดการไม่ถูก
1: อ
0: ันนี้ยากกว่าบูมเบิร์กก็ยังรายงานนะครับข้อมูลที่ชัดเจนว่าบริษัทน้ำมันรายใหญ่ของซาอุดิอาระเบียก็คือซาอุดิอาระเบียอารามโก้ได้แจ้งลูกค้ากลุ่มโรงกลั่นในยุโรปอย่างน้อย2รายว่าคุณจะไม่รับน้ำมันในเดือนหน้าหลังเกิดการโจมตีท่อส่งน้ำมันสายสำคัญของซาอุเชื่อมตะวันออกไปตะวันตกออกทะเลแดงซึ่งโดยทั่วไปแล้วโรงกลั่นในยุโรปเนี่ยจะซื้อน้ำมันดิบจากซาอุดิอาระเบีย
1: ผ่านสัญญาซื้อขายระยะยาวค่ะซึ่งมันเป็นสัญญาที่รับประกันว่าจะมีการส่งมอบน้ำมันในแต่ละเดือน
0: ก็คือเรือเนี่ยจะไปรับจากทางทะเลแดงผ่านท่อมาจากเราแล้วจะออกไปทางช่องแคบบับเอลมันเดบซาอุดิอาระเบียได้แจ้งลูกค้าในยุโรปก่อนหน้านี้ว่าน้ำมันดิบที่บรรทุกทางเรือบางเที่ยวจะถูกยกเลิก
1: หลังเกิดการโจมตีด้วยโดรนทำให้ต้องปิดท่อส่งน้ำมัน East West Pipeline ซึ่งเป็นท่อส่งน้ำมันสายสำคัญของประเทศค่ะ
0: ซึ่งสถานีสูบน้ำมัน3แห่งเสียหาย
1: ส่งผลกระทบแน่นอนต่อการขนถ่ายน้ำมันที่ท่าเรือยานบูบริเวณทะเลแดง
0: สถานการณ์น้ำมันจากซาอุหยุดชะงักทำให้ลูกค้าต้องเร่งหาน้ำมันดิบจากแหล่งอื่นมาทดแทนเพราะฉะนั้นซาอุดิอาระเบียอารามโครายงานจากบูมเบิร์กระบุว่ากำลังเร่งดำเนินการให้ท่อส่งน้ำมันกลับมาเดินเครื่องบางส่วนได้ภายในไม่กี่วัน
1: และตั้งเป้าจะทำให้ท่อส่งน้ำมันกลับมาใช้งานได้เต็มความสามารถภายในประมาณ6สัปดาห์ค่ะ
0: ขณะที่ซาอุพยายามจะใช้วิธีชดเชยด้วยการเพิ่มการส่งน้ำมันดิบจากฝั่งอ่าวเปอร์เซีย
1: โดยใช้วิธี ship to ship transfer ค่ะหรือว่าการถ่ายน้ำมันจากเรือลำหนึ่งไปยังอีกลำหนึ่งกลางทะเล
0: นอกชายฝั่งโอมานเพื่อชดเชยปริมาณน้ำมันที่สูญเสียจากช่องทางท่อไปทะเลแดงนอกจากนั้นที่น่าตระหนกตกใจเพิ่มเติมก็คือเยเมนกบฏฮูตีในเยเมนกับซาอุยังปะทะกันหนักท่านผู้ชมล่าสุดเมื่อคืนนี้มีกระแสข่าวว่าฮูตีโจมตีเมกกะเมืองศักดิ์สิทธิ์ในซาอุดิอาระเบียขณะที่กลุ่มฮูตีออกมาปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยกลุ่มฮูตีในเยเมนได้โจมตีเข้าไปในซาอุดิอาระเบียหลายครั้งข้ามคืนที่ผ่านมาเป็นครั้งที่2ที่ซาอุต้องออกประกาศเปิดภัยรอบที่2ในเมืองหลวงก็คือกรุงริยาด
1: และที่เมืองอัลคาชค่ะ
0: หน่วยป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของซาอุโพสต์ผ่านเอ็กซ์เรียกร้องประชาชน
1: ปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและดำเนินมาตรการป้องกันตนเองระบุแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าแห่งชาติโดยออกประกาศเตือนภัยรอบใหม่สำหรับกรุงริยาดและเมืองอัลคาชเป็นครั้งที่2แล้วนะคะสำหรับ2พื้นที่นี้ในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมา
0: สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยฮูตีในเยเมนได้ยิงโจมตีเข้าไปในซาอุหลายครั้งขณะที่เมื่อวานนี้ฮูตีกล่าวหาซาอุว่าในรอบ24ชั่วโมงซาอุต่างหากที่เป็นฝ่ายเปิดฉากโจมตีฮูตี
1: ถึง26ครั้ง
0: ขณะที่มีภาพเมื่อวานนี้ที่กรุงซานาเมืองหลวงของเยเมน
1: มีกลุ่มผู้สนับสนุนฮูตีมารวมตัวกันค่ะสนับสนุนปฏิบัติการทางทหารของฮูตีโดยภาพจากสถานีโทรทัศน์อัลมาซีราของกลุ่มฮูตีแสดงให้เห็นว่ามีฝูงชนตะโกนชูอาวุธชูธงที่สำคัญนะคะมีนอกเหนือจากภาพของผู้นำกลุ่มแล้วยังมีใบปลิวรูปกะบาอาคารรูปทรงลูกบาศก์ซึ่งตั้งอยู่กลางมัสยิดในนครเมกกะของซาอุดิอาระเบียค
0: ่
1: ะ
0: ในว่าต้องการปฏิเสธข้อกล่าวหาของซาอุดิอาระเบีย
1: ที่บอกว่ากลุ่มฮูตีพยายามจะโจมตีเมืองศักดิ์สิทธิ์เมกกะ
0: ฮูตีเนี่ยเป็นกบฏอยู่ในเยเมนแต่นี่คือการชุมนุมของฝั่งฮูตีท่านผู้ชมนึกภาพดู
1: ในเมืองหลวงของเยเมนเลยค่ะ
0: โฆษกทางทหารของฮูตีระบุว่าก
1: ลุ่มของเขาไม่ได้มีเป้าหมายโจมตีเมืองเมกกะและบอกว่ารายงานของซาอุดิอาระเบียเป็นการจัดฉากเพื่อจุดประสงค์ในการโฆษณาชวนเชื่อ
0: เรานึกดูนี่ตอนนี้กลายเป็นแนวรบขยายวงกว้างไหมระหว่างฮูตีในเยเมนกับซาอุดิอาระเบีย นอกจากก่อนหน้านี้ก็คืออิหร่านกับประเทศในรอบภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียและขณะนี้เป็นการเผชิญหน้ากันกับอิหร่านกับสหรัฐทางทะเลในช่องแคบฮอร์มุซรวมถึงที่อิหร่านโจมตีเข้าไปในหลายจุดในประเทศในอ่าวเปอร์เซียซึ่งมีที่ตั้งฐานทัพทหารของสหรัฐความตึงเครียดจึงยืดเยื้ออย่างที่ว่าและวิกฤตพลังงานท่านผู้ชมฮะปากีสถานเป็นประเทศแรกต้องไม่ลืมว่าปากีสถานคือประเทศคนกลางที่พยายามเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านให้ยุติการสู้รบจนเกิดข้อตกลงหยุดยิงกันไปแต่สุดท้ายมาเผชิญหน้ากันยังไม่ยอมจบปากีสถานกลายเป็นประเทศที่ต้องประกาศมาตรการรัดเข็มขัดประหยัดพลังงานเหมือนวนลูปกลับไปเมื่อเดือนมีนา
1: เพราะปากีสถานนี้เป็นประเทศที่นำเข้าพลังงานสูงนะคะ
0: โดยมาตรการจำกัดน้ำมันเชื้อเพลิงหรือการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงมาตรการของปากีสถานหลังจากที่ประเทศมีความเป็นไปได้ว่าจะเกิดภาวะขาดแคลนก๊าซกับไฟฟ้าเพราะความขัดแย้งขยายวงกว้างกระทบต่อการจัดส่งทั้งก๊าซธรรมชาติเหลวและผลักดันราคาน้ำมันเบนซินกับดีเซลปรับตัวสูงขึ้นถือเป็นมาตรการรัดเข็มขัดพลังงานเป็นครั้งที่2ของปีนี้โดยมาตรการประกาศลดการจัดสรรเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ข้าราชการ
1: การห้ามภาครัฐจัดซื้อยานพาหนะการจำกัดการเดินทางไปต่างประเทศของเจ้าหน้าที่และห้ามจัดงานเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการค่ะ
0: รวมถึงห้ามรัฐบาลจัดซื้อสินค้าคงทนทุกประเภท
1: ยกเว้นการจัดซื้อด้านไอทีและเปลี่ยนมาใช้การประชุมทางไกลหรือเทเลคอนเฟรนซ์สำหรับการประชุมต่าง
0: ๆมาตรการลักษณะเดียวกันเนี่ยอย่างที่บอก
1: เคยประกาศใช้มาแล้วเมื่อเดือนมีนาคมนะคะตอนนั้นเนี่ยมาตรการยังครอบคลุมไปถึงการสั่งปิดโรงเรียนเป็นเวลา2สัปดาห์ด้วยแล้วก็มีการผลักดันให้พนักงานสำนักงานทำงานจากที่บ้านมากขึ้น
0: Work from homeเพื่อประหยัดเชื้อเพลิง
1: และลดค่าใช้จ่ายของรัฐบาล
0: มาตรการใหม่ที่ประกาศออกมา6ข้อเอาที่สำคัญตลาดร้านค้าและห้างส่วนใหญ่ต้องปิดภายใน3ทุ่มเพื่อลดการใช้พลังงานห้ามหน่วยรัฐบาลซื้อรถยนต์ใหม่เพื่อลดไว้จ่ายและการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
1: ลดการจัดสรรน้ำมันสำหรับรถยนต์ของรัฐบาลลง 50% เป็นเวลา3เดือนลดรายจ่ายภาครัฐที่ไม่เกี่ยวกับบุคลากรลง 5% จำกัดการเดินทางไปต่างประเทศของเจ้าหน้าที่รัฐบาลสนับสนุนให้ประชุมออนไลน์แทน
0: และห้ามจัดเลี้ยงอาหารค่ำโดยใช้งบรัฐบาล
1: ยกเว้นกรณีที่เกี่ยวข้องกับการต้อนรับแขกหรือคณะผู้แทนจากต่างประเทศ
0: เห็นไหมมันวนลูปกลับมาแล้วบ้านเราก็คงไม่นานน่ะคงต้องมีมาตรการอีกครั้งหนึ่งที่เคยพูดจากันเที่ยงกับ12นาทีเรื่องเล่าสาธิตเดี๋ยวกลับมาครับ
2: ถ้าต้องเลือกคนที่รักกับตัวเองนนเลือกทั้งคู่ประกัน Love Protect 77ประกันสะสมทรัพย์สำหรับคนที่รักตัวเองคุ้มครองถึงอายุครบ77ปีมีเงินเก็บให้ตัวเองมีเงินก้อนให้คนที่รักประกัน Love Protect 77จาก Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
3: งานรับสร้างบ้านและวัสดุ Expo 2026รวมบริษัทรับสร้างบ้านและวัสดุชั้นนำและทีมงานมืออาชีพ16ถึง20กันยายนนี้ Impact Hall 8เมืองทองธานีจัดโดยสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านครับ
4: ใครว่าน้ำมะขามขวดไหนก็เหมือนกันขอแนะนำเนเจอร์เทสหอมเข้มข้นเปรี้ยวถึงรสมะขามความอร่อยระดับเชฟมืออาชีพคุ้มค่าทุกไซส์ไม่ต้องเทเยอะเทสดีที่ต้องลองเนเจอร์เทสรสชาติระดับรางวัล

0: 5ทศวรรษสมบูรณ์โภชนา
1: บุญตามาแล้วเจ้าค่ะมาพร้อมกับเหล่าคณิกายกตี้คุณพี่เจ้าขาดิฉันข้ามเวลามากับสสสทุกวันพฤหัสบดี 18:58 นะเจ้าค่ะ
2: เช็คความเข้ากันได้
3: เลิกแล้ว
2: ของรสนิยมทางเพลง
3: เลิกแล้วค่ะ
4: เหงื่อออกผักให้เสื้ออับ
5: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
4: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจึก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
5: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
6: เลือกความสนุกถูกชั้นใหญ่ด้วยเส้นหนึบแดงของยำยำสุดเด็ดกลิ่นไข่ข้นซอสมันกุ้งเส้นให

0: มเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดยแก๊สหมดกดสั่งเวอร์แก๊สได้มาตรฐานปลอดภัยเวอร์แก๊สถังน้ำเงินเท่านั้นชิลไลฟ์จากเมืองไทยประกันชีวิต
1: ยังกับ17นาทีเรื่องเล่าสาธิตนะครับท่านผู้ชมร่วมจัดรายการกับผมและตูนเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้มาเร็วหน่อย
2: มีเสื้อแจ็คเก็ตเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์สีชมพูคลิปสีดำแบบนี้นะคะมอบให้คุณผู้ชม5ท่านเป็นเสื้อแจ็คเก็ตที่สนับสนุนโดย All New Mitsubishi X-Force HEV ค่ะ
1: All New Mitsubishi X-Force HEV รับมือวิกฤตพลังงานรอบใหม
2: ่รับมือวิกฤตพลังงานรอบใหม่เป็นเงื่อนไขข้อความเอาให้โดนใจนะคะ
1: ที่ไล่พาคุณผู้ชมเห็นจะเห็นชัดเจนวิกฤตพลังงานแน่ๆรอบใหม่รอบนี้ยากด้วยทำนายยากไม่รู้จะไปจบลงที่จุดไหนอย่างไรการเปลี่ยนแปลงเนี่ยสูงมากรับมือวิกฤตพลังงานรอบใหม่เป็นเงื่อนไขลุ้นเสื้อจาก All New Mitsubishi X-Force HEV 5ท่านว่ากันต่อมาดูเหตุการณ์ทางใต้ก็ยังเกิดขึ้นนะครับท่านผู้ชมเมื่อวานนี้เกือบบ่าย3โมงตำรวจสุขคิรินนราธิวาสโรงพักเมืองสุขคิรินสุขรินทร์เป็นอำเภอหนึ่งในนราธิวาสซึ่งไม่ค่อยเกิดเหตุความไม่สงบนะครับเป็นพื้นที่ถ้าเทียบกับเบอร์อื่นแล้วถือว่าเบาบางแต่คนร้ายเลือกจะก่อเหตุโดยที่ดักระเบิดรถบรรทุกอส.สุขรินทร์เสียชีวิต2ศพบาดเจ็บ16นายรับแจ้งเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดและยิงซ้ำเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนอำเภอสุขรินทร์บนถนนทางหลวงหมายเลข4115ในหมู่บ้านบูกายาอิงหมู่2ตำบลร่มสายอำเภอสุขคิรินไปพบรถบรรทุก6ล้ออีซูซูสีขาวพลิกคว่ำหงายท้องล้อชี้ฟ้าดูภาพใกล้ๆน่ากลัวมาก
2: แล้วมีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตติดอยู่ใต้ท้องรถหลายรายค่ะเจ้าหน้าที่ก็รีบช่วยกันนำร่างส่งรักษาที่โรงพยาบาลสุขคิรินนะคะห่างออกไปประมาณ20เมตรพบหลุมระเบิดลึก2เมตรกว้าง3เมตรมีเศษซากชิ้นส่วนของระเบิดแสวงเครื่องที่คนร้ายประกอบใส่ไว้ในถังแก๊สหุงต้มน้ำหนัก50กิโลกรัมไม่พบตัวจุดชนวนระเบิดค่ะก็ตกกระจายเกลื่อนพื้นถนนและพงหญ้ารกทึบริมทาง
1: นั่นก็แปลว่าจุดที่เกิดระเบิดเป็นหลุมลึก2เมตรกว้าง3เมตรที่ฝังถังระเบิดเอาไว้เนี่ยห่างมา20เมตรรถ6ล้อเนี่ยกระเด็นกระดอนพุ่งหลายพลิกหลายตลบมาหงายท้องล้อชี้ฟ้าอยู่ห่างมา20เมตรแล้วก็มี18นายติดอยู่ในนั้นเป็นอส.สังกัดกระทรวงมหาดไทยหลังเกิดเหตุฝ่ายความมั่นคงพร้อมหน่วยบริการพิเศษในพื้นที่นำกำลังเข้าปิดล้อมเร่งช่วยเหลืออส.สุขคิรินทร์พร้อมเข้าควบคุมพื้นที่ให้พิสูจน์หลักฐานกับ EOD เข้าตรวจสอบอย่างละเอียดทั้งนี้ที่มาที่ไปเนี่ยก่อนเกิดเหตุเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนสุขรินทร์18นายนักรถบรรทุก6ล้อคันนี้กลับจากการแข่งขันเรือพายในงานของดีเมืองนราธิวาสที่เมืองนราธิวาส
2: กำลังมุ่งหน้ากลับที่ตั้งกองร้อยในพื้นที่อำเภอสุขรินทร์ค่ะพอมาถึงที่เกิดเหตุคนร้ายไม่ทราบจำนวนแฝงตัวอยู่ในป่ารกทึบริมทางทันทีที่รถยนต์ของเจ้าหน้าที่แล่นผ่านคนร้ายจุดชนวนระเบิดที่ลอบฝังวางไว้ใต้ผิวถนนเกิดระเบิดเสียงดังสนั่นและแรงอัดระเบิดก็ทำให้รถ6ล้อพลิกคว่ำกระเด็นไปหลายตลบคนร้ายที่แอบซุ่มอยู่ในป่ารกทึบยังออกมาแล้วใช้ปืนยิงซ้ำเจ้าหน้าที่อส.ซึ่งเจ้าหน้าที่ท่านที่ยังมีสติอะค่ะก็พยายามใช้ปืนประจำกายยิงตอบโต้สุดท้ายคนร้ายอาศัยความชำนาญพื้นที่หลบหนีไป
1: เหตุการณ์นี้อส.เสียชีวิต2นายอส.อิรินแก้วระวัง
2: และอส.นัทนันแก้วสุโพค่ะ
1: อีก16รายที่มาในรถ6ล้อบาดเจ็บโดยในจำนวนนี้บาดเจ็บสาหัสไป7รายท่านผู้ชมฮะโดย4รายถูกส่งต่อไปที่โรงพยาบาลสุไหงโกลกส่วนใหญ่ถูกส่งไปที่โรงพยาบาลสุขคิรินในตัวอำเภอสุขคิรินอย่างที่บอกไปเนี่ยนะท่านผู้ชมรายงานข่าวระบุว่าเจ้าหน้าที่ชื่อว่าเป็นฝีมือของกลุ่มก่อเหตุรุนแรงต้องการตอบโต้การที่เจ้าหน้าที่เปิดปฏิบัติการปิดล้อมเทือกเขาตะเวเขตรอยต่อระแงะกับจ่อไอร้องของนราธิวาสและเจ้าหน้าที่วิสามัญฆาตกรรมคนร้ายที่เป็นมือประกอบระเบิดเสียชีวิตไป2ศพเมื่อ9กันยายนที่ผ่านมา
2: ก็คือนายอูเซงมามะอายุ46ปีชาวอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสและนายอูเซงเจ๊มิงอายุ37ปีชาวอำเภอจ่อไอร้องจังหวัดนราธิวาสค่ะ
1: นี่ฮะท่านผู้ชมซึ่งเหตุการณ์นั้นการจับวิสามันคนร้าย2ศพ จ้าหน้าที่ยืนยันว่ามีประวัติก่อคดีความมั่นคงเชื่อมโยงถึง11คดีรวมถึงคดีโจมตีจุดตรวจบูเกซามีที่ตันหยงมัดระแงะด้วย
2: ที่ทำให้ทหารพรานเสียชีวิต5นายอะค่ะ
1: ขณะที่เมื่อวานนี้ผู้ว่านราธิวาสบุญช่วยหอมยำเย็นไปโรงพยาบาลสุไหงโกลกเพื่อติดตามอาการเยี่ยมให้กำลังใจอสที่บาดเจ็บจากเหตุลอบวางระเบิดและยิงซ้ำเพราะลักษณะการก่อเหตุคือระเบิดปุ๊บคนไว้ซุ่มอยู่ข้างทางยิงซ้ำนะครับตัวชมยิงซ้ำเราที่อยู่ในรถ18คนที่ติดอยู่ก็พยายามยิงตอบโต้ก่อนคนร้ายจะล่าถอยและกลบหนีไปโดยอาศัยความชำนาญในพื้นที่อ้าวล่าสุดเคยยิงซ้ำด้วยไง
2: ใช่ค่ะ
1: เหตุการณ์นี้เพจที่ว่าการอำเภอสุขิรินต้นสังกัดของอส.ทั้ง18นายเมื่อวานนี้ได้โพสต์ไว้อะไร
2: บวงฆ่าอส.ขอตั้งสัจจาจะปกป้องภาราจนสิ้นใจขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งสดุดีผู้กล้าอาสารักษาดินแดนอำเภอสุขิริน
1: โดยทั้งสองท่านสละชีวิตในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่วันนี้อส.อิรินมีทายาท4รายนะครับประกอบด้วยภรรยาและบุตรอีก3คนบุตรคนหนึ่งกำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา
2: ส่วนอส.ณัฐนันท์แก้วสุโพมีทายาท2รายคือบิดาและมารดาซึ่งประกอบอาชีพทำสวนในพื้นที่อำเภอสุขิรินค่ะ
1: แสดงความเสียใจอีกครั้งหนึ่งนอกจากเหตุการณ์นี้แล้วก็ยังมีเหตุการณ์หนึ่งครับตัวชม
2: มีเหตุการณ์ที่คนร้ายยิงใส่จุดตรวจที่ปัตตานีด้วยนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ตอน 3:05 ค่ะระหว่างที่เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการจรยุทธ์กองร้อยทหารพรานที่4407หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่44ตั้งจุดตรวจที่บ้านมะนังดาลำหมู่1ตำบลมะนังดาลำที่สายบุรีปัตตานีค่ะไปเจอมอเตอร์ไซค์ต้องสงสัย2คันนะคะมีมากันทั้งหมด2คันเนี่ย4คนขับเข้ามายังจุดตรวจด้วยท่าทีมีพิรุธเจ้าหน้าที่ก็เรียกให้หยุดเพื่อตรวจค้นแต่กลับไม่ยอมหยุดแล้วชักอาวุธปืนออกมาจึงเกิดการยิงปะทะกับเจ้าหน้าที่นะคะสุดท้ายกลุ่มบุคคลก็ขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีออกไปเจ้าหน้าที่ทุกนายปลอดภัยไม่ได้รับบาดเจ็บค่ะ
1: แต่ต่อมาติดตามไปพบเบาะแสว่ากลุ่มบุคคล4คนนี้อาจจะหนีเข้าไปในบ้านต้องสงสัยซึ่งอยู่ที่บ้านกาแร่หมู่2
2: ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ1กิโลเมตรค่ะเจ้าหน้าที่ก็เข้าควบคุมพื้นที่เตรียมเข้าตรวจสอบปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการบังคับใช้กฎหมายและควบคุมพื้นที่นะคะ
1: เดี๋ยวรอดูความคืบหน้าล่าสุดปิดล้อมอยู่แล้วเป็นยังไงเที่ยง25นาทีสภาถกเรื่องยติไฟใต้กันมาต่อเนื่องขณะนี้ก็ยังเกิดเหตุรุนแรงขึ้นถึงขนาดที่อสเสียชีวิต2นายเมื่อวานนี้ช่วงหน้ากลับมาว่ากันต่อเที่ยงกับ25นาทีเรื่องเล่าสาธิตเดี๋ยวกลับมาครับ
2: ค่ะ

0: เราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปทอ.อส.ทำให้คนไทยมีบ้าน
1: กลิ่นปากต้องดาลี่มิ้น
2: ฟันเหลือต้องดาลี่ไวท์เบกกิ้งโซดาเฟรชมิ้น
1: ยาสีฟันวิปฟอมช่วยขจัดคราบฟันดูขาววิ้งปากหอมปิ้งเลยต้องดาลี
2: ่เบกกิ้งโซดาย
3: ิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
4: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
3: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
5: ไต้หงตำนานสมิงแห่งเขาขวางวิญญาณร้ายที่แฝงกายในร่างสัตว์สุดคลั่งเตรียมพบความสยองที่กำลังจะกึกก้องขึ้นอีกครั้งถึงเวลาที่ต้องเริ่มออกล่าก่อนที่ความชั่วร้ายจะ

0: จ้องขย้ำไม่เลือกหน้าม
1: าสิไว้สวยนี่เลื่อน
0: พี่หยดสมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์สัมผัสภารกิจโหดสุดสะพรึงบนจอยา IMAX
2: เตรียมพบคอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบ Link on the World Between Us Concert 17-18 ตุลาคมนี้ Impact Arena เมืองทองธานี
3: แล้วเจอกัน

0: โร 0% ไขมัน 0% ไม่เติมน้ำตาล 0% แลคโตสอร่อยเลิศ30ใหม่โยเกิร์ตดัชชี่ทริปเปิลซีโร่
1: พูดอะไรก็พูดอะไรล่ะอร่อยครับเนี่ย
2: เนสกาแฟโรบัสต้าใหม
3: ่หอมคั่วเค็มครบสูตรอร่อย
2: อร่อยไม่ต้องพูดเยอะลองเลย
4: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดยเซียวฟันอย่าทนใช้เซนโซดายเปลี่ยนเลย
5: เที่ยงกับ28นาทีเรื่องเล่าสาธิตท่านผู้ชมคดีโอสอยังมีควันหลงให้ต้องติดตามกันด้านหนึ่งที่เสียงข้างมากส่งฟ้องเพียง77รายจากที่อนุชุด26ส่งสำนวนให้ส่งฟ้อง229รายโดย77รายไม่มีกรรมการบริหารผู้ดำรงตำแหน่งของพรรคภูมิใจไทยซึ่งมี21ท่านเนี่ยยกคำร้องทั้งหมดเมื่อวานนี้มุมนึงมีความเคลื่อนไหวจากนายรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยท่านตอบคำถามถึงเสียงวิจารณ์กรณีคดีหัวสวที่มีต่อเนื่องก็ย้ำเหมือนเดิมรัฐบาลไม่เกี่ยวข้องในฐานะหัวรัฐบาลไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่มีข้อมูลที่จะให้ความเห็นส่วนเสียงวิจารณ์เสียงข้างมากของกกต.แล้วเสียงข้างนอกมาเปิดเผยข้อมูลซึ่งสวนทางกันประชาชนดูใจน้ำหนักไปที่เสียงข้างน้อยเนี่ยนายกหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยระบุว่าผมไม่ได้มองอะไรเลยไม่เกี่ยวกับรัฐบาลหรืองานที่ผมรับผิดชอบอยู่ก่อนจะอธิบายว่าทุกอย่างมันมีหลักการหลักประชาธิปไตยก็คือเขาถืออะไรการวินิจฉัยของคดีความองค์กรอิสระมีทั้งคะแนนเอกฉันท์เสียงข้างมากก้ามเกิ่งหรือแม้แต่ประธานต้องลงความเห็นสองครั้งแต่ไม่ว่าจะอะไรทุกรูปแบบไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญเขาเขียนไว้หรือเปล่าว่าเสียงข้างน้อยต้องชนะเขาเขียนไว้ไหมว่าเสียงข้างน้อยต้องชนะ
6: ถ้าไม่มีแสดงว่าเสียงข้างมากวินิจฉัยอย่างไรก็ต้องเป็นไปตามนั้น
5: นักข่าวถามว่ามีคนเคยให้ปากคำกกต.แล้วมากลับคำให้การจนทำให้คนมองว่าพรรคภูมิใจไทยในทางลบ
6: ท่านนายกบอกมันไม่ได้มีผลลบกับพรรคภูมิใจไทยแต่มีคนพยายามลากพรรคภูมิใจไทยเข้าไปเกี่ยวข้องพรรคภูมิใจไทยไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการหัวสวยังยืนยันเหมือนเดิมให้ยึดถือประกาศคำสั่งและข้อห้ามของหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยก็คือตนเอง
5: ไม่ใครในพรรคเข้าไปเกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งสวทั้งนี้นายกยังบอกนะครับว่าใครที่ไม่ทำตามเนี่ยก็ต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่เขาได้ทำไปเพราะไม่ได้ทำในนามพรรคคือมันมีบางส่วนเป็นต้นว่าคนในเครือข่ายหรือส.ส.ก็มีคนหนึ่งนะ
6: แล้วก็
5: ที่ถูกฟ้องโดยเสียงข้างมากของกกต.นักข่าวถามว่าจะทำไงให้ข้อกระหาหมดไปจากพรรคภูมิใจไทยนายกรัฐมนตรีบอกคนที่กระหาก็เห็นหน้าอยู่แต่คนที่ไม่ติดใจก็เห็นหน้าอยู่
7: ผมตอบได้ว่าผมไม่ได้มองอะไรเลยเพราะมันไม่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลการวินิจฉัยนะครับในคดีความต่างๆขององค์กรอิสระผมก็เห็นทั้งคะแนนเป็นเอกฉันท์เห็นทั้งคะแนนที่มีเสียงข้างมากเห็นทั้งคะแนนที่ก้ำกึ่งแล้วก็ประธานต้องลง2ครั้งก็เห็นมาหมดทุกรูปแบบแต่ที่สำคัญก็คือทุกรูปแบบก็ต้องเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญนะเขาว่าไงเขามีเขียนไหมว่าเสียงข้างน้อยต้องชนะใช่ไหมถ้าไม่มีก็แสดงว่าเสียงข้างมากเสียงข้างมากวินิจฉัยอย่างไรออกมาก็ต้องเป็นไปตามเสียงข้างมากมันไม่ได้เป็นผลลบกับภูมิใจไทยเลยมีคนพยายามลากภูมิใจไทยเข้าไปเกี่ยวข้องพรรคภูมิใจไทยไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการหัวสวผมก็ยังยืนยันเหมือนเดิมให้ยึดถือประกาศแล้วก็คำสั่งแล้วก็ข้อห้ามของหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยก็คือตัวผมไม่ข้องใจฮะเพราะว่าผมได้ทำหน้าที่ของผมไปแล้วนะครับคนที่ไม่ทำตามก็ต้องไปรับผิดชอบในสิ่งที่เขาได้ทำนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่เขาไม่ได้ทำเขาตัดสินใจมันมีข้อห้ามแล้วแล้วถ้าใครยังไปทำเขาก็ต้องไปแก้ต่างในความเป็นส่วนตัวของเขาไม่ได้ทำในนามพรรคว่างั้นเถอะถ้ามีการกระทำเช่นนั้นคือคนที่ครหาก็ผมก็เห็นหน้าอยู่คนที่ไม่ติดใจผมก็เห็นหน้าอยู่ไอ้จุดเริ่มมาเนี่ยมันเป็นการเมืองอยู่แล้ว

0: เริ่มตั้งแต่ก่อนนี่มันมาถึงตรงนี้นานมาแล้ว2ปีแล้วมันเป็นการเมืองครับผมพูดอย่างนี้ก็แล้วกัน
1: นายกรัฐมนตรีอนุทินขณะที่สวที่รอดและเป็นประธานวิปของวุฒิสภานั่นก็คือคุณพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์โฆษกกรรมาธิการวิสามัญกิจกรรมวุฒิสภาหรือวิปวุฒิสภาเมื่อวานนี้ไปเสวนาเรียกว่าสัญจรพิธีก่อช้างเจ้าตัวให้สัมภาษณ์ถึงกระแสสังคมไม่พอใจมติเสียงข้างมากกกต.ส่งฟ้องโดยเฉพาะมีสว.ปัจจุบันแค่26รายใน77รายจริงๆสำนวนชุด229เนี่ยเสนอ138รายเลย
2: ค
1: นพิเศษบอกว่าความพอใจหรือไม่พอใจคงตอบไม่ได้แต่ต้องยึดหลักในยึดมั่นในหลักกฎหมายอย่าเอากฎหมู่หรือกฎเกณฑ์ที่คิดเองในเมื่อกกต.วินิจฉัยมาแล้วเราให้ความร่วมมือมาตลอดแล้วหวังว่าประชาชนจะยึดมั่นและเคารพกติกากฎหมายตามรัฐธรรมนูญกกต.มีมติแล้วส่วนไอลอหรือไอติมพริวชรศิลป์ออกมาเปิดเผยข้อมูลร่วม2เดือนยังไม่หยุดคนพิสิทธิ์บอกผมก็ไม่ได้กังวลเอามาโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ต้องว่าตามกฎหมายก่อนจะสวนว่ายังมีอีก3สำนวนที่เกี่ยวข้องกับสว.สีส้ม
2: แล้วก็บอกว่าเมื่อเวลาฝั่งเราถูกดำเนินคดีเราให้ความร่วมมือเต็มที่ก็อยากให้กกต.ดำเนินการเรื่องสำนวนสว.ส้มด้วยความเป็นธรรมก็คือให้รวดเร็วเช่นกัน
3: คือเรื่องความไม่พอใจหรือความพอใจเนี่ยคงตอบไม่ได้ครับแต่ว่าวันนี้เราต้องยึดมั่นในกฎหมายคือเราต้องเอากฎหมายเป็นหลักนะครับเราอย่าใช้กฎหมู่หรือกฎเกณฑ์ที่เราคิดว่าเอ้ยคิดเองเองเราต้องเคารพกฎหมายก่อนนะครับว่าวันนี้ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยก็มีคำวินิจฉัยออกมาแล้วนะครับว่าจะมีจำนวนสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยที่ดำรงตำแหน่งเนี่ย26ท่านเนี่ยแล้วเราก็ให้ความร่วมมือนะครับมาโดยตลอดนะครับก็หวังว่านะครับประชาชนนะครับจะยึดมั่นในกฎหมายนะครับแล้วก็เคารพในกติกาตามรัฐธรรมนูญครับคือต้องบอกว่าทางไอลอท่านก็เปิดเผยข้อมูลมาโดยตลอดไม่ว่าถ้าท่านยิ่งชีพเองหรือท่านผลิตเองนะครับก็เปิดมาเป็นร่วมๆ2เดือนแล้วนะครับก็ถามว่ากังวลไหมเราก็ไม่ได้กังวลนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้มันอยู่ที่ดุลพินิจของทางคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นหลักนะครับจริงๆแล้วในเมื่อทางฝั่งที่ถูกดำเนินคดีต่างๆนะครับเราก็ให้ความร่วมมือเต็มที่แล้วก็นะครับเราก็อยากให้ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยนะครับก็ดำเนินการให้รวดเร็วเช่นกันของไอลอเองแล้วก็ของกลุ่มคณะเก้าไกลใช่ไหมครับไปในระดับจังหวัดแล้วก็ในระดับประเทศนะครับที่ห้องจูปิเตอร์นะครับรวมถึงยังมีอีกหลายคณะที่มีการจัดประชุมในที่ต่างๆครับก็อยากจะให้กกต.เนี่ยดำเนินการด้วยความเป็นธรรมแล้วก็ให้เกิดความรวดเร็วเช่นเดียวกันครับ
1: ขณะที่เรื่องเกี่ยวกับอีก3สำนวนซึ่งเปิดเผยออกมาแล้วนะครับเป็นสำนวนที่กล่าวหาไอลอพรรคประชาชน
2: คณะ
1: ก้าวหน้าเกี่ยวกับประเด็นหัวเมื่อวานนี้จู่ๆก็มีแหล่งข่าวออกมาระบุว่าคดีนี้3สำนวนซึ่งยังอยู่ในชั้นคณะกรรมการสืบสวนไต่สวนกลางคณะ26
2: ดำเนินการสอบสวนอยู่ยังไม่เสร็จสิ้น
1: ซึ่งล่าสุดแหล่งข่าวระบุว่าคณะ26ได้ส่ง3สำนวนเข้าที่ประชุมกกต.ใหญ่แล้วแต่ที่ประชุมกกต.ใหญ่สั่งให้ไปสอบเพิ่ม
2: เนื่องจากพยานหลักฐานยังไม่เพียงพอในการพิจารณาลงมติ
1: แหล่งข่าวระบุว่าไอ้ตรงไม่เพียงพอก็คือพยานปากสำคัญขอเลื่อนเข้าให้ปากคำกับคณะ26หลายครั้งทำให้ยังไม่สามารถเชื่อมโยงไปถึงเส้นเงินไปถึงตัวผู้หลักสว.และผู้อยู่เบื้องหลัง
2: เกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าจัดประชุมค่ะ
1: หมายความว่าพยานปากสำคัญขอเลื่อนทั้งที่พยานปากนี้จะเป็นพยานปากที่จะให้การถึงหลักฐานสำคัญเรื่องเส้นเงินตัวผู้สมัครสว.กับผู้อยู่เบื้องหลังจ่ายเงินค่าจัดประชุมคงจะหมายถึงข้อครหาที่มีการจัดประชุมที่คุณสุพชัยใจสมุทรเคยบอกนั่นใช่ไหม
2: ห้องจูปิเตอร์เมืองทองธานี
1: เพราะฝั่งคุณนันทนันท์ ทันทวโรภาสเคยบอกว่าเขาใส่เงินลงขันกันในกล่อง
2: คือแต่ละคนน่ะจ่ายเงินกันเอง
1: แต่คุณสุภชัยเคยบอกนี่ว่ามีคนจ่าย
2: ยืนยันแบบนั้นค่ะ
1: อ
2: ้
1: าวแต่เมื่อคืนนี้ก็ปรากฏว่ากกต.ชี้แจงว่าไม่จริงสำนวนยังไม่ถึงมือกกต.กรรมการ7เสือชุดปัจจุบันจึงไม่ได้มีการสั่งให้มีการสอบเพิ่มแต่ประการใด
2: ที่บอกว่าต้องไปสอบเพิ่มพยานหลักฐานรายเนี้ยค่ะก็บอกว่ายังไม่เข้าชุดใหญ่เลยด้วยซ้ำ
1: เพราะฉะนั้นปฏิเสธกระแสข่าวว่าเมื่อยังไม่เข้าก็เลยยังไม่มีการสั่งการอะ

0: อะไรเพิ่มเติมตามที่มีการเผยแพร่ข่าวออกมาอ้าวไหวข่าวกันหรือไงท่านผู้ชมฮะปิดท้ายนายกรัฐมนตรีอนุทินเนื่องจากประเด็นเกี่ยวกับคดีหัวสวก็ดีคดีเกี่ยวกับไม่ใช่คดียังไม่เป็นคดีโครงการ TSA Passport รวมถึงทุจริตสอบท้องถิ่นคาดว่าฝ่ายค้านจะยื่นยติซักฟอกอภิปรายไม่ลงใจเมื่อวานนี้นักข่าวถามนายกรัฐมนตรีท่านนายกก็ตอบกลางๆว่าพร้อมตอบทุกเรื่องถ้าทำแล้วไม่ได้มาจากเจตนาไม่สุจริตทุกการกระทำทุกการตัดสินใจอยู่บนพื้นฐานเพื่อประเทศและประชาชนโดยอภิปรายมาตลอดตั้งแต่เป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขได้คะแนนเสียงไว้วางใจมากที่สุดแทบทุกครั้งจะบอกให้
1: เราต้องพร้อมที่จะตอบในทุกๆเรื่องเพราะทุกการกระทำของรัฐบาลทุกการตัดสินใจทุกการดำเนินการตั้งแต่ผมมาเป็นรัฐบาลผมก็ทำอยู่บนพื้นฐานของประโยชน์ของประเทศแล้วก็ประชาชนแล้วก็เจตนารมณ์ที่สุจริตไม่มีตรงไหนที่สามารถบ่งชี้ว่าไปเอื้อประโยชน์ให้กับใครคนใดคนหนึ่งแต่ผมก็โดนทุกรอบนะโดนทุกรอบเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขก็โดนนะแล้วก็ได้รับคะแนนเสียงไว้วางใจมากที่สุดแทบทุกครั้งจะไม่มั่นใจก็ต่อเมื่อผมตั้งใจทำอะไรผิดแล้วก็นึกว่าจะไปทำให้คนจับไม่ได้ถ้าอย่างนั้นอาจจะกังวลแต่ผมไม่กังวลเพราะว่าผมไม่มีวันที่จะทำอะไรที่ผิดกฎหมาย
0: ท่านผู้ชมจริงๆท่านนายกถ้าเปิดต่อนี่ท่านบอกด้วยนะนี่ไม่มีกังวลเลยประชุมระดับปลัดกระทรวงทุกท่านหมายถึงปลัดกระทรวงเชิญชมการทำงานร่วมกับรัฐบาล
2: ทำให้ผมมั่นใจได้ว่ารัฐบาลชุดนี้ได้ทำคุณประโยชน์ผ่านทางข้าราชการประจำให้ไปดำเนินการต่างๆได
0: ้ก็คือปลัดชื่นชมนั่นแหละ
2: ค่ะ
0: เที่ยงกับ40นาทีเรื่องเล่าสาธิตเดี๋ยวกลับมาครับ
3: ยะดาเวอร์ชันใหม่กับผมที่ใช่ในทุกวันโฉมใหม่โลแลนเนทราแคลวิตามินบูสเตอร์ทรีทเมนต์พลังวิตามินดริปบูสต์ผมสวยนุ่มเล่นทันทีลุคใหม่แพ็กเกจใหม่ฟังเป่าผมสวยนอนสต็อปครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นเผยผิวโชว์ได้ลุคไหนก็กล้าโชว์99% สารทำความสะอาดสกัดจากพืชธรรมชาติผิวโชกุผิวโชได้สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชัยซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
4: พี่เขาตายเขาเป็นใครหรอพี่คบกับพี่ออกมานานหรือยังคะ
5: มันเพื่อนเราพบกับดาวมานาน
6: นี้ถึงพี่ไม่กลับมาแฮงเงินทั้งหมดที่พี่ให้หนีไปให้ไกล
7: ดูแลกันยังไงผู้หญิงถึงคิดว่าคบกัน
8: สองหัวใจจันทร์อังคาร 20:30 น.
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: หน้ากากทั้ง2ชิ้นจะเรียกหากันเหมือนแอลเล็กที่เรียงดูดกันเลยเน
11: า
10: ะ
11: สิ่งของไม่มีชีวิตมันจะกลับมาหากันได้ยังไง
12: เรื่องมันจะมีอะไรวะ
10: นอนคนเดียวแล้วมันเหงามันนอนกับเราก็ได้นะ
13: โพตันเธอกลับมาแล้วจริง
10: ๆไหนท่านเคยได้ยินตำนานของชาวทะเลที่ชาวบ้านเขาร่ำลือกันหรือไม
8: ่อุบัติรักเกาะสวรรค์พุธพฤหัสบดี 20:30 น.
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
14: ดื่มนมแคลเซียมสูงแคลเซียมเพิ่มขึ้น 97% ต้มนมคาร์เนชั่น UHT
15: ห้องเดียวที่รับบทหนักเป็นที่อาบน้ำเป็นซาลอนเป็นห้องซักล้างต้องจัดหนักด้วย Magic Clean Active Booster ช่วยคลีนคราบดื้อพร้อมฆ่าเชื้อโรค 99.9% สะอาดรับบทหนักได้อีกใหม่ลองเลย
16: Magic Clean
17: หัวหน้าตาไปโดนอะไรมาครับ
18: เดี๋ยวขอเซิร์ชแมปก่อน
19: สงสัยมือถือแบตหมด
20: มีจิงโจ้มั้ยล่ะมีรู้ใจดูแลรถและคนในรถด้วย
21: เรื่องเล่าสด

0: มิตรสนับสนุนโดยยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุฬาสูตรเอ็กซ์ตร้าและสูตรดั้งเดิม
1: เที่ยงกับ42นาทีเรื่องเล่าสาธิตสลับกับเรื่องชาวบ้านเรื่องทั่วไปแต่สำคัญมากเมื่อวานนี้บุรีรัมย์ผู้ใหญ่บ้านหมู่8ที่เมืองบุรีรัมย์เป็นตำบลหลักเขตพาผู้เสียหายเป็นคุณยายอายุ67ปีเป็นลูกบ้านนี่ฮะท่านผู้ชมคุณยายท่านนี้เข้าแจ้งความตำรวจโรงพักเมืองบุรีรัมย์เพื่อติดตามในเปียวคนในหมู่บ้านเดียวกันหลังจากบุกเข้าไปในบ้านของคุณยายอายุ67พยายามจะข่มขืนแต่ไม่สำเร็จแล้วหลบหนีไปขึ้นหน้าเพราะตอนนี้กำลังตามหาอยู
2: ่ค่ะ
1: ท่านผู้ชมคุณยายบอกเมื่อวันที่16ตอน10โมงเช้าอยู่บ้านคนเดียวรอดชีวิตมาได้หรือรอดจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศมาได้เป็นเพราะตัดสินใจรวบรวมแรงทั้งหมดไปที่ขาขัดขืนไม่ในเพียวทางขาคุณยายแล้วฉวยจังหวะที่ในเปียวเนี่ยคว้าอวัยวะเพศออกมาเอาขาหนีบเอาอวัยวะเพศของในเปียวไว้แน่น
2: หนีบแน่นจนที่สุดในเปียวพละออกจากตนแล้วก็วิ่งหนีไปค่ะ
1: นี่รวมพลังทั้งหมดหนีบมันเอาไว้เลยจนมันไม่ไหวเนี่ยคุณยายบอกว่าเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยตอนนั้นคนในหมู่บ้านไปงานศพที่วัด
2: ตัวเองเนี่ยนั่งอยู่ที่หน้าบ้านคนเดียวแล้วผู้ชายคนหนึ่งบุกรุกเข้ามาในบ้านคุณยายบอกมั่นใจว่าคนบุกรุกก็คือนายเปียวแม้ว่าตาของตนจะมองไม่ค่อยชัดแต่จำลักษณะและเสียงได้แม่นยำ
1: เปียวเดินเข้ามาถามว่ามีใครอยู่บ้านบ้างไหมคุณยายตอบไม่มีแล้วโจโจเดินเข้ามาดึงแขนยายให้ลุกขึ้นลากไปทางห้องครัวหลังบ้าน
2: คุณยายบอกตอนนั้นตนก็เริ่มโวยวายขัดขืนแต่นายเปียวไม่ฟังเสียงดึงแขนคุณยายเข้าไปในห้องครัวใช้แรงกดให้คุณยายนั่งลงคุณยายบอกตอนนั้นเริ่มต่อสู้แล้วแต่สู้ไม่ไหวนายเปียวกดให้ตนนอนลงแล้วกระชากผ้าถุงของคุณยายออกค่ะคุณยายบอกพยายามสู้สุดแรงแต่ก็สู้ไม่ไหวนายเปียวพยายามถ่างขาของตนออกและเอาอวัยวะเพศออกมาหวังจะข่มขืนตอนนั้นคุณยายบอกเริ่มจะหมดแรงละแต่พยายามรวบรวมแรงทั้งหมดที่มีไปที่ขาขัดขืนไม่ให้นายเปียวถ่างขาได้และฉวยจังหวะที่นายเปียวควักอวัยวะเพศออกมาตนก็ใช้ขาหนีบอวัยวะเพศนายเปียวเอาไว้แน่นจนนายเปียวรีบผละแล้วก็วิ่งหนีไป
1: พอหนีไปตนเองยังกลัวอยู่เลยผวาไม่รู้จะกลับมาก่อเหตุซ้ำหรือไม่
3: เดินไปเข้าประตูข้างนอกมีใครอยู่ไหมไม่มีใครอยู่เข้าไปงานศพหมดอยู่แต่กูพูดกูอย่างนี้เนาะไปจับมือยายลุกขึ้นจับมือกูไปยายเลยลากไปลากไปในครัวยายก็วิ่นไปวิ่นมาสู้มันไม่ได
4: ้
3: พากูไปไหนพากูไปไหนยายก็ดึงก็ลากยายไปกดตัวยายนั่งลงมันก็กดมือจนทางมันก็นั่งทับแล้วมันดึงผัดทุ่งยายออกก็สู้อีกสู้อีกยายกินไม่ได้นี่เป็นปวดตรงนี้นะยายก็สั่นอย่างนี้เลยเหนื่อยจนสู้มันไม่ไหวปล่อยตัวยายมันเดินหนีไปยายก็ลุกขึ้นกว่าจะได้น้องตาก็มองไม่ชัด
1: ผู้ใหญ่บ้านเมื่อวานนี้บอกพยายามจะรวบรวมลูกบ้านออกตามหาตัวคนร้ายแต่ไม่พบก็เลยรีบพามาแจ้งความให้ตำรวจเร่งติดตามเพราะเกรงจะกระบาดทำร้ายคุณยายล่าสุดช่วงเช้าที่ผ่านมาผู้ใหญ่บ้านพร้อมชุดชมรอประจำหมู่บ้านนำกำลังออกค้นหานายสุทธิหรือเปียวอายุ45ปีซึ่งหายตัวไปหลังก่อเหตุกับคุณยายอายุ67
2: ล่าสุดทั้งชาวบ้านและตำรวจก็ยังค้นหานายเปียวไม่เจอนะคะคาดว่าน่าจะหลบหนีไปอยู่ตามกระท่อมหรือตามป่าชุมชนใกล้เคียง
1: เรื่องนี้เนี่ยเหมือนในนิยายเลยชาวบ้านทั้งคนชรากับเด็กต่างหวาดผวาปิดประตูหน้าต่างไว้แน่นหนา
2: ทุกคนกลัวค่ะว่านายเปียวอาจจะกลับมาก่อเหตุซ้ำอีกเพราะว่ามีชาวบ้านกดดันให้นายเปียวออกมารับสารภาพ
1: ผู้ใหญ่บ้านพรหมเสนระบุว่าเปียวเป็นคนเงียบไม่ค่อยคบค้ากับใครประวัติยาเสพติดมีแค่กัญชานะ
2: แต่ท่านบอกไม่หนักมีแค่กัญชาซึ่งตอนนี้ผู้ใหญ่บอกชาวบ้านกลัวกันหมดเลยเพราะไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับคนชรามาก่อน
1: นักข่าวถามคุณยายอีกทีนึงคุณยายเมื่อเช้านี้ยังน้ำตาคลอเบ้าเสียใจแล้วก็แค้นยังแค้นไม่หายเพราะใช้กำลังทั้งหมดไปแล้วนะที่สู้กับนายเปียวจนแทบจะแขนหักอย่าให้ตำรวจติดตามมาดำเนินคดีคุณยายน้ำตาคลอเลย
3: ลากมายังครึ่งนี่เลยลึงลังครึ่งยังอยู่ตรงโอ่งตรงเกือบปิดประตูเนี่ยยายจะสู้มันไม่ได้เนาะมันก็จับใจหมุนแล้วกดยายลงนี่ตรงนี้แหละพอยายล้มตึ้มมันก็เอาผัดพุงยายออกมันก็กดอีกยายก็ยืนอีก
5: ยายกลัวไหมคุณ
3: โอ้ยยังไม่หยุดค่ะ

0: เลยลูกไม่เคยเห็นสภาพอย่างนี้ไอ้นั่งร้องไห้ตั้งแต่เช้าเนี่ยตัวแสบยังไม่หายเลยคิดโมโหยังคิดอยู่ชั้นๆอย่างเงี้ยลูกโมโห
1: อยากให้ตำรวจทางตำรวจได้จับตัวไปใช่ไหม
0: มันกล้าเนี่ยยายโกรธตรงนี้เองลูก
2: นี่ฮะท่านผู้ชมเรื่องจริงที่เกิดขึ้นที่บุรีรัมย์เนี่ยน่ากลัวจริงๆอ่ะเดี๋ยวช่วยกันติดตามนะครับท่านผู้ชมตัดกลับมาเรื่องเกี่ยวกับการเข้ามาทำธุรกิจผิดกฎหมายของคนจีนในประเทศไทยมีหลายเหตุการณ์ขอประมวลในวันนี้เมื่อวานนี้เนี่ยตำรวจปคบของสอบสวนกลางปคบเนี่ยตำรวจที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามการทำผิดเกี่ยวกับผู้บริโภคร่วมกับอย.ทลายโกดังทุนจีนยึดสินค้าเถื่อนนับแสนชิ้นพุ่งกับปคบกับอย.นำหมายค้นเข้าตรวจโกดังไม่มีเลขที่ซึ่งอยู่ที่บางปลาบางพลีสุทธิ์ประการสืบเศร้าไปแหล่งซุกซ่อนและจำหน่ายสินค้าสารพัดชนิดคอนแทคเลนส์ยันเครื่องสำอางเถื่อนไม่ผ่านการอนุญาตตรวจสอบเป็นการขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์โดยระบุนะครับว่ามีเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังช่องทางออนไลน์เขารู้ว่าช่องทางไหนออนไลน์อ่ะ
3: ก็ไปดูบนร้านค้าแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆอะค่ะ
2: มีการโฆษณาขายคอนแทคเลนส์ที่ไม่ผ่านการอนุญาตราคาต่ำมากกว่าท้องตลาดผิดสังเกตขยายผลจนทราบสถานที่จัดเก็บและกระจายสินค้านี่ฮะโกดังนี้พอเขาตรวจค้นพบตัวในฉินเหลียงอายุ35ปีชาวจีน
3: แสดงตัวเป็นผู้ดูแลสถานที่ค่ะแล้วก็นำเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นพบผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ที่ไม่มีทะเบียนประเภทคอนแทคเลนส์ 117,839 ชิ้น
2: ตีกลมๆคือ 120,000 ชิ้นน่ะ
3: ยังมียาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยาประเภทวิตามินอีก592ชิ้น
2: เครื่องสำอางที่ไม่มีเลขจดแจ้งไม่แสดงสลากรวมถึงบำรุงผิวบำรุงผมทำความสะอาดผิวกายตกแต่งใบหน้าตกแต่งริมฝีปากรวมทั้งหมดเกือบ 15,000 ชิ้นนะ
3: 14,289 ชิ้นค่ะ
2: รวมของกลางทั้งหมด
3: 132,720 ชิ้นมูลค่ากว่า 4,700,000 บาทค่ะ
2: ฉินเหลียงผู้ดูแลรับสารภาพเนี่ย
3: เป็นคนดูแลสินค้าทั้งหมดมีนายทุนนำเข้ามาจากประเทศจีนเตรียมรอแพ็คส่งให้ผู้สั่งซื้อทางออนไลน์ในประเทศไทยค่ะ
2: ทำมาไม่นานมั้ง
3: 3ปีแล้วเขาบอกยอดขายนี่วันละประมาณ 3,000 ชิ้นเลยค่ะ
2: ทั้งนี้ทั้งนั้นน่าตระหนกตกใจไหม 1. ขายออนไลน์ราคาถูก
3: ค่ะ
2: คอนแทคเลนส์เนี่ยอันตรายมาก
3: มากค่ะ
2: ไม่นับพวกเครื่องสำอางต่างๆ
3: ครีมทานุ่งทานหน้าอะไรก็มีค่ะ
2: อาจจะต้องขยายผลเพราะเขาบอกเป็นเพียงผู้ดูแลใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
2: บอกว่ามีนายทุนนำมาจากจีนมารอแพ็คส่งขายให้ผู้ซื้อทางออนไลน์ในประเทศไทยไล่ของที่มันถูกต้องรวมถึงที่คนไทยทำเนี่ยแล้วจะไปขายใครอ่ะเนี่ยย้อนกลับไปเมื่อคืนวันพฤหัสกลางดึกเลยตำรวจห้วยขางร่วมกับกระทรวงพาณิชย์สำนักกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากับอย.และสคบ.เปิดปฏิบัติการจัดระเบียบห้วยขางเฟส3เอาเฟส3แล้วเหรอเฟส1เฟส2เมื่อไหร่เนี่ยนำกำลังเข้าตรวจค้นเป้าหมายร้านค้าสถาประกอบการ4แห่งย่านห้วยขวาง
3: แล้วก็พบการกระทำความผิดไล่เรียงไปนะคะ
2: 1
3: ร้านซูเปอร์มาร์เก็ตจีนฝั่งตรงข้ามซอยประชาราษฎร์บำเพ็ญ7พบการขายสินค้าไม่มีฉลากภาษาไทยไม่มีอย.แถมยังแอบติดป้ายโฆษณาเว็บพนันออนไลน์หลังเคาน์เตอร์ด้วยค่ะ
2: ตรวจสอบพบว่าร้านแจ้งเลิกกิจการอย่างเป็นทางการไปกว่า1ปีแต่ยังเปิด
3: ตามปกติ
2: ลูกจ้างหญิงไทยวัย50ปีให้การวกวนสับสนเรื่องการรับเงินค่าจ้างกับนายจ้าง
3: พูดไทยก็ไม่ชัดนะคะถึงแม้ว่าจะถือบัตรประชาชนคนไทย
2: เดี๋ยวต้องไปตรวจสอบดูว่าสัญชาติได้มาจริงไหม
3: ค่ะ
2: พูดไม่ชัดแต่มีบัตรประชาชนคนไทยร้านที่2
3: เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่ใกล้ซอยประชาอุทิศ22ค่ะตรวจยึดสินค้าไม่มีอย.และไม่ผ่านการอนุญาต
2: เจ้าของร้านเป็นหญิงไทยยอมรับสารภาพ
3: สั่งของมาจากจีนเพื่อมาเปิดแข่งกับร้านคนจีนในพื้นที่ค่ะแล้วจุดนี้ยังพบการจ้างแรงงานหญิงชาวเมียนมาที่มีใบอนุญาตทำงานไม่ถูกต้องด้วย
2: ร้านที่3
3: ร้านเสริมสวยใกล้ซอยประชาราษฎร์บำเพ็ญ6ทับ1ตรวจค้นทั้ง3ชั้นไปพบครีมบำรุงหน้าที่ไม่มีฉลากภาษาไทยเบื้องต้นเนี่ยพนักงานอ้างว่าให้บริการเฉพาะทำเล็บทำผมนวดหน้าไม่มีการฉีดสารเสริมความงาม
2: เดี๋ยวเจ้าของอ้างว่าจะนำหลักฐานการประกอบกิจการมาแสดงนี่ก็จีนห้วยขวางร้านที่4
3: เป็นร้านขายสุราค่ะแต่พบใบอนุญาตจำหน่ายสุราหมดอายุตั้งแต่เดือนเมษายน

0: ายนที่ผ่านมาพนักงานอ้างว่าต่ออายุแล้วแต่แค่ยังไม่ได้นำใบอนุญาตที่ต่ออายุมาติดแสดง
1: คือใบอนุญาตหมดอายุนะสุราไม่มีหมดหมายถึงใบอนุญาตหมดอายุ
0: ใบอนุญาตในการจำหน่าย เจ้าหน้าที่ก็ยึดสุราบางส่วนไปตรวจสอบค่ะแล้วก็สั่งให้นำเอกสารมาแสดงโดยด่วน
1: ท่านผู้ชมอันเนี้ยจริงๆคือร้านค้าจีนล้วน
0: ๆ
1: ซุปเปอร์มาร์เก็ตจริงๆเยอะมากเมื่อวานนี้ไปแห่งหนึ่งใช่ไหมอันไหนนะก็พูดเรื่องนี้ไปที่เชียงใหม่ตำรวจปทสตำรวจปราบปรามการทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาตินำกำลังร่วมกับฝ่ายปกครองเชียงใหม่เข้าจับกลุ่มชาวจีนเลี้ยงลูกสิงโตขาวเถื่อนแต่ที่สำคัญกว่านั้นลอบโปรแกรมเถื่อนรับนักท่องเที่ยวจีน
0: อยู่ที่ถนนเจริญสุขตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะคะเจ้าหน้าที่ได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านว่าได้ยินเสียงคำรามคล้ายกับสัตว์ดุร้ายคิดว่าเป็นสิงโตดังออกมาจากในตึกตั้งแต่5กันยายนจนถึงปัจจุบันนะคะที่ได้ยินเสียงเจ้าหน้าที่ก็เอาหมายค้นไปตรวจค้นปรากฏว่าโรงแรมเถื่อนแห่งนี้ผู้ประกอบการเป็นชาวจีนค่ะขณะที่ตรวจค้นมีนางหวังอายุ40ปีอ้างว่าเป็นแม่บ้านนำเจ้าหน้าที่ไปตรวจค้นปรากฏเจ้าหน้าที่ไปเจอเนี่ยค่ะลูกสิงโตขาวอายุประมาณ 2-3 เดือนนะคะ อยู่ที่ชั้น2ของอาคารแล้วในอาคารนี้ยังพบรูปถ่ายของสิงโตตัวนี้ตั้งแต่ตอนเขายังเล็กๆอยู่ด้วย
1: ไม่มีการฝังชิปไม่ได้ขออนุญาตเลี้ยงก็อายัดไปตรวจสอบเพราะไม่มีเอกสารการครอบครองมาแสดงขนาดเดียวกันปลัดอำเภอเมืองเชียงใหม่ระบุว่าอาคารนี้เป็นอาคารเก่าแต่รีโนเวทเปิดนักท่องเที่ยวเข้าพักรับเฉพาะนักท่องเที่ยวจีน
0: ซึ่งจากการตรวจสอบใบประกอบการโรงแรมพบว่าอาคารนี้เคยยื่นขอจดเป็นโรงแรมนะคะแต่ตอนนั้นเจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตแม้ไม่อนุญาตแต่ก็ยังลักลอบเปิดฉะนั้นก็ผิดกฎหมายค่ะ
1: ท่านผู้ชมปิดท้ายประเด็นเกี่ยวกับสังคมสักหน่อยเรื่องของลิซ่าที่ไปออกรายการดังของสหรัฐนั่นก็คือรายการที่ชื่อว่า
0: The Tonight Show ค่ะ Jimmy Fallon ค่ะ
1: ก็ปรากฏว่าเป็นที่ฮืออย่างที่ทราบเนี่ยท่านผู้ชมฮะเธอไปโชว์เมนูส้มตำ
0: ใช่ค่ะ
1: มีการล่อให้พิธีกรจิมมี่ฟัลลอนเนี่ย
0: กินพริก
1: ชิมพริก จากนั้นเธอก็มีการนำเสนอสูตรเครื่องดื่มซึ่งมีโซจูมีเบียร์ไทยยี่ห้อหนึ่ง
0: yes.
1: แล้วสปรายรากฏว่าเธอก็ผสมให้ดูว่าหนึ่งช็อตหนึ่งช็อตผสมยังไงคนละถ้วยหมดแก้วเป็นการสื่อสารว่าเนี่ยหมดแก้วนะ
2: เ
1: รื่องนี้คือฮะ
2: ค
1: ือจริงจริงมันชัดเจนอยู่นะว่าหนึ่งเป็นรายการต่างประเทศ
0: ที่อเมริกา
1: ต่างประเทศเขาไม่มีข้อจำกัดเรื่องการควบคุมการโฆษณาเหมือนประเทศไทยอย่างเรานำเสนอเนี่ยก็นำเสนอปิดบังยี่ห้อ
0: ค่ะ
1: เพราะการโฆษณาคือยี่ห้อ
0: ต้องเบลอค่ะ
1: ปิดบังยี่ห้อมันเกิดดราม่าอะไรขึ้นเหรอโตน
0: ก็อาจจะมองว่าเป็นการประชดก็ได้นะคะก็มีคนออกมาตั้งคำถามอะค่ะว่าการออกอากาศแบบนี้นะคะเป็นสินค้าเบียร์ยี่ห้อในไทยแม้จะออกอากาศที่อเมริกาแต่สุดท้ายแล้วคนไทยก็ได้รับชมจำนวนมากยังไม่ทราบว่าออนไลน์ของไทยอะค่ะก็มีการเอามานำเสนอเพราะฉะนั้นคำถามก็คือว่าเมื่อมีการโฆษณาแบบนี้ที่ต่างประเทศผลประโยชน์มันตกกับผู้ประกอบการชาวไทยหรือเปล่า
1: ก็คงตั้งข้อสังเกตถึงเจ้าของเบียร์ยี่ห้อนี
0: ้
1: ในทำนองว่าผลประโยชน์ไปตกขนาดที่กฎหมายไทยการควบคุมจะกระทั่งรายเล็กรายน้อยไม่มีโอกาสเลยในขณะที่รายใหญ่สามารถที่จะไปใช้รายการในต่างประเทศซึ่งคนไทยก็ได้เห็นอยู่ดีผ่านช่องทางออนไลน์ประมาณนั้นใช่ไหมก็คือกลายไปว่ารายเล็กไม่มีโอกาสลืมตาปากเพราะกฎหมายควบคุมในประเทศไทยคงจะสื่อความหมายนั้น
0: ประมาณนั้นค
1: ่
0: ะ
1: แต่ก็มีคนจำนวนหนึ่งไปมองในมุมลิซ่าไปทำนี้ได้ยังไงไปโฆษณาเนี่ยผิดไหมมันก็ชัดเจนอยู่ในตัวนะ
0: ว่าม
1: ันเป็นรายการในต่างประเทศไง
0: ค่ะ
1: เมื่อวานนี้ในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
0: คุณพัฒนาพร้อมพัฒน
1: ์ก็เลยต้องออกมาตอบคำถามประเด็นนี้โดยระบุนะครับตัวชมว่าเหตุการณ์นี้มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในต่างประเทศไม่มีการเอาหมอกอากาศในประเทศไทยซึ่งตามกฎหมายกรณีนี้เป็นการกระทำส่วนตัวในต่างประเทศไม่ได้มีเจตนาเพื่อการโฆษณาสินค้าเจ จตนารมณ์กฎหมายเนี่ย
0: ท่านย้ำค่ะว่ากฎหมายไทยไม่ได้ห้ามการ

0: ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แต่เป็นกฎหมายห้ามเรื่องการโฆษณาเท่านั้น
1: เหตุการณ์ในประเทศไทยคุณพัฒนารัฐมนตรีสาธารณสุขก็บอกเท่าที่เห็นก็มีสื่อหรือประชาชนเอาภาพมาแชร์ต่อโดยมีการเบลอชื่อผลิตภัณฑ์และตราสัญลักษณ
0: ์ก็ถือว่าปฏิบัติตามกฎหมายไทยแล้ว
1: ส่วนประชาชนหรือครีเอเตอร
0: ์นำสูตรเครื่องดื่มของน้องลิซ่าเนี่ยไปทำคอนเทนต์โดยไม่แสดงยี่ห้อท่านรัฐมนตรีบอกว่าก็ต้องพิจารณาจากเนื้อหาและเจตนาเป็นหลัก
1: ถ้าแสดงยี่ห้อชัดเจนหรือเชื่อมโยงไปสู่การขายสินค้าในตากร้าออนไลน์นั้นแหละเจตนาเพื่อการค้า
0: ซึ่งผู้ใช้สื่อออนไลน์และผู้แชร์ต้องระมัดระวังจุดนี้ให้มาก
1: ท่านรัฐมนตรีบอกว่าส่วนตัวมองว่าไม่ควรจะดราม่านะ
0: ไม่น่าจะเป็นประเด็นเลยท่านบอกเพราะมันเกิดขึ้นในต่างประเทศแต่มองว่าสาเหตุที่สังคมไทยสนใจเพราะคนทำคือศิลปินชาวไทย
2: ก็จริงๆกฎหมายยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับแต่ว่าที่เห็นเนี่ยก็คือ เป็นรายการในต่างประเทศแล้วก็ไม่ได้มีการฉายในประเทศไทยก็คงคิดว่าไม่น่ามีอะไรส่วนของคนที่แชร์คลิปต่างๆหรือว่าเข้าไปดูแล้วอาจจะมีการส่งต่อมีการแชร์เนี่ยก็ขอให้ช่วยระมัดระวังถ้าเลือกได้ช่วยปิดบังตราสัญลักษณ์เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายของประเทศไทยตัวกฎหมายเองเนี่ยนะครับก็ต้องดูเจตนาไปพร้อมๆกันว่าการดำเนินการเหล่านั้นเป็นการดำเนินการส่วนตัวโดยไม่ได้มีการตั้งใจจะประชาสัมพันธ์สินค้าต่างๆก็การใช้กฎหมายทางรัฐบาลเองทางผู้บังคับใช้กฎหมายเนี่ยก็ดูเจตนาด้วยก็จริงๆก็ไม่ควรจะมีจริงๆก็ไม่ควรมีดราม่านะครับเพราะว่ามันก็เป็นเหตุการณ์ในต่างประเทศความเห็นส่วนตัวนะครับถ้าเป็นดาราหรือศิลปินต่างประเทศมันก็คงไม่ได้เป็นดราม่าในประเทศไทยพอดีบังเอิญอาจจะเป็นศิลปินไทยนะครับคนก็อาจจะคิดไปต่างๆนานาได้แล้วก็ต้องบอกว่าเรื่องของการห้ามโฆษณาสินค้านะครับก็มีมาระยะเวลานานละพอสมควรละเวลาดื่มก็ต้องดูกาลเทศะด้วยนะครับแล้วก็เมาไม่ขับนะครับ
3: ท่านผู้ชมคืออย่างที่ว่าเนี่ยในมุมว่าเบียร์ยี่ห้อนี้ซึ่งเป็นเบียร์ยี่ห้อหนึ่งของไทย
0: ค่ะ
3: อาจจะมีส่วนอยู่เบื้องหลังหรือไม่เราไม่รู้หรอก
0: ค่ะ
3: ถูกไหมมันก็มุมที่แตกต่างไง
0: ค่ะ
3: แต่ในวิถีปัจจุบันเนี่ยโลกมันก็ไปไกลอ่ะเรื่องเทคโนโลยี
0: ใช่อ
3: ย่างที่ว่าเนี่ยขณะที่ในมุมกลับกันในมุมกลับผู้ว่าการท่องเที่ยวประเทศไทยคุณถาปณีเกียรติไพบูลย์กลับออกมาขอบคุณลิซ่าจากใจหนึ่งเธอได้พาส้มตามไประดับโลก2พูดหมดแก้วเนี่ยมันเป็นเสน่ห์ไทยเข้าไปอยู่ในบทสนทนาของผู้คน
0: โดยท่านโพสต์ Facebook ค่ะว่าในฐานะผู้ว่าการททขอบคุณน้องลิซ่าจากใจค่ะตลอด1ปีที่ผ่านมาลิซ่าทำหน้าที่ Amazing Thailand Ambassador ได้อย่างสมบูรณ์แบบและเป็นธรรมชาติมากจริงๆค่ะทุกครั้งที่น้องลิซ่าพูดถึงประเทศไทยพวกเราสัมผัสได้ถึงความรักความผูกพันและความภูมิใจในความเป็นไทยของน้องลิซ่าล่าสุดท่านผู้ว่าททบอกเพียงแค่ส้มตำหนึ่งจานก็กลายเป็นเรื่องราวของประเทศไทยบนเวทีระดับโลกตั้งแต่การแนะนำรสชาติแบบไทยๆไปจนถึงการสอนพูดคำว่าหมดแก้วสร้างทั้งรอยยิ้มความสนุกและทำให้เสน่ห์ไทยเข้าไปอยู่ในบทสนทนาของผู้คนทั่วโลกได้อย่างน่ารักมากๆค่ะในนามของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขอขอบคุณลิซ่าที่นำความเป็นไทยไปสู่สายตาชาวโลกอย่างงดงามและเป็นตัวเองที่สุดค่ะAmazing Thailand through Lisa the world can truly feel all the feelings
3: ที่บ่ายโมง1นาทีเรื่องเล่าสาธิตแล้วแต่ความเห็นท่านผู้ชมเดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อครู่เดียวครับ
4: เราไปเที่ยวตามน้องไรซ์กันเถอะ
5: ใหม่ Galaxy C Fold 8แพลนทริปตามรอยวงโปรดง่ายๆโดย Gemini Intelligence
4: ว้าวเสร็จแล้ว
5: พร้อมฟินได้ทุกแฟนดอมใหม่ Galaxy C Fold 8ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy
6: ไม่ว่าชีวิตคุณกำลังจมอยู่กับอะไร
7: จมกับหนี้นอกระบบจมกับภาระที่หนักอึ้ง
8: จมกับธุรกิจที่ต้องสะดุด
9: เพราะฉันนั้นเธอมาตั้งนานไม่ได้รู้จักแค่เมื่อวาน You can do it, you can do it, you can do it ไม่ไหวก็แค
6: ่ให้คุณได้หายใจอีกครั้งด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
10: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได
11: ้กลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
12: เคลียร์ด้วยใหม่แอคแทคเคลียร์กลิ่นอับมีโอโดบล็อกเท

0: ช่วยลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขณะสั่นพร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่ Attack เคลียร์กลิ่นอับ
1: ดื่มนมแคลเซียมสูงแคลเซียมเพิ่มขึ้น 97% ต้มนมคาร์เนชั่น UHT
2: เราทั้งสองคนโตมาด้วยกันคนนี้ก่อนรักมากที่สุด
3: พี่ยอมทำทุกอย่างเพื่อน้องของพี่ได้เราจะดูแลกันอย่างนี้ไปจนตายเลยนะก่อน
4: อันนี้ก็หนูลิสาลูกสาวคุณนิมิตเพื่อนแม
5: ่ไม่คิดว่าโลกมันจะกลมขนาดนี้เราคงจะได้เจอกันบ่อยขึ้นนะคะ
2: ก่อนไว้ใจพี่วีนะขอบคุณที่ทำให้ก่อนรู้ว่าก่อนยังสำคัญกับลิสาแต่ก่อนก็กลัวว่าลิสากำลังมองหาอะไรที่ใช่กว่าก่อนอยู
6: ่ถ้าฉันได้ตอนผมได้เจอคุณคุณเองก็ได้เจอพี่วีเหมือนกัน
7: จบที่ฉันคนเดียวดีไหมถ้ามันเลิกไม่ได้
8: ตะวันลวงจันทร์อังคาร 20:30 น.เริ่ม6ตุลาคม
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: ลดเยอะเรื่องไม่ถูกใช่ไหมเนี่ยไทยญี่ปุ่นเกาหลีชิลลี่คาโบนาร่าแบ็กแอนด์คราฟมีรถอะไรอีกอ่ะ
11: มีรถเสียงลงหน่อยได้ไหมครับจะเลือกเอง
10: โอเค
12: ทำไมน้ำดื่มสิงถึงมีรสชาติไม่เหมือนใครนั่นเพราะทุกหยดของน้ำดื่มสิงผ่านเทคโนโลยีสมาร์ทไมโครฟิลเตอร์จึงสะอาดมั่นใจรสชาติที่คุณรู้สึกคือรสชาติที่ใช่น้ำดื่มสิงน้ำเปล่าที่มีเปล่าประโยชน
13: ์สเต็ปใหม่ของการใส่ใจตัวเองโยเกิร์ตดัชชี่ทริปเปิลซีโร่ 0% ไขมัน 0% ไม่เติมน้ำตาล0% แลคโตสอร่อยเลิศ30ใหม่โยเกิร์ตดัชชี่ทริปเปิลซีโร
14: ่เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดยใหม่วิทเอเดย์แอสตาแซนทิน6มิลลิกรัมสบู่เบนเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ Experience the Force Mitsubishi X-Force HEV
15: บ่ายโมง5นาทีเรื่องเล่าสาธิตนะครับวันนี้มาช้ากว่าแต่ข่าวเข้มข้นเหมือนเช่นเคยอ่ะมีเรื่องแปลกอยู่เรื่องนึงท่านผู้ชมเมื่อวานนี้เนี่ยมีประเด็นเกี่ยวกับการที่ได้ทราบว่ากฎหมายทางการเงิน4ฉบับนายอนุทินไม่รับรองพระราชบัญญัติคือถ้าเป็นพระราชบัญญัติที่เสนอโดยครม.เข้าเลยแต่เป็นพระราชบัญญัติที่เสนอโดยส.ส.เนี่ยจะต้องให้รัฐบาลพิจารณาว่าถ้าเป็นกฎหมายการเงิน
16: นายกต้องเซ็น
15: นายกต้องเซ็นซึ่งปรากฏว่าได้ทราบว่านายมตรีไม่ลงนามรับรอง4ฉบับท่านผู้ชมฉบับหนึ่งเกี่ยวกับร่างพรบกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้องค์กรท้องถิ่นเสนอโดยส.ส.เชียงใหม่พรรคประชาชนเพชรรัตน์ใหม่ชมพูก็แปลว่าพอไม่รับรองก็ตกไปหรือยังไม่เข้า2
16: พรบการพนันค่ะเสนอโดยคุณนนท์ไพศาลลิ้มเจริญกิจสสนนทบุรีพรรคประชาชนกับคณะ
15: กฎหมายฉบับนี้เกี่ยวกับสนุกเกอร์
16: และบิลเลียด
15: บิลเลียดเพื่อจะปลดออกจากการพนัน
16: ค่ะ
15: ฉบับที่3
16: เป็นร่างพรบคุ้มครองแรงงานเสนอโดยคุณเซียจำปาทองสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนกับคณะ
15: และร่างฉบับที่4
16: เป็นร่างพรบส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสรรค์เสนอโดยคุณจิราพรสินทุไพรสส101พรรคเพื่อไทยกับคณะค่ะ
15: นั่นก็แปลว่านายกไม่เซ็นร่างทักก้าพรบส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ซอฟต์พาวเวอร์นั่นแหละท่านผู้ชมฮะเสนอโดยสสเพื่อไทยจุฬาภรณ์สินธุไพรร่างพรบทักก้าเพื่อจะเป็นกลไกกับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งผลักดันมาตั้งแต่รัฐบาลเศรษฐาทวีสินณขณะนั้นเป็นนายกและคุณแพทองธารณขณะนั้นเป็นรองประธานพยายามจะผลักดันร่างพรบส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสรรค์หรือถูกเรียกว่าพรบทักก้าแล้วก็ดำเนินการต่อเนื่องมาร่างนี้เนี่ยต้องการให้มีการจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ดูแลขับเคลื่อนอุตสาหกรรมประเภทใหม่คืออุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์เป็นต้นว่าการจัดงานเทศกาลการพัฒนาเกมอิเล็กทรอนิกส์ศิลปะการแสดงร่างนี้ครอบคลุมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์11ด้านรวมถึงกำหนดให้เพิ่มประเภทอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์เพิ่มเติมตามความเหมาะสมในอนาคตอีก
16: โดยผ่านการพิจารณาของกรรมการที่เกี่ยวข้อง
15: ร่างนี้ก ก็เป็นนั้นว่านายกไม่เซ็น
16: ค่ะ
15: ถึงแม้ว่าพรรคเพื่อไทยจะร่วมรัฐบาลอยู่ด้วยก็ตามทีเนี่ยท่านผู้ชม
16: เม
15: ื่อวานนี้หม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลอดีตประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมภาพยนตร์ทักก้าลูกชายของท่านมุ้ยนั่นเอง
16: ค่ะ
15: โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าน
16: ายกรัฐมนตรีปฏิเสธการรับรองร่างพรบแท็กก้าแล้วอย่างที่เห็นว่ารัฐบาลนี้ไม่น่าจะสนับสนุนการจัดการเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในแบบของรัฐบาลก่อนนะครับก็คงต้องดูมุมมองอื่นๆต่อไปครับ
15: ยังไม่มีเสียงจากพรรคเพื่อไทย
16: ค่ะ
15: ซึ่งถือว่าเป็นผู้ผลักดันนโยบายนี้และกฎหมายฉบับนี้นายกอนุทินไม่ลงนามรับรองเนื่องจากเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเงินพูดง่ายๆคือกฎหมายที่ต้องใช้เงินน่ะ
16: ค่ะ
15: อีกฉบับหนึ่งซึ่งเมื่อวานนี้เป็นประเด็นพรบการพนันเสนอโดยคุณนนท์ไพศาลลิ้มเจริญกิจนนทบุรีพรรคประชาชนกับคณะซึ่งนายกก็ไม่เซ็นรับรองนักข่าวเมื่อวานนี้ถามนายอนุทินอนุทินชาญวีรกูลเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับท่านผู้ชมท่านนายกเนี่ยบอกเอาไว้ในมุมที่น่าสนใจในประเด็นที่นายกระบุก็คือว่านี่ฮะ
16: ยังไม่ปิดประตูว่าจะดึงสนุกเกอร์ออกจากบัญชีการพนันท่านบอกขอดูรายละเอียดก่อนค่ะคือพอนักข่าวไปถามนะคะท่านไปถามบอกว่าอันนี้พรรคประชาชนเขาบอกเลยว่านายกไม่รับรองร่างแก้ไขกฎหมายการพนันถอดสนุกเกอร์ออกจากบัญชีการพนันถือว่าเป็นการขัดขวางการเติบโตของกีฬาสนุกเกอร์ท่านนายกบอกยังเดี๋ยวจะเรียกเรื่องมาดูก็ต้องไปถามปลัดกระทรวงมหาดไทยพอหันไปถามท่านปลัดอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์อะค่ะก็มีการตอบว่าเขาขอให้แยกจากการพนัน
15: ท่านนายกก็เลยบอกว่าเดี๋ยวผมกำลังพิจารณาอยู่แล้วบอกว่าผมไม่เซ็น
16: ผมไม่ได้บอกเลยว่าผมจะไม่เซ็น
15: นักข่าวถามว่ามีกระแสข่าวบอกเหตุผลแล้ว
16: ว่าหน่วยงานไม่เห็นชอบเพราะมันต้องแก้เป็นกฎหมายการเงิน
15: ท่านนายกบอกว่า
16: ขั้นตอนยังมาไม่ถึงผมเลยสำหรับสนุกเกอร์แล้วท่านก็บอกถ้าถามผมนี่นะก่อนผมจะสายตาสั้นผมนี่รองแชมป์นะ
15: ก็คงหมายถึงไปรองแชมป์สนุกเกอร์ทีเดียวน
16: ะ
15: จะสายตาสั้นนักข่าวถามย้ำอีกตกลงมันยังไงท่านนายกบอกเดี๋ยวจะพิจารณาให้ดีที่สุดเพราะถือว่าเป็นกีฬา
16: แล้วท่านก็เล่าต่อไปอีกในความรู้สึกของผมสมัยผมเล่นสนุกเกอร์บิลเลียดตอนเด็กๆไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นอบายมุขหรือเป็นการพนันอะไรเล่นเพื่อเสริมทักษะมันเป็นกีฬาอย่างนึง
15: ทั้งนี้นายกบอกสนุกเกอร์นักข่าวพยายามจะถามย้ำว่าปิดช่องว่างเรื่องกฎหมายการพนันใช่ไหมสนุกเกอร์ถ้าเป็นการพนันได้มันต้องเล่นการเป็นการพนันเท่านั้นแต่มันไม่ได้เล่นเป็นคาสิโนหรือบ่อนการพนันเนี่ยมันไม่ใช่ฟังดูคือเหมือนนายกบอกยังไม่ได้อะไรเลย
16: ยังไม่ถึงผมเลย
15: เดี๋ยวจะพิจารณาให้แล้วมุมมองท่านยกกับสนุกเกอร์สมัยผมสายตายังไม่สั้นให้ผมรองแชมป์มันไม่ใช่การพนันเป็นกีฬานะ
17: ยังผมเดี๋ยวผมจะเรียกเรื่องมาดูนะครับสนุกเกอร์สำหรับผมถ้าถามผมเนี่ยผมก่อนสายตาสั้นผมก็ลองแชมป์นะครับผมจะพิจารณาให้ดีที่สุดนะครับเพราะว่ามันก็ถือว่าเป็นกีฬาในความรู้สึกของผมสมัยผมเล่นสนุกเกอร์เล่นบิลเลียดตอนเด็กๆไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นอบายมุขหรือเป็นการพนันอะไรเสริมทักษะมันไม่เป็นกีฬาอย่างนึงมันไม่ได้เป็นแบบการพนันที่แบบโอ้โหเหมือนคาสิโนหรือเหมือนบอลอันนี้ไม่ใช่ก็อันนี้คือความคิดผมนะเดี๋ยวผมต้องฟังความเห็นก่อนถ้าความเห็นส่วนราชการอื่นที่เขาเขียนมาแล้วไม่เห็นด้วยผมก็จะเถียงให้
15: นี่ท่านผู้ชมประเด็นก็คือก็เลยงงกันใหญ่เลยทีนี้ก่อนที่คุณพนิษฐ์วชรศิลป์รองหัวหน้าพรรคประชาชนจะโพสต์ข้อความเมื่อคืนนี้โดยระบุว่าหลังนายมตีอนุทินระบุว่าเรื่องยังไม่มาถึงผม
16: และยังไม่ปิดประตูการนำสนุกเกอร์ออกจากบัญชีการพนันบอกด้วยว่าหากส่วนราชการมีความเห็นคัดค้านพร้อมที่จะเถียงให้คุณไอติมพริษฐ์โพสต์ว่าพูดเอาเท่วันนี้แต่เซ็นปัดตกไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็บอกว่าการที่นายกให้สัมภาษณ์ว่าเรื่องยังไม่ถึงตนทั้งที่ได้เซ็นปัดตกร่างกฎหมายปลดล็อกสนุกเกอร์ไปแล้วตั้งแต่เดือนก่
15: อ
16: นคุณไอติมพริษฐ์บอกตอกย้ำว่านายกทำงานไม่ได้เรื่องจริง
15: ๆ
16: ในเรื่องงานสภาและงานกฎหมายค่ะก็ไล่เรียงไปนะคะที
15: ่มาที่ไปก่อนสสพรรคประชาชนโดนนำโดยสสนนทบุรีนนท์ไพศาลลิ้มเจริญกิจและ

0: ชนกศรีนอกได้นำเสนอร่างกฎหมายเข้าสภาเพื่อปลดล็อกสนุกเกอร์ออกจากบัญชีการพนันตอนนั้นคงจะจำได้ว่ามีแชมป์สนุกเกอร์มาเลย
1: ใช่ค่ะ
0: มาร่วมในการผลักดันเนี่ยคงจะ
1: จำได้ค
0: ่ะตอนนั้นเนี่ยด้วยความหวังว่าจะปรับปรุงกฎหมายเพื่อส่งเสริมการพัฒนากีฬาสนุกเกอร์
1: และฝึกฝนนักกีฬาตั้งแต่เด็กและเยาวชน
0: พอถูกตีความเป็นร่างกฎหมายทางการเงินร่างนี้ถูกส่งไปนายก
1: เพื่อให้นายกตัดสินใจว่าจะให้การรับรองให้ร่างดังกล่าวเข้าสภาหรือจะปัดตกให้ร่างดังกล่าวไม่ได้เข้าสภาเลยคุณไอติมพฤทธิ์บอกเมื่อวันก่อนทางสส.นนท์ก็ได้รับแจ้งอย่างเป็นทางการว่านายกอนุทินได้ตัดสินใจปัดตกหรือไม่ให้การรับรองร่างกฎหมายนี
0: ้
1: แต่พอมาวันนี้นายกกลับให้สัมภาษณ์ว่าเรื่องยังไม่ถึงผมแถมยังพูดเสมือนกับเห็นด้วยกับการปฏิบัติกับสนุกเกอร์ว่าเป็นกีฬาที่ไม่ใช่การพนันโดยบอกว่าจะเถียงให้หากส่วนราชการไม่เห็นด้วย
0: คนผลิตระบุว่าปลดล็อกสนุกเกอร์จากบัญชีการพนันใครเห็นอย่างไรเถียงก็ได้ด้วยเหตุผลแต่น่าตกใจที่สุดคือ
1: การที่นายกเซ็นปัดตกร่างไปแล้วแต่กลับพูดเสมือนกับว่าตนยังไม่เคยเซ็นหรือรับรู้เรื่องนี้
0: ผลิตไปไกลขนาดนี้เลยเหรอว่า
1: หากไม่มีใครไปปลอมลายเซ็นนายกตรงนี้บ่งบอกว่านายกอนุทินทำงานไม่ได้เรื่องจริงๆเรื่องงานสภาหรืองานกฎหมายถึงขั้นไม่รู้เรื่องว่าตนเองได้เซ็นรับรองหรือปัดตกร่างกฎหมายอะไรไปแล้วบ้าง
0: คำถามที่ตามมาคุณผลิตวัชรศิลป์ระบุว่าคือนายกอนุทินรู้ตัวหรือเปล่าเนี่ย
1: ว่าในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาตนได้เซ็นปัดตกร่างกฎหมายไปแล้วอีกหลายฉบับที่ผมมองว่าเป็นกฎหมายที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศหรืออย่างน้อยที่สุดก็คือสำคัญเพียงพอจะเข้าสู่การอภิปรายและพิจารณาในสภา
0: ขณะเดียวกันยังบอกด้วยว่าส.ส.ภูมิใจไทยวัชรพงษ์ โควิจิตรสุวรรณก่อนหน้านี้แทงสวนกฎหมายที่พรรคประชาชนเสนอเรื่องสนุกเกอร์ที่ว่านี้โดยระบุว่าจะขยายตัวไปสู่การพนันคนผลิตระบุว่านี่ส.ส.พักสวนทางกับความเห็นหัวหน้าพักนายกอนุทินไหนไหนนายกบอกจะเถียงกับส่วนราชการ
1: ที่มองสนุกเกอร์เป็นการพนันแล้ว
0: ท่านอย่าลืมกลับไปเถียงกับส.ส.พักของท่านเองด้วย
1: ค่ะ
0: นอกจากนี้รักชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพักประชาชนซึ่งเป็นผู้ผลักดันร่างกฎหมายนี้เจ้าตัวโพสต์ข้อความระบุว่ายังไง
1: คุณคิดว่าอะไรเป็นไปได้มากกว่ากันระหว่าง 1. นายอนุทินนายกของประเทศนี้เซ็นเอกสารปัดตกกฎหมายสำคัญโดยไม่อ่านอะไรเลยสักตัวอักษรหรือ 2. รู้อยู่แก่ใจแหละว่าเซ็นปัดตกกฎหมายไปแล้วแต่กลัวโดนด่าเลยโกหกสื่อว่ากำลังพิจารณาอยู
0: ่บ่ายโมง 15 นาทีเรื่องเล่าสาธิตเดี๋ยวกลับมา
2: สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆ
3: เดี๋ยวมันก็ดีแน่
2: ทำให้ดีที่สุด
3: เดี๋ยวมันก็ดีแน่
2: กล่องฟ้าอร่อยคุ้ม
4: แค่10 บาท
2: จริงนะ
5: ไปหน้าขุมทรัพย์ช็อกกี้ว้าวช็อกกี้สปันช์ป๊อปว้าวเย้อร่อย
6: ช็อกกี้แถมฟรีก๊าซสปันช์ป๊อปมีให้สะสมกว่า100 แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31 ธันวาคม 2569
7: กลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
8: เคลียร์ด้วยใหม่ Attack Clear กลิ่นอับมีโอดอร์บล็อกเทคช่วยลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขนาดใหญ่พร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่ Attack Clear กลิ่นอับ
9: เตรียมพบปรากฏการณ์แอโรบิกครั้งใหญ่ใจกลางเมือง CS3 Bangkok Aerobic 2026ช่อง3ชวนทุกคนมาโยกสนั่นสุขภาพดียกเมืองพร้อมกับซุปตาร์วันเสาร์ที่26 กันยายน15 นาฬิกาเจอกันลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครร่วมงานฟรี
10: ฟิตร่างกายมาให้พร้อมแล้วมาเจอกันนะคะ
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
12: ทุกครั้งที่ผมหัวใจเต้นแรงจะมีพี่กิจอยู่ใกล้ผมเสมอ
13: จะทำงานยังไง
12: นี่เป็นครั้งแรกที่หัวใจเต้นแรงขนาดนี้ผมวินิจฉัยอาการของตัวเองได้ว่ามันคืออาการตกหลุมรัก
13: นอน
12: พี่กิจต้องจีบนอนให้ได้ก่อนครับ
13: นะ
12: นนให้จีบครับไม่ได้ให้จูบ
13: แล้วพี่ต้องใช้เวลานานแค่ไหน
14: นนเป็นคนที่ผมแคร์
15: ผมอยากให้นนเป็นแฟน
12: พี่บอกว่ามันไม่มีอะไรจริงจังระหว่างเราอะพี่คิดงั้นจริงหรอ
13: พี่ขอเวลาหน่อย
12: เวลาของนนก็หมดแล้วเหมือนกันพี
14: ่นนรักพี่นะ
16: ดีคอตติ้งยู
4: ูโคตรรัก

0: อาทิตย์20:30 น.เริ่ม4ตุลาคม
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
2: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายซันซื้อ Power Bond Treatment ภาษาแบทไทยรีแพคคอมเพล็กซ์โก้ผมทุนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจากโคนจรดปลายลองเลย
3: ถึงเวลาแล้วสินะจะอกร่องน้อย
4: แม่จะทำอะไรอะคะ
3: ก็จะสอยมะม่วงสิ
4: แต่แม่อายุเยอะแล้วนะคะ
3: สั่งลูกบ้างเถอะเสื้อเอาเองมันไม่กี่บาทนะ
5: มันไม่เหมือน
6: ไม่ต้องห่วงนะครับไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่มอบความคุ้มครองกรณีกระดูกแตกหักไฟไหม้น้ำร้อนลวกและการบาดเจ็บอวัยวะภายในสูงสุด 150,000 บาทต่อปี
7: แต่คุณต้องนอนพักที่โรงพยาบาลก่อนนะครับ
3: ไหนล่ะร้านก็ต้องปิดรายได้ก็หายหมด
6: ก็สบายใจได้ครับหากนอนโรงพยาบาลจากเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุรับเงินสูงสุดวันละ 1,500 บาท
8: ค่อยๆเดินนะแม
3: ่อุ๊ยหลางหลาย
6: หากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับผลประโยชน์รวมสูงสุด 750,000 บาทกรณีเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาคืนพร้อมเงินเพิ่ม 2% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมดหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับผลประโยชน์เพิ่มอีก 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 3-4 รับผลประโยชน์ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 5เป็นต้นไปรับผลประโยชน์ 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
9: ยังไหวอยู
6: ่ยิ้มได้เมื่ออยู่ครบสัญญารับผลประโยชน์สูงสุด 450,000 บาท
9: อ้าวมาแล้วเด็กๆ
3: แกนี่ดีเนอะลมก็มีเงินช่วยนอนโรงพยาบาลก็มีเงินใช้
9: ใช้ชีวิตมาขนาดนี้ก็ต้องวางแผนให้ดี
6: เบี้ยเริ่มต้นวันละ20บาทไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพลูกหลานสบายใจรุ่นใหญ่ก็ใช้ชีวิตได้ตามใจไหวไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่โทร022-06-5533ไทยประกันชีวิต
10: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดยปุ๋ยเกรดชาลีเฟรชปุ๋ยเกรดดีมีคุณภาพปุ๋ยชาลีเฟรชน้ำด่างอิซิตันหอมอร่อยดื่มดีทุกวัน SCB Digital Bank with Human Touch เข้าถึงใจเข้าถึงคุณ
11: บ่ายโมง20นาทีเรื่องเล่าสาธิตวันนี้การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลส่วนจังหวัดนนทบุรีหาเสียงได้ถึง6โมงเย็นนะครับท่านผู้ชมพรุ่งนี้เปิดทีมเลือกตั้งแล้วการเลือกต้องทดแทนนายกคนเดิมที่อยู่มา20ปีธงชัยเย็นประเสริฐหรือนายกเดชที่ถูกนายฉลองเลี้ยวแรงก่อเหตุยิงที่สำนักงานของนายกอบจที่นนทบุรีดำเนินการหาเสียงมาจนถึงวันสุดท้ายในวันนี้แล้วก็เป็นการแข่งขันระหว่างพรรคประชาชนกับกลุ่มผึ้งหลวงพรรคประชาชนส่งคุณเดชวัฒน์สุขกำเนิดกลุ่มผึ้งหลวงก็ส่งหลานชายของอดีตนายกเดชนั่นก็คือคุณนฤพลเย็นประเสริฐสมัครนายกอบจนนทบุรีเมื่อวานนี้มีความเคลื่อนไหวพิธาลิ้มเจริญรัตน์ลงมาช่วยหาเสียงของสุดท้ายคุณเดชรัตน์พรรคประชาชนรณรงค์คนนนทบุรีออกมาเลือกตั้งให้เกินครึ่งโดยพิธาระบุว่าชัยชนะถ้าทำได้ที่อบจนนทบุรีจะเป็นโดมิโนตัวแรกจุดความหวังของการเปลี่ยนแปลงนี่ที่บางใหญ่ฮะประพักประชาชนระดมหาเสียงต่อเนื่องกิจกรรมจากกิจต่อจากกิจกรรม
4: ส้มคอนวอยในช่วงเช้านะคะภาพที่เห็นนี่เป็นช่วงเย็นนะคะคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์อดีตหัวหน้าพักก้าวไกลก็ไปออกไปหาเสียงตามจุดต่างๆและขึ้นรถแห่กับคุณเดชรัตน์สุขกำเนิดผู้สมัครนายกอบจนนทบุรีของพักม
11: ี
4: หมออ๋องปฏิพัฒน์สันติพาดาอดีตกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลและคุณแบงค์สุพนัทมีนชยนันท์สสกรุงเทพพรรคประชาชนไปด้วยค่ะ
11: เริ่มต้นที่ตลาดบีบีก่อนเคลื่อนขบวนสู่ตลาดบางใหญ่ผ่านไปหลายจุดเลยตลอดเส้นทางก็มีประชาชนแวะทักทายมอบของกินน้ำดื่มขอถ่ายรูป ระหว่างนั้นพิธาเนี่ย
4: กล่าวเชิญชวนให้ประชาชนวางแผนจัดการเวลาเพื่อออกไปใช้สิทธิ์ค่ะบอกว่าขอแรงสนับสนุนจากชาวบางใหญ่ให้กับคุณเดชรัตน์ซึ่งมีส่วนร่วมในการจัดทำนโยบายของพรรคมาตั้งแต่ต้นบอกว่าวันที่20กันยายนก็คือพรุ่งนี้จะเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างนนทบุรีโฉมใหม่ผ่านนโยบายและการบริหารงานของอบจ.งบประมาณของอบจ.นนทบุรีคุณพิธาบอกมีมากกว่า 3,200 ล้านบาทต่อปีนนทบุรีต้องการนายกอบจ.และทีมบริหารที่สามารถนำงบประมาณมาใช้พัฒนาพื้นที่ก่อนจะบอกว่าคุณเดชรัตน์นี่เป็นคนที่มีความพร้อมอย่างยิ่งสำหรับการบริหารอบจ.นนทบุรีการเลือกตั้งครั้งนี้จึงเป็นหนึ่งในโอกาสที่จะทำให้ความหวังและความเปลี่ยนแปลงใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด
11: ถ้าเดชรัตน์ได้รับการเลือกตั้งจะเปรียบเสมือนเป็นโดมิโนตัวแรก
4: หลังจากที่ผู้สนับสนุนเผชิญความผิดหวังทางการเมืองจากการยุบพรรคก้าวไกลค่ะ
11: นี่ฮะท่านผู้ชมที่กกต.คาดการผู้มาใช้สิทธิ์ 45%พิธาอดีตหัวหน้าพรรคระบุว่ามองว่าต่ำเกินไป
4: แล้วก็บอกว่าประชาชนชาวนนทบุรีต้องออกมาใช้สิทธิ์ให้มากกว่า 50%
11: ดูบรรยากาศสักหน่อย
12: และหมายเลข4เท่านั้นหมายเลข4เป็นคำตอบสุดท้ายนะครับพ่อแม่พี่น้องสวัสดีชาวตลาดบางใหญ่นะเจอกันอีกแล้วพิธามาเยี่ยมจ่าวันนี้มากับส.ส.แบงค์มากับอ๋องนะครับและส.ส.เอส
13: แล้วไหนขอเสียงชาวเราหน่อยแล้ว
12: เบอร์สี่แล้วตาพีนิดหน่อยได้ไหมล่ะผมห้างทองนนทชัยห่วงข้าวมันไก่ประชงพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะครับกับเดชรัตน์สุขกำเนิดนะครับมาขอแรงเชียร์ใน2วันสุดท้าย
14: ให้สัมภาษณ์เมื่อเช้าบอกว่าคาดว่าจะมีคนมาใช้สิทธิ์ 45% ผมฟังแล้วแบบโอ้โหเกิดมาไม่เคยเห็นว่าระบอบประชาธิปไตยแบบไหนให้คนไปใช้สิทธิ์ไม่ถึงครึ่งนึงแล้วพอใจได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องให้เกิน 50% ครับช่วยกันตบหน
11: ้
14: ากกต.
11: นี่ต้องยอมแล้วว่าเลือกตั้งแล้วอบจ.นนทบุรีรอบนี้กระแสข่าวกระดื่มเนี่ยมันใหญ่ไม่ค่อยปรากฏการรณรงค์หรือการนำเสนอความเคลื่อนไหวในการหาเสียงผ่านสื่อหลักสักเท่าไหร่ต้องยอมรับเพราะฉะนั้นก็ติดตามดูนะครับพรุ่งนี้ผลจะเป็นยังไงคนนนทบุรีปริมณฑลโดยที่นายกเดเสียชีวิตหลานลงนะฮะ
4: คุณนฤพลเย็นประเสริฐ
11: และอย่าลืมว่านรกนายกเดเนี่ยไม่ว่าช่วงไหนพักไหนจะเข้มแข็งแต่แกครองพื้นที่มา20ปีเต็ม
4: ยาวนาน
11: นั่นมากพักประชาชนแม้จะมีสสในพื้นที่นนทบุรีแต่เป็นรองเมื่อวานนี้ถึงขนาดจัดเป็นคอนวอยกระจายกำลังกันพบปะประชาชนหลายพื้นที่หลายเส้นทางทั่วจังหวัดเพื่อรณรงค์หาเสียงให้คุณเดชรัตน์ก่อนเลือกตั้งกันในวันพรุ่งนี้โดยก็มีตั้งแต่สายส้มเมืองนนท
4: ์นำโดยคุณลิซ่าพักขมลหนุนอนันต์สสพักค่ะ
11: อันนี้ไปเส้นหนึ่งแล้วก็มีสายส้มริมเจ้าพยา
4: เป็นคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนอดีตหัวหน้าพักก้าวไกล
11: ไปแถวบางกลางต่อเนื่องไปแล้วก็มีธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจส้มบางกรวย
4: ค่ะก็ไปหาเสียงแถวบางกรวยถนนมหาสวัสดิ
11: ์นี่อันนี้ธนาธรนำส้มเมืองทอง
4: เป็นคุณแฮงค์ณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนนำทีม
11: ส้มปากเกร็ด
4: นำโดยคุณวีรยุทธการชูฉัตรรองหัวหน้าพรรคประชาชน
11: ส้มไซน้อย
4: นำโดยคุณพิจารณ์ชาววัฒน์พัฒนาวงศ์เลขาธิการพรรค
11: แล้วก็ยังมีส้มบางบัวทอง
4: นำโดยคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคและคุณสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรค
11: ขณะที่กลุ่มพึ่งหลวงที่นำโดยคุณฤทธิพลก็จะมีการจัดขบวนแห่ไปรอบจังหวัดนนทบุรีในพื้นที่ต่างๆพบปะประชาชนเช่นเดียวกันเนี่ยท่านผู้ชมอันนี้ถือว่าสำคัญมากคือเป็นการแข่งระหว่างท้องถิ่นที่แข็งแรงมากที่สุดท้องถิ่นหนึ่งของประเทศกับพรรคการเมืองซึ่งแข็งแกร่งในปริมณฑลแต่ไม่สามารถจอดท้องถิ่นได
4: ้
11: เดี๋ยวตามดูในวันพรุ่งนี้นะฮะไปใช้สิทธิ์การคนนนทบุรีสลับกลับมาเรื่องของสแกมเมอร์สักนิดหน่อยเมื่อวานนี้หลังจากรังสิมันโรมรองหัวหน้าพรรคประชาชนตั้งคำถามหลังจากคณะประธานกรรมการสหรัฐ2คณะได้ทำหนังสือถึงรัฐมนตรีต่างประเทศมาโครูบิโอรัฐมนตรีคลังสกอตเบนเซนขอให้ใช้มาตรการคว่ำบาตรกับ28รายซึ่งเป็นทั้งบุคคลและบริษัทหนึ่งในนั้นแปรดีตรัฐมนตรีช่วยคลังรัฐบาลอนุทิน
4: คุณวรพักธัญวงศ์ค่ะ
11: คุณรังสิมันโรมตั้งคำถามว่าเป็นประเด็นมันตั้งแต่รัฐบาลอนุทินหนึ่งทำไมรัฐบาลไม่ทำอะไร กระทั่งสหรัฐก็ออกมาดำเนินการนี่มันถือว่าบั่นทอนความเชื่อมั่นก่อนจะใช้คำว่ารัฐบาลอนุทินเกรงใจใครเหรอถึงไม่ทำอะไรเมื่อวานนี้น้ำตีอนุทินตอบคำถามประเด็นนี้โดยระบุนะครับว่าทุกอย่างเป็นไปตาม

0: กฎหมายก่อนจะระบุว่าคุณไม่เห็นเหรอรัฐบาลชุดนี้ปราบปรามสแกมเมอร์อย่างบ้าระห่ำ
1: เวลามีตัวแทนต่างชาติมาหรือว่าได้ไปพบกับหน่วยงานความมั่นคงทุกประเทศเนี่ย
0: เขาก่อนจะหารือกันเข้ามาขอบคุณรัฐบาลประเทศไทยนะ
1: ในการต่อต้านดำเนินคดีและยึดทรัพย์บรรดาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีข้ามชาติ

0: ือไม่เกรงใจเขาไม่เกรงใจโรม
1: ตามกฎหมายครับรัฐบาลชุดนี้ปราบปรามสแกมเมอร์อย่างบ้าระห่ำอย่างนี้ดีกว่านะแล้วก็เมื่อมีตัวแทนของต่างชาติหรือว่าได้ไปพบกับหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงหัวหน้าหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงทุกประเทศสิ่งที่ได้รับการเปิดฟลอร์มาก็คือขอบคุณรัฐบาลไทยขอบคุณประเทศไทยที่ดำเนินการปราบปรามพวกอาชญากรรมข้ามชาติทางด้านเทคโนโลยีก็คือสแกมเมอร์
2: แต่เมื่อวานคุณรังสิมันต์ยังถามว่าท่านนายกเกรงใจใครหรือเปล่าเนี่ยค่ะไม่ยอมกล้าทำ
1: ชัวร์คือไม่เกรงใจเขาไม่เกรงใจโรมนะ
3: นี่ฮะไม่เกรงใจลมและปิดท้ายเบรกนี้เรื่องเกี่ยวกับยาบ้ายาเสพติดท่านผู้ชมมีเรื่องหนึ่งอ่านรายละเอียดแล้วเนี่ยสะดุ้งทีเดียว มันเกิดขึ้นยังไงเนี่ยบุรีรัมย์ด้วยนะ
0: ค่ะ
3: เหตุเกิดบุรีรัมย์มีการสนที่กำลังของชุดปราบปรามยาเสพติดของภูธรบุรีรัมย์กับทหารกับเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าจับกุมพระในขบวนการยาบ้าโดยจุดเริ่มต้นเนี่ยจับกุมได้ที่สี่แยกไฟแดงบ้านหนองกุงที่ตำบลชุมเพชรเมืองบุรีรัมย์ก่อนจะขยายผลไปตามจับพระที่เหลือปฏิบัติการจับกุมเพราะสืบทราบว่ามีขบวนการค้ายานัดส่งมอบยาในพื้นที่รอยต่อเขตอำเภอคูเมืองกับอำเภอพุทธไทยสงบุรีรัมย์ใกล้สะพานข้ามแม่น้ำมูล
0: และจังหวะนั้นก็เจอรถเก๋งสีดำลักษณะต้องสงสัยค่ะเจ้าหน้าที่ขับติดตามเรื่อยมาร
3: ถคันนี้เนี่ยขับฝ่าไฟแดงบ้างหลายแยกและขับตามเรื่อยมากว่า40กิโลมาถึงแยกไฟแดงบ้านหนองกงรถคันนี้กับจอดติดไฟแดงก็เลยขอแสดงตัวเข้าตรวจสอบปรากฏว่าคนขับกับผู้โดยสารเป็นพระสองรูป
0: คนที่เป็นคนขับรถอะนะคะ
3: เป็นพระ
0: ชื่อว่าพระตั้งหรือว่านายกิติศักดิ์อายุ31ปีนะคะ
3: ตกใจเปิดประตูรถออกมาทำยาบ้า10เม็ดที่บรรจุในถุงซิปล่วงลงมาตกอยู่ที่พื้นต่อหน้าเจ้าหน้าที่พอดีเลย
0: เจ้าหน้าที่ก็เลยเชิญตัวพระทั้งสองรูปมาตรวจสอบค่ะ
3: พระอีกรูปที่นั่งโดยสารมาด้วยคือพระเพียว
0: หรือนายวชิรวิทย์อายุ22ปีก็มียาบ้าอีก89เม็ดนะคะบรรจุอยู่ในถุงซิปสีชมพูซุกซ่อนอยู่ในอังสะ
3: ตรวจค้นในรถ
0: เจอยาบ้าอีก82เม็ดค่ะซ่อนอยู่ใต้พรมที่คอนโซลรถก็คุมตัวทั้งสองรูปมาสอบสวนค่ะ
4: ไม่มันหลุดไปมาทำหล
5: ุ
4: ดมาเอาด
5: ึ
4: งออกจากกระเป๋านี่นะ
5: เอาต
4: ัว
5: น
4: ั้
5: นหล
4: ุ
5: ด
4: มา
5: เยอะ
4: เฮ้ยนัก
5: บ
4: ินแน่เลยนักบิน 100%
5: หล
4: ุ
5: ดนักบ
4: ิน เราออกดึงออกจากกระเป๋าเราเน
5: ี่
4: ยหล
5: ุ
4: ดต่อหน้านะคร
5: ับ ผม
4: เ
5: มื่อกี้ผมเห็นไฟ
4: ต่อหน้าหน้าเห็นชัดเจนด้วยนะครับ
5: คร
4: ับ มาบวชอยู่ที่ไหนบวชที่ไหนครับบวชที่ไหนประคุณชัยหล่นออกมาจากกระเป๋าเราเนี่ยขณะที่เข้าตรวจสอบเนี่ยกำลังจะแสดงตัวเข้าตรวจสอบนะเราผ่านเป็นยาบ้าเราใช่ไหมครับเราเสพยาไหมครับ
5: เสพครับ
4: เราเสพแล้วมาเสพยานะครับ
5: เราเป็นคนข
4: ับ
5: เนาะ
4: เราเป็นคนขับนะ
5: คุณทำไมเลยนะ
3: ตัวสับมือถือของพัดตั้งหรือกิติศักดิ์พบข้อความสนทนาและหลักฐานการโอนเงินติดต่อซื้อยาบ้ากับพระอีกรูปหนึ่ง
0: ซึ่งอยู่ในวัดในอำเภอพุทธไทยสงจังหวัดบุรีรัมย
3: ์มีข้อความคลิปเสียงสลิปโอนเงินเสร็จสับเลย
0: เป็นสลิปโอนเงินเกี่ยวกับเจ้าอาวาสวัดที่พระตั้งจำพรรษาอยู
3: ่โอนฝากซื้อยาบ้าที่ถูกตรวจสอบในครั้งนี้ด้วยโอนฝากซื้อเจ
0: ้
3: าวาด
0: ใช่ค่ะ
3: เป็นสี่รูปถูกไหม
0: ใช่ค
3: ่
0: ะ
3: สองรูปในรถ
0: ค่ะ
3: ไปรับซื้อมาจากพระอีกรูปหนึ่ง
0: พระปลาย
3: มีหลักฐานไปถึงเจ้าวาดของพระสองรูปนี
0: ้คือ
3: แล้วยังไงต่อ
0: เจ้าตัวก็ยอมรับสารภาพนะคะว่ายาบ้าที่ตรวจค้นพบเพิ่งไปซื้อมาจากพระปลายหรือนายยุทธนาอายุ27ปีพระลูกวัดแห่งหนึ่งที่ตำบลบ้านเป้าอำเภอพุทธไทยสงชุดจับกลุ่มก็เลยรีบเดินทางไปตรวจสอบไปเจอพระปลาย
3: กำลังบิณฑบาตกับพระรูปวัดรูปอื่น3รูป
0: เจ้าหน้าที่ตัดสินใจปล่อยให้บิณฑบาตจนเสร็จก่อนกลับเข้าวัดก่อนแล้วค่อยไปตรวจสอบค่ะ
3: ก็ยอมรับดิพระปลายเนี่ย
0: บอกเลยว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาตัวเองได้นำยาบ้าที่พระตั้งหรือนายกิติศักดิ์จากอำเภอประโคนชัยได้ติดต่อซื้อมาจากวัยรุ่นในหมู่บ้าน
3: ตนเองเป็นคนติดต่อให้นี่แหละ
0: 1ถุงราคา 3,800 บาท
3: มาส่งมอบไปกับพระตั้งที่เดินทางมารับ
0: ซึ่งพระตั้งได้แบ่งยาบ้าให้ตนเอง5เม็ด
3: พระซึ่งตนเองกับพระที่ออกบิณฑบาตอีกรูปนึง
0: เสพกันไปจนเหลือ2เม็ดที่เหลือก็เก็บซุกซ่อนในกล่องโทรศัพท์มือถือในกุฏิแล้วก็ยังมีอุปกรณ์การเสพยาบ้าอีกจำนวนนึงด้วยนะคะ
3: เจ้าหน้าที่นำทั้ง3รูปไปทำการศึกและจัดกำลังอีกชุดนึงไปตรวจสอบ

0: จ้าอาวาสที่ฝากโอน
1: ค่ะ
0: นั่นฝากซื้อ
1: ทราบชื่อต่อมาค่ะก็คือพระตั้มหรือพระพิพัฒน์หรือนายพิพัฒน์อายุ32ปีนะคะ เป็นเจ้าอาวาสหรือเจ้าสำนักสงฆ์วัดป่าหนองหินที่ตำบลปังกูอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย
0: ์ตรวจฉี่ก็เลย
1: ก็ปรากฏว่าเป็นบวกนะคะในปัสสาวะมีสารเสพติดอยู่
0: เจ้าสำนักหรือพระตั้มเนี่ยให้การว่ายังไงพยายามบ่ายเบี่ยง
1: ปฏิเสธค่ะว่าตัวเองไม่ได้เสพที่สุดก็พูดเสียงอ่อยว่าสงสัยจะเป็นผลจากที่ตนเองเคยลองเสพไปเมื่อเดือนที่แล้ว
0: ทั้งหลายตะพวงยังบ่ายเบี่ยงว่าเป็นคนสั่งซื้อนะฝากซื้อยังไม่มีนะ
1: ค่ะพระตั้มเนี่ยค่ะเจ้าอาวาสนี่ปฏิเสธตลอดเวลาว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและไม่ได้เป็นคนสั่งการให้พระตั้งหรือนายกิติศักดิ์ไปซื้อยาบ้ามา
0: ขณะที่พระตั้งที่มาด้วยบอกเฮ้ยนี่ไงหลักฐาน
1: โชว์เลยค่ะบทสนทนาทาง Messenger Facebook ที่ทั้งคู่สนทนากันเรื่องยาเสพติด
0: ทำให้เจ้าว่าหรือเจ้าสำนักจำนวนด้วยหลักฐาน
1: ยอมรับความผิดแต่โดยดี
0: ฟังเราอึ้งไหมไหนดูช่วงเถียงกันตรงนี้ดูไหม
2: ยาเท่าไหร
3: ่เรื่องยาเนี่ยครับตาม
2: ยาตัวนี้คือ 2,000 เนี่ยคือยาตัวนี้ใครคุณจ่ายเงิน
3: ผมโอน 1,000 แล้วก็ใช้โอนไปอีก 1,000
4: ผมยอมรับว่าผมตังค์ให้ 1,000
2: คุณตังค์ให้ 1,000 โอเคคุณตังค์เพื่อ
4: แต่ว่าผมเนี่ยจะให้จะเอาเครื่องเสียงมาจัดงานครับ
2: มาตามข้อตกลง
4: อะไรก็เลยไอ้คุยกัน
2: ครับ
3: แล้วเอาคลิปเสียงมาเปิด
2: เอาได้ไม่เป็นไรคือมีข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในโทรศัพท์ของถูกต้องไหมตรงที่มีการคุยกับที่ตั้งในเรื่องการที่จะไปซื้อยาใช่ไหมครับถูกต้องไหมครับแต่ระหว่างที่หลวงพี่ยังเป็นพระอยู่หลวงพี่ก็ยังมาเสพยาใช่ไหมครับ
4: ขึ้นครั้งแรกครับเพิ่งครั้งแรกเลยครับ
2: เพิ่งเสพครั้งแรก
4: ครับ
2: รอ
4: ครับเพิ่งครั้งแรกเลยแหละครับ
2: รู้ที่รู้ไหมว่ามันผิด
4: ก็รู้ครับอันนี้คือความคิดในใจตัวเองครับคือได้ก็เอาไม่ได้ก็เอาอันนี้ไม่ได้พูดกับเพื่อน
2: จะฝากตังค์ซื้อก่อน
4: ฝาก
2: ไปแล้ว
5: ได้ไม่ได้ไม่รู้
2: ฝากได้ไม่ได้ไม่รู
3: ้ใจบริสุทธิ์
4: ครับแต่ต้องบอกเพื่อนหน่อยนะ
3: ไม่รู้นะ
4: นี่อยู่ใน
3: น
4: ั้น
3: มันสุดยอด
4: ทุกเศษลง2เม็ด
5: ทั้งเดียว2เม็ดเลย
4: ก็ไม่การลงทีละอัน
5: ลงทีละเม็ด
4: คือลองดูนะคร
5: ับลอง
0: สี่รูปตั้งแต่รูปแรกเปิดประตูรถล่วงแผลลงมาลามไปอีกวัดหนึ่งก่อนเจ้าอาวาสสั่งซื้อเจ้าอาวาสหรือพระตั้มทิ้งท้ายว่า20กันยาคือวันจันทร์กำลังจะจัดโครงการธรรมสัญจรมีกิจกรรมสวดมนต์เจริญภาวนาทหารพัฒนาหารมีพระที่จันจรมาที่วัดจะทำไง
1: บ่นเป็นห่วง
0: ทางวัดเนี่ยมี4รูป
1: แล้วถูกจับไป3รูป
0: เหลือรูปเดียวเพิ่งบวชใหม่ไม่กี่วันสวดมันไม่ค่อยคล่องยังคิดจะจัดอีกเหรอเดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อครู่เดียวฮะ
6: จะไปไหนครับเนี่ยว่าจะขับรถไปสวีทกับแฟนเล่นเซิร์ฟเข้าป่าดูโลมาแวะสปาตามรอยซีรีส์ขี่ม้ายิงธนู
7: เยอะนะ
8: ไม่ต้องรอชาร์จก็ใช้ชีวิตได้เยอะ Nissan e-Power ชีวิตไปต่อไม่ต้องรอชาร์จ
9: ใช้ชีวิตเยอะอย่าลืมใส่ใจตัวเองนะครับ
10: เติมสิ่งดีๆใส่ใจตัวเอง
11: น้ำด่างอิชิตันผลิตด้วยเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่นควงใยกันทุกๆวันอ
9: ย่าลืม
10: เติมน้ำด่างอิชิตันนะคะ
12: มิชลินมุ่งมั่นคิดค้นนวัตกรรมเพื่อใช้บนถนนเหนือยิ่งไปกว่านั้นด้วยการสร้างยางไร้ลมที่ออกแบบมาเพื่อสำรวจดาวเคราะห์ดวงใหม่ Michelin Motion for Life
13: ผลัดกันเป็นคนเลือกเพลงคน Spotify เขารู้กัน
14: นุ่มโสดคนต่อไปครับชื่อเบนซ์ภูวดลสีจำปานะครับไม่ต้องเปิดไฟให้ผมหรอกแค่เปิดใจผมก็พอครับ
15: นนนี
16: ่นี่แหละค่ะคนที่องค์แม่ส่งมาให
15: ้อุ้ยเด็กเหนียวไทยแลนด
17: ์พี่ที่เขาตายเขาเป็นใครหรอพี่คบกับพี่ออกมานานหรือยังคะ
18: มันเพื่อนเราคบกับดอนมานานนี
19: ่ครั้งนี้พี่ไม่กลับมาแถมเงินทั้งหมดที่พี่ให้หนีไปให้ไกล
7: ดูแลกันยังไงผู้หญิงถึงคิดว่าคบกัน
2: หัวใจจันทร์อังคาร 20:30 น
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
5: มีโปรเจกต์ใหม่ที่แม่อยากให้ลูกทำกับเจ้าของโปรเจกต์ชื่อว่าอิงฟ้า
16: ว้าวอิงฟ้า
1: อย่ารังแกผู้หญิงปล่อย
4: ไม่ปล่อยเว้ยเอ็งเป็นใครหวยดาวไง
20: ทำนองนั้น
21: ดาวเคียงเดือนคืนนี้ 20:25 น.
22: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
23: เล็กเตอร์ไซส์300มิลลิลิตร Be your originalLacto Soy Original Number 1 Brand Thailand 300 ml Lacto Soy อร่อยคุ้มค่า It's real
24: ทำไมแกวกินอะไรก็อร่อย
25: หยอกแม็กกี้ฮะ

0: ่อยถึงบ้านสมบูรณ์โภชนา
1: หอม
2: อะไร
1: ถั่วอยาก
2: ขั่ว
3: ถั่วลิสงขั่วหอมเจียวเขียวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
4: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดยนมถั่วเหลืองไวตามินสูตรไม่เติมน้ำตาลทรายให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อโดยสินเชื่อจากธนาคารออมสินร้อนร้อนเผ็ดเผ็ดสู้ด้วยเย็นเย็น
5: เรื่องเล่าสาธิตนะครับตัวชมอ่ะช่วงสุดท้ายปิดท้ายรายการท่านผู้ชมที่สนใจกีฬาเช่นเกมติดตามเย็นวันนี้นะฮะเวลาท้องถิ่นเนี่ย6 โมงเย็นเอเชียนเกมที่นาโกย่าตรงกับบ้านเราเนี่ย4 โมงเย็นนะครับตัวชมญี่ปุ่นแล้วกับเรา2 ชั่วโมง
2: ค่ะ
5: ซึ่งเจ้าภาพนอกจากจะต้องจัดพิธีแล้วต้องเตรียมรับมือกับไต้ฝุ่นลูกใหม่จอพัดถล่มนาโกย่าขณะที่เอเชียนเกมกำลังจะเปิดฉากขึ้นซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อผู้เข้าร่วมการแข่งขันประมาณ 4,000 คน
6: ที่พักอยู่บนเรือสำราญซึ่งจอดลอยลำอยู่ที่ท่าเรือนาโกย่าค่ะ
5: ท่านผู้ชมอย่าลืมว่านาโกย่าเพิ่งประสบอุทกภัยใหญ่เมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี้นะฮะนาโกย่าไอจิแล้วก็ปรากฏว่าเตรียมรับพายุไต้ฝุ่นลูกใหม่ขณะที่รอบนี้เอเชียนเกมไม่น่าเชื่อว่ากำลังเกิดนอกจากประเด็นเรื่องนักกีฬากับเจ้าภาพถึงความพร้อมมีประเด็นระหว่างเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นท่านผู้ชมฮะข้อที่1เกาหลีใต้ร้องเรียนเจ้าภาพไม่พอใจที่ญี่ปุ่นนำเอาขุนศึกญี่ปุ่นบุกเกาหลีมาร่วมในพิธีต้อนรับเนี่ยท่านผู้ชมฮะ
6: คือในพิธีอะค่ะเป็นพิธีต้อนรับบนเรือสำราญคอสตาเซเรนาที่ใช้เป็นที่พักอะนะคะฝ่ายจัดงานนำตัวละครที่แต่งกายเป็นโทโยโทมิฮิเดโยชิขุนศึกญี่ปุ่นผู้นำการบุกยึดคาบสมุทรเกาหลีมาแสดงในพิธีต้อนรับด้วย
5: ซึ่งก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงอันนี้เหตุการณ์ตั้งแต่เมื่อวันอังคารแล้วล่ะประเด็นทางประวัติศาสตร์เป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับ
6: ในความสัมพันธ์ของเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นนะคะการรุกรานเกาหลีของนายพลคนนี้ฮิเดโยชิเนี่ยเป็นเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์เกาหลีนะคะแล้วทำให้เกาหลีตกอยู่ภายใต้การปกครองของอาณานิคมญี่ปุ่นตั้งแต่ปีค.ศ.1910ถึง1945
5: นั่นทำให้ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกเกาหลีใต้ส่งจดหมายถึงกรรมการจัดการแข่งขันท้องถิ่นและสภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย
6: แสดงความเสียใจเรียกร้องให้มีมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุแบบนี้อีก
5: ด้านฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมคราวนี้ไอจีนาโกย่าออกแถลงการชี้แจง
6: กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำวัฒนธรรมท้องถิ่นและการท่องเที่ยวไม่มีเจตนาสนับสนุนบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์คนใดเป็นพิเศษหรือสื่อสารข้อความทางประวัติศาสตร์ใดๆ
5: อ
6: ี
5: กเหตุการณ์หนึ่งคณะนักกีฬาทีมชาติเกาหลีใต้122 คนเดินทางถึงสนามบิน
6: นานาชาติชูบุเซนแทในเมืองโทโคนาเมะใกล้กับนาโงย่าเมื่อวันที่17 กันยายนที่ผ่านมา
5: ไม่พอใจไหนเพราะถูกญี่ปุ่นสั่งห้ามนักกีฬาถือธงชาติเข้าสนามบินนาโงย่าม
6: ีนักกีฬา2 คนนะคะซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ถือธงชาติของคณะนักกีฬาเกาหลีใต้ตอนออกจากสนามบินอินชอนในเกาหลีใต้เนี่ยเขาก็ถือธงที่มีชื่อเรียกว่าแทกึกกีหรือว่าธงชาติเกาหลีแต่พอออกมาจากบริเวณผู้โดยสารขาเข้าของสนามบินในญี่ปุ่นเขากลับไม่ได้ถือธงชาติ มีรายงานว่าตำรวจญี่ปุ่นกับเจ้าหน้าที่สนามบินห้ามไม่ให้ถือค่ะ
5: ขนาดที่ญี่ปุ่นอันนี้หนักเลยเปิดเพลงชาติเกาหลีเหนือแทนที่จะเป็นเกาหลีใต้ก่อนฮอกกี้เอเชียนเกม
6: เป็นการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่ม A ระหว่างเกาหลีใต้กับบังกลาเทศเมื่อวานนี้นะคะคือพอแนะนำทีมชาติเกาหลีใต้เสร็จต้องเปิดเพลงปรากฏว่าเปิดเพลงชาติเกาหลีเหนือขึ้นมาแทนเพลงชาติเกาหลีใต
5: ้นักกีฬาเกาหลีใต้งง
6: ที่สุดแล้วเนี่ยผู้ประกาศในสนามก็กล่าวขอโทษค่ะ
5: เหลือเชื่อจริงๆอ่ะเดี๋ยวเราตามกันดูเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์วันนี้ลาไปด้วยเหตุการณ์เหลือเชื่อที่ประเทศไทยสะพานพระราม9ข้ามตรงรามคำแหงอะ
6: ข้ามแยกรามคำแหงค่ะ
5: เกิดเหตุการณ์เมื่อคืนนี้4 ทุ่มยางมาตอยจากการทำงานบนสะพานข้ามแยกพระราม9รามคำแหงไหลลงมาด้านล่างผ่านช่องอะท่านผู้ชม
6: รอยต่อของสะพานอะค่ะ
5: ดูคลิปไปเลยก็ปรากฏก่อให้เกิดความกุลาหลเลยทีเดียวรถยนต์ที่อยู่ด้านล่างเนี่ย
6: ที่กำลังวิ่งอยู่บนพื้นราบเนี่ยเสียหายไป72 คันนะคะโดนยางมาตอยที่ตกลงมา
5: ตำรวจหัวหมากเข้าตรวจสอบพบว่ากิจการร่วมค้า MAC กำลังลาดยางมะตอยบนสะพาน
6: ซึ่งมีการขออนุญาตทำงานกับตำรวจไว้แล้วนะคะ
5: แต่ยางมะตอยเนี่ยมันไหลลงมาตามรอยจอย
6: หรือว่ารอยต่อของสะพานตกลงสู่ถนนพื้นราบด้านล่างแล้วก็ไปโดนรถยนต์ที่กำลังขับผ่าน
5: 72คันไปอย่างน้อยต้องจอดรอริมถนนให้เจ้าของรถตรวจสอบ
6: แล้วรถก็ติดมากนะคะพระราม9ขาออก
5: เนี่ยเป็นภาพทิ้งท้ายรายการวันนี้เหลือเชื่อมากๆตำรวจระบุว่าผู้รับเหมาแจ้งเขาแล้วประมาททำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินผู้เสียหายทยอยเข้าแจ้งความเหลือเชื่อไหมลาดยางมะตอยเนี่ยต้องลาดกันเป็นประจำถูกไหม
6: ค่ะ
5: มันเกิดขึ้นได้ยังไงเนี่ยสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: หนุ่มโสดคนต่อไปสวัสดีครับชื่อเบนซ์ภูวดลศรีจำปานะครับไม่ต้องเปิดไฟให้ผมหรอกแค่เปิดใจให้ผมก็พอครับ
2: นนนี
3: ่ไอ้เจนนี
4: ่แล้วเดี๋ยวก็แบ็คเอา
1: ชอบผู้ชายคนนี้เปิดไฟไว้แต่ถ้าไม่ใช่ดับไป
4: เฮ้ย
5: ขอเชิญพบกับมหาอำนาจแห่งความโสดแดนเด็กเกเสพสวัสดิ์ปัลกวงศ์ได้ยุทธยาและปรมาจารย์ด้านความรักที่ยังคงตามหารักแท้ให้ตัวเองต้นหอมสกุลตราเทียนไพโรจน
1: ์นี่คือเทคแมวไทยแลนด์2026ครับซีซั่นที่เรียกว่าพิเศษสุดจริงๆไม่ว่าจะเป็นความสวยงามน่ารักของสาวโสดทั้ง30คนความหลากหลายของหนุ่มโสดและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนเวทีนี้สุดจะคาดเดาทุกสัปดาห์เลยทีเดียวครับผม
4: เป็นรายการที่สนุกมากค่ะคุณผู้ชมคะเพราะว่าเราทำพิธีกรเองเราก็ตื่นเต้นบางเรื่องเราก็ไม่ได้รู้ทุกเรื่อง
1: แล้วเราก็รักในงานที่เราทำมากๆและสิ่งที่มันดีเสมอก็คือก็จะมีบรรดาสาวโสดคนใหม่แวะเวียนมาเพิ่มเติมเพิ่มสีสันตลอดทุกสัปดาห์และสัปดาห์นี้มีมาอีกหนึ่งคนครับ
4: ลูกสาวคนใหม่มิกกี้มุกค่ะ
1: มิกกี้มุกสัปดาห์นี้เนี่ยเราก็ถือว่าเป็นงานทดลองแล้วกัน
4: งานทดลอง
1: ที่ผ่านมาก็จะมีหนุ่มโสดมากมายหลากหลายรูปแบบเราลองดูหนุ่มโสดที่พบเห็นได้ในชีวิตจริง
4: ผู้ชายกลาง
1: ๆชายกลางเรียกว่าชายกลางพบเห็นได้ในชีวิตจริงจับต้องได้แล้วก็อ่ะโตขึ้นมาสักนิดนึง
4: เพราะว่าเด็กไปก็โดนว่า
1: ใช่แก่ไปก็ต้องไปกายภาพบำบัดให้อีกลองดูวัยที่มันดูแบบนั่นแหละพบเห็นได้ในชีวิตจริง
4: เป็นที่พึ่งให้เราได้อบอุ่น
1: ลองดูนะฮะว่าสาวๆจะชอบกันไหมหนุ่มโสดคนต่อไป

0: ว้าวผมถามเหมือนที่ถามทุกคนแหละครับว่าเมื่อมายืนอยู่ตรงนี้จริงๆแล้วคุณรู้สึกยังไงครับ
1: ตื่นเต้นครับก็ครั้งแรกครับไม่เคยยืนต่อหน้าสาวๆสวยๆ30คน
0: โอเคและขอให้มันเป็นประสบการณ์ที่ดีของคุณนะครับเอาละพร้อมจะแนะนำตัวให้พวกเรารู้จักคุณหรือยังล่ะครับ
1: พร้อมครับ
0: เชิญครับ
1: สวัสดีครับชื่อเบนซ์ภูวดลศรีจำปานะครับไม่ต้องเปิดไฟให้ผมหรอกแค่เปิดใจให้ผมก็พอครับ
0: เงินเ
2: ลยแล้วเดี๋ยวก็แบ็คอ่ะ
0: โอ้ยเขาจะหยิบอะไรออกมาไอเจนเงินเอาล่ะสาวๆจะว่ายังไงล่ะครับผู้ชายคนนี้ความสนุกและความยากของเรื่องนี้ก็คือคุณเห็นเขาแค่นี้แหละได้ยินเสียงรู้จักชื่อเสื้อผ้านะผมแค่นี้แล้วคุณต้องตัดสินใจแล้วอะครับว่าคุณจะเก็บเขาไว้หรือจะปล่อยเขาไปตามทางของเขาผมว่านี่มันเป็นความสนุกของรอบหนึ่งซึ่งหนุ่มโสดเอาอย่างนี้เคยเดาเล่นๆไหมว่าการเปิดไฟดับไฟในรอบแรกเนี่ยจะหายไปสักกี่คนอ่ะคุณว่าจะหายไปสักกี่คน
1: เอาครึ่งหนึ่งแล้วกัน
0: ครึ่งหนึ่งเลยฮะ
2: มันจะอยู่ไม่ถึงรอบสามสิคะ
0: ถ้าผมมีความรู้สึกว่าเอ้ยสาวต้องดับไฟกูครึ่งแน่ไม่มาหรอกไม่มาหรอก
2: เดี๋ยวมันจะดูแบบว่าหลงตัวเองไงเขาก็พูดอย่างนี้ไว้ก่อนถ่อมตัว
0: โอ้ยถ้าเป็นผมนะถ้าถามนะถามผมถามผม
2: คุณเอกคะคุณคิดว่ารอบแรกเนี่ยที่คุณเจอสาวๆคิดว่าคุณจะถูกดับไฟสักกี่คนคะ
0: อุ้ยใครดับไฟผมก็บ้าแล้วครับ
2: อันนี้เทปจบเร็วมากไม่ทันดู VTR ตัว2ด้วยนะ
0: อุ้ยใครดับไฟผมแปลว่ามีปัญหาครับเพราะว่ามีปัญหานะครับเป็นปัญหาเรื่องทัศนคติครับนี
2: ่ดีละเลยพิธีกร
0: ไม่ปัญหาเนี่ยผมเนี่ยแหละครับทัศนคติผมนะที่มีปัญหาคุณคิดว่าหายไปครึ่งนึงเลยอ่ะเรามาดูซิว่าหนุ่มสวยไทยแม่นแค่ไหนชอบผู้ชายคนนี้เปิดไฟไว้แต่ถ้าไม่ใช่ดับไฟ
3: กันเย่ซุปเปอร์ยูวีคูลิ่งวอเตอร์เจลคอลเกตทูทัล
4: ท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากมีแก๊สในกระเพาะอาหาร
5: อืด
4: แน่นท้องจุกเสียบรรเทาได้ใหม่ Air Esco ชนิดน้ำปราศจากน้ำตาลรสเลมอนเขย่าก่อนฉีกซองใช้ง่ายไม่ต้องผสมน้ำด้วยไซเมทิโคนแก้ท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียดท้องอืดแน่นท้องต้อง Air X Air X ยาเม็ดแก้ท้องอืดท้องเฟ้อไซเมทิโคน Air Esco ยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อไซเมทิโคนชนิดน้ำอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
6: กระดับเช้าดีๆด้วยเนสกาแฟโกลด์คัดสรรเมล็ดกาแฟคุณภาพเนียนนุ่มดื่มด่ำกับเนสกาแฟโกลด์
7: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือฟันสึกกร่อนไม่ต้องกังวลครับ
8: ผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
9: ร้านก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยขายดี
10: อร่อยที
11: ่ทำถึง
12: ชัดว่าน้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยอร่อยตัวจริงด้วยยอดขายอันดับหนึ่งฟ้าไทยอร่อย
13: ไอ้โหงตำนานสมิงแห่งเขาขวางวิญญาณร้ายที่แฝงกายในร่างสัตว์สุดคลั่งรีบพบความสยองที่กำลังจะกึกก้องขึ้นอีกครั้งถึงเวลาที่ต้องเริ่มออกล่าก่อนที่ความชั่วร้ายกำลังจ้องขย้ำไม่เลือกหน้าม
14: าสิไว้สวยที่เลื่อน
13: พี่หยดสมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์สัมผัสภารกิจโหดสุดสะพรึงบนจอยา IMAX
15: Nescafe Rich Aroma
16: สูตรใหม่
15: เพิ่มกาแฟ
16: เติมนม
15: อร่อยไปอีก
16: เพิ่มกาแฟ
15: สูตรใหม
17: ่ร้องหน่อยนะ
18: หากคุณกำลัง

0: ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเงินนี่จากสสส
1: ฟันผุเยอะเลย
2: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
3: อืมนิดเดียว
4: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปลงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
5: ต้องบีบเต็มแปลง
6: เพื่อฟูลายที่มากกว่าไม่พอแก
7: ่กลุ่มผลิตภัณฑ์ GOA ซีลแลนด์ลูกชิ้นโกเด้งโฮเด้ง
8: เรามาดูซิว่าหนุ่มสวยทายแม่นแค่ไหนชอบผู้ชายคนนี้เปิดไฟไว้แต่ถ้าไม่ใช่ดับไฟ
2: ชอบอะไรแบบนี้ไง
8: ขอซาวขออีกหนึ่งพางนะบ๊อบเฮ้ยห้าทำแบบห้าแห่งชัยชนะ5 4 3 2 1แบบนี้เรียกว่าเพอร์เฟกต์สกอร์คือไม่มีใครดับไฟคุณเลย
2: ในรอบแรกนะ
8: ในรอบแรกนะโอเคคนก่อนนั้นนี้ก็ประมาณนี้แหละครับ
2: อู้รอบหลังๆนี่โอ้โหหายใจหายคอแทบไม่ทั่วท้องเลย
8: โอเคเอาล่ะต้อนรับสาวโสดคนใหม่นะครับมิกกี้มุกนะครับ
9: ค่ะ
8: คุณเปิดไฟเอาไว้
9: ใช่แล้วค่ะ
8: คุณพบว่าเขาน่าสนใจยังไงครับ
9: นี่แหละค่ะคนที่องค์แม่ส่งมาให
8: ้โอ้ยส่งมาให้
2: ไปมูมาเรียบร้อยแล้วก็เลยมาแข่งรายการ
9: แม่ประธานมาเลยคนนี
8: ้ปุยไฟทำไมคุณเปิดไฟคนนี้น่าสนใจยังไง
9: ก็เขาดูบุคลิกดีค่ะแล้วก็ดูสะอาดเขาดูเป็นคนน่าค้นหาด้วย
8: โอเคดูสะอาดสะอ้านดีก็อย่างนั้นแตงกวาคนนี้คุณเปิดไฟ
9: ค
8: ่
9: ะ
8: ทำไมคุณถึงเปิดไฟล่ะครับ
9: เขาสูงค่ะ
8: ครับ
9: ใช่แล้วก็เขาดูแบบมีภูมิฐานชอบค่ะใช่ก็เลยเปิดไฟไว
8: ้โอเคอ่ะเนมคนนี้ดูเป็นยังไงครับ
10: เหมือนเอาปีนเขาอย่างที่บอกเขาดูมีการกรูมมิ่งตัวเองมาค่อนข้างโอเคแล้วก็ดูเรียบร้อย
8: บุคลิกภาพดี
10: ใช่คืออาจมันไม่จำเป็นต้องตะโกนออกมาว่าแบบว่าฉันคือคนแบบแข็งแรงอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาด้วยความที่เขาสุภาพทั้งการวางตัวอะไรก็ตามมันคนนี้ดูดีจังน่าอยู่ด้วยน่าคบหาค่ะ
8: พร้อมนะครับคนนี้เป็นยังไง
11: หนูเห็นคานค่ะ
8: เห็นคานโอเคเราเห็นคาน
11: หนูว่าเขาเป็น VA เครื่องสำอาง
8: อ๋อคุณยังเชื่ออย่างไรว่าเขาขายเครื่องสำอางแน่ๆ
11: หน
8: ู
11: เชื่ออ
8: ะไรทำให้คุณรู้สึกอย่างนั้นครับ
11: สวัสดีครับดูก่อนได้นะครับ
10: ใช
11: ่
10: ค
11: ่
10: ะค
11: ือ
10: เขาสมัยมันจะมีความอ่อนน้อมถ่อมตนอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเอาเช่นนี้ก็ได้ค่ะ
8: เขาดูเป็นคนค้าขาย
10: ดูเป็นคนแบบใช้ความอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วแบบสวัสดีครับ
8: อ๋อโอเคปีใหม่ล่ะทำไมถึงเปิดไฟ
9: หนูว่าเขาเป็นอินทีเรียที่หนูบอกเพราะว่าแบบเขาน่าจะนึกถึงใจคนอยู่นึกถึงใจลูกบ้านมีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็มีความอาร์ติสต์นิดนึงแต่ว่ายังคงมีความอ่อนน้อมอยู
8: ่
9: ใช่ตรงสเปคค่ะ
8: โอเคอิงอิงนะครับทำไมคุณเปิดไฟ
12: เพราะว่าอย่างที่ทุกคนบอกมาเลยเขาดูบุคลิกดีแล้วทีนี้คือหนูเห็นอีกอย่างหนึ่งในตัวเขาเขาดูมีความขี้อายตอนที่เขาจะไปจับมือฝั่งหนูเอ๊ะอะเอ๊ะอะบางคนจับไม่โดนเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยความแบบดูน่ารักดีอย่างเงี้ยค่ะใช่
8: เอาล่ะจาก EP ที่แล้วพบว่าสนุกดีและคุณผู้ชมทางบ้านก็ชอบด้วยได้เล่นไปด้วยเข้าสู่เกมเขาเป็นใครเน
2: า
8: ะ
2: ว้ายแล้วจับใ
8: ครโอเคเขาทำอาชีพอะไรเอ่ยเขาทำอาชีพอะไรครับ
13: คิดว่านายแบบค
8: ่
13: ะ
8: นายแบบครับ
13: ช่างร้านตัดสูตร
8: อ๋อช่างร้านตัดสูตรครับ
13: ธุรกิจส่วนตัวค
8: ่
13: ะ
8: ต้องระบุอาชีพด้วยครับ
13: ขายรถยนต์ก็ได้ค
8: ่
13: ะ
8: ขายรถยนต์ครับผม
13: บาริสต้าเปิดร้านกาแฟ
8: บาริสต้าร้านกาแฟครับ
13: ขายประกัน
8: ขายประกันครับ
14: เจ้าของร้านอาหาร
8: เจ้าของร้านอาหารครับผมยังไงพี่นี่คนว่ากูจะตอบพอดีเลยทำไมไม่คิดอย่างอื่นกันไว้เลยหรือ
14: ไงคิดไม่อยู่เลย
8: คิดเหมือนกันก็ได้ไม่ผิดไม่ผิดไม่ผิด ขาทำอะไร
3: นักดนตรี
8: นักดนตรีเขาทำอะไร
3: เจ้าของโรงแรม
8: เจ้าของโรงแรมเขาเป็นอะไร
3: น่าจะเป็น
8: คิดไม่ออก
10: แกคิดอะไรที่มัน
8: แก่ก่อนตายอย่าจี้ค่ะแต่ว่าคิดไม่ออกเดี๋ยวจะกลับมาทวงโอเคเขาทำอาชีพอะไร
15: ร้านอาหาร
8: ร้านอาหารเจ้าของร้านอาหาร
15: ค่ะ
8: โอเคเขาทำอาชีพอะไร
3: นักแต่งเพลงค่ะ
8: นักแต่งเพลงเขาทำอาชีพอะไร
15: อินทีเรียหรือเปล่าคะ
8: อินทีเรียดีไซน์
15: เบียร์ขายเครื่องสำอางค่ะ
10: เบียร์ขายเครื่องสำอาง
8: โอเคเขาทำอาชีพอะไรครับ
10: นักบินค่ะ
8: นักบิน
15: โอ
8: เคกลับมาทวงแล้วเขาทำอาชีพอะไร
3: สถาปนิกค่ะ
8: สถาปนิกเอาละโพเดียมหน้านะรู้สึกว่าจะมีถูกหนึ่งคนรู้สึกจะมีถูกหนึ่งคน
3: ไอ้จิตจิตจิต
8: เขาทำอาชีพอะไร
16: พนักงานออฟฟิศค่ะอ
8: ยู่พนักงานออฟฟิศเขา
17: บาร์เทนเดอร
8: ์บาร์เทนเดอร
16: ์วิศวะค่ะ
8: วิศวะ
16: คอลเซ็นเตอร์
8: คอลเซ็นเตอร์คือยังไงคอลเซ็นเตอร์
10: เสียงหล่อ
16: เสียงหล่อจังคอลเซ็นเตอร์
8: เอามิจฉาชีพเป็นมิจฉาเป็นมิจฉาชีพเหรอโอเคทำอาชีพอะไร
17: สถาปนิก
8: สถาปนิก
16: บาริสต้าค่ะ
8: บาริสต้าโอเคทำอาชีพอะไร
16: วิศวะค่ะ
8: วิศวะคุณน่ะ
17: สจวตค่ะ
8: สจวตโอเคแม่หมออันนี้นี่แม่หมอแม่หมอแม่หมอทางไพ่แม่หมอว่ายังไงฮะ
17: คือพอน้าบอกว่าฝั่งนู้นถูกปุ๊บเนี่ยแม่หมอแล้วมันไม่หมอแล้วไม่แม่นแล้วตอนนี้
8: โอเคแม่หมอเอาที่แม่หมอรู้สึก
17: ไพ่ที่มันขึ้นก็คือไพ่แห่งการเดินทางแล้วเป็นคนที่ไปจนภัยเพราะฉะนั้นอาชีพที่แม่หมอทำนายก็คือนักบินกัปตันค่ะ
8: โอเคเป็นกัปตันโอเคก่อนเป็นกัปตันจะต้องเป็นเด็กเสิร์ฟก่อนแล้วเป็นบาร์น้ำ
10: ร
8: ้านอาหารที่อะไร
16: หนูคิดว่าน่าจะเป็นสจวตหรือแบบนักบินอะไรเงี้ยดูจากส่วนสูงนะ
17: บาริต้าค่ะ
8: บาริต้าร
10: อบที่แล้วหนูขอดูมือยังไม่ถูกรอบนี้หนูขอดู
8: หน้า
10: หน้า
8: ขอดูหน้า
10: ดูหน้าหนูคิดว่าเป็นนายแบบค่ะ
8: นายแบบแล้วอาชีพอะไร
16: วิศวะค่ะ
8: วิศวะนะ
16: เขาเป็นคนแบบว่ามีสไตล์เป็นของตัวเองอะแต่หนูไม่รู้ว่าเขาทำอะไรอ่ะ
8: อ๋อนึกไม่ออกโอเคนึกไม่ออกโอเคเขาทำอะไร
16: คิดดูบุคลิกแล้วน่าจะสถาปนิกค่ะ
8: โอเคทั้งหมด30คนทายถูก1คนทายถูก1คนโอเคไม่ว่าสาวๆคิดว่าเขาทำอาชีพอะไรก็ตามแต่นะฮะเดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักผู้ชายคนนี้กันแต่ก่อนจะถึงตรงนั้นหนุ่มโสดครับนี่คือช่วงสปีดเดทเราจะเปิดโอกาสให้คุณเลือกสาวโสด2คนแล้วก็ไปพูดคุยกันเป็นการส่วนตัวครับขอสาวแห่งการคุ้นคิดมาหน่อยเราจะเลือกใครดีนะ
10: บอกชื่อ
8: นี่คุณอันนี้คุณเป็นเหมือนละครนะเวลาคิดต้องออกเสียงคุณพูดตามฉันจะเลือกใครดีนะ
18: ฉันจะเลือกใครดีนะ
8: แต่ละคนก็สวยๆทั้งนั้นเลย
18: คุณก็สวยๆทั้งนั้นเลยอ่ะ
8: สับสนจังเลยอ่ะ
18: สับสนจังเลย
8: อ่ะอย่างนี้ละกัน
18: เอาอย่าง
8: น
18: ี้ละกัน
8: ฉันจะให้หัวใจนำทาง
18: ฉันจะให้หัวใจนำทาง
8: พันทุกจังเลยฉันควรต้องตัดสินใจแล้วใช่ไหม
18: ฉันควรต้องตัดสินใจแล้วใช่ไหม
8: ขอให้นี่เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง
18: ขอให้นี่เป็นการตัดสินใจ
10: ที่ถูกต้องอย่าไปตกด้วยนะอย่าไปนอนก่อน
8: เป็นแบบโมโนล็อกละคร
10: เออไม่ต้องแล้วเอ่ยชื่อมาเลย
8: มาครับสองคนครับ
18: ขออนุญาตเลือกคุณมุกกี้มุกก่อนแล้วกันครับ
10: มุกกี้มุกครับมุกกี้มุก
18: ก็คุณ
19: เราไปเที่ยวตามน้องไรซ์กันเถอะ
20: ใหม่ Galaxy C48 แพลนทริปตามรอยวงโปรดง่ายๆโดย Gemini Intelligence ว้าวเสร็จแล้วพร้อมฟินได้ทุกแฟนดอมใหม่ Galaxy C48 ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy
21: ปากเหม็นแน
22: ่ๆอีข้าวเกล็ดเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดข้าวเกล็ดเกลือ
23: Nescafe Rich Aroma
24: สูตรใหม่
23: เพิ่มกาแฟ
24: เติมนม
23: อร่อยไปอีกสูตรใหม
25: ่ร้องหน่อยนะ
26: จุกเสียงท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากมีแก๊สในกระเพาะอาหารบรรเทาได้ใหม่ Air Exco ชนิดน้ำปราศจากน้ำตาลรสเลมอนท้องอืดแน่นท้องต้อง Air X Air Exco ชนิดน้ำตัวยาไซเมทิโคนยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อ
27: เตรียมพบปรากฏการณ์แอโรบิกครั้งใหญ่ใจกลางเมือง
0: CS3 Bangkok Aerobic 2026ช่อง3ชวนทุกคนมาโยกสนั่นสุขภาพดียกเมืองพร้อมกับซุปตาวันเสาร์ที่26กันยายน 15:00 นเจอกันลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครร่วมงานฟรี
1: แล้วมาเจอกันนะมาเต้นให้กันเยอะๆนะคะ
0: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
4: ไม่ทน
5: ร้าวรูรั่วซึมสุขภัณฑ์ไม่แน่นใช้ TOA Sealant อุดรอยรั่วประสานรอยร้าวช่วยจัดการรอยซึมให้คนไทยไม่ต้องทนร้าวเจอร้าวซีลเลย TOA Sealant
4: ไม่ต้องทนร้าว
21: จะจำกัดตัวตนผมเหรอผมข้ามทุกขีดจำกัดวิตามิน4ก้าวข้ามจากการดูแลผิวมาสู่รอยยิ้มของผมใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามิน4ช่วยขจัดคราบบนผิวฟันใน7วันให้ฟันดูขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
24: ถ้าคุณเป็นมะเร็งคุณจะบอกคนที่บ้านยังไงมาคิดแล้วมาฝึก
25: ที่งาน Long Life Face โดย Alliance อยุธยาไปฝึกรับมือโรคร้ายแรงฟังเสียงในหัวเดินในเส้นเลือดตีชั้น5 M Sphere 25-27 กันยายนนี้
27: ยกระดับเช้าดีๆ ด้วยเนสกาแฟโกคัดสรรเมล็ดกาแฟคุณภาพเนียนนุ่มดื่มด่ำกับเนสกาแฟโก
28: เครื่องปรับอากาศ Carrier Copper Ion Mitsubishi X-Force HEV
8: ไม่ว่าสาวๆคิดว่าเขาทำอาชีพอะไรก็ตามแต่นะฮะเดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักผู้ชายคนนี้กันแต่ก่อนจะถึงตรงนั้นหนุ่มโสดครับนี่คือช่วงสปีดเดทเราจะเปิดโอกาสให้คุณเลือกสาวโสดสองคนแล้วก็ไปพูดคุยกันเป็นการส่วนตัวครับขอสาวแห่งการคุ้นคิดมาหน่อยฉันจะเลือกใครดีนะ
29: ฉันจะเลือกใครดีนะ
8: แต่ละคนก็สวยๆทั้งนั้นเลย
29: แต่ละคนก็สวยๆทั้งนั้นเลยอ่ะ
8: สับสนจังเลยอ่ะ
29: สับสนจังเลย
8: เอาอย่างนี้แล้วกัน
29: เอาอย่าง
8: น
29: ี้แล้วกัน
8: ฉันจะให้หัวใจนำทาง
29: ฉันจะให้หัวใจนำทาง
8: ขอให้นี่เป็นการตัดใจที่ถูกต้อง
29: ขอให้นี่เป็นการ
30: ตัดใจที่ถูกต้องอย่าไปปลุกด้วยนะไปนอนก่อน
8: คุณคิดก่อนไงเป็นแบบโมโนล็อกละครคิดไง
30: ไม่ต้องแล้วตัวชื่อมาเลย
8: มาครับสองคนครับ
29: ขออนุญาตเลือกคุณมุกกี้มุกก่อนแล้วกันครับ
30: มุกกี้มุกครับมุกกี้มุก
29: ก็คุณนมเนยครับ
30: คุณนมเนย
8: นะฮะโอเคไปมุกกี้มุกกับนมเนยครับไปเลยครับ
30: หน้าทรงเดียวกันเลย
8: ครับ
28: เราจะเปิดโอกาสให้หนุ่มโสดได้เลือกสาวโสด2คนที่ยังเปิดไฟอยู่เพื่อไปทำความรู้จักกันแบบสปีดเดทติ้ง2ต่อ2หนุ่มโสดจะได้พูดคุยและตั้งคำถามทำความรู้จักกับสาวโสดทีละคน
29: ยินดีรู้จักครับ
31: ค่ะยินดีเหมือนกันค่ะ
29: ทานข้าวมายังครับ
31: ทานมาแล้วค่ะ
29: ทานแล้วเนาะ
31: ทานมาแล้วยังค่ะ
29: ทานมาแล้วครับเมื่อกี้ทายว่าชื่ออะไรนะ
31: นายแบบ
29: นายแบบ
31: ใช่ค่ะ
29: ครับ
31: แต่นี่ถามได้ไหมคะว่าทำอะไร
29: เป็นเซลล์ขายรถยนต
31: ์
29: ครับครับทำอาชีพอะไร
31: เป็นนายหน้าสังหาค่ะ
29: อายุเท่าไหร่ครับ
31: ให้ถ่าย
29: 26
31: มากกว่านั้นค่ะ
29: ถ้าเหลือดีกว่า29ค่ะ
31: 29แล้วค่ะ
29: 29
31: อายุเท่าไหร่
29: ให้เราให้ลองถ่ายดู
31: ถ่ายกันอยู่อย่างนี้สาวประมาณ28ไหมคะตัวเล็กนะ
29: ตัวเล็ก
31: เท่าไหร่คะ
29: 40
31: จริงเหรอคะดูดูเด็กมาก
29: ใช่ปกติทานชอบอาหารแบบไหนก็ตาม
31: อาหารเหรอคะจริงๆก็กินได้หมดเลยแต่ถ้าชอบก็น่าจะเป็นพวกอาหารญี่ปุ่น
29: ปลาดิบจ้ะ
31: ปลาดิบก็ดาว
29: ปกติดูชอบ
31: กินได้หมด
29: ได้เยาวราชอะไรอย่างนี้ได้
31: ดูชิวได้ใช่
29: ครับ

0: ไม่ทำเนื้อ
1: ไม่ทำเนื้อใช่ปกติทานอะไรบ้างแบบอาหารโปรด
0: ก็ทั่วไปก็สมมติว่ากินอาหารแบบพวกเน้นแบบโปรตีนอะไรเงี้ย
1: ออกกำลังกาย
0: ใช่ใช่โปรตีนเน้นแบบอกไก่อะไรเงี้ยไก่กินปลาสารพันเนี้ย
1: ท
0: านเนื้อถ้าเราถึงไม่ทานเนื้อครับ
1: จะบ่น
0: อ๋อครับ
1: แล้วก็เกิดปีฉลูด้วยก็เลยไม่ชอบมันรู้สึกขาวด้วยนะคะ
0: แล้วปกติออกกำลังกายไหมครับ
1: ปกติประมาณ 3-4 วันเอ้ย 4 วันต่อวี
0: คที่ไหน
1: วิ่งบ้าง
0: อ๋อเขาวิ่งเหรอ
1: ใช่ค่ะวิ่งคนเดียวว
0: ิ่งคนเดียววิ่งที่ไหนครับ
1: แถวสวนใกล้บ้าน
0: สวนรถไฟเหรอบรรยากาศดีนะผมก็จะไปวิ่งแต่ไม่เจอนะ
1: ไม่ได้เจอ
0: ครับ
1: ไม่มีโอกาสจะวิ่งในการ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะอยากรู้ว่าทำงานอะไร
0: เซลล์ขับรถยนต์ครับ
2: อายุเท่าไหร่แล้วคะ
0: ให้ลองถ่ายดู
2: น่าจะประมาณ33ไหม
0: 40
2: จริงเหรอ
0: เป็นยังไงครับ
2: อายุ24ค่ะ
0: 24ทำงานอะไรครับ
2: ตอนนี้ก็เป็นฟรีแลนซ์ค่ะเป็นอินฟูแล้วก็ทำธุรกิจที่บ้าน
0: อ๋อแล้วทานข้าวอะไรบ้าง
2: ทานอะไรค่ะ
0: ทานอะไร
2: ปกติไลฟ์สไตล์ชีวิตเป็นยังไงบ้าง
0: ไลฟ์สไตล์ชอบออกกำลังกายครับเลิกงานก็ออกกำลังกายอ่านหนังสือก็เดินฟุตบอลคร
2: ับ มีกลางคืนมีแบบออกไปแฮงเอาท์บ้างไหม
0: ตอนนี้ไม่เมื่อก่อนมีบ้างแต่ตอนนี้ไม่ค่อยดื่ม
2: ก็คือแบบชีวิตประจำวันก็ทำงานออกกำลังกายอะไรอย่าง
0: เ
2: งี้ย
0: เลิกงานก็ออกกำลังกายปกติออกกำลังกาย
2: ก็มีบ้างช่วงนี้ส่วนมากก็ช่วงนี้มีออกกำลังกายแช่ไอบาสซาวน่าอะไร
0: อ๋อดีนะครับไอบาสแล้วออกกำลังกายแบบไหน
2: ก็ส่วนมากจะเป็นเวทคาร์ดิโออะไรอย่างเงี้ยค่ะทำไมถึงเลือกเราอ่ะ
0: น่ารักดีครับ
2: ขอบคุณค่ะคืออะไรเราบอกว่าเมื่อกี้นี้ที่มาคุยใช่ไหมผู้หญิงคือเพื่อนเราเพื่อนสนิทด้วย
0: เลือกพร้อมกันเลย
2: ใช่ใช่แต่ว่าไม่เป็นไรไม่สีเรียส
0: อ๋อโอเคก็บังเอิญครับสเปคเป็นแบบไหนครับ
2: ก็จริงๆชอบคนอายุมากกว่าอะไรเงี้ยแล้วเขาแล้วก็มีความเป็นผู้นำเพราะว่าเหมือนเนยเป็นลูกคนเดียวเนี่ยแล้วก็เหมือนแบบมีความเป็นผู้นำสูงในบ้านอะไรเงี้ยชอบสเปคผู้หญิงแบบไหนคะ
0: จริงๆเป็นคนไม่ได้มีสเปคครับแต่ว่าชอบผู้หญิงที่มั่นใจตัวเองแล้วก็พยายามทำงานเทคแคร์กันแล้วกันประมาณนี
3: ้การใช้จ่ายแต่ละเดือนนะครับค่อนข้างที่จะฟิกเท่าที่ประหยัดได้เช่นทำกับข้าวทานเองถ้ามีแฟนก็จะทำกับข้าวให้แฟนค่าใช้จ่ายต่อวันก็อยากให้แบบไม่เกินประมาณ200-250บาทประมาณนี้
2: แต่รู้สึกว่าใครเนี้ยมันต้องเป็นเพื่อนเราเท่านั้นอ่ะ
4: คุณพูดอะไรกับเพื่อนซีคุณหน่อยดิครับ
2: ก็ไม่อยากจะขอบคุณเท่าไหร
4: ่ก็ไม่อยากจะขอบคุณเท่าไหร
5: ่คือไลฟ์สไตล์เหมือนกับหนูอยู่นะคะคือชอบทำอาหารกินเองซื้อของเข้าห้อง
4: แล้วซึ่งคนชอบคนแบบนี
5: ้ชอบค่ะ
2: เรื่องประหยัดขอยบอกซื้อเหนียวเลยค่ะ
4: เหนียว
2: ซื้อข้าวดูคนละครึ่งด้วย

อินนะคะประภดาทำนาค่ะอายุ26ปีค่ะปัจจุบันประกอบอาชีพฟรีแลนซ์ค่ะหรือว่าส่วนมากจะเป็นพิตตี้แต่ว่างานจริงๆฟรีแลนซ์ทุกอย่างก็รับหมดนะคะตอนนี้มินก็โสดมาเกือบ2ปีได้แล้วค่ะประมาณปี9เดือน10เดือนเลยอย่างนี้สรุปตอนนี้สเปคสั้นๆที่อยากได้ขอสูงน่ารักใจดีอบอุ่นขี้เล่น

0: างนะครับ
1: ใช่ค่ะเพิ่งมาถึงเลยชื่ออะไรคะ
0: กิมจิครับ
1: กิมจิ
0: ครับ
1: เป็นลูกครึ่งเกาหลี
0: ไม่ครับจองครับ
1: จองจี
0: ชื่ออะไรครับ
1: มิ้นนี่ค่ะมีมิ้น
2: สวัสดีครับผมกิมจินะครับธนาดุลคฤหาสารครับอายุ29ปีครับตอนนี้เปิดร้านอาหารทะเลอยู่ที่โคราชครับผมถ้าพูดเรื่องถึงเรื่องทำอาหารผมทำกับข้าวได้เลยครับตอนนี้ก็โสดมาประมาณ8เดือนได้แล้วครับผมเป็นคนบอกเลิกครับก็มันรู้สึกไม่ตื่นเต้นแล้วอะไรอย่างนี้ไหมครับสเปคของผมครับก็ชอบผู้หญิงขาวสวยหมวยอึมไม่นี้ดีกว่าครับผมก็เป็นคนน่ารักนิสัยดีครับผม

0: ัสดีค่ะฝ้ายศรีศิริการวงศาค่ะอายุ32ปีตอนนี้ประกอบอาชีพแฟชั่นดีไซเนอร์ค่ะ
1: ค่ะชื่อนิ้นค่ะ
2: นิ้น
1: ใช
2: ่
1: ฝ้ายศรีค่ะ
2: ฝ้ายศรี
1: ชื่ออะไรคะ
3: กิมจิครับ
1: กิมจิผมเข้ามาหน้าดี
3: ผมครับ
1: แต่เขาไม่ใช่อาจารย์อาจารย์กิมจิคิดว่าไปอยู่เกิดที่ไหนค
0: ่
1: ะ
0: แหมชงมาขนาดนี้เกิดเกาหลีหรือเปล่าเอาไงเป็นคนบ้านไหนล่ะ
3: คนอีสานเนี่ย
0: เห็นไหม
1: ดูหร
0: ออายุเท่าไหร่จ๊ะ
3: 29ครับ
0: first impression ที่แบบเฮ้ยเจอแล้วแบบสามารถคุยได้ก็คือไม่แอคอันดับแรกอย่าแอคได้ไหมขอร้องนะแล้วก็เหมือนแบบมันจะมีแววตาบางอย่างที่เอ้ยคนนี้แบบว่าไม่หลบตาเกินไปไม่สบตาเกินไป I want to eat you น่ะเข้าใจไหมต้องออกมาก่อนถ้าอย่างนั้นมันหวังเกินอันนั้นอ่ะ27
4: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: อีก
0: เท่าไหร่ก็ได้ค่ะ
1: นิดนึง
0: 25โอเคผิดไปทีเดียว
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่คุยกับเขาก่อนมา
1: ค่ะ
4: It's all I hear. Spent a lot of days thinking what I'm gonna do when I'm straight. A lot of them won't keep pushing when it don't come with the pain.สวัสดีครับชื่อเจมส์มลิศโคชบุญเสริมครับอายุ31ปีอาชีพมีร้านอาหารอยู่ที่อเมริกาผมเปิดร้านสถานบันเทิงอยู่ที่จังหวัดอุดรครับผมโสดมานานแล้วครับจำไม่ได้นับปีไม่ได้ผมน่าจะสัก 4-5 ปีได้นะจริงๆเนาะเป็นตัวเป็นตนไม่มีครับมีแต่เล็กๆน้อยๆเหมือนที่บอกคืออยู่ไม่เป็นที่เป็นทางผมอยู่ที่อเมริกาโหถ้าเฉลี่ยปีนึงอยู่อเมริกาประมาณ7เดือน8เดือนก็เลยต้องแบบไปๆกลับๆคิมจิเกิดที่ไอ้นี่เกาหลีมั้ย
3: ไม่
4: ไม่ใช่
3: เกิดอีสาน
4: อีสาน
1: มานั่งอีกแหละทุกคนจะถามว่าเกิดที่ไหน
4: เล่าได้มั้ย
3: เล่าได้
4: ทําไงถ้าหน้าตาผมชอบหน้าตากิมจิกิมจิหน้าตาดีมากเอาเรื่องเลยตัวนี้ไม่รู้นะผมว่าโดนเส้นดีถ้าเป็นผู้หญิงผมก็คงจะชอบกิมจินะสเปคผมจริงๆคือผู้หญิงตัวเล็กขาวๆน่ารักอะไรอย่างเงี้ยเห็นอย่างนี้ผมไม่ได้จีบผู้หญิงนะผมไม่ได้จีบไปเรื่อยนะไม่ใช่ว่าแบบเดินไปเห็นคนที่ชอบหรืออะไรอย่างเงี้ยมันขัดกับลูกมากผมไม่จีบผมเป็นคนไม่ค่อยคุยกับใครด้วยผมไม่เข้าต้องเป็นคนเข้ามาเองปกติจะเป็นอย่างนั้นปกติจะไม่ค่อยแบบเดินเข้าไปหาใครไม่รู้จะคุยอะไรผมอะ
5: สวัสดีค่ะ
4: พี่สาว
5: มาขอนั่งด้วยได้ไหมคะ
6: ได้ค่ะ
5: ชื่ออะไรคะ
6: ชื่อปันปันชื่อปันปันชื่อปันปันชื่อปันปันชื่อปันปันชื่อปันปันชื่อปันปันชื่อปันปันชื่อปันปันชื่อจริงนางสาวจิราภัทรปรีชาวรวิวัฒน์ค่ะตอนนี้ก็เพิ่งเรียนจบค่ะรับงานอินโฟแล้วก็ฟรีแลนซ์ไทยแบบค่ะหนูสวดมาประมาณ2ปีกว่าได้แล้วค่ะเพราะเรามีความรักเป็นคนแบบว่าทุ่มเทค่ะถ้ารักแล้วก็คือแบบเต็มที่ยอมให้ตายกันไว้ข้างนึงเต็มแม็กอะค่ะถ้ารักแล้วใส่สุดโอ้สเปคภายนอกของหนูตอบง่ายมากเลยค่ะชอบแต่ไอ้หนุ่มกล้ามโตค่ะ
7: สวัสดีครับชื่อจริงชื่อวัชรธรนิสว่างครับชื่อเล่นชื่อเบนซ์ครับอายุ26ปีครับตอนนี้ทำอาชีพเปิดบริษัทแพ็คของอยู่ครับโสดมาประมาณ2ปีแล้วครับ
8: เกณฑ์ชาวล็อกคร
9: ับ สวัสดีจ้า
0: สัมภาษณ์เลย
1: ชื่ออะไรคะ
8: ชื่อตุ่มริส
3: ชื่อเบนซ์ครับชื่อเบนซ์
9: เบนซ์
7: สเปคเหรอก็ชอบผู้หญิงที่แบบน่ารักน่าเอ็นดูแล้วก็แบบเขาดูหน้าเข้าหาหน้าค้นหาอะไรอย่างเงี้ยครับ
10: First impression เหรอผมว่าการสาวๆที่เขินแน่นอนแบบไม่รู้จะทำตัวยังไงอ่ะเราไม่รู้จะเข้าหาใครหรือว่าเราไม่รู้จะคุยอะไรกับเขาดีอะไรเงี้ยเออแต่ว่าก็ต้องลองดูอ่ะ
1: ไปบอกเขาสิ
5: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
4: นั่งนี่ก็ได้ครับ
5: น่าจะไม่ดีนะ
1: ค่ะชื่อเลยดีกว่า
5: แต่ได้รออายุทีเดียวชื่อกิ๊กค่ะ
11: Where did all the times go? Where did they all pass by? How did I get so lost in a blink of an eye gone?
5: ค่ะสวัสดีค่ะชื่อกิ๊กสุภาพิชกำเมืองนะคะอายุ26ปีค่ะปัจจุบันเป็นฟรีแลนซ์นะคะก็คือรับเป็นนักแสดงอิสระแล้วก็นางแบบอิสระด้วยค่ะตอนนี้โสดมาประมาณเกือบ4ปีแล้วค่ะจริงๆกิ๊กชอบให้คนเข้าหาค่ะเพราะว่ากิ๊ก ป็นคนขี้อายนิดนึงจะไม่ค่อยกล้าไปทำความรู้จักใครก่อนเท่าไหร่ตอนเดินมาเจอครั้งแรกก็มีแอบประหม่านิดนึงเพราะว่าเราเพิ่งเจอกันครั้งแรกเนาะก็ไม่รู้ว่าจะคุยกับใครยังไงแบบมาถึงเขาก็คุยกันแล้วเพราะว่ากิ๊กมาคนสุดท้ายของผู้หญิงอะเนาะ
2: สวัสดีครับชื่อพอร์ตนลินทร์ป้อมหลักทองครับอายุ35ครับตอนนี้ก็ทำอาชีพเป็นฟรีแลนซ์ถ่ายโฆษณาครับแล้วก็โสดแบบยาวๆมาเลย 2-3 ปีสวัสดีครับ
9: สวัสดีค่ะ
3: นั่งไหนได้บ้าง
8: นั่งนี
3: ่
8: ไหมไหนก็ได้ครับ
5: แนะนำตัวเลยค่ะ
2: พอดครับ
8: พอดครับอายุเท่าไหร่ดาวน่า35ได้เลยเฮ้ยดาวเอาอยากรู้ใช่ไหมเฮ้ยเก่งจริงเนี่ยใช่เหรอ
3: เฮ้ยคุณรู้ได้ไงอ่ะ
8: แล้วผมอ่านประวัติหยอก
2: นี่สเปคอะมันเปลี่ยนไปตามช่วงอายุด้วยแหละแต่ปัจจุบันอะเรารู้สึกว่าไอ้สเปคอะมันเป็นเรื่องรองแหละเพราะว่าแค่เราสบายใจที่อยู่ด้วยอะเราก็มองเขาสวยได้อะไรเงี้ยอย่างแฟนคนล่าสุดก็ไม่ได้ขาวหมวยแต่ว่าเราก็มองเขาสวยในแบบของเขาเพราะว่าผู้หญิงทุกคนมันสวยในแบบของตัวเองผมว่า
12: ขอบคุณซอสปรุงอาหารแม็กกี้ฟ้าไทยน้ำก๋วยเตี๋ยวสำเร็จรูปเข้มข้น

0: ถ้าคุณเป็นมะเร็งคุณจะบอกคนที่บ้านยังไง
1: มาคิดแล้วมาฝึก
2: ที่งาน Long Life Phase โดย Alliance อยุธยาไปฝึกรับมือโรคร้ายแรงฟังเสียงในหัวเดินในเส้นเลือดตีชั้น5 M Sphere 25-27 กันยายนนี
3: ้ฟันผุเยอะเลย
4: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
5: อืมนิดเดียว
6: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปลงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
7: ต้องบีบเต็มแปลง
8: เพื่อโฟลไลท์ที่มากกว่าด้วยโฟเกต
9: ก้อนใหญ่มากก้าวแรกในราชบุรีมัน5นาที
10: เมื่อก่อนวันนึงขายได้กี่โล
11: 80โลหรือ100โลเดี๋ยวนี้วันนึงก็ขายแค่20-30โลเอง
12: น้ำแร่ต้องเป็นน้ำแร่ญี่ปุ่น
13: สุโขทัย
14: ไม่ใช
15: ่โออิชิ
16: เทศกาลอาหารเมืองกาญ
17: ต้มยำปลาคังค่ะคือว่าปลาคังเนี่ยจะเป็นปลาขึ้นชื่อของเมืองกาญ
18: อันนี้เป็นยำสะเดากุ้งทอดปลูกเองนะคะใช่ค่ะเป็นออร์แกนิกอันนี้เป็นแกงคั่วหอยขมค่ะ
19: ลิ้นติดดาว around the world
20: เตรียมเปิดศึกเกมการแข่งขันด้วยศาสตร์แห่งการทำนายการพยากรณ์และพลังลี้ลับแห่งจักรวาลThe Power ศึกทรงพลัง4ตุลาคมนี
21: ้ภูริพัฒน์จะให้
22: ขวัญกับเสียงหลอนปริศนายามค่ำคืนวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้เวลา 17:30 นาทีทางช่อง3ปฐมบทที่นำสู่จักรวาลพี่หยดสมิงเขาผาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร
23: ์มีโปรเจกต์ใหม่ที่แม่อยากให้ลูกทำกับเจ้าของโปรเจกต์ชื่อว่าอิงฟ้า
24: ว้าวอิงฟ้า
25: อย่ารังแกผู้หญิงปล่อย
26: ไม่ปล่อยเว้ยเอ็งเป็นใครหวยดาวไง
25: ทำนองนั้นอะ
27: ดาวเคียงเดือนคืนนี้ 20:25 นาที
28: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
29: แบ็คเหรอแม่มีแบคทีเรีย
30: ไหนไม่เห็นมีเลย
31: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้ Protex ช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแบนในซอฟอาเพื่อสุขภาพผิวที่ดี Protex
32: ปลามะเขือเรลในซอสมะเขือเทศตราสามแม่ครัว
33: บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไว
34: ๆผมก็ชอบผู้ชายแบบไหนครับ
35: นี่อ้าวเงียบเลยอะไรวะเริ่มจากขวาไปซ้าย
36: ชอบผู้ชายแบบไหนชอบผู้ชายนิ่งๆค่ะแบบว่าโตกว่าแล้วก็แบบไม่เก๊กธรรมชาติถ้ารู้สึกว่าตอนนี้มีเสน่ห์แล้วเป็นคนพูดแล้วหน้ามองที่สุดก็น่าจะเป็นเจมค่ะต่อให้จะดูเมาๆนิดหน่อยแต่เป็นคนที่เวลาพูดหรือว่าคำพูดเขามีเสน่ห์อะค่ะ
35: ชอบ
37: ที่จริงอะไม่มีสเปคถ้าแบบคุยด้วยหรือว่าอยู่ด้วยแล้วแบบคลิกหรือว่าคุยกันแล้วเข้าใจอย่างเงี้ยและด้วยความที่เราอายุก็ไม่ได้น้อยอะนะ
35: แล้วตอน15เป็นสาวระวงไหม
37: ก็ทำอยู่บ้าง
35: อ๋อมีบ้างโอเค
37: ปะปะ
35: แบบนี้ได้ไหมแบบนี้ได้ไหม
37: ได้หมดต้องลองคุยก่อน
35: ได้หมด
37: ก็ร่างกายเนี่ยได้หมด
35: ไม่ไหวเลย
37: กล้าม
35: อง
37: มากเลย
35: ไม่ไหวแล้ว
37: คนแรกที่แบบ first impression โอเคก็คือพอรู้ว่าอายุใกล้ๆกันอ๋อคือมันเหมือนมันออกมาทางแววตาเอาจริงๆเขาก็หล่อ
38: ฝ้ายสีเขาเป็นคนมีเสน่ห์เวลาเขาแบบคุยหรือว่าเวลาเขาแบบพูดอะไรเงี้ยคือเขาดูเมชัวร์ด้วยแหละดูแบบวัยเขาจะใกล้ๆเราหน่อย
36: คล้ายๆปันค่ะก็แบบว่าน่ารักขี้เล่นสุขุมภายนอกดูสุขุมแต่แบบอยู่กับเราก็ดูแบบเป็นอีกคนนึงแบบว่าดูสดใสอะไรเงี้ยไม่ได้แบบว่าเจาะแจ๊กับคนอื่นเยอะเกินไป
35: ก็ขี้หึงแหละ
36: ประมาณนึงไม่ได้แบบอย่างนั้นหมายถึงว่าไม่ได้เป็นคนที่แบบทั่วถึงกับทุกคน
38: มีมินก็คืออันดับหนึ่งจริงๆก็มีมินก็เป็นสเปคสุดละ
39: ถ้าตามสเปคเลยอ่ะอันดับหนึ่งก็คงจะต้องเป็นมิ้นผมว่ามันชอบกันมันชอบคนเดียวกันได้นะแต่ว่าก็อยู่ที่ผู้หญิงเขาแหละว่าเขาจะชอบใครด้วยอะไรเงี้ยครับถ้าชอบมากๆเราอาจจะทำทุกอย่างใ ให้เราชนะก็ได้นะ
35: เอาภายนอกก่อนภายนอกแล้วค่อย
36: ใส่ภายนอกชอบคนสูงกว่าแล้วก็ขาวค่ะแล้วก็ชอบคนยิ้มสวย
35: แล้วนิสัยคร
36: ับ แล้วนิสัยก็ชอบคนที่เรียบร้อยก็ได้แต่ว่าคุยกันเข้าใจหมายถึงว่าแบบเป็นคนใส่ใจอ่ะชอบคนที่แบบคอยเทคแคร์ค่ะถ้าจากที่เห็นครั้งแรกนะคะก็น่าจะเป็นพี่พอร์ตค่ะเพราะว่าตรงลักษณะที่หนูชอบมากที่สุดแล้ว
35: น่ารักน่ารักคนนี้น่ารักสุดในที่ผมจัดอันดับ1ใน4นะคนนี้น่ารักสุดสำหรับผมคือหน้าเขาอ่ะเด่นสุดละสวยสุดละเขายิ้มสวยด้วยเขามีรักยิ้มด้วยผมก็มีเห็นป่ะ
37: อันนี้ก่อนเลยค่ะ35ทำไมยังโสดอยู่คะ
36: เฮ้ยแรงวะ
39: ผมรู้สึกว่าพอเราอายุเยอะขึ้นน่ะมันยิ่งเหมือนหาคนที่คลิกตรงกันยากสเปคมันจะยิ่งแคบลงแหละเอาแค่อยู่ด้วยสบายใจก็พออ
0: ่ะทำไมคุณยังโสด
35: ไม่มีแฟนมานานแล้วครับเพราะว่าไม่ค่อยอยู่กับที่กระทางไม่ค่อยอยู่กับร่องอร่อย
39: ก็คือเจ้าชู
35: ้ก็ผมพูดอะไรก็ได้รู้อะไรไม่คิดอะไรได้ผม
39: ไม่ผมรู้ดูจากลุกก็รู้ว่าไม่เจ้าชู
35: ้ไม่จริงหรอกลุกมันอาจจะเป็นแค่ภายนอกจริงๆก็อย่างนั้นแหละ
0: ที่ไม่ธรรมดาถ้าดูจากลุกนะผมว่าก็อาจจะน้องเจมอะเพราะว่าน้องเจมเขาก็ดูแบบเขาหล่อตีขาวแบดบอยเขาสักด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆเขาอาจจะแบบว่าไม่เจ้าชู้ก็ได้อันนี้ดูแค่ลุค
37: แต่ที่ท่านจะถามว่าจะเป็นผู้หญิง
1: เป็นผู้หญิง
37: เออ
1: เป็นผู้หญิง
37: ครับ
1: ใช่ชอบคนเฮฮาครับก็พูดคุยกับเราเข้าใจง่ายๆดีกว่า

0: คนตลกเช่นสีเหลือง
1: เยลโล
0: ่อ่ะต่อไป
2: เป็นต่อไปใช่ไหมคร
0: ับใช
2: ่ก็ชอบคนแบบเฮฮาแล้วยังเพราะว่าชีวิตก็โฟกัสแต่ก่อนหน้านี้โฟกัสแต่งานด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ทำให้โสดครับแล้วก็อยากจะมีคนที่แบบว่าชอบคนที่เฮฮาตลกสนานด้วยอะไรเงี้ยแล้วคุยด้วยแล้วแบบสนุกตลกมีความสุขอะไรเงี้ยแล้วก็รูปแล้วภายนอกก็จะน่ารักแหละครับ

0: ผมดูกดดันได้ครับ
1: คนสุดท้ายไงแต่ว่า playing this playing game
2: คนคือมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันและชัดมากบางคนขี้เล่นพูดเยอะบางคนแบบนิ่งแต่ทรงแบดกึ่งกึ่งตึงตึงหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ก็คือเป็นอะไรที่รวมกันก็อาจจะกลมกล่อมถ้าต้องทำกิจกรรมด้วยกันเราต้องเลือกหนึ่งเซียมซีได้ไหมครับ

0: หม็นแน
1: ่ๆอีข้าวเกล็ดเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดข้าวเกล็ดเกลือ
2: พอเหอะเพื่อนโหลดแอปแป๊บเดียวเงินไม่พอบอกพรอมิส
3: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อนไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
4: ทำธุรกิจมันไม่ได้ง่ายแค่คุณจะลุกขึ้นมาทำเนี่ยคุณต้องชื่นชมตัวเองว่าฉันสำเร็จแล้ว
5: สำเร็จแล้วอย่าเหลิง
6: นี่ยังคือมีความทุกข์ไหม
4: ความทุกข์มีแต่มีได้แป๊บเดียว
6: ทุกที่สุดที่ผ่านมาทุกเรื่องอะไร
7: ผมมีความสนใจทางด้านพิพิธภัณฑ์เป็นพิเศษชอบด้านการสะสมตั้งแต่เด็ก
8: นักสะสมประวัติศาสตร์เรื่องจริงผ่านจอเดอะซีรีส
9: ์ Thailand
10: Chosen One Song for Eurovision Song Contest
11: Asia
12: ใครจะเป็นผู้ถูกเลือก
13: ตัวแทนประเทศไทย
12: สู่การแข่งขันระดับเอเชีย
14: เพลงใหม
15: ่โชว์ใหม
16: ่ไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนมาก่อน
14: 27
12: กันยายนนี
14: ้6โมง
12: ถึง2ทุ่มแล้วพบกันทางช่อง3
17: กลัวลงแล้วกลับบ้านไป
18: นั่นจะเป็นครั้งแรกที่ดาวพันธ์และยักษ์ได้มาเจอกัน
19: ภาคนี้ค่อนข้างหนักใจมันเป็นบทที่ค่อนข้างจะดุเดือด
20: มันยากอ่ะมันค่อนข้างซับซ้อน
21: โคตรมันโคตรสุดโคตรแอคชั่นนะบอกเลย
22: ติดตามเบื้องหลังความสยองของสมิงร้ายแห่งเขาขวางในรายการที่หยดสมิงเขาขวางสเปเชียลในวันอังคารที่29กันยายนนี้6โมงเย็น
23: พี่รู้ว่าเราไม่รักท่านชาย
24: ท่านชายดีที่สุดเป็นสุภาพบุรุษ
25: จะบ้าเหรอสรองตายไปตั้งนานแล้วยีจะต้องแบ่งให้ใครอีก
23: แต่แรกเนี่ยน่าจะเศร้าใจเพราะโดนแย่งของรักไปต่อหน้าต่อตากระหม่อม
26: หมายความว่าจอมหนีไปแต่งงานเหรอแรก
27: จดหมายนี่คุณปู่ท่านเขียนให้ผมกับจอมผมอยากให้คุณได้อ่านเผื่อคุณจะช่วยผม
28: เจ้าจอมเสาร์อาทิตย์16นาฬิกา30นาที
29: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
30: ทุกครั้งที่ผมหัวใจเต้นแรงจะมีพี่กิจอยู่ใกล้ผมเสมอ
31: ทำงานยังไง
30: นี่เป็นครั้งแรกที่หัวใจเต้นแรงขนาดนี้ผมวินิจฉัยอาการของตัวเองได้ว่ามันคืออาการตกหลุมรัก
31: นอน
30: พี่กิจต้องจีบนอนให้ได้ก่อนครับ
31: ฮะ
30: นอนให้จีบครับไม่ได้ให้จูบ
31: แล้วพี่ต้องใช้เวลานานแค่ไหน
32: นนเป็นคนที่ผมแคร
33: ์ผมอยากให้นนเป็นแฟน
30: พี่บอกว่ามันไม่มีอะไรจริงจังระหว่างเราอะพี่คิดงั้นจริงหรอ
31: พี่ขอเวลาหน่อย
30: เวลาของนนก็หมดแล้วเหมือนกันพี
32: ่นนรักพี่นะ
28: ดีโคดดิ้งอยู่โคตรรักอาทิตย์20นาฬิกา30นาทีเริ่ม4ตุลาคม
29: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
34: จะจำกัดตัวตนผมเหรอผมข้ามทุกขีดจำกัดวิตามิน C ก้าวข้ามจากการดูแลผิวมาสู่รอยยิ้มของผมใหม่ Colgate Optic White วิตามิน C ช่วยขจัดคราบบนผิวฟันใน7วันให้ฟันดูขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

0: ิตภัณฑ์ GOA ซีลแลนด์ลูกชิ้นโกเด้งโฮเด้ง
1: ก็หลังจากนั้นเนาะเราก็จะไปทำกิจกรรมกันแต่เราต้องจับคู่กันก่อนโดยการใช้ไพ่จับคู่ไพ่ก็จะมีเลข1ถึง4ครับแล้วถ้าใครได้เลขเดียวกันก็ต้องมาคู่ไปขี่ATVด้วยกัน

0: อนที่ได้ฟันก็รู้สึกปกติไม่ได้รู้สึกอะไรเป็นพิเศษเพราะว่าก็เห็นก็อ๋อโอเคด้วยคู่คนนี้หน้าอะไรเงี้ย
1: ใครได้เบอร์หนึ่งแล้วหนูบอกแล้วว่าทำบุญมาอย่างแรงเลยก็เลยได้คู่กับพี่เจมส์ก็คือตอนที่จับไพ่แล้วแบบหันไปเห็นใช่ไหมก็แบบอู้เขาหล่ออะไรเงี้ยก็แอบแบบยิ้มอยู่ในใจใช่เขาก็เป็นคนแรกที่อยากทำความรู้จักค่ะ
2: ก็ดีนะครับที่ได้แบบคนที่เราแบบคิดเอาไว้ตั้งแต่แรกอะไรอย่างนี้ไม่คิดว่าจะบังเอิญจับได้เหมือนกันใช่ครับ
3: ครั้งแรกที่จับได้เป็นกิ๊กนะครับก็รู้สึกว่าตอนแรกอ่ะที่บอกอ่ะก็คือว่าที่เราเรียงอันดับตอนแรกเนาะก็คือกิ๊กจะอยู่คนที่4เลย
4: พอเปิดมาปึ้งโอ๊ย4แล้วก็ชมเรืองดูฉันได้คู่กับทอดก็โอเคก็ถือว่าโอเคช่วยชะตาลิขิตดีโอเค
5: ก็โอเคครับเพราะว่าฝ่ายสี่ก็แบบว่าวัยใกล้ๆกันมันก็น่าจะแบบว่าเป็นกิจกรรมที่แบบเอนจอยแล้วก็มองว่าเขาเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์แล้วก็เท่ดีเวลาพูดความคิดอะไรเงี้ยเท่ดี
1: ก็มาขับเลยแล้วก็เอาผู้หญิงมาซ้อนอีกในใจพี่ยังคิดเงี้ย
2: ไม่หรอ
1: ไม่

ินเขาเคลียร์ทางตลาดผมไปแข่งเขาพักจัดแล้วเครื่องร้อนก็คือเรามันลงแรงมากสามไม้เนี่ยคือร้อนแบบว่าน้ำเย็นเขาบุกเลยครับ

0: น่นอนเป็นที่หนึ่งบอกแล้วเป็นสิกนักบิดสองคนมาอยู่ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นรอบชายขับหรือหญิงขับบอกเลยตัวตึงพอขึ้นปุ๊บเขาก็แบบเอาลูกอมไหมครับแล้วเขาก็เอามาป้อนมิ้นเลยตอนนั้นแต่แอบคิดว่าหรือเราปากเหม็นวะเขาเลยแบบมาป้อนลูกอมไม่หรอกเพิ่งกินมาเขาอาจจะกินพอดีแล้วเขาแบ่งให้เรา
1: จริงๆแล้วขอเหตุผลที่ไม่เชื่อใจในตัวผู้หญิงขับเลยได้ปะทำไมมันแบบมันเกิดจากการถูกปลูกฝังมาอย่างยาวนานหรือว่า
2: เปล่า
1: ประสบการณ์ตรง
2: ไม่ใช่รู้จักซ้ายขวาปะ
1: รู้จัก
2: ซ้ายทำไมนั่นแหละมันเป็นเหตุผลเดียวกับผู้ชายทั้งโลกกันแหละ
1: มันเป็นแค่ไหนที่เราจะชนเขา
2: เอ๊ะอย่าพูดเร่งมาก
1: คู่หนูหรอคะรู้สึกว่าเคมีแอบว่าถ้าอยู่กันอาจจะตีกันตายอยู่ประมาณเดี๋ยวส่วนตัวหนูนะยิ่งได้แบบทำกิจกรรมร่วมกันได้อยู่ใกล้ยิ่งชอบค่ะ
2: น้องเป็นคนแบบดูไม่นิ่งอะแต่ยังมีความแบบดีดอยู่เหมือนเอเนจีน้องเขาจะเยอะหน่อยแล้วก็มันมีอะไรให้แบบขำตลอดหรือว่าอะไรเงี้ยครับตอนแรกๆอะเอ็นดูเพราะน้องยังไม่ค่อยกล้าพูดใช่ไหมตอนหลังๆเริ่มไม่ค่อยเอ็นดูแล้วเริ่มตอบปากตอบคำเริ่มสู้มือ

วยกันแหละมันก็ยังต่างคนต่างเขินละเออก็ยังเงียบๆกันอยู่อะไรเงี้ยไม่ได้ค่อยได้คุยกันมากแต่พอขับเริ่มขับไปนานขึ้นหลายๆรอบอะไรเงี้ยก็

0: ถามเขาว่าสนุกไหมเขาก็บอกว่าเขาชอบนะอะไรแบบนี้เพราะว่าปกติอ่ะเขาเป็นคนที่ไม่ได้ค่อยได้ออกไปไหนมันก็จะมีช่วงจังหวะที่แบบว่าจะฮาจะพีคนิดนึงก็คือว่าเขาจะพาขับชนต้นไม้รู้สึกว่าพอได้คู่กับกิ๊กเข้ามาครับก็เคยแล้วก็เลยรู้สึกว่าเขาอะแบบนิสัยดีนะดีนะแล้วก็มองใกล้ๆก็ดูน่ารักนะอะไรอย่างเงี้ย
1: พอทำกิจกรรมเวทีด้วยกันก็ขยับขึ้นมาเลยเพราะว่ากลายเป็นว่าเรารู้จักเขามากที่สุดในทั้งหมดแล้วก็เลยแบบเหมือนขยับขึ้นมาเยอะอยู
2: ่เบนกับกิ๊กครับดูน่ารักดีดูแบบดูพากันลงเหวดีขับราขับลงขับรถแล้วก็พากันประคับประคองกันในช่วงแรกก็ดูว่าแบบคู่นี้น่ารัก
3: ใครในห้องที่คุณมองแว็บแรกเรารู้สึกว่าตรงสเปคที่สุดมิน
2: โอ้ยได้เว้ยโอเคของแก้มเพศตรงข้ามรอบวงอันนี้แม่งโคตรคุ้ม
3: ข้ามเอาข้ามได้หนึ่ง
2: ไปข้าม
4: คนต่อไป
2: ในใจนี่คือเฮ้ยมันต้องเป็นวันของครูค่าชัดเจนในเลนเราดิครับ
5: เกมเขาก็ชอบอยู่แล้วแหละคาแรคเตอร์เขาเท่าหัวงู

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พี่หนึ่งบริหารงานมาตั้งแต่อายุ21คุณพ่อสอนหลักการอะไรบ้างในการบริหารงาน
2: ท่านทำให้เห็นท่านทำให้ดูท่านทำให้เป็นแบบอย่างคือท่านทำงาน24ชั่วโมงอะฮะคือเป็นยุคที่ต้องทำงานจริงๆทำให้เราเห็นแล้วเรารู้สึกว่าเออเรามีค่าเราอยากจะทำให้ท่านมีความสุขทำธุรกิจมันไม่ได้ง่ายให้คิดเลยว่าแค่คุณจะลุกขึ้นมาทำเนี่ยคุณต้องชื่นชมตัวเองว่าฉันสำเร็จแล้วแต่สำเร็จแล้วอย่าเลิง
3: อยากจะรู้ว่าคนรวยเป็นเศรษฐีหมื่นล้าน
1: ถูกโกงยังไงทุกที่สุดที่ผ่านมาเกิดเรื่องอะไร
3: ใหม่อีซูซู V-Cross 2.2 DDI MagForce 1เดียวเท่านั้น
1: ช่วงนี้นะคะฟ้าฝนมักจะโปรยปลายมาเต็มที่เลยนะคะจะเดินทางไปไหนมาไหนก็ต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่าถนนลื่นแต่ก็สบายใจหายห่วงค่ะเพราะ Isuzu D-Max Highlander คันนี้นะคะตอบโจทย์ทุกการขับขี่ต้อง Isuzu D-Max Highlander

0: สดีเมืองไทยนะคะวันนี้เราก็เลยเตรียมเมนูมานะคะร้านออเดย์คาเฟ่เกษตรนวมินทร์นั่นเองนะคะนี่ค่ะไก่อบไวน์แดงจากฝรั่งเศสค่ะ
1: พี่หนึ่งกินได้เลยนะคุณหนึ่งสุริยนต์บิวตี้เจมส์ค่ะ
2: ค
1: ุ
2: ณผู้ชมครับสุดยอด
0: ทานได้เลยค่ะอุ้ยขอบคุณค่ะแล้วก็มีอันนี้ทาโก้หมูนะคะซีซ่าสลัดอกไก่ย่างสปาเกตตี้ต้มยำกุ้งและนี้เบบี้พิซซ่าเปปเปอโรนีค่ะ
3: กระเป๋าที่เราคืออะไรอ่ะ
0: กระเป๋าก
1: ระเป๋ากระต่ายเพื่อนรุ่นพี่สุดที่รักฝากซื้อเราก็เลยอ่ะพี่เขาซื้อเราก็เลยซื้ออีกหนึ่งใบก็เพื่อนพี่ก้องด้วยแหละครับเสื้อเนี่ยสวยมากนะครับ
0: ใช่
1: กางเกงนะครับของ
3: สิริ
1: วรรณวรีนะครับช่วงนี้กำลังโอ้ยพี่ก้องโอ้โหอยากจะสั่งหมวกไอชินเกมนะพี
0: ่
1: หมด
0: เยี่ยม
1: เลยอ่ะหมด
0: อันนี้ก็น่ารักนะคะพึ่ง
1: ครับพึ่งนี่เป็นความภาคภูมิใจปู่คืออาคายของคนไทยเลยนะครับเราอาจจะมีงูมีสัตว์ต่างๆทั่วไปของทั่วโลกแต่ของคนไทยเนี่ยพึ่งแล้วเวลาใส่พึ่งพี่เหมือนกับเราไปเดินโชว
0: ์ที่หอภูไม่เคยรู้เลย
1: ใช่ตอนนี้ก็เลยต้องให้คุณผู้ชมรู้ด้วยว่าสำหรับเมืองไทยชีวิตอาคายที่ลดที่สุดนะครับ
0: คือพึ่ง
4: นี่ไงฉันก็มี
1: นี
0: ่อุ้ยอิจฉาหนูต้องรีบไปซื้อแล้วล่ะ
1: ม
0: ี
1: ต้นหูมีกำไลข้อมือมีนู่นมีนั่น
4: เด็กๆพี่หนึ่งจะเรียนที่ไหนอ่ะ
1: เด็กๆหนึ่งครับหนึ่งเรียนอนุบาลชวนชื่นน่ารักมะแล้วก็ประถมหนึ่งไปอัสสัมชัญจนถึงม.3แล้วก็ตามพี่ชายไปเรียนโรงเรียนเดียวกับไมเคิลแจ็คสันมอนแคลร์เพชรสูนะครับก็ไมเคิลเคยเรียนที่นั่นแล้วบ้านหนึ่งอยู่ใกล้กับบ้านไมเคิลแล้วไมเคิลก็เป็นแต่มวยเคิลรุ่นพี่กว่าเยอะนะครับ
4: แล้วเรียนจนถึง
1: เสร็จปุ๊บเนี่ยก็ไปต่อมหาวิทยาลัยเดียวกับพี่ปุ๋ยพรทิพย์เพชรพดา

0: University นะครับก็เป็นมหาลัยที่ติดทะเลมาลีบูชอบมากนะครับก็ไปเรียนหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บกลับมาก็ต่อด้วยสถาบันของเราก็คือเป็นมี GIA ก่อน
1: GIA
0: แล้วตอนนี้เพิ่งจบ
1: ตรวจเพชร
0: นี่หลังจากนั้นอีก 20-30 ปีก็มาจบในส่วนของกรุงเทพธนบุรีนะครับก็จะเป็นปริญญาโทมหาบัณฑิตเพิ่งจบไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับ
1: พี่หนึ่งหนูถามหน่อยธุรกิจพี่หนึ่งนะทำมาตอนนี้มีธุรกิจอะไรบ้าง
0: มีเพชรตอนนี้เนี่ยมีเน้นนะครับหลักๆก็คือในกลุ่มบริษัทวิดิเจมเนี่ยมี30กว่าบริษัทแล้วก็จะเน้นหลักๆก็จะเป็นของวิดิเจมซึ่งในวิดิเจมก็จะมี10กว่าบริษัทเรามีทั้งrefinery ทองคำก็
1: ม
0: ีนะครับเพชรปลีกก็มีแล้วก็พลอยปลีกก็
1: ม
0: ีแล้วก็บริษัทรีเทลในประเทศแต่จริงๆแล้วเราเน้นส่งออกเป็นหลักนะครับเราก็ OEM ให้กับหลายร้อยแบรนด์ทั่วโลก
1: พี่หนึ่งส่งที่ไหนบ้าง
0: พี่หนึ่งเน้นส่งอเมริกาส่งมิดเดิลอีสต์ส่งญี่ปุ่นนะครับส่งฮ่องกงนะครับส่งจีนบ้างแล้วก็ส่งในภูมิภาคเราเนี่ยครับยุโรปลืมยุโรปไม่ได้นะครับ
1: พี่หนึ่งเริ่มเข้ามาดูแลธุรกิจตั้งแต่อายุ22หรอ
0: ตั้งแต่20จริงๆแล้วเนี่ยเริ่มธุรกิจจริงๆมาดูแลถ้าจำความได้ตั้งแต่เด็กๆเลยนะฮะผมมานั่งเก็บเพชรเก็บพลอยตามพื้นที่สมัยก่อนญี่ปุ่นนี่เขามาซื้อพลอยเป็นตักเอาอ่ะแล้วพลอยหล่นพี่ไปนั่นมันตอน17แต่ผมมานั่งเก็บพลอยได้เม็ดละ100 200 300บาท
1: อ่ะแล้วก็จริงๆต้องบริหาร
0: แต่บริหารจริงๆเนี่ยเข้ามาตั้งแต่อายุ21
2: โอ้วัยอ่ะ
0: เพราะคุณลุงเสียด้วยเพราะจริงๆเราก็อยากต่อโทนะเราอยากเรียนเพิ่มแต่ทีนี้ไม่มีเวลาแล้วเพราะว่าคุณพ่อกับคุณลุงเนี่ยเหมือนกับเป็นช้อนกับซ่อมคู่กันท่านทำงานไปด้วยกันคุณพ่อเทรดทางด้านโฮเซลคุณลุงทำด้านพลอยแต่พอคุณลุงเสียตอนอายุแค่53เนี่ยพี่ชายก็เลยไม่ได้เรียนโทเหมือนกันเลยรีบเร่งกลับมาก่อน
1: ก็เลยบริหารเนี่ยตอนอายุ21
0: 21ใช่
1: ก็บอกพี่หนึ่งบริษัทหนึ่งมี4เสาหลัก
0: ครับ
1: คืออะไรบ้างครับ4เสาหลัก
0: ก็จะเป็นเรื่องเรียลเอสเตทนะครับ
1: เรียลเอสเตท
0: สนามกอล์ฟนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ refinery
2: สนามกอล์ฟที่ไหนคะ
0: สนามกอล์ฟจะเป็นโรเจอร์เจมส์มี2สนามนะครับก็จะอยู่ที่รังสิตคลอง6กับที่ศาลายาบีบีดีเจมส์นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของอสังหาริมทรัพย์นะครับก็จะเป็นพวกคอนโดบ้านจัดสรรนู่นนี่นั่นที่ดินอันนี้คุณแม่ชอบแกจะสะสมที่ดินแล้วก็เอาที่ดินมาแปลงเป็นทรัพย์
2: ส
0: ิน นะคร
2: ับ
0: แล้วก็เป็น refinery ทองคำบางคนไม่รู้ว่าเราค้าขายทองด้วยนะครับ
1: พี่หนึ่งบริหารงานมาตั้งแต่อยู่21
0: คุณเนี่ยบริหารมาตั้ง3ปีแล้วนะพี่ก
1: ็ไม่ใช่คุณพ่อสอนหลักคุณพ่อสอนหลักการอะไรบ้างในการบริหารงาน
0: อ๋อท่านไม่เชิงมาเรียกสอนนะครับทั้งคุณพ่อคุณแม่เป็นไอดอลทั้งคู่นะครับท่านทำให้เห็นท่านทำให้ดูท่านทำให้เป็นแบบอย่างนะครับอย่างวันนี้ท่านก็หลายๆอย่างเนี่ยท่านก็ทำไว้ว่าสิ่งที่เราจำเป็นต้องให้คืนกับสังคมสิ่งที่เราจำเป็นที่ต้องตรงต่อเวลาดูแลลูกค้าอย่างไรท่านทำงานหนักมากคือท่านทำงาน24ชั่วโมงอะฮะคือเป็นยุคที่ต้องทำงานจริงๆเป็นยุคเบบี้บูมที่ต้องสร้างครอบครัว
2: สร้าง
0: ธุรกิจต่างๆทำให้เราเห็นแล้วเรารู้สึกว่าเรามีค่าเราอยากจะทำให้ท่านมีความสุขก็เป็นรุ่น generation X
2: ที
0: ่จะต้องสานต่อเนี่ยฮะ XX ทั้งหลายเนี่ยคือเป็นรุ่นสานต่ออ
2: ้าวแล้วอย่างเงี้ยเอกลักษณ์คืออย่างร้านเพชรร้านจิวเวลรี่เกิดขึ้นมาเยอะมาก Beauty Jam เองเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งร้านที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมาก
0: ๆ
2: อย่าง Beauty Jam ถ้าคนพูดถึงและนึกถึงเอกลักษณ์ของ Beauty Jam คืออะไรคะ
0: คือถึงในเรื่องของคุณภาพคุณภาพครับคิดว่าและงานดีไซน์นะครับของเรานี่จะมองออกต้องจะเห็นเวลาอยู่บนคอเนี่ยคอซุปเปอร์สตาร์ทั้งหลายแหล่นี่นะครับเวลาไปออกงานเนี่ยหรือเดินออกมาเนี่ยมันจะเราไม่ได้คุยนะครับแต่คุณจะเห็นเองในเรื่องของสีของเพชรนะครับประกายของพลอยเพราะว่าคำว่า beauty jam แน่นอนมาจากอัญมณีที่สวยมันจบตั้งแต่ชื่อ product แล้วชื่อแบรนด์แล้วว่า beauty jam เพราะฉะนั้นเจมของเราต้องสวยแล้วเราค้าขายกับญี่ปุ่นทุกท่านทราบดีเราเป็นเจ้าแรกที่เปิดตลาดญี่ปุ่นนี่ในเรื่องของการผลิตงาน
1: คุณภาพ
0: โอ้โหเขาสอนเราอย่างดีชิ้นงาน1ชิ้นกว่าจะออกมานี่คิดแล้วคิดบางครั้ง2ปี
2: ค่ะ
0: บางครั้งทำอยู่แค่30ชิ้นนะ
1: ล่าสุดก็มีคอลเลคชั่นทั้ง X กับ
0: ใช่อันนั้นถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งเลยนะครับถือว่าเป็นความภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตของแบรนด์นึงที่จำได้คือว่าเจ้าฟ้าศรีวานุรีนะครับท่านทรงมีพระเมตตานะครับคอลแลบแบรนด์กับ Beauty Jam เพราะท่านทรงมีพระวิสัยทัศน์ก้าวไกลนะครับนอกจากท่านจะอุปถัมภ์ในเรื่องของผ้าไทยแล้วท่านเห็นว่าอัญมณีเนี่ยเป็นซันไรส์เป็นสวนกรรมซันไรส์ของประเทศนะครับท่านก็ทรงอุปถัมภ์อุตสาหกรรมด้วยโดยวิธีทำของพระองค์คือพระองค์ทำให้เห็นเลยว่าการสร้างแบรนด์หนึ่งเนี่ยทำอย่างไรคอแรปอย่างไรนะครับแล้วก็ท่านทำให้ทุกคนเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นแหล่งผลิตแทนที่เราจะไปจ้างแบรนด์ข้างนอกผลิตเนี่ยท่านให้แบรนด์ข้างในเนี่ยประเทศเนี่ยผลิตนะครับพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บทุกคนก็จะเข้าใจว่าอ๋อเราเป็นแหล่งอัญมณีเมืองเราเป็นแหล่งอัญมณีแล้วก็ท่านตั้งไว้มาตรฐานสูงมากก็คือว่าทำเป็นไฮจิวเวลรี่ระดับท็อป

0: เห็นเลยจะบอกว่าเบียบบางคอลเลคชันนี่ดาราก็ใส่ปังๆหลายคน
1: มีคอลเลคชันไหนบ้างคะที่
2: ก็มีแบบอันนึงที่ใส่ไปปังมากเลยคือคอลเลคชันของท่านหญิงที่ไปเดินคานส์ที่น้องเบกกี้ใส
1: ่
2: That is สุดตั้งแต่เคยเกิดมาสื่อ coverageเป็นพันล้านนะออกทุก TikTok ออกทุกแพลตฟอร์มและออกทุกนิตยสารทั่วโลกให้เป็นอันดับหนึ่ง
1: น้อยแล้วมันเป็นของคนไทยด้วย
2: ภูมิใจเราภูมิใจมากเห็นแล้วคือผมวนดูน้ำตาไหลนะคือเป็นครั้งหนึ่งเลย
3: นิว Isuzu D-Max Highlander The One and Only ขับสบายแม่นยำกับพวงมาลัยไฟฟ้าพร้อมกล้อง360องศา New Isuzu D-Max Highlander The One and Only 1เดียวเท่านั้นเข้าพรรษานี้วินัยจะเลิกเล่าก
4: ินด้วยกันก่อนดิเพื่อน
3: เข้าสู่พื้นที่อันตรายทันทีครับหลบไปได้อย่างสวยงามโอ้โหวินัยเก็บแต้มสุขภาพไปได้ครับงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
5: เทศกาลอาหารเมืองกาญ
6: ต้มยำปลาคังค่ะคือว่าปลาคังเนี่ยจะเป็นปลาขึ้นชื่อของเมืองกาญอันนี้เป็นยำสะเดากุ้งทอดปลูกเองนะคะ
5: รอ
6: ใช่ค่ะเป็นออร์แกนิกอันนี้เป็นแกงคั่วหอยขมค่ะ
5: ลิ้นติดดาว around the world
1: อัพดาวอัพดาวเออเก่งมากอีกรอบนึง
7: จะเตะหนูแล้ว
8: ฝานี่การ
9: ว
8: ่ะ
9: รู้แบบว่าเรามีเวลาส่วนตัวกันไหม
10: เอา energy เราไปใส่กับการอยู่กับเขาสร้างคอเมมโมรีมันฟูลฟิลเราดิ
11: น้องเอ๋
12: ค่ะ
11: อาทิตย์นี้มันดูความแปลกลิงเลี้ยงหมา
13: ว้าวติดตามได้ในรายการเพชรเพเนตรักนี้มีหางนะคะทุกวันอาทิตย์เวลา4โมงเย็นทางช่อง3
14: มีปลาด้วยไม่ใช่มีแต่หมา
11: ลิง
5: แขกรับเชิญของเราก็คือพี่ลูกเกดแม่ทินี
15: มิชชั่นแรกของเราคือการถ่ายแบบซึ่งเป็นการถ่ายแบบเซ็กซี่
16: ความจริงเอาบุญให้นะ
17: ตุลน่ะตัวปลอม
16: ฉันตัวจริง
18: ผมทำดีแล้วได้รางวัลอะไรนายแน่ใจว่าตอนเตรียมงานเตรียมกันอยู่แค่2คน
19: พ่อไม่เคยเห็นความตั้งใจจริงของผมเลยสักครั้ง
6: จะให้ฉันเชื่อใจแกงั้น
1: ละครฮิตเสาร์อาทิตย์รักกันพันละวันเสาร์อาทิตย์8นาฬิกา45นาที
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
0: พรุ่งนี้ไปเจอฉันที่ตึก9โมงและถ้าเธอปิดดีลให้ฉันได้ฉันจะให้เธอเพิ่มอีก5ล้านแล้วก็ยกหนี้ที่ให้บ้านเธอก่อนหน้านี้อีก5ล้าน
8: โชคดีนะเอาสัญญาไปพร้อมกับนางฟ้าพี่บอกคุณสงสารให้แล้ว
0: สวยล่ะ
2: นางฟ้าคลับพาราไดซ์นี่ส่วนคนที่เขาลืมก็รู้ใช่ไหมว่าตอนนี้ผมต้องการอะไร
1: Please loveรักได้ไหมสุก20นาฬิกา30นาที
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
13: ผลัดกันเป็นคนเลือกเพลงคน Spotify เขารู้กัน
3: เมื่อเหล่าไอดอลรวมตัวสร้างพลังหวังให้คนไทยสุขภาพดีไปด้วยกันกับรายการ CRA Icon พลังต้นแบบขับเคลื่อนอนาคตเนื่องในโอกาสครบรอบ10ปีราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จุดประกายความเป็นเลิศให้ทุกชีวิตยังไงบ้างรอติดตามชมกันได้เร็วๆนี้
5: อีกหนึ่งความสุดยอดที่เรียกว่าเป็นความภูมิใจของชีวิตเลยนั่นคือพี่หนึ่งได้ทำเครื่องทรง
2: คืออันนั้นต้อง
5: แก้วมรกต
2: ต้องบอกว่าเป็นความภูมิใจของอุตสาหกรรมอัญมณีไทยเลยดีกว่านะครับเพราะว่าเมื่อปีคริสตศักราช1995นะครับตอนนั้นเนี่ยเครื่องทรงพระแก้วมรกตทั้ง3ฤดูเดิมเนี่ยเกือบ200กว่าปีก็ค่อนข้างชำรุดแล้วนะครับแล้วก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านทรงมีพระดำรินะครับให้องค์สมเด็จพระเทพนะครับท่านเป็นองค์ประธานในการจัดหาทุนในการสร้างเครื่องทรงทั้ง3เครื่องทรงแล้วก็เลยมาปรึกษาสมาคมภูมิผู้ค้าไทยและเครื่องประดับเลยมาหาคุณพ่อท่านก็เลยรับทำคุณพ่อก็เลยรับทำนะครับแต่ด้วยความที่เวลากระชั้นมากนะคุณพ่อท่านก็สู้มากเลย
5: เครื่องทรงพระแก้วเนี่ยทำจากอะไรบ้าง
2: สวยงามมาก
5: ต้องถักทอยังไงบ้าง
2: คือเรียกได้ว่าเป็นที่สุดของนวัตกรรมอัญมณีโลกอยู่ที่วัดพระแก้วเราแล้ว

0: ครับเพราะนั้นการที่เราจะต้องกลึงนะครับทำยังไงให้เหมือนกับผ้าห่มเทคนิคต่างๆนี่คือ
1: แฮนด์เมดหมดเลย
2: นั่นคือทองทั้งหมดเลยใช่ไหม
0: ทองทั้งหมดแล้วทองทั้งหมดเนี่ยหาจากพี่น้องประชาชนมอบเข้ามา
2: ร่วมบุญกัน
0: หาทั้งหมดครบภายในครึ่งวัน
1: โ
0: อ้พี่ทุกคนถอดเลยถอดมาทั่วประเทศทั่วโลกส่งมาหมดปุ๊บแป๊บเดียวครบหมดเลยเป็น10กิโลจนตัวหลังต้องคืนไปอ่ะฮะเพราะว่าเยอะเกินไปเราก็เสร็จปุ๊บเรามาเรากลึงนะฮะมีเครื่องกลึงเสร็จปุ๊บอ่ะอย่างอันแรกเนี่ยเป็นฤดูที่ต้องห่มเนี่ยคือฤดูหนาวเค้าเรียกว่าเป็นดอกชิงดวงนะครับเพราะนั้นเทคนิคสมัยใหม่ก็คือเราเอาลวดมาปุ๊บแล้วก็วางแล้วก็คลิปทีละอันเลยแฮนด์เมดทุกอันแล้วก็เป็นเทคนิคชั้นบรมครูหมด
1: ใช้เวลาในการทำสิริรวมทั้งหมดนานขนาดไหนคะ
0: คือเมื่อทรงชุดหนึ่งแล้วคือเริ่มต้นด้วยฤดูหนาวแล้วฤดูร้อนก็คืออีก3เดือนซึ่งฤดูร้อนเนี่ยมี100กว่าชิ้นนะฮะร้อยกว่าชิ้นและชิ้นที่ยากที่สุดก็คือว่ารัดพระองค์เนี่ยต้องใช้ไพลินที่เป็นหลังเบี้ยทั้งหมด9เม็ดพูดถึงเลข9ก็ขนลุกนะฮะหาเท่าไหร่ก็ไม่ได้ติดต่อในประเทศไม่มีศรีลังกาไม่พอทั่วโลกไม่มี
2: ทำไมไพลินหลังเบี้ยหายากเพราะอะไรพี่
0: เพราะว่าเหมือนกันทั้งหมด9เม็ด
1: มันต้องเหมือนกันเท่ากัน
0: เอาแน่นอนนะฮะต้องอยู่ในเครื่องทรงแล้วเผอิญมีคอลเลกชันของท่านหนึ่งเนี่ยมีครบผมก็เลยบอกว่าท่านดีครับมีคอลเลกชันหนึ่งออกมาแต่เป็นสาแหลกหมดสาแหลกพี่ก้องผู้ฟังเข้าใจไหม
2: ไม่เข้าใจ
0: เป็นดาว
1: อ๋อเป็นดาว
0: เป็นสตาร์ซาฟายเวลาส่องแล้วมีดาวว
1: ิบวับ
0: ผมคัดใช้เวลาคัดเท่าไหร่รู้ไหมฮะให้ทาย
2: 3เดือน
0: 3นาทีเสร็จในคอลเลกชันนั้นเรียง1 2 3 4 5 6 7ปุ๊บแล้ววันรุ่งขึ้นเอาเข้าที่ประชุมที่ประชุมผ่าน
1: จริงๆแล้วอ่ะคือหลายคนอาจจะไม่ทราบเห็นส่งออกเห็นแบบดูทำค้าขายกับต่างประเทศแต่ Beauty James เองเนี่ยถือว่าเป็นร้านค้าอัญมณีที่สนับสนุนแรงงานหรือว่าพี่ๆชาวไทยนี่แหละที
2: ่คือพูดง่ายๆว่าตั้งแต่ต้นน้ำ
1: ไปจนถึงปลายน้ำคือจริงๆแล้ว Beauty James เนี่ยผลักดันมากๆ
0: ต้องบอกว่าเป็นวิชั่นของคุณพ่อและคุณแม่ท่านทำทุกอย่างให้รากฐานของทุกสิ่งในการผลิตอยู่ในประเทศให้ความภาคภูมิใจอยู่ทั้งหมดนะครับเพราะนั้นท่านคิดในเรื่องของงาน Bangkok James ก็คือมีงานแฟร์อันนั้นอยากแรกคือจะอยู่กับลูกหลานไทยตลอดไปนะท่านคิดกับเพื่อนๆท่านอีก 2-3 คนนะครับแล้วท่านก็มาทำในส่วนของเราต้องมีเซอร์ติฟิเคทท่านก็ทำกับกระทรวงพาณิชย
1: ์
0: นะครับในเรื่องของงบประมาณมาก่อตั้งสถาบันออกใบเซอร์ GIT อันนี้ก็จะอยู่กับเราตลอดไปมี GIA มี HRD แต่ปัจจุบันตอนนี
2: ้
0: ของเมืองไทยคือ GIT และที่สำคัญแบรนด์ทั่วโลกมาใช้ GIT ด้วยแล้วปัจจุบันนี้อุตสาหกรรมนี้ไม่ใช่เฉพาะแค่คนไทยกินมีใช้นะแต่เราดรอต่างประเทศเข้ามาแต่ไม่อยากจะให้คิดว่าเป็นอุตสาหกรรมคนรวยนะคุณผู้ชมนั้นผิดเพราะว่าถ้า8แสนล้านน้องปูหาได้ปีนึงมากกว่า1ล้านอยู่แล้วใช่ไหมพี่ก้องหาได้ปีนึงมากกว่า1,000ล้านอยู่แล้วนะ
2: สามคนต่าง
0: เพราะนั้นอุตสาหกรรมนี้1คนต่อ1ล้านเท่านั้นน
1: ะ
0: ถ้าผมหาเงินได้1ล้านบาทเราไม่ได้กำไร1ล้านนะถ้าเรามีกำไร 15% คือเท่ากับ 800,000 บาทเท่ากับ 130,000 บาทเพราะเรายังเป็นแค่ค่าแรงขั้นต่ำอยู่เลยเท่ากับว่าเราได้เดือนนึงเนี่ย10,000กว่าบาทเพราะนั้นอย่าคิดเด็ดขาดว่าเป็นอุตสาหกรรมรวยเป็นอุตสาหกรรมที่ค้ำจุนประเทศ 800,000 กว่าคนเนี่ยคุณไม่ต้องดูแลคุณเอาไปคูณ5ได้เท่ากับว่าเราดูแลอยู่ทั้งเกือบ4ล้านคนนะพี่ก็เป็นอุตสาหกรรมส่งออกอันดับ2
1: อย่างเงี้ยทุกวันเนี้ยถ้าถามถึงว่า Beauty James เนี่ย Beauty James เองเนี่ยจากที่เห็นน่ะบุ้มว่าก็ยังใช้พี่ๆเนี่ยแหละเป็นคนแฮนด์เมดทำให้ Beauty James
0: คือทุกคนมีในส่วนแฮนด์เมดนี่เราจะมีประมาณ200คน
2: โอ้โรงงานเหรอ
0: แต่ที่เหลืออีกเป็นพันเนี่ยเราเป็นส่วนของแมสโปรดักชั่น
2: พี่หนึ่งก็เห็นพี่หนึ่งทำงานมีความสุขออกงานเลยไงพี่หนึ่งคือมีความทุกข์ไหม
0: ความทุกข์มีแต่มีได้แป๊บเดียว
1: ไม่ค่อยเห็นพี่หนึ่งบึ้ง
2: เลย
1: หน
2: ู
1: รู้จักพี่หนึ่งมานานมาก
0: เพราะถ้ามีนานจะตายครับ
2: พี่หนึ่ง
0: เพราะมันมีเรื่องทุกวัน
2: ทุกที่สุดที่ผ่านมาทุกเรื่องอะไร
3: ทุกวินาทีที่นี่คือการเดิมพันด้วยชีวิตความไวไม่ได้มีไว้เพื่อชัยชนะเท่านั้นแต่มีไว้เพื่อรอดชีวิตครบรอบ75ปีโรงพยาบาลราชวิถีเราขอเชิญคุณเปลี่ยนพลังความเร็วของคุณให้กลายเป็นพื้นที่แห่งการรักษาเคสผ่าตัดผมสู้ตายแต่เคสวิ่งสมทบทุนสร้างตึกอุบัติเหตุเนี่ยผมขอพวกคุณช่วยหน่อยนะครับจะวิ่งช้าวิ่งเร็วเราวิ่งไปกินไปทุกย่างก้าวของคุณคืออีกทุกก้อนที่จะสร้างอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินหลังใหม่เพื่อรองรับผู้ป่วยจากทั่วประเทศ

0: สมัครได้สองช่องทาง 1. สมัครด้วยตนเองณบริเวณหน้าตึกสิรินธรโรงพยาบาลราชวิถีวันที่25พฤษภาคม2569เป็นต้นไป
1: เวลา 9:00 น.ถึง 15:00 น.
0: ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 2. สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ regis.run หรือสแกน QR code ตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569เป็นต้นไป
1: ราชวิถี Run for Life ครั้งที่2แล้วมาเจอกันที่จุดสตาร์ทนะครับ
2: รุมกินโต
3: ๊ะไปต่อแล้วนะไปกี่ที
4: ่ไป10กว่าที่อ่ะ
3: ทันหรือเปล่า
5: Isuzu D-Max ไปได้ไม่มีสะดุด
3: บรรทุกเยอะขนาดนี้ประหยัดขนาดนี้ยังไงก็คุ้ม
5: Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษวันนี้ถึง30กันยายนนี้
6: มิสทีนมาแล้วค่ะใหม่แป้งมิสทีนโปรแอคทีฟครั้งแรกของแป้งมิสทีนที่ทดสอบกับผิวจริงช่วยคุมมันกันน้ำกันเหงื่อผิวสวยรูได้ลุยได้แป้งหลิงหลิงมาแล้วค่ะ
5: ไอ้โหงตำนานสมิงแห่งเขาขวางวิญญาณร้ายที่แฝงกายในร่างสัตว์สุดคลั่งกรีดพบความสยองที่กำลังจะกึกก้องขึ้นอีกครั้งถึงเวลาที่ต้องเริ่มออกล่าก่อนที่ความชั่วร้ายกำลังจ้องขย้ำไม่เลือกหน้าม
7: าสิไว้สวยที่เลื่อน
5: พี่หยดสมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์สัมผัสภารกิจโหดสุดสะพรึงบนจอยา IMAX
8: ก้อนใหญ่มาก
9: ก้าวแรกในราชบุรีมัน5นาที
10: แล้วก่อนวันๆนึงขายได้กี่โล
11: 80โลหรือ100โลเดี๋ยวนี้วันนึงก็ขายแค่20 30โลเอง
12: น้ำแร่ต้องเป็นน้ำแร่ญี่ปุ่นสุโข
13: ไม่ใช่
14: โออิชิ
15: พี่อินดี้ค่ะ
16: อินดี้ไหนอะ
15: อินดี้อินทัชมีอยู่คนเดียว
16: อินดี้อินทัช
15: เขาเป็นน้องเธอหรือเปล่า
17: เออนั่นแหละ
16: ตอบมาแล้วมั่นใจ
15: ตอบไปแล้วตอบไปแล้ว
16: ตอบแล้ว
15: ตอบไปแล้ว
16: เอาละตอบมาแล้ว
18: ปกติช่วยแม่ทำอาหารไหม
19: ช่วย
18: ช่วยออกไปจากครัว
19: ดูดีน่าทานนะ
10: คือบนเกาะมีอะไรขนาดนี
13: ้อันนี้เป็นต้มตำภูเก็ตค่ะ
0: เคยทานไหมคะ
2: ไม่เคย
5: ขุนตัวโช
15: อันประหนึ่ง
14: สุดยอด
9: อะไรกันเสียงดังเรื่องลงกากระบาลแล้วเนี่ย
4: หวานอุตส่าห์มันมีเนี่ยยังไปจิ้นเขายังไง
9: อะไรอ่ะ
11: หวานอะไรครับ
1: วิดีโอคอล
8: เราจะเปิดร้านใหม
7: ่ให้ประสบความสำเร็จหรือสำเร็จ
3: นี่เข้านี่เลยนะ
16: พี่ที่เขาตายเขาเป็นใครหรอพี่คบกับพี่ออกมานานหรือยังคะ
17: มันเพื่อนเราคบกับดาวมานานนี
12: ่ครั้งนี้พี่ไม่กลับมาแถวเงินทั้งหมดที่พี่ให้หนีไปให้ไกล
18: ดูแลกันยังไงผู้หญิงถึงคิดว่าคบกัน
20: สองหัวใจจันทร์อังคาร 20:30 น
21: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
22: เมื่อเหล่าไอดอลรวมตัวสร้างพลังหวังให้คนไทยสุขภาพดีไปด้วยกันกับรายการ CRA Icon พลังต้นแบบขับเคลื่อนอนาคตเนื่องในโอกาสครบรอบ10ปีราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จุดประกายความเป็นเลิศให้ทุกชีวิตยังไงบ้างรอติดตามชมกันได้เร็วๆนี้
23: ทุกที่จุดที่ผ่านมาทุกเรื่องอะไร
24: ทุกเรื่องคุณแม่
23: ทุกที่สุด
24: ใช่แต่ตอนหลังทุกจนคือไม่ได้ทุกดีกว่าเรียกว่าทั้งทุกทั้งสุขทั้งอิ่มเอมแต่พี่สามารถแปลงความทุกเป็นความอิ่มเอมและเป็นชาเลนจ์ตอนคุณแม่ป่วยอายุ69เนี่ยท่านทำงานหนักมากท่านทำจนกระทั่งมาบอกว่าท่านพูดมาคำหนึ่งไม่รู้หรอกว่าแม่สามารถทำอะไรได้บ้างตอนนั้นมีหลายๆอย่างช่วงโควิดนะท่านต้องสู้อ่ะเราก็ต้องสู้เพราะบริษัทเยอะพนักงาน 5-6,000 คนที่ต้องเลี้ยงดูทั้งหมดเนี่ยท่านป่วยพอดีแล้วก็มันก็มีเรื่องต่างๆนานาเข้ามาเต็มไปหมดนะฮะในสังคมเราก็ต้องดูแลนะเราก็จะไปตะโกนโวกเวกอะไรมากไม่ได้แล้วก็มาทำร้านสะดวกแบ่งปันด้วยนะคุณแม่ป่วยก็คือว่าท่านก็อยู่ในโรงพยาบาลและจริงๆท่านบอกว่าท่านพร้อมที่จะคือท่านผูกมัดอย่างเงี้ยแล้วท่านก็ทำงานจนตีสี่แล้วทำจนฟุบไปตรงนั้นแหละเราก็เลยพาท่านไปโรงพยาบาลแล้วก็ท่านก็บอกว่าท่านแฮปปี้แล้วท่านก็จะปัดออกซิเจนออกท่านไม่เอาแล้วไงท่าน69ท่านจะหยุดหนึ่งกับหลานน้องแพมอ่ะ ก็ดันกลับเข้าไปก็ปัดหนึ่งก็ดันกลับเข้าไปไม่ยอมนึกออกมาแม่ก็จะพอฉันก็บอกแม่ยังสานต่ออะไรไม่เป็นเลยนะจริงๆพอทำได้ละแต่เป็นกุศโลบายนิดนึงบอกแม่อยู่ต่อนะ อยู่ให้เป็นมิ่งขวัญให้ลูกหลาน
6: ไม่เห็นตอนนั้นที่คุณแม่ปัดออกซิเจนคือท่านไม่อยากอยู่แล้ว
24: ไม่รู้ไม่อยากพูดแทนท่านนะแต่ท่านคงอึดอัดอ่ะมันอาจจะแบบเพราะปอดท่านติดเชื้อปอดติดเชื้อมันคงจะอึดอัดแต่แล้วพอขอคำพูดนั้นท่านนิ่งแล้วเสร็จปุ๊บแล้วคุณแม่นี่คือซีเดทอยู่เกือบ2-3 เดือนนะพี่คิดดูคนที่กลัวผีที่สุดในโลกอ่ะต้องไปอยู่นอนโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อยู่กลางวันทุกอย่างสดใสหมดกลางคืนคือนอนเฝ้าแม่ถึง3ทุกวัน
6: เราก็เป็นกลัวผีได้ไงเขากลัวผีมาก
10: อันนี้คือช่วงโควิดเหรอ
24: ช่วงก่อนโควิดปีประมาณปี18ใช่แต่ก็บนเอาไว้หลายๆเรื่องในเรื่องของคุณแม่ว่าให้ท่านดีขึ้นนู่นนั่นจะสูญเสียเงินทองอะไรต่างๆนั้นก็แต่ตอนนั้นก็มีเรื่องของสูญเสียนิดนึงก็เยอะเหมือนกัน
10: แต่จริงๆทุกคนพอเวลาบุพการีป่วยอะยอมทำทุกอย่าง
6: ทุกอย่าง
10: จริงแลกด้วยชีวิตก็เอา
24: แต่ก็คุ้มมากเพราะว่าท่านอยู่ต่ออีก8ปี
6: โอ้
24: หลังจากวันนั้นคือผมทำทุกวันเป็นวันสุดท้ายทุกอีกทุกนึงไม่เรียกว่าทุกเรียกว่าแต่บางครั้งทุกคนเรียกว่าทุกพี่เรียกว่าสิ่งที่ต้องแก้มากกว่า
10: คืออะไร
24: ถ้าทำธุรกิจมันจะมีสิ่งที่ต้องแก้ตลอดนะก็คือว่าอาจจะต้องเหมือนกับว่ามีปัญหาเข้ามาไม่ว่าจะเป็นโควิดนะฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวิกฤตการ
10: ณ์น้ำท่วม
24: แต่อีกวิกฤตหนึ่งที่บอกก็คือว่าวิกฤตตอนอายุ26พี่ชายอายุ28ก็คือว่าอย่าไปบอกว่าเขาโกงเลยไม่มีใครตั้งใจจะโกงในสายอัญมณีหรอก
10: อยากจะรู้ว่าคนรวยเป็นเศรษฐีหมื่นล้าน
6: ถูกโกงยังไง
10: เป็นยอดก่อนขอยอด
6: พี่อยู่โกงมาเท่าไหร่
24: ไม่อยากใช้คำว่าโกงเลยอ่ะเพราะว่าเราพอขายกับเจ้านี้มาเนี่ยประมาณ20กว่าปีก็ยอดที่ขายเขาเกือบประมาณถ้ารวมทั้งหมดอ่ะปีละ 1,700 กว่าล้านมันก็เกือบ 3-4 หมื่นล้านเนาะถ้า 3-4 หมื่นล้านพี่แล้วเขาไม่จ่าย600ล้านเยอะไหมอ่ะพี่ก้อง
6: เขาไปเยอะหรอกนิดเดียว
24: แต่กำไรเราไม่ได้ขนาดนั้นไงพี่กำไรมาที่เราอยู่ประมาณ 3-4% เองคนว่ายอดเยอะๆแต่มันก็ 3-4% นะ
10: ไม่แล้วรู้ได้ยังไงเรามาจับได้ยังไงแล้วเรารู้ได้ยังไงว่ายอดมันประมาณเท่าเนี้ย
24: เขาไม่จ่ายแล้วเขาก็ปฏิบัติตนดีเหมือนเดิมก็เลยไม่ใช่ว่าเขาโกงเพราะว่าเขาเองก็แบงค์รับเหมือนกันเราก็ให้เวลาเขา6เดือนดูว่าเขาจะเป็นยังไงแต่เขาก็จ่ายมานู่นนี่นั่นพอตอนหลังเป้าสุดท้ายเนี่ยมันจบอยู่ที่600กว่าล้านซึ่งตอนนั้นเนี่ยอายุ26พี่ชายเนี่ยอายุ28ก็กังวลเหมือนกันว่าโอ้โหมันก็นู่นนี่นั่นนะแต่เพียงแต่ว่าก็เลยแต่ผมเป็นคนชอบแบ่งผมแบ่งปัญหาแบ่งออกมาว่าพี่เอางี้ละกันถ้าอย่างเนี้ยถ้า600กว่าเนี่ยมันก็เท่ากับว่าสะเทือนแคชโฟลว์ด้วยเพราะนั้นเนี่ยเราลองดูว่าเรามีประกันส่งออกไห
6: ม
24: ก็โชคดีว่าเราทำประกันส่งออกไว้ด้วยประกันส่งออกเนี่ย cover ประมาณ200ล้านมันก็เลยทำให้400
6: เหลือ400
24: ใช่พอ400เสร็จปุ๊บเนี่ยพี่ชายก็บินไปคุยนะฮะในลักษณะที่ว่าตอนนั้นเรายังเด็กเขาเลือกที่จะช่วยเราก่อนเป็นเจ้าแรกก็คือว่าเอาของที่มีอยู่เนี่ยส่งกลับมาที่บริษัท
6: ก็ลดอีก
24: ใช่ก็ลดไปอีกซึ่งตอนนั้นเนี่ยแหมถ้าไม่เอาทองไปยุบนะพี่ก้องโอ้โหมันเท่าตัวเลยอ่ะมันสิบเท่าตัวเลยอ่ะก็ไม่เป็นไรเราก็ไปยุบเรามาทำหมุนเวียนในโรงงานก็ลดไปอีกประมาณ180กว่าล้านนะครับแล้วเหลืออีก220เนี่ยเราเอาเงินกงสีเรียกทุนเพิ่มประมาณ100กว่าล้านและอีก100กว่าล้านเนี่ยพี่หนึ่งบอกว่าเอาเดือนละ10เราหารายได้เพิ่มเดือนละ10นี่คือวิธีคิดนะครับคุณผู้ชมให้แบ่งปัญหาออกไปให้แยกออกไปทีละสัดทีละส่วนอย่าเอาปัญหายอดใหญ่ทั้งหมดมารวม
6: นี่คือวิธีการคิดของพี่หนึ่งไม่บอกเป็นนายทุนลงทุนทำซีรีส์ด้วยเหรอ
24: ไม่เชิงนะครับอย่างที่ทำ
6: โกงไหมคือถูกโกงไหม
24: แล้วผมกลับไปอยู่ในคุกแล้วอ่ะพี่โดยไม่รู้ตัวนะอันนี้ไม่รู้เพราะว่าบอกกับทนายว่าให้ทำไปประนีประนอมและให้ไปทำถูกตามทำนองคลองธรรม
6: เข้าคุกเลย
24: เขาก็บอกคุณหนึ่งแล้วเขาแล้วตอนหลังบอกพี่ไปเอาเข้าคุกทำไมด้วยนะก็มันถูกตามคำนองทองทำไงเขาทำไม่เอาสงสารแต่ก็บอกว่าถ้าไปกลับความเดี๋ยวเราจะโดนเอง
10: พี่หนึ่งให้ฝากอะไรถึงอยากให้ฝากอะไรถึงคนที่ทำธุรกิจคือธุรกิจตอนนี้มันเกิดขึ้นเยอะมากตั้งแต่เด็กวัยรุ่นเดี๋ยวนี้ก็ทำธุรกิจทำอินฟูทำอะไรกว่าจะประสบความสำเร็จถึงทุกวันนี้คติในการทำธุรกิจของ
24: ให้คิดว่าตัวเองสำเร็จตั้งแต่วันแรกแล้วชื่นชมตัวเองเถอะมันเหนื่
6: อ
24: ยทำธุรกิจมันไม่ได้ง่ายให้คิดเลยว่าแค่คุณจะลุกขึ้นมาทำเนี่ยคุณต้องชื่นชมตัวเองว่าฉันสำเร็จแล้ว
6: อ้
24: าวไม่นั่งรอความสำเร็จทั้งชีวิตเดี๋ยวตายไปแล้วทำไงอ่ะพี่ก้องพอเราคิดว่าเราอย่าเหลิงให้ถ่อมตัวว่าไม่ทุกข์และไม่สุข
10: สำหรับคนที่ทำธุรกิจแล้วอาจจะไม่ได้สำเร็จแบบพี่หนึ่งวันนี้เขาจะล้มอยู่ เขาควรจะทำยังไง
24: เขาควรลุกนะฮะเพราะว่าถ้าคุณล้มนั่นคือเรียกได้ว่าคุณได้ใช้ชีวิตแล้ว
10: นี
24: ่แต่วิธีการล้มของคุณเนี่ยต้องล้มให้มีศักดิ์ศรีต
10: ้
24: องล้มให้เป็นแบบแผนแล้วล้มให้มีระเบียบแล้วลุกกลับมาให้เป็นระเบียบ
10: ล้มแล้วลุกแล้วก็ภูมิใจในตัวเองเสมอวันนี้ขอบคุณพี่หนึ่งด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณร้านออเดย์คาเฟ่ด้วยนะคะอยู่เกษตรนวมินทร์ค่ะ
23: ติดตามชมนะครับร้านตอนบ่ายรุมกินโตนะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะรถเมย์พาทุกคนมาย้อนวันบานกลับมาที่ราชบุรีในสมัยอดีตเขาบอกว่าตอนนี้มันกลับมามีชีวิตที่ดีโอทาวราชบุรีค่ะตรอกนี้เลยนะคะนี่ก็จะมีร้านรวงต่างๆเก่ากึกร้านขายของแบบว่ามือสองมีก็จะมีอาม่าขาย
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: เขาบอกว่ายังสวยเหมือนเดิมนะ
1: ว้าวขอบคุณค่ะ
2: ดูละครมาบ่อยมากนะ
1: โอ้
2: ยังไม่แก่เลย
1: อาม่าแก่กว่าโอ้อาม่ามีแผงเป็นของตัวเองที่ฉันมีภาพแบล็คกราวด์เป็นรูปตัวเองได้เลยอาม่าอยู่นี่เลยนะคะ
2: อยู่นี่เลย
1: แล้วนี่คือเขามาเพ้นให
2: ้
1: อาม่าเลขแปดแล้วล่ะ
2: อย่าเบาเสียงดังเดี๋ยวเขา
1: ก็ไม่แข็งแรง
2: พยายาม
1: ว่าออกมาขายของอย่างนี้เสาร์อาทิตย์จะได้ไม่เหงา
2: ธรรมดาก็ออก
1: กำลังจะถามอาม่าว่าอาม่ายืนอย่างนี
2: ้ไม่ยืนเก้าอี้ก
1: ็มีนั่งหมายถึงว่านั่งมันก็ไม่ได้มีที่พิงหลังอะไรอย่างนี้อาม่าแบบ
2: ลุกขึ้นลุกลง
1: แล้วมาคนเดียว
2: เดี๋ยวปวดเข่าเหมือนกัน
1: อาม่ามาคนเดียว
2: มาลูกหลานมาส่ง
1: อาม่าขายรถช่อง
2: ขายรถช่องเมื่อก่อนขายรถช่องลำไยอะไรตั้งหลายอย่างขายเพื่อเครื่องนะขายหลังบ้าน
1: บ้านอาม่าคือหลังนี้เหรอคะ
2: เนี่ยหลังเนี้ย
1: อาม่า
2: ขายด
1: ้
2: านหลังเมื่อก่อนจะมีร้านก๋วยเตี๋ยวมีอะไรเยอะตอนนี้ก็เปลี่ยนแปลงไป
1: สูตรรถช่องอาม่าเป็นสูตรอะไรคะ
2: สูตรโบราณแบบโบราณอาม่าเองอาม่าก็ผสมแป้งแล้วก็มาปั้นกลมๆแล้วก็หั่นไม่ได้ใช้กด
1: นี่คือทำมือ
2: ทำมือเนี่ย
1: มือของอาม่าน
2: ิ้วเป็นอย่างเงี้ย
1: เพราะว่าต้องใช้แรงกด
2: ใช้แรงจับมีดไงลูกจับมีดอย่างเงี้ยแล้วก็กดลงมา
1: ถามวันหนึ่งนี่อาม่าทำเยอะขนาดไหนคะ
2: เต็มโหลแค่เนี้ยแล้วก็จบ
1: วันละแค่นี
2: ้
1: วันนี้ที่เรามานี่คือเหลือเท่านี้แล้วนะคุณผู้ชมกำลังจะหมดแล้วทั่วละ25บาท
2: ทั่วละ30
1: อ๋อหนูไปลดราคา
2: เดี๋ยวคิดรถเมย์ฟรี
1: ช่วงนี้ทุกคนร้อนแล้วถือไอศกรีมบ้างอะไรอย่างงี้ก็มาแวะทานรถช่องอาม่าได้อาม่าหวานไหมครับชื่นใจไหมครับเวลิกูดไหมเวลิกูดต้นใหญ่มาก70ปีเจ้าแรกในราชบุรีแม่หงยาแต่สมัยก่อนนี่คือยังใช้เตาแบบไอ้นี่ไหมคะ
2: ใช่ๆเตาถ่าน
1: แล้วก
2: ็ตีมือนี่เลยค่ะ
1: โอ้โหแต่นี่คือแบบโลโก้อะไรมีความวัยรุ่นหรือว่าช่วงนี้แบบลูกๆหลานๆมาช่วยออกแบบ
2: ใช่ๆนี่ลูกชายออกแบบได
3: ้แบบนี้อ่างกระถางแดงๆ
2: แล้วก็ทำนี่
3: ก็มีเป็นแบบนี้เป็นกับหลักที่ทำที่หลังก็เป็นกุฎีจีน
2: แต่กับตัวนี้ก็อร่อยนะ
1: เขาเรียกเป็นกุฎีจีนนะถ้าแบบกรอบ
3: กรอบน
1: ี่วิธีทำจริงๆมันเหมือนกันไหมคะ
3: คนละ
1: แป้งแล้วก็อบคนละแบบ
3: อบแบบเดียวกันแต่คนละแป้งอบเสร็จต้องเอาไปใส
2: ่ให้กรอบ
1: มันเป็น
2: ขนมทานเลยค่ะ
1: เมื่อก่อนหนูเข้าใจว่าแบบนี้เขาก็เรียกขนมไข่เหมือนกันไม่เคยรู้ว่ามันเรียกคนละอย่าง
2: เรียกคนละอย่าง
1: พอแป้งอันนี้จะเป็นแบบกรอบ
2: เป็นแบบ
1: กรอบข้างในก็กรอบ
2: ค่ะ
1: อันนี้เหมือนมีฟิลไข่แดงแบบเยอะๆ
2: ไม่ใช่ค่ะ
1: สี
3: ผสม
1: กัน
3: ทั้งไข่แดงไข่ขาวรวมกันนะคะ
1: สมัยก่อนตอนที่ขายก็ขายที่ร้านนี้นะคะ
3: ก็จะขายที่ทำตลาด
2: ตลาดการตลาดนี้แล้วเราก็
3: เป
2: ิ
3: ดที่นั่นนั่งเดินกางแกง
1: แต่เรามีบ้านของเราที่นี่อยู่แล้ว
3: ตอนน
1: ี้
3: เปิดโอทาวน์ที่ก็เลยมาทำที่นี่
2: เมื่อก่อนนี่ตลาดยังไม่ได้เป็นอย่างนี้นะคะ
3: ตลาดไม่แบบ
2: มันก็จะเป็นตลาดแบบโบราณ
3: อ
2: ะ
3: นี่มันว่าจริง
1: แล้วพอเขามาปรับเปลี่ยนให้มันเป็นแบบมีความวัยรุ่นมีความสมัยใหม่ขึ้นมาแบบนี้จะเป็นยังไงบ้างคะ
2: ตั้งแต่โอทาวน์มาเปิดนี่รู้สึกดี
3: คนเข้ามาเรื่อยๆก็คนโฆษณาไปเร
2: ื่อ
3: ย
2: ก็คือว่า
3: ขายทำเรื่อย
1: ก็คือขายดีขึ้นเรื่อย
2: ๆต่างจังหวัดมาอะไรอย่างเงี้ย
1: ได้คนต่างถิ่นบ้างอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: ใช่ไหมคะ
1: มันเก็บได้หลายวัน
4: คราวนี้ไม่ได้ใส่สารกันบูดเราจะเก็บได้อยู่ประมาณสัก3วันครับนะครับแต่ถ้าเกิดว่า
1: ไม่ต้องเข้าตู้เย็น
4: ถ้าเข้าตู้เย็นจะได้หนึ่งอาทิตย์พอออกจากตู้เย็นแล้วเนี่ยก็จะเดี๋ยวนี้มันมีหม้ออบความร้อนไฟอ่อนสุดอบความร้อนมือทอดก็ได้อบปุ๊บใช้ไฟอ่อนที่สุดประมาณสัก2วินาทีของชุ่มทั้งบ้านเลยคร
2: ับ แล้วก็จะอร่อย
4: แบบนี้ก็ไม่ได้ใส่สารกันบูดเหมือนกัน แต่เราใช้วิธีการที่ว่ารอหลังจากทำเสร็จแล้วไล่ความชื้นออกโดยการอบโดยที่ไม่ใช้ความร้อนไม่ใช้ไฟแต่ว่าใช้อุณหภูมิที่แบบยังอุ่นๆอยู่ร้อนๆอยู
1: ่
4: ให้มันแห้งไล่ความชื้นออกพอมันแห้งปุ๊บมันก็จะมีความกรอบมันถึงจะเก็บได้นานขึ้นกว่าเดิม
1: อันนี้ขายราคายังไงคะจาก
4: เท่ากันเลยครับ
1: สมัยก่อนเท่าไหร่คะ
3: อ๋อสมัยก่อนเนี่ย
2: สมัยก่อน
3: ที ่4 ลูกบาท
1: 4 ลูกบาท
3: แรกไหมนะคะ
1: เป็นแบบ25 ตังค์
4: ถุงกระดาษด้วยถุงกระดาษ50 ตังค์
3: ถุงกระดาษด้วย
4: นะ
3: มาขึ้นมาเรื่อยๆตามของตามอะไร
1: แล้วก็ณวันนี้ขยับมาเป็น
3: นี่ก็เป็น6 ลูก 20 บาท
1: 6 ลูก 20การสมัย4 ลูกบาท 1คือ70 ปีแล้วอ่ะนะคุณผู้ชม
0: ตลาดดีโอทาวราชบุรีเปิดทุกวันค่ะแต่จะคึกคักช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์รถเมย์ก็เลยอยากจะชวนคุณผู้ชมมาสัมผัสเสน่ห์วันๆที่ยังมีลมหายใจผ่านร้านค้าผู้คนแล้วก็ของขายซึ่งทั้งหมดนี้คนในชุมชนร่วมแรงร่วมใจเพื่ออยากให้ตลาดกล่าวแห่งนี้กลับมามีชีวิตอีกครั้งค่ะ
5: คุณป้าปิ้งใหญ่ครับ
6: ม
5: ัน
6: ครับอันนี้คือกล้วยปิ้งแล้วก็มีมันแต่คุณป้าเป็นมันอะไรนะคะ
7: มัน5 นาทีค่ะ
6: มัน5 นาทีมันเป็นชื่อพันธุ์เหรอคะ
7: ใช่ใช่
6: คุณป้าต้องปิ้งก่อนเสร็จแล้วคืออันนั้นเอาไปทุบๆแล้วก็ราดแบบว่าน้ำอย่างนี้เราหากินกล้วยปิ้งแบบกับมันอย่างนี้แทบไม่ค่อยมีแล้วว่ามันสำปะหลัง
5: คุณป้าขายยังไงครับ
7: กิโลละ25 กับ 30ครับ
8: ชิมก่อนเอาน้ำหน่อยเนาะ
6: ได้
8: หวานหวาน
6: เอาน้ำหน่อยมันจะได้หวานๆไม่ได้อากาศร้อนๆอย่างนี้อัดความหวานเข้าไปค่ะมันก็หวานกำลังดีนะแม่มันหวานแบบที่มันๆๆอ่ะหอมๆกะทิแล้วก็ตัวมันก็มีเนื้อให้ได้เคี้ยวนิดนึงเส้นไม่ค่อยมีนะคะ
8: ไม่มีค่ะ
6: เวิร์กมากเลยปกติบางทีกินแล้วมันมีเสี้ยนอันนี้ไม่มีเสี้ยน
3: ย่างสุกนานไหมแม
8: ่7 ชั่วโมงค่ะ
6: ฮะย่างกี่เท่าไหร่นะคะ
8: 7 ชั่วโมง
6: ย่างมัน7 ชั่วโมง
8: ไม่ใช่5 นาที
6: นะขายกี่โมงนะคะ
8: 9 โมงจะเริ่มสุกแล้ว
6: แล้วแม่ย่างแต่กี่โมงอ่ะ
8: ตี 5มั้ง
6: ตี 5รู้ขึ้นมาปิ้งแล้ว
8: ใช่
6: ต้องมาทำถ่านทำอะไรให้มันนวลๆแบบนี้ก่อน
8: ใช่
6: ดูดิ
8: ยังไม่แข็ง
6: เลยแตกอยู่เลย
8: นะ
6: แล้วเราถ้าสมมติเราไปต้มก่อนแล้วค่อยเอามาม
8: ันจะไม่อร่อยอ่ะดิ
6: ไม่เหมือนใช่ไหม
8: ใช่
6: เมื่อก่อนวันนึงขายได้กี่โลคะ
9: 5, 6, 7, 10, 80 โลหรือ100 โลเดี๋ยวนี้วันนึงก็ขายแค่20-30 โลเอง
6: กำไรเราอาจจะน้อยลงกว่าเดิม
9: จาก4 ส่วนเหลือส่วนเดียวว่าเดี๋ยวนี้กำไรอ่ะ
10: คนอื่นเขาแย่กว่าเราเยอะ
9: บางคนเขาโอ้ต้องผ่อนบ้านต้องผ่อนรถก็ตกงานอีกไปไม่ไหวเลย
6: นี่อุ้ยชอบตรงนี้
10: อย่าไปเครียดอยู่สบายสบาย
9: ไม่ต้องรวยแต่ไม่มีหนี
6: ้ไอติมจิ๋วชื่อร้านสารพัดสารพัดรถด้วยคุณคะ
11: ก่อนสวัสดีค่ะ
6: ไหนลองชิมแล้วบอกลุง
11: เ
12: ฉพาะเมนูเคียก็มี40เข้าไปละ
13: เตรียมเปิดศึกเกมการแข่งขันด้วยศาสตร์แห่งการทำนายการพยากรณ์และพลังลี้ลับแห่งจักรวาลเดอะพาวเวอร์ศึกทรงพลัง4 ตุลาคมนี
5: ้บริพัตรจะให้
14: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อนไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
15: ลดเหนื่อยนิ่งวันนี้

0: ลดเงินนี่จากสสส
1: ลุกใหม่ตัวเนี่ย
2: เหมือนเดิม
3: เขาหมายถึงนี่ปลาแม่เคเรลเนื้อแน่นในซอสมะเขือเทศเข้มข้นอร่อยเต็มคำจากสามแม่ครัวลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
4: จ่ายซัพเปอร์เจอกันยิ่งแพงมาที่เดียวได้ครบทุกความอร่อยจัดเต็มร้านดังกว่า120ร้านพร้อมเสิร์ฟไม่อั้นมากกว่าพันเมนูและสัมผัสนักแสดงมาสร้างความสุขทุกวันจัดใหญ่9วันเต็ม 3-11 ตุลาคมนี้พ่อสิทธิ์ Impact เมืองทองธานีบอกเลยครั้งนี้มีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษรออยู
5: ่ราศีใดรวยไม่ทันตั้งตัว
6: เสียตุ้งเสียตังลงทุนไม่มีความรู
7: ้โอ้ฝรั่งแพงอ่ะ
8: ตุ้งเสีย
9: คนเก่าอยากจะกลับมา
10: หน้ากากทั้ง2ชิ้นจะเรียกหากันเหมือนแอลเล็กที่ดึงดูดกันเลยเน
11: า
10: ะ
11: สิ่งของไม่มีชีวิตมันจะกลับมาหาได้ยังไงเรื่องมันจะมีอะไรหรือวะ
10: นอนคนเดียวแล้วมันเหงามันนอนกับเราก็ได้นะ
11: โปตันเธอกลับมาแล้วจริง
10: ๆไหนท่านเคยได้ยินตำนานของชาวทะเลที่ชาวบ้านเขาร่ำลือกันหรือไม
4: ่อุบัติรักเกาะสวรรค์พุธพฤหัสบดี 20:30 น
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
13: มีโปรเจกต์ใหม่ที่แม่อยากให้ลูกทำกับเจ้าของโปรเจกต์ชื่อว่าอิงฟ้า
14: ว้ายอิงฟ้า
15: อย่ารังแกผู้หญิงปล่อย
16: ไม่ปล่อยเว้ยเอ็งเป็นใครหัวดาวไง
15: ทำนองนั้นอะ
4: ดาวเคียงเดือนคืนนี้ 20:25
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
17: แบ็คเหรอ
18: แม่มีแบคทีเรีย
19: ไหนไม่เห็นมีเลย
20: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแพนไนซอฟอาเพื่อสุขภาพผิวที่ดีโปรเทค
21: ฟันผุเยอะเลย
22: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
23: นิดเดียว
22: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปลงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
24: ต้องบีบเต็มแปลง
25: เพื่อผู้ใหญ่ที่มากกว่าเพื่อโอเค
26: น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
27: อร่อย
28: ฟินเวอร
29: ์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
30: เตรียมเปิดศึกเกมการแข่งขันด้วยศาสตร์แห่งการทำนายการพยากรณ์และพลังลี้ลับแห่งจักรวาลเดอะพาวเวอร์ศึกทรงพลัง4ตุลาคมนี
31: ้บริพัตรจะให้
32: ตลาดทรงพลัง
33: เพื่อช่วยขายโดยถั่วลิสงคั่วหอมเจียวตราไร่ทิพย์
34: ไอติมจิ๋วชื่อร้านสารพัดสารพัดรสด้วย
35: ใช่ค่ะ
34: โอ้โหมีหลากหลายรสชาติมาก
35: ใช่ค่ะพี่
36: เป็นนมฮอกไกโดยาคูค่ะแอปเปิ้ลอันนี้เป็นผลไม้
34: คิดเอารสอะไรดีคะแอปเปิ้ลนะคะ
36: แอปเปิ้ลนะคะมีสองไซส์ให้เลือกค่ะไซส์ S 5ลูก79บาทไซส์ M 12ลูก159บาทค่ะถ้าชิ้นเดียว20บาท
34: ขอบคุณครับก่อนขอบคุณค่ะไหนลองชิมแล้วบอกลุงเด็ดๆๆๆๆเป็นไงรสชาติเป็นไงครับมันเปรี้ยวไหมไม่เปรี้ยวหวานไหมครับหวานกำลังดีสดชื่นเลยไหมครับ
37: ตลาดที่นี่จะแบ่งเป็น2ตอนค่ะส่วนที่เอามารีโนเวทเป็นดีโอทาวก็คือตลาดตอน1แล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งนะคะจะเป็นตลาดสดขายของช่วงเช้ามืดซึ่งคนที่นี่เนี่ยเขาจะเรียกว่าตลาดตอน2พลักขังข้างที่วันนี้รถเมย์น้องกับแม่ตุ๊แม่ค้าขายทอดมันปลาเอาไว้เขาบอกว่าในราชบุรีเนี่ยโอ้โหทอดมันที่นี่อร่อยสุดเก่าสุดเพราะว่าแม่ตุ๊ขายทอดมันมาแล้วกว่า50ปี
38: อันนี้ทอดมันไปอินทรีย์
39: ค
38: ่ะอันนี้เนื้อปลากายนวดเหนียวแล้วค่ะ
39: อ
38: ันนี้เนื้อปลากายที่ขูดไว้เฉยๆอันนี้ทอดมันปลากาย
39: โอเค
38: อันนี้ลูกชิ้นปลาอินทรีย
39: ์
38: อันนี้เนื้อปลายี่สกเทศ
39: แต่ละอันมันเอาไปทำอาหารแตกต่าง
38: ได้ทุกอย่างอันนี้ก็คือไปทอดอันนี้ไปแกงไปผัดชา
39: อ
38: ันนี้เขาไปทำเอง
39: ถ้าแบบที่ไม่เหนียวมากก็คือเอาไปทำต่อเอง
38: ไปทำต่อเองถ้าเป็นทอดมันนี่ไปทอดได้เลย
39: โอเคแล้วทอดมันมี2ปลาม
38: ี2ปลาถ้าอย่างนี้โลละ80บาทนะถ้าเป็นเนื้อปลากาย280ถ้าเป็นเนื้อปลายี่สกโลละ100
39: แล้วปกติก็คือแม่จะทำ2ปลาอย่างเงี้ยแล้วก็ทำเท่านี้ทุกวัน
38: ถ้ามันหมดเราก็ทำเพิ่มถ้ามันเหลือเราก็เก็บแช่เพราะเราทำที่นี่เราไม่ได้ไปทำที่บ้านทำตรงนี้
39: มาทำที่ตลาดตรงนี้เลย
38: ทุกเช้า ตีสี่ก็มาแล้วก็เริ่มทำเรื่อยไป
39: อันนี้จะเป็นโซนของตลาดสด
38: ตลาด
39: ที่ขายตั้งแต่เช้ามืดเลย
38: ตอนเช้า
39: ค่ะปกติแม่เก็บกี่โมงคะ
38: เก็บประมาณบางครั้งก็บ่ายโมงบ่ายสองโมงไม่แน
39: ่ก็คือมาแต่เช้าน่ะจะได
38: ้ก็ตีสี่ถึงนี
39: ่ค่ะแม่ตุ๊กนี่บอกเลยว่าฉ่ำมาก
38: โอ้
39: นี่ขนาดบ่ายสองแล้วนะคุณผู้ชมแต่ปากแม่ตุ๊กยังอยู่นะอันนี้เติมไหมคะปกติ
38: ไม่เติมค่ะทาวันละครั้งเดียวค่ะ
39: ตอนออกจากบ้านมา
38: ออกจากบ้านค่ะ
39: แล้วมีลิปสติกทั้งหมดมีทั้งหมดกี่สีกี่แท่งคะ
38: อ๋อมีสามม่วงแดงชมพูแค่นี
39: ้สามสีส่วนคิ้วของแม่มีครบหมดทุกอย่างแล้วตื่นมาเราสวยแล้วเรา
38: ใช่ใช่ใช่
39: เมื่อก่อนวันหนึ่งขายได้กี่โลคะ
38: เมื่อก่อนเนี่ยวันหนึ่งเลยขายเลย5 6 7 10 80โลหรือ100โลเดี๋ยวนี้วันนึงก็ขายแค่20 30โลเองเพราะว่ามันก็ลดน้อยลงไป
39: คน
38: แล้วคนเขาก็ไม่ทำกับข้าวแล้วเดี๋ยวนี้มันกระจัดกระจายไปนัดไปอะไรเนี่ยมันเรียกว่าเราก็พออยู่ได้ที่เราทำข้าวกับข้าวกับบ้านไม่ต้องเหนื่อยถ้าเราอยู่เราอยู่บ้านเฉยๆก็ไม่ได้ทำอะไรออกมาก็ยังได้ตังค่ากับข้าวแล้วก็กลับบ้าน
39: มาทุกวัน
38: ทุกวัน
39: ค่ะ
38: ถ้าไม่หยุดไปเที่ยวนะ
39: แล้วมีปีปีนึงไปเที่ยวบ้างไหมคะ
38: โอ้ไปบ่อยเลย
39: โอ้ย
38: ไปบ่อย
39: แม่ไปเที่ยวไหนบ้างคะ
38: ไปกับทัวร์ค่ะไปทัวร์มั่งเอารถไปกันเองมั่งรถตู้มั่ง
39: แต่ถ้า

0: สมมติเวลาไปเที่ยวคือเราปิดร้านเลยไหมคะ
1: ปิดค่ะ
0: นี่เห็นไหมณปัจจุบันนี้เศรษฐกิจมันเปลี่ยนเนาะน้ำมันอะไรก็แพงทุกอย่างแพงขึ้นหมดเล
2: ย
0: ของแม่ขายเท่าเดิมอยู่นะคะ
2: ยังอยู่ราคาเดิมยังไม่ขึ้นเพราะว่าตอนนี้หนึ่งของก็ขายไม่ดีถ้าเรายังมาขึ้นลูกค้าก็ไม่ไหวเราก็ไม่ไหวเขาก็บางคนก็ซื้อไปกินบ้างเขาไปขายต่อบางพวกร้านอาหารเขาก็ซื้อไปทำบ้างถ้าอย่างร้านอาหารบางครั้งเขาก็ซื้ออย่างนี้บางคนก็เอาอย่างนี้ไปทำเองแล้วแต่
0: กำไรเราอาจจะน้อยลงกว่าเดิม
2: โอ้จาก4ส่วนเหลือส่วนเดียวอ่ะเดี๋ยวนี้กำไรอ่ะเดี๋ยวนี้ที่อยู่ได้เนี่ยไม่ต้องส่งลูกเรียนไม่ต้องผ่อนบ้านไม่ต้องอะไรเขาก่อนนี่โอ้โหอยากได้อะไรก็ยังได้เดี๋ยวนี้ไม่ได้เลยต้องอยู่นิ่งๆทำน้อยๆแล้วก
0: ็ประคองตัวเองไปก่อน
2: ไม่ต้องรวยแต่ไม่มีหนี
0: ้โอ้แม่สู้ๆนะเรารู้เข้าใจ
2: นี่อยู่แบบคนรุ่นเก่านะไม่ต้องไปฟุ้งเฟ้อไม่ต้องไปอะไรพอดี
0: เราก็จะได้มีความสุขนี่แม่ยังยิ้มได้ถึงแม้ว่าเราขายของเราทำทุกอย่างเหมือนเดิมแหละถึงแม้อะไรมันจะน้อยลง
2: เรารู้ว่าไปเดี๋ยวลูกค้าก็มาเดี๋ยวคนนู้นก็มาก็คุยกันต่างคนก็ต่างเหมือนกันใช่ป่ะอย่างลูกค้าเราโอ้ยแย่เลยเนี่ยพวกสวนมะพร้าวแย่เลยเนี่ยจะทำยังไงโอ้ยเดี๋ยวมันก็ดี
0: เดี๋ยวมันก็ผ่านไป
2: ใช่ไหมคะคนอื่นเขาแย่กว่าเราเยอะ
0: นี่อู๋ชอบตรงนี้
2: บางคนเขาอู๋ต้องผ่อนบ้านต้องผ่อนรถก็ตกงานอีกไปไม่ไหวเลยและอย่างอยู่ตลาดทรัพย์สินนะค่าเช่ามันถูกยังไงก็อยู่ได้ไม่ตาย
0: แม่จ่ายแพงเท่าไหร่นะคะ
2: 500
0: ต่อเดือน
2: นี่ตอนนี้มาขึ้นเป็น550เอง
0: เป็นกำลังใจให
2: ้โอ้ยไม่ต้องห่วง
0: แม่พูดไปมีความสุขเห็นป่ะพอเราเห็นแบบอ้อเราไปเห็นแนวคิด
2: ใช่ถ้าเรา
0: คิดให้มันถูกทางเราก็จะมีความสุขได้ในทุกวิกฤตนั่นแหละใช่ไหมคะ
2: อย่าไปเครียดอยู่สบายสบาย
3: ในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ได้รับพลังบวกและแนวคิดการใช้ชีวิตจากแม่ตุ๊ก็ทำให้หลายๆคนมีกำลังใจขึ้นมาอีกเป็นกองเลยล่ะค่ะรวมไปถึงรถเมย์ด้วยนะคะฮึบสู้กันต่อไปนะทุกคนแต่ตลาดดีโอทาวราชบุรียังไม่จบค่ะรถเมย์จะพาไปนั่งชิลที่คาเฟ่ที่กำลังเป็นกระแสอยู่ในตอนนี้เสาโฮมมัทฉะเอ๊หรือว่ามัจจะไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวไปถามคุณลุงดูค่ะ
0: มานั่งชิวๆกันที่ร้านเสามัจฉะคือเป็นร้านที่แบบว่ากิ๊บเก๋ร้านแบบเท่ๆร้านหนึ่งที่ขายมัจฉะหรือมัจจะเขาเรียกมัจฉะหรือมัจจะเขาเรียกว่าอะไรนะลูก
4: มัจฉะ
0: ใช่หรือเปล่าว้าวแก้วมัจฉะสวยไหมเราไม่จับนะโอเคนะลูกนะนี่อู้แล้วมีแบบเป็นไม้เป็นแบบว่าเซรามิกนี้นะแล้วตอนแรกเราเข้าใจว่าความเป็นชาเขียวอ่ะมันคงไม่ได้มีอะไรที่หลากหลายมากปรากฏว่าเมนูของคุณลุงที่ร้านเนี่ยมีทั้งหมด36รายการ
5: อ๋อไม่ใช่ครับเล่นใหญ่เฉพาะเมนูเคียก็มี40เข้าไปละ
0: ว้า
5: การเตรียมชาใส่น้ำไป50 ml ต้องเป็นน้ำอุณหภูมิไม่เกิน80องศาไม่ต่ำกว่า70ถ้าร้อนมากก็ชาจะขม
6: เขาก็จะหมุนทำวิธีหมุนแล้วเขาจะประคองทานอันนี้เรามาจากญี่ปุ่นเลยนะคะ
0: โอเคไม่ถึง
6: ให้หนูหมุน
0: สุโคยไม่ใช่โออิชิ
5: เมื่อประมาณเดือนที่แล้วมีคนครอบครัวญี่ปุ่นมาทานจริง
0: ฟิลของคนญี่ปุ่นที่มาทานมัทฉะนอกประเทศตัวเอง
5: เขาบอกว่าอร่อยมาก
7: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด
8: ์กลิ่นปากต้องดาลี่มิ้น
9: ฟันเหลือต้องดาลี่ไวท์เบคกิ้งโซดาเฟรชมิ้น
8: ยาสีฟันวิปโฟมช่วยขจัดคราบฟันดูขาววิ้งปากหอมปิ้งเลยต้องดาลี
9: ่เบคกิ้งโซดา
10: ผลัดกันเป็นคนเลือกเพลงคน Spotify เขารู้กัน
11: เตรียมเปิดศึกเกมการแข่งขันด้วยศาสตร์แห่งการทำนายการพยากรณ์และพลังลี้ลับแห่งจักรวาลเดอะพาวเวอร์ศึกทรงพลัง4ตุลาคมนี
12: ้โอลิพัสจะให้
13: ปากเหม็นแน่ๆ
14: พอเกตเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดเข้าเกตเกลือ
15: จุดด่างดำวนลูปแก้ยากใหม่คลินิคอลเซรั่มวิตามินซีด้วย30เท่าวิตามินซีและทรานาไซมิกแอซิดจุดด่างดำดูลดเลือนลง 77% ช่วยลดโอกาสการเกิดใหม่และเกิดซ้ำคลินิคอลเซรั่มวิตามินซีแบบขวดและซองลองเลยจากการ์เนีย
16: คุกกี้อัลมอนด์เรซิน
17: ผักกาด

0: ไปมีแต่เลตินไม่มีอัลมอนด์ไม
1: ่
0: ม
1: ีก้อนสี
2: เดี๋ยวดึงๆให้ดูนี่นี่นี่อันนี
1: ้ช็อกโกแลตล้วน
3: ๆถ้าไม่ดูพรุ่งนี้คุณจะคุยกับเขา
4: ไม่รู้เรื่อง
5: เตรียมเปิดศึกเกมการแข่งขันด้วยศาสตร์แห่งการทำนายการพยากรณ์และพลังลี้ลับแห่งจักรวาล

0: นตร์ไทยที่สร้างตำนานความนิยมผีชุดดำจะมาหลอนกันอีกครั้งวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้เวลา 17:30 นทางช่อง3และพบกับจักรวาลพี่หยดสมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร
1: ์เราทั้งสองคนโตมาด้วยกันคนเนี้ยก่อนรักมากที่สุด
2: พี่ยอมทำทุกอย่างเพื่อน้องของพี่ได้เราจะดูแลกันอย่างนี้ไปจนตายเลยนะก่อน
3: อันนี้ก็หนูลิสาลูกสาวคุณนิมิตเพื่อนแม
4: ่ไม่คิดว่าโลกมันจะกลมขนาดนี้เราคงจะได้เจอกันบ่อยขึ้นนะคะ
1: ก่อนไว้ใจพี่วีนะคุณที่ทำให้กอนรู้ว่ากอนยังสัมพันธ์กับลิสาแต่กอนก็กลัวว่าลิสากำลังมองหาอะไรที่ใช่กว่ากอนอยู
5: ่ใช่ได้ตอนผมได้เจอคุณคุณเองก็ได้เจอพี่วีเหมือนกัน
6: จบที่ฉันคนเดียวดีไหมถ้ามันเลิกไม่ได้
7: ตะวันลวงจันทร์อังคาร 20:30 นาทีเริ่ม6ตุลาคม
8: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
9: น้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยขายดี
10: อร่อยที
11: ่ทำถึง
12: ชัดว่าน้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยอร่อยตัวจริงด้วยยอดขายอันดับ1ฟ้าไทยอร่อย
13: จะจำกัดตัวตนผมเหรอผมข้ามทุกขีดจำกัดวิตามินซีก้าวข้ามจากการดูแลผิวมาสู่รอยยิ้มของผมใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีช่วยขจัดคราบบนผิวฟันใน7วันให้ฟันดูขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
14: เตรียมเปิดศึกเกมการแข่งขันด้วยศาสตร์แห่งการทำนายการพยากรณ์และพลังลี้ลับแห่งจักรวาล The Power ศึกทรงพลัง4ตุลาคมนี
15: ้ภูริพัฒน์จะให้
16: Blue Scope Sac คุ้มค่าถึงอนาคต
17: คุ้มจริงเหรอดูที่ราคาดีกว่ามั้ง
18: คิดให้ดี
16: คิดเผื่ออนาคตด้วย
18: ถ้าไม่อยากเสียค่าซ่อมซ้ำซ้อน
16: เลือกเมทัลชีทบลูสโคปแซกสบายใจกว่าคุ้มค่าถึงอนาคตน้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
19: อร่อย
20: ฟินเวอร์เมื่อหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
21: ฟิชเชอร์แมนส์เฟรนด์กลิ่นเชอร์รี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอร์รี่เต็มๆเข้มหอมได้อีกFisherman Friend จากอังกฤษ
22: ตลาดสฝรั่งเศสร่วมด้วยช่วยขายโดยพริกไทยตราไร่ทิพย
23: ์อันนี้คือชาเขียวมีชื่อประเภทไหมคะ
24: มีครับมินเป็นซามิโดริเทียรวมใส่ประมาณ 3.5 ถึง 4
23: ต้องค่อยคนให้มันละลายลงไปให้หมด
24: ใช่เพราะเราใส่ในตู้เย็นนะ
23: ให้มันมีความแบบว่าไม่เกาะกันเป็นก้อนหอมได้กลิ่นแล้ว
25: กลิ่นเบอร์นะคุณนะ
23: หอมไหมคะว้าวอย่าใส่น้ำร้อนคุณลุงชงอะไรเขียวๆมันเรียกว่าอะไรนะครับ
25: น้ำเขียว
23: น้ำเขียวไม่ใช่มันเรียกว่ามัทฉะคุณลุงจะตี
24: การเตรียมชาใส่น้ำไป50 ml 50 ml นี่ต้องเป็นน้ำอุณหภูมิไม่เกิน80องศาไม่ต่ำกว่า70
23: ร้อนมากก็ไม่ได้
24: แต่ทางนี้ทาง
23: เย็นก็ไม่ได้
24: ทางร้านจะใช้ประมาณ75
23: มันมีผลกับรสชาติชาเหรอคะ
24: ถ้าร้อนมากก็ชาจะขมชาจะขมแต่ถ้าเกิดเป็นน้ำอุณหภูมิปกติหรือน้ำเย็นชาจะออกรสชาติออกมาไม่ครบ
23: ต้องประมาณสัก75-80องศา
24: ประมาณ70-80
23: ไม่ได้ค่ะจะต้องถามคุณลุงว่าไม้ที่อยู่ตรงนั้น3อันนั้นแตกต่างกันไหมคะคุณลุงตั้งใจอยู่รอแป๊บนึงตีอันนี้ให้เป็นฟองอันนี้อีกไม้นึงแล้วใช่ไหมคะ
24: อีกไม้เปลี่ยนแล้ว
23: มันต่างกับไม้แรกยังไงนะคะ
24: คือถ้าเป็นเรซินใช่ไหมเรซินนั่นเหมาะสำหรับตีพวกเมนูแบบลาเต้อะไรพวกนี
23: ้
24: น้ำผลไม้
23: แต่อันนี้รอบหลังคือตีแบบนึงเมื่อกี้ตีวนอันนี้ตีแบบขึ้นลง
24: แต่ปกติจะตีแบบไหนก็ได้ไม่มีอะไรรวมก็ได้ความอร่อยมันไม่ได้อยู่ที่นี่ฮะ
23: มองไม่ทันเลยมันมีฟองมาแล้วเห็นปะลูกคือมันควรจะตีแล้วขึ้นฟองแบบนี
24: ้ก็ไม่จำเป็นครับไม่จำเป็น
23: อันนี้คืออะไรคะคุณลุงอ
24: ันนี้น้ำแร่ปกติจะใช้น้ำแร่ตัวนี้แต่นี่มันขวดใหญ่
23: ผมก็จะถามว่าน้ำอันนั้นคือขวดน้ำแร่ที่มันเป็นยี่ห้อหรองั้นเองหรือว่า
24: เราจะใช้ตัวเนี้ยตอนนี
23: ้
24: ขวดมันใหญ
23: ่น้ำแร่ยังต้องเป็นน้ำแร่ญี่ปุ่น
24: ใช่ครับ
23: โอ้ว้าวน้ำแร่เมืองไทยใช้แล้วมันไม่เหมือนกันเหรอคะ
24: ยังไม่เคยใช้

0: กัน
1: แล้วมันจะต้องแบบโอ้ซื้อแบบพวกวัตถุดิบต่างๆต้องเป็นของญี่ปุ่นเลยอันนี้คือเคลียร์แก้วนี้เท่าไหร่คะคุณลุง
0: แก้วนี้180บาท
1: ตรงนี้คิดดมหอมมากชิมไม่ได้แล้วหนูต้องคนให้มันอย่างนี้ไหมคะ
0: ไม่ต้องให้นะดื่มได้เลยครับ
2: สัญลักษณ์เขาจะอยู่ข้างหน้าใช่ไหมคะเขาก็จะหมุนทำไปกินหมุน
1: เด็กเขากินแล้วเขาต้องหมุนแก้วไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเหรอคะ
2: อาจจะแปลว่าอากาศเขาร้อนมันอากาศเขาหนาวคะเขาก็เลยต้องหมุนชาไป
1: ให้มันมีฟิลความร้อน
2: อยู่สัญลักษณ์ที่เรามาอยู่ข้างหน้าเหมือนเดิมแล้วก็จะประคองทางประคองทางค่ะอันนี้เรามาจากญี่ปุ่นเลยนะคะ
1: โอเคไม่ถึง
2: ให้หนูหมุนพอแล้วค่ะไม่ต้องหมุนก็
1: พอแม่หมุนให้เราเมื่อกี้
2: หมุนแล้วค่ะพาเลยค่ะเป็นไงมั่งลูก
1: เข้มข้นมากแต่อันนี้ก็ลื่นคออยู
2: ่ค่ะ
1: มีความแบบสมูทจัดจ้านมาก
2: มีประโยชน์มากค่ะ
1: เราจิบแต่ละครั้งเนี่ยความรู้สึกมันก็ไม่เหมือนเดิมพอเราไม่ได้คนมันก็ดูดบางจังหวะมันก็จะได้แบบร้อนบ้างบางจังหวะก็ได้แบบเย็นบ้างอะไรเงี้ยสุโคยไม่ใช่เขาไม่พูดกันอย่างนี้หรือเปล่าคะ
2: โออิชิ
1: โออิชิ
2: โออิชิ
1: คุณลุงบอกให้ตีอย่างนี้ตีขึ้นตีลงตีขึ้นตีลงแบบนี
0: ้ถ้าเป็นเมนูเคลียร์นะอุซุชะโซยชะตีไม่ควรเกิน20วินาที
1: อ๋อโอเคมันอยู่ที่เวลาตีด้วย
0: ใช่ใช่เวลาตีด้วย
1: อ่ะโอเคได้ไหมคะ
0: น่าจะได้แล้วแต่นี้จะไม่ตีซ้ำนะใส่ไปเลย
1: ได้ใส่น้ำมะพร้าวเพิ่มไปเลย
0: ใช่ครับใส่อีก100 ml อยากไม่ใส่ใส่หลับเลยนะ
1: โอเคอ๋อเพราะอันนี้มันจะได้ความหอมของน้ำมะพร้าวหวานของมะพร้าวไปเลย
0: จะลองดูว่าวันนี้มะพร้าวมันหวานหรือไม่หวาน
1: โอเค
0: แต่ถ้ามะพร้าวเปรี้ยวเราจะไม่เอาแต่ถ้าจืดใช้ได
1: ้
0: ลูกค้าบางคนถ้าจืดลูกค้าบอกให้เพิ่มใส่หลับไปแล้วนี่ก็ไม่หวานใช่ไหมจะเติมไหม
1: ไม่เป็นไรไม่ต้องเติมได้หนูกินได้อ่ะอันนี้ถ้าหนูกินก็จะสบายขึ้นเพราะว่าพอมันมีความผสมน้ำมะพร้าวมันก็จะมีความหอมของมะพร้าวเพิ่มมีหวานนิดนึงแต่ถ้ากินเคลียร์แบบเมื่อกี้เลยมันก็จะเป็นฟิลแบบไม่มีความหวานเลยแล้วไปหวานธรรมชาติของชาเองในคอตลาดนี้ทั้งหมดจะมีที่เป็นร้านชาคือร้านนี้ร้านเดียวไหมคะ
0: ใช
1: ่แล้วก็กลายเป็นว่าแบบทุกคนผัดไปผัดมาทุกคนถ้าจะทานชาเขียวทุกคนต้องมาหาร้านลุงเสาตอนนี้ไม่ใช่แค่คนที่นี่แล้วตอนนี้กลายเป็นนักท่องเที่ยวและคนที่แบบว่ามาจากต่างถิ่นเข้ามา
0: วันนี้ก็มีจากมาเลเซียมา
1: โอ้โอ้ต่างชาติเขาก็มานั่งทานด้วยความที่ตกแต่งร้านบรรยากาศดีด้วย
0: เมื่อประมาณเดือนที่แล้วมีคนครอบครัวญี่ปุ่นมานั่งกิน
1: แล้วเขาว่ายังไงบ้างคะคนญี่ปุ่นนี่อยากรู้มากฟิลของคนญี่ปุ่นที่มาทานมัทฉะนอกประเทศตัวเองเขาว่าไงบ้างคะ
0: เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาพูดจริงหรือเปล่านะเขาบอกว่าญี่ปุ่นไม่มีรสชาติพวกนี้
1: แบบใส่มะพร้าวอย่างเงี้ยคงไม่มีแน่ๆ
0: ไม่มีเขาบอกว่าอร่อยมากเพราะว่าเขาไม่มีนะเขากินแต่เคียอุซุชะโออิชะก็เขาเป็นรีวิวให้ด้วย
1: โอ้เขารีวิวให้แล้วปกติทุกวันนี้ถ้าจะมีรีวิวอย่างนี้คือมาจากใครคะเขาถ่ายแบบไปลงของประเทศเขาเลย
0: ถ่ายเขาเอง
1: ว้าวถ้าวันนึงในอนาคตข้างหน้ากระแสของมัทฉะมันไม่ได้เป็นเหมือนทุกวันนี้เราจะเปลี่ยนไปขายอย่างอื่นที่ไม่ใช่มัทฉะไหม
0: ก็อาจจะทำแบบเดิมตีเล่น
1: ๆ
0: ใครจะมากินก็
1: เรากลับไปเป็นเหมือนเดิมที่ตอนนั้นเราก็ไม่ได้คาดหวังว่าวันนึงเราจะต้องมานั่งเปิดร้านอะไรแบบนี้ด้วยถูกไหมคะ
0: เมื่อก่อนนี่คนที่มานั่งที่เนี่ยนะส่วนมากนะอยากจะมานั่งแบบเงียบ
1: ๆ
0: มีพวกหมอพวกอะไรพวกนี้มานั่งกันตอนเช้าแต่หลังจากนั้นที่เป็นกระแสปั๊บหายไปหมดเลย
1: เพราะว่าคนเยอะแล้วมันไม่เงียบเหมือนเดิม
0: ใช่ใช่แล้วเวลาเรามาเปิดร้านตอนเช้านะประมาณ7 โมง 8 โมงเรามานั่งกินชานะบรรยากาศมันเงียบแล้วมันสบายเปิดเพลงเบามันสบายอ่ะหลังจากนั้นมันหูพุ่งวายไปหมด
1: เข้าใจ
0: ได้พุ่งวายไปหมดไอ้นี่ก็ชอบนะคนเยอะแยะนี่ก็ชอบคนเยอะอีกแยะ
1: สนุก
0: ชอบอีกแบบนึงชอบแบบว่าเราได้รู้จักรถเมล์เราได้รู้จักคนนั้นคนนี้อะไรแบบนี
1: ้
0: ไอ้ตัวประสบการณ์ตัวนี้ซึ่งเราไม่เคยคิดว่าจะมีอ่ะใช่ไหมอยู่รถเมล์ก็มานั่งที่บ้านเราแบบนี้
1: ถูกค่ะวันนึงเราก็มีโอกาสได้รู้จักกันขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมคะ
2: โอเค
0: ซึ่งไม่ทำมัจฉะก็คงไม่มาเนอะ
1: ก็มาตลาดอยู่แล้วสมมติว่าวันนี้คุณลุงขายแล้วอาจจะได้คุยกันได้ฟิลความย้อนวันวานคุณชมหามาแล้วแบบได้สัมผัสบรรยากาศแบบเดิมๆคนเก่าคนแก่ที่เขาอยู่ที่นี่เขาก็ออกมาแล้วทุกคนแบบมีความรู้สึกแบบมีชีวิตชีวามากขึ้นนะอยากจะให้ทุกคนมีโอกาสได้มาสัมผัสเขาเปิดทุกวันแหละจันทร์ถึงศุกร์ก็อาจจะไม่ได้มีร้านเยอะเท่ากับเสาร์อาทิตย์ที่แบบร้านแบบพลั่งพลูแล้วก็เต็มพื้นที่กันเลยนะคะยังไงก็ฝากมาเที่ยวกันดิโอทาวราชบุรีนะจ๊ะสัปดาห์หน้า

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะได้เวลาเรื่องเด็ดเย็นนี้เสาร์อาทิตย์นะคะช่วงแรกวันนี้คุยข่าวเด่นค่ะพบเซนเมจกาและตาลประวินไมค่ะ
0: ค่ะวันนี้เราเจอกันตั้งแต่บ่าย 3:40 นเลยนะคะตามข่าวกันยาวๆค่ะในช่วงคุยข่าวเด่นนะคะวันนี้ค่ะเรื่องที่เราคงจะต้องติดตามบรรยากาศกันนะคะก็คือกำลังจะมีพิธีเปิดกีฬาเอเชียนเกมส์2026ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิของประเทศญี่ปุ่นนะคะในช่วงเวลา 18:00 นตามเวลาญี่ปุ่นถ้าตามเวลาบ้านเราก็คือช่วง 16:00 นที่จะถึงนี้ค่ะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมีบรรยากาศสดนะคะจากผู้สื่อข่าวของเราก็คือพี่อิงณัฐวัฒน์อิงควิธานค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะได้ไปติดตามพิธีการเปิดเอเชียนเกมส์2026อย่างเป็นทางการนะคะก็ต้องบอกว่าวันนี้ค่ะที่เมืองนาโกย่าก็ได้จัดการแสดงบินผาดแผลงเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการเปิดฉากเอเชียนเกมส์นะคะดูบรรยากาศกันสักเล็กน้อยคุณผู้ชมนี่ค่ะการแสดงบินผาดแผลงนะคะซึ่งประชาชนจำนวนมากก็มารวมตัวกันที่เมืองนาโกย่าในวันนี้ชมการแสดงบินผาดแผลงของเครื่องบินขับไล่ญี่ปุ่นค่ะซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการเปิดฉากการแข่งขันเอเชียนเกมส์ที่กำลังจะมีขึ้นโดยเครื่องบินขับไล่6ลำจากฝูงบินผัดแผลง Blue Impulse ของกองกำลังป้องกันตนเองทางอากาศญี่ปุ่นหรือว่า JASDF นะคะได้ทำการบินผ่านหอส่งสัญญาณโทรทัศน์นาโกย่าซึ่งเป็นแลนด์มาร์คสำคัญค่ะแล้วก็วาดลวดลายรูปหัวใจบนท้องฟ้าที่วันนี้เป็นใจด้วยนะคะท้องฟ้าแจ่มใสมากๆค่ะที่นาโกย่าวันนี้ค่ะพี่ตาล
1: ค่ะและหนึ่งในผู้ที่มาชมการแสดงในวันนี้นะคะเล่าให้ฟังบอกว่ารู้สึกประทับใจมากที่ได้ชมการแสดงบินผาดแผลงสภาพอากาศก็เป็นใจหวังว่านักกีฬาทุกคนจะทำผลงานอย่างเต็มที่ในการแข่งขันที่นาโกย่าค่ะซึ่งหลังจากผ่านพ้นเหตุการณ์โอลิมปิกโตเกียวที่จัดขึ้นในสนามที่ไร้ผู้ชมเมื่อ5ปีก่อนเอเชียนเกมครั้งนี้ถือว่าเป็นโอกาสอีกครั้งนะคะที่ญี่ปุ่นจะได้ต้อนรับแฟนกีฬาแล้วก็ร่วมสนุกกับมหกรรมกีฬารายการใหญ่ในบรรยากาศที่คึกคักสมบูรณ์แบบค่
0: ะ
1: ซึ่งตอนนี้ถ้านับถอยหลังนะคะพิธีเปิดก็ใกล้เข้ามาแล้วนะคะ18:00 นตามเวลาที่ญี่ปุ่นก็คือ16:00 นตามเวลาในบ้านเราค่ะซึ่งบรรยากาศตอนนี้ที่นั่นเป็นอย่างไรบ้างนะคะเราจะไปติดตามรายงานสดจากคุณณัฐวัฒน์อิงควิธานอยู่ที่นาโกย่าของญี่ปุ่นแล้วนะคะคุณณัฐวัฒน์คะเชิญค่ะ
0: เชิญค่ะ
2: ขอบคุณครับนี่คือบรรยากาศสดนะครับจากสนามปาโลมามิซูโฮกในเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่20เมืองนาโกย่าเป็นเจ้าภาพจะมีพิธีเปิดในช่วง15 นาทีข้างหน้านี่นะครับตรงนี้บรรยากาศอยากให้ดูบรรยากาศสดๆณตอนนี้นะครับประชาชนนักท่องเที่ยวแฟนกีฬาทยอยมาที่สนามปาโลมามิซูโฮกแล้วนะครับความจุ 30,000 คนนี่คือเอเชียนเกมส์อีกครั้งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นนะครับหลังจากก่อนหน้านี้กรุงโตเกียวแล้วก็ฮิโรชิมาเคยจัดเอเชียนเกมส์มาก่อนแล้วมาถึงครั้งนี้ก็คือเมืองนาโกย่านะครับก็อย่างที่เราทราบกันนะครับกีฬาเอเชียนเกมส์ถือว่าเป็นมหากรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียก็รองจากโอลิมปิกเราย้อนไปดูบรรยากาศก่อนหน้านี้ที่เก็บมาฝากกันครับบรรยากาศก่อนพิธีเปิดเอเชียนเกมส์ที่นาโกย่าตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับก็มีแฟนกีฬานักท่องเที่ยวมาชื่นชมบรรยากาศมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์นะครับป้ายไอจินาโกย่าก็คือสัญลักษณ์เมืองเจ้าภาพนะครับต้องบอกว่านี่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ญี่ปุ่นได้เป็นเจ้าภาพในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาหลังจากโอลิมปิกที่กรุงโตเกียวซึ่งย้ายไปจัดในปี2021แล้วก็มาครั้งนี้นะครับนาโกย่าเป็นเจ้าภาพเอเชียนเกมส์ครั้งที่20วันนี้เจ้าที่ตำรวจการรักษาความปลอดภัยแน่นอนนะครับเข้มข้นเพราะว่าจะมีสมเด็จพระราชานารูฮิโตและสมเด็จพระจักรพรรดินีมาซากุนะครับมาร่วมในพิธีเปิดเอเชียนเกมส์คราวนี้ด้วยนะครับนอกเหนือจากการแสดงต่างๆซึ่งเจ้าภาพเนี่ยจะเนรมิตออกมาในเรื่องของรักโลกนะครับใช้พลังงานไฮโดรเจนในช่วงของการจุดไฟคบเพลิงเดี๋ยวรอติดตามกันว่าการจุดไฟโดยใช้ไฮโดรเจนนั้นจะออกมาสวยงามขนาดไหนขณะที่การแสดงท้องถิ่นวัฒนธรรมต่างๆก็จะรวบรวมมาในพิธีเปิดครั้งนี้นะครับพูดถึงการเข้าร่วมพิธีเปิดแน่นอนครับทัพนักกีฬาไทยก็จะเป็นหนึ่งในบรรดาหลากหลายชาตินะครับที่จะเข้าร่วมพิธีเปิดส่วนผู้ถือธงชาติไทยเข้าสู่สนามก็มี2คนนะครับก็คือเฉลิมฉานยศวิริยะพานิชนักกีฬาขี่ม้าและทัศน์ดาวนึกแจ้งนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับ กัดดาวก็เป็นอีกหนึ่งนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่มีส่วนกับพิธีเปิดมหกรรมหลังจากในอดีตเนี่ยปลื้มจิตถิ่นขาวเคยทำมาแล้วนะครับขณะที่โค้ชออสเกียรติพงศ์วัชระเกรียงไกรหัวหน้าโค้ชวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยก็บอกว่าแน่นอนครับทุกคนรู้สึกเป็นเกียรติไม่เว้นแม้แต่นักกีฬาวอลเลย์บอลนะครับนักกีฬาไทยทุกคนที่มีส่วนร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันทุกคนต่างภูมิใจแต่ในส่วนของนักวอลเลย์บอลเนี่ยต้องดูร่างกายด้วยเพราะว่าการเข้าร่วมพิธีเปิดเอเชียนเกมส์เนี่ยกินเวลา 4-5 ชั่วโมงแล้ววันพรุ่งนี้นะครับนักวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยจะลงแข่งขันรอบ8ทีมสุดท้ายเจอกับอินโดนีเซียช่วง10นาฬิกานะครับตามเวลาท้องถิ่นวันพรุ่งนี้นะครับก็ต้องดูร่างกายกันด้วยมีเสียงของแนนทัศน์ดาวพูดถึงการมีส่วนร่วมในการถือธงชาติไทยนำทัพนักกีฬาไทยเข้าสู่พิธีเปิดเอเชียนเกมส์ที่นาโกย่าไปฟังกันครับ
3: โอ้โหเป็นเกียรติมากๆแล้วก็แบบดีใจแบบดีใจมากๆที่เราได้รับโอกาสนี้นะคะก็เป็นความภาคภูมิใจของทั้งตัวเองของทั้งครอบครัวแล้วก็ของทั้งสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลเราด้วยก็ขอบคุณที่ทางโอลิมปิกได้ให้โอกาสนี้กับแนงค่ะแนงก็จะพยายามทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดให้สมบูรณ์แบบที่สุดค่ะมันหนูว่ามันทรงพลังอะค่ะที่เราได้แบบโอ้โหได้ถือธงชาติไทยไตรรงของเราแล้วเป็นตัวแทนได้แบบไปเดินนำหน้าขบวนแบบเนี้ยก็น่าจะเป็นแบบพลังที่ทำให้เราฮึกเหิมในการเล่นในวันต่อไปค่ะ
2: นี่คือบรรยากาศสดจากสนามปาโลมามิสุโกะเมืองนาโกย่านะครับอย่างที่เห็นตอนนี้ก็เริ่มที่จะทยอยเข้ามาแล้วพิธีเปิดจะมีขึ้นในเวลา18นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นที่นี่นะครับหรือตรงกับเวลาไทย16นาฬิกาแต่ด้านหลังก็เป็นในส่วนของประธานนะครับอย่างที่บอกวันนี้มีสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะและสมเด็จพระจักรพรรดินีมาซาโกะมาเข้าร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันเอเชียนเกมส์ด้วยนะครับก็เดี๋ยวติดตามบรรยากาศการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ในช่วงเบรกข่าวของเรานะครับเราเกาะติดอยู่ที่นี่แล้วก็รายงานความเคลื่อนไหวความพร้อมของนักกีฬาไทยจนถึงวันสุดท้ายของเอเชียนเกมส์4ตุลาคมครับนี่คือบรรยากาศสดทั้งหมดนะครับก่อนพิธีเปิดเอเชียนเกมส์ครั้งที่20จากเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นช่วงนี้ส่งกลับสถานีครับ
0: ค่ะขอบคุณคุณณัฐวัฒน์นะคะก็อีกอึดใจเดียวนะคะผู้ชมสำหรับพิธีเปิดเอเชียนเกมส์จากญี่ปุ่นค่ะค่ะคืออีกไม่กี่นาทีหลังจากนี้แล้วนะคะเดี๋ยวผู้ชมติดตามในช่วงข่าวต่อๆไปรวมถึงข่าว3มิติด้วย
4: ใช่ค่ะ
0: นะคะและคุณผู้ชมคะถ้าย้อนกลับไปในช่วง 3-4 วันก่อนที่จะมีพิธีเปิดในวันนี้ก็ต้องบอกว่ามีเหตุการณ์วุ่นวายหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะกับทั้งบรรดาทัพนักกีฬาแล้วก็สตาฟของหลายประเทศที่เขาก็จะต้องเดินทางล่วงหน้าไปก่อนการแข่งขันนะคะมีทั้งประเด็นเรื่องของการบริหารจัดการค่ะผู้ชมมีที่พักนักกีฬาที่ก็มีปัญหารายชื่อนักกีฬาที่ตกหล่นนะคะระบบเรื่องการขนส่งรถรับส่งต่างๆไปจนถึงเรื่องอาหารและสาธารณูปโภคจนก็กลายเป็นคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะเรียกได้ว่าก่อนถึงวันพิธีเปิดในวันนี้เกิดปัญหาเยอะมากมายค่ะตั้งแต่ฝนที่ตกลงมาอย่างหนักนะคะเป็นประวัติการเมื่อไม่นานก่อนการแข่งขันทำให้นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ประมาณ400คนซึ่งพักอยู่ในที่พักชั่วคราวใกล้กับบริเวณท่าเรือเมืองนาโกย่าต้องอพยพออกจากพื้นที่เร่งด่วนกลายเป็นวิกฤตเรื่องที่พักที่หนักหน่วงนะคะเนื่องจากคณะกรรมการจัดการแข่งขันยกเลิกโครงการก่อสร้างหมู่บ้านนักกีฬาในรูปแบบอาคารพักอาศัยถาวรเหมือนครั้งก่อนๆเพื่อประหยัดงบประมาณแล้วก็เรื่องสิ่งแวดล้อมโดยมีการกระจายเจ้าหน้าที่และนักกีฬากว่า 17,000 คนแยกไปพักตามโรงแรมต่างๆตามจุดต่างๆก็มีทั้งตู้คอนเทนเนอร์สำเร็จรูปแล้วก็เรือสำราญขนาดใหญ่ที่ถูกใช้เป็นที่พักแทนนะคะแต่ค่าใช้จ่ายโดยรวมกลับเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากขณะที่สภาพแวดล้อมในการพักอาศัยของนักกีฬาก็ย่ำแย่ค่ะทำให้นักกีฬาและหลายชาติที่เดินทางล่วงหน้าก่อนการแข่งขันต้องเจอกับปัญหาก็คือที่พักไม่พร้อมสภาพอาจจะไม่เหมาะกับนักกีฬาด้วย

0: นะคะ
1: ค่ะก็มีกรณีอย่างของนักกีฬาทีมชาติเกาหลีใต้บางส่วนนักกีฬาบาสเกตบอลชายยูยิตสูและจักรยานค่ะเขาถูกจัดให้ไปอยู่ในที่พักที่เป็นตู้คอนเทนเนอร์3คนภายในก็ค่อนข้างจะคับแคบนะคะจนผู้เล่นบาสเกตบอลที่มีรูปร่างสูงเขาไม่สามารถเหยียดขาได้เต็มที่เนี่ยค่ะแล้วก็ยังมีรายงานว่าพบปัญหาน้ำรั่วในห้องพักรวมถึงจุดที่รับประทานอาหารด้วยนอกจากนี้มีกรณีของนักกีฬาจากอินเดียก็เจอปัญหาความล่าช้าต้องรอที่พักนานถึง14ชั่วโมงนะคะนักกีฬาเซปักตะกร้อทีมชาติไทยก็เจอปัญหาเรื่องที่พักเหมือนกันพอเดินทางไปถึงเรือสำราญกลับไม่มีข้อมูลการจองหรือว่าชื่อห้องพักของทีมก็ต้องไปนั่งรอนอนรอเคลียร์เอกสารแล้วก็มีทัพแบดมินตันไทยค่ะเจอปัญหาระบบรถรับส่งและการเข้าที่พักด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับจำนวนห้องน้ำบนเรือสำราญมีไม่เพียงพอค่ะถ้าเทียบกับจำนวนนักกีฬาที่เข้าพักเพราะว่าจำนวนผู้เข้าร่วมการแข่งขันมากกว่าที่คณะกรรมการจัดแข่งคาดการไว้นี่คือปัญหาส่วนหนึ่งที่เจอในครั้งนี้นะคะ
0: ค่ะในขณะที่การหาที่พักตามโรงแรมต่างๆก็เป็นเรื่องยากเช่นกันค่ะเนื่องจากญี่ปุ่นกำลังเข้าสู่ช่วงวันหยุดยาว Silver Week ซึ่งเริ่มต้นวันนี้นะคะ19กันยายนซึ่งก็เป็นวันเปิดการแข่งขันด้วยทำให้ห้องพักว่างในพื้นที่เมืองนาโกย่านี่หายากมากๆนะคะซึ่งสื่อญี่ปุ่นก็รายงานว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรวมถึงเอเชียนพาราเกมส์เพิ่มขึ้นเป็น 370,000 ล้านเยนค่ะหรือประมาณ 79,000 ล้านบาทสูงกว่าประมาณการเบื้องต้นมากกว่า3เท่านะคะซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดไอจิและประธานคณะกรรมการการจัดการแข่งขันค่ะนายโอมูระนะคะบอกว่าผู้จัดเนี่ยพยายามดำเนินการเพื่อให้นักกีฬาจากต่างประเทศจากประเทศต่างๆเนี่ยค่ะได้เข้าพักในที่พักที่ถูกจัดเตรียมเอาไว้อย่างสะดวกสบายพร้อมปรับปรุงทุกอย่างเมื่อเกิดปัญหาขึ้นส่วนการเข้าพักบนเรือสำราญสิ่งสำคัญอันดับแรกก็คือเรื่องของการดูแลความปลอดภัยของนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่พักอยู่บนเรือนะคะจะต้องมั่นใจว่าจัดเตรียมที่พักที่รับประกันความปลอดภัยของนักกีฬาได้ค่ะ
1: ค่ะแล้วเรื่องราวยังไม่จบนะคะยังมีกรณีล่าสุดในการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A ระหว่างเกาหลีใต้กับบังคลาเทศที่สนามในจังหวัดกิฟุเมื่อวานนี้ค่ะหลังจากที่มีการแนะนำทีมชาติเกาหลีใต้แล้วกำหนดการคือก็ต้องเปิดเพลงชาติเกาหลีใต้แต่กลับเป็นการเปิดเพลงชาติเกาหลีเหนือขึ้นมาแทนค่ะก็เลยทำให้นักกีฬาเกาหลีใต้ต่างหันมามองกันด้วยความงุนงงนะคะแล้วเพลงเนี่ยก็ยังเล่นต่อไปจนจบเนี่ยค่ะไม่น่าจะผิดพลาดขนาดนี้พอเพลงจบบรรยากาศในสนามก็เลยตกอยู่ในความเงียบและความอึดอัดเกือบ2นาทีนะคะจากนั้นก็มีผู้ประกาศในสนามกล่าวขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดทางเจ้าหน้าที่จากคณะกรรมการกีฬาและโอลิมปิกแห่งเกาหลีใต้บอกว่าพวกเขาได้รวบรวมหลักฐานเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็เตรียมจะยื่นประท้วงฝ่ายจัดการแข่งขันอย่างเป็นทางการด้วยไม่น่าจะเป็นเรื่องผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้นะคะ
0: ค่ะเดี๋ยวรอติดตามกันนะคะ
1: ค่ะกลับมาบ้านเรานะคะดูเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ต้องเตือนกันนะคะหลายพื้นที่เนี่ยมีฝนตกหนักนะคะก็ต้องระวังเรื่องน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็ดินถล่มด้วยอย่างบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้นะคะอาจจะมีน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มค่ะตอนนี้ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตือนผ่านมือถือไปยังประชาชนในพื้นที่5อำเภอของจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้เฝ้าระวังด้วยนะคะที่แม่ฮ่องสอนค่ะทางปภ.แจ้งเตือนฝนตกสะสมช่วงที่มีน้ำป่าไหลหลากโคลนถล่มผ่านมือถือไปยัง5อำเภอนะคะก็มีอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนขุนยวมแม่ลาน้อยแม่เสรียงและศบเมยค่ะและตอนนี้ก็ยังมีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ด้วยนะคะในช่วงนี้ให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มโดยพื้นที่อำเภอแม่ลาน้อยค่ะเกิดฝนตกหนักภายในเวลาเพียง1ชั่วโมงก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากท่วมบ้านเรือนประชาชนริมน้ำประมาณ50หลังคาเรือนนะคะสถานที่ราชการบางส่วนเสียหายหนักเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์และเร่งให้การช่วยเหลือค่ะ
0: ค่ะส่วนในพื้นที่บนดอยในตำบลแม่วินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะพบกระแสน้ำไหลเชี่ยวนะคะแล้วก็พัดช้างไหลไปกับน้ำค่ะควานช้างกับชาวบ้านนี่ต้องเร่งออกค้นหาช้างแล้วก็ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบนะคะเนื่องจากว่าระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องล่าสุดขณะนี้ช้างสามารถขึ้นมาบนบกได้แล้วค่ะผู้ชมแต่ว่าทีมควานช้างยังไม่สามารถข้ามไปหาได้เนื่องจากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็มีกระแสน้ำ

0: เชี่ยวด้วยนะคะและฝนที่ตกหนักยังส่งผลให้พื้นที่ในอำเภอจอมทองฮอดและแม่แจ่มก็เกิดน้ำป่าไหลหลากในหลายจุดก็ท่วมผิวถนนนะคะก็ทำให้การจราจรเป็นไปด้วยความยากลำบากนะคะในขณะที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ก็สั่งปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาดอกเสี้ยวน้ำตกแม่ยะเป็นการชั่วคราวส่วนพื้นที่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักอยู่ที่ 8.56 เมตรค่ะสูงกว่าระดับตลิ่งอยู่ที่ 8.30 เมตรหรือประมาณ26เซนติเมตรนะคะก็ส่งผลทำให้น้ำเนี่ยล้นเข้าท่วมพื้นที่ตำบลปากช่องเกิดเป็นน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนรวมถึงสะพานเส้นทางในพื้นที่ต่างๆทางกู้ภัยก็ต้องเร่งช่วยเหลืออพยพประชาชนไปอยู่ในจุดที่ปลอดภัยค่ะ
1: ค่ะไปดูอีกจังหวัดนะคะที่ลำปางค่ะตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็ต้องจัดกำลังเฝ้าระวัง24ชั่วโมงนะคะลงพื้นที่ไปสำรวจแม่น้ำสาขาหลายแห่งโดยเฉพาะที่อำเภอวังเหนือตำบลวังแก้วเป็นแหล่งต้นน้ำวังนะคะจุดนี้เนี่ยปริมาณน้ำป่าจำนวนมากแล้วก็มีสีแดงขุ่นข้นด้วยไหลลงมาสมทบแม่น้ำวังก่อนที่จะไหลผ่านหลายตำบลในอำเภอวังเหนือนะคะก็ขอให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำไหลหลากล้นตลิ่งและท่วมบ้านเรือนด้วยนะคะกระแสน้ำค่อนข้างเชี่ยวค่ะลงใต้ไปดูที่พังงานะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือผู้

0: หลากล้นตลิ่งและท่วมบ้านเรือนด้วยนะคะกระแสน้ำค่อนข้างเชี่ยวค่ะลงใต้ไปดูที่พังงานะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมซึ่งเป็นผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางที่ไม่สามารถออกจากบ้านได้อยู่ที่ตำบลโคกเคียนอำเภอตะกั่วป่าค่ะเจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้เรือยางขับฝ่ากระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวและระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเนี่ยค่ะก็ต้องเร่งเข้าไปช่วยเหลือนะคะแล้วก็เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะ
1: หลายพื้นที่เลยนะคะทางภาคเหนืออีสานตะวันออกแล้วก็ทางใต้นะคะนี่คือเป็นภาพรวมที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะอย่างกรุงเทพเองนี่ก็ฝนตกทุกวัน
0: ค่ะก็ต้องเฝ้าระวังกันหน่อยนะคะเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะช่วงนี้พักกันก่อนค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูข่าวอื่นกันต่อค่ะ

0: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอรูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
1: เปิดบันทึก
2: ผมมีความสนใจทางด้านพิพิธภัณฑ์เป็นพิเศษเพราะด้านการสะสมตั้งแต่เด็ก
1: นักสะสมประวัติศาสตร์เรื่องจริงผ่านจอ The Series
3: พี่รู้ว่าเราไม่รักท่านชาย
4: ท่านชายดีที่สุดเป็นสุภาพบุรุษ
5: จะบ้าเหรอสรองตายไปตั้งนานแล้วยังจะต้องแบ่งให้ใครอีก
3: แต่แรกเนี่ยน่าจะเศร้าใจเพราะโดนแย่งของรักไปต่อหน้าต่อตากระหม่อม
6: หมายความว่าจอมหนีไปแต่งงานเหรอแรก
7: จดหมายนี่คุณปู่ท่านเขียนให้ผมกับจอมผมอยากให้คุณได้อ่านเผื่อคุณจะช่วยผม
8: เจ้าจอมเสาร์อาทิตย์16:30 น.
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: พี่เขาตายเขาเป็นใครหรอพี่คบกับพี่ออกมานานหรือยังคะ
11: มันเพื่อนเราคบกับดาวมานานไหม
12: ครั้งนี้พี่ไม่กลับมาแถมเงินทั้งหมดที่พี่ให้หนีไปให้ไกล
13: ดูแลกันยังไงผู้หญิงถึงคิดว่าคบกัน
8: หัวใจจันทร์อังคาร20:30 น.
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus

0: ไปดูเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ตอนนี้ตำรวจกำลังล่าตัวชายอันตรายคนนี้นะคะระบุว่าชื่อในเปียวอายุ45ปีพฤติกรรมก็คือในเปียวเนี่ยค่ะคนนี้นะคะพยายามจะบุกเข้าไปบ้านคุณยายอายุ67แล้วพยายามจะข่มขืนคุณยายค่ะแต่ว่าคุณยายฮึดสู้นะคะซึ่งทางผู้ใหญ่บ้านหมู่8ผู้ใหญ่พรหมเสนโคกรำอยู่ที่ตำบลหลักเขตอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะคะก็พร้อมกับชุดชรบประจำหมู่บ้านค่ะได้วางแผนแล้วก็นำกำลังไปค้นหานายสุทิศหรือว่าเปียวอายุ45ปีนะคะหลังจากที่เปียวเนี่ยก่อเหตุบุกเข้าไปพยายามจะข่มขืนคุณยายอายุ67ปีคือตอนนั้นคุณยายอยู่บ้านคนเดียวนะคะเพราะว่าช่วงที่เกิดเหตุคนในหมู่บ้านไปร่วมงานศพที่วัดกันหมดค่ะซึ่งพฤติการของในเปียวคนนี้นะคะบุกเข้าไปถึงบ้านแล้วก็ไปเจอคุณยายฉุดคุณยายแล้วลากยายเข้าไปในห้องครัวหลังบ้านค่ะพยายามจะใช้กำลังกระชากผ้าถุงของคุณยายออกแต่คุณยายสติดีนะคะแล้วก็ฮึดสู้ค่ะคุณยายรวบรวมพลังเท่าที่มีอยู่นะคะขัดขืนอย่างสุดชีวิตค่ะบอกว่าใช้ขาทั้งสองข้างหนีบอวัยวะเพศของนายเปียวเอาไว้แน่นจนกระทั่งนายเปียวเนี่ยสู้แรงไม่ไหวยอมลุกแล้วก็วิ่งหลบหนีไปนะคะนี่เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่16กันยายนช่วงประมาณ10นาฬิกาค่ะ
1: ค่ะซึ่งต่อมาค่ะหลังจากที่เกิดเหตุ16กันยาใช่ไหมคะวันที่18กันยายนค่ะก็มีผู้ใหญ่พรหมเสนได้พาคุณยายละมายเข้าแจ้งความร้องทุกข์ที่สภ.เมืองบุรีรัมย์ค่ะแล้วก็ระบุผู้ก่อเหตุก็คือในเปียวเนี่ยนะคะเพราะว่าคุณยายจำเสียงแล้วก็หน้าตาได้แม่นยำค่ะซึ่งความคืบหน้าล่าสุดชาวบ้านและตำรวจก็ยังค้นหาตัวในเปียวไม่เจอคาดว่าน่าจะหลบหนีไปอยู่ตามกระท่อมหรือ

0: ว่าตามป่าชุมชนบริเวณใกล้เคียงขณะที่ชาวบ้านทั้งคนชราหรือว่าเด็กๆในหมู่บ้านตอนนี้หวาดผวานะคะก็ต้องปิดประตูหน้าบ้านแล้วก็ปิดประตูตามจุดต่างๆของบ้านโอ้โหแน่นหนาค่ะเพราะว่าก็กลัวว่าในเปียวเนี่ยอาจจะมาก่อเหตุซ้ำอีกเพราะว่ามีชาวบ้านกดดันให้ในเปียวออกมารับสารภาพซึ่งผู้ใหญ่พรมเสนก็บอกนะคะว่าในเปียวเนี่ยเป็นคนเงียบไม่ค่อยคบค้ากับใครประวัติยาเสพติดก็มีเพียงกัญชาแต่ไม่หนักค่ะยอมรับว่าชาวบ้านหวาดกลัวเพราะว่าไม่เคยเจอเหตุการณ์ในลักษณะนี้กับคนชรามาก่อนโดยเฉพาะชาวบ้านเชื่อว่าในเปียวเนี่ยอาจจะหลุดไปเป็นก็เป็นไปได้คืออาจจะหลุดไปแล้วซึ่งก็อาจจะสามารถก่อเหตุทำอะไรหลังจากนี้ก็ได้ด้วยนะคะ
1: ค่ะผู้สื่อข่าวก็เข้าไปสอบถามคุณยายถึงเหตุการณ์วันนั้นนะคะคุณยายเล่าด้วยน้ำตาคลอเบ้าค่ะบอกยังแค้นไม่หายเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยใช้กำลังทั้งหมดมาต่อสู้กับในเปียวจนแทบแขนจะหักอยากให้ตำรวจเร่งตามจับกุมในเปียวให้ได้โดยเร็วนะคะซึ่งคุณยายกับชาวบ้านเนี่ยจะได้โล่งใจไม่งั้นหวาดผวากันอยู่ละค่ะ
2: มายังครึ่งนี้เลยลึงลังครึ่งนี่อยู่ตรงโอ่งตรงเกือบจิตประตูเนี่ยยายจะสู้มันไม่ได้เนาะมันจะจับใจมุนแล้วกดยายลงนี่ตรงนี้แหละพอยายล้มตึ้มมันก็เอาผัดพุงยายออกมันก็กดอีกยายก็ยืนอีก
3: ยายกลัวไหม
2: คุณยังไม่หยุดสั่นเลยลูกไม่เคยเห็นสภาพอย่างนี้ไอ้นั่งรอใครแต่เช้าเนี่ยตัวสั่นยังไม่หายเลยคิดโมโหยังคิดอยู่สั่นๆอย่างเงี้ยหรอกโมโห
3: อยากให้ตำรวจทางตำรวจได้จับตัวไปใช่ไหม
2: มันกล้าเนี่ยยายโกรธตรงนี้เอง
0: นี่หน้าของผู้ก่อเหตุนะคะสูงประมาณ166ได้ประมาณนี
1: ้ค่ะ
0: ค่ะ
1: ใครพบเห็นชายลักษณะนี้นะคะช่วยแจ้งตำรวจในพื้นที่ด้วยนะคะอยู่ที่บุรีรัมย์ค่ะ
0: ค่ะส่วนความคืบหน้ากรณีเหตุน้ำมันรั่วซึมที่พระราม3ผู้ชมตอนนี้เข้าสู่วันที่13แล้วนะคะล่าสุดผู้ว่าชัชชาติศิริพันธ์ก็ลงพื้นที่ไปติดตามเหตุการณ์นี้ค่ะพร้อมกับรายงานความคืบหน้าขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะโดยเจ้าหน้าที่ก็ยังคงเร่งตัดปลอกเหล็กหุ้มท่อน้ำมันเพื่อหาจุดรั่วกันค่ะโดยคุณชัชชาติศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่บริเวณท่อน้ำมันรั่วซึมถนนพระราม3ไปตรวจความคืบหน้าล่าสุดในวันนี้ที่เจ้าหน้าที่ยังคงเข้าไปตรวจสอบบริเวณที่พบแอ่งน้ำมันขังตั้งอยู่ใกล้กับต่อหม้อทางด่วนขั้นที่1หรือว่าทางด่วนเฉลิมมหานครค่ะท่อน้ำมันพาดผ่านบริเวณต่อหม้อแล้วก็มีปลอกเหล็กหุ้มป้องกันไว้อีก1ชั้นโดยมีการสันนิษฐานว่าเป็นจุดที่ท่อน้ำมันมีรูรั่วนะคะวันนี้เจ้าหน้าที่ก็ใช้เครื่องมือเฉพาะทางเข้ามาดำเนินการตัดปลอกเหล็กที่หุ้มท่อน้ำมันออกแล้วก็ทยอยตัดออกทีละชิ้นเนื่องจากปลอกเหล็กมีความฝืดแล้วก็ติดแน่นไม่สามารถถอดออกได้ในครั้งเดียวซึ่งผลการดำเนินงานในครั้งนี้ก็คือสามารถตัดปลอกหุ้มได้2ชิ้นแล้วนะคะผู้ว่าชัชชาติก็บอกว่าขั้นตอนในการตัดปลอกเหล็กเนี่ยต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวังค่ะต้องไม่ให้เกิดประกายไฟเนื่องจากภายในท่อยังคงมีน้ำมันอยู่นะคะและจากความคืบหน้าของการปฏิบัติงานก็หวังว่าสถานการณ์จะคลี่คลายแล้วก็กลับสู่ภาวะปกติได้ในเร็วๆนี้ค่ะ
1: ค่ะที่พระราม3นะคะ
0: ค่ะ
1: ส่วนเรื่องนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวนะคะเรื่องของสุขภาพตอนนี้เนี่ยหลายคนป่วยเป็นหวัดกันนะคะระวังสุขภาพกันด้วยแล้วก็มีมาแจ้งเตือนเพิ่มเติมจากคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาตินะคะประกาศเพิ่ม4โรคติดต่อเฝ้าระวังค่ะนี่ล่าสุดจากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาตินะคะมีคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเห็นชอบร่างประกาศเพิ่มเติมโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังอีก4โรคนะคะก็คือโรคลีเจียนแนร์โรคไข้ร่วมกับภาวะเกล็ดเลือดต่ำชนิดรุนแรงหรือ SFTS โรคติดเชื้อไวรัสทางเดินหายใจจากเชื้อ RSV และโรคงูสวัสดค่ะซึ่งนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคได้รายงานสถานการณ์โรคที่สำคัญเพิ่มเติมว่าสำหรับโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจพบผู้ป่วยโควิด-19 และ RSV มากในกลุ่มเด็กเล็กอายุตั้งแต่0ถึง4ปีนะคะรวมถึงโรคไข้หวัดใหญ่พบในเด็กอายุ5ถึง9ปีค่ะดังนั้นขอให้หมั่นดูแลสุขอนามัยสวมหน้ากากอนามัยเมื่อป่วยขณะที่โรคโปลิโอแม้ว่าจะไม่มีผู้ป่วยในไทยนะคะแต่ล่าสุดก็พบการระบาดในประเทศเพื่อนบ้านย้ำให้ผู้ที่มีบุตรหลานอายุต่ำกว่า1ปีโดยเฉพาะที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ชายแดนเข้ารับวัคซีนให้ครบเกณฑ์ด้วยค่ะ
0: ค่ะส่วนสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในปีนี้คุณผู้ชมพบผู้ป่วยสะสมแล้ว 25,948 รายเสียชีวิต39รายนะคะ ซึ่งปัจจัยเสี่ยงหลักๆที่ต้องระวังกันก็คือการ

0: การมีโรคประจำตัวและการไปพบแพทย์ช้าค่ะถ้าหากว่ามีไข้สูงเกิน 38.5 องศาเซลเซียสต่อเนื่องเกิน2วันร่วมกับอาการปวดศีรษะปวดกระบอกตาหรือว่ามีจุดเลือดออกให้รีบไปโรงพยาบาลแล้วก็หลีกเลี่ยงการซื้อยามารับประทานเองนะคะ
1: ค่ะส่วนโรคฝีดาษวานรนะคะตอนนี้พบผู้ป่วยสะสม338รายเสียชีวิต2รายขอให้ประชาชนลดพฤติกรรมเสี่ยงแล้วสังเกตอาการตัวเองนะคะรีบเข้ารับการตรวจหากมีประวัติสัมผัสผู้ป่วยหรือมีอาการต้องสงสัยค่ะ
0: ค่ะสังเกตทั้งตัวเองแล้วก็คนใกล้ตัวคนในครอบครัวด้วยนะคะคุณผู้ชมคะจะพาผู้ชมไปที่จีนค่ะที่จีนเนี่ยเขาเก่งหลายเรื่องจริงๆนะคะรวมถึงหมู่บ้านที่เดี๋ยวจะให้ผู้ชมไปดูภาพเป็นหมู่บ้านแขวนค่ะคือจริงๆเนี่ยหมู่บ้านนี้เขาก็มีชื่อแต่ว่าชาวบ้านจะรู้จักกันในชื่อหมู่บ้านแขวนเพราะว่าแขวนอยู่บนหน้าผาเลยค่ะอยู่บนหน้าผาที่สูงกว่า100เมตรนี่คือที่จีนนะคะที่เห็นอยู่นี่เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ที่ระดับความสูง 2,300 เมตรในเมืองซินโจมณฑลซานซีทางตอนเหนือของจีนนั่นแหละค่ะหมู่บ้านนี้มีชื่อว่าหวังฮวาโกเป็นที่รู้จักกันมานานในชื่อหมู่บ้านแขวนนะคะเนื่องจากว่าตัวหมู่บ้านเนี่ยถูกสร้างขึ้นบนหน้าผาที่มีความสูงอย่างน้อยๆเนี่ย100เมตรค่ะบ้านในหมู่บ้านแห่งนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโครงสร้างที่ผสมผสานระหว่างหินกับไม้ส่วนหน้าบ้านของบ้านแต่ละหลังก็จะยื่นออกไปในอากาศนะคะแล้วก็มีเสาไม้ค้ำยันรองรับเอาไว้ในขณะที่ส่วนหลังของบ้านก็จะฝังตัวเข้าไปในชั้นหินของหน้าผาเลยค่ะลักษณะนี้ก็เลยทำให้เกิดเป็นหมู่บ้านที่ทอดยาวประมาณ500เมตรแล้วก็สร้างทัศนียภาพที่เป็นเอกลักษณ์เหมือนกับเป็นถนนลอยฟ้าเลยนะคะหมู่บ้านนี้ชื่อว่าหวังฮวาโกค่ะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหนึ่งในหมู่บ้านทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของจีนชุดที่5เมื่อปี2553ด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: ยิ่งเห็นมุมนี้ก็คือสวยงามมากๆนะคะ
1: สวยงามนะ
0: คะ
1: ในพื้นที่เขาที่จีนค่ะส่วนที่สหรัฐนะคะตอนนี้ทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ค่ะต้องบอกว่าเปิดฉากกับสื่ออีกครั้งหนึ่งนะคะแบบเผ็ดร้อนทีเดียวตอนนี้ประกาศแบน CNN MS Now แล้วก็ Politico ให้เหตุผลว่าสำนักข่าวเหล่านี้เขียนหรือว่ารายงานเรื่องที่แต่งขึ้นเองหรือเรื่องโกหกเกี่ยวกับรัฐบาลของเขานะคะทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โพสต์ข้อความผ่านทรูทโซเชียลค่ะบอกว่าขอประกาศนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปจะสั่งแบนสื่อจอมกุข่าวแล้วก็ระบุเลยนะคะมีสำนักข่าว CNN มี MS Now ซึ่งเพิ่งเปลี่ยนชื่อมาจาก MSNBC เพราะว่าขาดทั้งยอดผู้ชมและความน่าเชื่อถือและ Politico นะคะการสั่งแบนสื่อเหล่านี้ออกจากทำเนียบขาวค่ะมาจากการที่สื่อเหล่านี้เอาแต่นำเสนอข่าวปลอมอยู่ตลอดเวลาสำนักข่าวไม่ควรมีสิทธิ์เขียนหรือรายงานเรื่องที่แต่งขึ้นเองหรือเรื่องโกหกซ้ำแล้วซ้ำเล่าอันนี้ที่ทรัมป์เขียนนะคะทรัมป์บอกว่าเป็นมาตรการสั่งห้ามที่เรียบง่ายมากแต่ไม่ได้อธิบายรายละเอียดว่าจะดำเนินการอย่างไรยังไม่มีความชัดเจนนะคะว่าพนักงานของสำนักข่าวเหล่านี้จะถูกห้ามไม่ให้เข้าไปในพื้นที่ทำเนียบขาวด้วยหรือไม่ค่ะ
0: ค่ะก็คือประกาศแบนเลยนะคะทั้ง CNN MS Now แล้วก็ Politico นะคะซึ่งทางด้าน CNN เนี่ยก็ออกแถลงการโต้กลับทันทีค่ะว่า CNN ขอยืนหยัดเคียงข้างทีมงานประจำทำเนียบขาวของเรารวมถึงการรายงานข่าวที่เที่ยงตรงและแม่นยำของพวกเขาเรามีสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญสหรัฐในการรายงานข่าวโดยปราศจากการขัดขวางหรือแทรกแซงจากรัฐบาลหากมีการบังคับใช้มาตรการห้ามเข้าพื้นที่ตามที่ประธานาธิบดีทรัมป์ขู่ไว้จริงนั่นถือเป็นการละเมิดสิทธิ์ขั้นพื้นฐานที่ได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญอย่างผิดกฎหมายขณะที่นิวยอร์กไทมส์ค่ะก็ออกแถลงการว่าประธานาธิบดีทรัมป์และคณะรัฐบาลของเขามีเจตนาที่จะข่มขู่และลงโทษสำนักข่าวที่นำเสนอข่าวในทิศทางที่เขาไม่พอใจการกระทำบางอย่างเข้าข่ายผิดกฎหมายและเกือบทั้งหมดขัดต่อแนวปฏิบัติที่มีมาแต่เดิมรวมถึงบทบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับที่1ผลรวมของการกระทำเหล่านี้คือความพยายามที่จะจำกัดการรับรู้ของชาวอเมริกันเกี่ยวกับรัฐบาลของตัวเองศาลได้ตัดสินแล้วถึง2ครั้งว่ารัฐบาลของทรัมป์ละเมิดรัฐธรรมนูญจากการสั่งระงับบัตรอนุญาตเข้าทำเนียบขาวของผู้สื่อข่าวและถ้อยแถลงของประธานาธิบดีในวันนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งการข่มขู่เพื่อตอบโต้ที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญทิ้งท้ายว่าทางนิวยอร์กไทมส์ขอยืนหยัดสนับสนุนองค์กรสื่อที่ตกเป็นเป้าหมายอย่างไม่เป็นธรรมจากการกระทำของประธานาธิบดีค่ะ
1: ค่ะส่วนความเคลื่อนไหวจากสมาคมผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบขาวนะคะออกแถลงการบอกว่าประธานาธิบดีได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนในห้องทำงานรูปไข่ระบุว่าสิ่งที่เขาวางแผนจะทำนั้นคือการสั่งห้ามสื่อมวลชนเสรีรัฐธรรมนูญให้ความคุ้มครองเสรีภาพของสื่อมวลชนจากการแทรกแซงของรัฐบาลซึ่งความคุ้มครองดังกล่าวไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าประธานาธิบดีจะชื่นชอบการนำเสนอข่าวเห็นด้วยกับการรายงานข่าวหรือพอใจกับคำถามที่นักข่าวถามหรือไม่เรื่องนี้มีความสำคัญมากกว่าแค่สิทธิของนักข่าวแต่มันคือสิทธิของประชาชนชาวอเมริกันที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วนและเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานนโยบายและการตัดสินใจของผู้ที่ดำรงตำแหน่งสูงสุดของประเทศซึ่ง WHCA ขอยืนยันปกป้องเพื่อนร่วมวิชาชีพของเราที่ CNN MS Now Politico ซึ่งกำลังตกเป็นเป้าหมายเพียงเพราะพวกเขาทำหน้าที่ของตัวเองค่ะ
0: ในขณะที่สโมสรสื่อมวลชนแห่งชาติ National Press Club นะคะก็ออกแถลงการประณามการประกาศของประธานาธิบดีทรัมป์ที่สั่งแบน CNN MSNBC และ Politico อย่างทันทีเช่นเดียวกันค่ะซึ่งถือเป็นความพยายามอย่างชัดเจนในการควบคุมสื่อคำสั่งห้ามนี้จะเป็นการละเมิดเสรีภาพสื่ออย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน National Press Club ขอเรียกร้องให้ประธานาธิบดียกเลิกคำประกาศดังกล่าวในทันทีซึ่งก็มีรายงานด้วยนะคะว่าผู้สื่อข่าวจากทั้ง Politico และ CNN ยังอยู่บริเวณทำเนียบขาวหลังจากที่มีการประกาศดังกล่าวไปไม่นานนี้ค่ะ
1: อันนี้คือความเคลื่อนไหวในช่วงนี้นะคะวันนี้เราติดตามข่าวกันอีกครั้งนะคะในเวลา 17:10 น.ค่ะกับเรื่องเด็ดเย็นนี้เสาร์อาทิตย์นะคะช่วงนี้เรา2 คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: าสที่จะพบคุณแม่มันมีน้อยมากต้องรอไปอีกนานแค่ไหนคะคุณพ่อ
1: คุณร้องอ่ะโดนฆาตกรใจโหดอ่ะหลอกไปให้จมน้ำตาย
2: เธอต้องเผชิญหน้ากับเขาเพราะเขาคือพ่อของดุจฤดี
3: ฉันจะรักซื่อสัตย์และปกป้องดุจฤดีจนวันตายจ้ะ
4: ผมรัก

0: ็นบ้าอะไรของมันวะเนี่ย
1: น้องไม่ได้ว่าอะไรเขาสักหน่อยน้องก็บอกว่าให้เขานั่งรอพี่โดนตามสบาย
2: แต่พี่รู้นะว่าท่าทีที่น้องพูดกับมันเนี่ยมันโหดร้ายใจจืดใจหินเกินไปหรือเปล่ามันเข้าใจผิดนะนี่คือน้องจะทรมานไปถึงไหนอะไม่ให้อภัยแล้วพูดจากันดีๆมันรักน้องมันรักน้องมากนะ
1: ค่ะเขาเพิ่งบอกให้ทราบเมื่อสักครู่ว่าเขารักจอม
0: แล้วน้องว่าไงอะ
1: น้องจะว่ายังไงได้คะในเมื่อน้องรับสัญญาจากท่านชายว่าน้องจะให้เวลาท่านสำหรับนี่ค่ะ
0: แหวนมั่นเหรอ
1: แหวนสัญญาว่าจะรักมั่นค่ะ
0: แรกเอ้ยสงสารกันจริงๆเลยว่ะ
1: แต่เวลาที่จอมโดนกระทำย่ำยีไม่เห็นมีใครสงสารสักคน
2: เอ้าเป็นงั้นไปอีกซวยจริงๆนะนี่ดีไม่ดีไหนแค่ว่าจะดัดนิสัยเขาไงนี่มันทำลายทั้งเขาแล้วก็ตัวเราเองนะพี่รู้ว่าเราไม่รักท่านชาย
1: ท่านชายดีที่สุดเป็นสุภาพบุรุษมั่นคงไม่วอกแวกหูเบาน้องเกลียดคนหูเบาขี้ระแวง
0: ก็เพราะว่าไอ้คนที่เป่าหูเนี่ยก็คือแม่แล้วก็น้าของเขาไงจะไม่เขาหูเบาได้ไง
1: น้องอยากอยู่คนเดียวค่ะ

0: คุณ
1: ผมมาหาเปียครับ
0: เปียมาไปขับรถบ้านนายมันนะคะ
1: นายชื่ออะไรครับ
0: คุณเป็นใครเหรอคะ
1: ผมเป็นเพื่อนนายของเปียครับ
0: ไอ้เปียมันไปทำอะไรไม่ดีเสียหายกับนายมันหรือเปล่าคะ
1: เปล่าครับผมขอเข้าไปด้านในได้ไหมครับ
0: เฮ้ยคุณนี่มันไอ้เปียกับไอ้จอมนี
1: ่สองคนนี้เป็นสามีภรรยากันใช่ไหมครับ
0: เฮ้ยคุณจะบ้าเหรอไอ้สองคนเนี่ยมันเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เดินต่อแตะไอ้เปียเนี่ยมันเป็นลูกน้องไอ้จอมไอ้จอมสั่งคำไหนก็ต้องเป็นคำนั้นไอ้จอมมันหนีออกมาจากบ้านไอ้ผู้ชายใจแคบที่มีแม่กับน้าสะใภ้ใจสามบอกมันบอกว่าผู้ชายที่อุปการะมันนะเขาสั่งมันบอกว่าให้มันออกไปจากบ้านเขาเพราะว่าเขาเนี่ยกำลังจะพาเมียเขามาด้วยอุ้ยเดชบุญนะคนดีผีคุ้มที่ไอ้จอมน่ะมันน่ะกระเจิงออกมาเจอไอ้เปียมันก็เลยดีใจนี่กระโดดกอดกันเนี่ยอย่างที่คุณเอามาให้ฉันดูนี่แหละแหมน่าสมเพชเองงั่งคนนั้นจริงๆเลยนะ
1: ขอบใจนะป้าฉันลาล
0: ่ะเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวก่อนคุณว่าแต่ว่าเอ๊ะทำไมคุณถึงได้มีคลิปอันนี้ได้ล่ะ
1: เพราะผมคือไอ้งั่งนั่นครับ
0: ไอ้งั่ง

เบียร์นายทำฉันแทบเป็นบ้าตายต้องขอบใจนะมากๆนะที่พูดพลาดมาเจอจอมวันนั้นถ้าไม่ใช่นายเนี่ยจอมจะเป็นอะไรเนี่ยฉันยังไม่ออกเลย

0: ่มาทำอะไรที่นี่จอมกับดุลฤดีรู้จักกันหน้าตาเหมือนกันหน้าตาเหมือนรองบ้าแล้วใครจะหน้าเหมือนกันทีเดียว3คนเป็นไปไม่ได้อะดุลฤดีคือจอมจอมคือดุลฤดีโอ้ยปวดหัวแต่ที่แน่ๆจอมไม่ได้แต่งงานจอมออกจากบ้านไปเพราะคับแค้นใจคุณแม่ทำไมคุณแม่เนี่ยถึงได้เกลียดชังจอมนะหรือเพราะคุณแม่กลัวว่าเราจะรักจอมคุณแม่คิดถูกจริงๆเรารักจอมรักจริงๆรักมากที่สุด
1: ไม่จริงเป็นไปไม่ได้คนอย่างทัดแทบทำสถิตไม่มีวันลดตัวมารักเด็กอนาถาข้างถนนอย่างจอมเจิดจ้าเขาวางแผนหลอกล่อเพื่อที่จะให้เราตกหลุมไม่มีวันฉันไม่มีวันตกเป็นเหยื่อของคุณโถลูกน้อง
2: ฉันเสียใจเรื่องรองฉันรักรองมากเธอก็รู้แต่ตัดใจได้เพราะว่ารองไปสบายแล้ว
1: ให้สบายจริงๆแล้วหมอมถ้าเป็นอย่างที่นายปานพูดวิญญาณของลูกเราไม่มีวันสงบ
2: ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้รองสวดมนต์ให้รองไปสงบก็ช่วยได้นะจ๊ะพุทธชาติ
1: ฉันจะพยายามนะจ๊ะ
2: ดุจฤดีเป็นเด็กที่น่ารักที่สุดเธอจะได้ใกล้ชิดดุจฤดีแน่นอนเพราะว่าท่านชายอ่ะได้คุยกับดุจฤดีเรื่องมั่นเธอไม่ขัดข้องดุจฤดีจะมาเป็นหม่อมคนใหม่ของวังเหมเรนอีกไม่นานหรอกจ้ะ
1: ฉันดีใจกับดุจฤดีจริง
2: ๆฟังนะจ๊ะพุทธชาติเธอคือว่าที่แม่ยายของลูกชายฉันต่อไปนี้เธอจะอยู่ที่นี่ในฐานะของเพื่อนสนิทไม่ต้องทำงานแต่ว่าเธอจะต้องไปไหนมาไหนกับฉันเหมือนสมัยก่อนนะ
1: อย่าเพิ่งเลยนะหม่อมฉันขอร้องล่ะขอให้ปิดเรื่องราวของฉันให้เป็นความลับก่อนฉันขอเวลาตั้งสติทำใจกับเรื่องราวทั้งหมดก่อน
2: ตกลงจ้ะเพื่อนรัก
1: ขอบใจมากนะ
3: อะไรกันนะกันหนาวะเนี่ยคนสองคนบาดหมางกันเพราะความรักแต่เรากลับช่วยเขารักกันไม่ได้
4: ทั้งแดดทั้งเหงื่อก็ยังหอมสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่แค่ชายดาวนี้แค่ลูก

0: านกลิ่นอับกับกลิ่นเนื้อดูผอมนานสดชื่นรู้สึกอาบน้ำใหม่เดี๋ยวนี
1: ้กระเด็นฉุกเฉิน
2: เดี๋ยวไปเลย
3: ไซเรนเสียพี
2: ่เบนโต
4: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
5: ไอ้โหงตำนานสมิงแห่งเขาขวางวิญญาณร้ายที่แฝงกายในร่างสัตว์สุดคลั่งเตรียมพบความสยองที่กำลังจะเกิดก้องขึ้นอีกครั้งถึงเวลาที่ต้องเริ่มออกล่าก่อนที่ความชั่วร้ายกำลังจ้องขย้ำไม่เลือกหน้าม
6: าสิไว้สวยนี่เลื่อน
5: พี่หยุดสวิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์สัมผัสภารกิจโหดสุดสะพรึงบนจอยา IMAX
7: คริสทำให้คนที่อยู่ด้วยรู้สึกมีตัวตนนี่แหละเหตุผลที่เราอยากเป็นเพื่อนกับคริส
8: เดียไม่อยากเห็นคริสเจ็บเพราะว่าเดียรักคริสไง
7: เพื่อนกันเขาไม่จบกันปะ
9: อะไรก็เสียงดังเพี้ยงลงกากบาลแล้วเนี่ย
10: ขวัญอุตส่าห์มันมีเนี่ยคุณไปจิ้นเขายังไง
9: อะไรอ่ะ
11: ขวัญมาแล้วครับวิดีโอคอล
12: เราจะเปิดร้านใหม
13: ่ให้ประสบความสำเร็จหรือสำเร็จ
12: นี่เข้านี่เลยนะ
14: แขกรับเชิญของเราก็คือพี่ลูกเกดเมทินีมิชชั่นแรกของเราคือการถ่ายแบบซึ่งเป็นการถ่ายแบบเซ็กซี่
15: ความจริงเอาบุญให้นะ
16: ตุลละตัวปลอม
15: ฉันตัวจริง
17: ผมทำดีแล้วได้รางวัลอะไรนายแน่ใจว่าตอนเตรียมงานเตรียมกันอยู่แค่สองคน
18: พ่อไม่เคยเห็นความตั้งใจจริงของผมเลยสักครั้ง
19: จะให้ฉันเชื่อใจแกงั้น
0: ละครฮิตเสาร์อาทิตย์รักกันพันละวันเสาร์อาทิตย์8:45 น.
20: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
21: หน้ากากทั้งสองชิ้นจะเรียกหากันเหมือนแอเล็กที่ดึงดูดกันเลยเน
22: า
21: ะ
22: สิ่งของไม่มีชีวิตมันจะกลับมาหากันได้ยังไง
23: เรื่องมันจะมีอะไรหิวะ
21: นอนคนเดียวแล้วมันเหงามานอนกับเราก็ได้นะ
22: โตตันเธอกลับมาแล้วจริง
21: ๆในท่านเคยได้ยินตำนานของชาวทะเลที่ชาวบ้านเขาร่ำลือกันหรือไม
0: ่อุบัติรักเกาะสวรรค์พุธพฤหัสบดี 20:30 น.
20: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
24: ทุกครั้งที่ผมหัวใจเต้นแรงจะมีพี่กิจอยู่ใกล้ผมเสมอ
25: ยังไง
24: นี่เป็นครั้งแรกที่หัวใจเต้นแรงขนาดนี้ผมวินิจฉัยอาการของตัวเองได้ว่ามันคืออาการตกหลุมรัก
25: นอน
24: พี่กิจต้องจีบนนท์ให้ได้ก่อนครับ
25: ฮะ
24: นนท์ให้จีบครับไม่ได้ให้จูบ
25: แล้วพี่ต้องใช้เวลานานแค่ไหน
26: นนท์เป็นคนที่ผมแคร
27: ์ผมอยากให้นนท์เป็นแฟน
24: พี่บอกว่ามันไม่มีอะไรจริงจังระหว่างเราอะพี่คิดงั้นจริงหรอ
25: พี่ขอเวลาหน่อย
24: เวลาของนนท์ก็หมดแล้วเหมือนกันพี
27: ่นนท์รักพี่นะ
0: ดีโคดดิ้งอยู่โคตรรักอาทิตย์20:30 น.เริ่ม4ตุลาคม
20: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
28: ดาเมจสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีแพนทีนสูตรคอลลาเจนและใหม่แพนทีนวิตามินแอมพู
29: พี่ถามจริงๆน้องรักท่านชายมากใช่ไหมถึงได้รับแหวนเขามาใส่เนี
30: ่
29: ย
30: แล้วพี่โดนเห็นว่าท่านชายไม่สมควรที่ใครจะรักมากมายงั้นหรอคะ
29: อย่าเลี่ยง

0: พูดมาเนี่ยก็วนเวียนอยู่เรื่องความแค้นเป็นเพราะอะไรรู้ไหมเป็นเพราะน้องแคร์คนที่น้องคิดว่าเขาในเฉดหัวน้องออกจากบ้านบางทีเนี่ยเขาคนนั้นอาจจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็ได้นะ
1: เลิกพูดเรื่องนี้เถอะค่ะพี่โดนเห็นคนอื่นดีกว่าน้องตัวเองเพราะเพิ่งทราบว่าเราเป็นพี่น้องกันแต่กับคนอื่นที่รู้จักกันนานมองเขาในแง่บวกแต่มองน้องตัวเองในแง่ลบเลิกพูดเรื่องจอมแม้แต่เอ่ยถึงก็ไม่มีขอตัวค่ะ
2: โอ้ยอะไรกันนะกันหนาวะเนี่ยคนสองคนบาดหมางกันเพราะความรักแต่เรากลับช่วยเขารักกันไม่ได้อ
1: ย่ามายุ่งเรื่องของคนอื่นที่พี่โดนเข้าใจว่าเขารักกันหันไปสนใจเรื่องความรักของตัวเองกว่าน้องรับแฟนทั้งชายไปแล้วพี่โดนก็น่าจะสบายใจคุณน้อยของพี่โดนเนี่ยเธอรอที่ฉันหรอคะ

0: ออน่ารักเน่าไปหมดทั้งตัวเลยโหเหม็นก็เหม็นเกิดมาขยับน้ำมาหรือเปล่าเนี่ยฮะ
1: น้องหมาตัวนี้อาจจะน่าเกลียดสำหรับคุณแรกแต่ว่าน่ารักมากสำหรับจอมดูแววตามันสิฮะมันอยากให้จอมเอามันไปเลี้ยงนี่ถ้าจอมมีบ้านเป็นของตัวเองเนี่ยนะจอมจะเอามันไปเลี้ยง
0: ได้สิฉันอนุญาต
1: ขอบคุณมากค่ะคุณแรก
2: เลี้ยงหมาเหรอจะเอาไปไหนอ่ะนี่มันผู้ช่วยทำมาหากินของฉันนะเว้ยเอ้ยเป็นไรเปล่าลูก
3: โอ้โหน้องแจงเรียนพ่อมา
0: แล้วแล้วฉันจะหาน้องหมามาให้จอมเลี้ยงนะ
4: ฉันเสียใจฉันขอโทษที่จนแล้วจนรอดฉันก็ไม่ได้หาน้องหมามาให้จอมเลี้ยง

0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ชอบน้องหมาตัวไหนคะ
1: ผมอยากได้น้องที่หน้าตาน่าเกลียดที่สุดในร้านครับ
2: ขอพระให้ด้วยคะน่ารักจังเลยน่ารักเกินไปสำหรับดูดูดีเปล่าคะเนี่ย
1: ไม่มีอะไรน่ารักเกินไปสำหรับดูดูดีหรอก
2: เราชอบน้องหมาหน้าตาน่าเกลียด
1: ไม่ชอบเหรอจ๊ะ
2: เปล่าเพคะชอบมากชอบที่สุดเลยละเพคะ
1: ถ้าไม่ชอบเนี่ยจะไปเปลี่ยนใหม่ให้จ๊ะ
2: ไม่ต้องหรอกเพคะเรามาตั้งชื่อกันดีกว่าคนสวยชื่ออะไรดีจ๊ะ
1: ดูดูดี
2: เพคะ
1: ฉันมีเรื่องสำคัญจะบอกอีกไม่กี่วันหม่อมแม่จะมาสู่ขอดูดูดีจากคุณพ่อเราจะมั่นกันจ้ะ

0: ้อยครับ
1: สวัสดีค่ะพี่ดนพี่น้อยเนี่ยเสน่ห์แรงเหมือนนางจอมเนาะท่านชายมาตานี่ไปท่านชายไปตานี่มาระวังจะวืดทั้งคู่นะจ๊ะ
2: นี่คุณ
3: สวัสดีครับ
2: นี่ความจำสั้นหรือว่าสมองเสื่อมกันแน่เนี่ยฮะฉันเพิ่งจะบอกไปเมื่อไม่ถึงอาทิตย์ว่ายายน้อยเนี่ยท่านชายทรงหวงอย่ามาทำให้ท่านระคายเคืองพระทัยสิ
4: คุณแม่ครับไปมาหาสู่กันเป็นพี่น้องเป็นเพื่อนกันก็ได้นะครับ
2: นี่เงียบไปเลยนะตาหน่อยนี่คุณ
3: ครับ
2: ฉันไม่ได้อยากมีปัญหากับทางหวังฉันขี้เกียจแก้ตัวเข้าใจไหมยายน้อยขึ้นบ้านขึ้นบ้าน

0: นี
1: ่ผมขอโทษนะครับผมไม่ได้มีเจตนาที่จะมารบกวนหรืออะไรทั้งนั้นผมแค่อยากมาเยี่ยมน้องน้อยนะครับยังไงผมขอตัวลาแล้วกันครับสวัสดีครับ
0: เชิญ
2: ท่านชายยังไม่ทันเอ่ยปากเลยกระทึกทักไปเองหน้าแตกครั้งนี้หมอไม่รับเยี่ยมนะครับคุณแม
0: ่ตาหน่อยนี
2: ่ไปหาซื้อปิ๊บเอาไว้ใส่ตอนไม่รู้ว่าจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนดีกว่าเราแล้วแต่นะคุณแม
0: ่ตาหน่อยนี่

0: บ้าเหรอสรองตายไปตั้งนานแล้วยีจะต้องแบ่งให้ใครอีกไหนบอกมาสิว่ายังจะต้องแบ่งให้ใครอีกตั้งครึ่งหนึ่ง
1: เราไปเที่ยวตามน้องไรซ์กันเถอะใหม่ Galaxy C Fold 8 แพลนทริปตามรอยวงโปรดง่ายๆโดย Gemini Intelligence ว้าวเสร็จแล้วพร้อมฟินได้ทุกแฟนดอมใหม่ Galaxy C Fold 8 ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy
2: หน้าฝนผ้าหนากลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่าง
3: ผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักซ์ไหมหอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
4: ดาวนี่ลักซ์
5: เตรียมพบปรากฏการณ์แอโรบิกครั้งใหญ่ใจกลางเมือง CS3 Bangkok Aerobic 2026ช่อง3ชวนทุกคนมาโยกสนั่นสุขภาพดียกเมืองพร้อมกับซุปตาวันเสาร์ที่26กันยายน 15:00 นเจอกันลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครร่วมงานฟรี
6: ฟิตร่างกายมาให้พร้อมแล้วมาเจอกันนะคะ
7: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
8: ราศีใดรวยไม่ทันตั้งตัว
9: เสียตุ้งเสียตังลงทุน
10: ไม่มีความรู
11: ้ฝรั่งแทงอ่ะตื้อเสีย
12: คนเก่าอยากจะกลับมา
13: อัพดาวอัพดาว
14: เออเก่งมากอีกรอบนึง
15: ฉันจะเตะหนูแล้วล่ะ
16: ฝันนี่การ
17: ม
16: ัน
17: รู้แบบว่าเรามีเวลาส่วนตัวกันไหม
18: เอา energy เราไปใส่กับการอยู่กับเขาสร้างคอร์เมมโมรีมันฟูลฟิลเราดิ
5: เตรียมเปิดศึกเกมการแข่งขันด้วยศาสตร์แห่งการทำนายการพยากรณ์และพลังลี้ลับแห่งจักรวาล The Power ศึกทรงพลัง4ตุลาคมนี
16: ้โอลิพัสจะให้ดึกๆที่ตื่นมาเห็นพี่แอมนอนตะแคงมองหน้ายี่ตลอดเลยย่าพี่แอมน่ากลัวไม่รู้
19: ร้อนจะย้อนมาวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้เวลา 17:30 นาทีทางช่อง3ไม่ได้พลาดจักรวาลพี่หยดสมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์
20: พรุ่งนี้ไปเจ

0: แต่ฉันที่ตึก9โมงและถ้าเธอปิดดีลไว้ฉันได้ฉันจะให้เธอเพิ่มอีก5ล้านแล้วก็ยกหนี้ที่ให้บ้านเธอก่อนหน้านี้อีก5ล้าน
1: โชคดีนะเอาสัญญาไปพร้อมกับนางฟ้าพี่บอกคุณสงสารให้แล้ว
0: สวยล่ะ
2: นางฟ้าคลับพาราไดซ์นี่ส่วนคนที่เขาลืมคุณรู้ใช่ไหมว่าตอนนี้ผมต้องการอะไร
3: Please loveรักได้ไหมสุก 20:30 น
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
5: เราทั้งสองคนโตมาด้วยกันคนเนี้ยก่อนรักมากที่สุด
2: พี่ยอมทำทุกอย่างเพื่อน้องของพี่ได้เราจะดูแลกันอย่างนี้ไปจนตายเลยนะก่อน
6: อันนี้ก็หนูลิสาลูกสาวคุณนิมิตเพื่อนแม่
7: ไม่คิดว่าโลกมันจะกลมขนาดนี้เราคงจะได้เจอกันบ่อยขึ้นนะคะ
5: ก่อนไว้ใจพี่วีนะขอบคุณที่ทำให้ก่อนรู้ว่าก่อนยังสำคัญกับลิซ่าแต่ก่อนก็กลัวว่าลิซ่ากำลังมองหาอะไรที่ใช่กว่าก่อนอยู
8: ่ใช่ได้ตอนผมได้เจอคุณเองก็ได้เจอพี่วีเหมือนกัน
9: จบที่ฉันคนเดียวดีไหม
3: ตะวันลวงจันทร์อังคาร 20:30 นเริ่ม6ตุลาคม
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: ใหม่ขนมแมวเลียวิสกัสครีมมี่แคชชี่ก็ชีสด้วยคุณค่าจากเนื้อปลาแซลมอนและเนื้อไก่ความอร่อยใหม่ที่ทำให้คุณกับเจ้าเหมียวซีขึ้นกว่าที่เคยขนมแมวเลียวิสกัสครีมมี่ให้เหมียวเฮลตี้อร่อยฟินเกินต้าน
11: เดี๋ยวไปเลย
12: ไซเรนเสียพี่
13: เบนโต
14: เผ็ดจนหน้าแดงมา

0: เลย
1: น่ารักจังเลยมาจากไหนครับเนี่ยผู้หญิงเหรอเนี่ย

0: ้าวแรก
1: มหาโดนเหร
2: อสวัสดีกระหม่อมใช่ครับกระหม่อมมหาโดน
1: ดุลดีจ๋าร้อยพวงมาลัยให้แล้วเนี่ยยังไม่ได้คล้องให้เลยคล้องให้หน่อยสิ
3: ค่ะ
2: ขอโทษนะกระหม่อม
1: นายเนี่ยใจตรงกับฉันนะแรกฉันซื้อน้องหมาน่ารักตัวนี้มาให้ดุลดีนายซื้อให้ใครเหรอ
2: ซื้อมาตั้งใจให้คนที่เขาชอบน้องหมาหน้าตาน่าเกลียดหน้าตาตลกแต่ตอนนี้เปลี่ยนใจแล้วกระหม่อมกระหม่อมจะไปให้น้องนิด
1: กับน้องนิดเหรอครับยินดีด้วยนะรา
3: ชใช่ค่ะยินดีด้วยนะคะดุดดุดยังไม่ได้คล้องพวงมาลัยท่านชายเลยนี่คะนะคะ
2: เข้าใจว่าโดนคงไม่อยู่ผมขอตัวก่อนกระหม่อม

0: ใครกันนะที่แรกเขาว่าชอบน้องหมาหน้าตาน่าเกลียด
1: ดูดีทราบไหม
2: ไม่ทราบหรอกไหมคะช่างเถอะไหมคะดูดีว่าฉันท่านชายเข้าไปสวยน้ำชาข้างในดีกว่าไหมคะ
1: สิ
2: มาแล้วพี่แรกหมาอะไรคะหน้าตาทุเรศสุดๆพี่แรกไปเก็บมันมาเหรอคะ
3: พี่ซื้อมา
2: หมาหน้าเกลียดนี่เหรอคะซื้อมา

0: บอกให้เลยนะว่าหมาเนี่ยราคาแพงมาก
1: ซื้อมาเลี้ยงเหรอคะ
2: ซื้อมาให้นิดครับ
0: ซื้อมาให้นิด
1: เอ้ารับสิยายนิด
3: อ๋อค่ะ
1: รับสิลูกตายตายหมาอะไรเนี่ยหน้าตาน่าเอ็นดูจังเลยอ่ะมีสง่าราศีสมราคาจังเลยนะเราเนี่ยยิ่งดูก็ยิ่งหน้าตาดีนะคะ
3: ขอบคุณพี่แรกมากเลยนะคะพี่แรกอ่ะน่ารักจังเลย
0: มันจะรอดไหมเนี่ย
1: โธ่หลานแรกคะเย็นนี้ทานข้าวด้วยกันกับน้องๆที่นี่ไหมคะ
3: นะคะพี่แรก
1: นะคะ
2: ค่ะ
4: คุณแรกคะคุณทนายพิชิตมาพบค่ะ
1: สารแหน่ทะลุกลางป้องคนที่กำลังพูดกันอยู่แต่มาสอบกลางคันจัง
3: แกไม่เห็นน่ารักเลยถ้าไม่ใช่เพราะพี่แรกให้ฉันมาละฉันคงปล่อยแกไปไว้ข้างถนนละนิดโอ้มาตีมาลูกโอ้ถ้าอยากได้มันอ่ะก็เอามันไปเลยนะแต่ถ้าพี่แรกมารีบออกมาให้ฉันอุ้มเลยนะเข้าใจไหม
5: พี่ไม่ได้อยากได้นะนิดแต่ว่าพี่กลัวว่ามัน
6: จะเจอกดน้ำตาย
1: หุบปากทั้งคู่เลยนะและอย่าแอบให้คุณแรกรู้เด็ดขาดจำไว้
3: ขอให้ลำชายไม่เอาจริงพี่โดนก็ทิ้งหายไปนิด

0: ะ
1: ขอโทษนะครับมันยังไม่ถึงเวลา
0: ไม่ถึงเวลาได้ยังไงพ่อฉันตายไปตั้งหลายเดือนแล้วพินัยกรรมก็ยังไม่ยอมเปิดทำอย่างเนี้ยเหมือนมีนอกมีในกันแน่แรกป้าไม่ชอบ
2: ดิฉันก็ไม่ชอบให้ใครมาว่าลูกชายดิฉันมีนอกมีในเหมือนกันเพราะใครๆก็ได้แบ่งไปแล้ว
3: นี่เธอจะแค่สะใภ้ไม่เกี่ยวฤทธิ์พี่ต้องการให้เปิดทันที
4: เราตั้งใจจะเปิดหลังจากเผาศพคุณปู่ครับคุณป้าคุณลุงพิชิตครับช่วยบอกถึงใจความสำคัญคร่าวๆในพินัยกรรมให้ทุกคนทราบเลยก็ได้ครับ
1: นี่จะให้ลุงบอกจริงๆเหรอคุณแรก
4: ครับบอกตอนนี้ต่อหน้าทุกคนทุกคนจะได้เข้าใจถูกต้องตรงกันครับ
1: ครับใจความสำคัญก็คือผู้ใดที่ได้รับส่วนแบ่งไปแล้วจะไม่มีสิทธิ์ได้รับอีก
0: ไม่จริง
5: ก็ไหนบอกว่าอยากทราบไหมครับพี่ใหญ่พี่กลางผมเองก็ไม่ได้อีกเหมือนกันเชิญต่อครับคุณพิชิต
1: ทรัพย์สินที่ท่านเคยเขียนยกให้คุณแรกทั้งหมดฉบับใหม่นี้ท่านยกให้คุณแรกส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนที่เหลือทั้งหมดท่านให้แบ่งออกเป็นสองส่วน
2: จะบ้าเหรอสรองตายไปตั้งนานแล้วยังจะต้องแบ่งให้ใครอีกไหนบอกมาสิว่ายังจะต้องแบ่งให้ใครอีกตั้งครึ่งหนึ่ง
0: มันเป็นใคร
5: ใครครับ
4: ใครล่ะครับ
1: ลุงจอมครับ
2: ลุงจอม
0: จอมมันเป็นใครอ่ะ

ฝันถึงดองดองพาน้องสาวมาหาปู่ฝากฝังไว้กับปู่บอกปู่ว่าอย่าให้ใครรังแกน้องฆ่าน้องให้ตายเหมือนที่ทำกับรอง

0: ปู่อย่าให้ใครมารังแกน้องหรือว่าฆ่าน้องเหมือนที่ทำกับรองนะครับ
1: ทำไมคุณปู่ถึงคิดว่ารองถูกฆ่าตาย
2: ปู่ขอบใจหลานมากที่พยายามทำให้ปู่มีความสุขถ้าปู่ไม่ยอมรับว่าจอมไม่ใช่รองหลานก็ไม่ไปเรียนต่อเราต่างรักกันและกันหลานต้องการเห็นปู่มีความสุขปู่ต้องการเห็นหลานมีความสำเร็จ
1: ช่างประเสริฐเหลือเกิน
2: จอมคนนี้คือคนสำคัญในชีวิตปู่ปู่ขาดรองแต่ปู่มีจอมปู่รักจอมเท่ากับรักรองและแรกปู่มั่นใจว่าจอมมีความเกี่ยวพันกับรองเป็นน้องรองจริงๆรองไม่เคยโกหกปู่แม้ในความทำสถิตจะสงบสุขและเจริญก้าวหน้ายั่งยืนต่อไปถ้ามีสะพ้ายอย่างจอมแต่งงานกับจอมดูแลทำสถิตให้ร่มเย็นเป็นสุขจดหมายฉบับนี้ให้จอมอ่านด้วยเทพทำสถิต

0: ไม่กี่วันท่านจะมาสู่ขอฉันกับคุณพ่อ
1: ก็ตามใจคุณเถอะ
2: เดี๋ยวไปเลย
3: ไซเรนเสียพี
2: ่เบนโตะ
4: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
5: พ่อเขาจะมา
6: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
7: มีมี
8: Head and Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยกระจัดรังแค
9: ผลัดกันเป็นคนเลือกเพลง
10: ลาจากกันครั้งนี้
9: คน Spotify

0: ินาสุพนาและออมสุชา
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับเล่นตัวเลิฟรุ่นแรกๆเลยไหมสองคนนี้
2: แก่โดนบังคับมาไหมคะวันนี
3: ้ครับครับ
2: ดูเหมือนโดนบั

0: ันนี้เป็นยำสะเดากุ้งทอดปลูกเองนะคะ
1: รอ
0: ใช่ค่ะเป็นออร์แกนิกอันนี้เป็นแกงคั่วหอยขมค่ะ
1: ลิ้นติดดาว around the world
2: น้องเอ๋
3: ค่ะ
2: อาทิตย์นี้มาดูความแปลก
3: ลิงเลี้ยงหมา
2: อ๋อคุณจอนมา
1: จอนมา
2: อ๋อถ้าจอนมาจอนไปเลยครับ
1: หนูมูนี่พ
4: ่อแต่ดู
2: คุณจะมาอ้างไม่ได
1: ้มูมู
2: สายพันธุ์อะไร
5: สายพันธุ์อะไรวะ
4: สตองอายหรือ
1: เรียกสตองอายก็ได้สตองอายก็ได้เดี๋ยวรู้ได้ไง
4: หนูรู้ไม่รู้ว่าไม่แปลกแต่ทำไมไม่รู้เพชรแพเนตรักนี้มีหางนะคะทุกวันอาทิตย์เวลา 4:00 นทางช่อง 3ค่ะ
1: มีปลาด้วยไม่ใช่มีแต่หมา
2: อ้าว
6: เปิดบันทึก
7: ผมมีความสนใจทางด้านพิพิธภัณฑ์เป็นพิเศษชอบด้านการสะสมตั้งแต่เด็ก
6: นักสะสมประวัติศาสตร์เรื่องจริงผ่านจอเดอะซีรีส์
8: Thailand
9: Chosen One
8: Song for Eurovision
9: Song Contest
8: Asia
10: ใครจะเป็นผู้ถูกเลือก
11: ตัวแทนประเทศไทย
10: สู่การแข่งขันระดับเอเชีย
9: เพลงใหม
10: ่โชว์ใหม
8: ่ไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนมาก่อน
9: 27
10: กันยายนนี
9: ้6โมง
10: ถึง2ทุ่มแล้วพบกันทางช่อง3
12: เราทั้ง2คนโตมาด้วยกันคนนี้ก่อนรักมากที่สุด
13: พี่ยอมทำทุกอย่างเพื่อน้องของพี่ได้เราจะดูแลกันอย่างนี้ไปจนตายเลยนะก่อน
14: อันนี้ก็หนูลิสาลูกสาวคุณนิมิตเพื่อนแม
15: ่ไม่คิดว่าโลกมันจะกลมขนาดนี้เราคงจะได้เจอกันบ่อยขึ้นนะคะ
12: ก่อนไว้ใจพี่วีนะขอบคุณที่ทำให้ก่อนรู้ว่าก่อนยังสัมพันธ์กับลิสาแต่ก่อนก็กลัวว่าลิสากำลังมองหาอะไรที่ใช่กว่าก่อนอยู
13: ่ถ้าฉันได้ตอนผมได้เจอคุณคุณเองก็ได้เจอพี่วีเหมือนกัน
16: จบที่ฉันคนเดียวดีไหมถ้ามันเลือกไม่ได้
17: ตะวันลวงจันทร์อังคาร 20:30 นเริ่ม6ตุลาคม
18: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
19: พี่ที่เขาตายเขาเป็นใครหรอ
20: พี่คบกับพี่ออกมานานหรือยังคะ
21: มันเพิ่นหรอกคบกับดาวมานานนี้
22: ครั้งนี้พี่ไม่กลับมาแค่เอาเงินทั้งหมดที่พี่ให้หนีไปให้ไกล
23: ดูแลกันยังไงผู้หญิงถึงคิดว่าคบกัน
17: สองหัวใจจันทร์อังคาร 20:30
18: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
24: มีโปรเจกต์ใหม่ที่แม่อยากให้ลูกทำกับเจ้าของโปรเจกต์ชื่อว่าอิงฟ้า
23: ว้าวอิงฟ้า
25: อย่ารังแกผู้หญิงปล่อย
26: ไม่ปล่อยเว้ยเอ็งเป็นใครหัวดาวไง
25: ทำนองนั้นอะ
17: ดาวเคียงเดือนคืนนี้ 20:25
18: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
27: เ
28: ดี๋ยวไปเลย
27: ไซเรนเสียพี่
28: เบนโต
29: เผ็ดจนหน้าแดง

0: อะไรคะ
1: จดหมายถึง
0: ถึงใครคะ
1: ผมกับจอม
0: ฉันไม่อ่านฉันไม่ใช่จอม
1: กรุณาอ่านสักนิดจดหมายนี่คุณปู่ท่านเขียนให้ผมกับจอมคุณไม่ใช่จอมก็ไม่เป็นไรแต่ผมอยากให้คุณได้อ่านเผื่อคุณจะช่วยผมตามหาจอมมาฟังคำขอโทษจากผมผมทราบแล้วว่าจอมไม่ได้ไปแต่งงานและผู้ชายในคลิปนั่นคือเปียเพื่อนสนิทของจอมเองแต่ตอนนี้เขาเป็นคนขับรถของที่นี
0: ่ก็ช่างเปียกับจอมไปสิคุณจะมาบอกฉันทำไม
1: เผื่อว่าคุณจะไปบอกเปียแล้วให้เปียไปบอกจอมจอมจะได้รู้ว่าผมเข้าใจผิด
0: ก็ให้จอมเข้าใจผิดต่อไปนั่นแหละค่ะคุณทำอะไรไว้ทำไมไม่รู้จักคิดบ้าง
1: โหนี่คุณเถียงแล้วกับว่าเป็นจอมเอง
0: กลับไปซะฉันไม่มีเวลาจะคุยกับคุณต้องไปอาบน้ำให้น้องเลดี้แล้วก็จะรอยพวงมาลัยรอท่านชาย
1: โอเคผมก็จะไปตามจับตัวในเปียมาถามมาขอบใจที่เจอจอมก่อนที่จอมจะทัดเซไปเจอคนใจร้าย
0: คุณก็เห็นแหวนที่ท่านชายให้สัญญาว่าจะมั่นฉันอีกไม่กี่วันท่านจะมาสู่ขอฉันกับคุณพ่อ
1: แล้วคุณแม่คุณล่ะคุณไม่รอให้คุณแม่ตัดสินใจเรื่องคุณพ่อเรื่องนี้เหรอถ้าท่านทราบท่านคงเสียใจมากที่คุณเห็นท่านอะไรความหมายก็ตามใจคุณเถอะ
0: เดี๋ยวเอาจดหมายของคุณกลับไปด้วย
1: มันอาจเป็นจดหมายคุณด้วยก็ได้ยังไงก็ฝากเปียไปให้จอมอ่านเปียต้องรู้ว่าจะให้จอมอ่านได้ที่ไหนไม่ใช่เหรอครับ

0: แม่ดีใจมากแรกดนดีใจกับท่านชายด้วยสิจ๊ะน้องดุดดุดีของดนน่ะยอมให้ท่านชายพาแม่ไปสู่ขอแล้วนะ
1: ดีใจด้วยกระหม่อม
2: ยินดีด้วยกระหม่อม
3: จริงๆแค่ดีใจอ่ะยังไม่พอนะแต่นายทั้งสองคนต้องมาเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวให้ฉันวันแต่งด้วย
2: ได้กระหม่อม
1: ด้วยความยินดีกระหม่อม
0: สองคนนี้เป็นอะไรกันเหรอจ๊ะทำหน้าเหมือนอาหารเป็นพิษ
2: ดนน่าจะดีใจนะครับเพราะว่าตอนนี้หัวใจของเขาเป็นสีชมพูแล้วครับคุณอา
4: แต่แรกเนี่ยน่าจะเศร้าใจเพราะโดนแย่งของรักไปต่อหน้าต่อตากระหม่อม
3: หมายความว่าจอมหนีไปแต่งงานเหรอแรกเสียใจด้วยนะ
2: กระหม่อม
4: จริงๆแล้วเนี่ยจอมไม่ได้หนีไปแต่งงานเรากระหม่อมแต่แรกเนี่ยไปมีรักใหม
2: ่โดน
0: เอาเป็นว่าเดี๋ยววันที่ไปสู่ขอหนูดุดดีเนี่ยแรกไปกับอากับท่านชายนะแล้วโดนก็เป็นกำลังใจรอรับเราที่บ้านนะจ๊ะ
2: ครับกระหม่อม
4: ครับ

0: ู่ท่านเขียนอะไรถึงเราและเขาทำไมถึงต้องเขียนมาในฉบับเดียวกันด้วย
1: กรุณาอ่านสักนิดจดหมายที่คุณปู่ท่านเขียนให้ผมกับจองคุณไม่ใช่จองก็ไม่เป็นไรแต่ผมอยากให้คุณได้อ่านเผื่อคุณจะช่วยผมตามหาจองมาฟังคำขอโทษจากผม

าคุณปู่ท่านรู้ว่าเราไม่อ่านจดหมายที่ท่านเขียนมาท่านคงจะเสียใจแล้วเราก็คงจะบาปกรรมที่ทำเหมือนดูถูกท่านทั้งที่ท่านแสนดีแล้วก็เมตตากับเรา

0: ดหมายฉบับนี้ให้จอมอ่านด้วยถึงจอมถ้าหนูอ่านจดหมายของปู่จบแล้วได้โปรดแต่งงานกับพี่แรกทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับปู่ว่าหนูจะดูแลปกป้องปู่เชื่อฟังปู่ทำสถิตและพี่แรกคือตัวแทนของปู่อย่าทิ้งเราจอมหลานรักรักหลานและจอมมากที่สุดเทพทำสถิต
1: แม่แม่ทำอะไรลงไปอ่ะแม่ไปบอกเขาได้ยังไงว่าเปียไม่มีอะไรกับไอ้จอมอย่างนี้ก็จบข่าวสิแม
2: ่อ๋อถ้าอย่างนั้นเองคิดอยากจะมีอะไรกับไอ้จอมเหรอฮะระวังนะมึงกีกาดจะขึ้นหัวถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็จะมองว่าไอ้หมาที่เลื้อนกับดอกฟ้าแต่ถ้ามาตอนเนี้ยนะเฮ้ยเองช่างกล้าว่ะเองไม่รู้เหรอวะว่าจอมเขาเป็นใคร
1: โอ้ยแม่แหละไม่รู้อะไรบ้างเลยไอ้จอมกำลังแก้แค้นคุณแรกที่หูเบา
2: แฟนกูก็หูเบาก็ภาพมันฟ้องซะขนาดนั้น
1: แม
3: ่เปีย
1: คุณแรกมา
2: อะไรอะไร
1: อะไรแม่ยังไม่ได้บอกเขาเลยว่าฉันตายแล้ว
2: มึงจะบ้าเหรอไอ้เปียเขาไม่ใช่ควายแล้วมึงก็จะได้ไปเชื่อว่ามึงตายไอ้เปีย
3: เบียร์ฉันมีเรื่องสำคัญจะคุยกับนาย
1: แต่ผมไม่มีเรื่องอะไรจะคุยกับคุณ
3: เอาเป็นว่าฉันมีอะไรจะพูดให้นายฟังนายฟังแล้วไม่ต้องพูดยิ่งดีใหญ
4: ่ขอบพระคุณมากค่ะคุณปู่แต่หนูทำตามที่คุณปู่ขอร้องไม่ได้คุณแรกรังเกียจหนูคุณแรกไม่ให้เกียรติหนูถ้าหนูทำตามที่คุณปู่ต้องการเท่ากับหนูอยากได้สมบัติครึ่งหนึ่งและที่สำคัญตอนนี้หนูเกลียดเขาค่ะหนูเสียใจหนูขอโทษนะคะคุณปู่
5: ปฏิบัติคุณปู่ไปถึงขั้นไหนแล้วเนี่ยถึงได้บรรลุเป้าหมายได้สมบัติไปตั้งครึ่งนึงอ่ะ
6: คุณคิดว่าผมควรโดนลงโทษยังไงถึงจะสะสมแล้วทำให้คนที่ผมรักอภัยให้ผม
7: ถ้าน้องน้อยเรียนจบพี่จะมาสู่เขานะ
8: ไปคิดนะวุ่นหน้าเหมือนนางจอมแล้วพี่แรกจะหลงรัก
4: น่าดีใจแทนจอมจริงๆนะคะที่พี่สำลีรักเธอมากที่สุดในบ้านนี้

0: ื่อผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเวลารอก็เพิ่มขึ้น
1: การบริจาคของคุณช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาเร็วขึ้นได้ร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดี
0: รามาบวก1เพิ่มพื้นที่บวกอากาศให้ทุกชีวิต
2: คำว่าให้ไม่สิ้นสุด
3: ใหม่โยเกิร์ตดัชชีทริปเปอร์ซีโร่เหนือกว่าดัชชี 0% สูตรเดิมที่เคยมี

0: ยาทั่วไปแลคตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมาก
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เรื่องเด่นเย็นนี้เสาร์อาทิตย์นะคะวันนี้เราเจอกันช่วง5โมงกับอีก10นาทีค่ะเจอกันเร็วหน่อยนะคะอยู่กันยาวๆติดตามข่าวกับพี่ตาลปรินามัยและเซนเมจากาค่ะ
1: ค่ะวันนี้รายการจบ 18:20 นะคะมีประเด็นสำคัญให้ตามต่อหลายเรื่องค่ะพาผู้ชมไปดูเหตุการณ์ที่เชียงใหม่นะคะที่มท.2นำทีมลงพื้นที่ทลาย2บ่อนใหญ่อยู่กลางเมืองเชียงใหม่ค่ะและครั้งนี้รวบนักพนันกว่า100ชีวิตปรากฏว่าหลังจากทลายบ่อนนะคะมีนักการเมืองท้องถิ่นโทรเข้ามาเพื่อหาคนดูแลบ่อนด้วยนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะทางคุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีว่าการช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็นำชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการปราบเซียนนครพิงค์ค่ะบุกจู่โจม2บ่อนการพนันขนาดใหญ่ระบุว่าเปิดตลอด24ชั่วโมงนะคะเนี่ยค่ะจู่โจมเข้าไปพร้อมกัน2จุดจุดนี้เนี่ยอยู่บริเวณใจกลางเมืองเชียงใหม่เลยนะคะจุดแรกชื่อบ่อนพัทรวันอยู่ย่านสันติธรรมเปิดเล่นไฮโลตู้ยิงปลาและบาคาร่าและมีการตรวจค้นยึดโทรศัพท์มือถือก่อนเข้าเล่นส่วนอีกจุดคือบ่อนสีปิงเมืองย่านหายาเปิดเล่นทายภาพสัตว์และมีน้ำเต้าปูปลาด้วยก็มีนักพนันทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าไปใช้บริการหมุนเวียนตลอดทั้งวันค่ะซึ่งก่อนที่เจ้าหน้าที่จะจู่โจมเข้าไปนะคะก็มีการรักษาความปลอดภัยอย่างแน่นหนามีกล้องวงจรปิดมีพนักงานเฝ้าระวังแล้วก็เจอพนักงานชาวกัมพูชาอยู่ประจำบ่อนด้วยโดยที่บ่อนพัทรวันค่ะถ้าดูสภาพภายนอกเนี่ยเป็นอาคารที่เคยเป็นอพาร์ตเมนต์แต่ว่าถูกปล่อยมานานหลายสิบปีแล้วสภาพภายนอกเนี่ยเหมือนอาคารร้างนะคะเนี่ยค่ะแต่พบว่าตรงชั้น1ด้านขวาของตึกจะมีประตูลับที่เปิดเข้าไปภายในบ่อนแล้วรอบๆเนี่ยเต็มไปด้วยกล้องวงจรปิดหลายสิบตัวนะคะมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศนับ10ตัวเช่นกันแล้วตลอดทั้งวันก็จะมีคนเข้าคนออกอยู่ตลอดเวลาค่ะ
2: ค่ะสำหรับปฏิบัติการในครั้งนี้นะคะคุณพลพีบอกว่าจุดเริ่มต้นมาจากการร้องเรียนของประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนค่ะกรมการปกครองจึงมอบหมายให้ชุดสืบสวนสำนักงานสอบสวนและนิติการลงพื้นที่แฝงตัวสืบสวนเชิงลึกแล้วก็ไปเก็บพยานหลักฐานและดูพฤติการย้อนหลังอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปตรวจค้นเป้าหมายพร้อมกัน2แห่งนะคะซึ่งจากการตรวจสอบทางกายภาพและโครงสร้างการบริหารก็พบว่าทั้ง2แห่งเป็นบ่อนการพนันแบบถาวรไม่ใช่บ่อนวิ่งหรือเปิดชั่วคราวค่ะโดยมีการจัดระบบเวรการทำงานของพนักงานและกาดอย่างเป็นระบบถึงวันละ3กะด้วยกันมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดรวมกันนับ10ตัวมีเคาน์เตอร์ค้นร่างกายแล้วก็ยึดอุปกรณ์สื่อสารก่อนการเข้าอย่างเข้มงวดนะคะตลอดจนมีระบบอำนวยความสะดวกทางการเงินครบวงจรทั้งการโอนเงินผ่านระบบ QR code เพื่อแลกรับชิปแทนเงินสดได้ทันทีนอกจากนี้ค่ะจากพยานเอกสารบัญชีรายรับรายจ่ายที่ตรวจยึดได้ก็แสดงให้เห็นว่าบ่อนนี้เปิดลักลอบดำเนินการมายาวนานต่อเนื่องไม่ต่ำไปกว่า2ปีโดยพบหลักฐานบัญชีย้อนหลังไปจนถึงปี2565นะคะอีกทั้งในระหว่างที่เจ้าหน้าที่นำกำลังเข้าไปควบคุมพื้นที่ณจุดย่านสันติธรรมปรากฏว่ามีสายของสทก้องค่ะนักการเมืองท้องถิ่นโทรเข้าเครื่องคนดูแลบ่อนทางคุณพลพีก็กำลังจะรับสายนะคะแต่ว่าสายเนี่ยตัดไปก่อนและต่อมาคุณพลพีก็ได้ต่อสายโทรศัพท์ไปหาสทก้องค่ะพร้อมกับเปิดเสียงพูดคุยสอบถามปลายสายว่าใครเป็นเจ้าของบ่อน
3: อะไรนะ
4: ผมเป็นอะไรครับหมายถึง
3: ก็ทุกคนในนี้เขาบอกว่าเป็นของพี่อ่ะ
4: ผมไม่ใช่ผม
3: เออทุกคนมีไลน์พี่หมดเลยในเนี้ยพี
4: ่มีแค่ไลน์เฉยๆครับ
3: อ้าวแล้วพี่มันแล้วพี่จะมารู้กับจากพี่จะมารู้จักการที่มาเฝ้าบ่อนได้ยังไงและพี่เป็นคนฝากงานให้เขามาทำงานที่บ่อนและพี่จะบอกว่าพี่ไม่เกี่ยวข้องได้ยังไงพี่เป็นคนส่งการมาดูแลบ่อนถูกไม่ถูก
4: ใช่
3: และพี่ก็ดูแลความปลอดภัยให้บ่อนถูกไม่ถูก
4: แค่นั้นครับ
3: และพี่กับผมแลกกันใครเป็นเจ้าของบ่อนใครเป็นเจ้าของบ่อนพี่
4: ผ
5: เจอที่นี่เจอ
4: จะเป็นพี่คนต้องถามคนชื่อชัยครับ
3: คนชื่อชัยใครชื่อชัยอ๋อคนชื่อชัยเป็นเจ้าของบ่อนแล้วคนชื่อชัยเนี่ย
4: เขาไม่ใช่เจ้าของบ่อนคือเขาจะดูแลเป็นเหมือนกับผ่านเขามา
3: ก็คือคนนี้เป็นคนเฝ้าเป็นคนดูแลแต่ละสถานที่ถูกไหมแต่ว่าไม่ใช่เจ้าของคนตัวใหญ่ถูกไหม
4: ใช่คร
3: ับ แล้วไอ้คนชื่อชัยนี่มีตำแหน่งทางการเมืองไหมเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นกำนันเป็นสธ.เป็นอะไรไหม
4: ไม่มีคร
3: ับ ไม่มีแล้วทำกี่บ่อนพี่ส่งการมาคุมให้เขากี่ที
4: ่ผมที่เดียวครับ
3: แล้วพี่รู้ไหมว่าชัยเขาทำกี่บ่อน
4: รู้เท่าที่รู้ไม่มีนะครับ
3: แต่เขาน่าจะวิ่งคุมหลายที่ถูกไหมเพราะเนี่ยในมือถือเขาบอกว่าเขาต้องไปทำไปดูบ่อนทำที่บ่อนที่ชลบุรีอีก
4: ตรงนี้นี่ผมไม่รู
3: ้พี่ไม่รู้
4: ละใช่เพราะว่าผมจะอยู่เชียงใหม่อย่างเดียวผมดูแลแค่เชียงใหม่เพราะว่าคืออย่างนี้ครับนายเอาง่ายง่ายพวกนักเลงพวกอะไรในเชียงใหม่เนี่ยผมจะรู้จักหมดแล้วก็ผมจะส่งเด็กไปดูแลให
3: ้แล้วไอ้พวกกาดที่พี่เอามาเนี่ยไอ้พวกกาดที่พี่เอามาเนี่ยพี่ส่งตามร้านอาหารตามผับตามบาร์ตามอะไรด้วยไหม
4: มีบ้างครับมีบ้างแต่ไม่ทั้งหมดครับ
3: โอเคเพราะฉะนั้นคนเขารู้กันเลยว่าถ้าเกิดจะหากาดหาคนเฝ้านี่ต้องสอทอกล้อง
4: ประมาณครับประมาณ
3: ถูกไหมแต่ว่าไอ้คนชื่อชัยอะไรเนี่ยเกี่ยวข้องกับบ่อนนี้แน่นอน
4: ใช่
3: ถูกไหม
4: ครับ
3: โอเคพี่โอเค
4: พี่อันนี้ชัดเจนหนูประมาณนี้คร
3: ับ ชัดเจนขอบคุณมากพี่ก้องข้อมูลดีมากเดี๋ยวมีอะไรผมโทรหาพี
1: ่ค่ะคือตอนแรกสธ.ก้องเนี่ยจะโทรเข้าเครื่องคนดูแลบ่อนแต่ว่าได้คุยกับรัฐมนตรีพลพีพอดีนะคะรัฐมนตรีก็ซักหลายเรื่องนะคะนี่ค่ะสธ.ก้องที่ระบุว่าเป็นนักการเมืองท้องถิ่นค่ะสำหรับผลการจับกุมในภาพรวมเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวนักพนันได้กว่า100คนนะคะมีทั้งชาวไทยมีทั้งชาวต่างชาติผู้จัดให้มีการเล่นอีก14รายเป็นชาวต่างด้าว8รายนะคะแล้วก็ผู้สนับสนุนให้มีการเล่น4รายและตรวจยึดของกลางเป็นเงินสดและชิปแทนเงินสดรวมมูลค่ากว่า2ล้านบาทมีอุปกรณ์การเล่นอีกจำนวนมากค่ะนอกจากนี้ก็ยังพบสมุดบัญชีเงินหมุนเวียนเอกสารสัญญาเช่าสถานที่ซึ่งดูแล้วเนี่ยพนักงานส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าวเป็นสัญชาติกัมพูชานะคะก็เข้าข่ายความผิดตามพ.ร.บ.การพนันปี2478และพ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวปี2560อย่างชัดเจนค่ะ
2: ค่ะอย่างไรก็ตามค่ะทางผู้บังคับบัญชาของตำรวจภาค5และกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ก็เตรียมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบนายตำรวจ5เสือทั้ง2โรงพักนะคะก็คือสภ.เมืองและสภ.ช้างเผือกเพื่อพิจารณาเอาผิดในเรื่องของการปล่อยปะละเลยให้มีการเปิดบ่อนค่ะโดยผู้กำกับสภ.ช้างเผือกใกล้เกษียณแล้วก็อยู่ระหว่างการลาพักร้อนส่วนผู้กำกับสภ.เมืองยังเหลืออายุราชการอีกหลายปีนะคะในขณะที่ผู้การเชียงใหม่ก็รอลุ้นการพิจารณาของผบ.ตร.และนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งค่ะ
1: ค่ะส่วนบรรยากาศที่สภ.ช้างเผือกวันนี้นะคะซึ่งมีผู้ถูกจับกุมรวมกันถึง51คนค่ะทางตำรวจก็เร่งทำสำนวนส่งฟ้องแต่ว่าผู้ต้องหาจำนวนค่อนข้างมากนะคะก็ต้องใช้เวลาคาดว่าวันนี้น่าจะไม่สามารถนำตัวผู้ต้องหาส่งฟ้องได้ทันวันนี้จึงยังถูกควบคุมตัวไว้อยู่ที่สภ.ช้างเผือกต่อไปก่อนนะคะตำรวจต้องสอบปากคำแล้วก็ทำสำนวนให้เสร็จค่ะทีมข่าวก็สอบถามไปยังคุณอัศนีบุรณุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ถึงกรณีสธ.ก้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดหาคนมาดูแลบ่อนที่ถูกจับนะคะคุณอัศนียืนยันว่าบุคคลที่ถูกกล่าวถึงเนี่ยไม่ใช่สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่แล้วก็ไม่ได้สังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่แต่อย่างใดส่วนบุคคลที่อาจจะเกี่ยวข้องกับกรณีนี้เนี่ยตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบแล้วก็จะดำเนินการตามกระบวนการของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะ
2: ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้19กันยายนหมายความว่าพรุ่งนี้แล้วนะคะ20กันยายนค่ะที่จะเป็นวันเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีนะคะแทนพันตำรวจเอกธงชัยที่ถูกยิงเสียชีวิตไปค่ะซึ่งช่วงนี้ที่เรียกว่าเป็นช่วงโค้งสุดท้ายทั้งแกนนำพรรคประชาชนและกลุ่มเพื่องหลวงนะคะที่เป็นแชมป์เก่าก็เดินหน้าหาเสียงกันบรรยากาศคึกคักค่ะจนถึงนาทีสุดท้ายเลยซึ่งวันนี้เนี่ยจะต้องยุติกันภายในช่วงไม่เกิน18นาฬิกาที่จะถึงนี้นะคะก็คือเหลือเวลาอีกประมาณ40นาทีเท่านั้นในช่วงของการหาเสียงค่ะ เริ่มที่พรรคประชาชนนะคะที่ขนแกนนำกระจายขึ้นรถแห่หาเสียงเพื่อช่วยคุณเดชรัตน์สุขกำเนิดผู้สมัครนายกอบจ.นนทบุรีพรรคประชาชนเมื่อวานนี้เนี่ยคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะคะอดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลก็ลงพื้นที่มาช่วยหาเสียงขอให้คนนนทบุรีออกมาใช้

0: ใช้สิทธิ์ให้เกิน 50% แล้วก็ย้ำว่าชัยชนะอบจ.คือโดมิโนตัวแรกที่จุดความหวังความเปลี่ยนแปลงค่ะขณะที่การหาเสียงวันสุดท้ายก็นำทีมโดยคุณเทงณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคนะคะพร้อมส.ส.นนทบุรีพรรคประชาชนคุณเทงก็ขึ้นรถแห่แล้วก็ถือไมค์ขอคะแนนเสียงจากคนนนทบุรีให้ช่วยกันการเลือกคุณเดชรัตน์ให้ถล่มทลายเพื่อสร้างนิวนนร่วมกันค่ะ
1: แล้วเข้าคูหาการสีขาอีกหนึ่งครั้งครับแปดเขตเลือกตั้งสสกาเบอร์สี่กันให้ถล่มทลายให้อาจารย์เดชรัตน์สุขกำเนิดไปเป็นนายกอบจ.นนทบุรีคนถัดไปพี่น้องครับโอกาสในการสร้างการเปลี่ยนแปลงมาถึงแล้วครั้งนี้ใครอยากได้กิ่วนนท์ใครอยากได้นนทบุรีที่ดีกว่าเดิมออกไปเลือกตั้งกันเยอะๆนะครับ
2: ถ้าพี่น้องชาวนนท์อยากให้พรรคส้มได้บริหารกาเบอร
3: ์
2: กาเบอร์อบจ.นนทบุรีนะครับเบอร์สี่จากพรรคประชาชน
1: ต้นนิวนนท์ต้นนิวนนท์เบอร์สี
4: ่
1: เบอร
4: ์
1: สี่ไปเลือกตั้งกันนะครับ
5: การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ถ้าประชาชนแสดงพลังพร้อมๆกันนะครับ
6: ไปดูที่ฝั่งแชมป์เก่ากันหน่อยนะคะกลุ่มผึ้งหลวงค่ะส่งคุณนฤพลเย็นประเสริฐซึ่งเป็นหลานชายมารับไม้ต่อจากพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐอดีตนายกอบจ.นนทบุรีนะคะก็ขึ้นรถแห่หาเสียงรอบเมืองนนทบุรีในช่วงโค้งสุดท้ายด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็มีคุณพัสพรเย็นประเสริฐลูกสาวของพันตำรวจเอกธงชัยมาช่วยขอคะแนนเสียงด้วยนะคะย้ำสโลแกนไม่สะดุดไม่หยุดชะงักทุกนโยบายไปต
7: ่อพวกนี้เข้าคูหากาเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเข้านั้นครับนายณฤพลเย็นประเสริฐครับอย่าลืมครับเพื่อนพี่น้องครับ
8: เลือกเบอร์หนึ่งเริ่มงานแล้วก็ทำงานได้ทันทีครับสามารถทำงานได้ทันทีไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ครับสามารถทำงานต่อเนื่องได้ทันทีเพื่อให้การทำงานต่อเนื่องพี่น้องครับหนึ่งคะแนนของท่านคือหนึ่งกำลังใจฉะนั้นวันพรุ่งนี้อย่าลืมครับบอกลูกบอกหลานบอกคนในครอบครัวของเราครับเทใจให้คะแนนครับเลือกเบอร์หนึ่งให้ชนะขาดให้เป็นประวัติศาสตร์การเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีครับพี่น้องครับเบอร์หนึ่งหมายเลขหนึ่งพี่น้องณฤพลเย็นประเสริฐเบอร์หนึ่งหมายเลขหนึ่ง
0: ดังนั้นใครมีสิทธิ์พรุ่งนี้ไปใช้สิทธิ์กันนะคะ20กันยายนจะเป็นวันเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีค่ะตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะโดยกกต.คาดว่าจะมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์มากกว่าครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วเนี่ย 41.1% แล้วก็คาดว่าจะทราบผลอย่างไม่เป็นทางการไม่เกิน3ทุ่มค่ะรอจับตาผลที่จะออกมานะคะซึ่งแม้ว่าจะเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นแต่ก็ถือว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้มีนัยยะสำคัญต่อการเลือกตั้งในสนามใหญ่ด้วยนะคะระหว่างกลุ่มผึ้งหลวงที่เป็นแชมป์เก่ากับผู้สมัครจากพรรคประชาชนว่าสุดท้ายแล้วฝ่ายไหนจะเป็นผู้ชนะเดี๋ยวพรุ่งนี้รอติดตามกันค่ะ
6: ค่ะสนามเลือกตั้งท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรีนะคะส่วนที่ญี่ปุ่นค่ะที่วันนี้ตอนเวลานี้เนี่ยมีพิธีเปิดเอเชียนเกมอยู่นะคะแต่ว่าสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือพายุไต้ฝุ่นที่มีแนวโน้มนะคะที่จะพัดถล่มเมืองนาโกย่าค่ะแล้วก็อาจจะกระทบผู้เข้าแข่งขันที่ส่วนหนึ่งเนี่ยพักอยู่ที่เรือสำราญที่จอดลอยลำที่ท่าเรือด้วยนะคะดังนั้นต้องติดตามพยากรณ์อากาศที่นั่นนักพยากรณ์อากาศระบุว่าไต้ฝุ่นลูกใหม่ค่ะอาจจะเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณเกาะฮอนชูซึ่งเป็นเกาะหลักของญี่ปุ่นแล้วก็เป็นที่ตั้งของเมืองนาโกย่าในวันอาทิตย์หรือว่าวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะคะรายงานบอกว่าถ้าเป็นแบบนั้นอาจจะส่งผลกระทบต่อผู้เข้าร่วมการแข่งขันประมาณ 4,000 คนที่เขาพักอยู่บนเรือสำราญที่จอดลอยลำที่ท่าเรือนาโกย่าค่ะทางหนังสือพิมพ์อาซาฮีชิมบุนก็รายงานโดยอ้างคำพูดของเจ้าหน้าที่ที่สหพันธ์กีฬารายหนึ่งระบุนะคะบอกว่าสิ่งที่ทำได้ทั้งหมดก็คือภาวนาว่าเหตุการณ์เลวร้ายที่สุดจะไม่เกิดขึ้นซึ่งทางญี่ปุ่นที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้ตัดสินใจไม่สร้างหมู่บ้านนักกีฬาแบบเดิมค่ะเพื่อจะลดต้นทุนในการจัดการแข่งขันก็ให้นักกีฬากับเจ้าหน้าที่จากประเทศต่างๆไปพักอยู่ในที่พักชั่วคราวก็มีทั้งที่เป็นตู้คอนเทนเนอร์เป็นโรงแรมเป็นเรือสำราญแทนนะคะ
0: ค่ะซึ่งนายกเทศมนตรีเมืองนาโกย่าและรองประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันเอเชียนเกมส์นะคะนายอิจิโร่ฮิโรซาวะค่ะก็ให้สัมภาษณ์นะคะว่าเดิมทีเนี่ยเราวางแผนที่จะสร้างหมู่บ้านนักกีฬาแต่ค่าใช้จ่ายจะสูงมากนั่นจึงเป็นที่มาของแนวทางที่เราใช้ในปัจจุบันซึ่งพยายามลดงบประมาณด้วยการใช้เรือสำราญใช้ที่พักแบบตู้คอนเทนเนอร์และโรงแรมที่มีอยู่เดิมในช่วงแรกแนวทางนี้ดูเหมือนจะเป็นวิธีการใหม่ในการรองรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จากประเทศต่างๆกว่า 17,000 คนแต่

0: ลับสร้างปัญหาตามมาอย่างรวดเร็วนักกีฬาบางส่วนมีการร้องเรียนเกี่ยวกับความคับแคบของที่พักแบบตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็มีปัญหาเรื่องของท่อน้ำรั่วนอกจากนี้ยังเกิดปัญหาที่พักไม่เพียงพอและการรับส่งที่ล่าช้าด้วยแม้ฝ่ายจัดการแข่งขันจะพยายามลดค่าใช้จ่ายแต่นายฮิโรซาวะที่เป็นนายกเทศมนตรีเมืองนาโกย่านะคะก็ยอมรับว่างบประมาณของการแข่งขันยังคงเพิ่มขึ้นอย่างมากจากภาวะเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในญี่ปุ่นอย่างไรก็ตามพวกเขาก็ตั้งเป้าหมายจะทำให้การแข่งขันในครั้งนี้ประสบความสำเร็จนะคะซึ่งก็ยังได้พูดถึงพายุไต้ฝุ่นด้วยค่ะนายฮิโรซาวะบอกว่าถ้าหากว่าเกิดฝนตกหนักรุนแรงจนมีการประกาศเตือนภัยฉุกเฉินทางฝ่ายจัดการแข่งขันก็จะดำเนินการอบพยพนักกีฬาออกจากพื้นที่เป็นการชั่วคราวนะคะ
1: ค่ะซึ่งถ้าเกิดมีกระแสลมแรงระดับไต้ฝุ่นเรือสำราญที่ใช้เป็นที่พักของนักกีฬาก็จะถูกย้ายออกจากบริเวณชายฝั่งทันทีนะคะเพื่อความปลอดภัยของทุกคนค่ะซึ่งนายฮิโรซาวะก็ย้ำว่าเขามีขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจนแล้วสำหรับกรณีฉุกเฉินนะคะขณะเดียวกันทางสื่อท้องถิ่นของญี่ปุ่นรายงานว่านายรัฐมนตรีซานาเอะทาไคจิจะไม่เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกว่าหมื่นนายก็จะถูกส่งไปดูแลความปลอดภัยตลอดการแข่งขันเอเชียนเกมค่ะ
0: ค่ะซึ่งก็เพิ่งจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของพิธีเปิดอยู่นะคะดำเนินหลายชั่วโมงอยู่เหมือนกัน
1: ค่ะ
0: ผู้ชมคะกลับมาเรื่องของบ้านเราค่ะเป็นเรื่องใกล้ตัวซะด้วยนะคะเรื่องค่าไฟค่ะเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของรัฐบาลนะคะที่ล่าสุดค่ะรัฐมนตรีพลังงานยืนยันนะคะในการที่จะเร่งเครื่องลดค่าไฟแล้วก็ย้ำว่าทิศทางในการผลักดันโซลาร์ลูฟท็อปสำหรับประชาชนเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ให้ความสำคัญนะคะโดยคุณเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานให้สัมภาษณ์ผ่านรายการคุยกับครม.อนุทินค่ะก็พูดถึงแนวทางการปรับโครงสร้างพลังงานครั้งใหญ่พร้อมกับหยิบเรื่องใกล้ตัวที่สุดของประชาชนก็คือเรื่องค่าไฟมาเป็นจุดตั้งต้นพร้อมประกาศเปลี่ยนประชาชนจากผู้ซื้อไฟอย่างเดียวให้มีโอกาสเป็นผู้ผลิตและขายไฟจากหลังคาบ้านตัวเองด้วยนะคะก็บอกว่ารัฐบาลได้เตรียมกำลังผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์ลูฟท็อป 10,000 เมกะวัตต์สำหรับประชาชนโดยเฉพาะค่ะพร้อมกำหนดขนาดประมาณ5 กิโลวัตต์ต่อราย

0: รายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงทั้งเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
2: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
3: Discover your perfect combination at Pechanga Resort Casino where you can rock and roll sip and slide twist and shout whatever moves you get away and awaken the fun play your perfect combination at Pechanga Resort Casino

รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ

0: สนับสนุนรายการโดย
1: เพียงทาออร่าเปปไทด์เซรามายเซรั่มเป็นประจำทุกวันที่ใบหน้าและลำคอทั้งตอนเช้าและก่อนนอนพร้อมหรือยังคะกับการเป็นเจ้าของผิวเนียนเรียบกระจ่างใสที่หลายๆคนจะต้องอิจฉาเพราะเรารู้ว่าสุขภาพผิวที่ดีท่านสามารถสร้างได้ด้วยตัวท่านเอง
2: ท่านชายกระหม่อม
3: ท่านหญิงกัลยาต้องการพบด่วนเพคะ
2: ยังไม่ได้เตือนให้ท่านชายรู้ตัวเลยมันเสียตัวท่านชายไปซะแล้ว
4: คุณเล็กจะเป็นยังไงเนี่ย
3: โอ้
4: สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณเล็กด้วยนะเจ้าค่ะโอ้ยสาธุ
2: จิตเดียว
3: ดูใช่เต็มตาชัยทัศน์นี่ชัยทัศน์ยังจะนิ่งเฉยอยู่อีกเหรอลูกตาบอดหรือไงคะถึงมองไม่ออกว่าผู้หญิงในรูปนี้คือแม่นารีรัตน์อะที่กำลังคลอดรักอยู่กับชู้กับคนแสกๆแบบไม่อายฟ้าอายดินแบบนี้
5: ใช่ค่ะขวัญจำได้ว่านั่นคือชุดของเยเล็กไม่คิดเลยนะคะว่าเยเล็กจะกล้าสวมเขาให้พี่ชายทัศน์แบบนี
3: ้รู้ชั้นเห็นชาติมันหรือยังคะ
5: พี่ชายทัศน์เห็นภาพบาดตาขนาดนี้จะไม่พูดอะไรหน่อยหรอคะ

0: เธอไม่เคยจะมีใจให้กับฉันใช่ไหมเธอในสายตาที่ฉันเจอคงมองเห็นฉันเป็นผู้ร้ายแต่ลึกๆในหัวใจเธอจะรู้มาให้ว่าใครที่มันแอบคิดกับเธอไปใกล้มาก
1: พ่อหมอไม่เชื่อว่าคุณเล็กจะทำเรื่องเลวร้ายแบบนั้นแน่นอน
0: อาจจะยากเกินที่จะทำให้เธอเปิดใจให้กับฉัน
2: ดีนะที่พวกมันจับตัวพวกแกไปไม่ได้สักคน
3: ขอบคุณมากครับนายถ้าตอนนั้นไม่ได้นายวิ่งออกไปช่วยเอาไว้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงกันเลยครับนาย
2: ป่านี้บางไอ้พันคงใกล้ถึงพระนครพวกแกรีบออกไปรอรับมันที่สถานีรถไฟและพวกแกก็ช่วยเอาฝิ่นจากพวกกองทัพหมดไปเก็บรวมกันไว้ในโกดังที่พระประแดงให้เรียบร้อย
3: ครับนาย

0: ใหญ่ทันนะราชสกุลนรกุลต้องเสียหายอย่างไม่น่าให้อภัย
1: นี่มันเรื่องอะไรกันคะ
2: ก็จะเรื่องอะไรล่ะก็เรื่องที่เธอไปกอดจูบผู้ชายอื่นทั้งที่แต่งงานกับพี่ชายทัศน์แล้วฉันไม่คิดเลยนะว่าเธอจะกล้าทำเรื่องต่ำตมได้ขนาดนี้อ
0: ่
2: ะ
0: ใส่หัวออกจากความฉันไปเดี๋ยวนี้เอาไปตายไปนะเจ๊
3: ไหนคะ
0: ช่วยกันเลยลากมันออกไปจากความฉันเดี๋ยวนี้
3: ไหนคะ
4: ไปเดี๋ยวนี้นะ

0: ปอยนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยฉันงงไปหมดแล้วนี่มันวัดนี
1: ่ดูสิเขาอยู่กับใคร
0: ฉันจะไปรู้ได้ยังไงไม่เห็นหน้าผู้หญิงสักหน่อยชุดผู้หญิงคนนี้เหมือนของฉันเลยอ่ะเดี๋ยวนะคุณคงไม่คิดว่าผู้หญิงในรูปนี้คือฉันใช่ไหม
1: แล้วใช่ไหมล่ะ
0: คุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็เรื่องของคุณแต่ฉันไม่มีทางทำเรื่องบัตรสีแบบนี้แน่นอนสมอนสมอนเห็นชุดนี้ของฉันไหม
2: เห็นค่ะ
0: ตอนนี้อยู่ที่ไหน
2: มาค่ะ

0: ัวนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะปะ
1: จะพาฉันไปไหน
0: เถอะหน้าเร็ว
1: เธอพาฉันมาที่นี่ทำไม
2: จริงเล็กคิดยังไงถึงพาท่านชายมาที่นี่เฮ้ยอะไรกันเนี่ย
0: ก็เพราะรูปนี้แหละเราถึงต้องพาท่านชายมาที่นี่ผู้หญิงคนนี้ใส่เสื้อเหมือนของเราไม่มีผิดเลยวัดพอจะจำได้ไหมว่าวันนั้นเกิดอะไรขึ้น
3: เดี๋ยวหยุดนี่ลากเรามาตรงนี้ทำไมเนี่ย
2: เล็กจำวันแรกที่เรากลับมาทำงานหลังจากเราออกจากโรงพยาบาลได้ไหมก็ผู้หญิงคนนี้แหละเขามายืนเรียกเราอยู่หน้ากระทรวงแต่เราก็ไม่รู้นะว่าเขามาเรียกเราทำไมเขาก็ลากเราไปด้านนอกแล้วก็อย่างที่เห็นเนี่ยแหละ
0: แล้วผู้หญิงคนนี้ใส่ชุดเหมือนตัวนี้ไหม
2: ใช
1: ่ถึงเธอไม่พาฉันมาที่นี่ฉันก็ไม่เชื่ออยู่แล้วว่าผู้หญิงในภาพนี้คือเธอเพราะเธอคือคนที่รักเกียรติและรักศักดิ์ศรีในตัวเองและเธอจะไม่มีวันทำเรื่องแย่ๆแบบนี้แน่นอน
2: แล้วเล็กคิดว่าใครเป็นคนทำล่ะ
0: ไม่ว่าจะเป็นใครคนนั้นต้องไม่หวังดีกับเราแน่ๆแต่ที่สำคัญนะชุดของเราชุดนี้ต้องมีคนเอาแพ้ผู้หญิงคนนี้

0: แล้วก็ต้องเป็นคนที่สามารถหยิบออกไปได้ด้วยต้องเป็นคนในวังแน่ๆ
1: แล้วคิดว่าใครอ่ะเล็ก
0: ก็คงจะเดาไม่ยากต้องเป็นคนที่อยากให้ฉันกับท่านชายแตกหักกันยังไงคะ

0: มีข่าวอะไรเหรอนางเอิบถึงทำตาโตเป็นไข่ห่าน
1: ไม่มีอะไรเจ้าค่ะ
0: ไหน
2: มาดูสิ
0: ไหนไหนไหนไหนไหนไหนไหนไหนไหนไหนไหนมาดูสิข่าวอะไร
3: คุณอาช่วย
1: ท่านตายแล้วท่าน
4: ดีแล้วจะไม่ไปไหนทั้งนั้นครับ
1: ชายคะหลักฐานก็มีให้เห็นอยู่แล้วอ่ะลูกทำอะไรของลูกอยู่เนี่ย
4: ขอในรูปนี้ไม่ใช่ภรรยาของผมครับผมขอร้องท่านแม่ใจเย็นลงสักนิดนะครับผมอยากให้ท่านแม่ลองพิจารณาดูรูปนี้ดีๆอีกสักทีเถอะครับลองดูรูปนี้ดีๆนะครับผู้หญิงในภาพนี้ใส่เสื้อเหมือนนลีรัตน์มากอาจจะเป็นเสื้อของนลีรัตน์ก็ได้ครับแต่เราก็ไม่เห็นหน้าผู้หญิงในรูปเลยแล้วอีกอย่างคุณพศวัตรกับนลีรัตน์เขาทำงานมาด้วยกันตลอดถ้าเขาจะมีอะไรกันเขาคงไม่มากอดจูบกันในที่สาธารณะเพื่อให้คนถ่ายรูปแบบนี้หรอกครับแล้วใครกันถึงได้ถ่ายรูปด้วยจังหวะได้พอดีสักขนาดนี้มั่นใจต้องมีใครใส่ร้ายนลีรัตน์แน
5: ่ๆหญิงไม่รู้เรื่องนะคะพี่ชายทัศน์หญิงไม่ได้ทำนะคะท่านป้าคะหญิงไม่รู้เรื่องจริงๆนะคะ
4: ถ้าไม่มีอะไรแล้วผมกับนลีรัตน์ขอตัวนะครับท่านแม่

0: มีอะไร
1: ขอบคุณนะที่ช่วยปกป้องฉันนะ
0: ฉันปกป้องเธอได้เสมอเธอก็รู้แม้แต่ชีวิตฉันก็สละได้เพื่อปกป้องเธอ

0: ฉันมาคิดดูนะสิอาจจะจริงอย่างที่ชายทัศน์ว่าก็ได้ผู้หญิงในภาพน่ะอาจจะไม่ใช่เมียชายทัศน์จริงๆก็ได้นะแล้วถ้าเป็นแบบนั้นก็แสดงว่ามีคนกำลังใส่ร้ายแม่นั่นอยู
1: ่และท่านหญิงคิดว่าเป็นใครหรือไหมคะ
2: ใคร
1: หรือว่าจะเป็นฝีมือท่านหญิงขวัญเพคะ
0: ฉันก็ไม่อยากจะคิดหรอกนะว่าหญิงขวัญจะทำเรื่องสกปรกได้ถึงขนาดนั้นแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยแม่นั่นก็มีท่าทางแข็งกระด้างก็คงจะสร้างศัตรูไว้ไม่น้อยแหละทีนี้เราก็

0: างนี้ไปได้ยังไงนะวิไลพวกเราอุตส่าห์ลงทุนทำกันขนาดนี้พี่ชายทัศน์ยังไม่เชื่อเลยว่าอีเล็กมันคบชู้พี่ชายทัศน์ฉลาดจะตายเขาต้องสงสัยพวกเราแน่ๆแล้วถ้าพี่ชายทัศน์ไปสืบจนรู้ว่าฉันเป็นคนทำจริงๆฉันจะทำยังไงดีอะวิไลฉันจะทำยังไง
1: ท่านหญิงก็ต้องยืนยันเสียงแข็งว่าไม่ได้ทำเพคะหลักฐานอะไรก็ไม่มีใครก็เอาผิดท่านหญิงไม่ได้เพคะ
0: ยีเล็กมันมีดีอะไรนักหนาทำไมพี่ชายทัศน์ถึงรักมันขนาดนั้นฉันจะไปดูวังทัศนาหน่อยนะวิไลจะไปดูว่าซ่อมใกล้เสร็จหรือยังถ้าฉันเขี่ยยีเล็กออกจากชีวิตพี่ชายทัศน์ไม่ได้เราก็ต้องกลับไปอยู่ที่วังของเราเหมือนเดิม
2: ในที่สุดคุณเล็กก็รอดพ้นจากข้อกล่าวหาอันร้ายแรงได
3: ้
2: แล้ว
3: นั่นไงฉันว่าแล้วว่าคุณเล็กอ่ะจะไม่ทำเรื่องบ้าๆบอๆอย่างนั้นแน
2: ่ๆแกหมายความว่าคุณเล็กถูกใส่ร้ายใช่ไหม
3: แน่นอนแต่ว่าฉันสงสัยว่าใครล่ะจะลงทุนจัดฉากซะขนาดนั้นน่ะ
2: จะเป็นใครล่ะถ้าไม่ใช่คนที่ได้ผลประโยชน์จากการที่ท่านชายแตกหักกับคุณเล็กน่ะสิ่งน่าถามหนอมแล้วใครมา
3: จะไปรู้ได้ยังไงก็ยืนอยู่เนี้ย
2: ป่าสวัสดีค่ะ
4: ดีจ้ะ
2: คุณย่าของคุณเล็กใช่ไหมคะ
4: ใช่จ้ะแม่เล็กอยู่ไหม
2: อยู่ค่ะเชิญทางนี้เลยค่ะ
4: ไปเร็ว
2: คุณท่านช้าๆค่ะ
4: ฉันช้าไม่ไหวแล้ว
5: นี่เธอหนีฉันมาทำไม
0: ฉันไม่ได้หนีซะหน่อยฉันแค่ไม่มีเรื่องอะไรจะคุยกับคุณ
5: เธออาจจะไม่มีแต่ฉันมี

0: แม่เล็กท่านชายค่ะแม่เล็กบอกย่ามาสิเนี่ยว่าเรื่องจริงมันเป็นยังไงทำไมหนังสือพิมพ์ถึงได้ลงข่าวอย่างนี
1: ้มันเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันนะคะ
0: เข้าใจผิดอะไรแล้วทำไมนักข่าวถึงกล้าเขียนเรื่องเสียหายแบบนี้ฮะบอกมาสิ
2: ผมยืนยันได้ครับย่าว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดผมกับคุณเล็กเรารักกันดีครับ
0: เห็นไหมคะได้ยินจากปากท่านชายแบบนี้หม่อมฉันก็ค่อยสบายใจขึ้นเยอะเลยไปคะ
3: เห็นไหมคะคุณท่าน
2: ไหนๆคุณย่าก็มาถึงที่นี่แล้วอยู่ทานข้าวเย็นด้วยกันนะครับคุณย่าคุณเล็กจะได้คุยกันด้วยครับ
0: ขอบพระทัยเพคะก็ดีเหมือนกันหม่อมฉันกับแม่เล็กก็จะได้อยู่คุยกันนานๆให้หายคิดถึงนะลูกนะย่าน่ะคิดถึงแม่เล็กมากเลยรู้ไหมทำไมถึงไม่กลับไปเยี่ยมย่าบ้างเลยแล้วเป็นยังไงให้ลูกอยู่ที่วังนี้สุขสบายดีใช่ไหม
1: คุณย่าสนใจเล็กด้วยเหรอคะว่าเล็กจะสุขสบายดีแค่ไหนแล้วถ้าเล็กบอกว่าเล็กอยู่ที่นี่อยากไม่มีความสุขคุณย่าจะเชื่อไหมคะเพราะแต่ไหนแต่ไรมาแล้วคุณย่าไม่เคยเชื่อเล็กเลยอย่างเรื่องหนูแดงที่เล็กบอกว่าเล็กไม่ได้พาเขาตกน้ำแต่คุณย่าก็ไม่เคยเชื่อคุณย่าส่งเล็กไปที่โรงเรียนอื่นเพื่อเป็นการลงโทษ
0: แม่เล็กแม่เล็กลูก
2: เดี๋ยวผมไปตามเธอกลับมาเองครับคุณย่า
0: ไม่เป็นไรเพคะไม่เป็นไรเพคะท่านชายไม่ต้องไปตามกลับมาหรอกเพราะถึงตามกลับมาแม่เล็กก็คงไม่อยากจะพูดจะคุยหม่อม

0: ฉันอยู่ดีหม่อมฉันขอตัวกลับก่อนดีกว่านะเพคะรบกวนท่านชายฝากดูแลแม่เล็กด้วยนะเพคะ
1: คุณย่าไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมจะดูแลคุณเล็กให้ดีที่สุดครับ
0: ขอบพระคุณค่ะ

0: บอกครูมาสิคะว่าใครเป็นคนผลักหนูตกน้ำ
1: ทำไมหนูแดงทำกับพี่แบบนี้ล่ะพี่อุตส่าห์กระโดดลงไปในน้ำเพื่อช่วยหนูแดงเลยนะแต่ทำไมหนูแดงทำแบบนี้ล่ะทำไม
2: ย่าบอกให้หยุด

0: คิดว่าคุณจะมาดุฉันเรื่องที่ทะเลาะกับคุณย่าซะอีก
1: ฉันไม่ดุเธอหรอกฉันรู้ว่าเธอโกรธคุณย่าที่จับเธอย้ายโรงเรียนหลังจากมีเรื่องกับอิงขวัญแต่คุณย่าเขาก็มีเหตุผลของท่าน
0: เหตุผลที่จะทำโทษฉันนะสิน
1: ี่ดูไหมเธอเป็นคนที่มีอคติชอบคิดแต่ในมุมของตัวเองไม่เคยเปิดใจมองในมุมมองของคนอื่นบ้างเลยเอาจริงๆนะคุณย่าเชื่อเธอแต่คุณย่าเขาว่ามีเหตุผลของท่านดื้อพูดอะไรไปก็ไม่ฟังไม่เชื่อขนาดฉันยังเชื่อใจเธอเลยว่าเธอไม่ได้ทำเรื่องแย่ๆกับพศวรรษเพราะฉันมั่นใจเธอเสมอว่าเธอเป็นคนดี

ธอเป็นคนที่มีอคติชอบคิดแต่ในมุมของตัวเองไม่เคยเปิดใจมองในมุมมองของคนอื่นบ้างเลยดื้อพูดอะไรไปก็ไม่ฟังไม่เชื่อขนาดฉันยังเชื่อใจเธอเลยว่าเธอไม่ได้ทำเรื่องแย่ๆกับพศวรรษเพราะฉันมั่นใจเธอเสมอว่าเธอเป็นคนดี

0: การเปลี่ยนแปลงของแต่ละฤดูกาลและสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปทำให้ผิวของคุณขาดความชุ่มชื้นและเป็นสาเหตุหนึ่งของริ้วรอยที่แก่ก่อนวัย Net Shopping ขอแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อการปกป้องสภาพผิวและริ้วรอยบนใบหน้าด้วยออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มด้วยส่วนผสมที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นจะช่วยปกป้องผิวพรรณโดยเฉพาะได้แก่สารสกัดของเซรามายด์วิตามิน A, C และวิตามิน E เพียงคุณทาออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มบนใบหน้าและลำคอเป็นประจำทุกวันตอนเช้าและก่อนนอนหรือก่อนแต่งหน้าจะช่วยปกป้องและรักษาผิวพรรณให้ฟื้นคืนจากสภาพแห้งกร้านฟื้นฟูและปรับสมดุลคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลบริ้วรอยที่ดูแก่ก่อนวัยเพิ่มความกระชับเต่งตึงและลดริ้วรอยหมองคล้ำได้เป็นอย่างดีสั่งซื้อออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มได้ที่ Net Shopping 1-800-341-4041สบู่ออร่าเฮอร์เบิลโซปส่วนผสมของสมุนไพรจะทำให้ผิวหน้าของคุณสดใสดูอ่อนกว่าวัยที่คุณจะสัมผัสและสูดดมได้ในสบู่สมุนไพรออร่าทั้งมะละกอขมิ้นมะขามมังคุดและขอแนะนำสูตรใหม่น้ำนมข้าวสุดยอดสมุนไพรประทินผิวที่จะช่วยรักษาผิวพรรณของคุณเติมความสดชื่นให้กับผิวกายของคุณในแต่ละวันด้วยสบู่สมุนไพรพิเศษออร่าเฮอร์เบิลโซปสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
1: ออร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์แชมพูและคอนดิชเนอร์สูตรพิเศษที่ล้วนมีส่วนผสมมาจากสมุนไพรชั้นเยี่ยมที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพที่จะทำให้คุณแน่ใจได้ว่าจะไม่มีสารเคมีตกค้างทำอันตรายต่อหนังศีรษะของคุณอย่างแน่นอนออร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์หันมาใส่ใจสุขภาพผมของคุณเสียแต่วันนี้เพราะสุขภาพผมที่ดีคุณสามารถสร้างได้ด้วยตัวคุณเอง
0: ออร่าเพอร์บรัชออนอุปกรณ์ตัดแก้มจะช่วยให้การแต่งหน้าของท่านดูงดงามรวมทั้งบำรุงและฟื้นฟูผิวหน้าของท่านไปพร้อมๆกันกับออร่าเพอร์บรัชออนออร่าเพอร์บรัชออนอุดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ผงไข่มุกช่วยต่อต้านริ้วรอยลดรอยเหี่ยวย่นเพิ่มความกระจ่างใสรวมทั้งปกป้องผิวจากรังสี UV ตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดฝ้าสารสกัดลาเวนเดอร์ช่วยฆ่าเชื้อโรคต่อต้านอาการอักเสบป้องกันสิวช่วยปรับสมดุลให้ใบหน้าของท่านไม่ดูมันหรือแห้งเกินไปช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนของโลหิตให้ผิวพรรณของท่านดูเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลกลีบกุหลาบช่วยปลอบประโลมผิวลดอาการระคายเคืองจากการขาดความชุ่มชื้นช่วยยกกระชับผิวหน้าและยังปรับสีผิวของท่านให้เรียบเนียนเสมอกันด้วยนอกจากนี้ยังมีส่วนผสมจากธรรมชาติอีกมากมายรวมอยู่ในออร่าเพอร์บรัชออนออร่าเพอร์บรัชออนมีให้เลือก3สีไม่ว่าจะเป็นสีพีชออกสีชมพูดูสดใสเพิ่มเลือดฝาดสีพลัมออกน้ำตาลอมส้มเพิ่มมิติให้ใบหน้าสีออเรนจ์ออกสีส้มอมชมพูช่วยให้ผิวหน้าดูเปล่งปลั่งมีสุขภาพดีออร่าเพอร์บรัชออนใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการเพราะไม่มีส่วนผสมของสารเคมีให้ระคายเคืองต่อผิวหน้าอันแสนมีค่าของท่านสั่งซื้อออร่าเพอร์บรัชออนได้ที่ Net Shopping
2: เฮ้ยเล่นแรงแบบนี้เลยเหรอวะครับฉันว่าฝีมือหญิงขวัญแน่นอนแบบนี
3: ้ฉันก็ว่างั้นไม่ต้องสืบก็รู้เรื่องสกปรกแบบนี้แม่ฉันไม่ทำหรอกยังไงก็ต้องเป็นฝีมือหญิงขวัญแน่นอน
2: แล้วแกเดาได้ขนาดนี้ทำไมแกถึงไม่ไปเอาเรื่องเขาล่ะ
3: ให้ฉันไปเอาเรื่องให้ฉันเดาเขาก็ไม่ยอมรับว่าเขาทำอยู่ดีคนร้ายที่ไหนจะยอมรับความผิดตัวเองทางเดียวที่ฉันจะแก้เผ็ดหญิงขวัญได้คือฉันต้องทำให้คุณเล็กรักกับฉันให้ได้
2: ทัดพูดมันพูดง่ายนะเว้ยแต่จะทำได้หรือเปล่า
3: ฉัน ก็แค่ต้องพิสูจน์ให้เธอได้เห็นว่าฉันไม่ใช่พวกคาฝิ่นจริงพอคุณเล็กตาสว่างเมื่อไหร่เธอก็เปิดใจให้ฉันเมื่อนั้นแหละ
4: จ้าพ่อท่านชายพ่อยอดบุรุษยังไงฉันก็ขอให้แกเนี่ยพิสูจน์ให้สำเร็จไวๆแล้วกันเนาะ

ราไม่น่าประมาทเลยเล็กตอนที่ผู้หญิงคนนั้นเขามากอดจูบเราก็รู้สึกว่าพฤติกรรมของเขามันประหลาดแต่เราก็แค่คิดว่าเขาเป็นคนบ้านะก็ไม่ได้ถือสาอะไรมากอะรู้อย่างนี้นะน่าจะจับตัวเขามาเค้นความจริงจะได้รู้ว่าใครเป็นคนจ้างเขามาทำอะไรน่าเกลียดแบบนี้เล็กก็เลยเข้าใจผิด

0: แต่เมื่อวานน่ะพี่เล็กก็พาท่านชายมาหาพี่วัดแล้วนะคะเราก็ได้รับคำอธิบายจนเข้าใจเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วด้วยอุตส่าห์ว่าแค่ท่านชายเข้าใจว่าทั้งหมดไม่ใช่เรื่องจริงพี่เล็กก็พอใจแล้วนะคะใช่ไหมคะพี่เล็ก
1: ใช่จ้ะวัดเรื่องมันก็ผ่านมาแล้วอะวัดจะเก็บมาคิดเลยนะ

0: วัสดีค่ะ
1: คุณอุษาครับพรุ่งนี้คุณอุษาว่างไหมครับ
2: พรุ่งนี้ผมจะพาคุณอุษาไปพบกับคุณย่าของผมครับผมคุยกับน้องบัวบูชาเรียบร้อยแล้วครับ
0: จริงเหรอคะฉันกลัวจังเลย
2: ไม่ต้องกลัวไปนะครับคุณย่าผมใจดีและผมก็จะอยู่ข้างๆคุณอุษาตลอดเวลาเลยครับ
0: ขอบคุณค่ะ

0: ใครโทรมาเหรออุษา
1: เพื่อนค่ะเพื่อนที่โรงเรียนเก่า
2: ใช่เพื่อนแม่เหรอยิ้มน้อยยิ้มใหญ่แบบนี้ไม่ใช่คนรักแม่นะ
1: พี่เล็กก็พูดไปค่ะอุษายังไม่มีใครสักหน่อยเริ่มพูดเรื่องนี้กันเถอะค่ะพี่เล็กทานคุกกี้ที่อุษาเพิ่งทำได้ไหมคะอุษาเพิ่งทำสิบใหม่ๆเลย
2: ได้จ้ะ

0: ุณย่าครับ
1: ครับ
0: พรุ่งนี้คุณย่าแต่งตัวสวยๆผมจะพาคนสำคัญมาพบคุณย่านะครับ
1: ดูบัวบูชาใช่ไหมจ๊ะ
2: คุณยายยิ้มแบบเนี้ยต้องใช้ได้แน่เลยค่ะ
1: นั่งสิใช่ไหมจ๊ะ
3: คุณหมอครับตกลงลูกผมเป็นอะไรครับคุณหมอ
4: คุณบัวบูชามีสภาวะความกาลโลหิตต่ำครับแต่ก็เป็นเรื่องปกติของคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ในท้องเดือนแรกนะครับ
3: ถนอมเล็กกำลังเรียง

0: จที่พาภรรยาฉันมาส่ง
1: ถึงท่านชายจะเรียกเล็กว่าภรรยาแต่ท่านชายก็รู้ดีนี่ว่าเล็กเป็นภรรยาท่านชายแต่เพียงในนามเพราะอะไรท่านชายถูกจับข้อหาคดีฆ่าฟินเถื่อนเมื่อไหร่เล็กก็จะหย่ากับท่านชายทันทีแล้วตอนนั้น

0: ไม่ทันหายความควายก็จะเข้ามาแทรกคุณเล็กเสียแล้ว
1: นั่นล่ะสิ
0: โอ้ยอย่าเลยอย่าเลยอย่าเลยโอ้ยนี่คุณนี่คุณจะลากฉันมาทำไมเนี่ยฉันเจ็บ
2: ฉันขอบอกเธอไว้ตรงนี้เลยนะเธอไม่มีวันจับฉันได้เพราะฉันไม่ใช่พวกค้าฝิ่นเถื่อนอย่างที่เธอคิดแล้วฉันก็ไม่มีวันหย่ากับเธอ
0: แต่เราตกลงกันแล้วว่าครบ1ปีเราจะหย่า
2: ข้อตกลงเป็นอันยกเลิกฉันไม่หย่า
0: คุณต้องหย่า
2: ไม่ถ้าเธอพูดเรื่องหย่ากับฉันอีกฉันจะทำให้เธอเป็นภรรยาของฉันทั้งทางนิตินัยและพฤตินัย

0: เธอไม่เคยจะมีใจให้กับฉันใช่ไหมเธอในสายตาที่ฉันเจอคงมองเห็นฉันเป็นผู้ร้ายแต่ลึกๆในหัวใจ
1: พูดอะไรออกไปวะ
0: ที่มันแอบคิดกับเธอไปไกลมากแค่ไหน
2: ซ่อมใกล้เกือบเสร็จแล้วนะคะ
3: แต่ลุงว่าจะบอกช่างให้เขาถ่วงเวลาเอาไว้หน่อยไม่อยากให้เสร็จเรียบร้อยเร็วเกินไปนักหลานจะได้มีข้ออ้างที่จะอยู่ที่วังดารันพูนต่อไง
2: แต่ว่าหลานอยากให้เสร็จไวๆค่ะ
4: ที่ลุงคิดว่าหลานอยากจะอยู่ที่วังดารันพูนสิ
2: ชอบค่ะเราก็อยากอยู่ถาวรด้วยแต่ว่าหญิงไม่รู้ว่าหญิงจะอยู่ได้อีกนานแค่ไหนพี่ชายทัศน์ไม่มีทีท่าว่าจะเลิกหรือจะหย่ากับเยเล็กเลยไม่หนำซ้ำพี่ชายทัศน์ยังหลงมันหัวปักหัวปั๊มออกตัวปกป้องจนคนในวังเนี่ยไม่มีใครกล้าแตะเยเล็กเลยสักคนถ้าเยเล็กยังอยู่หญิงไม่มีทางได้สมหวังกับพี่ชายทัศน์แน่นอนค่ะคุณลุง
3: ใช่อย่างนั้นหลานก็ต้องทำให้ไม่มีนาฬิกา
2: คุณลุงจะให้หญิงทำให้พี่ชายทัดหย่ากับเยเล็กเหรอคะหญิงทำมาตลอดค่ะแต่ไม่มีทีท่าเลยค่ะคุณลุง
3: ไม่ใช่อย่างนั้นลุงหมายถึงทำให้นาฬิกาหายไปจากโลกนี
2: ้คุณลุงคะต่อให้หญิงจะเกลียดเยเล็กแค่ไหนแต่ถ้าขนาดถึงกับฆ่าแกงกันเนี่ยหญิงทำไม่ได้หรอกนะคะทำไม่ได้ค่ะ
3: ถ้าหลานอยากจะเป็นเมียอดิทัศน์หลานต้องกำจัดนางนริรัตน์ทิ้งซะเพราะว่าถ้าหากมันไม่ตายเนี่ยหลานไม่มีทางที่จะได้สมหวังกับอดิทัศน์อย่างแน่นอนแล้วก็เตรียมตัวย้ายกลับเข้ามาอยู่ที่นี่ได้เลย
5: หากว่าหลานสามารถกำจัดอริรัตได้สำเร็จนอกจากกิจการงานของลุงจะราบรื่นมีเงินมีทองแบ่งมาให้หลานใช้อย่างทุกวันนี้แล้วหลานก็ยังจะมีโอกาสได้สมหวังกับที่ทำไม่มีวันที่จะอยู่ตัวคนเดียวได้หรอก

0: เก็บฝิ่นเรียบร้อยดีแล้วใช่ไหม
1: เรียบร้อยครับนาย
2: ใช้กองทัพมาช่วยคนเล็กหน่อยแบบนี้ได้ผลดีนะครับนายไม่มีใครสนใจเลย
3: แล้วเราก็เอาไปเก็บไว้ที่พระประแดงเรียบร้อยแล้วครับนาย
0: ดีถ้าอย่างนั้นช่วงนี้พวกแกก็ช่วยกันเฝ้าฝิ่นไว้ให้ดีๆอย่าให้พวกคนงานที่มันสร้างสโมสรลับมันละแค่ละขายว่าเราซ่อนฝิ่นไว้ที่ไหนแล้วจะหากมีใครสงสัยหรือว่าสอนรู้สอนเห็นมากก็เก็บซะ
3: ครับนาย
0: ครับนายไอ้พันฉันมีงานให้แกทำ

0: ท่านป้าคะหญิงว่าจะชวนพี่ชายทัศน์ไปทำบุญคุณป้าว่าดีไหมคะหญิงรู้สึกว่าตั้งแต่มีแม่นานีรัตน์เข้ามาอยู่ที่นี่พี่ชายทัศน์ดูมีแต่เคราะห์นะคะ
1: ก็เป็นไปได้

ชายทัศน์น่ะถูกใส่ความว่าค้าฝิ่นเถื่อนแล้วก็ยังมาลดระเบิดอีกสงสัยป้าจะต้องพาชายทัศน์น่ะไปทำบุญสะเดาะคอสักครั้งนึงแล้วล่ะ

0: ายทัศน์พรุ่งนี้ว่างไหมลูกพอดีว่าแม่จะไปทำบุญแม่ก็เลยอยากจะชวนชายทัศน์ไปด้วยไปกันสองคนตามประสาแม่แม่ลูกๆน่ะ
1: ใช่ครับ
2: ขอโทษที่มาช้านะคะ
0: มาช้าเพราะว่ามัวแต่หาหลักฐานจะมาจับผิดลูกชายฉันน่ะสิ
1: เชิญทานข้าวกันเถอะครับ

0: พรุ่งนี้เป็นวันหยุดของเธอใช่ไหม
1: ดีเลยท่านแม่ชวนไปทำบุญแต่เช้าไปด้วยกันนะ
2: แม่ชวนชายทัศน์คนเดียวนะแม่ไม่ได้ชวนคนอื่น
1: แต่เธอไม่ใช่คนอื่นนะครับ
3: คุณไปกับท่านแม่เถอะฉันมีธุระเลยขอตัวก่อนนะคะ
2: ชายทัศน์นั่งกินข้าวกับแม่ให้เสร็จก่อนได้ไหมเมียเราเนี่ยไม่หายไปไหนหรอกนะ
3: วิไลวิไลว่านางเล็กมันจะตายไหมที่จริงฉันก็ไม่อยากให้มือฉันเปื้อนเลือดแบบนี้หรอกนะวิไลแต่ถ้าไม่ใช้วิธีนี้มีหวังเราได้โดนเฉดหมอจากที่นี่แล้ว
4: ท่านหญิงทำเพื่อความอยู่รอดนะเพคะ

0: านหญิงอะอย่าทำตัวมีพิรุธสิไหมคะเราก็ต้องทำเป็นไม่รู้เรื่องทุกอย่างนะเพคะจะได้ไม่มีใครรู
1: ้ก็ภาวนาว่าอย่าให้ใครเห็นหลักฐานมาเอาผิดพวกเราได้เลย
2: นลิรัตเธอเป็นอะไรหรือเปล่านลิรัตนลิรัตเธอเป็นอะไร
3: ชายทัศน์ชายทัศน์ปัดประตูให้แม่หน่อย
0: แต่เราก็เห็นกับตาแล้วนี่เพคะว่าหนังนั่นน่ะกินยาเข้าไปแล้วแต่ยังไงมันต้องไม่รอดแน่เพคะ
4: ไอ้อดิทัศน์มันก็ต้องคิดว่าเป็นฝีมือของหญิงขวัญอย่างแน่นอน
5: พ่อใหญ่นะเหรอทำหนูบูบูชาท้อง
6: ใช่ครับคุณภัทรคุณภัทรต้องรีบจัดการให้พ่อใหญ่แต่งงานกับลูกสาวผมให้เร็วที่สุดนะครับ

0: ธอไม่เคยจะมีใจให้กับฉันใช่ไหมเธอในสายตาที่ฉันเจอคงมองเห็นฉันเป็นผู้ร้ายแต่ลึกๆในหัวใจเธอจะรู้
1: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถ

0: ติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตที

0: สนับสนุนรายการโดย
1: ผงขัดฟันออร่าใช้ทำความสะอาดฟันและช่องปากของคุณทุกครั้งสั่งซื้อได้ที่ Net Shopping
2: คุณปู่เป็นยังไงบ้างครับ
3: แค่เคยเล่าให้ปู่ฟังถึงเรื่องนี้บ้างแล้วปู่ก็เลยเตรียมใจไว้ก่อนแต่สิ่งที่ปู่รับไม่ได้ก็คือผมคิดไม่ถึงว่ามันจะเป็นชู้กับแฟนของลูกสาวมันเองคือยายชา
2: ผมว่าคุณปู่อย่าเพิ่งคิดมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะช่วยจัดการเคลียร์ทุกอย่างให้เองทั้งเรื่องข่าวแล้วก็เรื่องของคุณรสลินคุณปู่อย่าคิดมากเลยนะครับ
3: ตอนนี้แคลร์อยู่ไหนนะคุณปู่ได้เห็นคลิปแล้วได้ฟังความจริงจากแคลร์แล้วทำให้ปู่รู้ว่าแคลร์น่ารักปู่มากแค่ไหนตอนนี้ปู่อยากเจอแคลร์แคลร์อยู่ที่ไหน

0: สวัสดีคุณวิกรัง
1: พอจะเป็นทางการแบบนี้แสดงว่ามีคนอื่นอยู่ด้วยใช่ไหมครับ
0: ถ้าให้ผมเดานะน่าจะเป็นว่าที่หลานเขยคนใหม่น่าจะเป็นไอ้ชาญ
1: ต้องการอะไร
0: พอดีว่าแคลร์เขาเป็นห่วงท่านนะครับกลัวว่าถ้าท่านได้ดูคลิปภรรยามีชู้แล้วหัวใจของท่านมันจะวายไปซะก่อน
2: นี่อะไรนะนี่แคลร์อยู่กับแกเหร
1: อตกใจเหรอครับ
0: แล้วถ้าผมบอกว่าผมกับแคลร์เราแอบคบกันตั้งนานแล้วล่ะท่านจะตกใจกว่านี้หรือเปล่าน
1: ี่แสดงว่าในชาญมันไม่ได้รายงานเรื่องที่มันมาเยี่ยมมูลนิธิผมสินะครับ
2: เธอไปที่มูลนิธิมาเหรอ
3: ครับ
2: แล้วแกต้องการอะไร
1: แล้วท่านอยากรู้ไหมครับว่าผมฝากข่าวอะไรให้ไอ้ชาญไปบอกท่าน
0: ผมบอกมันว่าจะไม่มีงานแต่งของใครกับมัน
1: ไอ้แกพูดอะไรของแก
0: ทำไมแกทำอะไรแคลร์นะรบกวนท่านช่วยเปิดสปีกเกอร์หน่อยนะครับผมอยากจะคุยกับนายชาญด้วย
2: ผมอยากคุยกับแกด้วย

0: คุณเป็นยังไงบ้างอ่ะคุณปลอดภัยไหม
1: ฉันปลอดภัยคุณฉันขอโทษฉันแต่งงานกับคุณไม่ได
2: ้แต่ยินแล้วใช่ไหมเมื่อเช้าแกพูดว่าอะไรนะ
3: แกบอกว่าแกจะยกเลิกงานแต่งแต่ใครเป็นคนบอกเลิกแกเป็นไงทันแล้วใช่ไหม
4: ไม่การที่ฉันไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องอะไรกันนะแต่ห้ามไม่แกทำอะไรแคร
5: ์นะครับผมว่าท่านกำลังเข้าใจอะไรผิดอยู่นะครับผมว่าตอนนี้ท่านต้องฟังคำสั่งจากผมมากกว่านะ
3: ต้องการอะไร
5: จะบอกตอนนี้ก็กลัวว่าท่านจะรับไม่ได้ผมว่าท่านอดใจรอพรุ่งนี้ทีเดียวเลยดีกว่านะครับแต่ผมรับรองนะคุณมาเซอร์ไพรส์แน
0: ่ๆ ผมเป็นไงบ้างครับ
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
0: แล้วคุณปู่รู้จักกับนายวิการได้ยังไงครับแล้วทำไมมันต้องมียุ่งกับแพรด้วยอ่ะ
4: นี่เวลาเรามีไม่พอแล้วนะเธอรีบไปช่วยคลายกลับมาก่อนแล้วปู่จะเล่าทุกอย่างให้ฟังหมดเลยไปพาคลายกลับมาก่อน
0: อ

สวยมากสวยมากจริงๆฉันจำได้นะเธอเคยบอกว่าเธอไม่อยากใส่ชุดแต่งงานเหมือนคนอื่นฉันว่าแบบนี้เหมาะกับเธอที่สุดแล้ว

0: ดื่มสิ
1: ฉันไม่ดื่มแอลกอฮอล์ค่ะ
0: งั้นก็ทานสิคืนนี้จะได้มีแรง
1: ฉันไม่หิว
2: นายครับไอ้นิชานมาครับ
0: พาเขาเข้ามา
2: ครับ
0: ขอโทษทีนะพอดีว่ามีคนที่ไม่รู้จักการล้างเทศะมาขัดจังหวะเรานิดหนึ่งนะ
3: คุณ
1: คุณ
3: เฮ้ย
0: เฮ้ยมาทำไม
3: ผมมารับแคล
0: แกบอกเองไม่ใช่เหรอว่าถ้าแคลขอเลิกกับแกแกก็จะยอมเลิกกับเธอ
3: ใช่แต่ต้องไม่ใช่เพราะว่าเธอถูกบังคับ
0: ฉันบังคับเธอเหรอ
3: จะบังคับหรือไม่บังคับเนี่ยคุณก็น่าจะรู้อยู่แก่ใจนะผมไม่รู้หรอกเมื่อก่อนคุณกับแคลรักกันขนาดไหนแต่ตอนนี้ผมเชื่อว่าแคลเขาไม่ได้รักคุณแล้วถ้าคุณเป็นลูกผู้ชายพอคุณต้องกล้ายอมรับความจริงสิ

คิดว่าฉันสนเหรอไอ้คำบรรยายออกพวกนั้นลูกผู้ชายลูกผู้หญิงไอ้ลูกหมาได้สาระถ้าแกเป็นลูกผู้ชายนะนะแกตายก่อนเลยดีไหมล่ะดูท่าทางแกจะรักเธอมากเหมือนกันนะได้งั้นเรามาวัดกันดีกว่าว่าใครจะรักเธอมากกว่ากันแกรู้จักรัสเซียนรูเล็ตไหมพอดีว่าฉันเนี่ยอยู่กับเด็กๆเยอะฉันก็เลยชอบเล่นเกมนิดหน่อย

0: ทีนี้ก็เหลือโอกาสแค่หนึ่งในสามแล้วนะท่านจะให้โอกาสแกว่าแกจะหยุดไหม
1: นี่พอเถอะฉันขอร้องแหละคุณอยากให้ฉันรักคุณมากใช่ไหมคุณวิการได้แต่ฉันขอล่ะพอเถอะนะคุณชานคุณไม่นะคุณฉันไม่ได้คุณแค
2: ่คุณ
1: ฉันไม่ใช่คุณแค่ฉันเป็นแค่คนที่คุณชานทำให้หน้าเหมือนคุณแค่แค่นั้น
2: คุณ
0: เธอพูดบ้าอะไรกับเธอฮะกลัวมันตายมากจนขนาดต้องคิดพล็อตหนังไซไฟที่มาหลอกซะเลยอ่ะ
1: ฉันไม่ได้ความจำเสื่อมคุณพูดเองไม่ใช่หรอว่าฉันไม่เหมือนคุณแคลร์เพราะฉันไม่ใช่คุณแคลร์ไง
3: เฮ้ยมา
4: ว่าฉันหอตกก็น่าจะได้ข่าวเรื่องที่ฉันความจำเสื่อมเพราะหอตกด้วยเหมือนกันนะ

0: ผลเลือดออกมาแล้วค่ะเธอเป็นเลือดกลุ่ม A ค่ะ
1: จะว่าไงนะนี่ลองซื้อเลยหรือเปล่าม
2: ันเป็นไปไม่ได้ใครจะเลือดกลุ่ม A ได้ยังไง
1: ไอ้ตัวผิดแล้วไปตัวใหม่ไป
3: ขอให้แกตรวจอีกกี่ร้อยกี่พันครั้งผลมันก็ออกมาเหมือนเดิมนั่นแหละแคร์เขาตายไปแล้วจริง
1: ๆแล้วไอ้ที่ว่ามันรู้เรื่อง

0: สะใจว่ะสะใจใหญ่ที่ว่ามันกำลังจะตาย
1: แกหมายความว่ายังไงทำไมคุณปู่กำลังจะตาย
0: เพราะมันไม่มีอะไรอวัยวะของแคลร์ไปเปลี่ยนให้แล้วไง
1: แกพูดบ้าอะไรของแกเนี่ย
0: เพราะแกไม่สงสัยเหรอวะว่าทำไมถึงรู้กรุ๊ปเรื่องของแคลร์แล้วคนระดับเทวดาอย่างไอ้ที่วาเนี่ยมันจะมารู้จักคนอย่างฉันได้ยังไงเพราะมันให้ฉันหาเด็กที่มีกรุ๊ปเลือดเดียวกับมันให้ยังไงเล่าตอนแรกผมคิดว่าท่านประธานจะมาดูของด้วยตัวเองสิแต่ก็เข้าใจนะคงไม่อยากให้ใครเห็นว่านักธุรกิจไฮโซระดับพันล้านต้องมารับเด็กไปเลี้ยงเพื่อต่อชีวิตให้ตัวเอง
2: ผมอยากเห็นของ
0: ผมแนบข้อมูลกรุ๊ปเลือดแล้วก็เนื้อเยื่อที่รับรองจากสถาบันของทางภาครัฐไว้แล้วนะรับรองว่าตรงกับท่านประธานแน่นอน
2: ยังไงท่านดูรายละเอียดแล้วจะติดต่อคุณวิกรานต์เองนะครับ
0: ฝากบอกให้ท่านได้ตัดสินใจหน่อยนะเด็กกรุ๊ปเลือดพิเศษแบบนี้เนี่ยไม่ได้มีมาบ่อยๆนะคุณถ้าท่านไม่สนใจผมจะได้ไปปล่อยที่อื
2: ่
0: น
2: แล้วเด็กคนนี้มีชื่อไหมครับ
0: ผมเรียกเธอว่าแขดรุ่น

0: ุณแคลร์ไม่ใช่หลานคุณปู่แต่เป็นเด็กกำพร้าเหรอ
1: แล้วฉันจะแน่ใจได้ไงว่าที่แกพูดมาเนี่ยมันคือเรื่องจริง
0: คุณ
2: ชนป่านี้นะแกยังเข้าข้างไอ้ที่วายอีกเหรอวะฉันจะบอกให้นะว่ามันนั่นแหละคือคนที่เลวระยำที่สุดแกก็เคยสงสัยไม่ใช่เหรอวะว่าอยู่ดีๆทำไมแคลร์ถึงนิสัยเปลี่ยนไปเพราะแคลร์ก็รู้ความจริงไงความจริงว่าไอ้ที่วาเนี่ยเลี้ยงแคลร์มาเพื่อเป็นอะไรเอาไว้ว่าให้ตัวมันก็เท่านั้น

คนวันนี้ฉันได้รู้ความจริงบางอย่างฉันไม่ใช่หลานแท้ๆของคุณปู่น่าตกใจใช่ไหมใช่ฉันเองก็ตกใจเหมือนกันมันมีเรื่องที่น่าตกใจกว่านั้นอีกฉันถูกเอามาเลี้ยงเพื่อเป็นอวัยวะสำรองให้กับคุณปู่ฉันรักคุณปู่พ่อนะแล้วฉันก็เคยคิดมาตลอดเลยว่าฉันเป็นหลานที่คุณปู่รักมากแต่ความจริงก็คือที่ดูแลแทนมาจนถึงตอนนี้ข้าเคยคิดมาตลอดว่าบุญคุณที่คุณปู่เลี้ยงแคร์มาเนี่ยมันมากจนไม่รู้ข้าจะตอบแทนยังไงแต่ตอนนี้แคร์รู้แล้วค่ะคุณปู่อยากได้อวัยวะของแคร์อยากได้ชีวิตแคร์

0: กใช่ไหม
1: แกเป็นคนบอกความจริงเรื่องนี้กับแกใช่ไหมแกบอกว่าแกไม่ใช่หลานมึงปู่เหรอใช่ไหม
0: ฉันก็แค่แก้แค้นในสิ่งที่ไอ้ที่ว่ามันทำกับฉันเอาไว้ผมมาถึงแล้วนะแล้วชาญมาด้วยหรือเปล่าไม่มีอะไรปู่รอนะสวัสดีครับท่านเรารู้จักกันเหรอ
2: ผมเข้าใจกฎของท่านดีนะครับว่าเราจะต้องไม่รู้จักกันอีกหลังการซื้อขายแต่ผมมีเรื่องอยากให้ท่านช่วยจริงๆนะครับผมอยากให้ท่านช่วยเปลี่ยนผบ.ตร.ให้หน่อยครับท่านก็รู้นี่ครับว่าถ้าท่านวิชิตขึ้นมาเนี่ยมันจะไม่ดีต่อธุรกิจของผมผมกลัวว่าถ้าเกิดผมถูกจับผมอาจจะหลุดปากออกไปว่าท่านเคยเป็นลูกค้าคนสำคัญของผมซึ่งท่านคงไม่อยากให้มันเกิดขึ้นใช่ไหมครับ
0: ก็ลองดูลองดูซิว่าเขาจะเชื่อแกหรือเชื่อฉันมากกว่ากัน
2: มันก็แน่นอนอยู่แล้วครับผู้คนจะต้องเชื่อท่านที่เป็นเจ้าของบริษัทใหญ่โตหมื่นล้านและชอบทำบุญเอาหน้าแต่ถ้าผมมีหลักฐานล่ะครับท่านคิดว่าผู้คนจะเชื่อคำพูดของท่านหรือเชื่อหลักฐานของผมมากกว่า
0: แกแน่ใจว่าแกมีหลักฐานที่ว่า
2: ทำไมท่านถึงคิดว่าผมไม่มีหลักฐานครับดูว่าท่านรู้เรื่องที่ไฟไหม้มูลนิธิผมเมื่อ30ปีก่อนหรือว่าท่านเป็นคนสั่งเผามูลนิธิของผม

0: แน่ใจนะว่าต้องการอย่างที่ว่านะ
1: คุณปู่จะไปไหนคะ
0: รู้สึกไม่ค่อยสบายกลับกันได้นะ

0: สวัสดีครับคุณแขกดารุณ
1: เรารู้จักกันเหรอคะ
0: ผมรู้จักคุณแต่คุณไม่รู้จักผมหรอกครับคุณชอบชื่อแขกดารุณไหม
1: โทษนะคะฉันไม่รู้ว่าคุณเป็นใคร
0: ผมก็แค่อยากรู้นะครับว่าคุณชอบชื่อที่ผมตั้งให้หรือเปล่า
1: คุณพูดเรื่องอะไรของคุณเนี่ยถ้าคุณยังไม่ไปเชิญแจ้งพนักงานให้พาตัวผมไป
0: รูปเลือดของคุณก็คือ BIH negative ผมพูดถูกไหมตอนนี้คุณคงกำลังคิดนะว่าผมมารู้รูปเลือดของคุณได้ยังไงแต่ผมรู้มากกว่านั้นอีกนะครับผมรู้ว่าคุณมีกรุ๊ปเลือดเดียว

0: ทันทีว่า
1: คุณเป็นใครจะพูดเรื่องนี้ทำไม
0: เพราะผมเป็นคนที่ขายคุณให้ทันทีว่าไงครับท่านเลือกคุณเพราะคุณมีเลือดกรุ๊ปเดียวกันกับท่านและคุณยังมีลักษณะเนื้อเยื่อที่ใกล้เคียงกับท่านมากที่สุดด้วยคนรวยที่มีปัญหาสุขภาพอย่างท่านทิวาเนี่ยก็จะมีคุณเป็นอะไรมนุษย์ให้ท่านเปลี่ยนถ่ายได้ตลอดเวลาครับ
1: ฉันไม่รู้นะว่าคุณเป็นใครและคุณต้องการอะไรแต่ฉันจะไม่ทนให้คุณมาพร่ำเรื่องไร้สาระแบบนี้อีกแล้วน้องคะเรียกรปภ.ให้หน่อย
0: ไม่เป็นไรครับผมมีเรื่องที่อยากจะบอกคุณแค่เรื่องเดียวเท่านั้นซึ่งผมว่าคุณควรจะรู้ไว้นะจากสถิติเด็กที่ผมขายให้กับพวกเศรษฐีทั้งหลายเนี่ยเด็กทุกคนจะมีอาการป่วยเหมือนกับที่คุณเป็นมาตลอดชีวิตคุณก็ลองคิดดูแล้วกันนะครับว่าคุณเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าถ้าใช่ก็ติดต่อผมมานะ

0: คร์ไปหาทำไม
1: คุณแคร์มาถามผมเรื่องมะเร็งเม็ดเลือดขาวนะครับ
0: ไปถามทำไม
1: ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับ
0: แต่หมอไม่ได้บอกอะไรไปใช่ไหมนี่จำไว้นะ
2: ห้ามไม่ให้แคร์รู้เด็ดขาดว่าคนที่เป็นโรคนั้นคือฉันไม่ใช่แคร
3: ์ครับ
0: พอเธอได้รู้ความจริงว่าไอ้ที่ว่ามันต้องการแค่อวัยวะของเธอโลกสวยงามของแคร์ก็ถล่มทลายแคร์จึงกลายเป็นเหมือนแก้วบางๆที่มีอะไรมากระทบก็พร้อมที่จะแตกได้ตลอดเวลา
4: คุณปู่อยากได้อวัยวะของแคร์อยากได้ชีวิตแคร์

0: อย่าปล่อยให้เศษอาหารและแบคทีเรียที่ติดค้างในช่องปากและฟันของคุณก่อให้เกิดปัญหากลิ่นปากและเป็นสาเหตุของฟันผุปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผงขัดฟันออร่าใช้ทำความสะอาดฟันและช่องปากของคุณทุกครั้งหลังรับประทานอาหารจะช่วยทำให้ฟันของคุณขาวสะอาดแข็งแรงลดกลิ่นปากลมหายใจหอมสดชื่นด้วยน้ำยาเป็นผงขาวละเอียดผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ต้นข่อยหรือว่าใบส้มป่อยธาตุเกลือและการบูจึงมั่นใจได้ว่าจะไม่มีสารตกค้างในช่องปากและฟันของคุณอย่างแน่นอนสั่งซื้อได้ที่ Net Shopping
1: เห็ดลิ้นจือคือหนึ่งในสุดยอดสมุนไพรไทยจากธรรมชาติเรารวมสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือแท้ 100% มาอยู่ในออร่าเห็ดลิ้นจือสกัดรับประทานเป็นประจำจะช่วยบำรุงร่างกายและอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจปอดตับม้ามเส้นเอ็นเส้นประสาทลดความดันสั่งซื้อได้ที่แนชช้อปปิ้ง
2: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไ

0: ถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคโคมีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยแนทช้อปปิ้งจึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปเปอร์มีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปเปอร์มีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงมากเกินไปคือสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคเบาหวานแนทช้อปปิ้งขอเสนอออร่าบลัดชูการ์ซัพพอร์ตผลิตภัณฑ์เพื่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มมีภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดที่สูงเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมและปรับสภาวะของน้ำตาลในร่างกายและน้ำหนักให้สมดุลมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อบลัดชูการ์ซัพพอร์ตได้ที่แนทช้อปปิ้ง
2: ไม่ได้ทำแบบนี้เป็นอะไรทำไมไม่พูด
3: คุณปู่ครับอย่าเพิ่งให้คลายพูดอะไรนะครับ
2: ก็ทำไมจะไม่พูดล่ะ
3: คือแค่เพิ่งผ่านการสอดท่อล้างท้องมานะครับคงจะเจ็บคออยู่นะครับ

ผมขอโทษนะผมกลัวว่าเราจะเป็นอะไรไปรู้ใช่ไหมว่าที่ปู่โมโหเพราะปู่รักหลานนะ

0: ใครเคยคุยหรือบอกอะไรเธอเกี่ยวกับเรื่องที่เธอจะทำแบบนี้ไหม
1: ไม่เคยครับปู่
0: เจ้าที่บริษัทไม่มีงานอะไรสำคัญให้คนอื่นก็ทำแทนเธอไปก่อนฉันอยากให้เธออยู่ที่นี่แล้วคอยดูแลอย่าให้แคลร์ทำอะไรแบบนั้นอีก
1: ครับงั้นเดี๋ยวผมเดินไปส่งนะครับคุณปู่

0: เอาแล้วครับมดจะกัดแล้วนะลูก
1: ห้ามไม่ให้แคลร์รู้เด็ดขาดว่าคนที่เป็นโรคนั้นคือฉันไม่ใช่แคลร
2: ์ทีนี้เชื่อหรือยังล่ะว่าเธอมันก็เป็นแค่ก้อนเนื้อของไอ้ที่วามันก็เท่านั้น
3: คุณต้องการอะไรอ่ะฮะคุณทำแบบนี้กับฉันทำไมฉันไม่รู้ว่าคุณกับคุณปู่มีเรื่องอะไรกันแต่คนที่คุณฆ่าไม่ใช่คุณปู่แต่เป็นฉัน

0: อย่างนั้นชีวิตฉันก็จะให้
1: มาอย่างไรถ้าเธอตายไปเธอคิดว่าไอ้ที่ว่ามันจะร้องไห้เสียใจเพราะเธอตายอย่างนั้นเหรอเธออยากให้มันรักเธอเหมือนกับเธอเป็นหลานแท้ๆของมันอย่างนั้นใช่ไหมถ้าเธอคิดอย่างนั้นจริงๆไงฉันบอกได้เลยนะว่าเธอมันโง่สิ้นดีถ้าเธอตายเนี่ยนะไอ้ที่ว่ามันก็จะจัดงานศพให้เธอแล้วมันก็คงจะเล่นละครบีบน้ำตาหน้างานศพนิดหน่อยพองานเสร็จมันก็จะโทรหาฉันบอกให้ฉันหาเด็กใหม่ที่มีกรุ๊ปเลือดตรงกับมันเพื่อเอาไปเป็นอวัยวะสำรองให้กับมันเหมือนเดิมทีนี้เธอเห็นแล้วใช่ไหมไม่ว่าเธอจะอยู่หรือตายมันก็ไม่มีค่าอะไรสำหรับมันเลย

ร้องออกมาเลยแล้วจำความรู้สึกนี้เอาไว้ว่ามันเจ็บขนาดไหนแล้วเราจะทำให้ที่ว่า

0: เธอจะร่วมมือกับฉันไหม
1: หลังจากวันนั้นเราก็เป็นเหมือนคนคนเดียวกันเราใช้เวลาอยู่ด้วยกันทั้งวันทั้งคืน
2: Ha ha ha ha ha!

0: ในคำพูดอะไรมันเหมือนเราสองคนเกิดมาเพื่อกันและกันนี่คงจะเป็นความรักที่เกิดจากความเกลียดทีนี้แกก็รู้แล้วใช่ไหมว่าทำไมแคลร์ถึงไม่อยากแต่งงานกับแกเพราะเธอติดใจฉันไง
1: แกพวกแกนั่นแหละแกคือคนที่ทำลายชีวิตแคลร์แกคือคนที่ฆ่าแคลร์ถ้าแกไม่เข้ามาในชีวิตแคลร์แกก็ไม่ต้องตายแบบนี้หรอกมันเป็นของแก
2: เฮ้ยไปไอ้ช่างมันไป
1: แบบนี
2: ้ต้องไปไป
0: แล้วยังไงวะต่อให้แคลร์ตายเพราะฉันแล้วยังไงแกรู้ไหมว่าแคลร์กับฉันเนี่ยเราลึกซึ้งถึงขนาดไหนเราลึกจนขนาดว่าแคลร์เนี่ยอยากจะตายเพราะมือฉัน
2: ไอ้ซ้ำ
0: คนที่แกคุณจะโกรธเลยนะใครที่วาต่างหากแล้วห้องมันคือคนที่ทำให้แคร์เนี่ยต้องตายทั้งเป็น
3: ตอนนี้คุณก็รู้แล้วว่าฉันไม่ใช่คุณแคร์จริงๆคุณจะปล่อยพวกเราไปได้หรือยัง

0: ล่อยไปที่ชอบที่ชอบนะ
1: พวกเรายอมทำตามคุณทุกอย่างแล้วอ่ะคุณยิงเราทำไม
0: ถึงเธอจะไม่ใช่แควแต่ง่ายของเธอก็ยังไม่จบเอาตัวเธอไปไว้ที่ห้อง
2: เฮ้ย
1: ทุกค
2: นอย่า
1: ไปฉันนะไปไป
2: ไปไปไปไป
0: ไอ้ที่ว่ามันต้องชดใช้ในสิ่งที่มันทำเอาไว้กับฉันเอามันมาจัดการ
1: ไปนะไปไปอย่าทำอะไร

0: แคร์เป็นยังไงบ้างปลอดภัยดีไหม
1: ปลอดภัยมากเลยค่ะคุณปู
0: ่ไอ้วิกรัน
2: เฮ้ยคุณปู่รู้แล้วเหรอคะ
0: ว่าแกทำอะไรบ้าๆแบบนี้แกบอกว่าแกอยากจะเล่นการเมืองแกอยากจะเป็นรัฐมนตรีฉันก็รับปากกับแกแล้วไงทำไมแกต้องมาจับแคร์มาอีก
3: ถ้าผมบอกท่านไปเนี่ยท่านจะช็อกตายก่อนหรือเปล่าครับ
2: ผมอยากแต่งงานกับแคลร
0: ์นี่แกคิดว่าถ้าแกได้แต่งงานกับแคลร์และแกเข้ามาอยู่ในตระกูลกัญจทราแล้วมันจะทำให้ไอ้มาเฟียกระจอกกระจอกอย่างแกเนี่ยมันดูขาวสะอาดขึ้นหรือยังไง
3: ขาวขึ้นไหมเนี่ยผมไม่รู้นะครับแต่ว่าคนที่ใช้เงินซื้อชีวิตเด็กผู้หญิงคนหนึ่ง
4: เพื่อเอามาต่อชีวิตให้ตัวเองอย่างท่านเนี่ยผมว่ามันก็ดับพอๆกันนะครับ
3: แล้วข้อเสนอที่ผมขอไปมันก็ไม่ได้หมากหมายอะไรเลยให้ผมได้แต่งงานกับแคลร์ได้เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทของท่าน
4: ผมว่ามันก็เป็นราคาที่สมน้ำสมเนื้อกับสิ่งที่ท่านเคยทำกับผมเอาไว้นะครับ
0: นี่ถ้ามันแค่เรื่องเงินนะทำไมแกต้องทำอะไรให้มันยุ่งยากขนาดนี้แกต้องการเท่าไหร่ก็บอกไปเลย
5: แต่ฉันจะไม่มีวันให้แกแต่งงานกับแคลร
3: ์ทำไมล่ะครับอ๋อผมรู้ละถ้าคงอยากจะให้แคลร์แต่งกับไอ้ฉันใช่ไหม
4: ความฝันของท่านเนี่ยคงจะไม่มีทางเป็นจริงแล้วนะครับ
0: ทำไมแกจะทำอะไรฉันเหรอ
3: ผมกำลังให้คนของผมไปแยกชิ้นส่วนมันอยู
4: ่ท่านอยากได้ส่วนไหนไปดูต่างหน้าไหมครับ
3: นิ้วข้อมือหรือจะเป็นลูกตาดี

0: วิการอย่านะแกจะทำอะไรเขาไม่ลังขาด
1: วิการ
0: วิการ

0: จะไปไหนอ่ะ
1: ชาญคุณทำอะไรชาญชาญอยู่ไหนคุณทำอะไรเขา
0: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันฉันไม่ได้ถามลูกน้องฉันเลยนะว่าจะพามันไปแค่เจ้าพระยาหรือว่าจะไปไกลถึงอ่าวไทยแต่ไม่ว่าที่ไหนก็ตามนะเธอจะไม่มีวันได้เจอมันอีกแน่นอน
1: ไม่ไม่ชาญไปชาญนี่ไปไม่ไปไม่ฉันไม่ใช่แคร์นะไป
0: ไม่อยากเป็นแคลร์นะคุณเสียละกล้าดียังไงมาหลอกฉันจะให้เธอได้เป็นแคลร์สมใจเหรอ

0: นายครับ
1: อดไล่ของมึงว่ะ
0: มึงไม่เห็นเลยว่ากูกำลังทำอะไรอยู่อ่ะไปมันพุ่งพ้นเลยด้วย
2: มีตำรวจบุกมาที่มูลนิธิเราครับ
0: มันก็ไล่มันไปสิวะจัดการอะไรเองไม่ได้เลยหรือไงไปบอกพวกมันนะว่าที่นี่ของใครไปบอกพวกมัน
2: แต่ว่าตำรวจมีหมายจับมาด้วยครับ

0: เฝ้าไว้ดี
1: แจ้งทุกนายกระจายกำลังให้ทั่วบ้านอย่าให้คนร้ายหนีไปได้ทราบบ2 ว.8
0: นี่ทำอะไรกันน่ะหยุดเลยนะ
1: คุณวิการลีลาโยธินคุณถูกจับในข้อหาค้ายาเสพติดฟอกเงินแล้วก็ค้ามนุษย์
0: กลับกันไปให้หมดเลยนะจะกลับดีๆหรือต้องให้ผมตัวหาท่านดนายก่อน
1: เชิญเลยครับเพราะท่านดนายเป็นคนออกคำสั่งเรื่องนี้เอง
0: อ๋อเหรอได้จะได้รู้กัน

0: ทำอะไรอ่ะ
1: อย่าทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ดีกว่าครับคุณวิการหมวดคุมตัวทุกคนที่อยู่ที่นี่ไปสอบปากคำให้หมด
0: ครับเฮ้ยไม่ได้ด้วย

0: จับกูได้ยังไงวะฮะไม่รู้ว่ากูเป็นใครไปไป
1: ไป
0: เดินไปกูเป็นใครฮะ
1: ขัดขืนมันนึกน้ำมันผู้กองครับพบคุณแขดารุณนอนบนเตียงข้างบนครับ
2: มาด้วย
1: นะครับไป
0: ไปเลยไปไปสิวะจับไม่ได้เว้ย
1: ไป
0: กูไปไปกูไป

0: คุณเป็นไงบ้างครับ
1: ฉันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงอ่ะ
0: ตำรวจเข้าไปช่วยคุณที่มูลนิธิของนายวิการครับ
1: ตำรวจเหรอคุณชาญชาล่ะเป็นยังไงบ้างอ่ะ

0: นคุณหมอยังไงบ้างอ่ะเขาจะไม่เป็นไรใช่ไหม
1: ไม่เป็นไรครับกระสุนโดนจุดไม่สำคัญแต่ชาญเสียเลือดมากครับ
0: แล้วคุณรู้ได้ยังไงว่าชาญถูกพาตัวไปที่ไหนอ่ะ
1: ท่านประธานให้ผมตามไปช่วยชาญที่มูลนิธิของนายวิการพอผมไปถึงผมก็เห็นคนของนายวิการกำลังเอาตัวชาญขึ้นรถออกไปผมก็เลยคิดว่าพวกมันน่าจะเอาตัวชาญไปทำอะไรแน่ๆครับ
2: ชาญ

0: คุณรู้ไหมว่าตอนนี้คุณปู่อยู่ที่ไหน
1: แคร์เป็นไงบ้าง
0: คุณปู
1: ่ปู่เสียใจจริงๆที่ทำให้หลานและชาญเป็นแบบนี้
2: เพราะแคร์ก็รู้ความจริงไงความจริงว่าไอ้ที่วาเนี่ยเลี้ยงแคร์มาเพื่อเป็นอะไรอวัยวะให้ตัวมันก็เท่านั้น
0: แคร์ไม่เป็นไรค่ะแค่รู้สึกมึนหัวนิดหน่อย
1: ชาญเปรียบเหมือนลูกชายของฉันฉันจะไม่ยกโทษให้กับใครที่ทำกับแคลร์และชาญแบบนี้เดี๋ยวรอให้ปู่กลับมาก่อนนะปู่มีเรื่องจะคุยกับหลานปู่อยากรู้ว่าไอ้วิกรายมันทำอะไรกับหลานบ้างอยู่นี่แล้วเฝ้าทั้งสองคนไว้มีอะไรโทรบอกฉันทันที
3: ครับ
1: เดี๋ยวปู่มานะ

0: ากที่สุดชีวิตแกไงล่ะแกเนี่ยจะไม่มีอะไรเอาไว้ว่าให้เพลียอีกแล้ว
1: รู้ว่ามันสิแต่มันเป็นทางเดียวของเราเนี่ยเราจะหนีไปตลอดชีวิตไม่ได้เขาต้องชดใช้ในสิ่งที่เขาทำกับใคร
0: ที่แพ้กับเรามันไปเจอคุณแคร์มาพบเจอแล้วกัน
2: คุณแคร์ไม่ได้อยู่ในห้องค่ะ

0: าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: รำข้าวและจมูกข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด
1: ข้าจะมอบอนาคตโพไคนคราไว้กับเจ้ารับลูกสาวของข้าเป็นชายาด้วยเถอะ
2: หน้าหงุดหงิดชะมัดเลยพระธิดาทรงเป็นอะไรหรือเพคะกระเจ้างังป่านะสิเรารู้สึกไม่ถูกชะตาเลยแล้วก็ทำตัวแปลกนะชอบทำตัวเป็นเจ้าของเจ้าพี่ยังไงอย่างนั้น
3: เหตุใดถึงทรงรู้สึกเช่นนั้นล่ะเพคะ
2: ก็เรามักจะโดนเจ้างังป่านั่งกีดกันออกจากเจ้าพี่ตลอดเวลาไม่รู้จะห่วงอะไรขนาดนั้น
3: พระธิดาอาจจะทรงคิดมากไปเองกระมังเพคะงั่งป่าเป็นผู้ชายจะห่วงพระโอรสแก้วไปทำไมกัน

พระแก้วเจ้ารู้ไหมว่าข้าต้องฝืนตัวเองมากเพียงใดข้ารักเจ้าและคิดถึงเจ้ามากเหลือเกิน

0: ีกว่า
1: เจ้าคิดว่ามันง่ายนักหรอข้าก็อยากกลับไปใจจะขาดแต่ข้าทำไม่ได้ข้ายังอยากเห็นหน้าเขาอยู
2: ่เห็นนางกำนันว่าพระแก้วอยู่ในตำหนักนี้นะ

0: เงินกันอยู่หรออย่าบอกนะว่าเจ้าน่ะแอบชอบพระทูลหัวของข้า
1: บ้าไม่ใช
2: ่อย่าด้วยมีหน้าตั้งแต่ในถ้ำแล้วอย่าด้วยอย่าด้วยฟ้าที่จะลงโทษเอาอ่ะ
0: โอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรข้าใจกว้างแต่เจ้าน่ะต้องไปต่อแถวนี้อ่ะ
1: ก็บอกว่าไม่ได้ชอบไง
0: ชอบ
3: เจ้าโวยวายอะไรกันเนี่ย
0: พระเจ้าฟื้นแล้วเป็นไงบ้างเหมือนเกิดใหม่เลยใช่ไหม
3: พี่เกียวกา
4: น้องแก้ว
5: พี่ทำแบบนี้กับข้าเสมอเลยก็ข้าหวังดีช่วยเจ้าแท้ๆพี่ไม่ได้หวังดีพี่แค่คือขนองพี่ไปเลยอย่าทำให้ข้าต้องเจ็บช้ำไปมากกว่านี้เลย

0: ข้าไล่พี่ไปแล้วไม่ใช่หรอ
1: ข้าขอโทษได้ไหมล่ะ
2: นี่พ่อทูลหัวเคี้ยวกลางอ่ะอุตส่าห์เสี่ยงชีวิตไปช่วยเจ้าเชียวนะหายโกรธเธอนะ
0: ก็ได้จ้ะ
1: ทำไมง่ายอ่ะ
0: หรือว่าอยากได้ยากๆอ่ะ
1: ข้าเล่นนะ
0: กลางข้าซึ้งใจนะที่พี่กลับมาและข้าอยากจะขอโทษที่ข้าพูดจารุนแรงกับพี่ข้าอยากขอบคุณพี่ที่ไม่เคยทอดทิ้งข้าไปไหนเพราะข้าเนี่ยมันโดนทิ้งอยู่เรื่อย

0: รัตมณีเองนางก็ทิ้งข้าไปแล้ว
1: ข้าแก้ว
0: ข้าฝากพี่เขี้ยวกลางกับตะเคียนแก้วดูแลเสด็จแม่ที่กาญจนาด้วยนะปทุมมากลับมาแบบนี้ไม่รู้ไอ้พัทรจักรมันจะทำอะไรบ้าง
1: เจ้าจะอยู่ที่นี่กับปทุมมางั้นหรอแล้วรัตมณีล่ะตัดใจจากนางได้แล้วหรือ
0: ยังหรอกข้าอยากจะคุยกับนางอีกครั้งถ้าข้าหายดีแล้วข้าจะกลับไปหานาง
2: หาทำไมนี่เจ้าจะกลับไปหารัตมณีแล้วทิ้งปทุมมาไว้เหรอหรือเจ้าจะทิ้งนางไว้แล้วกลับไปหานางแล้วเจ้าจะบอกรัตมณีว่าอะไรรัตมณีจ๊ะกลับมากับข้าเถอะนะแต่ข้ายังมีเมียรออยู่อีกหนึ่งคนแบบนี้เหรอฟังแล้วหน้ากับเบื่อเหลือเกิน
0: ข้าจะพูดอะไรมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับเจ้า
2: ใช่ไม่ใช่เรื่องของข้าหรือว่ายังหาคำตอบไม่ได้กันแน่ว่าไงเจ้าจะบอกรัตมณีว่าอะไรจะบอกรัตมณีว่าอะไร
1: นี่หยุดเดี๋ยวนี้นะท่านยังป่าไหนท่านบอกว่าเจ้าพี่ต้องการความสงบแล้วเหตุใดถึงได้มาหาเรื่องซะเองเจ้าพี่เป็นอะไรไหมไปคะ
2: เป็นห่วงกันขึ้นมาทันทีเลยนะพระธิดาตอนพระแก้วเป็นตายร้ายดีไม่เห็นจะเป็นห่วงแบบนี้เลยเชิญรักกันให้นานๆนะจ๊ะเจ้าอย่าลืมหาคำตอบให้ดีแล้วกันว่าจะบอกรัตมณีว่าอะไรแล้วก็ประทุมมารู้ตัวหรือยังนะว่ามีเมียเพิ่มไม่ใช่เรื่องของข้านั้นหรือมันควรจะเป็นเรื่องของข้าเลยล่ะ
3: แหมก็ข้าไม่รู้นี่ว่าจะเป็นใครจะไปว่าเขาก็ไม่ได้
2: ไม่รู้ไม่สนข้าจะกลับแล้วดูสิตาข้าเลือดออกไปแล้วเนี่ย
3: เป็นอะไรอ่ะ
2: ภาพบาดตา
3: แหมได้มุกได้แสดงว่ายังไหว
2: ไม่ไหวไม่ไหวอยู่ไม่ไหว
3: อะไรกันนี่พิงจะนั่นเต็มเองนะ
2: กดปากไปเลยนะยายดื
4: ้อท่านข้างป่าข้าตามหาตั้งนาน
2: มีอันใดหรือพระเจ้าค่ะ
4: อ่านนี่สิไอ้พวกยักษ์มันจะบุกมาที่นี่ภายใน3วัน
2: แล้วเกี่ยวอะไรกับหม่อมฉัน
4: เกี่ยวสิเพราะเจ้าเป็นท่านเจ้าพญาของข้า
2: ข้าเนี่ยนะเจ้าพญา
4: ใช่
2: ข้าไม่เห็นรู้ตัวเลย
4: ไม่เป็นไรไม่ต้องขอบคุณ
2: ข้ายังไม่ตกลงเลยนะ
4: เอานะนะไม่ต้องเกรงใจ
3: ท่านเจ้าพญา
2: เจ้าพญาเจ้าพญา
5: แม่ไม่ต้องเป็นห่วงลูกนะพระเจ้าค่ะลูกจะแก้แค้นมันให้ได
6: ้สารนั่นคงทำให้โพไคนักคาราอยู่กันไม่ติดที่เป็นแน
5: ่เสด็จอาทรงช่วยหลานด้วยนะพระเจ้าค่ะพลังฝั่งนั้นมันไม่ธรรมดาหลานเพียงลำพังคงสู้มันไม่ได้พระเจ้าค่ะ
6: ได้สิข้ายินดีช่วยเจ้าในฐานะที่ข้าเป็นเพื่อนกับพ่อของเจ้ามานานข้าอยากแนะนำให้เจ้าไปซื้ออาวุธจากเท้าโลกกวินาศแล้วเจ้าจะเป็นต่อ
5: เจ้าครับ
6: และอาวุธของพ่อของเจ้าก็มาจากเท้าโลกกวินาศทั้งนั้น
5: ขอบพระทัยนะพระเจ้าค่ะเสด็จอาแม่ไม่ต้องเป็นห่วงลูกนะ
6: เจ้ายังเด็กนักพัทรจักรมีข้าคอยอยู่ช่วยเจ้านะถูกต้องแล้ว

0: ไงลูกสาวพ่อนี่อย่าบอกนะว่าแอบหนีคุณท้าวโรหิตตาออกมาเที่ยวอีกแล้ว
1: เรามาเล่นซ่อนแอบกันเถอะเพคะ
0: ได้สิและใครจะเป็นคนหาก่อนดีล่ะ

ความคิดถึงมันทำร้ายคนได้จริงๆนะเนี่ยหากมีสิ่งใดมาบรรเทาได้ก็คงจะดีจริงสิถ้ามีสิ่งนั้นนี่เจอแล้วนี่ไงไม่นึกเลยว่าวันหนึ่งเราจะต้องมาทำอะไรแบบนี้ข้าขอร่างลูกสาวของข้ารัตนี

0: รัตมณีลูกพ่อเจ้าเป็นยังไงบ้างเจ้าสบายดีนะพ่อคิดถึงเจ้าเหลือเกินขอพ่อกอดหน่อยนะลูกแม่ลูกพ่อขอบคุณเจ้านะลูก
1: Hehehehe

0: ลูกนี่ตาไวจริงๆเลยนะไม่ว่าพ่อจะวิ่งหนีไปสักกี่รอบลูกก็มองเห็นหมดเลยอ่ะเล่นอีกสักรอบนึงนะคราวนี้ปิดตาด้วยนะหลับปิดตาแล้วเริ่มเลยนะลาตี
1: องค์เหนือหัวทรงทำสิ่งใดอยู่หรอเพคะลาตีมองมาแต่ไกลเห็นดำเนินวนไปวนมา
0: ไม่มีอะไรไม่มี
1: เอ๊ะแล้วนั่นใครยืนอยู่ตรงนั้นเพคะ
0: ลาตีลาตีเดี๋ยวก่อนลาตี
1: พระธิดาพระธิดาเสด็จกลับมาแล้วหรอเพคะทรงเป็นอย่างไรบ้างเพคะเอ๊ะทำไมทรง
0: นี่คือร่างจำแรงของรัตมณีข้าเสกนางขึ้นมาเพราะว่าข้าคิดถึงนางเฉยๆมันดูไร้สาระมากเลยนะเงินเจ้าทำเป็นมองไม่เห็นก็แล้วกันนะข้าจะสลายร่างนางออกไป
1: อย่าเพคะคือว่าหม่อมฉันก็คิดถึงพระธิดามากเช่นกันเพคะทรงประทับอยู่ที่นู่นมีความสุขดีหรือไม่เพคะ
0: นั่นสิคงจะไม่มีใครทำให้ลูกต้องเสียใจอีกแล้วนะถึงเวลาที่คงจะต้องปล่อยนางไปแล้วล่ะ

0: ั้นโลกกับวินาศ
1: เป็นยังไงบ้างท้าวกบิลมาศไม่ได้เจอเฟิร์นนานนะ
0: ข้าไปฝึกตะบะมาเพิ่มพลังให้ตัวเองนะ
1: อย่างท่านยังต้องฝึกอีกเหรอนี่คิดจะครองโลกกันเลยหรือยังไงเนี่ย
0: ก็ไม่แน่วันนี้ข้าไม่ได้มาพูดเดียวนี่พระโอรสพัทรจักรโอรสของท้าวรามจักร
2: ถวายบังคมพระเจ้าค่ะ
1: นี่เจ้าคือพัทรจักรเองเหรอในที่สุดเราก็ได้พบกันสักทีนะท้าวรามจักรเนี่ยเล่าให้ฟังอยู่เสมอเลยยังไงข้าก็เสียใจเรื่องพ่อด้วยนะจะพวกมนุษย์นี่มันชั่วจริง
2: ๆขอบพระทัยพระเจ้าค่ะ
0: เพราะเหตุนี้แหละท่านข้าถึงได้พาพัทรจักรมาเลือกซื้ออาวุธดีๆสักชิ้นเพื่อไปล้างแค้นให้กับเสด็จพ่อรามจักรสหายของข้า
1: เจ้ามาได้ถูกที่แล้วพัทรจักรเชิญทางนี
2: ้พระเจ้าค่ะ
1: ตามข้ามา

0: ิ่งนี้ทำอะไรได้พระเจ้าค่ะ
1: นี่คือหอกโลหิตสังหารสลักยันมานยิ่งได้ซึมซับเลือดของมนุษย์มากยิ่งเท่าไรคมหอกก็จะยิ่งมีพลังอานุภาพมากขึ้นเท่านั้นและเมื่อปักลงพื้นมันก็จะสร้างคลื่นทำลายปราการแถมยังแปลงเป็นธนูเพิ่มได้อีก ดีขนาดนี้ข้าเก็บเอาไว้เองดีกว่ามั้ง ล้อเล่นนะ เจ้ารับไปสิ
0: ขอพระไทยนะพระเจ้าค่ะแล้วหม่อมฉันต้องแลกด้วย
1: ไม่ต้องยังไงข้าก็เกลียดมนุษย์เหมือนเจ้านั่นแหละข้าขออวยพรให้เจ้าทำให้สำเร็จก็แล้วกัน
0: เจ้าค่ะ
1: พระตาจารย
0: ์พระเจ้าค่ะ
1: ข้าอยากเตือนเจ้าเรื่องเท้ากบิลเยอะมากคือพลังใต้ปีกคุดของมันสามารถดูดพลังชีวิตและใช้ความโกรธเป็นอาหารเจ้าต้องระวังอย่าให้มันกินผิดเจ้าได้นะ
0: พระเจ้าค่ะอย่าทรงห่วงเลยพระเจ้าค่ะไม่มีวันที่ผู้ใดจะครอบงำหม่อมฉันได้อีกอย่างหม่อมฉันเองก็ไว้ใจเท้ากบิลมาศมากพระเจ้าค่ะเพราะถึงอย่างนั้นยักษ์ไม่มีวันหักหลังกันได้พระเจ้าค่ะขอพระไทยนะพระเจ้าค่ะ
2: พัทรจักรรีบไปเตรียมตัวกันเถอะ
0: พระเจ้าค่ะ
3: ข้าวเป็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด Net Shopping จึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E คอมเพล็กซ์แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สแควรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oilน้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทางเน็ตช้อปปิ้ง
4: สบู่ออร่าเฮอร์เบิลโซปส่วนผสมของสมุนไพรจะทำให้ผิวหน้าของคุณสดใสดูอ่อนกว่าวัยที่คุณจะสัมผัสและสูดดมได้ในสบู่สมุนไพรออร่าทั้งมะละกอขมิ้นมะขามมังคุดและขอแนะนำสูตรใหม่น้ำนมข้าวสุดยอดสมุนไพรประทินผิวที่จะช่วยรักษาผิวพรรณของคุณเติมความสดชื่นให้กับผิวกายของคุณในแต่ละวันด้วยสบู่สมุนไพรพิเศษออร่าเฮอร์เบิลโซปสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
5: ออร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์แชมพูและคอนดิชเนอร์สูตรพิเศษที่ล้วนมีส่วนผสมมาจากสมุนไพรชั้นเยี่ยมที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพที่จะทำให้คุณแน่ใจได้ว่าจะไม่มีสารเคมีตกค้างทำอันตรายต่อหนังศีรษะของคุณอย่างแน่นอนออร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์หันมาใส่ใจสุขภาพผมของคุณเสียแต่วันนี้เพราะสุขภาพผมที่ดีคุณสามารถสร้างได้ด้วยตัวคุณเอง
6: ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงมากเกินไปคือสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคเบาหวาน Net Shopping ขอเสนอ Aura Blood Sugar Support ผลิตภัณฑ์เพื่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มมีภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดที่สูงเพิ่มขึ้น พื่อควบคุมและปรับสภาวะของน้ำตาลในร่างกายและน้ำหนักให้สมดุลมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อBlood Sugar Supportได้ที่ Net Shopping

0: ไรเนี่ย
1: ก็เจ้าเนี่ยเป็นคนบอกกับข้าเองว่าทำยังไงก็ได้ให้เจ้ารักข้ามากที่สุดข้าก็ทำอยู่นี่ไงปทุมมาข้าทำให้เจ้านะ
0: นี่เลยเดี๋ยวเราทำแผลให้

0: ทำไมหยุดคิดไม่ได้เลยนะ
1: พี่น้อง
0: พัดง่างป่าเจ้าเข้ามาที่นี่ทำไม
2: ข้าก็จะมาสั่งเจ้ายังไงล่ะนี่จงรีบกลับไปบอกผัวพัทรจักรของเจ้าซะมันบอกว่ามันจะยกทัพมาโพไคนคราภายใน3วันรีบไปคุยกับมันต
0: ่อไม่เราไม่ไปเรากับยักษ์นั่นเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรกันสักหน่อย
2: กล้าพูดเนอะเจ้าว่าได้กับมันแล้วมันรักเจ้าจะตายเจ้าพูดยังไงมันก็ต้องฟัง
1: ไว้พระธิดาพี่คะ
2: เฮ้ยอย่าเข้ามายุ่งนะ
0: พระแก้วผิดพลาดเราเองก็ผิดพลาดได้เช่นกันแต่ตอนนี้เราทั้งสองคนกลับมาเป็นปกติแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเลิกพูดถึงคนอื่นสักทีมันคือความผิดพลาด
2: พระแก้วไม่ได้ผิดพลาดพระแก้วยังรักรัตมณีอยู่เจ้าก็รู้อยู่แก่ใจไม่ใช่หรอ
0: ใช่เรารู้อยู่แก่ใจว่าเรามาก่อน

0: เอ้ยปล่อยนะเอ้ยปล่อยได้แล้วเราบอกให้ปล่อยไงปล่อยปล่อยสิคะปล่อย
1: เฮ้ยไอ้ง้างป่าจุดนึง
0: ไม่ทําพี
2: ่ทุมาเป็นไงบ้าง
3: เจ็บเพคะพี่มณีเพคะ
2: เจ็บมากไหม
3: เท่าไรไปคะ
4: ยายพระธิดานั่นไม่สนอะไรเลยนอกจากตัวเอง
5: มองแง่บอกความจริงไม่สักกระจกคนเรามักไม่รู้คุณค่าของเวลาถ้าข้าได้มีชีวิตข้าจะไม่ทับซ้อนเลย
4: เฮ้ยใครป้าอะไรมึงวะ
6: ข้าเอง
3: พอดีกลัวตามไม่ทันน่ะ
6: ข้าปาเงินตาใส่เจ้าร
3: ับไปสิ
4: อะไรเอาไม้ข้าทำไม
3: แพทิดาส่งฝากมาให้หวังว่าแค่นั้นคงจะพอให้เจ้าออกจากเมืองนี้ได
4: ้หมายความว่าไง
3: พาธิดาไม่อยากให้เจ้ามายุ่งกับพังแก้วอีกแล้วก็ฝากไปบอกรัมณีด้วยนะว่าไม่ต้องมายุ่งกับพังแก้วอีกพระธิดากับพระโอรสแก้วกำลังจะกลับมาคืนดีกันนางก็ควรจะรู้จักหลีกทางสักบ้างหากพระโอรสแก้วเสด็จไปหาก็ไม่ต้องเสนอหน้าตามาล่ะ
4: หอยหอยหอยหอย
5: ข้าไม่ดีแล้ว
4: ทำไม่ไหวแล้วโว้ยทำไมทุกคนต้องใช้ชีวิตตามอารมณ์พระธิดาของเจ้าตลอดไปเอาแต่ใจมาจากไหนฮะตอนเสียใจก็อยากให้เขารู้เองใครมันจะไปตัดสู้ได้ตอนทิ้งเขาก็ทิ้งเขาหน้าตาเฉยพอจะกลับมาก็ไม่สนใจว่าเขามีอะไรผัวพันอยู่สนใจแต่ความรู้สึกตัวเองพระแก้วก็นะผู้ชายภาษาอะไรตัดสินใจเด็ดขาดไม่ได้เลยสักเรื่อง
6: โอ๊ยอะไรของเจ้าเนี่ย
4: ข้าจะสั่งสอนทุกคนเอง
6: เดี๋ยวเจ้าจะทำอะไรน่ะ
4: ข้าก็จะจับพระธิดาของเจ้าทำเมียไงล่ะ
6: ฮะเจ้ามีลูกแล้วนะเนี่ย
4: ก็แปลว่าพระทุมมาก็จะได้เป็นแม่เลี้ยงไงล่ะเอาไปเอาไปเลี้ยงเลย

0: ขอเดชะพระอาญาไม่พ้นเกล้าการสู้รบกับยักษ์ในคราวนี้หม่อมฉันขออาสาไปสู้เองพระเจ้าค
1: ่
0: ะ
1: พ่อพระเสด็จจริงหน้าอย่างเจ้าเนี่ยนะจะอะไรไปสู
0: ้นี่สิอาการข้าดีขึ้นมากเลย
1: นี่ลมปากทั้งนั้นขอเดชะพระอาญาไม่พ้นเกล้ากระหม่อมขอออกไปสู้พระเจ้าค่ะ
0: เจ้าคิดว่าเจ้าเก่งกว่าข้าแล้วไง
1: อย่างน้อยๆก็ตอนนี้แหละก็ที่รอดๆเข้ามาได้อ่ะฝีมือข้าทั้งนั้น
0: ถ้างั้นมาวัดกันไหมล่ะ
1: ได้ข้ารับคำท้า

0: องการประลองช่วยเป็นกลางหน่อยสิน
1: ั่งป่าสู้ๆนั่งป่าสู
0: ้ๆเสด็จพ่อแก้ว
2: สู้
1: ๆนั่งป่าสู้
0: ๆพระแก้วสู้ๆ
2: พระจ๋าสู้ๆพระจ๋าสู้ๆพระจ๋าสู้ๆพระจ๋าสู้ๆ
1: กดไปเลยกดลงไปเลย
2: พ่อจ๋าพ่อจ๋
0: พี่มณีมาช่วยกันสิพายแก้วสู้สู
1: ้งั้งป่าสู้สู้งั้งป่าสู้สู
0: ้
2: พ่อจ๋าสู้สู้พ่อจ๋าสู้สู
0: ้อย่างนั้นแหละใกล้เราอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวแก้วนิดเดียวแก้ว
3: ขอมองหน้าเพิ่มแรงแค้นหน่อยแล้วกันขึ้นเลยมีขึ้นเลยโอ้ขึ้นเลย
2: พระจ๋าพ่อพระจ๋าพ
4: ผู้คุมลำเอียงชัดๆเลยอ่ะ
2: อู้ไม่เกี่ยวนะ
3: พาเราพระเจ้าว้าว
5: ผลการประลองออกมาแล้วด้วยเหตุดังนี้ท่านง่างป่าจะได้ออกไปรบกับพวกยักษ์เพื่อปกป้องโพไคนคาราย
6: ินดีอย่างยิ่งพระเจ้าค่ะแต่มีข้อแม้หากหม่อมฉันสามารถนำชัยชนะมาสู่โพไคได้หม่อมฉันจะขอพระธิดาปทุมมาเป็นเมียเพชรเจ้าค่ะ
0: ไม่นะ
5: ได้สิยังไงก็ได
4: ้เสด็จพ่อหม่อมฉันไม่ยอมแล้วพี่เจ้าค่ะ
5: อย่ามาเรียกเขาว่าพ่อ
4: นี่นะอีงั่งป่า
6: ทำไมจะทำไม่ได้หวงเลยไงถึงกันเลยไง
4: ผมมาไม่ใช่ของเล่นของใครจะเอานางไปเป็นรางวัลเดิมพันไม่ได
6: ้งั้นข้าขอเมียอีกคนเป็นของเจ้าได้ไหมล
5: ่
6: ะ
5: อะไรนะนอกจากลูกข้าแล้วพระแกยังมีเมียคนอื่นอีกเหรอ
6: ใช่พระเจ้าค่ะ
5: สามเหายังมีหน้ากับมหาลูกสาวใครอีกน้อยเนี่ยมาอาสาช่วยรบหน้าสมเพชปทุมมานี่เหรอคนที่เจ้าเลือกแต่เจ้ากลับไปรักมันอีกไม่ต้องมาเรียกเข้ามาพ่อออกไปใช้ชีวิตกันเองเลย

0: ว้าวสะใจหุ้ยคนอย่างพวกเจ้านี่มันต้องโดนสั่งสอน
1: หาเรื่องใส่ตัวอีกแล้ว
0: ฟังเจ้าบอกเลยเจ้าพอตาข้าเนี่ยดูรักข้าจริงๆดูสิมีแต่ของน่ากินทั้งนั้นเลยข้าแบ่งให้เจ้าก็ได้เอาไหม

0: รัตมณีตอนนี้เจ้าเป็นยังไงบ้าง
1: เฮ้ยทำอะไรของเจ้าเนี่ย
2: กินเข้าไปซะปากจะได้หายว่างจะได้เลิกคำควรถึงยิงอื่นสักทีโอ้ยเมียตัวเองนอนอยู่ในวังแท้ๆยังมีเวลาไปคิดถึงคนอื่นได
0: ้รัตมณีก็เมียข้า
2: ฮะฮะกูเนี่ยไม่กระดากปากบ้างหรือไงแล้วจะมาหัวปทุมมากับข้าทำไม
0: ข้าเป็นห่วงปทุมมา
2: ห่วงกับห่วงเนี่ยมันมีเส้นบางๆตรงกลางกั้นอยู่นะเจ้าเนี่ยมีรู้ใจตัวเองบ้างหรือไงอยู่กับปทุมมาก็คิดถึงรัตมณีอยู่กับรัตมณีก็พูดถึงปทุมมาทำไมจะเก็บถวายทั้งสองของนั้นหรือ
0: ข้าไม่ได้คิดแบบนั้นสักหน่อย
2: แต่สิ่งที่เจ้าทำอ่ะมันเป็นแบบนั้นถ้าเลือกไม่ได้อ่ะก็อย่าเที่ยวไปหวงใครไปทั่วเพราะไม่อย่างนั้นคนสุดท้ายที่ไม่เหลือใครก็คือตัวเจ้าเองจับข้าทำไม
0: เจ้าชอบจิ้มอกค่ะเหมือนรัตมณี
2: ทำไมข้าจะทำไม่ได้ข้าก็มีนิ้วเหมือนกันเอาเวลาที่ไปคิดถึงผู้หญิงอื่นน่ะมาคิดดีกว่าว่าจะเอาชนะข้าได้ยังไงเพราะข้าจะแย่งทุกอย่างที่เป็นของเจ้าเป็นผู้ชายใจโลเล

0: ัทิดาเรื่องที่พัทิดาเคยตัดเรื่องง้างป่าหม่อมฉันเริ่มจะเห็นด้วยแล้วนะเพคะ
1: เรื่องอะไร
0: ก็เรื่องที่ง้างป่าห่วงพายโอรสนะสิเพคะเมื่อกี้บังเอิญหม่อมฉันไปเห็นง้างป่ามันส่งสายตาหวานเยิ้มให้พระโอรสด้วยนะเพคะ
1: จริงเหรอเราว่าแล้วไงผู้ชายอะไรมันจะไปห่วงเรื่องเมียคนอื่นขนาดนั้นคาดคันอยู่ได้ว่าเจ้าพี่จะเลือกใคร
0: หรือว่า
1: อะไร
0: ท่านง้างป่าจะมีใจให้พระโอรสจริงๆเพคะ
1: เราไม่เข้าใจถ้าเป็นเช่นนั้นจริงมันจะมาขอเราเป็นเมียทำไม
0: เออจริงด้วยมันนี่งงไปหมดเลยอะไรกัน
1: พี่มณีเราว่ามันจะต้องเป็นคนของรัฐมณีแน่ๆเลยไม่ได้การแล้วถ้าอย่างนั้นเราต้องรีบกลับมาคบกับเจ้าพี่ให้ได้ไวที่สุดจะได้ไม่มีใครมากั้นกลางระหว่างเราได
2: ้เจ้าพี่เราลองกลับไปทำเหมือนเมื่อก่อนได้ไหมเพคะ
1: เราไม่ได้อยากเป็นเมียเจ้าง้างป่านั่นสักหน่อย
3: ชนะพวกมันได้เจ้าต้องยอมข้าจุงงั่งป่า
4: ไปกับข้า
5: ไม่

0: ่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Nat TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nattv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Nat TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nattv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: นับสนุนรายการโดย
1: Cholesterol Control ลดระดับของ LDL หรือ Cholesterol เสียเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันช่วยปรับสมดุลของระดับ Cholesterol ในร่างกาย
2: ท่าทางเธอก็ดูมีการศึกษาไม่น่ามาเป็นรปภ.เลย
3: กินเยอะๆนะครับคุณดูผอมไป
4: ผอมเหรอคะ
3: ผมทำงานเลิกดึกเราเจอกันที่ตึกพรุ่งนี้นะครับ
4: น่ารักจัง
5: มันเป็นแฟนเก่าพี่ใหญ่ไอเด็กโง่ไ
3: อฮะ
5: จะจุดทานไฟเก่าให้มันลุกขึ้นมาหรือไง
6: ให้ดารันอยู่ไกลจากห้องทำงานผมมากที่สุดอย่าให้ผมต้องเห็นหน้าเขาหรือว่าใช้อาการหายใจร่วมกับเขา
7: เพราะฉะนั้นพี่ก็ห้ามไม่ให้ผมรักพี่รันนางฟ้าของผมไม่ได้เหมือนกัน
6: ที่ฉันให้เธอมาอยู่ใกล้ฉันเพราะว่าเราจะได้เห็นหน้ากันทุกวันเผื่อว่าทานไฟเก่ามันจะคุก
8: คงไม่คุกหรอกค่ะเพราะว่ามันดับไปนานแล้ว
6: ฉันแน่ใจหรอ

0: ไม่มีเวลาหาผู้ชายรวยๆไม่ใช่เหรอตอนนี้ฉันรวยแล้วสนใจไหมล่ะ
1: ไม่สนค่ะแล้วคุณกำลังคุกคามฉันอยู่ฉันไม่ชอบฉันจะฟ้องมูลนิธิ

0: ฉันก็ไม่ได้อยากไล่เธอทั้งหรอกแต่ในเมื่อเธอไม่ลาออกเองฉันก็จะให้เธอเห็นหน้าฉันทุกวัน
1: จนฉันทนไม่ได้ต้องลาออกเองเหรอคะฉันถึกกว่าที่คุณคิด
0: พอแล้ว

0: อนนี้พี่ใหญ่เองก็เหลือแต่ตัวคงไม่มีอะไรให้รันได้รันอยากมีชีวิตที่สบายอนาคตที่สดใสกำลังรอรันอยู
1: ่จะพูดอะไรกันแน่พูดออกมาเลย
0: เราเลิกกันเถอะ
1: มันไม่รักพี่แล้วหรออ
0: ย่าเป็นคนพูดไม่รู้เรื่องหรือไม่ก็ไม่ต้องพูดอะไรเลย
1: เพราะเงินเหรอ
0: ใช่เงินมันอาจจะไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิตแต่มันช่วยแก้ปัญหาให้มีชีวิตต่อไปได้ถ้าไม่มีเงินก็ไม่มีอะไรสำคัญอีกต่อไปแล้ว
1: ได้งั้นต่อไปนี้เราอย่าเจอกันอีกเลยเธอไปตามทางของเธอฉันก็ไปตามทางของฉันถ้าเจอกันอีกฉันไม่รับประกันว่าจะทำอะไรกับผู้หญิงอย่างเธอ

0: ค่ะท่านประธาน
1: หานักศึกษาไปผมคนหนึ่ง
2: ค่ะก็จะมีพิธีกรชายนะคะแล้วก็เป็นแขกรับเชิญหญิงที่จะมาเล่าเรื่องราวครั้งแรกค่ะนี่ก็เป็นภาพรวมของรายการของเรานะคะและทั้งหมดนี้คือรูปแบบรายการใหม่ที่เราจะนำไปเสนอช่องวีคหน้าค่ะ
3: คุณนาตาชาคะทีมงานพรีเซนต์รายการเสร็จหมดแล้วค่ะขอคอมเมนต์นะคะ
4: น่ารักดีนะคะน่าสนใจเลยค่ะรายการชื่ออะไรนะคะ
2: อยากบอกเธอรักครั้งแรกค่ะ
4: ใครเป็นคนคิดชื่อรายการคะ
5: มันผ่านการประชุมมาหรือยังคะอยากบอกเธอรักครั้งแรกรักครั้งแรกของทุกคนมันน่าจดจำมากหรือไงคะแล้วคนที่เขามีรักครั้งแรกแบบแย่ๆใครจะอยากดูรายการนี้อยากให้คนดูเข้ารีโมทปาทีวีกันหรือไงไปคิดกันทำไมเลื่อนนัดประชุมให้ฉันได้เลย
4: ค่ะ

0: าวว่าพี่ใหญ่ถ่ายรูปสวยไม่ให้เขาถ่ายรูปแกบ้างอะ
1: คนนั้นน่ะขอตรงๆไม่ได้หรอกถ้าเขาอยากจะถ่ายนะเดี๋ยวเขาก็ถ่ายเอง
0: รู้ใจ
2: ขอบคุณค่ะเกี่ยวกับวงของพวกเรานะคะก็อยากจะขอเชิญประธานผู้น่ารักขึ้นมาร้องเพลงกับพวกเราบนเวทีด้วยค่ะขอเชิญพี่ดารันค่ะ
3: ปานันขอเข้าไป
4: ขอท่านหน่อยนะคะขอท่าน
1: เฮ้ย
4: ท่านเห็นนะว่าแกขัดขาเพื่อนฉันอะ
1: ขัดขาใครไม่เห็นมีใครเห็นนะแกเห็นปะ
4: นุชไม่ต้อง
1: ประธานนักเรียนผู้น่ารักเขายังไม่เห็นเดือดร้อนเลย
5: แต่พี่อะเดือดร้อนไปลัน

0: วันนี้แกสวยมากขอบใจนะแกปีหน้าฉันขอบ้างนะอยากเป็นบ้างโอ้ยลันเป็นอะไร
1: มันมีอะไรอยู่ในรองเท้าอ่ะ
0: เอ้ยแป๊บนึงนะลันทำไมเป็นอย่างนี้วะ
2: และนี่เป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่นางนพมาศของเราจะปรากฏตัวใครชอบใครแอบเป็นกำลังใจให้ใครใครจะสวยขนาดไหนต้องรอลุ้นกันนะคะและผู้เข้าประกวดท่าน
3: ใ
2: ดได้แก
3: ่มีคนเอาเศษแก้วไปใส่รองเท้าลันตอนนี้แผลเวอะมากครูปานีกำลังพาไปโรงพยาบาลอยู่

ไม่ใช่แค่พี่ใหญ่ที่จำรักครั้งแรกได้หรอคะแม่ทาก็จำไม่ลืม

0: หนูไม่ต้องห่วงหรอกลูกเดี๋ยวป้าจัดการเรื่องนางนั่นกับตาใหญ่ให้เองแต่ช่วงนี้คุณย่าน้ำทิพย์เพ่งเล็งป้าอยู่อยากตัวมากไม่ได
1: ้คุณป้าอย่าหลุดนะคะว่าหนูมาขอให้คุณป้าช่วยอะหนูไม่อยากมีปัญหากับพี่ใหญ่เพิ่ม
0: ป้าไม่หลุดหรอกถ้าหนูไม่ถอดใจป้าก็ไม่ถอดใจแต่หนูรู้ไหมว่ามันกลับมาได้ยังไงมันหายไปตั้ง10 กว่าปีละ
1: ไม่รู้เหมือนกันค่ะว่ามันกลับมาได้ยังไงรู้แค่ว่ามันกลับมาแล้วค่ะคุณป้าคะครั้งนี้แนะนำไม่อยากเสียพี่ใหญ่ไปอีกนะคะมันกลับมาหาพี่ใหญ่แน่ๆ

0: ันนี้ได้ยังไงแค่เรื่องไม่ไรมันออกเนี่ยฉันก็คิดดีไม่ได้แล้วแล้วนี่ยังเอามันมาไว้ข้างตัวอีกใจจะคิดยังไงอ๋อหรือว่าแกคิดจะกลับไปคืนดีกับมันเอามันออกไป
1: แม่ก็ไปบอกนายเล็กเองเสียครับเขาเป็นคนจัดการเรื่องทั้งหมด
0: ตาใหญ่แกเป็นพี่ยังไงคุณเล็กก็ต้องเกรงใจแกแกช่วยไปบอกคุณเล็กเขาหน่อยฉันอยากให้มันออกไป
1: แม้แต่คุณย่ายังบังคับนายเล็กไม่ได้เลยผมจะไปมีปัญญาอะไรครับคุณแม่ไปบอกนายเล็กเองเถอะครับ
0: พักเขาเป็นลูกฉันยังจัดการไปนานแล้วแล้วที่ถ้าหนูนานาเขารู้ขึ้นมาจะทำยังไงฮะ
1: นี่หมดเรื่องจะคุยกับผมใช่ไหมครับผมมีประชุมกับฝ่ายรายการขอตัวนะครับ
0: ตาใหญ่ตาใหญ่
1: ผมมีประชุมครับขอตัวนะครับ

0: ฉันจะลง
1: อย่าได้ทำในสิ่งที่ฉันคิดเด็ดขาดไม่อย่างนั้นคราวนี้ฉันจะทำให้หล่อนไม่มีที่อยู่ในสังคมหมดหวังที่จะเงยหน้าอ้าปากอีกต่อไป
2: พ่อได้ยินป่ะว่าคุณนางคณาพูดอะไรกับพี่นางฟ้าของคุณอะไรกันทำไมแกทำปากพะงาบพะงาบ
3: แกคงจะเป็นหวัดละเมิงหายใจทางจมูกมันไม่ค่อยถนัดก็เลยหายใจทางปากแทน
2: ไม่อะผมว่าแกต้องพูดอะไรด้วยนี่แน่คุณเล็กบอกคุณนางคณาไม่ชอบพี่รันหรือว่าขู่จะฆ่า
3: ไอ้บ้าใครจะมาฆ่ากันง่ายๆวะบ้านเมืองมีขื่อมีแปรนะเว้ย
4: ลุงครับครับช่วยทำให้กล้องทุกตัวรับเสียงชัดขึ้นทุกจุดเลยนะครับผมว่าระบบการรักษาความปลอดภัยของเรากำลังมีข้อบกพร่อง
5: ได้ครับผม
4: ใกล้ผักเที่ยงแล้วผมไปว่าอาหารก่อนพี่รันจะได้กินข้าวตรงเวลา
5: ครับครับครับผมครับ
6: ไอ้เอ๋มึงได้ยินที่กูพูดไหมเนี่ยโอ้ยเอาเงินมาเร็วเร็วหนึ่งร้อยมึงจะบ้าเหรอบ้านมึงรวยชิบหายให้ค่าขนมลูกมาแค่นี้คนโตมันดิเฮ้ยเฮ้ยไม่มีว่ะงั้นวันพรุ่งนี้

0: เอามาให้กูอีก500
1: เข้าใจไหมคุณย่าไม่ให้หรอก
0: มึงเป็นหมาหรือไงวะถึงได้เชื่องกับย่ามึงขนาดเนี้ย
1: เฮ้ยแต่กูว่าเป็นว่ะเฮ้ยมาคานยังไงวะคานให้กูดูหน่อยดิ
2: เฮ้ยกูบอกให้คานไง

0: พี่ใหญ
1: ่ไอ้ไอ้เอาต่อดิไอ้ต้อง
2: ทำดิ
1: ขอเสียงแล้วเราตรงคนนี
2: ้มุกกลมมุกกลม
1: เฮ้ยวงกลมนี
3: ้
1: เอาด้วย
2: เฮียนั่นแท้จริงว่ะ

เล็กนายต้องเอาตัวรอดที่โรงเรียนให้ได้นะพี่อยู่ช่วยนายตลอดเวลาไม่ได้นายต้องเอาตัวรอดด้วยตัวเองเข้าใจไหม

0: พี่ใหญ
1: ่ปีหน้าเราไม่อยู่เขาต้องรับมือกับพวกนั้นให้ได
0: ้แต่รันสงสารน้อง
2: มานี่คานมาหากูเร็ว
0: รู้ใช่ไหมว่าพี่เป็นนักเทควันโดอ่ะอยากมีเรื่องกับพี่ใช่ปะฮะปลอดภัยแล้วนะเจ็บมากไหมดูสิ

ห้องสมุดเขามีไว้ให้อ่านหนังสือนะใครเขามานั่งร้องไห้ในห้องสมุดกันไหนๆก็เข้าห้องสมุดแล้วเอาไปอ่านเล่นๆสักเล่มนะ

รู้จักหนังสือเล่มนี้ไหมหัวใจเจ้าชายพี่ชอบอ่านมากอ่านมาเป็นสิบรอบแล้วแหละอ่านแต่ละครั้งพี่ได้ข้อคิดเพิ่มขึ้นทุกครั้งเลยตอนอ่านครั้งแรกพี่ได้อะไรจากหนังสือเล่มนี้รู้ไหมสิ่งสำคัญไม่อาจเห็นได้ด้วยตาแต่ต้องมองเห็นด้วยหัวใจถึงเจ้าชายจะอัปลักษณ์แต่คุณค่าที่แท้จริงไม่ใช่ที่รูปลักษณ์ภายนอกแต่อยู่ที่นิสัยพฤติกรรมทัศนคติเข้าใจที่พี่พูดไหมถึงวันนี้น้องเล็กอาจจะถูกเพื่อนทำไม่ดีใส่แต่ไม่ได้หมายความว่าเราเป็นคนไร้ค่านะพี่ใหญ่เล่าให้ฟังว่าคุณย่ารักน้องเล็กมากและพี่ใหญ่เองก็หวังดีกับน้องเล็กก็แปลว่าน้องเล็กมีค่าสำหรับครอบครัวสำหรับพี่นะพี่จะแคร์แค่คนในครอบครัวที่รักพี่ส่วนพวกที่นิสัยไม่ดีอย่างพวกที่รังแกน้องเล็กอ่ะพี่จะไม่เอามาใส่ใจเลยเพราะว่าเขาไม่มีค่าพอสำหรับพี่

0: เอาไปอ่านนะ
1: แล้วเดี๋ยวมาคุยกับพี่ว่าได้อะไรจากที่อ่านบ้างเผื่อว่าเราอาจจะคิดเหมือนกันแต่จริงๆถ้าไม่เหมือนก็ไม่แปลกนะถือว่าได้เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดช่วยรับสมองไง
2: ม้าสอนเรื่องทำให้เชื่องมันคือการสร้างความผูกพันที่ทำให้คนคนหนึ่งกลายเป็นคนที่สำคัญสำหรับเราเพียงคนเดียว

0: ย
1: ครูคะช่วยผมด้วยครูคะครูคะ
2: เวลาคือของขวัญที่มีค่ามากที่สุดเพราะเวลามีจำกัดถ้าเกิดเราให้เวลากับอะไรสิ่งนั้นจะมีความหมายกับเราทันทีเหมือนที่เจ้าชายในเรื่องทุ่มเทเวลาให้กับลูกม้าที่ใกล้ตายของเขาจนรอดออกมาได้และเติบโตเป็นม้าใหญ่ที่สวยและใหญ่มาก
3: คอเลสคอนโทรลคือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันคอเลสคอนโทรลสกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาร์ติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย
4: แนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพช่วยบำบัดและป้องกันโรคร้ายด้วยออร่าแบ็กเซซามินเมล็ดงาดำสกัดแท้ 100% ซึ่งประกอบไปด้วยสารเซซามินที่มีคุณสมบัติในการลดอาการเน็บชาบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากการเจ็บป่วยช่วยให้ผมดกดำช่วยเผาผลาญกรดไขมันลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันความดันโลหิตสูงมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายช่วยชะลอความแก่นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเผยออกมาด้วยว่าช่วยต้านและยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์เนื้อร้ายได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าแบ็กเซซามินได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง
5: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shopping จึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping
4: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง

0: พี่รันกินครับ
1: พี่ไม่หิวอ่ะ
0: ท่านประธานเขาว่าอะไรพี่หรือเปล่าเงินไหวไหมครับพี่เหมือนพี่จะไม่ค่อยอยากอยู่ที่ชั้นนั้น
1: พี่ก็ทำตามหน้าที่อ่ะไม่มีอะไรที่ไม่ไหวหรอกไม่ต้องห่วงพี่หรอกอะไรพี่โอเคหิวแล้วอ่ะกินข้าวกันเถอะเสร็จเราจะได้ไปทำงานต
0: ่อดีเลยครับกินเยอะๆนะครับจะได้มีแรงทำงาน
1: ขอบใจนะ

0: ี๋ยวพี่ตักเองก็ได้กินเหอะ
1: จะมาทำไม
2: ก็มาหายไอ้ซอมบี้ไงนี่เสื้ออาหารมาฝากด้วยเฮ้ยพี่ใหญ
1: ่ฉันกินเอง
2: ไม่ได้นะพี่ขวาจะได้ร้านนี้นะผมจองยานมากนะ
3: หน้าห้องพี่ใหญ่เลยเหรอคะคุณป้าค่ะขอบคุณนะคะที่โทรมาบอก

0: ฮัลโหล
1: ฉันว่าพี่ใหญ่ของเธอตั้งใจจะทำให้ฐานไฟเก่ามันคุขึ้นมาอีกแล้วล่ะแซม
0: มิน่าล่ะ

0: ไม่มีใครเลย
1: เชิญ
2: ขอบใจจากนั้น

0: คุณ
1: เฮ้ย
0: เฮ้ย
1: ขอโทษค่ะ
2: จารันใครอนุญาตให้เธอใช้ความรุนแรงกับศิลปินฮะ
3: ความผิดของผมเองอะอย่าดุคุณดารันเลยครับคุณดารันเขาเคยห้ามผมแล้วว่าไม่ให้เข้าใกล้เกิน1เมตรอะเมียเขาจะเตะก้านคอผม
2: แล้วทำไมไม่เตะก้านคอไปเลยแค่นี้เบาไปคือฉันหมายถึงว่าทั้งขู่ว่าจะเตะก้านคอศิลปินทั้งทำร้ายศิลปินแบบเนี้ยฉันคงลงโทษเธอเบาๆไม่ได้แล้ว
3: บอกแล้วไงพี่ว่าความผิดผมเอง
2: อยู่เฉย
3: ๆผมจะอยู่เฉยได้ไงอยู่เฉยอะไรพี่คิดเหรอว่าผมไม่รู้อะไรพี่ยังรักคุณดารันอยู่ใช่ไหมแต่ฟอร์มจัดไงเลยย้ายเธอมาอยู่หน้าห้องเนี่ยเดี๋ยวนี้ทำเป็นเข้มถ้าคนเขาไม่รักกันไม่คิดถึงกันเนี่ยเขาไม่ทำกันแบบนี้หรอกครับทำไมผมจะไม่รู้จักพี่ดีฮะไอ้คนปากแข็ง
2: ไอ้เข้ม
3: รับผมว่าไง
1: จะลงโทษฉันใช่ไหมคะรีบสั่งมาเลยค่ะจะได้ออกไป
2: ออกไปไม่มีการลงโทษอะไรทั้งสิ้นฉันไม่ควรมีเหตุผลไม่ใช้อารมณ์ที่ทำงานเรื่องนี้ไอ้แซมมันผิด
3: ใช่ครับผมผิดเองครับผม
1: ค่ะ
2: ฉีเจาะปากมาพูดหรือไงฮะ
3: ก็จริงไหมล่ะพี่ผมเคยเห็นพี่มีแฟนเหรอก็มีไหนนานาอ่ะที่ถูกจับมั่นอ่ะพี่ก็ไม่ได้เห็นจะแบบพิศวาสกับนานาสักเท่าไหร่เลยมีแต่ยายนั่นน่ะวิ่งตามพี่หรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยพี่ยังไม่ลืมคุณดารัน
2: ฉันลืมไปแล้วแล้วแกกำลังเข้าใจฉันผิดและแกทำให้ยายนั่นเข้าใจฉันผิดด้วยไปแก้ข่าวซะ
3: งั้นก็แสดงว่าผมก็จีบคุณดารันได้ดิ
2: ไม่ได
3: ้เอ้าทำไมไม่ได้อ่ะก็ไม่ได้ผม
2: ก็ในสัญญามันเขียนว่าห้ามมีความสัมพันธ์กับคนในบริษัทมันเป็นกฎไง
3: รปภ.ก็ไม่ได้เหรอ
2: ไม่ได้ฉันขอไว้สักคนเถอะไอ้แซมดารันเนี่ยถึงฉันจะเกลียดเขาแต่ฉันไม่สามารถโยนเขาเข้าปากเสือผู้หญิงอย่างแกได้ว่ะหาคนอื่นซะ
3: งั้นเอานี้ดีกว่าพี่ผมเนี่ยมีข้อเสนอดีๆมาให้พี่ด้วยระหว่างข้อที่1ผมจะยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองกับข้อ2ให้ผมเสี้ยมคุณดารันเนี่ยออกจากงานเพื่อที่ผมเนี่ยจะได้จีบเขาได้เลือกข้อไหนดีครับ
2: ฉันมีข้อเสนอข้อที่3นั่นแหละ
3: อะไรนะครับ
2: อย่างนี้อย่างนี้ไง
3: นี่อะไรพี่ลืมกดข้อ1ไปหรือเปล่าว่าห้ามทำร้ายศิลปิน
2: อย่าลืมไปหรือเปล่าว่าฉันเป็นเจ้าของบริษัท
3: ไม่ลืมก็ไม่ลืม
2: ไปแก้ข่าวซะ
3: ครับไปก็ได้

0: ผมเข้าใจผิดเรื่องพี่ใหญ่อ่ะเลยพังปากพูดออกไปมาแก้ข่าวครับว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงอ่ะ
1: ค่ะ
0: ยังไม่อยากลงไปเลยครับ
1: ถ้าคุณยังไม่เลิกจีบฉันฉันจะคิดว่าคุณเป็นอากาศไม่มีตัวตนนะคะ
0: ใจร้ายปวดแขนปวดขาปวดใจลุกไม่ไหวช่วยผมหน่อยได้ไหมครับ
1: เชิญค่ะ
0: ใจดำ

0: ีอะไรหรอเดา
1: โอ้โหห้องพี่นันดูดีจังอ่ะ
2: สวัสดีครับพี
3: ่ครับกินด้วยกันสิเพิ่งทำเสร็จร้อนๆเลย
4: พี่รบกวนด้วยนะเล็กพอดีดาวทำกระเป๋าตังค์หายอ่ะมีเงินค่ารถแค่จากที่เรียนพิเศษมาที่นี่พี่เห็นว่ามันดึกแล้วไม่อยากให้ต้องกลับบ้านคนเดียวก็เลยกะว่าจะให้ดาวค้างที่นี่สักคืนนะ
3: ไม่มีปัญหาครับตามสบายเลยนะดาวดีเหมือนกันพี่รันจะได้ไม่เหงาเพราะว่าพี่ออกไปเล่นดนตรีทุกคืนพี่รันต้องอยู่คนเดียวทีวีก็ไม่เคยเปิดดูนอนอย่างเดียวเลย
4: รู้ได้ไงว่าพี่ไม่เคยเปิดอ่ะ
3: ก็ทุกอย่างไม่มีอะไรขยับเลยรีโมททุกอย่างอยู่ที่เดิมหมด
1: ถ้าพี่รันไม่บอกว่าพี่เป็นเกย์ดาวคงคิดว่าพี่ชอบพี่รันแง่ๆใส่ใจขนาดเนี้ย
3: มาๆๆกินด้วยกัน
5: อย่าบอกนะว่าจะยอมแพ
6: ้ไม่แน่แต่ผมเนี่ยชอบคุณดารันนะแน่วแน่ดี maybe อาจจะไปต่อ maybe อาจจะเป็นเพื่อนกันเฮ้ยอะไรของคุณเนี่ย
5: ใครชอบอยู่นั่นน่ะฉันก็เกลียดหมดละ
6: งั้นคุณก็เกลียดพี่ใหญ่ด้วยสิจะมาเกลียดผมคนเดียวได้ไงไม่เห็นแฟร์เลย
5: ใครที่ชอบอยู่นั่นน่ะฉันก็เกลียดหมดนั่นแหละคนที่ชอบอยู่นั่นน่ะไม่มีสมองไม่มีรสนิยมไม่มีอะไรทั้งนั้นน่ะ
6: จะใช้แล้วมันก้างขวางคอเนี่ยพอไม่กล้าหึงเองเนี่ยนะไม่ได้ผลหรอกครับด่าเก่ง
5: ฮัลโหลแก้วเราฝากพร็อพแล้วก็อุปกรณ์ประกอบฉากของรายการที่สตูดิโอของ MJTV อ่ะขอบใจ
4: พรุ่งนี้เขาให้ดาวกลับตอนรถหายติดนะแม่รันสบายดีไม่เคยทำงานที่สบายขนาดนี้มาก่อนเลยแม่ไม่ต้องห่วงนะตอนนี้ดนายกลับบ้านยังแล้วแม่อยู่คนเดียวได้นะโอเคค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
1: ทำไมข้อนี้คำตอบไม่ตรงกับนั้นที่เชิญเลยอะ
4: ไหนฮะพี่ดูให
1: ้ผ่านมา10กว่าปีแล้วยังจะจำได้เหรอ
4: เด็กชาย A เริ่มจากจุดเริ่มต้นไปทิศตะวันออก5เมตรแล้วเดินกลับไปทางทิศตะวันตก3เมตรจงหาระยะทางและการกระจัด
1: ของดีแล้วเนี่ยไม่น่าพี่รันถึงได้มีน้ำมีนวลขึ้นมันอยู่นี่แค่แป๊บเดียวสวยขึ้นนั้นรู้ตัวเปล่าร
4: ู้ตัวปะกำลังใช้สมาธิ
1: เงียบก็ได
4: ้ดาวต้องรู้ก่อนว่าระยะทางเท่ากับผลรวมของทางที่เดินทั้งหมดเท่ากับ
1: 5บวก3เท่ากับ8
4: ถูกอันนี้ดาวตอบถูกเพราะฉะนั้นการกระจัดเท่ากับ
1: เท่ากับตำแหน่งสุดท้ายเท่ากับจุดเริ่มต้น
4: แล้ว
1: 5บวก3เท่ากับ2
4: แล้วดาวตอบว่าอะไร
1: สาม
4: อ่ะแก
1: พี่รันเก่งมากเลยนะเนี่ยแม่เคยบอกว่าสมัยก่อนอ่ะพี่รันเรียนเก่งมากดาวก็เพิ่งเชื่อวันนี้นี่แหละ

0: ก็พอจำได้แต่นี่ก็เดาๆเอา
1: แต่ทำไมพี่เลยไม่เรียนให้สูงๆล่ะถ้าเรียนสูงๆนะป่านนี้ไม่ต้องมาทำงานหนักแบบนี้แล้ว
0: เพราะว่าพี่ต้องการรักษาบางสิ่งที่พี่รักเอาไว้ให้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นต่อให้พี่ต้องเสียสละทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างบนโลกเพื่อรักษาสิ่งที่พี่รักเอาไว้พี่ก็ยอม
1: อยากรู้จังว่าอะไร

0: ันเราหิวน้ำอ่ะเดี๋ยวมานะ
1: ฮะทำดอกไม้ร้อยละ50บาทคุ้มตรงไหน
0: คุ้มหมดแหละงานอะไรพี่รันก็ทำพี่รันของดาวทำทุกอย่างที่ได้เงินพี่เป็นเกย์จริงปะเนี่ยก็คงเป็นจริงอะแหละไม่งั้นพี่รันไม่กล้ามาอยู่กับพี่หรอก
1: ช่วยเก็บเป็นความลับด้วยแล้วกันจะไปบอกใครล่ะ
0: ได้เลยแล้วพี่มีแฟนหรือยังอะ
1: ต้องตอบเลยเหรอ
0: ตอบก็ได้ไม่ตอบก็ได
1: ้งั้นขอไม่ตอบนะ
0: งั้นเป็นเรื่องพี่เป็นรปภ.ก็ต้องเจอพี่แซมมาดิ
1: ก็มีบ้าง
0: งั้นถ้าพี่แซมเข้าออฟฟิศบอกหน่อยดิมาแลกคอนแทคกันมา
1: แล้วเราล่ะมีอะไรมาแลกเปลี่ยน
0: อยากได้อะไรอยาก

0: รปภ.ทำงานกันแบบไหนของที่ฝากไว้ถึงหายไปได้คะ
1: ลุงขอบคุณนะคุณก็ถามอะ
0: ถามลุงนั่นแหละมีกล้องวงจรปิดไหมเปิดให้ดูเลยว่าใครขโมย
1: ที่ประตู6นี่มีกล้องครับแต่ว่าตอนนี้มันเสียใช้ไม่ได้นะครับเมื่อ 2-3 วันยังดีๆอยู่เลยนะครับ
2: โวยวายอะไรกัน
0: พ็อปของรายการที่ฝากไว้หายค่ะจะเปิดดูกล้องวงจรปิดก็เปิดดูไม่ได้แล้วแบบนี้จะจับมือใครดมได้คะ
2: ละเว้นใคร
3: ทวินค่ะ
2: หลับตอนทำงานเลยไง
3: เปล่านะคะทวินไม่ได้หลับค่ะแต่มีไปเข้าห้องน้ำอะค่ะอ๋อนึกออกแล้วค่ะเหมือนเห็นคน

0: แวบๆออกจากสตูตอนถวิลกลับมาจากห้องน้ำนะคะ
1: อ้าวแล้วทำไมไม่มาบอกแล้ว
0: ก็ตอนแรกนึกว่าผีอ่ะแต่นึกดูดีๆต้องเป็นคนแน่ๆเลยรูปร่างขนาดนี้ตัวเล็กๆผมหางม้าหน้าตาเหมือนดารันนะคะแกไม่มีสิทธิ์มาจ้องฉันแบบนี้นะ
2: เลิกยุ่งกับดาราสักทีเถอะ
0: ครั้งนี้นานาจะไม่ยอมแพ้มันเหมือนเมื่อก่อนนะคะ
3: ไปอยู่กับผมไหมผมไม่ได้มองว่าคุณเป็นของเล่น
2: เฮ้ย
4: เข้าใจยังว่าคนโดนหลอกรู้สึกยังไงทำไมโตมาแล้วกลายเป็นคนแบบนี
0: ้ที่ช่วยมันขนาดนี้ได้กันมากี่ครั้งแล้วหรอ
5: คิดจะจับนายเล็กเหรอ
4: ฮะ
5: รักกันมากเนี่ย
6: ย้ายของตรงนี้ทั้งหมดไปชิดผนังฝั่งนู้น
7: ทั้งหมดก็เพราะเธอไม่ใช่เหรอที่ทำให้เรื่องของเรามันเป็นแบบนี้

0: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Nat TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nattv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Nat TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nattv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

มึงเขาเมื่อค่ำเมื่อคืนบ่หายบ่ดีบ่ดีไปเตียวไก่ซานปืนเก่าไม้ใหญ่อันนึงเขาว่ามันมีผีแม่หญิงอายุเป็นร้อยปีสิงอยู่วิญญาณที่ถูกขังเอาไว้บ่ฮือไปเกิดที่ไหนได้เขาว่ามันซวกขนาดนาคืนไหนเดือนมืดแล้วหลันไปเตียวกายนี่ต้องระวังตัวฮือดีเลยเน้อหาหันแม่ยิงใส่ชุดเมืองยืนอยู่ข้างๆหันละแมนเลย

แล้วนะปีหน้าเหมือนถ้าเลือกเนื้อผู้จันเนี่ยผู้จันเนี่ยตึ้ง

0: วิญญาณผีตายโหงตีภัยได้หันก็ต้องปากันคนคิงลูกถึงความน่ากลัวสยองขวัญซัมปัส
1: เตรียมต่อไม้แล้วยังมาบอกน้องจ้า
2: น้องแม่สีน้ำเงินดูอุ้ยเทขนาดแค่เอาหน่องไปหนาบเต็มเนื้อไอ้มอน

0: มเนี่ยพี่จะมีไผแฮม
1: นี่กูหูไปแฮมละกะ
0: กายยี่เป็งมาได้หลอกบ่เป็นตาซุกตลอดเลยผมว่าเฮาย่างก่อนบ่ช่วงเนี้ยเขาเริ่มจะเล่นบ่ทบกันนักแล้วนะ
1: กูอย่างมากายไปให้กูนี่ฮู้เด้อว่าไผไม่เป็นคนขึ้นหญ้าเทศกาลนี้ขึ้นมากูสิเงียบมาปาดคอเฮียงคนเลยบอกหมอกมัน
0: บัดตันยังได้แปลเป็นละครยามแล้วกันเนี่ย
1: นี่มันกรอบกูบอกเส้นเหลืองอย่างเดียวกันเลย
0: แต่ของเขาดังกว่านะ
2: บัวตองน่ะมันเป็นตำนานระดับประเทศแต่ยังของปี้เนี่ยจะฮ้องว่าเป็นตำนานได้หรือเปล่าก็ยังบ่ฮู้เลย
1: ของกูก็มีคนฟอแล้วมึงบ่ได้ตวยกูกะ
2: 200บาทคน
0: เอาแนวนะถึงตำนานของปี้ฟังจะมีคนฮู้จักแค่200คนแต่ใน200คนนี่มันก็ย่างฮือปี้ได้ปากกับเนื้อกูนะ
1: อู้ไปเลยบ่แตงกูไปป๊ามาได
2: ้นี่มันหอยป่านเนื้อกู้ที่พี่ฟังหมายเอาไว้แท้กันนี
1: ่ไหนกูพอเหรอพี่มาเกิดแล้วกะให้สิงคำ
0: จะมาดูถูกลูกเพจที่ผมอุตส่าห์ปั้นยอดมามาได้แล้วเนอะ
1: ไอ้ติดสุดวันที่กูรอก้อยก็ไม่ถึงปั่นแก้ว
3: ฮะ
1: ป้าแตง
3: ครับ
1: มึงสองคนเตรียมบันทึกโมเมนต์สำคัญในคืนนี้ให้ดีโลกจะต้องจารึกเหตุการณ์นี้ไว้เป็นประวัติศาสตร
0: ์ตามข้อมูลที่คนในเพจแจ้งเอาไว้ไอ้สิงคำในจาดนี้มีจู้ว่าไอ้ไซอายุ25ปีอยู่บ้านยี่คอเป็นลูกของลุงชาสลาบอกไฟ
1: สลาบอกไฟ
0: ถ้าเอาเข้าไปต่อ นี่เลยมันจะอันตรายไปกว่าครับ
2: โอ้ยเปิ้นเป็นคนแปลงแต่ก็ไม่ใช่ว่าเปิ้นจะเอามาจี

ในที่สุดวันที่ข้าเจ้ารอก้อยก็มาถึงวันที่ทุกอย่างเป็นใจอย่าฮืออายปีกมาหาข้าเจ้าแห่งเตืออายหูอย่างก็ในคณะติชีวิตของอายเตียวไปตั้งหน้าแต่แต่แต่ข้าเจ้าถูกจองจำอยู่ที่นี่มาเป็นร้อยปีร้อยปีแห่งความทรมานบ่มีไผช่วยข้าเจ้าได้สักคนนอกจากอายคนเดียวอายสิงคำอายสิงคำของข้าเจ้า

็นหนังผีเรื่องอื่นจังหวะเงาๆจะอีมันจะเกิดขึ้นได้ก็อีกกูจื่อฟางคำผีพื้นเมืองความจำเสื่อมเจ้าของเรื่องเล่าตีกำลังจะกลายเป็นแห่งหนึ่งตำนานสุดคลาสสิกตีแม่สถานการณ์ปัจจุบันมันบอกก่อยเอื้อเมื่อคลาสสิกได้อย่างตะก่อนก็เตอะแต่ก็ยังดีตีกูยังมีมนุษย์ท้าหยาดบ่าวคอยดูแลเส้นเรื่องลักบ่ฮือลุดออกจากขนบและสองคนนี้ก็เป็นรุ่นที่สามแล้วตีต้องมาหับช่วงต่อจากบรรพบุรุษของเขาบะแตงกับอีพันแก้วเรื่องเล่าของกูมันจะกลายเป็นตำนานที่สวยงามที่ยุคของมึงเขาสองคนได้แม่งก็อีก

0: ปวดท้อง
1: การกลับมาอีกครั้งของตำนานรักสุดยิ่งใหญ
2: ่ข้าเจ้ารอคอยอ้ายมาเมินแสนเมินเพื่อที่จะได้ดึงแหวนวงนี้ที่เป็นพันธสัญญาของเฮา
1: คำสาบานรักที่ผูกไว้กับแหวนข้ามภพข้ามชาติ
3: โขดหินอันศักดิ์สิทธิ์นี้จะเป็นพยานความฮักของเฮาสองคนหากแม้จะต้องตายจากกันเฮาก็จะเป็นคนฮักของกันและกันตลอดไป
2: บ่มีไผ่เลยที่จะสามารถดึงแหวนวงนี้ออกมาได้นอกจากอ้ายคนเดียวเต้าอัน
1: คำสัญญาหรือคำสาป
0: ถ้าดึงแหวนออกไปแล้วเขาก็จะบ่มีวันได้ปากันแหมแล้วนะ
2: อ้ายบ่ต้องดึงแหวนให้น้องละข้าเจ้าฮักอ้ายข้าเจ้าจะอยู่เป็นผีคงฮักกับอ้ายไปตลอดกาล
1: ตำนานรักสองภพที่คนและผีจะครองรักกันตลอดกาลตำนานรักวังบัวตอง2026กลับมาสร้างความประทับใจอีกครั้งเร็วๆนี้
4: เนี่ยใดของกูบ่เป็นอันอีก
5: ก็ถ้ามันยากขนาดนั้นเนี่ยกูว่าปัดหาผัวใหม่ไปเลยป่ะพี่ฟางเป็นการเก็บครัวเข้าออกอยู่เนี่ยคุณนึกว่าขนอาณาจักรล้านนาไปโชว
6: ์พี่ฟางเรื่องตะคืนอ่ะพี่ว่ามันแบบแปลกๆอ่ะคือพี่เป็นผีนะเว้ยแต่ไอ้ไซน่ะเป็นคนที่กล้าเอากงไล่ยิงผีนะผมก็กําลังเกยหันนี่แหละ
7: กูว่าที่มันแปลกอ่ะบ่ใช่คนผีเฮาเนี่ยมันบ่เหมือนเปิ้นเหมือนตั้นอีนวลจันท
5: ร์แม่
7: ก็ถ้ามันโดนโกงไล่ยิงมาซะขนาดนั้นน่ะก็แสดงว่ามันบ่ได้กลัวอย่างเลยนะแล้วเผลอๆอ่ะบ่คิดว่าเป็นผีด้วยซ้ํา
5: แต่นี่เฮาก็งัดกูยังเอามาใจพอจะหมดแล้วน่ะแม่มันต้องแอดวานซ์จะได้หันอี
7: สุดท้ายก็บ่ป่นกูแหมแล้วเนาะกรรมเดียวกูจะเนี่ยฮู้สู่เขาได้หันว่าของแท้มืออาชีพเปิ้นเนี่ยกันจะได
8: ้ทำหม
6: อผมว่าเอาเข้ามันจะกลายเป็นผีบ้าไปแล้วนะพี่บ่ใจผีหลอนแล้วยะเตยะว่าพอละ
7: ถือว่าบ่เสียแฮงที่ฮือพอหนังผีหลายเรื่องการจัมป์สแกร์นี่แหละคือสเต็ปของความน่ากลัวที่จะเนี่ยฮือเฮาเป็นผีในตำนานได้อย่างสมบูรณ์แบบอายสิงคำในหมดใจไม่อ่อนและอายบ่สนใจมันก็ต้องฮาร์ดคอร์จะอีล่ะ
5: กูจะเอาให้คนทิ้งลูกกันทั้งบ้านเลย
7: บอกมัน

นึง

0: ครับและในลำดับต่อไปขอเชิญท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านยืนไว้อาลัยให้กับผู้วายชนนายสุชาติวงเมืองคำแจมโดยพร้อมเพียงกันครับ
1: โอ้โหดีเอ็นดูป้าไซเนาะป้อผมมีไผอยู่กับมันกับแล้วฮะ
2: แม่มันก็ล้ำหายล้ำเหลือหัวเข้ามันตายตั้งคนแต่ถ้ามันจะขึ้นถึงลูกมันก็แบบเนี้ย
3: เขาว่ามันตองมันมันกับไผบอกมูก่อนแต่งนะลุงแต่อูนี่ไงนี่เนาะ
1: แต่ไปอูไปเลยที่เป็นไม้นั่งสู
3: บาดไซหน้ามันเหมือนป้อมันที่ไหนพอแหละพี่ว่าลูกไผออก
2: คนน่าม
3: ันใช่เหมือนป้อมันนะ
2: ผมเหมือนสอบเล่าฝันไผ
3: พี่ฟ้า

0: ี่ฟางพี่ฟางพี
1: ่จะได้นะ
0: ฟื้นแล้ว
2: สู่เขากูวูบไปเมินตัวใดเนี่ย
1: คุณพอเอาต่อไฟฮั่นก็จะมาเหลือซากอารยธรรมบ่เหลืออย่างลำลึกแล้วค่ะแล้วบรรยากาศก็คือเปลี่ยนใจให้กูมานั่งเฝ้าผีอยู่กลางป่าเหวนี่อันนี้จะนั่งอยู่ถึงเที่ยงคืนก
2: ็อีนี
0: ่พอๆจะไปฟังโจมกันเตื้อ
1: ก็ไม่เมิน
0: ปิกบ้านกันก่อนดีกว่ามันบาดเจ็บเจ้าๆกันแล้วผมฟังไปวาดการ์ตูนอยู่นะไอ้ไซ
2: ไอ้สิงคำ
1: มันไผ่แล้วปากันเตี้ยวไปอยู่ตรงนั้นนะมันเหมือนจะมีบ้านคนนะ

0: วไอ้ใส่จะตัวอีผีฮั่นไปแย่อย่างอ่ะมันตัวที่กับมึงเนี่ยเห็นล่ะเมื่อพอหน้าไอ้ใส่ของมึงฮั่นหน้าใกล้ตาลอยสะอาดน่ะเหมือนโดนสะกดจิตอ่ะ
1: สะกดจิต

0: มันก็เคยมีไหนอีกผีที่มันกินผู้ชายเป็นอาหารนะเดี๋ยวก่อนเนอะคุ้นๆว่าเหมือนเป็นตำนานผีอย่างสักอย่างแต่ต่างบ้าน
1: เขาเนี่ยแม่นๆๆผมมูอยู่มูอยู่เดี๋ยวก่อน
0: ผีลื่นตาย
1: แม่นแล้วพี่ EP 5มันคือตำนานผีลื่นตาย
2: จากการกระทำที่สุดแสนจะโคตรงี่เง่าสู่โศกนาฏกรรมผีไม่เต็มบาทที่ถูกเล่าขานกันมาหลายสิบปีเรื่องราวของหญิงสาวที่ต้องการรั้งสามีที่กำลังจะทิ้งเธอไป
3: จะกินยาตาย
2: ด้วยการถือถ้วยยาพิษมาเทใส่ปากแต่ไม่กล้ากลืนเข้าไปจริงๆแรกๆมันก็ยังสำเร็จสามารถยื้อทุกสิ่งทุกอย่างไปได้แต่ผู้หญิงคนนี้กลับเลือกวิธีเดิมทุกครั้งที่มีการทะเลาะจนเป็นเรื่องปกติกระทั่งครั้งล่าสุดที่มีการข่มขู่ฝ่ายชายเลือกที่จะเดินออกไปจากบ้านโดยไม่หันหลังกลับมาทำให้หญิงสาวถูกทอดทิ้งไว้กลางเรือนด้วยความเดียวดายเธอร้องไห้สะอึกสะอื้นยกใหญ่จนเผลอลืมไปว่าในปากของเธอนั้นอมยาพิษไว้อยู่จะพยายามทุบหน้าอกคลายออกมายังไงก็ตามแต่ก็ดูเหมือนว่าทุกอย่างมันสายเกินไปแล้ววินาทีนั้นเองเธอก็ได้สิ้นใจลงและกลายเป็นผีกลืนตายผีที่ไล่จับผู้ชายไปเป็นอาหารในเวลาต่อมา

0: ต้องการหยังบอกมา
1: ใจเย็นก่อนป่อเนี่ยตัวจ้วยส่วนตัวให้อยู่ในป่าปุ้น

0: ่งน่ะ
1: มึงอย่ามากามได้บ่
0: เขาบ่หันยากเหรอ
1: มันมีเทคนิคอย่างก่อบอกลุงคำเหรอตั้งแต่ตายไปเนี่ยกามยังเปียยังได้สักอย่างเหลืออากาศก่อนอี
0: ขอโทษเนอะที่ย่าเขาตายนะ
1: กำเดียวก่อนเนอะลุงได้ตายย้อนมึงเหรอ
0: จะไม่ได้ตายย้อนเฮาได้จะได้ก่อนนั่นที่เฮาไปที่บ้านแล้วเฮาก็ไปแวบต่อหน้าลุง
1: ลุงก่อนตายก่อนหน้าหั่นแล้ว

ซ้ำตายซ้อนกูก็อีดกับตัวเก่าเออเนี่ยในมึงก็กรรมได้ละลุงขอมึงจด

0: อย่างลุงกำได้ก
1: ็ช่วยอย่างนะ
0: ช่วยคนคว้ามึงเนี่ยปิกไปไว้ติเก่าที่บ้านลุงท่านกำคว้ามือแปลงบอกไฟมันได้ใส่มันมาขวางเหี่ยวหมดพอแล้วนี
1: ่ก็นึกว่าเรื่องอะไรอย่าง
0: เรื่องใหญ่นะมึงลุงแปลงของลุงมาเป็นสิบสิบปี
1: ถ้ามันจะเอามาขวางเหี่ยว
0: บ้านมันใครลุงย่างเหมือนละบ้านนั้นมันคืดว่าถ้านี่ย่างแปงแม่มันจะปิ๊กมาอยู่แต่มันยี่ก้าแม่มันกลัวบาดทบ
1: แต่ถ้าอยู่ๆจะฮื้อนี่ขนปิ๊กไปไว้ที่บ้านมันจะบ่แปลกไปกะโอ้ยลุงไปบอกมันคือมันปีกขนไปคนเดียวง่ายกว่า

0: ดึกเดินกลางคืนทิ้งเขาระวังตัวไว้พ้องก็ดีนะบ่าเขาว่ามันมาบ้านเฮาแล้วนะบ่า
1: โจรแพ้กับแม่นี่นะ
0: เออบอกลูกบอกเมียคิงเขามาค่ำมาคืนห้ามลงหอโรงเรียนเด็ดขาด
1: จะไปกลัวมันนี่หยังเฮามีนายกแหว่งถึงคนนี้สุดยอด
2: ต้องเป็นห่วงบ่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวผมสั่งการกําเดียวกล้องวงจรปิดติดเต็มหมู่บ้านเฮาเปิ้นเลิศเปิ้นเต๋อ
3: กูปกติว่ามันจะไปรวยขนาดนั้น
4: ว่าอันว่าอีล่ะค่ะอู้นี่หายนี่นะเปิ้นว่ามันเหี่ยวสิผีอีเจ้าเปิ้นตักเปิ้นตอนะก็ไม่ไปไทยไปถอนเปิ้นหูตัวมันกำนะดึงสื่อกูอีอีนี่โอ
3: ้กำเดียวกูมาเนอะเออประเดี๋ยว
4: นี่คนงามอีหลังหันไม่หยุดนั่นอาจารย์เนี่ยที่แต่งมาทำหากันนี่นะคะ
3: แล้วมันพิษหัวยังกันนะสมคุณเนี่ย
4: ก็มันกงกะเช่กันปีก่อนนะกะ
3: มึงขอบอก
4: ทำอยู่ไม่รู้มันจะมีกะเหลียงกะเซ่นะค่ะ
3: กูหูมดอ่ะ
4: เงินล้านไม่หลวงสีมันกลับมาได้ส่ง
3: เอา
4: ห
3: ัน
5: กูบอกกูไปบอกกูกันนะพอหรอมือกูมันวับวับวับแบบมางามแล้วอีกให้เกิดไปเ
0: ด้อนำมือไปซุกแคบหมูก่อน
4: นี่แกแฮมไลน์ขายหัวแป้งอีบกเนี่ยโอ้ยแต่ว่ามันซื้อหนักไปจ้ะไปซื้อผักบุ้งเนี่ยอยู่4กาลแล้วก็อีกโอ้ยก็กูเต็มราคาว่ะอีบกนะลูกตุ้มพริกจ้อยที่ใจบกเนี่ยกูก็เคยบอกมันแล้วนะว่ามันขายหัวแป้งกูขี้จี้ใบขี้จี้เงา
6: เอิดว่าไผนะเอาไผนะพูดกันเด้อไผอ่ะไ
3: ม่เป็นไรหัวมันนะจ๊ะ
6: ฮัลโหลไผอ่ะหายเออที่เจอขันล่างถ้อยนี่อยู่เออที่พ่อแม่เดียดเออห่าเน
4: าะเฮ้ยกำเดียวมา
3: ไปเถอะ
4: เดี๋ยวมากำเดียวกำเดียว

วเล่าขวัญเหมือนกันออกมาก่อยงาเปิดเล่าแต่นะกะโอ้ยกลัวไปได้เอาแกงใส่ถุงงานไหนงานนั่นนะอีเนี่ยซบเปิดยังมาตันได้ไหมเจ้า

ไปใส่ถุง

0: เสียแล้วเนาะ
1: เสียมาได้น่ะเป็นยังไง
0: หัวฟาดโหไปมันนี่ล่ะ
1: น่าเชื่อเนาะแล้วดีไซน์โอเคอยู่ก็นี
0: ่อืมโอเคกะแม่ฮึ
1: ว่าจะได
0: ้ผมยังแพงมาทบแล้วเนาะ
1: เอาไว้แม่ทบเป็นกำกับเนอพอดีน้องมันห้องหาก็เติมหาลูกเนอ

0: อย่างเนี้ย
1: เมื่อใดที่คนรู้สึกถึงการมีอยู่ของผีเพื่อนั่นผีตัวนั่นก็จะมีตัวตนขึ้นมาแต่ถ้าเมื่อใดที่ตัวต้องการให้อยากจับผีตัวนั่นแล้วเข็นให้ตายยังไงตัวก็บ่มีวันได้หันผีตัวนั่นหรอก

ก่อนที่แกจะไปเกิดตัวพยาหันปอตัวแฮมสักเตือกะนี่เป็นโอกาสครั้งสุดท้ายแต่แล้วนะไซพอหื้อหัน

0: หมวนนักมันก็ที่เอาความมาซื้อคนอื่นมาโอ้เล่นอย่างเงี้ย
1: ฟังก่อนไซนี่มันเป็นวิธีตีเงี้ยตัวได้หันวิญญาณปอตัวหันเตือนนะตัวเชื่อเปิ้นกับ

0: พ่อยังอยากหันมึงแปลงมาทบอยู่เน
1: ้อพูดแล้วผมขอโทษนะปอ
0: จะไปละมันเน้อผู้ก่อ

0: ปีนี่เป็นผีแต่ก็นี่
1: ปีอีวะ
0: มีชาชีพกันเนี่ยหอมเหมือนผีสักหน่อย
1: เอ้ยยังไงยื้อแปลงหน้าเละๆยังผีในหนังหั่น
0: อืมยังไงอีก
1: บอก
0: ถามแต่เป็นผีอ่ะมันก็ต้องมีของกะปล่อยพลังเปิดวาบหรออันเสกพายุลอยบนอากาศหรอ
1: พี่ว่าตัวพ่อหนังผีนักล่ำไปละ
0: อย่างวะสมก็เป็นผีเลยเนาะ
1: มันก็บ่ใจว่าจะเนี่ยจะอันได้กูคนเหรออีเนี่ยได้ตอนนี้ก็มีแค่เนี่ยคือคนหันกับบ่หันตะอันเนาะ
0: ยังไงแต่กันนี่

ี้

พี่ออกมาได้แล้วอีกแล้วเนี่ยพี่

0: จัดขันแล้วปีนี้กับกิจกรรมแข่งขันประกวด
1: ปฐมยักษ์บ้านเขานะครับผมบอกว่าปีนี้มวดไหนจะยังดังยังแข็งนะครับผม
0: เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาหมาแล้วฮะแช่มเก่าของเขาม
1: วดนึงเข้าประจำปีนี้ได้เลยนะครับมวดนึงปีที่แล้วนี่มันรดังเสียงเสียงรัวขนาดว่าที่นี่จะเอาสวรรค์จันทร์ซิกๆหันเลยได้คนโอ้อย่างนั้นมันล่ำเหลือนะครับผมเอาละเพื่อผมที่เป็นการเวลา
2: เนี่ยวัน
1: น
2: ี
0: ้และเขานับ3
3: อยู่มาได้แล้วต้องไปแล้ว

0: มันมีแล้วปะทบอ่ะมันต้องกลัว
1: ไทยกว่า
0: ก ลัวก็บอกว่ากลัวเตอะ
1: ว่าได้กลัว
0: อีเอาไปจีเล่นสักแก้ว
1: เอาวะกำเดียวกันเนอะ
0: สรุปกลัวก็ว่ามันกลัวกันแน
1: ่ก็ถ้ากันเดียวก็บ่เป็นยังหรอก
0: ยังได
1: แกนเดียวกับปอฟังได้อยู่แต่ถ้าได้เห็นเสียงติดกันรัวๆภาพมันจะตัดอ่ะควบคุมตัวเก่าไม่ได้แล้วก็ร่างกายก็จะก่อยๆมีคนพอบหันไปเรื่อยๆ
0: พอบหันก็คือหายไปเลยกะ
1: บ่หายมีอยู่แต่ร่างกายจะก่อยๆมีขนพอบหันแล้ว
0: อันปี่ก็ชอบเสียงบัทบได้แหละ
1: ปีโคตรจังเลยเสียงบัทบนี่ยิ่งช่วงนี้เป็งนะยิ่งต้องรุนตลอดเวลาเลยคิดไปว่าถ้าแผลมันใหญ่ขึ้นเต่าๆแล้วมีคนพอบ

0: ี่ต้าต้าพี่จะยังอย่างไรดี
1: แต่ถึงปีจะบ่ชอบเสียงบ่ทบอ่ะก็บ่ได้หมายความว่าปีจะบ่ชอบตัวนะ
2: คืนนี้เฮาลบกันอยู่ที่นี่ก่อนก็ได้เนาะออกไปตอนนี้อ่ะปีมีหวังได้หายไปหมดแน่
1: เฮาป้ากันมาลบอยู่ที่ไหนเนี่ย
2: เพื่อนลื่นตายก่อนมีใครมาเล่นมาทบตามมุนี่หรอก
1: ตายฮะมึงอย่ามาซ่อหาตีลบที่มันดีๆกว่านี้ทำหน่อย
2: นี่อะไรกะ
1: ใสตัวบูฮูกะว่าอีผีที่เฮาป้ากันล่นหนีมันมาเนี่ยมันเป็นผีลื้นตาย

0: หูยังป้อไม่เห็นรับเหลือไก่ตื่นตึ๊งตึ๊งหมดละนี่มึงขับเป็นไหวขึ้นมาบนบ้านกูได้ยังไง
1: บ้านลุงจิบว่าใจเงินลืมตายกะ
0: เงินลืมตายยังกูอยู่ที่นี่มาเป็น10ปีแล้วกะ
1: สมาตะเจ้าน้องเขาสองคนไม่ได้ตั้งใจพอดีหล่นหนีผีมาก็เลยหลงมาที่นี
0: ่หนีผีนี่มึงเป็นผีอะ
1: บ่ใจจะอ้างจ้า
0: โอ้เดียวกันมีแค่ลูกก็เป็นผีเหมือนกัน
1: ฮะ
0: ตอนเจอใหม่ๆก็แต่งชุดเมืองอย่างนี้เลยแต่งตัวอย่างมือเขาเนี้ย
1: มาคุ้นๆดิลุงจื่ออย่างนะ
0: ลุงจื่อคำมา
1: จะบอกนะว่านี
0: ่เมียลุงเองบัวตอง
2: บัวตองที่เป็นผีในตำนานนั่นกะ
0: เกือบร้อยกว่าปีที่ลุงใช้ชีวิตอยู่กับบัวตองวิญญาณเนื้อกู้ของลุงจากชาติก่อนร้อยกว่าปีแห่งความงดงามของเรื่องราวความรักที่แสนยิ่งใหญ
3: ่พวกที่นั่งศักดิ์สิทธิ์นี้นะครับเชื่อกันว่าใครที่มาขอเนื้อคู่นะครับก็จะได้เนื้อคู่ไปใครที่รักกันอยู่แล้วก็จะรักกันตลอดไปครับ
0: ร้อยกว่าปีที่เปี่ยมไปด้วยความหมายและทรงคุณค่าต่อมวลมนุษยชาติจากตำนานฮักข้ามภพมรืนโลกที่ได้รับความนิยมนักที่สุดในประวัติศาสตร์ตำนานฮักวังบัวตองการันตีความสำเร็จจากผลงานกว่า1ศตวรรษที่ผ่านมา
1: ของแต่บ่ตรงปกสักอย่างอีก
0: ก็ตำนานน่ะเล่าต่อกันมาเป็นร้อยๆปีมันก็

0: มีบิดเพี้ยนน้อยเป็นธรรมดา
1: ไอ้ขำมา
2: บ่น้อยนะต่อติหันนี่หนักอยู่เนอะ
3: เดี๋ยวก่อนเนอะนี่ว่ามันต้องมีอะไรอย่างแปลกๆนะ
0: อันยังขี้แฮม
3: ขอฮันนี่เป็นผีบัวตองแล้วก่อนหน้าฮันมันจะมาตวยเอาผมไปอย่างอันก่อ
0: หมายความว่าไร
1: ก็เมียลุงแหละกะจะมาหลวนเนอกูน้องไปอยู่ตวยติ๊กนี่ที่ป้ากับหนีมาอยู่นี่ก็ย้อนหนีมันเนี่ย
0: บัวตองนะกะ
1: เอออีเนี่ยหน้าอย่างอีเลย
0: มาว่าแล้วว่ามันหายไปไหนไปติดสองติดแปลว่ามันเป็นอย่างอีกับบัวตองเอาอีสุขเขาไปลบอยู่ในห้องก่อนเดี๋ยวตอนนี้รู้จัดการเถอะ
3: จัดการ
0: ก็ลุงก็ซ้อหาตัวมันเหมือนกันก็แค่หูเหมือนกันเนี่ยมันต้องการเนี่ยกันแน
1: ่โอ้ยบ่มีเวลาแล้วไปคอนเตอร์ไอ้ระวังตัวเถอะนะลุง

0: ผีตาวิญญาณ
1: เคลื่อนยัง
0: กระดูผีตายพวกเซกคนตะกอนใจกับกระดาษเอาไว้ส่องหาวิญญาณมันสามารถบอกพิกัดพลังงานได้ถ้าผีตัวนั้นหลงหงอยู
1: ่มันมีวิธีจะอีตัวกัน
0: ตัวหูยังก็ใส่อาคมสายมือตรงนี้ที่เป็นจุดเริ่มต้นที่ย่างคนสามารถกักขังวิญญาณได้

ออร่าโอเมก้า3สารสกัดน้ำมันปลาชนิดเข้มข้นจากปลาขนาดเล็กสูตรเฉพาะของออร่าออร่าโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่าสกัดจากปลาขนาดเล็กในเขตน้ำบริสุทธิ์ของประเทศไอซ์แลนด์ซึ่งจากการวิจัยกว่า2ปีของทีมงานออร่า

0: พบว่าปลาขนาดเล็กนั้นมีการสะสมของสารตะกั่วสารปรอทรวมทั้งสารพิษต่างๆอยู่น้อยมากซึ่งต่างจากน้ำมันปลาที่วางขายทั่วๆไปที่สกัดมาจากปลาชนิดต่างๆจึงอาจมีสารตกค้างเมื่อรับประทานในระยะเวลานานโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ามีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสาร EPA และ DHA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองสำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตและผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ได้นอกจากนั้นสาร EPA ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดรักษาความยืดหยุ่นและป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้อย่างดีด้วยโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ายังช่วยลดอาการอักเสบตึงแน่นในผู้ที่มีอาการข้อเสื่อมและข้ออักเสบรูมาตอยด์ได้อีกด้วยสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง
1: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
2: Cholesterol Control คือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDLหรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันคอเลสคอนโทรลสกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาร์ติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย
1: Net Shopping ขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพช่วยบำบัดและป้องกันโรคร้ายด้วยออร่าแบ็กเซซามินเมล็ดงาดำสกัดแท้ 100% ซึ่งประกอบไปด้วยสารเซซามินที่มีคุณสมบัติในการลดอาการเหน็บชาบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากการเจ็บป่วยช่วยให้ผมดกดำช่วยเผาผลาญกรดไขมันลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันความดันโลหิตสูงมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายช่วยชะลอความแก่นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเผยออกมาด้วยว่าช่วยต้านและยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์เนื้อร้ายได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าแบ็กเซซามินได้แล้ววันนี้ที่แน็ตช้อปปิ้ง
3: ตังนี
4: ่

0: ใสเหม็นแต่แล้วเฮือนนั่นมันเป็นเฮือนของผีลื้นตายปลอดภัยละมันหาจะไปตั้งอื่นละปอยปอยหิวหมดกู
1: ติแต่ปีมต้องมาลำบากกับผมขนาดนี้ก็ได้นะติจ่อยเนี่ยปีต้องการอย่างตอบแทนกันเนี่ย
0: อู้อย่างอันปีเนี่ยนะก็เฮาสองคนเป็นเนื้อกูกันเหรอเนื้อกูที่เคยสาบานห่วงกันมาตั้งแต่จัดแล้วมันก็ต้องช่วยเหลือกันเป็นธรรมดากว่าน
1: ี่เฮาเคยเอากันเลยก
0: ็มึงต้องบอกกูจะโรแมนติกกับกูสักหน่อยเลยกะฮะ
1: ก็จะได้ฮู้ไง
0: บัดนี้ตัวลองกึดพอนะร้อยกว่าปีที่ปีรอเฮือตัวปิ๊กมาเกิดเพื่อที่จะเฮือเฮาสองคนได้ฮักกันแฮมเตื้อมันต้องลึกซึ้งขนาดไหนอ่ะตีผีตัวหนึ่งจะล้อตัวได
1: ้นี่เฮาสองคนเกิดฮักกันขนาดนั้นเลยกะ
0: ใสความฮักของเฮาสองคนกำลังจะกลายเป็นตำนานนะตำนานที่ทุกคนจะต้องกล่าวถึงตัวลองกึดภาพพอเหรอถ้ามีภาพของเฮาสองคนติดอยู่ที่ฝาผนังวัดมันโคตรจะยิ่งใหญ่เลยนะ
1: ไปนะลากออกไปติดบ้านดีก้าน
0: ี่มึงต้องมาสนใจกูเลยเนาะตัวบ่หันถึงความขลังของภาพบนฝาผนังในวัดเลยกะที่บ่ว่าจะผ่านไปกี่ยุคกี่สมัยคนก็จะจดจำเขาได้ตลอดเวลา
1: โคตรโบราณเลยนี่มันพอสอยังแล้ว
0: ตบปากกูจะชิงสติ๊กเกอร์มึงขวางเห็นเหรอนี่ปีอุตส่าห์กึดเลยนะว่าเฮาสองคนนี่จะแต่งตัวกู้กันยังไงดีเอาอีกก่อนตัวหนุ่มพระเตียวสะดอไม่ต้องหนุ่มเสื้อโชว์ซิกแพคไปเลยเวลาสาวมันหันนี่มันจะได้ฮักจะได้หงุด
1: บ่เอาขออย่างคนเฒ่านี
0: ่ว่ากูเฒ่าแหมการที่เขาจะเป็นตำนานกู้กันเนี่ยมันก็ต้องมีทีมกู้กันหน่อยกะก็ได้พอใส่ชุดเมืองก็ได้ตัวอยากแต่งยังได้บอกปีหรอปีจะตัวให้ใจตัวกูยางเลย
1: ถ้าผมต้องเป็นตำนานกับปีกะ

0: ให้ได้อย่างไร
1: ห้ารุดอ่ะที่แขนอ่ะ

0: ไรเดี๋ยวคนได้ตายกันยกครัวมดอ่ะกะ
1: โอ้ยแล้วทำตรงนี้จะได้ดีอ่ะหน้าพี่ปังสีท่าจะมาไหวแล้วนะ
0: ลบไว้มึงหาว่าเรื่องนี้กูจะเป็นคนจัดการเองหมดเวลาเล่นของตะเกาแล้วปิ๊กมาเป็นคนเดินของไอ้คำมาเตอร์

0: ชิบหายแล้ว
1: เฮามีกันสามคนสู้เขาจะกลัวอย่างหมอกผีตัวเดียวอ่ะ
0: แต่รอบนี้เฮาบ่มีขวมือแล้วนะผมลืมเล่าไว้ติเฮือนลืมตายหมดเลย
1: ไผบอกว่ากูอย่าใจขวมือมึงปั่นแก้วมาแตงถึงเวลาแล้วที่กูจะต้องโชว์ฝีมือที่แท้จริงให้สู่เขาได้หันพ่อแม่มึงนี่เด้อเดี๋ยวกูจะสอนวิธีตั้งง่อนผีห้านี่สู่เขาได้หันเป็นบุญตา
2: ต่อไปถ้าบอกเจ้ากูกับมึงแล้วอยู่ไปแต่งบ่มีแผนสำรองเลยกะ
3: ผมถึงเวลาที่เราต้องใจท่าไม่ตายแล้วแม่งอ่
0: อีลุง
4: ร้อยกว่าปีที่ลุงใช้ชีวิตอยู่กับบัวตองวิญญาณเนื้อกู้ของลุงจากชาติก่อนร้อยกว่าปีแห่งความงดงามของเรื่องราวความรักที่แสนยิ่งใหญ
5: ่ร้อยกว่าปีที่เปี่ยมไปด้วยความหมายและทรงคุณค่าต่อมวลมนุษยชาติจากตำนานฮักข้ามภพมาลือโลกที่ได้ฮักความนิยมนักที่สุดในประวัติศาสตร
4: ์ตำนานฮักม่วงบัวต้อง
6: ไม่อยากงานไปเดี๋ยวนี
7: ้การันตีความสำเร็จกว่าหนึ่งศตวรรษตีผ่านมา
6: บัวตอง
7: ไอ้คำมา

0: บัวทอง
1: ไซเป็นจะได้พ่องไซตัวมีป่านดำติคอหัวใจกะ
2: ป่านกะบ่มีหรอเคยกะเอาสติ๊กเกอร์แททูมาติดเล่นมาได้เธอเดี๋ยวอันน่ะมีอย่างก่
1: อบ่เคยมีเลยกะ
2: บ่นะ
3: ง้าวใบง้าวง้าวมีบ่พ่อเพิ่งมาดีก่อนว่าใบสติ๊กเกอร์อ่ะ
4: ก็ไผมันจะไปหัวเขาแทกมาอย่างอันปีเองก็พอบ่ออมเหมือนกันนะบ่อันจะสุยตัวกันหยัง
3: ก็มึงก็ต้องพอขึ้นมาดีๆก่อนแหละ
5: กูเคยศึกษาพิธีกรรมมาเปลี่ยนเนื้อกู้เฮือกไก่เป็นตัวตายตัวแตนเขาเฮือใจเส้นผมกับเศษผ้าเอามาต้มบริกรรมคาถาจนน้ำแดงเดือดเฮือบ่ใส่กินนางจะได้มีตัวตนของไอ้สิงคำ
3: มันใช่เวลาที่จะมากู้ไปเลยจะอี้ก่อนแม
5: ่

0: ดซึ่งสารมาม
1: ันจะไปแทนกันได้ใดอุ้ยมันจะเจ็บหัวขนาดแล้วตอนนี้เจ้าตัวมันหูเรื่องหรือยังเนี่ย
2: หูแล้ว

0: นี่ลุงเอาไปอย่างล่ำเหลือนี
1: ่ระเบิดถ้ำ
0: ฮะ
1: เสาะแหล่ทองคำเขากำลังลุมเสาะกันที่ตีนดอยหั่นเออมาหู้เหมือนกันนั่นเนี่ยว่ามึงจะเป็นคนแปลงไปได้พ่องกิจการลุงเรืองก่อช่วงนี
0: ้จะย่างแล้ว
1: ย่างนี่เหรอมันขายไปดีเหร
0: ก็มันได้มีใครใครได้มันขนาดนั้นน่ะ
1: ว่าไปเลยบ้านี่เดี๋ยวลุงจะช่วยหาลูกค้าเหอะ
0: เออลุงถามอย่างไรนะลุงนี่ลุงสีทาฮักปีบอยตองขนาดเนาะ
1: ฮักอะก็อยู่ด้วยกันมันจะหลายจัดแล้วอะ
0: สมมุติมาได้นะลุงถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งอะลุงไปหู้ความจริงว่าลุงมาใจเนื้อกูแต่ของปีบัวตองเนี่ยลุงขึ้นไปเองคนเดียวมาตลอดเนี่ยถ้าลุงหู้ความจริงจะอีแล้วอะลุงยังจะอยากอยู่ด้วยกันอยู่ก่อน

0: อยู่กะ
1: แต่อี
0: ผู้ยี่ใดได้อ่ะกระลุงหักมันไปแล้วอ่ะ
1: แล้วถ้าเนื้อกูแต่เขาปิ้งมาหรอลุงจะเนี่ยจะได
0: ้ถ้าเป็นอันแต่นะลุงก็ประสนใจอย่างแล้วจะฟืนแม่งกูอย่างเต้าที่เงี้ยใดถึงจัดแล้วมันจะอยู่แต่เขาแต่จัดเนี้ยลุงจะอยู่กับบัวตองหักมันมาน้อยปะกระไพก็แล้วกันลุงเกิดว่าอันนะ

0: ได้ยินเสียงกระทบมากะที่แขนอะมีคนเคยบอกนะถ้าเฮาปิกมาในปืนตีของตบเก่าอ่ะเฮาจะมีพลังปิกมานะมันแน่นะตีที่นี่อ่ะมันอาจจะเคยเป็นตีของปีมาก่อนก็ได้นะ
1: ถ้าเคยเป็นตีของปีแต่ยังถึงมามีหูปีสมหูแล้ว
0: ก็เขาอาจจะมาวาดทับก็ได้หรอเรื่องมันผ่านมาเป็นร้อยปีแล้วนะพอให้มันโดนวาดทับใหม่อ่ะมันก็ตึงพอมาหันแล้วว่าหูเก่ามันเป็นยังไงเป็นก
1: ็พอมาหันก็เหมือนว่ามันบ่เคยเกิดขึ้นเลยเน
0: า
1: ะ
0: เขาปีมันย้อมวาดใหม่เองอ่ะ
1: ใช
0: ่ปีมันก็ไม่ได้มีไปห้ามนี่ถ้าวันใดวันหนึ่งมันจะเริ่มสีดอะยังไดอะมันก็ถึงมีคนมาวาดทับไม้ไปแต่วอยู่แล้วผมใจกะ
1: แต่พี่ยังต้องตัวหาเนื้อกูอยู่นะ
0: ผมเข้าใจนะพี่ว่าพี่คงลืมหูเก่าๆมานั่นไปบ่ได้แล้วแต่แหละ

0: ตัวจอยเนี่ยเฮาปีลืมได้ก็ล่ะอยากเป็นคนหวาดหูใหม่เฮาปีก
1: ็อยากเป็นนักมันก็ตำนานเนี่ยเดี๋ยวจัดให้

0: อัพเวลขึ้นแล้วเนาะโอเคก็
1: โ
0: อ้
1: โหเขายังจะพอเป็นสารอยู่กันเนี่ยบัวตอง

0: กูเคยศึกษาพิธีกรรมมาเปลี่ยนเนื้อกู้ให้กลายเป็นตัวตายตัวแตนเขาให้ใจเส้นผมกับเศษผ้าเอามาต้มบริกรรมคาถานางจะได้มีตัวตนของไอ้สิงคำ
1: มึงเข้ามาอย่าได้นี
2: ่แล้วนี่มันเสื้อกูไม่ใช่เหรอมึงจะยิ่งหยองไปเดี๋ยวนี
3: ้นี่ลุงบอกหูยังเลยกะ

0: หายนะอีโบตองเป็นอย่างมึงหรือเป็นคนจะอี้วะถึงคำมามันจะเท่าแต่มันก็หักมึงบ่น้อยไปกว่าไผ
1: มึง
0: ถ้ามันหัวมึงกึดบ่สื่อบ่ใส่ก็มันจะอี
1: ้คำเดียวก่อน
0: มันจะหู้ซึกจะได้มึงบ่อีดูมันพองกะ
1: โอ้ยกูบอกให้มึงฟังกูก่อนอู้ไปหลับไปเลยแล้วมึงอ่ะ
0: กูไม่ได้อู้ไปเลยกูหันมดอ่ะคว้าที่มึงสอนไว้ในห้องนั้นนะมึงกึดกูบ่ฮู้กะว่ามึงวางแผนสลับชะตาเนื้อกูจากคำมามาเป็นไซ
1: ฮะ
0: หลักฐานมาตั๋วมึงขนาดเนี้ยมึงจะแถไปไหนแหมบัวตอง
1: กูไม่ได้จะเอามันมาเป็นผัว
0: ไม่ได้จะเอามันมาเป็นผัวแล้วมึงจะกดจีบมันมาหาตายอย่างนี
1: ้กูแค่จะฮึ่มมันมาดึงแหวนหาปักเนี่ยออกจากนิ้วกูตอนน่ะกูอยากไปเกิดใหม่แล้ว
2: ดึงแหวนกะ
1: เออดึงแหวนมาได้ตอนน่ะ
0: กําเดียวกันเนอะแต่ตำนานที่กูเคยได้ยินเนี่ยคนที่จะดึงแหวนรวมสาบานได้ก็มีกะคำมาคนเดียวว่าแม่นกะ
1: ก็ย่อมันไม่ยอมดึงแหวนให้กูนั่นน่ะกูเลยต้องหาวิธีมาเกิดใหม่คนเดียวจ้ะเอี้ย
0: เป็นยังต้องเป็นไซตัว
1: กับมันนั่นเนาะเป็นคนเดียวที่หลั่นมากินน้ำแดงที่กูแปลงในป่าจ้าวันนั้น

0: ถือว่ากูขอห้องเตอะจ่วยกูคำกูอยู่กับคำมาบ่ไหวแล้วมึงเข่าก็หันตัวกูยังอยู่คือเก่าแต่คำมามันแก่ลงกวนกวนกูอยู่กับมันบ่ไหวแล้วแต่แต
1: ่บัวตอง
0: จ่วยปดคำสาบนี่คือกูคำเตอะโลกมาเลี้ยงตัวเสมอกันมึงต้องตั้งจิตอธิษฐานกึดว่าตัวเก่าเป็นคำมาร์คคนที่เคยผูกกรรมไว้กับแหวนนี่ตินหน้าบะหินเฮาต้องย่าทุกอย่างเหมือนกับ

0: ือบร้อยกว่าปีมาแล้วที่ลุงใช้ชีวิตอยู่กับบัวตองวิญญาณเนื้อกู้ของลุงจากชาติก่อน
1: ต่อเตยขมา
0: บัวตอง
1: ข้าเจ้าขอห้องเตอะเฮาอยู่ด้วยกันตลอดไปบ่ได
0: ้ยะได้จะบ่ได้ก่อนแน่ฮั่นเฮาก็เป็นยะอั้นมาอยู่ตลอดเหร
1: ออาจจะทรมานข้าเจ้าไปถึงไหน
0: ทรมานกะแล้วที่น้องรอไอ้มาเกิดข้ามภพกรรมจัดมาหัวจะกี่ปีรอมันคืออย่างละบ่ตองแล้วตำนานที่เขาสองคนสร้างมาทุกการทั้งรอ
1: ก็ปล่อยมันเป็นตำนานไปเหรอมันจะโดนเราไปเขียนเราไปบันทึกจะได้กระจ่างป้อมันเหรอข้าเจ้าอยากเป็นอิสระข้าเจ้าอยากไปตั้งหน้าข้าเจ้าขอบคุณสำหรับกู้ยางนะอ้ายแต่จะมีต่อไปเขาสองคนผมมีเหมือนอย่างพกมัดกันไว้แล้วปล่อยข้าเจ้าไปเติ้งนะ

0: ถ้ามือขิงตามแหวนทำบันไดบ่เห็นก้อนนี้แล้วแน่ถ้ามันเกิดปัญหาหนักอ่ะบ่ต้องมีมันละจะกี่พบจะกี่ชาติมึงก็ต้องรอกูปิ๊กมาเกิดอยู่ที่เก่าตลอดไปจะรอนี้กับกูก็เข้ามา
1: ได้ถ้านี่จะเป็นโอกาสสุดท้ายของกู

ีคนเคยบอกนะถ้าเฮาปิกมาในพื้นที่ของตะเกาอ่ะเฮาจะมีพลังปิกมานะมันแน่นะตีที่นี่อ่ะมันอาจจะเคยเป็นตีของปีมาก่อนก็ได้นะ

พี่พี่ฟังพี่ฟังอยู่ไหนอ่ะพี่

0: เรือลื่นตายก่อนมีใครมาเล่นมาทบตามมันนี่หรอก
1: มีโคตรจังได้เสียงมาทบนี่คือไปว่าถ้ามีคนพอบาทปิดแต่ปีจะใหญ่ยังไงดี

ับ

0: กูว่าที่มันแปลกอ่ะไม่ใช่คนผีเฮาเนี่ยมันเหมือนเปิ้นเหมือนตัด
1: ไอ้วันนี้ไปไอ้วันนี้ละน้องไอ้วันนี้ไปวันนี้อยากจะน้องจะอีก
2: น้องอยากก็ยาก
0: เหมือนใจกูมึงเขาว่าถ้าเป็นหนังผีเรื่องอื่นตอนจบเงาๆอย่างอีมันจะเกิดขึ้นได้กว่าอีกูเจอฟางคำตอนนี้กูกลายเป็นผีตายโหงที่บ่มีไผต้องการทั้งอดีตแล้วก็ปัจจุบันอย่างสมบูรณ์แบบไปแล้วเรื่องราวที่สร้างขึ้นมากูอย่างก่อนหน้านี่ก็คงจะกลายเป็นอากาศใกล้ตัวตนบ่ต่างจากกูเวลานี้เหมือนกัน

พี่ฟางผมปิ๊กมาแล้วเนอะปิ๊กมาหาพี่แล้วพี่ยาคือคนจำปีขนาดไหนอะมันถึกยังไงอะพี่บอกผมมาเลยผมจะแพงให้ปีกูยังเลยนะ

ตอคือคนบนโลกนี่อ่ะจะมีใครต้องการปีแล้วอ่ะแต่ปีพอมาที่ผมตอนนี้กะปีพอมาที่เรื่องราวของเขาสองคนก็ได้ผมยังต้องการใช้ชีวิตในจัดนี่พร้อมกับปีอยู่นะวิสา

0: เมื่อใดที่คนรู้สึกถึงการมีอยู่ของผีเพื่อนั่นผีตัวนั่นก็จะมีตัวตนขึ้นมา
1: แต่นี่แบ
0: ่แต่ถ้ามาได้ที่ตัวพอต้องการให้จับผีตัวนั่นแล้วเข็นให้ตายอย่างไร
2: ผมก็จะพ่อหาปีเอื้อหันกูข้างแหละ

0: ร้อยกว่าปีติปีรองให้ตัวปิ๊กมาเกิดเพื่อที่จะให้เฮาสองคนได้ฮักกันแหมเตื่อมันต้องลึกซึ้งขนาดไหนอ้อติผีตัวนึงจะรอตัวได
1: ้นี่เฮาสองคนเกิดฮักกันขนาดนั้นเลยกะ

0: ขา
1: ต้องการกันขนาดนี้จะพ้องเป็นอากาศก็หื้อมันฮู้ไปก่ะ
2: อยู่กับหมู่เฮาเขาบ่ต้องกลัวว่าจะหายไปไหนครับแล้วนะพี่ฟาง
3: เอาละเอาละถึงเวลาที่เฮากู้คนต้องห่วงกันบันทึกกูอย่างไว้เป็นประวัติศาสตร์แล้วแม่นก่อ
1: ขอแบบงามๆเลยเนื้อพี่ฟัง
2: 3 2
3: Action

0: con một ít kiểu nhóm vẫn là một bạn thấy
1: bởi cả xoài chắn là một thứ
0: cùng mày là cùng bay là tên chắn là lâm lửa
1: mừng ba hẻ mọi ít hãy mía tốt chưa ít lâm lửa ít ปีอินโฟผีในตำนานปีฟางขำ
2: บันน่าเจือ
3: วันในติสุดน้องก็ได้หูได้หันได้ฉันได้บริพอแล้ว
0: หนาวขนาดแต่งเตี้ยวกลายเป็นเมินกำลังหันเนี่ย
3: มันอย่างมันงามไม่งามแต่งามมากแล้ว
0: ใครได้หูจะอี
3: เป็นดีรอเป็นดีกอยตา

0: าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: ขอให้เทศกาลวันไหว้พระจันทร์นี้เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงกิจการก้าวหน้าและสมหวังในทุกประการค่ะ

0: สนับสนุนรายการโดยออร่าถังชาวที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพสนใจติดต่อสอบถามที่ Net Shopping
1: ท่านผู้ชมครับไทยไฟท์ลีกครับเป็นสังเวียนที่เปิดโอกาสให้กับนักมวยทุกท่านนะครับได้ขึ้นมาพิสูจน์ฝีมือและถ้าคุณแน่จริงครับเราพร้อมจะพาขึ้นสู่เวทีระดับโลกอย่างไทยไฟท์เพื่อประกาศศักดาความเป็นยอดมวยให้โลกรู้ครับ Ladies and gentlemen Thai Fight League is the ultimate arena that give every fighter the opportunity to prove their skills if you truly have what it takesWe are ready to take you to the world class stage of Thai fight to prove your greatness to the world. เอาละครับเรามาลุยกันเลยครับกับซูเปอร์ไฟท์ในพิกัดน้ำหนัก65กิโลกรัมครับสำหรับนักมวยไวท์คอร์เนอร์มวยหนุ่มจากอำเภอเมืองจังหวัดหนองคาย Please welcome คนเดือดเมืองบ้างไฟแสงตะวันสิทธิ์หลวงพ่อดำ

และมวยแบล็คคอร์เนอร์ครับท่านผู้ชมมวยหนุ่มจากอำเภอบ้านด่านลานหอยจังหวัดสุโขทัยครับ please welcome ขุนศึกเมืองหน้าด่านเพชรลีลาเพชร

0: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทาง PPTV HD กฎหมายเลข36นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทยไฟท์ลีกสังเวียนเลือดของตัวจริงครับวันนี้วันอาทิตย์ที่13กันยายน2569ครับกลับมามันกันต่อครับกับรายการมวยฆ่าเชือก1เดียวของเมืองไทยครับรวมอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยในรูปแบบของมวยไทยฆ่าเชือกนะครับกับเราครับไทยไฟท์ลีกวันนี้นี่เดือดเหมือนเดิมครับ7คู่7ความมันแล้วก็3มวยรอบ
1: ครับผมมวยรอบก็จะมีมวยรอบแลนด์คอร์ดไฟท์นะครับปุ๋ยไข่มุกแล้วก็กำลังใจไทยไฟท์ครับ
0: สวัสดีก่อนแล้วผมอยู่กับผมนะครับกุ้ยช่ายสายตรงพี่เอกชุมพรแล้วก็พี่โจไทยไฟครับ
1: เมื่อกี้กุ้ยช่ายจั่วขึ้นมาน่าสนใจโจเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยเป็นที่เดียวที่ยังเป็นมวยไทยคาดเชือกอยู่ยังสืบสานลมหายใจแล้วก็เรื่องของมวยไทยโบราณอยู่มาถึงตรงนี้เนี่ย17ปีแล้วนะ
2: 17ปีครับจริงๆไทยไฟเริ่มเมื่อปี2010นะครับปีนี้เข้าปี17แล้วเข้า17ปีแล้วแต่ว่ามวยคาดเชือกเนี่ยน่าจะประมาณสัก14ปีที่ผ่านมาเพราะว่ามวยคาดเชือกเริ่มที่ปี13เพราะฉะนั้นมาถึงนี่ก็ประมาณ13 14ป
1: ีทำไมต้องเป็นมวยคาดเชือก
2: เป็นมวยคาดเชือกเพราะว่าคุณนพพรมาทินดร.นพพรมาทินก็ท่านอยากสืบสานก็บอกว่าวันนี้

0: มวยไทยจะเอาอะไรไปสู้ในตลาดโลกก็บอกว่าคนจริงวิถีของภูมิปัญญาของมวยไทยนั่นคือการคาดเชือกนั่นเองนะซึ่งก็มวยคาดเชือกปัจจุบันมันไม่มีแล้วล่ะนอกจากมวยประเภทสืบสานเพราะฉะนั้นการสืบสานมวยคาดเชือกเนี่ยการใช้ศิลปะของมวยคาดเชือกการดูความตื่นเต้นสวยงามของการไหว้ครูหรือว่าการชกกันออกแม่ไม้ลูกไม้ของมวยคาดเชือกมันมีเสน่ห์แล้วก็เป็นอัตลักษณ์ด้วยหนึ่งเดียวเลยนะครับว่าเป็นมวยคาดเชือกแล้วก็ไทยไฟท์น่าจะเป็นรายการเดียวที่ชกมวยคาดเชือกแบบมืออาชีพแบบเป็นอาชีพอย่างนี้ถือว่าเป็นรายการเดียวที่รับการรับรองจากกกท.ครับ
1: ก็ถือว่าเป็นทั้งเอกลักษณ์นักวิชัยเนาะนะครับแล้วก็เป็นทั้งลมหายใจสำหรับมวยไทยคาดเชือกที่หาดูยากแล้วแต่ดูได้ที่นี่นะที่ไทยไฟท์แล้วก็ไทยไฟท์ลีกของเราครับแล้วก็ย้ำนะครับว่านัดใหญ่ไทยไฟท์มาแล้วนะครับ18ตุลา
2: ครับผม
1: สตรีวิทยา2ครับ
2: นะฮะก็ใครอยู่แถวถนนเกษตรนวมินทร์นะครับลาดพร้าวยาวไปจนถึงรังสิตนี่ได้หมดนะครับมารับชมไทยไฟท์รายการใหญ่ครับ18ตุลาคมนี้ครับไทยไฟท์ใหญ่ครับส่วนวันนี้นี่ก็ความมันอย่างที่เรียนไปครับ3มวยรอบของเราครับมวยรอบแรดคอร์ดไฟท์มวยรอบปุ๋ยไข่มุกและมวยรอบกำลังใจไทยไฟท์หมัดเดียวเปลี่ยนได้นะครับถือว่าเข้มข้นทุกรอบแล้วตอนนี้แพ้ชนะนี่มีสิทธิ์ตกรอบแล้วก็มีสิทธิ์เข้ารอบกันได้หมดเลยนะครับนี่คือเสน่ห์ของรายการของเราครับชนะน็อกเนี่ย3แต้มชนะคะแนน2แต้มเนี่ยจำไว้ในใจเลยนะน้องๆนักมวยเพราะสัปดาห์ก่อนเนี่ยเจ้าวรจักรเล็กไงโอ้โหล่อเขาจะไปอยู่แล้วนะดันไปปานีเขาซะอีก
1: ครับ
2: ตกรอบเลยโอ้โห
1: มีจังหวะจะน็อกเขาแล้วเนาะแหมไม่น็อกทีนี้ก็เสียดายครับจากที่จะได้3แต้มเหลือแค่2ทีนี้ไม่พอม้วนเสือกลับบ้านเรียบร้อย
2: เรียบร้อยฮะก็ท่องจำไว้ฮะคะแนน2แต้มน็อก3แต้มครับแต่ว่าเดี๋ยว
1: เสียได้แทนวรจักรเล็กเนาะ
2: ใช่อย่างน้อยเนี่ยก็ได้กดดันนะครับไปยังนักชกในการร่วมกลุ่มกันนะครับส่วนคู่แรกนี่ครับเป็นการเจอกันของเพชรลีลาเพชรกรุงเก่านะครับที่ไล่หลับไหว้ครูอยู่ตรงนี้ครับเด็กสุโขทัยนะจากอำเภอบ้านด่านลันหอยวัย16ปีเท่านั้นนะครับถือว่ามีความดุดันเลยครับเปิดตัวนี่แม่จี๊ดจ๊าดครับขณะที่มุมขาวครับไหว้ครูเสร็จเรียบร้อยนะครับแสงตะวันสิทธิ์หลวงพ่อดำครับ19ปีจากอำเภอเมืองหนองคายนะครับรูปร่างดีทั้งคู่ครับเดี๋ยวมาดูสายเลือดใหม่ของไทยไฟบ้างนะครับเป็นประเภทดาวรุ่งขึ้นลูกใหม่ครับอายุเนี่ยยังไม่เลย20กันเลยนะครับเนี่ยไหว้ครูเนี่ย16เองนะน้องม.4ฮะปะทะพี่ม.6นี่ครับแหมการไหว้ครูเนี่ยสวยงามครับค่ายเพชรกรุงเก่านี่ก็น่าจะเมืองเก่าสุโขทัยนะครับนี่ครับแหมการไหว้ครูของทางด้านเพชรลีลาลีลาดีจริงๆนะ
1: ครับผมตามชื่อเลยแหละครับก็สวยงามนะครับการรำไล่ไหว้ครูครับทุกวันนี้ก็ชื่นใจนะเราในฐานะลูกหลานคนไทยครับนักมวยต่างชาติทุกวันนี้ก็โอ้โหไหว้ครูมวยสวยงามไม่แพ้คนไทยนะ
2: ใช่ครับ
1: เขาซึมซับไปยันโอ้โหทุกเม็ดเลยครับคู่แรกเป็นศึกสายเลือดนะครับเพชรลีลาเพชรกรุงเก่าเจอกับแสงตะวันสิทธิ์หลวงพ่อดำครับส่วนคู่ที่2ก็เป็นซูเปอร์ไฟท์นะครับ60กิโลกรัมครับนรสิงห์สิงห์หนุ่มพัฒนาลูกพระยมครับวันนี้จะเจอกับเอสก้าสิงรายนี้กุยชายก็บอกว่าไม่ธรรมดา
2: ใช่ครับ
1: ในฝากฝั่งชกอยู่ที่วิกแอร์ราชดำเนินก็แพ้ใครไม่ค่อยเป็นเหมือนกัน
2: ชนะมาตลอดนะครับเดี๋ยวดูว่านรสิงห์ซ้ายยาพิษเนี่ยนะฮะได้กระจายพิษไปทั่วร่างคู่ต่อสู้หรือเปล่า
1: ครับผม
2: นะฮะหรือว่าจะโดนนะวันนี้ถือว่าสุ่มเสี่ยงนะเพราะว่าเอ็ดการ์เนี่ยอายุยังน้อยแล้วก
1: ็
2: ผลงานดีด้วยครับ
1: ก็ได้วัดของดีอีกไฟนึงนะครับสำหรับพี่นรสิงห์ซ้ายยาพิษแรกเริ่มเดิมทีก็ชกในมวยรอบกำลังใจ
2: ครับ
1: แต่ว่าเห็นจากฟอร์มแล้วโอ้โหขึ้นชั้นดีกว่าไปชกไทยไฟท์ลีกดีกว่านะครับในรูปแบบของซุปเปอร์ไฟท์วันนี้แล้วก็กายสิทธิ์ปอประจันศรีครับจะเจอกับนักมวยจากเมียนมานะครับวันนี้ก็ดูกัน7คู่เหมือนเดิมรวมไปถึงย้ำอีกครั้งว่าแลนด์คอร์ดไฟท์ปุ๋ยไข่มุกแล้วก็มวยรอบกำลังใจพลาดไม่ได้ครับ
2: ใช่ครับวันนี้นี่เดี๋ยวมาดูฟ้าลิขิตด้วยนะครับว่าจะเข้ารอบเป็นอันดับ1ของกลุ่มได้หรือไม่ครับวันนี้แล้วก็มวยรอบกำลังใจไฟท์นี่ปะทะกันเดือดเหมือนเดิมครับมาดูคู่นี้ก่อนนะครับกางเกงดำก็เพชรลีลาครับเด็กจากสุโขทัยครับขณะที่กางเกงขาวฝั่งนู้นครับจากอำเภอเมืองหนองคายแหมรูปร่างดีครับสูงยาวทั้งคู่เอาสับไปแล้วแหมลีลานี่ต้องมีลีลาแม่ไม้มวยไทยด้วยครับ
1: สับล่างครับจำได้มีหมัดเวียงไปแต่ว่าไม่โดนครับแต่ว่าลูกเจาะล่างเนี่ยเล่นเอาคู่ต่อสู้เสียหลักไปได้ครับหมัดไม่เป็นผลครับแต่แข้งจ่อล่างเป็นผลครับแข้งขวาเตะจ่อล่างขยับพื้นขยับพื้นแต่ขยับเข้ามาช้าไปโดนหมัดเขาครับจ่อล่างมาต่อยหมัดพื้น
2: ต่อยค่าเชือกนี่ต้อง

0: ัดนะครับเพราะว่าในรูปแบบของคาดเชือกนี่ความอันตรายของหมัดนี่ก็จะเพิ่มขึ้นนะครับถีบไว้ก่อนยังยกแรกเนี่ยยังอยู่ใจเย็นแน่นะครับแม่หมัดมาหมัดไปอีกทีครับโอ้ตบเข้าขมับครับแม่ตบแล้วยักหน้านะแบบนี้มันแน่นอนยังไม่หมึนไม่เมาเลยครับเดี๋ยวโดนนะหมัดก็จะพุ่งครับตามภาพที่เต็มขมับเลยครับกระแทกมาครับหมัดขวาหมัด1 2โอ้ตอบมาแล้วครับหมัด1 2ครับอยู่ใกล้ๆนะครับจ่อล่างมาต่อยหมัด1 2คืนยกแรกก็แหมทยอยออกกันเจ็บๆเลยนะครับอาวุธของทั้งคู่ทั้งเพชรลีลาแล้วก็แสงตะวันครับ
1: ขยับเดินแหมแต่ว่าหมัดเริ่มจะพลาดเป้าเยอะเลยครับแหมเวียงขวาลูกนี้ครับโอ้ยแหมต้องวัดเรดาร์ให้ดีหน่อยครับคู่นี้นี่จั่วลมกันเยอะครับอ่ะสับล่างดีกว่า
0: เอาแล้วครับแม่หมัดนี้นี่โอ้โหถึงกับหงายหลังยังไม่นับนะครับโดนแล้วโดนอ่ะโดนมันจะเป็นลักษณะเสียหลักผสมไปด้วยครับการให้โอกาสก็เวียงใหม่แล้วเวียงใหม่แล้วเอาโดนเมื่อสักครู่มีโดนปลายคางแหมมีสะดุดไปนิดนึงนะครับเอาเวียงไปอีกไม่โดนครับหยับเดินเข้าหาหักซ้ายครับโดนแต่มาอุ้ยหลับลูดเชือกเลยครับแหมจังหวะนี้ต้องนับเลยครับกรรมการสุรเชษฐ์แก้ววงครับนับถึง8แล้วลุยกันต
1: ่อดูเดียวครับโอ้โหยังโชคดีที่โดนแค่นับนะครับดีว่าไม่หลับไปเลยครับถือว่าได้นับตุนไปแล้วนะครับเพชรดีลาเพชรกรุงเก่าครับส่วนแสงตะวันเนี่ยโอ้โหเชื่อว่ายก2นี่ต้องบู๊หน่อยครับมุมขาวมาลุ้นกันเลยครับยกที่2
0: เลยเข้าหาครับกองเรกครับคืนให้ได้ครับแสงตะวันครับนักกีฬาเปิดหน้าเปิดตาด้วยครับใบสั่งกรุงขาวที่มาแล้วเปิดตาอย่าโอ้โหโดนหมัดนี้ครับพยายามจะลุกพยุงตัวนับแล้วก็ไม่นับต่อแล้วครับโบกมือดีกว่าครับเห็นอาการไม่ดีครับ1นับ1น็อกครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องของความปลอดภัยครับคุณหมอจิตศักดิ์ปุพาชาตินี่วิ่งขึ้นมาอย่างเร็วเลยครับจบยก2ครับศึกสายเลือดครับพบกันแบบนี้ยกแรกนับยกที่2ไม่ปล่อยให้โอกาสหลุดลอยครับออกได้แค่กว่าเลยครับนี่ครับหมัดขวาครับเลี้ยวอ่ะครับโดนหมัดขวาของเพชรลีลาเพชรกรุงเก่าเข้าไปครับจังหวะเหมือนจะคิดจะต่อยเข้าพอดีครับแต่ว่าเผลออีกทีนึงแม่ของเขามาถึงเราแล้วจบยก2นะครับโค้ชจิ๊บเชิญเลย
2: และผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockout black corner เพชรลีลา from สุโขทัย
1: หมัดคมจริงครับเพชรลีลาเพชรกรุงเก่าครับชนะน็อกไปได้ครับเดี๋ยวเราพักแป๊บเดียวครับเดี๋ยวคู่ต่อไปมาให้กำลังใจซ้ายอย่าพิษกันครับ
2: ท่านผู้ชมครับเรากลับมามันตาแตกกันต่อนะครับกับคู่ซุปเปอร์ไฟท์ในพิกัดน้ำหนัก60กิโลกรัมครับสำหรับนักมวยไวท์คอร์เนอร์เขาเกิดที่เชียงใหม่ประเทศไทยครับแต่ไปเติบโตที่ประเทศอินโดนีเซียความเป็นมวยไทยจึงเต็มเปี่ยมในสายเลือดครับ He's from Indonesia Please welcome จอมบู๋สองแผ่นดินเอ็ดการ์ซิงลูทรา

และมวยแบล็กคอร์เนอร์ครับท่านผู้ชมเขาคือนักชกคนหลังกระแพงชั้นดีจากทันทสถานวัยหนุ่มกลางจังหวัดปทุมธานีนักมวยไทยในโครงการกำลังใจถ่ายไฟท์ He's from อำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา Please welcome สายพิษนรสิงห์สิงห์หนุ่มพัฒนาลูกพระยม

0: กลับมาตามความมันกันต่อนะครับคู่ที่2ของรายการครับซูเปอร์ไฟท์ค่าเชื่อม60กิโลกรัมคู่นี้มีกรรมการถาวรอิงอุบลครับเป็นผู้ชี้ขาดบนเวที3ท่านคะแนนนะครับกรรมการสุริเชษฐ์แก้ววงกรรมการภูกิจพรามประยูรและกรรมการสนองอุ่มอิ่มครับมาดูฟอร์มของซ้ายยาพิษครับนรสิงห์วันนี้เจอดาวรุ่งสุดแกร่งเลยครับต่อยที่ราชดำเนินนี่ไม่แพ้ใครเลยนะครับทางด้านคู่ต่อสู้ของนรสิงห์ครับจัดเต็มแน่นอนครับคู่นี้หรือว่าชนะสวยๆมาหลายไฟนะครับนรสิงห์นี่คือ2ผู้ยาสังกิจของเรานะครับซ้ายมือมิสเตอร์เควินชัยกิจอมฤทธิ์นะครับส่วนขวามือก็มิสเตอร์อรันสิริสัมพันธ์สามารถรับชมไทยไฟเป็นภาษาต่างเป็นภาษาอังกฤษได้นะครับได้จากทุกที่ทั่วโลกครับผ่านทาง YouTube ของไทยไฟครับไทยไฟอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับก็ไปติดตามกันได้ครับไปดูข้อมูลของมุมขาวหน่อยนะครับนี่ในวัย16ปีเท่านั้นครับเกิดที่เชียงใหม่นะครับแต่ว่าเป็นคนอินโดนีเซียครับสูงมากนะครับ178ครับเจ้าของฉายาจอมบู๊2แผ่นดินครับเอสก้าซิงรูท่าครับ
1: ส่วนรายนี้ครับเจ้าของฉายาซ้ายยาพิษครับเนี่ยดูท่าครับจุ๊ๆมาเลยครับไม่ต้องจุ๊แล้วพี่เขารู้กันหมดแล้วว่าพี่ไม่ธรรมดา
0: ครับ
1: โอ้โหมาโชว์ฟอร์มไว้โอ้โหสุดยอดเลยครับรูปร่างดีฝีมือดีอาวุธเยอะครับเก๋าครับรายเนี่ยครับ33ปีจากทัณฑสถานวัยหนุ่มกลางจังหวัดปทุมธานีนรสิงห์สิงห์หนุ่มพัฒนาลูกพระยมครับก็เป็นนักโทษชั้นดีแล้วก็มีความสามารถด้านมวยไทย อยู่ในโครงการกำลังใจนะครับสำหรับซ้ายยาพิษหรือว่าพี่นรสิงห์คือแน่นอนครับว่าเรามีเรื่องของเกณฑ์การคัดเลือกนักวิชัยนะ
0: ใช่ครับ
1: รวมไปถึงก่อนหน้านี้ก็มีต้นแบบอย่างที่พระเดชศึกนะครับมาโชว์ผลงานไว้ที่นี่พี่พระเดชศึกเองตอนนี้ก็พ้นโทษออกมาไปที่เรียบร้อยแล้ว
0: ครับแล้วก็มีอาชีพรองรับนะฮะก็คือมวยไทยปัจจุบันในแกก็สอนมวยด้วยนะแล้วก็สอนมวยด้วยครับอยู่ที่ค่ายมวยแสงมรกตก็เชื่อว่าจะเลื่อนลอยตามนะครับทางด้านนรสิงห์ครับใช้มวยไทยนำทางนะครับสู่อิสรภาพแล้วก็เป็นคนที่ดีกว่าเมื่อวานนะครับวันนี้นี่แหมถ้าพูดถึงว่าเอสก้าใน16จะสู้ได้ไหมเดี๋ยวดูครับเด็กคนนี้นี่ไม่ธรรมดานะครับเอสก้ารูท่า
1: ก็เป็นคนอินโด
0: ครับ
1: แต่เกิดอยู่ที่เชียงใหม
0: ่
1: แล้วก็ชกมวยอยู่ที่ประเทศไทยนี่แหละ
0: ใช่ครับ
1: ก็ช่วงหลังๆนี่แพ้ใครไม่เป็นเหมือนกันนะ
0: ถูกต้อง
1: เขาได้สดส่วนเราได้เก๋าคู่นี้มาเจอกันชั่วโมงนี้ถูกพี่ถูกเวลา
0: ครับ
1: นะครับเดี๋ยวดูว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยจะเป็นความเก๋าของพี่นรสิงห์หรือว่าความสดของเอสก้าที่เข้าป้ายไปแต่อย่างที่เรียนไปว่าเป็นคนอินโดก็จริงแต่ก็เกิดที่ประเทศไทยแล้วก็ชกมวยที่ประเทศไทยนี่แหละครับ
0: ใช่ครับ
1: เท่ากับว่าน่าจะไม่ธรรมดานะ
0: ใช่เพราะว่าไม่แพ้ใครเลยครับ 3-4 ไฟหลังได้ลุ้นได้เชียร์แน่ครับคู่นี้แพ้ชนะเนี่ยถึงฎีกาครับตื่นเต้นแทนนรสิงห์เหมือนนะครับวันนี้เรียกว่าเจอแบบ
1: สดอ่ะของสดคุยชอบไม่ล่ะของสด
0: ชอบมาก
1: ชอบมาก
0: ครับผม
1: หวานเจี๊ยบเดี๋ยวดูครับบนเวทีท้ายสุดนี่ความเก๋าหรือของสดจะเข้าไป
0: ก็คู่ที่2ของรายการแล้วนะครับย้ำอีกครั้งวันนี้นี่3มวยรอบนะครับแลนด์คอร์ดไฟท์ปุ๋ยไข่มุกคาดเชือกแล้วก็มวยรอบกำลังใจไทยไฟท์นะครับมวยรอบกำลังใจนี่ต้องบอกว่าลุ้นกันหนักเหมือนกันนะครับเพชรมงคลกับซูเปอร์แม็กนะชื่อซูเปอร์แม็กเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าผู้ต้องขังได้ยินเนี่ยต้องหวาดกลัวนะครับ
1: ที่เขาบินนะซูเปอร์แม็กน่าจะแบบคุมเข้ม
0: ความมั่นคงสูง
1: ยกแรกครับลุยกันครับความสดที่ขาวครับกระดูกมวยที่มุมดำครับสดกับเก๋าเดี๋ยวดูชอบแบบไหนครับ
0: มาแล้วครับแข้งซ้ายของนรสิงห์เด็ดการเดินเลยนะครับพญาการูด้าหัวใจมวยไทยครับขยับเดินเข้าหาโอ้ยแม่ตายครับส่วนใหญ่นี่เราไม่ค่อยเห็น
1: โอ้ยโดนแล้วโอ้ยโดนหมัดแล้วนะครับ
0: แม่ฟ้ายาพิษมาแล้วแม่นี่ใจเย็นด้วยนะครับโอ้โหเห็นคู่ต่อสู้เพียงพับนี่ยังไม่เข้าไปตามนะ
1: ไม่หูบาไม่ผีพรามครับแต่ว่าเอสก้าครับพยายามเดินจะต่อยคืนเหมือนกันเจอหมั

0: ครับแหมล้มคนจำเบาไปเหมือนใต้ตาจะแตกก็ด้วยนะครับมีรอยแดงๆเจอแข้งต่อยน้องคืนมาแข้งขวานี่คือขาหันซ้ายมาแล้วเดินขยับเข้าไป
1: โอ้โหนี่ตาแตกไปแล้วครับเมย์คมชัดหันตาแตกนะครับนี่ครับเอ็ดก้าแตกไปแล้วครับโอ้โหมาสิงนี่ยังต่อยได้อย่างเพอร์เฟคนะครับนี่ฮะแข้งซ้ายอ้อจุกเลยครับโอ้โหนี่ซ้ายยาพิษนี่ของจริงครับอ้าวพิษแผ่ซ่านโอ้มันจุกครับมันจุกมันเสียดโอ้โหจบไวเลยนะครับโอ้ถูกต้องแล้วครับที่เขาไม่ได้ต่อยในมวยรอบครับพี่ถ้างั้นคนอื่นนี่แย่นะ
0: แกเก่งแกเก่ง
1: เก่งเลย
0: แกเก่งแล้วรูปร่างแกดีอาวุธแกดีนี่ครับสาวอะครับนี่กะว่าวันนี้น่าจะเหนื่อยนะ
1: ครับ
0: ตอนแรกเห็นประกบมาเพราะว่าคู่ชกแกสดเหลือเกินนะครับเนี่ยเดินเข้าไปดูจังหวะอุ้ยมันจี๊ดเลยอ่ะคืออยากจะเดินต่อแต่ร่างกายมันซุดลงไปเองเลยฮะเดี๋ยวจังหวะนะฮะแทงสะอุ้ยเตะยัดเข้าไปเลยครับคือเหมือนเขาเรียกว่าไม้อะไรผู้ชายไม้คมแขวกป่ะตีเข้าไปที่ท้องตีเข้าไปที่แผลสีข้างอ
1: ่
0: ะ
1: เพราะนักแข่งคนเนี่ยถ้าเตะบ่อยๆเนี่ยตรงนั้นมันจะแข็งมากขึ้นด้วยนะครับโอ้โหสุดยอดครับโอ้สายยาพิษแหมบอกขออยู่นานๆอยู่นี้หน่อยได้ไหมโอ้ยกแรกเลยอ่ะไปบนเวทีครับ
2: และผลการตัดสินของกรรมการนะครับและผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockout black corner นรสิงห์ from จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1: โอ้โหสายยาพิษเนี่ยสุดยอดจริงๆนะครับเดี๋ยวเราพักกันแป๊บเดียวครับคู่ต่อไปเดี๋ยวดูไทยปะทะเมียนมา
2: ท่านผู้ชมครับตามที่ผมเรียนท่านผู้ชมไปแล้วนะครับว่าสังเวียนไทยไฟลีกของเราเนี่ยเราเปิดโอกาสให้กับนักมวยทุกคนเข้ามาพิสูจน์ฝีมือและจิตใจที่แข็งแกร่งครับถ้าคุณพร้อมและคุณแน่จริงครับเราพร้อมจะผลักดันคุณขึ้นสู่สังเวียนชายไฟครับเอาละครับเรามาเร้าใจกันต่อครับกับซุปเปอร์ไฟในพิกัดน้ำหนัก64กิโลกรัมสำหรับนักมวยไวท์คอร์เนอร์ครับ He's from บาโกประเทศเมียนมาPlease welcome พยัคฆ์หงษาสอนนิสุย

และนักมวยแบล็คคอร์เนอร์ครับท่านผู้ชม he from อำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชร please welcome นักล่าแห่งคลองลานกายสิทธิ์ป้อประชันสิ

0: กลับมาเดือดกลับมาเร้าใจกันต่อนะครับกับไทยไฟท์ลีกของเราครับเดินทางมาถึงคู่ที่3ของรายการแล้วครับเป็นซุปเปอร์ไฟท์ค่าเชือกในพิกัด64กิโลกรัมมีกรรมการสนองอุ้มอิ่มครับเป็นผู้ชี้ขาดบนเวที3คะแนนนะครับกรรมการอรุณกุมารชาติกรรมการสุรเชษฐ์แก้ววงและกรรมการภูกิจพามประยูนครับเดี๋ยวมาดูไทยกับเมียนมาบ้างนะครับวันนี้นี่ปะทะอาเซียนหลายคู่เลยครับอินโดเสร็จไปแล้วครับเดี๋ยวมาดูกายสิทธิ์นะครับกายสิทธิ์นี่ก็อยู่ในมือรอบแรงคอร์ดไฟด้วยนะครับเป็นที่1ของกลุ่ม A อยู่นะครับปัจจุบันวันนี้นี่ก็มาอุ่นเครื่องก่อนนะครับไปดูข้อมูลของนักชกมุมขาวชาวเมียนมาก่อนครับนี่คือนักชกวัย24ปีจากเมืองพักโคนะครับสหภาพเมียนมาสูง174ครับหนัก64เจ้าของฉายาพยัคฆ์หงสาซอนิซุย
1: วันนี้ซอนิซุยจะเจอกับนี่ครับรูปร่างดีมาเลยครับแล้วเราก็เห็นผลงานแกมาหลายต่อหลายไฟนะครับในไทยไฟลีกของเราครับนักล่าแห่งคลองลานวัย30ปีจากคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรเป็นแชมป์มวยไทยฐานโลกปี67ด้วยกายสิทธิ์ปอประจันศรีมาแต่ละไฟแต่ละไฟแหมแกบางทีชกก็ไม่ค่อยจะครบยกเดี๋ยวดูครับวันนี้ว่าจะปิดด้วยการ

0: ไม่ครบยกนี่คือไม่ได้แกโดนนะแกทำเขา
1: เออน็อกตลอดเหมือนกันนะ
0: ครับเท่าที่จำได้นี่น็อกมาตลอดเหมือนกันนะครับขอบพระคุณนะครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดปุ๋ยไข่มุกตาเรือใบไข่มุกโดยบริษัทปุ๋ยไวกิ้งจำกัดในโอกาสครบรอบ60ปีประวิตรกรุ๊ปเกษตรกรสุขใจปลอดภัยและยั่งยืนฮิตาชิแลนด์คอร์สตัวจริงในทุกงานลุยลีดเวย์ผู้จัดจำหน่ายสายการบินบางกอกแอร์เวย์บริษัทเมทาโกจำกัดมหาชนยาสเปรย์เอ็มซินน้ำดื่มซีทรูเวอร์สยามสเตเดียมตะวันนาบางกะปิโรงพยาบาลราชพิพัฒน์สมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง PPTV 36ครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ร่วมอนุรักษ์มวยไทยโบราณอย่างมวยไทยข้าเชื่อมไปกับเราครับนี่เป็นลมหายใจนะครับเป็นจิตวิญญาณแล้วก็เป็นรากเหง้าของคนไทยที่ทุกวันนี้คุยชายหาดูยากแล้ว
1: ใช่ครับแล้วก็มวยรอบต่างๆวันนี้ด้วยนะครับรวมไปถึงคู่ต่อไปนี่เป็นรอบแลนด์คอร์สไฟแล้วนะครับกยศิษฐ์นี่เป็นอันดับ1ของกลุ่ม A นะครับแข่ง3นัดก็ชนะทั้ง3นัดเลยนะครับแล้วก็น็อกไป1ครั้งครับมี7แต้มตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ของเขาก็ยังไม่ได้เข้ารอบนะครับแต่วันนี้นี่มาอุ่นเครื่องก่อนส่วนคู่ต่อไปเนี่ยเดี๋ยวมาดูซามูไรสีโอปอนะครับที่โปรแกรมเนี่ยต้องชกอีก2ไฟนะครับและต้องน็อกทั้ง2ไฟด้วยนะครับเพื่อโอกาสในการเข้ารอบครับเช่นเดียวกับคู่ต่อสู้ของเขานะครับแต่ว่ามาดูคู่นี้ก่อนครับกายสิทธิ์เจอกับนักมวยเมียนมานะครับซอนิซุยเดี๋ยวดูว่าจะน็อกติดต่อกัน3คู่รวดหรือไม่นะครับสำหรับไทยไฟลีกค่ำคืนนี้ครับ
0: คู่แรกจบยกไหนนะยก2
1: ครับ
0: คู่2รวดเร็วเลยจบยกแรกเราโม้ไว้ซะเยอะเลยแต่ผมพูดเรื่องจริงว่าโอ้โหวันนี้พี่นรสิงห์น่าจะเจองานยากแน
1: ่ครับ
0: เพราะอย่างที่กุ้ยชายไล่เรียงกับผมไปว่าเอสการ์หนูสดนะ
1: ไปหาดูได้ครับ
0: ธรรมดา
1: ไปเซิร์ชดูได้ชื่อของเขาเนี่ยขึ้นแน่นอนเอสการ์ลูท่านะครับ
0: ที่ไหนได้จบเร็วเลยครับจังหวะ
1: ผมก็แปลกใจเหมือนกันนะนึกว่าวันนี้เนี่ยโดนแน่
0: เอาคู่นี้ครับซุปเปอร์ไฟต์อีกหนึ่งคู่นะครับกายสิทธิ์ พอประจันสีเจอกับซอนิซุยซ้ายหน้าครับกระแทกไปรูปร่างนี่สูงลอยพอๆกันเลยนะครับจังหวะแลกหมัดกันครับยกแรกของทั้งคู
1: ่มาดูนักชกเมียนมาคาดเชือกนี่เขาของถนัดอยู่แล้วนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งกีฬาประจำชาติของเมียนมาแล้วนะครับเลดเวย์นะครับกายปิดแล้วก็จิตวิญญาณมวยไทยดูจังหวะเตะเนี่ยเตะแบบมิกาสกินะฮะเตะจิกตัวนี้เนี่ยเขาฮิตนะไปทุกที่เหมือนกันทุกแห่งก็เจอ
0: เหมือนเมื่อกี้เหมือนผีจิกไปที่ลิ้นปี่ครับจังหวะก่อนหน้านี้ของกายสิทธิ์นะครับขอโทษนิดนึงนะครับพอดีถีบไปโดนกระจับแล้วครับมีลูกก้านคอครับมีถีบจิกลิ้นปี่ครับกายสิทธิ์มาครับต่อยท้องตอนที่สุยนี่น่าจะเพิ่งเคยมาครั้งแรกนะในไทยไฟลีกนะครับก่อนหน้านี้ที่สร้างชื่อไปมี
1: มันเดียจอสัว
0: จอสัวโอ้โหจอมแลบลิ้นอุ้ยเขาลอยมาแล้วครับไม่รู้ลอยมาจากไหนครับแต่ไม่ประทับที่หน้าแน่นอน
1: ดูเมียนมาเนี่ยต้องบอกว่าเคยสร้างประสบการณ์ไว้หลายคนนะครับที่ไทยไฟลีกครับแต่ก็ยังเดินเกมอย่างเชื่องช้านี่ครับในนั้นตอนนี้สุยยังค่อยๆเป็นค่อยไปครับส่วนกายสิทธิ์เองก็ไม่รีบนะครับใหญ่เดี๋ยวพอยกสองนี่หรือว่าคู่ต่อสู้เพียงพร้อมนี่วินาทีทองดีมากครับกายสิทธิ์มีจังหวะเข้าทำนี่โอ้โหก็ปิดเกมได้เลยนะครับต้องรัดกุมหน่อยครับช่วงต้นแม่ดูครับแม่เตะแล้วย่อตัวนี่แม่บังทั้งหน้าบังทั้งลำตัวเลยนะครับ
0: ค่อยๆซื้อข้าวแม่ไม่รู้ไปแตกอีท่าไหนครับเผลอแป๊บเดียวเห็นเลือดมาเต็มตัวแล้วครับจังหวะไหนที่มันนิดเดียวจริงๆนะครับน่าจะแต่โดนหมัดกระแทกหมัดหน้าไปแยบแล้วก็เลือดกำเดาไหลเลยครับที่ตัวของมุมขาวครับลามไปยังเกงแล้วนะครับเจอหมัดกระแทกกำเดาแตกไปครับนี่ครับหมัดซ้ายกระถกเอาเหมือนงูเลยนะครับจังหวะของกายสิทธ
1: ิ์โอ้ย
0: โอ้โหไหลทางเลยครับโอ้จังหวะนี้ไปต่อยแล้วก็เสียหลักล้มลงไปนะครับซอนิซุย
1: เลือดไหลเยอะด้วยนะครับเลือดกำเดาของซอนิซุยครับมั่นใจเลยนะครับทางด้านกายสิทธิ์นี่กระแทกยับซ้ายอย่างเดียวนะครับขวาหลังยังไม่ตามด้วยครับหมดยกที่1ครับมาดูไฮไลท์กันนะครับยกแรกของกายสิทธิ์เจอกับซอนิซุยครับโอ้นี่จังหวะเข่าลอยสวยงามเลยนะครับนี่ยังจมูกไม่แตก

0: นะครับทางด้านฟองนี้จุยดูนี่ครับหมัดแยบอย่างนี้เลยครับโอ้โหเข้าจมูกครับนี่มึนนะครับโอ้โหโดนเข้าไปเต็มๆจมูกแล้วก็เนี่ยเลือดเนี่ยไหลออกมาอย่างกับท่อน้ำประปาเลยครับเดี๋ยวดูว่ายก2ครับกายสิทธิ์จะพิพากษาเกมในค่ำคืนนี้อย่างไรครับจะเลี้ยงไข้ไว้ก่อนก็โหดไปนะพี่นะเอาหน่อย
1: เลี้ยงไปเลี้ยงมาเดี๋ยวช้ำกว่าเดิมครับเนี่ยครับกระแทกไปอีกแล้วครับโอ้โหดูที่กางเกงครับแค่นี่เป็นมุมดำกับมุมแดงไปแล้วนะครับขยับเข้าไปครับหีบแรงๆตีกันอุ้ยแม่กะบันเสียเลยนะฮะดูการคอของกายสิทธิ์บันเป็น2ครับมีจิ้มมีคอสนะครับหมัดของกายสิทธิ์กับทีมไว้ก่อน
0: ก็ยังต่อยตามจังหวะเกมนะครับตัวนี้ซุยก็โอ้โหโดนขาเจ็บดีกว่าครับโอ้โหรับเลยครับไปดีกว่าจบยก2นะครับแหมก็ดูแล้วเก็บไว้ก็ลังแต่จะช้ำเปล่าๆนะฮะแหมก็เลือดไหลเยอะจริงๆนะพี่เอกนะ
1: ครับผมเลือดไหลเยอะด้วยแล้วก็โดนพับนอกไปครับก็เข้าเส้นพอดีครับทั้งกำเดาทั้งเส้นครับโอ้โหคุณหมอครับทองนี่แหมแสงมันระยิบระยับเข้าลูกตาดิ้นเอิญ
0: นึกว่าเลือด
1: น
0: ักมวย
1: ศักดิ์ภาชาตินะก็โอ้โหเด่นเกินเลือดนักมวยไปแล้วสักครู่ก็อยู่ในการดูแลคุณหมอแล้วนะครับสำหรับผู้ที่แพ้น็อกไปครับนี่ลูกปิดเกมลูกนี้ครับเข้าเอ็นพอดีครับยึดยึดที่เข่านะครับไม่ได้ลามไปถึงหัวใจนะครับแล้วก็จบยก2ครับนี่ครับโดนเส้นยึดพอดีโค้ชจิ๊บเชิญครับ
2: และผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockout black corner กายสิทธิ์ from กำแพงเพชร
0: ก็เป็นกายสิทธิ์นะครับที่ชนะไปได้อย่างไม่มีปัญหานะครับเดี๋ยวคู่ต่อไปครับเมื่อรอบแลนด์คอร์สไฟครับ
2: ท่านผู้ชมครับในวันอาทิตย์นะฮะที่18ตุลาคมนะครับเตรียมพบกับศึกแห่งความมันกับไทยไฟท์สตรีวิทยา2ครับขอเชิญพี่น้องชาวไทยนะฮะร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนะครับผู้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับเป็นองค์อุปถัมภ์โรงเรียนสตรีวิทยา2ไว้ในพระราชูปถัมภ์นะครับมาร่วมสร้างจิตสำนึกรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยครับมีน้ำใจเป็นนักกีฬาแล้วมาสนุกเร้าใจไปกับมวยคาดเชือกครับกีฬาพื้นบ้านไทยนำทีมโดยแสนชัยไลออนน้องโอเขี้ยวเพชรดาวแพร่จรวดศึกพระเด็จศึกยอดขวัญใจและคู่ตัดเชือกมวยรอบกำลังใจไทยไฟท์มาร่วมสร้างความสุขแบบมันตาแตกครับไปด้วยกันในวันอาทิตย์ที่18ตุลาคม2569ณโรงเรียนสตรีวิทยา2ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีกรุงเทพมหานครเริ่มถ่ายทอดสดเวลา 18:20 นทางช่อง PPTV HD 36เปิดประตูนะฮะเวลา 16:30 นชมฟรีครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเรากลับมาเดือดกันต่อนะครับกับศึกมวยรอบแลนด์ครอสไฟท์สำหรับนักมวยไวคอร์เนอร์นักชกข้าเชือกชาวอาร์เจนตินาครับ Please welcome ขุนศึกแดนฟ้าขาวอาลันยอนี

และมวยแบล็คคอร์เนอร์ครับท่านผู้ชมนักชกข้าเชือกชาวไทย Please welcome เทพสังหารซามูไรสีโอ

กลับมาบุกกลับมาลุยกันต่อนะครับคู่นี้มวยรอบแอนคอร์ดไฟท์ครับพิกัด64กิโลกรัมรอบแรกนะครับมีกรรมการถาวรอิงวนครับเป็นผู้ชี้ขาดบนเวที3ท่านคะแนนนะครับกรรมการ

0: ุรเชษฐ์แก้ววงกรรมการอรุณพุทธชาติและกรรมการสนองอุ่มอิ่มครับคู่นี้นี่ก็ต้องบอกว่ามีความสุ่มเสี่ยงจะตกรอบเหมือนกันนะครับถ้าหากว่าวันนี้ใครก็ตามที่พบกับความพ่ายแพ้นะครับแล้วก็โจทย์ของทั้งคู่คือต้องน็อกนะครับเพื่อต่อลมหายใจครับในการไปวัดกับคู่ต่อสู้ในกลุ่มนัดสุดท้ายนะครับน็อก3แต้มคะแนน2แต้มครับเหมือนเดิมครับต้องให้ขึ้นใจนี่คือนักชกมุมขาวชาวอาร์เจนตินานะครับจากกรุงบูโนสไอเรสครับวัย29ปีก็ต่อยมา2ครั้งนี่ก็มาแทนอาโคฟาฮาดีนะครับแต่ครั้งที่2เนี่ยแพ้กับซูเปอร์บอลครับเขาคืออารันยอนนี่ครับ
1: ส่วนรายนี้ครับเทพสังหารจากเชียนใหญ่นครศรีธรรมราชครับลูกศิษย์ของพี่หมวดซีโอปอครับด็อกเตอร์ก้องเกียรติพูนเกิดนะครับลูกพี่ของเขาซามูไรซีโอปอก็มีแพ้น็อกยก2ให้กับอาหมัดแล้วก็แพ้คะแนนให้กับบาเนลมาดี้จากโมร็อกโกนะครับวันนี้ต้องชนะน็อกครับถ้าอยากจะเข้ารอบต่อไปนะครับสำหรับซามูไรซีโอปอคือตอนนี้อย่างที่คุยช่ายไล่เลียงไปว่าชัยชนะบนสังเวียนอย่างเดียวไม่พอแล้วต้องดูแต้มด้วย
0: ครับต้องพึ่งคนอื่นหายใจด้วยนะครับซามูไรเนี่ยอยู่อันดับ4นะครับของกลุ่ม A ครับโดยอันดับ1ก็คือกายสิทธิ์อันดับ2เนี่ยซุปเปอร์บอลมี4แต้มเท่านั้นนะครับวันนี้เนี่ยถ้าซามูไรชนะน็อกเนี่ยจะมี3แต้มแล้วก็จะไปนัดสุดท้ายเนี่ยนะครับชนะน็อกอีกก็จะมี6แต้มแล้วก็ลุ้นให้ซุปเปอร์บอลเนี่ยแพ้อีก2นัดนะครับ
1: ทำไมหลายกระทอกเหลือเกิน
0: เช่นเดียวกับคนนี้ด้วยครับ
1: ครับ
0: โอ้เพราะว่าอามัดเนี่ย3นัดมี6แต้มส่วนอลันเนี่ยก็คือถ้าเขาชนะน็อก2ครั้งเนี่ยก็เช่นกันนะครับสามารถที่จะเข้ารอบต่อไปได้แต่วันนี้เนี่ยถ้าเกิดแพ้เนี่ยเตรียมตัว
1: เท่ากับว่าทั้งคู่นี่ดูจากแต้มแล้วสถานการณ์หลังพิงฝาเนี่ยก็แพ้ไม่ได้ต้องชนะน็อกอย่างเดียวแล้วชนะน็อกอย่างเดียวไม่พอด้วย
0: ครับ
1: บางแหมบางช่วงบางตอนต้องไปนั่งสมาธินั่งเทียนแช่งให้คู่ต่อสู้แพ้อีก
0: ใช่ครับ
1: โอ้โหทำไมมันโอ้ย
0: นะก็อย่างว่า2นัดแรกเนี่ยไม่มีแต้มกันเลยนะครับ
1: นี่แหละครับคือการขับเคี่ยวครับนี่แหละครับคือความสนุกของมวยรอบครับแลนด์คอร์สไฟท์โอ้โหท้าทายจินตนาการครับแบบนี้ครับขอบพระคุณนะครับความมันที่เกิดขึ้นฮิตาชิแลนด์คอร์สครับตัวจริงในทุกงานลุยลีดเวผู้จัดจำหน่ายครับที่ทำให้เกิดมวยรอบแลนด์คอร์สไฟท์ขึ้นมาครับแล้วก็ขอบพระคุณนะครับผู้สนับสนุนทุกๆท่านเลยครับที่ร่วมกันอนุรักษ์มวยไทยค่าเชือกไม่ว่าจะเป็นบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดปุ๋ยไข่มุกตาเรือใบไข่มุกโดยบริษัทปุ๋ยไวกิ้งจำกัดในโอกาสครบรอบ60ปีประวิตรกรุ๊ปเกษตรกรสุขใจปลอดภัยและยั่งยืนสายการบินบางกอกแอร์เวย์น้ำสายการบินบางกอกแอร์เวย์บริษัทเบทาโกจำกัดมหาชนยาสเปรย์เอ็มซินน้ำดื่มซีทรูเวอร์สยามสเตเดียมตะวันนาบางกะปิโรงพยาบาลราชพิพัฒน์สมาคมกีฬามวยไทยไฟสถานีโทรทัศน์ช่องสถานีโทรทัศน์ช่อง PPTV 36คมชัดมันตาแตกครับ
0: ใช่ครับแล้วก็18ตุลาคมนะครับย้ำอีกครั้งครับกับไทยไฟสตรีวิทยา2นะครับร่วมชมร่วมเชียร์กับความยิ่งใหญ่ของไทยไฟนะครับนำทับโดยพี่แสนชัยของเรานะครับยังมีไลออนน้องโอเคี่ยวเพชรดาวแพทย์จรวดศึกพระเดชศึกยอดขวัญใจครับและการตัดเชือกในมวยรอบกำลังใจไทยไฟครับมารวมสร้างความสุขมันแบบตาแตกไปด้วยกันนะครับ18ตุลาคมนี้ครับณโรงเรียนสตรีวิทยา2ก็ติดตามชมกันได้นะครับแล้วก็ถ้าไม่สะดวกนะครับแฟนมวยทั่วประเทศก็รับชมผ่านทาง PPTV HD กดหมายเลข36นะครับ18:20 นครับ
1: แล้วต่อยหมัดเข้าหาครับหมัด1-2นะครับนี่ครับมีศอกด้วยครับอลันยอนนี่แต่ว่าโดนซามูไรครับเตะจอล่างมาเจอเกมเตะจอล่างครับอลันยอนนี่ค่อยๆขยับค่อยๆเดินเกมเข้าหาซามูไรสิงโอปอครับซามูไรก็รอหนักมีจอล่างสับล่างมาอลันก็สับล่างคืนอย่างรวดเร็ว
0: เดินเข้าหาน่ากลัวเลยนะครับอลันประสบการณ์นี่เรียกได้ว่าไม่เป็นรองนะครับเจอเบอร์ดีเบอร์แข็งมาเยอะเหมือนกันครับอันนี้ตัดกันเองครับสำหรับมวยรอบแรงคอร์สไฟนี่ก็แบ่งเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่ม A แล้วก็กลุ่ม B ครับโอ้โหแม่ศอกเดี๋ยวดูว่าตาแตกหรือเปล่าเมื่อสักครู่พูดเสียงดังฟังชัดดีจริงๆนะครับจังหวะสับศอก
1: โอ้จังหวะบวกกันพอดีครับเดี๋ยวว่าศอกของซามูไรเองครับเต็มมากเลยไปดูแตกหรือยังครับเดี๋ยวรอมุมกล้องสักครู่ครับอารันท์

0: ดินเกมเข้าหาเหมือนเดิมแข้งขวาของอาลันเจอแข้งขวาร่วมมือของซามูไร
1: แต่ว่ายังเดินเข้าหานะครับแล้วก็ยังไม่น่าจะมีบาดแผลนะครับคือถ้ามีเนี่ยเลือดต้องติดที่เชือกแล้วล่ะครับหมัดคืนมาครับติดเครื่องเดินต่อครับนักชกเลือดฟ้าขาวครับอาร์เจนติน่าสมุไรเองก็แหมพยายามจะโต้จะเจ็บโอ้ยแหมมีเตะยอดหน้าด้วยครับแหมถ้าชงเข้มๆกว่านี้อาจจะเข้าก้านคอหมัดของขึ้นมาครับอลันเจอแข้งขวาเจอหมัดของสมุไรอลันขยับเล็งเล็งยังไม่ถนัดเจอสมุไรผลักออกไปก่อนขยับต่อเดินต่อแทงเดินไปเข้าไปมีหมัดมีแทงเจอหมัดขวาเจอแข้งขวาของซามูไรโต้ขึ้นมา
2: โอ้เริ่มจะโดนเจ็บๆแล้วนะครับจังหวะโต้ของซามูไรนี่คมมากครับวันนี้ถือว่าร่างกายดีแล้วก็มีความมั่นอกมั่นใจเลยนะครับโอ้ยแม่แต่ว่าเบี่ยงตัวหลบไปรับแข้งเจอขวาเข้าไปเต็มๆตัวครับสักครู่เดินต่อนะครับอลันเนตแม่เรียกว่าคือโดนเข้าไปจังๆนะฝ่ายเดินตลอดนะครับนี่ก็เบียดเข้าไปอีกสับล่างไปสับคืนมา
0: โอ้สับล่างกันแรงๆเลยนะครับพี่ต่อยท้องครับล้วงครับล้วงกับมาแหมอาลันต่อยมาขึ้นมาหมดยกแรกมาดามคนสวยครับ
1: ครับ
0: ภรรยาของพี่หนุ่มยินตะวันนาครับสั่งการมาเป็นภาษาอาร์เจนตินาเลยเดินเร็วอีกฮิต
1: คืออะไรพี่
0: เดินเร็วอีกฮิตเดินเร็วอีกหน่อย
1: ภาษาใต
0: ้ครับเอ้ายก2ครับลุยต่อขยับเข้าหาพลังเตะซ้ายเข้าไปครับก็สมเดิมอ่ะครับซามูไรก็รอครับรอดักด้วยแข้งมีเตะมีทีมีลูกจอกลากมาแล้ว
1: เดี๋ยวต่อครับแม่เดี๋ยวดูว่าจะตามใบสั่งมาดามเลยหรือเปล่านะครับอลันอุ้ยแม่ตัดลำตัวมาครับโอ้วันนี้ซามูไรถือว่าแม้ว่าจะต่อยในเชิงตั้งรับแต่อาวุธโต้ดีนะครับเกมนี้ก็แม่ยังเต้นครับคู่นี้คือมันไม่มีสิทธิ์แพ้นะครับอย่างน้อยเนี่ยคือ2แต้มก็ต้องเอาไว้ก่อนก็ในกลุ่มนี้เนี่ยคะแนนมันก็แม่ที่1ที่2เค้าก็โกยกันไปพอสมควรแล้วครับ2นัดแรก
0: สุ่มเสี่ยงเหลือเกินครับตอนนี้ครับทั้งคู่โจทย์เดียวเหมือนกันก็คือห้ามแพ้แพ้ม้วนเสือครับกลับบ้านอารันขยับเข้าไปครับพึ่งแข้งพึ่งเข่าเจอหมัด1 2 3ซามูไรโดนเข่าใหม่แก้วซามูไรอารันเป็นลักษณะแบบยกแทงเลยนะครับขยับเข้าหาอารันยอนนี่จากอาร์เจนตินาเดินขยับเข้าไปส่วนซามูไรสิงคโปร์ครับจากเชียงใหญ่นครศรีธรรมราชครับโยนเข่าใหม่แล้ว
1: ดูครับแม่ลูกขยันนี่แหละครับโอ้ถือว่าซามูไรเองก็โดนเข้าไปหลายขนาดนะครับนี่ครับโอ้เวลาโต้เนี่ยโต้เจ็บโต้เจ็บครับอ้าวอย่าช้าครับแม่อลันมาแล้วครับชุดใหญ่ครับชุดนี้โอ้แล้วเป็นทุกลูกครับโอ้ยหน้าสั่นสะบัดไปหมดครับแม่ชุดนี้นี่สวยๆเลยครับอลัน
0: โอ้เริ่มจะคืนแบบเจ็บๆกันแล้ววิ่งตอกตอกตอกปัดอ้าวโดนแล้วอย่าซึมเลยฮะซึมไม่ได้นะครับซามูไรก่อนหน้าที่เตะเขาอยู่ดีๆเตะเขาอยู่เพลินๆโอ้โหเอาเลยครับนั่งตั้งสติก่อนครับไม่รอดที่จะลุกขึ้นมาแล้วค่อยๆดึงสติลุกขึ้นมาครับสำหรับซามูไรสีโอบออารันบอกว่าทีเองถ้าไม่ว่าทีข้าอีกอย่าโวยครับก่อนหน้านี้ก็โดนของเขาเยอะเหมือนกันในอารัน
1: โอ้ติดไปติดมาเนี่ยได้เรื่องเลยครับได้เรื่องครับตอนนี้3แต้มอยู่แค่เอื้อมครับโอ้โหชุดใหญ่ครับสอบมาอีกแล้วต่อยมาอีกทีครับโอ้ชุดไปอีกครับครับที่2แหมอลันถ้าได้แต้มนี้ถือว่าโอกาสเปิดเลยนะครับสำหรับมวยรอบครั้งนี้ของเขาครับ3แต้มอยู่แค่เอื้อมแล้วนะครับโอ้โหระฆังปักกระเตียวครับ
3: อาร์เจนตินามาเชียร์เพียบครับมีคนไทยด้วย
1: ตาตีไปเลยนะอาร์เจนตินา
3: จริงๆโดนเมืองด้วย
0: เห็นไหมใบสั่งเจ๊บอกว่าเดินเร็วยิบเป็นไงภาษาอาร์เจนตินา
1: เนี่ยเร็วจริง
0: ครับผมเป็นเรื่องเลยอ้าวยกที่3ครับหมัด1 2มาครับซามูไรต้องรับคืนแล้วครับปล่อยท้องครับโดนแทงเข่าไปแล้วซามูไรต่อยเข้าไปเร่งเกมขึ้นมาเร่งเกมขึ้นมาเดินเข้าใส่ครับเจอศอก
1: แม่ตอนนี้นี่เปลี่ยนเกมแล้วนะครับซามูไรเร่งบ้างครับตัวลันโดนแล้วเป็นไงโอ้จังหวะเร่งเข่าเป็นทุกลูกครับแม่พยายามจะบวกหมัดขวาครับซามูไรแม่นี่ครับตอนนี้นี่บวกเป็นบวกครับหล่นเป็นหล่นหลับเป็นหลับครับก๊อกสุดท้ายนี่ครับตีตัวเที่ยวเดียวแล้วครับโอ้โหเน้นล้วงท้องครับเอาให้ตัวแข็งตัวเกร็งครับ

มาโอ้โหยกนี้ครับยกนี้คุณภาพครับแก้วเลยเพราะว่าคนไทยบอกไม่มีอะไรจะเสียแล้วไม่มีอะไรจะเสียแล้วเป็นไงเป็นการเขามีเข่าด้วยเขามีเข่าด้วย

0: ือดไปแล้วนะครับนี่ครับของมาเสียบครับโอ้โหกดมาแล้วตีครับลูชิขาดมองแล้วนะครับจ้องแล้วครับจ้องแล้วครับแหมไม่โต้มีอากาศจับเลยนะครับนี่ฮะ
1: ผู้สุดยอดครับมันมากๆเอาหัวใจผมไปเลยครับเอาตับไตไส้พุงผู้ชายไปเลยครับแทงเข้าไปเอาแทงเข้าไปแทงเข้าไปสับพื้นสับนี่โดนสับมาโดนสับไปแล้วสับขึ้นหน่อยสับขึ้นหน่อยโดนหมัดนี้
2: ยอด
1: โอ้ยแทบจะหยุดหายใจครับทั้งนักมวยและคนดู
0: ยังไม่จบครับคอมโบนี้อ้าวอันคืนไปเหมือนกันอย่าหมดนะครับอลันเร่งเยอะครับโอ้โหดูครับนับถือหัวใจเลยนะครับซามูไรเนี่ยโดนไป2นับแต่ยกนี้นี่มากัดฟันสู้ครับยังนูเนียอยู่โอ้สองอีกแม่เริ่มจะอ่อนลงครับโอ้แล้วดูจังหวะเข้าทำครับของอลันเนี่ยเลือกเลยนะครับฟันตอกได้คมมากครับโอ้โหตีไปอีกโอ้ฟันดอกนี้ไม่ไหวแล้วพี่เอกหมดยกสุดท้ายครับโอ้โหทนได้ยังไงครับ
1: ถ้าเป็นกุ้ยช่ายเอกชุมพรนอนไปแล้วครับ
0: น่าจะไปในยกแรกแล้ว
1: นอนไปแล้วครับไม่ยืนอยู่ตรงนี้หรอฮะโอ้โหซามูไรก็กัดฟันสู้เต็มที่เหลือเกินขายกไปแทบจะไม่ขึ้นแล้วพี่โจบอกแต่ว่าหัวใจยังดีอยู่โอ้ส่วนอลันก็ใส่แบบชุดใหญ่คอมโบเซ็ตมันเลยครับเนี่ยครับแต่ว่าปิดเกมไม่ได้ครับอลันแต่ก็ใส่มาสุดนะครับเล่นเอาสนุกมากๆเลยนะครับส่วนซามูไรเองวันนี้โอ้โดนเยอะจริงครับโดนจนยกแข้งยกขาไม่ขึ้นแล้วแต่ว่านับถือหัวจิตหัวใจครับไม่ทิ้งตัวนะดูจังหวะหมัดครับโอ้สู้กันสุดมันเลยโดยเฉพาะยกที่3นี่แม่หัวใจมันตุ้มๆต่อมๆโค้ชจิ๊บบนเวทีเชิญเลยครับ
3: และผลการตัดสินของกรรมการนะครับ The winner is White Corner Alan from Argentina
0: ยอดครับต้องให้เขาเลยครับวันนี้อลันยอนนี่ครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวกลับมาชมมวยรอบปุ๋ยไข่มุกคาดชื่นกันครับ
4: ออร่าถังชาวที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังชาวอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังชาวได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
5: ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงมากเกินไปคือสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคเบาหวานNet Shopping ขอเสนอ Aura Blood Sugar Support ผลิตภัณฑ์เพื่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มมีภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดที่สูงเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมและปรับสภาวะของน้ำตาลในร่างกายและน้ำหนักให้สมดุลมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อ Blood Sugar Support ได้ที่ Net Shopping
6: อาการปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อเนื่องจากการทำงานหนักการยืนหรือเดินเป็นเวลานานๆการนั่งหรือนอนที่ไม่ถูกสุขลักษณะรวมไปถึงการอักเสบของกล้ามเนื้อเป็นปัญหาที่พบได้โดยทั่วไปปัญหาเหล่านี้ช่วยบรรเทาได้ด้วยออร่าครีมนวดไพรคลายเส้นใช้นวดบริเวณที่เกิดการอักเสบของกล้ามเนื้อได้แก่มือฝ่าเท้าแขนขาและบริเวณข้อต่อต่างๆที่เกิดอาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกเพื่อช่วยคลายเส้นที่แข็งตึงให้กลับสู่สภาพปกติโดยไม่เหนียวเหนอะหนะและมีกลิ่นหอมจากสมุนไพรเช่นไพรเถาเอ็นอ่อนเสลดพังพรและว่านหางจระเข้เมื่อเกิดอาการปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อนึกถึงออร่าครีมนวดไพรคลายเส้น
3: ท่านผู้ชมครับเรากลับมามันกันต่อครับกับมวยรอบปุ๋ยไข่มุกค่าเชือก2026ครับท่านผู้ชมสำหรับนักมวยไวท์คอร์เนอร์นักชกค่าเชือกชาวอิหร่าน

Please welcome มาเสียงสายลุยบาโกฟาราจี

และมวยแบล็กคอร์เนอร์ครับท่านผู้ชมนักชกข้าเชือกชาวไทย please welcome อสูรแห่งจอมบึงฝาลิขิตสิทธิ์ดร.ชาญชัย

0: กลับมารับชมความมันกันต่อนะครับคู่ที่5ของรายการครับคู่นี้มวยรอบปุ๋ยไข่มุกคาดเชือกในพิกัด69กิโลกรัมครับมีกรรมการอรุณกุมุทชาติเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีสำนักคะแนนนะครับกรรมการถาวรอิงอุบลกรรมการภูกิจพรามประยูรและกรรมการสุรเชษฐ์แก้ววงครับสถานการณ์ของคู่นี้เนี่ยก็ถือว่าคนละแบบเลยนะครับมุมดำฟ้าลิขิตชนะเพื่อเข้าเป็นอันดับ1นะครับเพราะว่าตามโปรแกรมเนี่ยคือยอดคนประตักที่เป็นอันดับ1อยู่ปัจจุบันเนี่ยแข่งครบโปรแกรมไปแล้วนะครับฟ้าลิขิตถ้าชนะเพื่อเข้ารอบเป็นอันดับ1ขณะที่บาร์เกอร์ครับรายนี้ครับก็เข้ามาแทนทางด้านชากีสโนนะครับนักชกจากไมก้าที่มีอาการบาดเจ็บนะครับก็ยังไม่มีแต้มครับแต่ว่าถ้าวันนี้ชนะน็อกได้เนี่ยเข้ารอบทันทีเหมือนกันนะครับนักชกวัย28ปีครับจากเมืองคอรามบัตประเทศอิหร่านนะครับเปอร์เซียสายลุยครับบาร์เกอร์ฟอร์จิ
1: ส่วนมุมดำครับโอ้รายนี้นี่เก๋าเลยครับอาสูรแห่งจอมบึงจากอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีนะครับตรงหลังๆนี่ก็แพ้ใครไม่เป็นเหมือนกันครับสำหรับฟ้าลิขิตติดด็อกเตอร์ชาญชัยเป็นแชมป์คุณหลุนฟงที่ประเทศจีนด้วยนะครับ
0: ครับ
1: เดิมๆก็ฟ้าพยับฝ่ายทองยินเมื่อกี้ดูเผินๆแกคล้ายๆกับปลาเกียวเหมือนก
0: ัน ไว้หนวดนะ
1: แ
0: ล้วมวยซ้ายเหมือนกันด้วยนะ
1: ครับ
0: คล้ายแมนนี่แพ็กแมนปลาเกียวนะคร
1: ับผมโอ้ที่โลมาโชแล้วย้ำอีกครั้งนะครับอันนี้คือมวยรอบปุ๋ยไข่มุกฆ่าเชือกขอบพระคุณนะครับปุ๋ยไข่มุกตาเรือใบไข่มุกโดยบริษัทปุ๋ยไวกิ้งจำกัดในโอกาสครบรอบ60ปีประวิตรกรุ๊ปเกษตรกรสุขใจปลอดภัยและยั่งยืนบริษัทตรีเพชรอีสุสุเซลจำกัดทิตาชิแลนด์คอร์สตัวจริงในทุกงานลุยลีดเวย์ผู้จัดจำหน่ายสายการบินบางกอกแอร์เวย์บริษัทเมทาโกจำกัดมหาชนยาสเปรย์เอ็มซิงน้ำดื่มซีทูเวอร์สยามสเตเดียมตะวันนาบางกะปิโรงพยาบาลราชพัฒน์สมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง PPTV 36คมชัดมันตาแตกครับ
0: และถ้าคุณอยากไปพักผ่อนในบรรยากาศนั่งริมชายหาดส่วนตัวแบบชิลๆสบายๆนะครับขอเชิญที่ไทยไฟโฮเทลที่หาดละไมเกาะสมุยครับเป็นโรงแรมที่ตกแต่งภายในด้วยธีมของมวยไทยด้วยแนวคิดสร้างสรรค์การันตีด้วยรางวัล Creative Business Award 2023นะครับในสาขา Education จากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ครับรวมถึงมีการบริการยิมออกกำลังกายแบบมวยไทยมาแช่น้ำว่านเพื่อบำรุงผิวพรรณนะครับและคลายความเมื่อยล้ากับการนวดที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับแล้วมาริมรสอาหารไทยดั้งเดิมและอาหารทะเลสดๆท่านผู้ชมก็สามารถเข้าไปชมรายละเอียดได้นะครับที่ www.thaifighthotel.com หรือว่า Thai Fight Hotel Facebook Fanpage ครับมาเรียงสถานการณ์ของรอบปุ๋ยไข่มุกฆ่าเชือกหน่อยนะครับสาย A เนี่ยก็นักมวยไทยทั้งหมดสาย B นักมวยต่างชาติทั้งหมดนะครับปัจจุบันเนี่ยยอดคนมาตักแข่งครบโปรแกรม4นัดไปเรียบร้อยนะครับมี9แต้มเป็นอันดับ1นะครับฟาลิขิตก็มาเป็นอันดับ2นะครับตอนนี้3นัดมี8แต้มครับแล้วถ้าวันนี้ชนะได้นะครับไม่ว่าน็อกหรือคะแนนก็จะขึ้นเป็นอันดับ1นะครับส่วนวรจักรเล็กสัปดาห์ก่อนก็นะครับเกือบเข้ารอบนะครับ4นัดมี6แต้มครับก็ตกรอบไปเป็นทางการพร้อมด้วยแสนรักศูนย์อาหารปีกไม้นะครับที่มีแข่ง3นัดมี2แต้มขณะที่ทางฝั่งของสาย B นักมวยต่างชาตินะครับถือว่าแต้มนี่ใกล้เคียงกันเลยนะครับอันดับ1อันดับ2เนี่ยมี2แต้มเท่ากันนะครับก็คือยานิคคาเซมกับอุสมาทาอูสนะครับขณะที่อันดับ3ครับมูฮัมหมัดเลซ่าดิซิเซนนะครับจากอิหร่านเนี่ยมีไม่มีแต้มนะครับรวมไปถึงบาร์เกอร์วันนี้ด้วยถ้าบาร์เกอร์ชนะน็อกได้เขาจะขึ้นเป็นอันดับ1เลยนะครับแต่ว่าถ้าแพ้นี่ก็เสร็จครับยานิคคาเซมกับ

0: อุสมาทาอูดจะกอดคอนเข้ารอบนะครับแล้วก็ยังมีมูฮัมหมัดอีกคนหนึ่งนะครับที่ต้องไปแข่งกับแสนรักชกกับแสนรักในแมตช์สุดท้ายนะครับของกลุ่มก็ไล่เรียงตามนี้นะครับเอาสาย A กับสาย B อันดับ1อันดับ2ค่อยเจอกันครับผู้ชนะก็จะเข้าไปชิงเดี๋ยวมาดูว่าจะมีแต้มติดไม้ติดมือไปหรือเปล่านะครับบาร์เกอร์ครับอย่างน้อยเนี่ยต้องชนะคะแนนไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะให้แต้มเนี่ยเท่ากัน3คนแล้วเดี๋ยวจับฉลากกันใครจะกลับบ้านใครจะไปต่อนะครับ
1: ไม่งั้นจะจากบาร์เกอร์จะกลายเป็นมาร์เกอร์เลยนะ
0: ใช่ครับ
1: ได้ป่ะอันนี้ไม่ได้
0: ใช้ได้อยู่พี
1: ่ได
0: ้ก็ขำฮึๆนิดนึง
1: แห้งๆหน่อย
0: ครับ
1: อ่ะคู่นี้เดี๋ยวมาดูครับ69กิโลกรัมนะครับในรูปแบบของคาดเชื่อพี่อุ้มก็มาเติมมงคลให้กับมุมดำเลยครับพี่อุ้มแฟมิลี่มวยไทยฟาลิคิดสิทธิ์ดร.ชาญชัยครับเจอกับบาร์เกอร์ฟาราจิจากอิหร่านครับมาแล้วครับหมัดครับเปิดฉากมาก่อนอย่าเร้าใจครับไม่พูดไม่คุยครับไม่มีพูดพร่ำทำเพลงครับดูครับ
0: ก็รู้สถานการณ์ของตัวเองนะครับบาร์เกอร์ครับถ้าแพ้วันนี้นี่คือแหมโอกาสที่ได้ก็คือจบเลยนะครับเอาแหมฟาลิคิดเนี่ยแม้ว่าจะเข้ารอบไปเป็นอันดับ2แต่ว่าเข้าไปอันดับ1ดีกว่านะครับเอาแหมโดนแล้วครับโอ้โหมาร์เกอร์ไม่มาร์เกอร์นะพี
1: ่โอ้โหแบบนี้ครับการกราลับฟันหรือเปล่าครับเขามาแบบนี้ครับก็รอดักกระสุนอยู่นะครับหมัดของฟาลิคิดครับหนักแรงนะหนักแรงแต่เขาชิงออกก่อนแต่เขาชิงออกก่อนครับมาร์เกอร์มาแบบไม่ให้เป็นช่องไปได้กันครับตัวคือหมัดของฟ้าลิขิต
0: โอ้โหเอาตาแตก
2: ไปมาลูกไปมา
0: ตาตานี่ปีไปแล้วครับโอ้บาร์เกอร์นี่กระดูกเหลือเกินครับเห็นแกชกลมตั้งแต่ฟ้าลิขิตนี่ไหว้ครูนะฮะนี่ครับแกพร้อมครับพร้อมทำศึกโอ้โหโดนขายังไงครับหมัดซ้ายที
1: แหมหมัดดีครับแต่โดนขาไม่ดีครับเอาละครับเห็นช่องเห็นต่อแล้วครับสวมหมวกกันน็อกเข้าหาแล้วก็เจาะล่างซะหน่อยครับเอาขาเหมือนกับแหมเหมือนกับมีขาพลิกเส้นกระตุกอะไรหรือเปล่าครับปัดหนึ่งสองมาครับเอาโดนช่วงล่างอีกแล้วครับแหมแกฟุตเวิร์กเร็วหรือเปล่าเออเป็นเส้นจะพลิก
0: แหมเด้งมากไปหน่อยครับตอนนี้โอ้แล้วยืนขาแน่นนะครับพอโดนสับเนี่ยมันก็เจ็บปวดอ้าวฟาลิกิตแหมโอ้ตาแตกนะครับแต่ว่าตอนนี้นี่ขาก็จะหักนะครับซาบิทีโอ้ยอาการออกโค้งเพลงโอ้โหเหมือนเรือต้องมรสุมครับตอนนี้โดนหมัดเข้าไป
1: บาร์เกอร์บอกโดนหมัดไม่เป็นไรแต่โดนขาไม่ได้บอกนี่ครับโดนทีไรเดียวทีบวกหมัดก็แล้วบวกหมัดกันอีกแล้วบาร์เกอร์หมัดที่สองมาฟาลิกิตโดนหมัดของบาร์เกอร์ฟาลิกิตโดนหมัดซ้ายบาร์เกอร์โอ้โหยาวเลยครับช่วงล่างไม้ผมหน่อยพี่เจาะล่างไม้ผมหน่อยเอาหมัดขวาครับฟาลิคิด
0: แหมดูครับโอ้โหก็ไม่ใช่ว่าฟาลิคิดนี่ไม่เจียนอยู่เจียนไปครับพี่ครับโดนเหมือนกันครับแหมไปตัดสินใจแลกหมัดครับเอาคือขานี่ไม่เอาครับต่อยหมัดดีกว่าครับเน้นความสะใจครับฟาลิคิดโอ้บาร์เกอร์นี่แกใช้ได้ครับเอาฟาลิคิดโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วโอ้ยไม่ดีแล้วพี่ไม่ดีแล้ว
1: แรกครับอย่าทำอย่างนี้เหรอ
0: ครับผม
1: อย่าหยุดครับเอาเดี๋ยวดูครับลูกเจาะขามาหรือเปล่าครับเจาะทีไรได้เสียทุกทีเลยครับแล้วก็ต้องระวังหมัดของเขาครับโดนหมัดมีเซไปเหมือนกันครับยกที่สองครับสับล่างไปเอาสับแม่ต้องดึงหลบแล้วสะดุ้งหรือเปล่าครับหมัดเขาด้วย
0: ดูครับขากับหน้าครับตอนนี้โอ้โดนอีกครับจังหวะบวกมาอันตรายครับบวกตู้เลยครับเริ่มโมโหเหมือนกันครับทางด้านฟ้าลิขิตโอ้ยเอาครับโดนซ้ายเก่งไหมครับซ้ายแหมกะบวกครับฟ้าลิขิตโอ้ยโดนทุบอีกแล้วครับวันนี้นี่ช้ำครับการจะเข้ารอบหล่อๆซะหน่อยครับแหมโดนลุยแล้ว
1: โดนหมัดเขาเยอะเหมือนกันนะครับพยายามกัดฟันบวกแรกคือไปครับลุ้นสับขามาหรือเปล่าครับลุ้นให้สับขาอย่างเดียวครับตอนนี้ครับลุ้นให้สับขาอย่างเดียวครับเพราะว่าแรกหมัดแล้วหูช่วงเขายาวแขนเขายาวกว่าสับขาไปแล้วเจ็บไม่เจ็บยังครับยังอยู่ครับไปโดนหมัดแย่เสียหลักนิดนึงตำแหน่งเกมเดินเข้าหาขวาลุ้นผิด

0: ข้ามาครับบาร์เกอร์สั่นล่างอีกครับนี่ฮะคือต้องต่อยด้วยมันสมองนะครับแหมตรงนี้คุณที่ขาดว่าให้กำมือไว้ครับระวังเรื่องของนิ้วยิ้มตาด้วยครับเอาแหมดึกเอาครับแหมหมัดกับแข้งโอ้โหกลายเป็นว่าตอนนี้นี่ไม่รู้ว่าใครจะอยู่ใครจะไปเหมือนกันนะครับโอ้บาร์เกอร์เองก็ดูอืดไปเหมือนกันครับส่วนอันนั้นภารกิจนี่ครับแหมเดี๋ยวจะโดนเพิ่มเติมครับเดินจะใกล้ๆนะครับตับลากไม่โดนบาร์เกอร์เข้ามาต่อยหมัด 1-2หมัด 1-2 มาอีกแล้วบาร์เกอร์ขยับเข้าไปภารกิจตับลากตับแล้วฉากมีสับมีฉากบาร์เกอร์หมัด 1-2 มาติดเชือกแล้วหมัด 1-2 ไปอีกครับแลกสู้ทำสู้ถอยสู้เลยครับโอ้โดนใบหน้าไปเยอะนะครับจากพิษหมัดของบาร์เกอร์นะครับสำหรับฟ้าลิขิต
1: ช่วงท้ายแล้วนะครับโอ้ฟ้าลิขิตชิงเดินบ้างครับบาร์เกอร์เองก็ต่อยไปเยอะนะครับมีต้องมาผ่อนฟุตเวิร์กเหมือนกันครับช่วงท้ายหมัดโอ้ยังไม่ผ่านครับให้น้ำสักครู่เดียว
0: ลุ้นกันสนุกตื่นเต้นนะครับบาร์เกอร์เองหมัดจะออกได้ยาวเหลือเกินนะครับเข้าหน้าเข้าเป้าเราหลายจังหวะในขณะที่ลูกเจาะล่างของฟ้าลิขิตเองก็เล่นงานเขามีสะดุ้งไปเหมือนกันนะครับยกที่3ลุยกันต่อฟ้าลิขิตขยับเข้าหาครับเจาะล่างบาร์เกอร์ต่อยหมัด1-2คืนบาร์เกอร์ต่อยหมัด1-2มาฟ้าลิขิตง้างยังไม่เตะแข้งซ้ายฟ้าลิขิตฟ้าลิขิตขยับแข้งซ้ายครับมีลูกเจาะล่างหรือเปล่าครับมีลูกเจาะล่างหรือเปล่าครับ
1: ถือว่าเกมยังมันสุดๆเลยนะครับยก3ปรับล่างสับล่างไปครับแม่มันต้องแบบนี้โอ้โหบาร์เกอร์ลงไปแล้วครับโอ้โหดูครับนี่ครับความดราม่าของคู่นี้โดนหมัดเตียนอยู่เตียนไปโอ้โหยืดไปหมดแล้วครับไม่ใช่หมัดยางยืดนะครับไม่ใช่ลูฟี่ครับอ่ะโดนอีกแล้ว
0: เอาครับลุกขึ้นมาครับลุกขึ้นมาครับบาร์เกอร์แหมรอหมัดที่อยู่นานแล้วฟ้าลิขิตรอหมัดที่อยู่นานแล้วปิดเกมได้ไม่ได้ปิดเกมได้ไม่ได้แข้งนี้หลุดไปครับกันขวาโดนเตะโซซักโซเซโซซักโซเซแล้วกับเอาเวียนลงไปครับต้องนับเลยครับโอ้โหรอหมัดนี้มานานครับเพราะว่าก่อนหน้านี้รับเข้าไปหลายหมัดหมัดซ้ายหมัดขวาเอียงอีกแล้วเอียงอีกแล้วจะเช็คบินแล้วครับกาปิดเกมเลยแล้วบนเวทีกรรมการบอกว่าให้ลุกขึ้นมาม
1: ันยังไม่ชัดพอครับต้องเอาให้ชัดครับจังหวะหล่นซ้ายต่อยเข้าไปโอ้เรียบร้อยครับคอยเก็บฉากครับโอ้โหดูครับดราม่าสุดๆครับคู่นี้เขาได้เตียนอยู่เตียนไปนะครับแต่ว่าเขากลับมาได้ครับฟ้าลิขิตครับโอ้โห
0: จะรอหมัดที่อยู่นานนะผู้ชายครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็โดนหมัดเข้ามาเยอะนะครับได้ลูกต่อขาได้อาการไปแล้วก็มาได้หมัดปิดเกมครับสำหรับฟ้าลิขิตสะใจเลยครับเพราะว่าไฟนี้กดดันทั้งรองคะแนนด้วยแล้วเกมการชกต้นก็รับหมัดเข้าเยอะด้วยครับมาได้หมัดเปลี่ยนเกมครับแล้วหลังจากนั้นก็เข้ากระทำไปประมาณ 2-3 จังหวะเลยครับท้ายสุดกับเนี่ยครับหมัดขวานี่ครับเขาโซซักโซเซอันนี้เป็นจังหวะที่2แล้วมั้ง
1: ใช่ครับก็เป็นจังหวะนับที่2นะครับโอ้ดูครับหมัดซ้ายนี่ทรงพลังมากครับแต่ว่าจุดเกิดเหตุเนี่ยฮุกขวานะครับโอ้นี่ทางฟ้าลิขิตเนี่ยเจอมวยซ้ายด้วยกันด้วยครับกว่าจะเข้าที่เข้าทางครับแล้วก็สวยงามครับ
2: และผลการตัดสินของกรรมการนะครับThe winner by technical knockout black corner ฟ้าลิขิตนักชกชาวไทย
1: ก็เข้ารอบเป็นอันดับ1นะครับสำหรับฟ้าลิขิตในกลุ่ม A ครับโอ้โหนี่เฮกันเลยครับเดี๋ยวเราพักแป๊บเดียวครับคู่ต่อไปมารอบกำลังใจไทยไฟครับ
2: ท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากท่านผอ.นะครับอุดมสุขทองผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาผู้ต้องขังทัณฑสถานวัยหนุ่มกลางกรมราชทัณฑ์ให้เกียรติมารับชมในวันนี้ครับขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านด้วยครับ

เอาละครับท่านผู้ชมครับเรากลับมาลุยกันต่อครับกับมวยรอบกำลังใจไทยไฟท์หมัดเดียวเปลี่ยนได้เราจัดแข่งขันขึ้นมาเพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้กับผู้ต้องราชทัณฑ์ได้ค้นพบคุณค่าของตนเองและพร้อมนะครับที่จะก้าวเดินกลับคืนสู่สังคมอย่างมีศักดิ์ศรีอีกครั้งครับเดอะกำลังใจไทยไฟท์ทัวร์นาเมนต์ One Punch Can Change Life Giving Inmate Fighters a Powerful Second Chance to Prove Themselves Transform Their Life and Return to Societyas changes men สำหรับคู่ต่อไปนี้ครับท่านผู้ชมเป็นการแข่งขันในสาย A สำหรับนักมวยไวคอนเนอร์ตัวแทนผู้ต้องราชทัณฑ์จากทันทสถานวัยหนุ่มกลางจังหวัดปทุมธานีครับ The inmate representative from the Central Correctional Institution for Young Offender ปทุมธานี province ขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจครับให้กับอสูรลุ่มน้ำชีซูเปอร์แม็กซ์สิงห์หนุ่มพัฒนาลูกพระโย

และนักมวยแบล็คคอร์เนอร์ครับท่านผู้ชมตัวแทนผู้ต้องราชทัณฑ์จากเรือนจำกลางระยอง The Inmate Representative from the Rayong Central Prison Rayong Province ขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับมัจจุราชเมืองระยองเพชรมงคลสับแก้วลูกพยม

0: กลับมาเดือดกันต่อนะครับคู่นี้มวยรอบกำลังใจไทยไฟหมัดเดียวเปลี่ยนได้ครับมีกรรมการสนองอมอิ่มนะครับเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีสามคะแนนกรรมการภูกิจพรามพยูนกรรมการสุรเชษฐ์แก้ววงและกรรมการถาวรอิงอุบลครับคู่ที่แล้วนี่เล่นซะเสียงแห้งเลย
1: โอ้ใช่สิแกก็รอหมัดนั้นอยู่นานแล้วแกไปโดนเขาเยอะแล้ว
0: ทำไม
1: เ
0: ขาไม่ต่อยตั้งแต่ยกแรกพี
1: ่ก็จะต่อยเขาแต่เขายาวกว่า
2: ครับผมจะต่อยแล้วแหละแต่เขาไม่ให้ต่อยเขาหลบ
1: ใช่แล้วก็ไม่ได้ลูกเจาะยางแล้วปิดเกมด้วยลูกหมัดนะครับ
0: ครับก็เดี๋ยวมาดูมวยรอบกำลังใจไทยไฟกันนะครับมาดูข้อมูลมุมขาวครับนี่คือนักชกวัย40ปีครับจากจังหวัด101นะครับผู้ต้องราชทัณฑ์จากทันทสถานวัยหนุ่มกลางจังหวัดปทุมนะครับอสูรลุ่มน้ำชีซุปเปอร์แม็กสิงห์หนุ่มพัฒนาลูกพยมครับแหมชื่อซุปเปอร์แม็กเนี่ยขังใครได้แต่อย่าขังตัวเองนะ
1: ครับส่วนมุมดำครับรายนี้นี่มาจากเรือนจำกลางจังหวัดระยองนะครับมีท่านผอ.พิทักษ์เสาทองหลางครับรวมไปถึงพี่สอนศึกฤทธิ์วิบูลแล้วก็พี่ดินดอนเมืองนี่นำทีมมานะครับรายนี้นี่คือเพชรมงคลซับแก้วเพชรมงคลซับแก้วลูกพยมครับนี่คือมวยรอบกำลังใจไทยไฟท์นะครับต้องว่ากันตามตรงว่าโครงการนี้สืบเนื่องมาจากดำริของพระองค์พาในโครงการกำลังใจที่อยากจะให้โอกาสผู้ต้องขัง
3: ใช่ครับก็คือโครงการนี้เป็นพระราชดำริในพระองค์พานะครับก็ท่านอยากเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังเนี่ยได้มีสิทธินะครับบางอย่างตามพื้นฐานสมควรนะครับตามพวกของจะได้เพราะฉะนั้นก็ให้โอกาสในการผู้ต้องขังฝึกอบรมอาชีพในการกลับไปใช้ชีวิตนะครับหลังจากต้องราชทัณฑ์นะครับแล้วมวยไทยก็เป็นส่วนหนึ่งในอาชีพนั้นก็มีการนำนักมวยมีการจัดค่ายมวยแล้วก็มีการฝึกอบรมมวยไทยนะครับให้กับผู้ต้องขังแล้วก็เปิดโอกาสนะครับด้วยโครงการนี้นะครับเปิดโอกาสให้นักมวยที่มีความประพฤติดีนะครับมีต้องโทษไม่ได้ยาวนานเกินไปนักมีกฎระเบียบค่อนข้างที่จะเคร่งครัดนะครับในการนำผู้ต้องขังนะครับบางคนที่ได้รับการฝึกฝน

0: ัฒนาจนกระทั่งสามารถออกมาชกภายนอกได้ก็ถือว่าเป็นโครงการหนึ่งที่เปิดโอกาสให้กับบุคคลนะครับที่อยู่ภายในผู้ต้องขังได้มีสิทธิ์นะครับมีเขาเรียกว่ามีโอกาสในการที่ใช้มวยไทยนะในการสร้างแต่เป็นใจแล้วมวยไทยก็สร้างวินัยให้กับเขาแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับทุกคนที่เป็นนักมวยไทยที่มาชกเราเห็นเนี่ยทุกคนเรียบร้อยทุกคนเป็นคนมีวินัยทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้แล้วก็ทุกคนเชื่อว่าก็จะสร้างคนดีกับคืนสู่สังคมครับ
1: ย้ำนะครับว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะออกมาชก
0: ไม่ใช่ครับก็บางคนนั้นหนึ่งใน 6,000 คนก็ถูกคัดกรองอย่างเคร่งครัดนะครับมีการฝึกอบรมอย่างดีแล้วก็มีการศึกษาพฤติกรรมนะครับก็จะมีเขาเรียกว่ารายละเอียดในการที่เช็คลิสต์ในการที่นักผู้ต้องขังนะครับว่าใครที่จะสามารถได้รับสิทธิ์นี้ได้รับโอกาสนี้ก็ต้องมีการ
1: ที่เป็นหน้ากระดาษด้วยนะ
0: เป็นหน้ากระดาษเลย
1: เคร่งครัด
0: ใช่ครับ
1: ต้องเก่งเรื่องมวยไทยด้วย
0: ใช่ครับ
1: ต้องดีด้วย
0: ใช่ครับใช
1: ่ครับงานนี้ว่ากันตรงแล้วเนี่ยดร.สุภโชคโคนฤชัยเอง
0: ครับ
1: ก็อยากจะใช้มวยไทย
0: ใช่ครับ
1: ในการขัดเกลาจิตใจ
0: ใช่ครับ
1: และก็ขณะเดียวกันดร.นพรวาทิน
0: ครับ
1: ก็อยากจะให้โอกาส
0: ใช่ครับอยากให้โอกาสผู้ต้องขังที่เขาเป็นคนที่อาจจะโอกาสน้อยกว่าเราเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกไม่มีสิทธิ์ที่จะกำหนดแต่ว่าโดยพื้นฐานของความเป็นมนุษย์เราก็สมควรที่จะให้โอกาสเขาในสิ่งที่เขาสามารถทำได้และกับคนดีสู่สังคมแล้วก็สามารถเป็นอาชีพได้เป็นเทรนเนอร์ก็ได้เป็นชกมวยในอาชีพต่อไปก็ได้
1: พี่จอยเคยพูดว่าอะไรนะครับโอกาสสำหรับคนที่ไม่มีโอกาสคร
0: ับ ใช่โอกาสสำหรับคนที่แทบไม่มีโอกาสได้บอกว่าโอกาสเป็นศูนย์ไม่ได้เพราะว่าแทบไม่มีโอกาสถ้าก็หนึ่งเปอร์เซ็นต์ 0.01 อ่ะ1 ใน 6,000คนแต่ว่าสุดท้ายแล้วเมื่อเขามีโอกาสแล้วเราจะเห็นนะนักมวยเขาเหมือนนักมวยอาชีพนะเขาเหมือนคนที่เป็นในชื่อต้องมวยเราถ้าเกิดเราไม่บอกเรื่องนี้เนี่ยทุกคนก็ไม่มีใครรู้ว่านี่คือผู้ต้องขัง
1: เรื่องของกฎเกณฑ์ในการออกมาชกนี่หายห่วงแล้วก็เรื่องของอย่างที่เรียนไปว่าโอกาสตรงนี้สำคัญเราย้อนกลับไปเปลี่ยนอดีตไม่ได้
0: แต่เราสามารถเขียนอนาคตได้ด้วยมวยไทยครับ
1: ขอบพระคุณพี่โจครับ
2: ก็ข้อมูลต่างๆ
1: ที่มาที่ไป
2: ใช่ครับ
1: นะครับอยากจะย้ำกันอีกครั้งนึงนะคร
2: ับก็วายครูเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวรายงานสถานการณ์ของมวยรอบครั้งนี้หน่อยครับสาย A เนี่ยเพชรมงคลซับแก้วกับเพชรมังกรเนี่ยเพชรมงคลนะครับมุมดำเนี่ยมีไป3แต้มครับส่วนซุปเปอร์แม็กนี่ก็แข่งนัดแรกนะครับเดี๋ยวดูวันนี้จะคว้าแต้มหรือไม่ขณะที่กลุ่ม B เนี่ยเราได้คนเข้ารอบไปแล้วนะครับกำแพงสูงกับ2คมนี่ก็ถือว่าเป็นจ่าฝูงแล้วก็รองจ่าฝูงในสาย B ครับ
1: ยกแรกครับลุยกันเลยครับมาดูว่าชัยชนะเป็นของใครนะครับจับได้เกี่ยวได้วิ่งเตะพลาดเป้าแม่แข้งไปเข้าเชือกครับหมัดซ้ายครับวงในเอาผลักมาก่อนกลับมาตับคืนครับเพชรมงคลมุมดำส่วนขาวซุปเปอร์แม็ก
2: เดินเข้าหาเลยนะครับโอ้สับไปครับเพชรมงคลนี่จากระยองนะครับเป็นจำกลางระยองครับขณะที่ซูเปอร์แม็กนี่มาจากวัยหนุ่มนะครับส่วนใหญ่วัยหนุ่มเนี่ยต้องบอกว่าแข็งโต๊ะครับอายุ40เดินเข้าหานะครับซูเปอร์แม็กสับล่างแล้วต่อยบนครับแม่ดูแล้วนี่มีความแข็งแรงเลยครับวงในรัดแล้วตีได้ไหมแม่ขวางคาไว้ครับ
1: แยกมาก่อนนะครับเราสับมือชกต่อครับกรรมการสนองอวบอิ่มส่วนประธานผู้ตัดสินของเราในวันนี้ดร.ตะแหวนวิทยาพิทักษ์ครับได้เลือดกันแล้วมั้งเห็นรูปหน้าอยู่นะครับที่บุญดำเจาะล่างไปเจาะล่างไปต่อยหมัด1-2คืนมาต่อยมาต่อยคืนยังอยู่ทั้งคู่ยังอยู่ทั้งคู่แม่เห็นสาวกันแบบนี้คิดว่าจะมีคนมึนคนเมาแทงเข้าไปซุปเปอร์แม็กโอ้โหแยกมาก่อนครับ
2: แทงเจ็บเลยนะครับโอ้ยหนุ่มเนี่ยปล่อยมาแต่ละตัวนี่คือสุดๆครับเนี่ยต่อยหมัดอีกแล้วครับต่อยอีกทีครับโอ้ขวาครับอันนี้อายุ40นะครับโอ้ก็ปล่อยเป็นพิษบูเลยครับนี่ฮะจะย่ำไม่ปล่อยจริงๆโอ้ไงหุ้ยตีเข่าเข้าไปต้องโต้บ้างต้องโต้บ้างครับเพชรมงคลแหมซูเปอร์แม็กเนี่ยใส่เอาครับแหมขวาแม่นเลยครับโอ้ไงฟาดเลยครับโอ้หุ้ยกัดขึ้นการคอ
1: โอ้ย29ครับการแข่งแรกมาทีครับซูเปอร์แม็กนี่พอโดนหมัดแล้วก็ยิ่งเดินเข้าหาแล้วแข็งมากแข็งมากๆตีมาครับเพชรมงคลชิงตีซุปเปอร์แม็กแทงคืนข้างเชือกข้างเชือกต่อยหมัดต่อยหมัดขวาหมัดซ้ายต่อยคืนไม่โดนโอ้โหนักสู้ทั้งคู่นะครับนี่ครับหัวใจนี่ต้องบอกว่าสุดยอดครับไม่กลัวความเจ็บปวด

0: ับโอ้โหแม็กซ์ก็ลำตัวนี่ฟันศอกเข้าไปครับคู่นี้ถูกคู่เลยครับแม่นี่แหละครับสามารถคนไทยนะฝรั่งงงครับว่าคนไทยเนี่ยต่อยมวยไทยเก่งทุกคนหรือเปล่าเนี่ยแข้งขวาครับเดินเข้ามาครับซุปเปอร์แม็กซ์ซุปเปอร์แม็กซ์เพชรมงคลเพชรมงคลศอกมาอุ้ยแหมดอกตัดศอกก็สะดุ้งสวยครับเพชรมงคลแต่ซุปเปอร์แม็กซ์แกโดนเยอะแต่กระทบนิดเดียวแข้งขวาหลบได้กะขึ้นการคอเลยโดนหมัดซ้ายอีกแล้วซุปเปอร์แม็กซ์แต่กระทบดีเหลือเกินเอาโต้ยังไงครับแทงเข่าโต้ขึ้นไปเพชรมงคลแทงมาหมดยกที่1
1: กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์รองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจเป็นผู้ให้คำปรึกษาครับโดยมีบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดสนับสนุนเงินรางวัลจำนวน 250,000 บาทบริษัทเบทาโกจำกัดมหาชนสนับสนุนไข่ไก่จำนวน 15,000 ฟองเข้มติงผลิตภัณฑ์ในเครือแมคโครฟาสนับสนุนผลิตภัณฑ์ยาสเปรย์เอ็มติงเพื่อเป็นสะพานเชื่อมสร้างโอกาสให้กับผู้ต้องราชทัณฑ์ได้ค้นพบคุณค่าของตนเองและได้นำพาชีวิตหลังกำแพงให้ก้าวเดินกลับคืนสู่สังคมอย่างมีศักดิ์ศรีเพียงวันเดียวก็อาจเปลี่ยนชีวิตจากอดีตสู่อนาคตที่รออยู่ได้ขอบคุณครับ
2: หนึ่งครับขอให้เปลี่ยนชีวิตกันได้นะครับว่าพี่ทุกคนครับที่หลงผิดนะครับแต่ตอนนี้ป้นเวทีครับแม่มันเหลือเกินครับแม่ตู้วงใหญ่เลยครับโอ้โหซุปเปอร์แม็กเนตโอ้แล้วที่สำคัญคือเรี่ยวแรงดีทั้งคู่

0: แม็กเพชรมงคลจับในเหมือนกันครับแม็กเสียบเข่าเข้าไปตีเข่าอีกทีโอ้ยแม็กโดนเข่าแล้วแม็กมีหมัดคืนมาครับโอ้โหเกมเลยครับบอกว่าเดือดจริงๆครับวงในรัดมาโอ้โหเพชรมงคลที่จังหวะดีนะครับในขณะที่แม็กเองก็คนดีเลยแทงเข้าไปสับคืนมาต่อยไปในตีก่อนครับจิงเด้งก่อนเป็นบุคคลแทงซุปเปอร์แม็กซุปเปอร์แม็กแทงไม่แทงแทงไม่แทงเป็นบุคคลแทงคืนโอ้โหสุดมันเลยคู่นี้สุดมันเลยคู่นี้นะครับแหมต้นเห็นอาวุธไม่คิดว่าเกมจะยืดเยื้อน่าจะจบด้วยการน็อกนับหรือว่าน็อกเอาแต่ชกไปชกมาดูครับโอ้โหยืนหยัดกันแบบนี้เลยครับโอ้ตับไปครับเป็นบุคคลซุปเปอร์แม็กแทงคืนโดนต่อยท้องไปแล้วครับซุปเปอร์แม็กแต่อย่างที่เรียนไปแกทนดีเหลือเกินแข็งปุ๊บโอ้นี่หัวใจไม่มีถอดเลยครับโดนชุดใหญ่เลยครับตอนนี้นี่เพชรมงคลจัดหนักเลยโอ้โหดูครับซุปเปอร์แม็กเองก็โอ้โหขวาบวกไปครับไม่หลับไม่มียอมเลยครับหัวใจนี่สุดยอดครับเดินเข้าหานี่ครับนั่งลบหลังกำแพงของจริงครับวงในตีเข้าไปเบียบพื้นมาครับโอ้โหเอาแล้วครับหายใจกันทางไหนก่อนครับเกมนี่เดือดมากๆหัวใจใหญ่กว่าตาเพื่อนคู่หัวใจใหญ่กว่าตาเพื่อนคู่มีตะโกนวักไปหน่อยครับเหมือนจังหวะกรรมการห้ามไปแล้วครับแต่ว่าไปสับเพิ่มอีกทีนึงก็สับไปออกมาซุปเปอร์แม็กโดนศอกครับพยายามแทงเข่าคืนซุปเปอร์แม็กต่อยมันเพชรมงคลสับศอกซุปเปอร์แม็กต่อยมันเพชรมงคลต่อยมันคืนศอกโอ้โหไม่เว้นช่องไปกันเลยโอ้ยังหมดนะครับโอ้โหยกนี้สุดยอดครับพักแป๊บเดียวมาแล้วท้ายๆนี่มีแทบจะพลิกเกมได้เหมือนกันนะครับซุปเปอร์แม็กโอ้สุดยอดจริงๆครับต้องเปลี่ยนชื่อเป็นซุปเปอร์สยามแล้วนะครับทนขนาดนี้
1: แกจะแปลงร่างหรือแกมีหลายร่าง
0: ครับ
2: โอ้โหแกโดนเยอะแต่ว่าอย่างที่เรียนไปคนเหลือเกินครับ
0: ยกที่สามยกที่สามแข้งขวามาต่อยมาคืน
1: กรรมการสนองวงจับแยกอีกทีนึงจับเข้าหาซุปเปอร์แม็กให้ทุกคนรอดักแล้วรอแข้งดักไว้ทุกคืนครับหมัดของซุปเปอร์แม็กให้ทุกคนแทงซุปเปอร์แม็กแทงคืนต่อแตกก่อนครับซูแม็กขยับเข้าหาแหละต่อยหมัดซ้ายดักไว้ครับซูแม็กต่อยหมัดขวาถึงไม่โดนเดินเข้าไปครับยกเข่าเข้าหาเลยแต่ว่าแตกแล้วนะครับตาขวาของซูเปอร์แม็กครับแต่ซูแม็กแกยิ่งโดนยิ่งเดินยิ่งแตกยิ่งเดินนะคร
0: ับ โอ้เนี่ยหัวใจนี่สุดยอดครับปาการเหล็กจริงๆครับต่อยหมัดคืนมาครับท้ายๆยกเมื่อสักครู่เพชรมงคลก็เกือบเป็นลมเหมือนกันนะครับท้ายๆครับโอ้ซุปเปอร์แม็กเปิดหัวมานี่โดนก่อนครับโอ้แต่ว่าผู้ชิงขาดเบรกเกมครับต้องดูแผลหน่อยนะครับเพราะว่าแตกที่บริเวณตานะครับเดี๋ยวดูว่าอันตรายขนาดไหนนะครับดูถุงมือกับทองอีกเหมือนเดิม
1: ถุงมือก็สีชมพูคนมีความรัก
0: ครับ
1: ทองก็เส้นใหญ่เลยครับคุณหมอเจริญศักดิ์บุพชาติบอกว่าชกต่อได้เพราะว่าคุณหมอไม่ได้โดนไม่ว่าปลอดภัย
0: ครับลุยต่อเลยครับต่อยหมัดเข้าไปซุปเปอร์แม็กยิ่งโดนยิ่งเดินครับดื้อมากครับโอ้โหขยันทำด้วยนะครับเด็กบางคนก็ตอนนี้ออกมาเน้นความชัดเจนครับนี่ครับตีเน้นๆครับโอ้โหดูครับอาวุธยังไม่รู้จะจบตรงไหนครับแต่ที่แน่ๆนี่คือมันจริง
1: ๆถึงอารมณ์เลยครับถึงอารมณ์เลยครับแม่ก้าวก็เป็นแทงเสียหลักลื่นนิดนึงลุกขึ้นมาครับพี่ลุยต่อพี่ซุปเปอร์แม็กเดินเข้าไปครับเจอแข้งซ้ายเพชรมงคลซุปเปอร์แม็กเริ่มจะช้าลงไปแล้วเกมแต่หัวใจยังลุยขายังเดินครับยังก้าวต่อไปโดนถีบไว้ปัดขวาแต่การสั่งการเริ่มจะช้าลงเรื่อยไปแล้วดูครับตาขวาเลือดไหลเป็นทางเลยเมื่อกี้คุณหมอดูแล้วว่ายังชกได้ครับเลือดเยอะแต่แตกไม่ได้เยอะมากยังปลอดภัยอยู่ปาดเลือดแล้วเดินเข้าหาปาดเลือดแล้วเดินเข้าหาไปซ้ายเข้าไปโอ้โหมาถึงชั่วโมงนี้อย่างที่เรียนไปครับสู่หกเรื่องของหัวจิตหัวใจทั้งเพชรมงคลซับแก้วลูกพยมแล้วก็ซุปเปอร์แม็กซ์พัฒนาลูกพยม
0: เพชรมงคลเองก็เหมือนไม่อยากทำแล้วนะครับเห็นรุ่นที่อย่างซุปเปอร์แม็กครับแม่ขอบช้ำแล้วเลยเนี่ยรีบก้มลงกราบเลยครับก็ถือว่าสุดยอดนะครับไม่ว่าจะ ไปตรงไหนในเมื่อรอบเลย

0: ารอบหรือว่าจะตกรอบกันยังไงแต่คู่นี้นี่สุดยอดจริงๆนะครับต้องบอกว่ายังไม่มีครบยกนะทางด้านมวยรอบกำลังใจไทยไฟครับแมตช์นี้นี่ครบยกแบบเดือดมากๆครับ
1: ภาพช้านะครับจังหวะจ้วงเข้าหาชกเสร็จเมื่อสักครู่นี่ลุกปรบมือทั้งสนามเลยครับเป็นเกมคุณภาพอีกคู่นึงเลยนะครับเกมคู่นี้ครับนี่ครับย้ำเข้าไปครับสับครับเล็งที่แผลเดิมเลยครับเดินเข้าหาแล้วแหมอย่างที่เรียนว่าซุปเปอร์แม็กเองก็ทนดีเหลือเกินเพชรมงคลก็อาวุธดีทุกอย่างเกมจบทุกอย่างก็จบแล้วครับรุ่นน้องก็มาสักครู่ก้มลงกราบเท้ารุ่นพี่ครับโค้ชจิ๊บเฉิน
2: และผลการตัดสินของคู่นี้ครับ The winner is Black Corner เพชรมงคล from ระยอง
0: ในโดนกินที่สภาพนะครับทางด้านเพชรมงคลก็เป็นฝ่ายชนะซูเปอร์แม็กไปครับเดี๋ยวเราพักแป๊บเดียวครับเดี๋ยวไปดูก้าวฝาตาเจอกับนักมวยเยอรมันคู่ต่อไป
2: ท่านผู้ชมครับสำหรับไทยไฟลีกในสัปดาห์หน้านะครับนั่นคือวันอาทิตย์ที่20กันยายนครับมาลุ้นเดือดกับมวยรอบแลนด์คอสไฟครับระหว่างซุปเปอร์บอลน้องแพรลูกสาวกำนันกุ้งกับอับดูมุกตอนะครับมุกซาฟารอฟจากอุซเบกิสถานรวมถึงมวยรอบอุ่ยไข่มุกคาดเชือกระหว่างแสนรักสวนอาหารปีกไม้กับมูฮัมหมัดเรซาดีซีเช่นนะครับจากอิหร่านแล้วมาเร้าใจกับซุปเปอร์สตาร์ขาบูครับทั้งจรวดศึกสจวิชิตเมือง8ริ้วพรพิทักษ์สจวิชิตเมือง8ริ้วพเด็จศึกสบ้านอินทรีย์ลูกพยมมวยไทยยิมเพชรเมืองช้างพุ่มพันธุ์ม่วงและสิงห์ดำ NP เสือแบล็กมวยไทยครับห้ามพลาดกับความเดือดท่ามกลางฤดูฝนณสังเวียนเวิลด์สยามสเตเดียมตะวันนาบางกะปิในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569เริ่มเดือดเวลา 18:20 นาทีเป็นต้นไปครับแต่ตอนนี้ครับทุกผู้ชมเรากลับมาลุยครับกับคู่ซุปเปอร์ไฟท์ในพิกัดน้ำหนัก64กิโลกรัมสำหรับนักมวยไวท์คอร์เนอร์ He's from Bavaria ประเทศเยอรมนี Please welcome คนเดือดแห่งบาวาเรียอายุบเอลอูอาดี

และมวยแบล็กคอร์เนอร์ครับท่านผู้ชม he's from อำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดครับ please welcome นักล่าเมืองร้อยเอ็ดก้าวสาตราสจวิชิตเมือง8ริ้ว

0: เดินทางมาถึงคู่ปิดท้ายรายการแล้วนะครับคู่นี้ซุปเปอร์ไฟท์คาดเชือกในพิกัด64กิโลกรัมครับมีกรรมการอรุณกมุตชาติเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีสามให้คะแนนกรรมการสนองอุ่มอิ่มกรรมการทานถาวรอิงอุบลและกรรมการสุรเชษฐ์แก้ววงครับคู่ที่แล้วเนี่ยต้องบอกว่ามันถึงใจจริงๆนะครับเรียกว่าเป็นไฟท์ออฟเดอะไนท์เลยนะครับทางด้านเพชรมงคลกับซุปเปอร์แม็กนะครับก็เดือดกันต่อมันกันต่อนะครับคู่นี้คู่ปิดท้ายแล้วดูข้อมูลนักชกมุมขาวชาวเยอรมันก่อนนะครับเขามาจากแคว้นบาวาเรียนะครับประเทศเยอรมนีในวัย24ปีเท่านั้นนะครับจอมเดือดแห่งบาวาเรียอายุเอลอาอูดี
1: ตัวลายนี่แขนโต๊ะครับมาที่นี่ผมไม่ค่อยแพ้ใครครับแล้วหมัดศอกด้วยอันตรายมากๆนะครับเจ้าของแชมป์65กิโลกรัมครับปอยรอบอิซูซูในปี2025ครับนักล่าเมืองร้อยเอ็ดจากเสนาภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด29ปีก้าวสาตาสจวิชิตเมือง8นิ้วลูกศิษย์ของท่านสจวิชิต8นิ้วนะครับขอบพระคุณนะครับความมันที่เกิดขึ้นโอ้โหวันนี้เล่นเอาเสียงแหบเสียงแห้งเลยนะครับแล้วก็แฟนมวยเองก็ได้รับความสนุกตื่นเต้นเร้าใจทั้งทางหน้าจอช่อง PPTV 36รวมไปถึงในเวทีขอบพระคุณบริษัทตรีเพชรอิซูซูเซลล์จำกัดปุ๋ยไข่มุกตาเรือใบไข่มุกโดยบริษัทปุ๋ยไวกิ้งจำกัดในโอกาสครบรอบ60ปีประวิตรกรุ๊ปเกษตรกรสุขใจปลอดภัยและยั่งยืนฮิตาชิแลนด์คอร์สตัวจริงในทุกงานลุยลีดเวย์ผู้จัดจำหน่ายสายการบินบางกอกแอร์เวย์บริษัทเวทาโกจำกัดมหาชนยาสเปรย์เอ็มซินน้ำดื่มซีทรูเวอร์สยามสเตเดียมตะวันนาบางกะปิโรงพยาบาลราชพิพัฒน์สมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง PPTV 36คมชัดมันตาแตกครับ
0: ครับผมแล้วก็ฝากรายการของไทยไฟท์ลีกสัปดาห์หน้าด้วยนะครับ20กันยายนนี้ครับไทยไฟท์ลีกของเราก็มาเดือดกับมวยรอบแลนด์คอร์สไฟท์ครับซุปเปอร์บอลน้องแพรลูกสาวกำนันกุ้งนะครับจะเจอกับอับดูมุกตอมุกซาฟารอฟนะครับจากอุซเบกิสถานนะครับยังมีมวยรอบปุ๋ยไข่มุกคาดเชือกด้วยนะครับระหว่างแสนลักสวนอาหารปีกไม้ครับเจอกับโมฮัมเหม็ดเลซ่าดีดีเซนนะครับจากอิหร่านแล้วก็มาเล้าใจกับมวยขาบูครับโดยจะเป็นจรวดศึกพรพิทักษ์ประเดศศึกสอบ้านอินทรีย์ลูกพยมมวยไทยมาแล้วนะครับพี่ประเดศศึกของเราจะไปถึงเพชรเมืองช้างและสิงห์ดำครับสัปดาห์หน้าครับ20กันยายน18นาฬิกา20นาทีเป็นต้นไปครับผ่านทาง PPTV HD กดหมายเลข36หรือว่ารับชมผ่านทาง YouTube ของไทยไฟท์ Official ได้เลยครับ
1: โอ้เจาะลากมาแล้วครับพอสักครู่ครับต้องกระโดดลบหน่อยครับแต่ไม่พ้นเลยครับคู่เจาะลากเจ็บๆของก้าวสาตาครับแล้วก็ย้ำว่าไทยไฟท์ใหญ่เจอกันวันที่18ตุลานะครับไทยไฟสตรีวิทยา2จัดที่กรุงเทพมหานครนี่นะครับขาดขวามาครับอายุจากสตาร์ขยับเข้าไปขยับเดินเกมเข้าหาสับล่างไม่โดนครับโดนเจาะล่างมาการสตาร์สับล่างคืนครับเอาเดี๋ยวดูครับของใครสับเจ็บกว่ากันครับอายุแพงมาก้าวสาตาสะพายแล้วสะพายติดคอครับเป็นสายสะพายเลยครับนี่ครับแทงเข้าไปครับในกระเหนียวอยู่แล้วครับมีกดด้วยครับโอ้โหวงในไม่ดูห่วงครับเหนียวนึบคอแขนแข็งโป๊ก
0: โอ้โหวงในในกดอยู่เหมือนกันนะครับแต่อายุเนี่ยดูมีความเร็วนะครับจังหวะอาวุธนี่ครับจังหวะฟุตเวิร์กเขานี่ถือว่าสวยงามครับสับล่างไปครับขายาวๆเรียวๆแบบนั้นครับอัดเข้าไปในต้นขาแล้วโดนหมัดนี่ครับมาแล้วครับชุดใหญ่ๆครับของก้าวสาตาแหมเวลาเดินเครื่องเวลาไล่ล่านี่อันตรายมากครับนี่ครับหมัดอีกทีนึงครับวงในมีเด้งเข่าสู้ครับเด้งเข่าสู้อ้าวแหมแต่เจออาชีพเข่านะครับแหมพยายามจะกดลงมาครับโอ้ยเสียบครับกรรมการแยก
1: เริ่มจับสังหารดีๆที่เองแต่แกมาแบบนิ่งๆสุขๆเลยนะก้าวสาตาแทงขวาเจาะล่างครับจอเจ็บๆเลยนะเอาวงในมาชวนทะเลาะผิดคนหรือเปล่ามาชวนนักเลงเข่าทะเลาะเข่าหรือเปล่าครับวงในแหมเค้นกันอยู่ครับไม่ตีกรรมการก็แยกเลยครับไม่ให้แต่งตัวนานกรรมการอรุณพุทธชาติครับกรรมการผู้ตัดสินดร.สวัสดิ์วิทยาพิทักษ์ครับจ่อลากมา
0: เดินไล่ล่าต่อนะครับก้าวสาตามีหมัดนำไปวงในโอ้โหดูครับแหมป้ายหน้าแล้วตีครับโอ้โหจังหวะขวางนี่ครับขวางหน้าดันแทงของแท้ครับแล้วดันลงไปเลยครับโอ้อย่างที่พี่เอกบอกไปครับว่าแหมคิดผิดหรือเปล่าครับไปเล่นวงในกับก้าวสาตานะครับในอดีตนี่ก็ขุนเข่าอีกคนนึงนะครับโชว์มาทุกตู้เลยครับในนามเพชรสายฟ้าต่อเจ้าชิ้นเมือง8ริ้วนะครับแล้วก็ก้าวสาตานี่ก็ยังแข็งแกร่งนะครับในไทยไฟท์ลีก
1: อย่าเข้าไปครับแหมเขากระโดดลูกศิษย์ บุญญามาก่อนหมดยกแรก
0: ยังปิดเกมไม่ลงนะครับแต่ว่าก็เริ่มมีความหวั่นไหวเหมือนกันนะครับทางด้านอายุบครับท้ายๆนี่ก็เจอลูกขวางหน้าป้ายหน้าครับมีหงายหลังไว้เหมือนกันต่อในยกที่2นะครับคู่ปิดท้ายรายการของเราครับไทยไฟลีกวีคที่114ครับลุยกันเลยครับยกที่2
1: อย่าเข้าหาเหมือนเดิมครับเกมของเราสตาร์ครับเตะต่อล่างเข้าไปเล็กกว่าก็จริงนะครับแต่ว่าเนี่ยครับแข็งโต๊ะครับเรื่องของกระดูกมวยหมัดซ้ายครับหมัดขวาครับก้าวสตาร์อายุเองนี่แหมโดนจ่อล่างโดนหมัดของก้าวสตาร์มีตกแต่งกันครับอุ้ยกระโจนเข่ามาครับเข่าลอยครับสับเข้าไปครับลงในอีกแล้วยิ้วคออีกแล้วเล็กกว่าแต่ว่าโน้มกิ่งฟ้าครับเล็กกว่าแต่ว่าโน้มกิ่งฟ้าครับสะพายแท็กอายุพยายามไล่แขนสู้เหมือนกันนะครับมีศอกสลับด้วยครับแต่จังหวะมันแยกแล้วครับไปตามน้ำหน่อยครับตีเข้าไปครับดูครับยิ้วดูจังหวะยิ้วคอกระชากครับกระชากแล้วก็ลากมาตีนะครับยิ้วอีกแล้วโอ้ยหนวดไป

0: ดมาชักจะนิ่มเหมือนกันครับแล้วก็เด้งตีด้วยเข่า
1: เอาละครับแหมเริ่มมียุบอีย่นนะครับทางด้านอายุโอ้เจอชุดใหญ่ๆครับก้าวสาตาเนี่ยจะบุกไม่พักเลยครับดูครับโอ้โหมาแล้วก็วงนายตีโอ้โหดูครับเข้าสีข้างเสียบเข้าไปแหมชักไม่ดีแล้วครับโอ้ชักจะไม่ค่อยดิ้นครับอายุมีศอกกลับมาโอ้ลำตัวหน้าไม่ดีแล้วหน้าไม่ดีครับหน้าไม่ดีเสียบเข่าไปโอ้วงในโอ้มาเสียบตีอีกทีครับโอ้ชุดใหญ่ใหญ่แล้วตอนนี้โอ้ยโดนเยอะครับหมัดอีกทีนึงจะปิดเกมแล้วครับตั้งใจจะปิดเกมแล้วตอนนี้ครับแทงครับแทงสอนง่ายไม่ได้นะบนเวทีไม่ดื้อเลยตอนนี้ไม่ดื้อเลยตอนนี้ว่าอะไรไปอย่างนั้นนะครับลากมาแทงมีลากมีกลมมีแทงไปจากกับคุณลุงช่องเลยเข้าหาก้าวสาตา
2: ดูครับยังไม่ยอมนะครับอายุยังไม่ยอมหมัดนี้หันหลังเลยครับโอ้โหฟุบไปที่หน้าบ้านตัวเองครับนับก่อนครับหกแล้วครับไหวไม่ไหวครับแม่ชุดใหญ่ๆเลยนะครับเก็บตัวกันต่อ
0: จับเท่านี้ครับนี่ครับทั้งหมัดทั้งแทงเตะเม็ดนี้ครับต้องสยบด้วยแข้งขวาเตะตรงนู้นนะแต่ได้ยินถึงตรงนี้หนักแรงครับแข้งของก้าวสาตราแล้วก็ปิดเกมได้แต่ว่าก่อนหน้านี้ก็ต่อมมาตลอดแล้วนะครับทำไปทำมาเคลิ้มครับแต่ว่าอยู่ในการดูแลของคุณหมอจตุรงค์สุภาชาตินะครับไม่ต้องห่วงเรื่องความปลอดภัยครับดูจังหวะภาพช้าครับปัดขวานี่นี่ครับหันข้างแล้วแล้วจังหวะนี่ครับบวกไปทีครับจังหวะภาพช้าเดินขยับเข้าหาครับปัดขวาแล้วก็เตะลูกนี้ครับปิดเกมไปเตะจิกเข้าไปเลยนะครับบริเวณสีข้างบริเวณซี่โครงอ่อนตรงนั้นเลยครับแล้วก็ปิดเกมได้ครับจบไปยกที่2โค้ชชิปเชิญครับ
3: และผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockout black corner ก้าวสตราfrom 101และนี่คือชายไฟลิกสังเวียนเลือดของตัวจริงสวัสดีครับ
4: ข่าวดีถ้าสามารถรับชมรายการของ Net TVได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nattv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nattv.com
5: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: ื่อยใช่ไหมล่ะคะเพราะความรู้สึกแรกคือเจ้านี่แหละที่เป็นตัวทำให้มีรูปร่างที่ผิดไปจากเดิมแต่อย่างไรก็ตามเจ้าไขมันก็ยังมีสิ่งที่เราน่าจะรู้เกี่ยวกับมันอยู่เพราะมันยังแบ่งแยกออกได้เป็นหลายแบบทั้งแบบที่ดีและไม่ดีลองมาฟังหมอแอมกันนะคะและสุดท้ายแล้วเรามาดูกันว่าเราจะจัดการกับไขมันแต่ละประเภทอย่างไรนะคะ
1: เนื่องจากอาทิตย์ที่แล้วที่เราคุยกันเรื่องยากับวิตามินนะครับวันนี้จะมาเล่าให้ฟังต่อนะเป็นความรู้ว่าอาทิตย์แล้วขั้นกันไว้เรื่องไขมันเพราะไขมันเป็นเรื่องใหญ่ของคนในสมัยนี้นะครับย้อนกลับไปสมัยคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าเราเนี่ยยุคที่เรายังไม่เปิดบ้านเมืองมากขนาดนี้เราก็กินแกงส้มเราก็กินแกงไตปลากินน้ำพริกกินปลาเผาขนมอย่างมากก็ไอติมกินลอดช่องกินเฉาก๊วยแน่นอนเราเมืองร้อนนะครับเมืองร้อนกินแบบเมืองร้อนไม่อ้วนเมื่อวิทยาศาสตร์ไปไกลวิวัฒนาการไปไกลบ้านเมืองเราเจริญขึ้นแน่นอนโลกใบนี้เล็กลงเหลือนิดเดียวอาหารฝรั่งเริ่มไหลเข้ามาในบ้านเราทำให้อัตราความอ้วนหรือคนอ้วนในบ้านเราสูงแบบอย่างนี้เลยเป็นดิ่งๆเลยอาหารที่พวกฝรั่งกินไม่ใช่อาหารที่ไม่ดีแต่เป็นอาหารที่เหมาะสำหรับเมืองหนาวเต็มไปด้วยแคลอรี่เต็มไปด้วยชีสเต็มไปด้วยเนยเต็มไปด้วยนมเต็มไปด้วยสิ่งที่เราเผาผลาญออกได้ยากเมื่อเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอาหารฝรั่งอาหารหวานเค้กขนมเบเกอรี่เข้ามาเยอะเราก็กำลังสนุกกับมันโดยที่ไม่รู้ว่านั่นคือศัตรูตัวฉกาจที่เขาเรียกไซเลนต์คิลเลอร์หรือผู้ฆ่าที่แอบค่อยๆเข้ามาในบ้านเราทีละนิดนะครับงั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเนี่ยคนในบ้านเราในเมืองไทยในกรุงเทพมีคนเป็นไขมันสูงหรือคอเลสเตอรอลสูงเต็มไปหมดเลยนะคอเลสเตอรอลคือสารตัวหนึ่งที่อยู่ในอาหารการกินในร่างกายเราก็มีคอเลสเตอรอลร่างกายมนุษย์เราใช้คอเลสเตอรอลย่อยเสร็จกลายเป็น2 อย่างคือไขมันดีและไขมันไม่ดีไขมันไม่ดีทุกคนรู้จักกันในนาม LDL หรือไขมันที่ติดกับหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดหัวใจตีบเป็นอัมพาตหลอดเลือดในสมองตีบหลอดเลือดในสมองแตกหลอดเลือดเปราะคนรู้จักหมดทุกคนเลยมากินยาลดคอเลสเตอรอลกันใหญ่เลยเรามารู้จักด้านดีของคอเลสเตอรอลบ้างนะครับคอเลสเตอรอลมีข้อดีคือแปลไปเป็นฟอสโฟไลปิดยากกันไปเนาะย้อนลงกลับมาหน่อยภาษาชาวบ้านคือไขมันคอเลสเตอรอลทำให้เป็นตัวประกอบของผนังกล้ามเนื้อเป็นตัวสร้างตัวแรกตัวแม่ของฮอร์โมนเพศเริ่มยากแล้วนะแสดงว่าเขามีทั้งตัวดีและตัวไม่ดีการจะทำให้ไขมันที่เข้าไปคอเลสเตอรอลกลายเป็นตัวดีเยอะๆคือการออกกำลังนี่คือสิ่งที่เราพูดกันมาทุกยุคทุกสมัยว่าออกกำลังเถอะดีเพราะมันเป็นการสไลเดอร์ให้ไขมันเข้าไปเป็นของดีนะคือกู๊ดแฟตถ้าเราไม่ออกกำลังกายเลยทุกอย่างที่เรากินเข้าไปไม่ว่าจะเป็นหอยนางรมหัวกุ้งไข่ปูหัวกราเครื่องในปลาหมึกของมันๆของทอดชีสเค้กมันๆกะทิเครื่องในฟัวกราไล่มาหมดเนี่ยอะไรที่มักจะมันมักจะอร่อยบอกเลยนี่คือการทดสอบจากพระเจ้าจากธรรมชาติของที่ถ้าเราตามใจปากเป็นการทดสอบใครที่มีสมาธิมีจิตตั้งมั่นคุณได้รับสิทธิ์ในการอยู่ต่อแบบไม่นั่งรถเข็นไม่นอนบนเตียงมีชีวิตคุณภาพที่ดีถ้าวัดกันในบ้านปลายสุดท้ายหมอเจอคนไข้ทุกวันคนไข้ที่ไม่นั่งรถเข็นชนะเสมอคนที่กินดีอร่อยดีหลายๆคนถามบอกถ้าหมอไม่ให้ฉันกินไม่ให้ผีกินแล้วความสุขจะเหลือตรงไหนเหลือตอนแก่ไงไม่เหลือตอนนี้หรอกตอนนี้มีความสุขหมดทุกตอนนี้สุขตอนนี้ทุกถนัดตอนแก่ทุกครั้งคุณภาพชีวิตที่ยืนยาวไม่นับที่อายุนับที่อยู่แล้วมีคุณภาพหรือเปล่านะครับวันนี้จะมาสอนให้ฟังว่าเมื่อเรากินยาลดคอเลสเตอรอลเนี่ยเราคิดเองทุกนี้วิทยาศาสตร์ไปกดดูใน Google ทุกคนก็จะหาเจอว่ามันคือเรื่องจริงกินเข้าไปเสร็จมันไม่ได้เป็นลดไขมันเลวนะมันเป็นลดคอเลสเตอรอลหมดนั่นน่ะตัวดีก็หายตัวไม่ดีก็หายบริษัทฝรั่งเขาก็บอกว่าการกินพวกนี้มันดีเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคอมเมอร์เชียลในโลกใบนี้มันเป็นเรื่องการเมืองมันเป็นเรื่องเศรษฐกิจกินยาเยอะๆเขาก็รวยขึ้นด้านเราอยู่ไกลในเอเชียเราก็กินไปเราก็เป็นเหยื่อเอาตังค์ให้เขาไปเยอะแยะไม่เห็นด้วยนะครับถูกกว่าง่ายกว่าเริ่มที่ต้นเหตุยาลดคอเลสเตอรอลกินปุ๊บไขมันลงดีทุกคนฉลองไซด์เอฟเฟคที่ตามมาคือเมื่อกี้มันก็ต้องไปทำลายผนังเซลล์ทำให้กล้ามเนื้อฝ่อกล้ามเนื้อรีบปวดกล้ามเนื้อปวดสะบักปวดแขนปวดขาไร้สาเหตุไม่ได้ออกกำลังนี่แหละเขาเรียกฤทธิ์ของยากลุ่มสเตตินนะครับ2มันเป็นผนังในตับด้วยตับอักเสบ2ดอกนะนะครับช็อตที่3คือทำลายฮอร์โมนเพศอันนี้มาเป็นชุดพอกินไปนานๆเข้าฮอร์โมนเพศชายตกฮอร์โมนเพศหญิงตกก็เซ็กซ์เสื่อมเพศสัมพันธ์ไม่ดีอารมณ์ไม่ดีซึมเศร้าพุงโตเผาผลาญน้อยกินไปนานๆเข้าหยุดไม่ได้อีกนี่คือยา

0: งั้นการเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดคือการคุมอาหารวันนี้บอกเทคนิคไว้เลยไม่ต้องมาเจอหมอนะครับก็สามารถทำเองได้ 1. การกินนี่แหละคือสำคัญที่สุดนี่เขาเรียกยาเทวดาเช้ากินเยอะๆ พวกที่ไม่กินข้าวเช้าไปกินบ่ายเลยไม่ดีทั้งสิ้นกลางวันกินปกติเท่ามนุษย์มนาเขาข้าว1จานก๋วยเตี๋ยว1ชามผัดไทย1ชามเย็นอย่าไปกินแป้งนะการไม่กินแป้งเป็นการลดน้ำหนักอย่างยั่งยืนและดีที่สุดแต่เย็นต้องกินโปรตีนกินผักมื้อเย็นเมนูคลาสสิกกินแล้วสุขภาพดีคือกินสุกี้มีวุ้นเส้นมีผักมีปลามีหมูมีไก่มีเนื้อได้หมดไม่เอาข้าวไม่เอาเส้นไม่เอาลูกชิ้นไม่เอาขนมปังนั่นนี่คือสิ่งสำคัญที่เล่าให้ฟังในตอนที่2ว่าวันนี้เนี่ยเราเดินหน้าต่อกันมาว่าร่างกายมนุษย์เราเนี่ยเราต้องเรียงลำดับให้ถูกเหมือนตัวเราไม่มีใครรักเราเท่าตัวเรามาหาหมอหมอก็ไม่เข้าใจตัวคุณเท่าตัวคุณเองหมอเป็นโค้ชที่จะบอกให้ทำ1 2 3 4ไปสู่แชมเปี้ยนไปสู่จุดที่มุ่งหมายถ้าการเดินไปต้องเดินเองหมออุ้มไปไม่ได้นะครับงั้นวันนี้เล่าให้ฟังแล้วว่าทฤษฎีที่1คือการกินเช้ากลางวันเย็นกินให้ดีตัดแป้งทิ้งให้หมดไขมันในเลือดจะค่อยๆลงไขมันจะค่อยๆดีขึ้นเพิ่มเติมสุดท้ายก่อนจบวันนี้ออกกำลังการออกกำลังในเบื้องต้นในการลดคอเลสเตอรอลไม่ใช่ไปยกน้ำหนักแล้วมันลดได้ไม่ได้การออกกำลังกายมี3อย่างหมอจะเล่าต่อในตอนออกกำลังนะครับแต่ให้จดไว้ก่อนว่าวันนี้เพิ่มต้นในการกินและคาร์ดิโอเอ็กซ์เซอร์ไซส์คาร์ดิโอเอ็กซ์เซอร์ไซส์คือการออกกำลังกายหัวใจนะครับการออกกำลังกายหัวใจมีหลายอย่างไล่ไปเลยดีที่สุดคือว่ายน้ำพอไม่มีการกระทบกระทั่ง2ปั่นจักรยาน3เล่นแอร์วอล์ก4จะเดินเหินจะวิ่งจะตีแบดได้หมดขอให้เหงื่อออกนะครับครึ่งชั่วโมงต่อวัน5วันต่อสัปดาห์เอาไว้2อย่างนะ1กิน2ออกกำลังนะครับแล้วเดี๋ยวข้างหน้าเรามาต่อกัน
1: หวังว่าคุณผู้ชมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับไขมันทั้งหลายประเภทกันพอสมควรเพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือกรับประทานให้ถูกต้องเพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ไปนานๆ นะคะ
2: Cholesterol Control คือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDLหรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันคอเลสเตอรอลคอนโทรลสกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาร์ติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอล

0: คุณประโยชน์ก็เลยยังอยู่ครบคือนอกจากให้พลังงานแล้วยังมีวิตามินหรือว่ามีคุณสมบัติอื่นๆที่ดีกับสุขภาพแล้วก็ที่เห็นอยู่นี้เนี่ยจริงๆวันนี้เนี่ยเราตั้งใจจะมาพูดเรื่องของน้ำมันลำข้าวเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
1: เสริมอาหารก็นี่มันดีต่างจากตัวอื่นยังไง
0: ถ้าเป็นในแง่ของการผลิตนะคะคือของเราเนี่ยใช้วิธีสกัดแบบหีบเย็นก็คือว่าเราสกัดภายใน24ชั่วโมงที่เก็บตัวเปลือกข้าวมาใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่มีสารเคมีหรือว่าตัวทำละลายอินทรีย์เพราะฉะนั้นเนี่ยก็มั่นใจได้เลยว่าปลอดภัยในเรื่องของกระบวนการผลิตมีความสดใหม
1: ่
0: คงคุณค่าของสารอาหารที่มีประโยชน์ไว้ครบค่ะ
1: แล้วตัวน้ำมันลำข้าวนี่คนที่เหมาะที่จะกินนี่คือใครคะ
0: จริงๆเนี่ยตัวน้ำมันลำข้าวเนี่ยนะคะก็มีประโยชน์อยู่หลายอย่างด้วยกันเลยนะคะก็เอาเป็นอย่างแรกที่เด่นๆเลยนะคะก็คือว่าเขาช่วยลดไขมันในเลือดที่เป็นไขมันตัวร้ายได้ค่ะคือเป็นน้ำมันก็จริงนะคะแต่เขาเป็นน้ำมันชนิดดีคือคนเรายังคงต้องการไขมันอยู่แต่ว่าต้องการไขมันชนิดดีค่ะซึ่งไขมันชนิดดีเนี่ยอย่างน้ำมันลำข้าวเนี่ยค่ะมันจะไปช่วยลดพวกคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์หรือ LDL คอเลสเตอรอลค่
1: ะ
0: ก็พอไขมันเราลดลงแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะลดความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจหลอดเลือดอัมพาตอัมพาตอะไรแบบนี้ได้
1: ค่ะ
0: รวมถึงมีงานวิจัยว่าตัวน้ำมันลำข้าวเนี่ยอาจจะช่วยควบคุมความดันโลหิตให้เป็นปกติแต่ถ้าเกิดว่าการรับประทานเนี่ยยังไงมันก็ต้องอยู่ในขอบเขตที่แบบพอดี
1: อ
0: ่ะก็อย่างที่บอกคือมันเป็นน้ำมันเพราะฉะนั้นถ้ากินมากไปก็อาจจะได้รับพลังงานมากเกิน
1: อ๋อคือไม่ใช่ว่าดีปึ๊บกระดกหูเข้าไปไม่ได้
0: ค่ะอย่างอันนี้เราทำมาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใช่ไหมคะก็จะแนะนำให้รับประทานวันละ2แคปซูลหลังอาหารช่วงเช้าแล้วกันจะได้ไม่สะสม
1: แคปซูลเล็กๆอย่าง
0: น
1: ี้
0: ใช่ค่ะหรือถ้าใครอยากจะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตไม่อยากจะซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารรับประทานก็อาจจะเลือกใช้น้ำมันลำข้าวในการปรุงอาหารมันก็จะดีกว่าน้ำมันชนิดอื่น
1: ๆค่ะคือตัวน้ำมันลำข้าวนี่ดีกว่าชนิดอื่นยังไงคะ
0: ก็คือเขามีไขมันตัวดีเป็นไขมันชนิดที่แบบไม่อิ่มตัวค่ะอยู่ในสัดส่วนที่มากกว่าไขมันอิ่มตัวซึ่งเป็นไขมันที่ไม่ดีค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะข้าวเนี่ยยังช่วยในเรื่องของปรับสมดุลของสารสื่อประสาทในสมองแล้วก็เขามีตัวออกฤทธิ์สำคัญก็คือตัวโอเมก้า3
1: ซึ่งตัวน้ำมันปลา
0: ใช่เหมือนในพวกน้ำมันปลาค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยลดการอักเสบในร่างกายได้ดีมากแล้วก็เป็นสารที่ช่วยในเรื่องของต้านอนุมูลอิสระชะลอความเสื่อมของเซลล์ค่ะแล้วก็ในเรื่องของสมองเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของส่งเสริมบำรุงความจำอะไรอย่างเงี้ยค่ะป้องกันสมองเสื่อมค่ะ
1: แล้วยังมีประโยชน์อะไรอีกไหมคะเนี่ย
0: ก็ในเรื่องของมะเร็งค่ะมะเร็งอันนี้น่าจะเป็นประโยชน์ข้อสุดท้ายที่เด่นๆเลยนะคะมะเร็งเนี่ยเราพบว่าตัวน้ำมันลำข้าวเนี่ยอาจจะช่วยในเรื่องของต้านมะเร็งกระเพาะอาหารแล้วก็มะเร็งลำไส้ค่ะข้อควรระวังนิดนึงนะคะก็คือว่าในรายที่เป็นผู้ป่วยที่ใช้ยาละลายลิ่มเลือดวาร์ฟารินนะคะไม่แนะนำให้ทานนะคะเพราะว่าอาจจะ
1: ไปเสริมฤทธ
0: ิ์ใช่ทำให้ค่าเลือดเพิ่มมากเกินนะคะแต่ถ้าอยากทานจริงๆเนี่ยอยากให้ปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะใช้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ถ้าเกิดว่าคนที่ทานแบบแอสไพรินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วไม่ได้เป็นคนที่แบบเสียงเลือดออกอะไรเงี้ยค่ะก็ยังสามารถทานได้ค่ะ
1: ค่ะในวันนี้นะคะเราก็ได้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันลำข้าวและจมูกข้าวไปแล้วนะคะว่ามีประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยในตอนท้ายนี้ก็อยากจะให้เภสัชอาฝากอะไรถึงท่านผู้ชมนิดนึงค่ะ
0: ค่ะก็อยากจะฝากถึงว่าอย่างไรก็ตามนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก็คือผลิตภัณฑ์ที่เสริมเข้ามาจากอาหารค่ะไม่ได้มีผลในการรักษาโรคนะคะถ้าจะทานเนี่ยก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพหรือว่าป้องกันโรคจะให้ผลในแง่นั้นมากกว่าค่ะการนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะการออกกำลังกายสม่ำเสมออันนี้เนี่ยแหละค่ะเป็นอะไรที่ยั่งยืนนะคะที่อยากให้ทุกคนนะคะคอยดูแลสุขภาพตัวเองไว้ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นใครที่อยากมีสุขภาพดีก็อย่าลืมดูแลเรื่องอาหารการกินแล้วก็การออกกำลังกายนะคะแล้วก็สามารถเลือกใช้สมุนไพรเสริมสุขภาพ
2: เป็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oilสารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุดแนทช้อปปิ้งจึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A

Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E คอมเพล็กซ์แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สแควรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทางเน็ตช้อปปิ้ง

มาก้าหรือเมก้านั้นคือโสมที่มาจากประเทศเปรูมาก้าเป็นพืชดั้งเดิมที่ขึ้นอยู่ตามป่าธรรมชาติมีลักษณะใบกลมหลีรากมาก้าคล้ายหัวผักกาดกลมๆ มีขนาดเล็กเป็นที่สะสมอาหารของมาก้าที่อุดมไปด้วยสารอาหารนานาชนิดและไม่มีสารพิษเจือปนใดๆมาก้ามีกลไกในการเก็บสะสมอาหารไว้ที่รากได้ดีกว่าพืชทั่วไปและสามารถทนต่อสภาพอากาศหนาวเย็นหรือแห้งแล้งได้อย่างน่าอัศจรรย์ได้มีการกล่าวขานกันว่ามาก้าคือซุปเปอร์ฟู้ดที่อุดมไปด้วยสารอาหารนานาชนิดทั้งกรดอะมิโนโปรตีนแคลเซียมโพแทสเซียมคาร์โบไฮเดรตกรดไขมันเกลือแร่วิตามิน B1 B2 และวิตามิน C มาก้าเป็นที่รู้จักและถูกใช้เป็นอาหารเพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางกายมามากกว่าพันปีมาแล้วในสมัยก่อนเชื่อกันว่านักรบชาวอินคาต้องรับประทานมาก้าก่อนออกรบหรือทำงานหนักเลยทีเดียวนอกจากนั้นแล้วจากผลวิจัยการแพทย์สมัยใหม่ยังบ่งชี้ได้ว่าสมุนไพรมาก้านั้นเมื่อใช้บริโภคเป็นประจำจะสามารถช่วยปรับปรุงระบบการทำงานภายในร่างกายได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเพิ่มภูมิต้านทานของร่างกายลดอาการเมื่อยล้าจากการทำงานหนักกระตุ้นการทำงานของเซลล์สมองช่วยการทำงานของหัวใจผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสชะลอวัยช่วยปรับฮอร์โมนเพศชายและหญิงให้ทำงานดีขึ้นโดยเฉพาะบุคคลวัยทองหรือฟื้นฟูปรับระบบฮอร์โมนให้สมดุลช่วยปรับฮอร์โมนเพศชายและหญิงให้ทำงานดีขึ้น

0: โดยเฉพาะบุคคลวัยทองนอกจากนั้นแล้วมาก้ายังทำให้สมองปลอดโปร่งอารมณ์แจ่มใสช่วยลดไขมันในเลือดและป้องกันโรคสมองเสื่อมอีกด้วยประการสุดท้ายนั้นมาก้าเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกด้วยสรรพคุณที่เพิ่มสมรรถภาพทางเพศไม่แพ้ยาเคมีมาก้าเป็นซุปเปอร์ฟู้ดอย่างที่ทั่วโลกขนานนามอย่างนั้นจริงๆทางออร่าได้ค้นคว้าวิจัยและค้นหาสุดยอดมาก้าจากแหล่งพันธุ์ที่ดีที่สุดมาสกัดเป็นอาหารเสริมแคปซูลที่ง่ายต่อการรับประทานเพื่อท่านจะได้รับสารอาหารเสริมบำรุงจากมาก้าได้อย่างดีที่สุดสั่งซื้อมาก้าพรีเมียมแคปซูลจากแนทช้อปปิ้งได้แล้ววันนี้ที่1800 341 4041
1: การมีสุขภาพดีเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาแนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อสุขภาพคุณเมก้าสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติจะช่วยบำรุงสุขภาพของคุณเนื่องจากท่านทำงานหนักและรักษาความสมดุลในการทำงานของร่างกายส่วนต่างๆนอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศให้เป็นปกติอีกด้วยสั่งซื้อวันนี้ได้ที่แนทช้อปปิ้ง

0: ร่าถังชาวที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังชาวอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังชาวได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
1: ถ้าพูดถึงสมุนไพรคุณผู้ชมอาจจะนึกถึงสมุนไพรไทยอย่างขมิ้นว่านหรือสมุนไพรอื่นๆแต่วันนี้ในช่วงใกล้หมอชะลอวัยเราจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับสมุนไพรที่มีชื่อว่าถั่งเช่าซึ่งเป็นสมุนไพรที่ก่อนเป็นพืชนั้นเป็นหนอนชนิดหนึ่งมาก่อนน่าสนใจใช่ไหมล่ะคะเราไปหาคำตอบและรู้จักเจ้าถั่งเช่าให้มากขึ้นกับหมอแอมดีกว่าค่ะไปชมกันเลย
2: สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องถังเช่าถังเช่านี่เป็นพืชสมุนไพรนะครับหลายฝ่ายในเชื่อว่ามีมานานมากนะครับมีมาตั้งแต่สมัยหลายพันปีเลยนะถังเช่าในภาษาจีนเรียกตังถังเช่านะครับภาษาอังกฤษเรียก Cordyceps sinensis ไอ้เจ้าตัวเนี้ยเป็นการผสมกันโดยบังเอิญระหว่างพืชกับสัตว์ฤดูหนาวเนี่ยเขาก็เป็นหนอนธรรมดาเนี่ยเขาเรียกหนอนผีเสื้อตัวเนี้ยคือผีเสื้อตัวหนึ่งนะเวลาหน้าร้อนเขาก็มาไข่ไว้หนอนพวกนี้ก็โตขึ้นมาเห็ดหนึ่งชนิดนี้เขาเรียก Cordyceps sinensis คือเชื้อราในโตมากลายเป็นเห็ดถูกไหมนะครับเขาก็กระจายปลิวไปตามลมอยู่บนเทือกเขาหิมาลัยเนี่ยนะครับสูงกว่าน้ำทะเลประมาณ 10,000 ถึง 15,000 ฟุตเหนือน้ำทะเล

เทือกเขาหิมาลัยมีกี่ที่มีหลายที่ไล่ไปเลยตั้งแต่ในภูฏานไปเมืองจีนไปทิเบตไปเนปาลนะครับไอ้เชื้อเห็ดก็อยู่บนดินนะเจ้าหนอนนี่ก็มาเดินกินหญ้ากินหญ้าไปเขาก็กินไอ้เห็ดพวกนี้ไปด้วยมันก็อยู่ในตัวเขานั่นแหละเหมือนคนเราเนี่ยเรากินเข้าไปก็มีเชื้อรามีแบคทีเรียมีอะไรติดอยู่บ้างพอหน้าหนาวมาเยือนก็หนาวมากหนอนตัวนี้ก็ชัยดินหนีลงไปเพราะในดินอุ่นข้างบนหนาวเขาก็ลงไปจนเขาไม่มีอะไรกินก็ใกล้ตายเขาเรียกเป็นวัฏจักรบางตัวที่รอดก็รอดไปแต่ตัวที่ใกล้ตายนี้เนี่ยจะถูกควบคุมนะหลายคนเขาเรียกถังเช่านี้ว่าเป็นพวกหญ้าปีศาจไอ้เจ้าเห็ดชนิดนี้มันก็จะซึมก็ไปในตัวหนอนไปจนถึงสมองเลยแล้วก็บังคับสมองให้หนอนตัวนี้ที่มันลงไปต่ำๆเนี่ยรีบขึ้นมาแล้วรีบขึ้นมาแล้วรีบขึ้นมาแล้วมันก็จะขึ้นมาแช่อยู่ตรงนี้แล้วก็ตายหลังจากนั้นเห็ดเหล่านี้ก็จะกินตัวหนอนนี้ตลอดหน้าหนาวเป็นอาหารไปแล้วพอหน้าร้อนมาเยือนอีกครั้งเขาจะงอกต้นหญ้าขึ้นมาเขาถึงเรียกว่าตังถังเช่าภาษาไทยแปลว่าฤดูหนาวเป็นหนอนฤดูร้อนเป็นหญ้าพอผสมกันเสร็จตอนก่อนจะตายต้องเรียกว่าพืชเพราะตอนนี้เชื้อราเทคโอเวอร์ร่างกายไปแล้วคือกินไปหมดแล้วเราก็จะเห็นว่าตรงส่วนที่เหมือนก้านนี่คือต้นไม้นั่นแหละที่เขาเอามาตากแห้งเวลาคนภูเขาเขาไปเก็บเขาก็จะดูต้นไม้ต้นนี้รูปร่างนี้พอเขาดึงขึ้นมาปุ๊บถ้ารากยาวแพงถ้ายิ่งยาวมากแพงมากเพราะฉะนั้นตัวใหญ่เนี่ยเมื่อก่อนราคาไม่สูงมากนะครับ5ปี10ปีที่แล้วเนี่ยคำว่าไม่สูงมากนี่คือสูงที่สุดในหมู่มวลสมุนไพรทั้งหมดประเทศจีนขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศแห่งสมุนไพรเนี่ยมีหลายอย่างมีเห็ดหลิงจือมีเขากวางมีอะไรก็ตามถังเช่านี่เป็นจักรพรรดิเบอร์หนึ่งมาตลอดตั้งแต่สมัยมีจักรพรรดิมาโบราณเลยจินซีฮ่องเต้ไล่ลงมาเนี่ยนะครับว่าตัวเนี้ยตัวเล็กๆอย่างที่หมอโชว์ในรายการเนี่ยเขาเรียกตัวขนาดกลางนะครับราคาหานี่ก็แพงนะครับตัวขนาดนี้ตกกิโลนึงประมาณสัก2ล้านนะครับตัวใหญ่ๆมากๆประมาณ 3-4 เซนเนี่ยบางที่เนี่ยสนนราคาขึ้นไปสูงถึง 5-8 ล้านบาทดียังไงทำไมแพงขนาดนั้นข้อที่1 นะครับถังเช่าที่ออกฤทธิ์และดีเนี่ยเป็นประโยชน์ทางการแพทย์จริงๆที่เขาเรียก wild cordyceps หรือถังเช่าป่าหรือขึ้นเองบนเทือกเขานะครับเพราะฉะนั้นในเทือกเขาทั้งหมดที่หนาวและอยู่ข้างบนนี้เนี่ยถังเช่าตัวนี้คือหนอนที่การผสมพันธุ์ระหว่างพืชกับสัตว์โดยบังเอิญทำให้เกิดสารขึ้นมา1ชนิด2ชนิด3ชนิดยิ่งเวลาผ่านไปก็เจอหลายชนิดเพราะวิทยาศาสตร์เราไปไกลขึ้นถังเช่านี่แพงมาตั้งแต่สมัยจักรพรรดิจีนที่ไม่มีเครื่องมือตรวจนะแสดงว่าเขาเจอเพราะอะไรเมื่อก่อนเขาเจอเพราะตัวจามารีที่อยู่บนภูเขาไปกินเนี่ยพอเวลากินไอ้หญ้าต้นนี้แล้วเดินข้ามเขาปกติเดินได้ลูกนึงพอกินอันนี้เสร็จเดินได้5ลูกไอ้คนเลี้ยงก็มากินบ้างโอ้ฟิตหลังจากนั้นมาพวกฝรั่งก็มาเอาวิจัยเยอะวิจัยจนคนสวิสมาซื้อไปปลูกบนเทือกเขาทิติสในสวิตเซอร์แลนด์คนอเมริกามาซื้อเชื้อพันธุ์ไปปลูกในเทือกเขาล็อกกี้เมาน์เทนพวกนี้เรียกว่าถังเช่าปลูกนะครับถังเช่าปลูกถ้าปลูกได้ดีและมีการรับรองโดยองค์การต่างๆเนี่ยก็จะมีคุณภาพดีแต่ไม่เท่าถังเช่าป่านะเพราะฉะนั้นเราเล่ามาถึงตรงนี้และมีหลายส่วนที่แหมหลายคนอยากรู้นะครับว่าโอ้โหดียังไงทำไมแพงขนาดนั้นนะครับแล้วจะรู้ได้ยังไงบางเดี๋ยวนี้เนี่ยข้างๆตัวเนี่ยไอ้พวกเครื่องดื่มบางชนิดก็มีถังเช่าไอ้ตรงนั้นก็มีถังเช่านี่ก็มีแคปซูลหมอผมจะรู้ได้ไงว่าไหนของจริงอันนี้ดูยากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องเพิ่มเป็น2ตอนนะครับตอนนี้ก็คือดูเรื่องถังเช่าว่าการดูยังไงมาดูกันก่อนนะครับถังเช่าเนี่ยตัวเขาจะยาวๆนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวนี้คือพืชก็คือตัวหางๆตรงส่วนที่มันเชื่อมกันระหว่างพืชกับสัตว์เนี่ยจะมีสารออกฤทธิ์ที่ชื่อคอร์ดิซิปินเนี่ยจะนับรูปร่างสีแดงๆเหมือนคลั่งถ้ามันๆแดงๆเยอะๆแสดงว่าดีมากถ้าไม่มีเลยเนี่ยแสดงว่าไม่ค่อยดีรสชาติทานเข้าไปจะรู้สึกเหมือนเห็ดรู้สึกเหมือนพืชชนิดหนึ่งกลมกล่อมอร่อยแข็งๆนะครับเขาเป็นพืชอมตะนะคุณเอาถังเช่ามาตุ๋นทุกวันไปเรื่อยๆ7วันต่อสัปดาห์ดึงขึ้นมาไม่เปื่อยนะครับนี่คือสิ่งที่ในบางประเทศเขาเอามาตุ๋นเอาของดีไปกินหมดแล้วแล้วเอาตัวที่เหลือมาใส่กระปุกขายคุณอันนี้เขาเรียกซื้อมาแพงแต่ไม่มีตัวเหลือแล้วเหมือนโดนเอาหัวเชื้อไปหมดแล้วนะครับเป็นเรื่องราวที่ซับซ้อนมากหมอก็ไม่สามารถบอกได้ว่าอันไหนเจ๋งไม่เจ๋งต้องลองชิมดูนะครับตัวนี้คือพืชสมุนไพรที่ผมเนี่ยกับทีมแพทย์เนี่ยลงไปวิจัยกันจริงๆจังๆและเยอะนะครับเพราะผมมีความเชื่อและผมรับประทานกับตัวเองแล้วได้ผลนะครับในปัจจุบันนี้เนี่ยสิ่งที่มีค่ามากกว่าทองเนี่ยหรือตัวถังเช่านี้เนี่ยแน่นอนอะไรที่คุณขายได้ราคาจะตามมาด้วยของปลอมเพียบเต็มตลาดไปหมดเพราะฉะนั้นแล้วข้อที่1คือเรามาดูคุณประโยชน์ก่อนนะครับถังเช่ามีโพลี

แมคคาไลและนิวเคลียไซด์และมีตัวสำคัญที่ชื่อคอร์ดิซิปินประโยชน์ของทางเช่ามีอะไรบ้างข้อที่1 นะครับทางเช่านี้สามารถช่วยการทำงานของอินซูลินให้ทำงานได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วประโยชน์ข้อที่1ของทางเช่าคือช่วยลดน้ำตาลในเลือด 2. ตัวถังเช่าเองสามารถเพิ่มการทำงานของไตทำให้คนไข้ที่เป็นเบาหวานน้ำตาลจะลดไตจะดีการปัสสาวะจะคล่องเนื้อไตกลับมาทำงานดีขึ้นแค่2อย่างนี้ก็ถือเป็นประโยชน์อันมหาศาลแล้วนะครับทางฝั่งเบาหวานสามารถช่วยเพิ่มเบต้าเซลล์ในตับอ่อนได้ทำให้การจับของน้ำตาลดีขึ้นกว่าเดิมน้ำตาลก็ลดนะครับ3คือสารตัวนี้เนี่ยพอมันเป็นโพลีแซคคาไรด์และนิวเคลียไซด์และพวกตัวออกฤทธิ์โปรตีนหลายๆตัวเนี่ยทำให้เขามีส่วนช่วยในการฟอกออกซิเจนเมื่อฟอกออกซิเจนเยอะเพิ่มเม็ดเลือดแดงได้เยอะเพิ่มการขนส่งได้เยอะทำให้ตัวนี้เป็นตัวที่ใช้กันแพร่หลายมากในกองทัพโอลิมปิกจีนนี่ผมลงไปเซอร์เวย์นี่กินเกือบทุกคนเพราะเขามีงบประมาณนะครับเมื่อกินแล้วทำให้เราไม่เหนื่อยมีกำลังวังชามีความฟิตมีความรู้สึกที่ดีขึ้นแข่งกีฬาได้มากเพราะฉะนั้นแล้วนักกีฬาที่ทำลายสถิติโลกที่เล่าให้ฟังครั้งที่แล้วตัวจามารีหรือตัวแยกที่กินอยู่ตลอดเวลาหรือแม้กระทั่งนิคเนมอีกอย่างนึงที่คนจีนเขาเรียกไวอากร้าแห่งเทือกเขาฮิมาลัยคือยาปลุกสมรรถภาพทางเพศนะครับมีงานวิจัยอยู่หลายชิ้นทีเดียวในยุโรปที่การกินถังเช่าหรือคอร์ดิเซปซินเนซิสแล้วสามารถช่วยเพิ่มสเปิร์มได้เกือบ 300% เพิ่มอารมณ์ทางเพศให้กับท่านผู้หญิงได้ด้วยเพิ่มอารมณ์ทางเพศให้กับคุณผู้ชายได้ด้วยเมื่อออกซิเจนเยอะไม่ใช่ยากระตุ้นเหมือนไวอากร้าแต่เป็นตัวที่ทำให้หลอดเลือดเราส่งฉีดสูบฉีดเลือดได้ดีขึ้นนั้นข้อดีของการที่นึกว่าเป็นไวอากร้าไม่ใช่การกระตุ้นหัวใจแต่เป็นการทำให้ performance หรือประสิทธิภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นนี่เป็นการกระทบชิงเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องหัวใจวายตายคาอกนะสิ่งที่หมอพูดไปมีงานวิจัยเกิน100ชิ้นไม่ใช่เหมือนเมื่อก่อนและไม่มีนี่คือสาเหตุทำไมราคาถังเช่าสูงขึ้นตอนมีการวิจัยน้อยๆโลนึงประมาณสักหมอเริ่มติดตามถังเช่าตั้งแต่กิโลละประมาณแสนเดียว5ปีที่แล้วนะครับปีต่อมาพอมีงานวิจัยจากฝั่งยุโรปออกมามากขึ้นก็เป็นโลละ 200,000 800,000 1ล้าน2ล้าน3ล้านแพงที่สุดเท่าที่ได้ยินตอนนี้คือถังเช่าที่อยู่แล้ว6ปีไม่เก็บเลยคือตัวจะใหญ่มาก 7-8 ล้านนะครับตัวนึงนี่ตกราคาประมาณตัวละ 3,000 นะครับสำหรับตัวโตๆเนี่ยตัวเล็กๆก็ประมาณตัวละ 1,800 มีเหมือนกันจะใหญ่จะเล็กนี่ก็มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกันนะครับคือช่วยได้ทั้งคู่แหละนะครับส่วนที่ออกฤทธิ์ได้เยอะคือถังเช่านี้สามารถช่วยในการลดการอักเสบของร่างกายมนุษย์ภาษาแพทย์ก็เรียกช่วยลดอินเตอร์ลิวคิน6หรืออินเตอร์ลิวคิน6ช่วยลดอินเตอร์ลิวคิน10หรืออินเตอร์ลิวคิน10ช่วยลด TNF อัลฟาหรือตัวก่อมะเร็งเกิดขึ้นช่วยเพิ่มเม็ดเลือดขาวหน่วยเพชฌฆาตที่ชื่อว่า Natural Killer Cell หรือหน่วยฆ่าธรรมชาตินี่คือประสิทธิภาพที่สูงสุดของถังเช่าว่าช่วยในการป้องกันมะเร็งเพราะทำให้เม็ดเลือดขาวเราวิ่งฆ่าเซลล์เนื้องอกได้ไวกว่าเดิม Natural Killer Cell ในปัจจุบันนี้มีการตรวจได้ในเลือดนะครับในโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นแล้วคนที่มีหน่วยสังหารเยอะเซลล์มะเร็งจริงๆเนี่ยหมอมีความเชื่อว่าเรามีตั้งแต่เกิดแล้วเซลล์มะเร็งก็คือการแบ่งตัวของผิวหนังเนี่ยคนเราเกิดมาก็มีกี่ใครแต่พอเราอายุมากขึ้นเนี่ยเรามีทหารหรือ Natural Killer Cell เนี่ยน้อยลงตอนเรามีเยอะๆเนี่ยเต็มร้อยเนี่ยสมัยเราอายุ20เราอาจจะมี100นึงพอเรามีตัวเนื้องอกเกิดขึ้นเขาก็ไปฆ่าทิ้งหมดมันก็ไม่โตพอเราแก่ขึ้นตัวนี้ก็น้อยลงน้อยลงน้อยลงน้อยลงพอเราอายุมากๆเนี่ยเท่ากับว่าทหารไอ้พวกตัวศัตรูมันอยู่เท่าเดิมแหละแต่ทหารเราเหลือน้อยมากมันก็แอบโตตรงนั้นแอบโตตรงนี้ Natural Killer Cell ก็ไปฆ่าไม่ทันหรือเพชฌฆาตไปไม่ไหวตัวพวกนี้เองก็เลยเป็นตัวฟอกทั้งเม็ดเลือดแดงทั้งเม็ดเลือดขาวให้ทำงานได้ไวขึ้นมันถึงเป็นพืชที่มีประสิทธิภาพสูงมากนะครับเพิ่มเซลล์สมองลดน้ำตาลในเลือดช่วยเรื่องไตเพิ่มประสิทธิภาพร่างกายเพิ่มประสิทธิภาพทางเพศกินเข้าไปแล้วรู้สึกฟิตดีไม่เหนื่อยเลยร่างกายแข็งแรงเหลือเกินยังไม่ค่อยมีหรือผมยังไม่เจอว่ามีอันไหนที่กินเยอะเกินไปแล้วเป็นพิษนะครับแต่ถังเช่านี่ต้องระวังว่าเวลากินเยอะเกินไปเนี่ยโดยราคาที่สูงมากทำให้มีถังเช่าหลายที่ที่ผมไปซื้อมาแล้วเนี่ยมีการใส่ลวดไว้ข้างในเพื่อทำน้ำหนักมีการปนเปื้อนปลอดตะกั่วเพื่อให้หนักขึ้นนั่นคือสิ่งที่กินเข้าไปแล้วเป็นพิษงั้นแล้วเนี่ยประชาชนที่จะซื้อกินให้ดูให้ดีเพราะดูยากด้วยนะครับเอาเป็นว่าถ้าเราจะกินถังเช่าเราได้มาจากไหนก็ตามเนี่ยกรุณามาพบแพทย์แล้วก็เจาะเลือดดูโลหะหนักดูปลอดดูตะกั่วดูสารหนูดูโลหะเป็นพิษในโรงพยาบาลประมาณสัก3เดือนครั้งถ้ากินแล้วขึ้นนี่ไม่เอาละแสดงว่าล็อตนี้ไม่ดีอ่ะ
นะครับ

0: เพราะฉะนั้นแล้วขอฝากเอาไว้ว่าถังเช่าเราก็ดูเอาว่าอย่างน้อยๆเมืองไทยเนี่ยบางตัวก็มีอย.นะถ้ามีอย.แล้วก็ถือว่าตรวจสอบแล้วว่าปลอดภัยจะมีสารออกฤทธิ์เยอะหรือน้อยนั้นอีกเรื่องนึงนะครับถ้าแพงมากก็อาจจะมีอยู่เยอะหน่อยถังเช่าธรรมชาติหายากไม่มีขายหรอกบนท้องตลาดส่วนใหญ่ปลูกเอาทั้งนั้นนะครับกับอีกส่วนนึงคือมีการวิจัยเอาพันธุ์ถังเช่าไปทำเป็นเห็ดเป็นอะไรก็ตามก็ยังไม่มีบทสรุปนะครับว่ามันจะดีเท่ากับถังเช่าพืชที่เขาทำกันมาแล้วมีการวิจัยที่เยอะนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ฝากเป็นความรู้ดีกว่านะครับแต่ไม่ได้ชี้นำว่าต้องไปหามากินให้ได้นะนะครับเพราะหลายตัวในตลาดหมอก็ลงไปเช็คยังไม่ครบนะครับในตอนต่อๆไปเมื่อเช็คครบแล้วจะมาบอกว่าตัวไหนมีเยอะตัวไหนมีน้อยหรือสารออกฤทธิ์ตัวไหนเข้มข้นตัวไหนมีน้อยหน่อยอย่างนี้เป็นต้นนะครับงั้นฝากไว้สำหรับเรื่องถังเช่าหนอนมหัศจรรย์อาทิตย์นี้สวัสดีครับ
1: ออร่าถังเช่าที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังเช่าอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังเช่าได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง

ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพคอลลาเจนเป็นส่วนประกอบของเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายค่ะโปรตีนในร่างกายของเรานะคะมีคอลลาเจนเป็นส่วนประกอบถึง 80% ด้วยกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นผิวผมเล็บนะคะเนื้อเยื่อต่างๆหรือแม้กระทั่งน้ำในข้อต่อของเรานะคะตามหัวเข่าตามข้อต่างๆก็มีคอลลาเจนเป็นส่วนประกอบค่ะเพื่อช่วยในความยืดหยุ่นแล้วก็หล่อลื่นนะคะและเมื่ออายุเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะการสร้างคอลลาเจนของร่างกายก็จะลดลงเรื่อยๆเช่นเดียวกันค่ะเราจะสังเกตได้ว่าเมื่ออายุเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะเมื่อเข้าเลข4นะคะผิวหนังจะเริ่มมีริ้วรอยมีรอยเหี่ยวย่นแล้วก็เริ่มแห้งกร้านขึ้นเล็บก็จะเริ่มเปราะหักง่ายผม

0: ยดกดำเป็นเงาก็จะเริ่มรู้สึกแห้งกระด้างผมร่วงแล้วก็ผมบางลงนะคะและคอลลาเจนนะคะจะมีอยู่บริเวณผิวชั้นล่างค่ะเป็นชั้นหนังแท้หรือว่าชั้นเดอร์มิสค่ะซึ่งอยู่ลึกลงไปนะคะการทาครีมหรือว่าการทาโลชั่นเนี่ยลงไปไม่ถึงค่ะเพราะฉะนั้นเพื่อจะช่วยกระตุ้นในการสร้างคอลลาเจนของร่างกายเนี่ยต้องช่วยโดยการรับประทานคอลลาเจนเข้าไปค่ะแต่การรับประทานคอลลาเจนเพื่อให้มีประสิทธิภาพและส่งผลดีต่อสุขภาพของเรามากที่สุดประกอบไปด้วย3ข้อหลักๆที่เราควรปฏิบัตินะคะซึ่ง3ข้อนี้นะคะเป็น3ข้อที่อัปเดตแล้วก็เป็นข้อมูลการวิจัยด้วยนะคะข้อที่1เลยนะคะเป็นข้อที่สำคัญมากๆการเลือกชนิดของคอลลาเจนค่ะเป็นผลวิจัยของเยอรมันนะคะควรเป็นคอลลาเจนชนิดไบโอแอคทีฟคอลลาเจนเปปไทด์ค่ะเขาได้ทำการวิจัยนะคะในกลุ่มผู้หญิงนะคะที่มีอายุ35ถึง65ปีนะคะให้รับประทานคอลลาเจนชนิดนี้นะคะวันละ 2.5 กรัมค่ะเป็นเวลาติดต่อกันนะคะ 4-8 สัปดาห์ค่ะผลที่ได้นะคะพบว่าผิวของผู้ร่วมการทดลองเนี่ยมีความยืดหยุ่นมากขึ้นลดริ้วรอยรอบดวงตาได้ 7-20% แล้วก็ได้มีการทำการวิจัยเพิ่มเติมนะคะในหญิงที่วัย 20-50 ปีนะคะให้รับประทานต่อเนื่องเป็นเวลา6เดือนนะคะก็พบว่าช่วยลดเซลลูไรท์แล้วก็ช่วยลดการหักเปาะของเล็บได้ด้วยนะคะข้อที่2นะคะการกินคอลลาเจนให้ได้ผลนะคะจะต้องกินปริมาณโปรตีนให้เพียงพอด้วยค่ะเนื้อเยื่อทุกส่วนของเราประกอบไปด้วยโปรตีนโปรตีนมีหน้าที่ในการสร้างแล้วก็ซ่อมแซมเนื้อเยื่อนะคะ 80% ของโปรตีนก็คือคอลลาเจนเพราะฉะนั้นคอลลาเจนกับโปรตีนมันจะทำงานร่วมกันส่งเสริมกันค่ะถึงแม้ว่าเราจะรับประทานคอลลาเจนเพียงพอแล้วก็ตามแต่หากขาดโปรตีนในการช่วยซ่อมแซมแล้วก็สร้างเนื้อเยื่อใหม่คอลลาเจนก็ไม่สามารถทำงานได้ดีเต็มประสิทธิภาพใน1วันนะคะโดยปกติคนทั่วไปต้องการโปรตีนวันละประมาณ1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมค่ะสมมติว่าคุณหนัก50กิโลกรัมเท่ากับว่าใน1วันนั้นคุณต้องการโปรตีนประมาณ50กรัมค่ะและข้อที่3ก็คือเวลาเรารับประทานคอลลาเจนเข้าไปแล้วเนี่ยแล้วคอลลาเจนอาจจะไม่ได้นำไปใช้ได้อย่างเต็มที่เพราะอาจจะถูกย่อยแล้วก็ถูกทำลายไปบ้างบางส่วนตั้งแต่กระเพาะอาหารแล้วเพราะฉะนั้นการรับประทานวิตามินที่ช่วยชะลอในการสลายคอลลาเจนก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยค่ะมีวิตามินอยู่3ตัวนะคะที่จะช่วยชะลอการสลายคอลลาเจนก็คือวิตามิน A วิตามิน C และวิตามิน E ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะรับประทานคอลลาเจนแล้วโปรตีนโอเคแล้วอย่าลืมรับประทานวิตามิน A วิตามิน C และวิตามิน E เพิ่มด้วยนะคะเพื่อชะลอการสลายคอลลาเจนค่ะและอีกหนึ่งเคล็ดลับนะคะที่แม่จ๋านำมาฝากก็คือการรับประทานคอลลาเจนให้ร่างกายสามารถย่อยแล้วก็ดูดซึมนำไปใช้งานได้ดีควรรับประทานในขณะท้องว่างนะคะถ้าก่อนอาหารก็คือก่อนอาหารอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงแต่ถ้าอยากรับประทานหลังอาหารต้องรับประทานหลังอาหารไปแล้ว2ชั่วโมงนะคะเพื่อให้ร่างกายสามารถดูดซึมและนำคอลลาเจนไปใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพค่ะแม่จ๋าก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะช่วยให้สาวๆมีผิวพรรณที่สดใสเต่งตึงมีความสุขและสดใสนะคะหากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมแชร์และแบ่งปันให้เพื่อนๆคนอื่นของเราได้ทราบด้วยนะคะ
1: สั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง

สมุนไพรน่ารู้มะรุมเป็นพืชผักพื้นบ้านของไทยมีประโยชน์มากมายทั้งด้านอาหารและยาเป็นไม้ยืนต้นที่ปลูกง่ายโตเร็วใบรูปไข่มีรสหวานมันผลเป็นฝักยาวเปลือกสีเขียวมีเมล็ดเป็นรูปสามเหลี่ยมมะรุมเป็นสมุนไพรไทยสารพัดประโยชน์สรรพคุณทางยาสามารถฆ่าเชื้อราและแบคทีเรียบางชนิดได้อย่างเชื้อราบนหนังศีรษะนอกจากนี้ยังช่วยบรรเทาอาการปวดตามข้อช่วยรักษาโรคระบบทางเดินหายใจอย่างโรคภูมิแพ้มะรุมยังมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงผิว

0: ผัดให้อ่อนนุ่มไม่แห้งกร้านอีกด้วย
1: สั่งซื้อชามารุมทั้ง5เพื่อสุขภาพของคุณได้แล้ววันนี้ที่เน็ตช้อปปิ้ง1-800-341-4041มะรุมเป็นพืชยืนต้นที่นิยมเอามาทำเป็นยารักษาโรคและอาหารตั้งแต่ยอดใบและฝักมะรุมยังมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษาโรคต่างๆได้มากมายและเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีแก้การบวมตามร่างกายอาการปวดและเจ็บตามกระดูกอาการเลือดออกตามไรฟันเรื้อรังและรักษาไขข้ออักเสบรวมทั้งป้องกันอาการติดเชื้อต่างๆปัจจุบันมีการสกัดสารต่างๆจากมะรุมมาบรรจุแคปซูลบำรุงร่างกายและรักษาโรคเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย

ู้ป่วยมะเร็งเนี่ยเป็นอะไรที่เขาแสวงหาอยู่แล้วอะอะไรที่มันเป็นยาวิเศษที่จะทำให้เขาหายได้เนี่ยก็จะเชื่อต่อๆกันยิ่งเดี๋ยวนี้สังคมมันออนไลน์โซเชียลเนี่ยมันค่อนข้างเยอะพอมีใครส่งข้อมูลอะไรมาเนี่ยถ้ามันตรงกับโลกของตัวเองเนี่ยก็จะเชื่อเอาตัวเองเป็นหนูทดลองเลยอ่ะก็คือเขาไม่มีทางเลือกแล้วเพราะเขามองว่ามันอาจจะเป็นทางนี้แหละที่มันจะช่วยทำให้โรคของเขาหายแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันเป็นความเสี่ยงมากกว่าแล้วจริงๆเนี่ยไอ้พวกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือพืชผักสมุนไพรบางตัวมันมีผลในเชิงป้องกันแต่นั่นไม่ได้แปลว่ามันมีผลในการรักษานะคะบางครั้งมันจะทำให้ภาวะความรุนแรงของโรคมันเพิ่มขึ้นด้วยโดยเฉพาะเรื่องของมะเร็งเนี่ยค่ะก็เนื่องจากว่าเวลาเรากินแคปซูลอะไรก็ตามต่อครั้งเนี่ยพอเรามาทำเป็นผงแห้งเนี่ยปริมาณที่ได้รับมันจะค่อนข้างสูงสมมติว่าเราจะกินเมล็ดมะลุมอย่างเงี้ยมันอาจจะขมถูกไหมฮะเราก็อาจจะกินได้สักแค่ทีละเม็ดเดียวเราอมเม็ดมะลุมแค่เม็ดเดียวแค่นี้มันหายเจ็บคออย่างเงี้ยแต่ถ้าพอเอามาใส่ในแคปซูลมันอาจจะรวมจากเมล็ดหลายๆเมล็ดเพื่อให้มันมาอยู่ในแคปซูลเดียวกันกินเป็นแคปซูลก็ไม่ขมก็กินได้2เม็ด3เม็ด4เม็ดก็ได้ยิ่งคนขายบอกให้กินเยอะๆก็ยิ่งกินเยอะอันนี้คือเริ่มเป็นความเสี่ยงแล้วเพราะว่ามันไม่ได้ถูกลิมิตด้วยความอิ่มเพราะนั้นบางคนบอกว่าเอ้ยมะรุมมันดีนะก็พยายามหามากินในรูปของอาหารถ้ากินในรูปของอาหารเราไม่ค่อยห่วงนะคะเราไม่ค่อยห่วงผู้บริโภคเพราะเนื่องจากว่าพอในรูปของอาหารเราคงไม่สามารถทานแกงส้มมะรุมทุกๆวันซ้ำๆมันมีความเบื่อเกิดขึ้นค่ะแต่ถ้ากินเป็นแคปซูลเรากินได้ทุกวันนะคะและนี่คือความต่างของการกินในรูปแคปซูลกับกินในรูปของอาหารตอนที่เราทำการศึกษาวิจัยเรื่องมะรุมเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าสถาบันโภชนาการเนี่ยเรามองในเรื่องของพวกอาหารที่จะมีศักยภาพในแง่ของการที่มันช่วยป้องกันมะเร็งหรือว่าถ้าคนที่เป็นมะเร็งแล้วเนี่ยเขาจะกินอาหารอะไรที่มันจะช่วยทำให้บรรเทาอาการหรือทำให้การแพร่กระจายเนี่ยมันลดลงเราก็เลยต้องพยายามมามองค่ะว่าผักอะไรที่มันน่าจะมีศักยภาพอะค่ะเราก็ใช้หลายตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นมะรุมเป็นผักชีฝรั่งเป็นสตอเป็นมะระเป็นฟักทองเป็นอะไรเยอะแยะมากมายเนี่ยผลตอนที่เราคัดกรองเบื้องต้นเนี่ยเราเจอว่ามะรุมเป็นตัวที่น่าสนใจว่ามันน่าจะมีศักยภาพเพราะมันสามารถลดการอักเสบได้สาเหตุหนึ่งของมะเร็งลำไส้เป็นเรื่องของการอักเสบด้วยเราก็เลยเริ่มจากมะรุมก่อนเวลาเราศึกษาเรื่องของมะเร็งเนี่ยนะคะมันเป็นการยากนะคะที่อยู่ดีๆเราจะเอาอาหารที่เรายังไม่รู้ศักยภาพเลยหรือพืชผักอะไรก็ตามหรือสารอะไรก็ตามไปให้ผู้ป่วยมะเร็งกินเราไม่สามารถที่จะเอาเขาเนี่ยมาอยู่ในการทดลองเราได้เพราะเนื่องจากว่าเขาเป็นผู้ป่วยอยู่แล้วอยู่ดีๆจะไปบอกว่าคุณหยุดรักษาคุณมากินมะรุมที่เราจะศึกษาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เราก็จะมีสัตว์ทดลองคือหนูนะคะคือเราออกแบบงานวิจัยให้เทียบเคียงกับที่ว่ามันจะมีคน2กลุ่มกลุ่มนึงกินเพื่อป้องกันกับอีกกลุ่มนึงเนี่ยเป็นในเชิง

ของการรักษาใช่ไหมคะเราก็เอาหนูทดลองมากลุ่มหนึ่งนะคะกินฝักมะรุมต้มในเชิงของการป้องกันโรคให้กินมะรุมไปก่อนสัก2อาทิตย์แล้วหลังจากกินไปแล้ว2อาทิตย์เราก็จะให้สารก่อมะเร็งลำไส้เนี่ยให้เขาเพื่อให้กระตุ้นให้เขาเกิดก้อนมะเร็งเกิดขึ้นแล้วเราก็เลี้ยงหนูไปประมาณสัก15-16 สัปดาห์ก็นานประมาณ4เดือนอีกกลุ่มนึงที่เราศึกษาก็คือเป็นหนูที่เรามองว่าเทียบกับผู้ป่วยมะเร็งนั่นคือเป็นมะเร็งแล้วแล้วก็อยากจะมากินเพื่อที่แบบจะรักษานะแล้วก็กระตุ้นให้หนูทดลองเนี่ยเป็นมะเร็งก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถึงจะเอาอาหารที่ผสมกับฝักมะรุมต้มเนี่ยให้หนูเขากินก็นานประมาณ4เดือนเราก็จะมีการปรับความเข้มข้นที่ผสมในอาหารด้วยนะคะเทียบกันเราก็จะเจอว่าในหนูกลุ่มที่ได้รับฝักมะรุมต้มในเชิงป้องกันเนี่ยจำนวนก้อนมะเร็งเนี่ยค่ะพบว่ามันเปลี่ยนแปลงตามปริมาณเปอร์เซ็นต์ของมะรุมที่ผสมในอาหารด้วยแปลว่าถ้าเปอร์เซ็นต์ของมะรุมเพิ่มขึ้นในอาหารเนี่ยจำนวนก้อนมะเร็งเนี่ยมันลดลงอันนี้คือในเชิงป้องกันนะคะแล้วก็ทีนี้พอในเชิงของการรักษาหนูกลุ่มที่เป็นมะเร็งแล้วเราก็จะเจอว่าใน3กลุ่มที่เราให้ขนาดโดสต่างกันที่ผสมในอาหารเนี่ยจำนวนก้อนมะเร็งเนี่ยค่ะมันก็ลดลงทั้งโดสต่ำโดสกลางโดสสูงเนี่ยปรากฏว่าโดสต่ำกลับให้ผลดีกว่าโดสสูงในแง่ของการลดเพราะฉะนั้นที่บอกกันว่าต้องกินเยอะๆมันถึงจะดีเนี่ยมันไม่เสมอไป

้าอยู่ในเมนูอาหารเนี่ยเรามองว่าเรายังติดกับรสชาติของความอร่อยเรายังติดกับรสชาติของความหลากหลายไอ้ด้วยความที่เมนูที่มันหลากหลายเนี่ยค่ะเขาจะได้สารอาหารที่มันหลากหลายไปด้วยมันจะมีผักอย่างอื่นที่

0: ความเสี่ยงเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นเมื่อเทียบกับไปกินในรูปของแคปซูลคนที่มักจะกินในพวกผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเนี่ยมักจะมองว่าตัวเองอาจจะขาดตัวนั้นตัวนี้หรือมองว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพแล้วแล้วพยายามแสวงหาเหมือนยาวิเศษอ่ะสิ่งที่เรากลัวก็คือว่ามันจะทำให้เขาเนี่ยละเลยการรักษาทางการแพทย์ที่ควรจะได้รับเพราะมันหลงเชื่อกับสื่อพวกนี้เพราะในความเป็นจริงเนี่ยบางครั้งมันอาจจะได้ผลกับคนหนึ่งคนแล้วก็ส่งข้อมูลต่อๆกันไปเพราะนั้นการรับฟังสื่อพวกนี้ค่ะบางครั้งเนี่ยเราต้องรอบคอบหรือเราต้องพิจารณาดีๆว่ามันมีข้อมูลที่มันมีการศึกษาวิจัยรองรับไหมและตัวเราใช่ไหมคือคนที่มีสภาวะแบบนั้นมันไม่ใช่มันมารุมมันจะโอ้โหสารพัดหรือผักอะไรที่มันจะรักษาได้ทุกโรคมันจะไม่ใช่ก็ต้องดูว่ามันเป็นปัญหาของเราด้วยหรือเปล่าแล้วเราถึงจะเลือกในสิ่งที่เหมาะ
1: รับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย

0: มองที่วิธีใช้แตะพริกขึ้นมาเพียงนิดเดียวถูลงบนฝ่ามือพาถูสักพักหนึ่งเพื่อให้เกิดความร้อนนำมาสูดดมเพื่อความสดชื่นแล้วนำมานวดตามข้อต่างๆเพื่อจัดกระจายเลือดลมยามองสูดพริกนี้สามารถจะแก้ไมเกรนได้ไมเกรนวิธีแก้เพียงแตะขึ้นมาเพียงเล็กน้อยทาที่ขมับทาที่ต้นคอทาที่บ่าเพื่อนวดนวดเสร็จแตะลงบนฝ่ามือถูและนำมาสูดดมอีกหนึ่งครั้งวิธีแก้อาการของปวดท้องประจำเดือนเพียงแค่แตะทาถูบริเวณหน้าท้องเพื่อรักษาเกี่ยวกับการปวดท้องประจำเดือนได้อย่ามองสูตรพริกนี้เป็นสูตรเด็ดที่ดีจริงๆครับอีกสูตรหนึ่งที่จะลืมไม่ได้อย่ามองขิงวิธีการใช้นวดทั่วบริเวณร่างกายหรือทาสูตรดมคล้ายกับอย่ามองพริกแต่วิธีการนวดตามเส้นเอ็นปวดข้อปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนึกถึงอย่ามองขิงถ้าปวดท้องประจำเดือนไมเกรนนิ้วล็อกนึกถึงยาหมองพริกครับดีจริงๆครับ
1: แก้ปัญหาการไมเกรนนิ้วล็อกปวดเมื่อยปวดประจำเดือนตามที่ต่างๆนึกถึงยาหมองสูตรพริกปวดคอกระดูกและเส้นเอ็นหรืออาการไซนัสนึกถึงยาหมองสูตรขิงยาหมองสูตรพริกและสูตรขิงสูตรพิเศษจาก Net Shopping ผลิตจากสมุนไพรปลอดสารพิษผลิตโดยเภสัชกรแผนโบราณ

ออร่าโอเมก้า3สารสกัดน้ำมันปลาชนิดเข้มข้นจากปลาขนาดเล็กสูตรเฉพาะของออร่าออร่าโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่าสกัดจากปลาขนาดเล็กในเขตน้ำบริสุทธิ์ของประเทศไอซ์แลนด์ซึ่งจากการวิจัยกว่า2ปีของทีมงานออร่าพบว่าปลาขนาดเล็กนั้นมีการสะสมของสารตะกั่วสารปรอทรวมทั้งสารพิษต่างๆอยู่น้อยมากซึ่งต่างจากน้ำมันปลาที่วางขายทั่วๆไปที่สกัดมาจากปลาชนิดต่างๆจึงอาจมีสารตกค้างเมื่อรับประทานในระยะเวลานาน

0: เนี่ยเราจะดูที่ปริมาณสารออกฤทธิ์ของตัวโอเมก้า3นั้นเป็นหลักค่ะโดยถ้าหากเราลองพลิกฉลากของอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาเหล่านี้ดูเนี่ยเราจะเจอสารออกฤทธิ์สำคัญ2ตัวด้วยกันค่ะก็คือ EPA แล้วก็ DHA สารออกฤทธิ์ตัวแรกที่ชื่อว่า EPA ค่ะจะเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีคุณสมบัติในการลดการอักเสบในร่างกายเป็นหลักช่วยลดการอักเสบในหลอดเลือดช่วยลดปริมาณไขมันเลวในเลือดแล้วก็มีส่วนช่วยในการป้องกันความเสี่ยงของการเกิดโรคเส้นเลือดอุดตันรวมถึงโรคเรื้อรังต่างๆในขณะที่สารอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือ DHA ตัว DHA ค่ะจะเป็นส่วนประกอบสำคัญของเยื่อหุ้มเซลล์ในร่างกายโดยเฉพาะในเซลล์สมองแล้วก็เซลล์ประสาทดังนั้น DHA ค่ะจึงเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีส่วนสำคัญในการช่วยซ่อมแซมแล้วก็พัฒนาสมองโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กแล้วก็ทารกส่วนจะรับประทานในขนาดปริมาณเท่าไหร่นะคะหมอแนะนำว่าถ้าเกิดว่าเป็นในคนที่มีสุขภาพแข็งแรงดีอยากที่จะทานเพื่อบำรุงร่างกายเนี่ยก็อาจจะเลือกทานโดยดูให้ปริมาณของ EPA บวก DHA ต่อวันนะคะอยู่ที่ประมาณ 250-500 มิลลิกรัมในขณะที่ถ้าเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องของโรคเรื้อรังอยู่เดิมทั้งเรื่องโรคไขมันในเลือดสูงโรคความดันโลหิตสูงหรือว่าในคนที่มีปัญหาเรื่องของผื่นภูมิแพ้เรื้อรังต่างๆเนี่ยก็อาจจะเลือกทานในปริมาณของ EPA บวก DHA ต่อวันนะคะ 1,000 มิลลิกรัมหรือว่าอาจจะมากกว่านั้นได้ตามที่แพทย์สั่งนอกจากนี้การเลือกอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือถ้าเกิดว่าในเป็นคนที่ต้องการผลในเรื่องของการลดการอักเสบในร่างกายเป็นหลักต้องการดูแลในเรื่องของเส้นเลือดหัวใจแล้วก็หลอดเลือดเนี่ยอาจจะเลือกเน้นอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาที่มีปริมาณของ EPA มากกว่า DHA ในขณะที่ถ้าเกิดว่าเป็นคนในกลุ่มที่เป็นหญิงตั้งครรภ์หรือว่าหญิงที่ให้นมบุตรหรือว่าในกลุ่มเด็กที่ต้องการทานเพื่อบำรุงสมองอะค่ะก็อาจจะเน้นอาหารเสริมน้ำมันปลาในกลุ่มที่มีสารออกฤทธิ์ตัว DHA เป็นหลักค่ะ
1: โอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ามีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสาร EPA และ DHA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองสำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตและผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ได้นอกจากนั้นสาร EPA ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดรักษาความยืดหยุ่นและป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้อย่างดีด้วยโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ายังช่วยลดอาการอักเสบตึงแน่นในผู้ที่มีอาการข้อเสื่อมและข้ออักเสบรูมาตอยด์ได้อีกด้วยสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

0: แนทช้อปปิ้งขอแนะนำแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์วิธีใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออกแล้วนำแผ่นแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชแปะทับบนแผ่นสติ๊กเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย
1: ก็มีเครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าการผลิตสิ่งต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะเข้ามาใช้ในการกระตุ้น

0: จุดเหล่านี้โดยบอกว่าเป็นการขับสารพิษบ้างอันนั้นก็จะมีหลักความจริงอยู่บ้างแต่ว่าสารพิษอันนี้เนี่ยคงไม่ถึงกับจะไปบอกว่าเอาโลหะหนักเอาอะไรออกจากร่างกายได้ซึ่งในทางทฤษฎีเนี่ยเรามองถ้ามองในแง่ที่ว่าอุ่นเส้นลมปราณนะครับให้มันไหลเวียนในร่างกายเนี่ยก็น่าจะมีเหตุผลอยู่ถ้าหากว่าสิ่งที่กระตุ้นนั้นเป็นสิ่งที่ร้อนโบราณนี่เขาจะใช้อุปกรณ์หลายอย่างเช่นเขาใช้โกรธจุลาลัมพาในรูปนี้มันเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อนโดยการจุดให้เหมือนธูปเนี่ยแล้วก็ไปลมอยู่ใกล้ๆพอมันร้อนก็เอาขึ้นมาแล้วก็ลมก็ค่อยๆเอาใกล้ๆอีกให้มันร้อนขึ้นมาก็เพื่อทำให้เส้นลมปราณตัวนี้มันอุ่นผ่านเข้าไปในระบบเส้นลมปราณของร่างกายเพื่อจะทำให้อวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายได้รับพลังลมปราณไหลเวียนได้อย่างดีไม่ให้ขามันเย็นอันนั้นก็มีผลในการดูแลสุขภาพแต่ว่าจะมีฤทธิ์ในการที่จะถึงขั้นรักษาโรคก็แล้วแต่ความรุนแรงถ้าพูดถึงในเชิงป้องกันในการดูแลสุขภาพก็ถือว่าโอเครับได้แต่ว่าจะบอกว่าถึงกับดูดพิษต่างๆในร่างกายออกมาขนาดนั้นนี่คงเป็นเรื่องที่ยากที่จะพูดว่าเป็นไปได้มากขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแต่ที่เห็นว่าเวลาไปติดแล้วเนี่ยถ้าหากว่าสารที่ไปติดเนี่ยส่วนมากจะเป็นสารที่ออกมีฤทธิ์ร้อนเป็นด้านหลักเพราะฉะนั้นการใช้วิธีที่ความร้อนเพราะหลักการคือเราจะต้องไม่ช่วงล่างเราร้อนขาเราร้อนเป็นหลักเพราะฉะนั้นส่วนมากยาที่ใช้หรือการแช่น้ำร้อนเนี่ยที่ฝ่าเท้าอาจจะใช้สมุนไพรหรือใช้น้ำอุณหภูมิสัก 35-40 องศานี่แช่สัก 20-30 นาทีเนี่ยอันนั้นก็จะเป็นวิธีการดูแลสุขภาพของคนโบราณตั้งแต่สมัยก่อนจนถึงทุกวันนี้นะในประเทศจีนเนี่ยว่าสุขภาพดีใช้การแช่เท้าเพราะต้องการให้ความร้อนและลดความเมื่อยล้าขณะเดียวกันการที่เราใช้ความร้อนที่ขาเนี่ยจะทำให้ดึงความร้อนจากข้างบนลงมาข้างบนก็จะเย็นทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายและถ้าประกอบกับการนวดที่ฝ่าเท้าด้วยเนี่ยก็จะทำให้เราคลายตัวคลายตัวร่างกายแล้วก็จะคลายผ่อนคลายแล้วก็หลับได้ดีพันข้อควรระวังสำหรับการที่เราจะใช้คือคนที่มีฝ่ามือฝ่าเท้าร้อนเนี่ยการใช้เลือกใช้สมุนไพรหรือการพบความร้อนต้องอาจจะไม่ค่อยมีผลดีมากนักเพราะว่าอาจจะเพิ่มความร้อนในร่างกายได้อีกเพราะคนพวกนี้จะต้องปรับสมดุลไปอีกข้างหนึ่งแต่เนื่องจากว่าสุขภาพคนส่วนใหญ่ที่มีปัญหาในขนาดนี้เนี่ยเป็นคนที่มีส่วนหัวร้อนยังมีความดันสูงแล้วก็มีอารมณ์มีอะไรที่มันออกไปทางร้อนอยู่ข้างบนเยอะนะนอนไม่หลับอย่างเงี้ยและส่วนมากขาจะเย็นซึ่งเป็นสุขภาพที่เจอโดยส่วนใหญ่เพราะการใช้น้ำร้อนแช่เท้าก่อนนอนสัก20นาที30นาทีก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพที่จะทำให้สมรรถภาพการทำงานของระบบไตซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบฮอร์โมนของร่างกายเกี่ยวข้องกับความเสื่อมถอยของร่างกายเนี่ยได้รับการกระตุ้นแต่ถ้าจะให้ง่ายถ้าไม่อยากจะเสียเงินเยอะเราก็อาจจะมีวิธีหลายๆอย่างเช่นบางคนอาจจะหาอะไรร้อนๆทาที่ฝ่าเท้าข้างล่างแล้วก็ใส่ถุงเท้านอนกลางคืนอย่าให้พัดลมถูกขามีโอกาสก็แช่น้ำด้วยก็ได้แต่ว่าถ้าพูดถึงในการดูแลสุขภาพแล้วทำยังไงขาให้อุ่นไว้อย่าไปยืนที่เย็นทำยังไงก่อนนอนให้ขาอุ่นอย่าไปตากพัดลมอย่าไปตากแอร์ต้องให้มันมีความมิดชิดตรงนั้นถ้าเป็นไปได้กลางคืนตอนนอนยาวแอร์แล้วเอาพัดลมเป่าขานอนนะครับควรจะต้องทำให้ขาอุ่นเช่นใส่ถุงเท้านอนนะครับแล้วสามารถที่จะหาวิธีการประยุกต์เช่นเอาอะไรร้อนๆทาที่ฝ่าเท้าก่อนนอนก็ได้นะยกเว้นคนที่ขาร้อนมากๆอันนั้นจะต้องเป็นโรคต้องปรับสมดุลอีกแบบนึงนะครับเมื่อถ้าเราสุขภาพเท้าที่แข็งแรงคนเราแก่ก็คือแก่ที่เท้าก่อนเมื่อไหร่ก็ตามสุขภาพเริ่มแก่สะท้อนออกคือขาเริ่มไม่มีแรงเข่ามีปัญหาเดินแล้วไม่ค่อยไหวอย่างเงี้ยสะท้อนถึงความเสื่อมเพราะคนยีนบอกว่าต้นไม้เนี่ยถ้าเสื่อมก็คือเสื่อมจากที่รากก่อนจะครอนจะแคนจะไม่สมดุลก็อยู่ที่ฐานก่อนเพราะถ้าขาดีแข็งดีมันไม่ครอนง่ายเหมือนนักมวยขายังแข็งแรงเลยมันยังไม่ล้มง่ายนะเพราะการรักษาสุขภาพวิธีสะท้อนว่าพลังไตดีไม่ดีสุขภาพเริ่มแก่ไม่แก่ก็ดูจากช่วงล่างของร่างกายดูว่าเท้ากำลังขาของร่างกายนี้ว่ามันแข็งแรงดีอยู่หรือเปล่า
1: แข็งแรงมากแนช็อปปิ้งขอแนะนำแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์วิธีใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออก

0: ท็อกแพชแปะทับบนแผ่นสติกเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย
1: ออร่าสาหร่ายสไปรูลินาสกัดมีองค์ประกอบหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากซึ่งประกอบไปด้วยโปรตีนวิตามินเกลือแร่ชนิดต่างๆและกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจะช่วยเสริมสร้างสารอาหารโปรตีนให้แก่ร่างกายนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากซึ่งได้จากวิตามินที่เป็นส่วนประกอบเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นและช่วยเสริมสร้างเซลล์ใหม่ให้แก่ร่างกายป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมอง
2: การไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐคำคำนี้ทุกคนคงเคยได้ยินกันจนชินชาแต่ถึงอย่างไรสุดท้ายแล้วเราทุกคนก็คงหนีไม่พ้นกับคำว่าเกิดแก่เจ็บและตายโดยข้อมูลสถิติของกระทรวงสาธารณสุขของไทยเผยถึงโรคที่คนไทยป่วยมากที่สุดซึ่งได้แก่โรคมะเร็งโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคเบาหวานจากการศึกษาพบว่าในปี2554มีผู้เสียชีวิตจากสาเหตุเหล่านี้รวม 138,027 รายคิดเป็น1ใน3ของผู้เสียชีวิตจากทุกสาเหตุที่มีจำนวนถึง 414,670 รายเลยทีเดียวแม้ว่าเราจะรู้ถึงสาเหตุที่มาของอาการป่วยของโรคต่างๆเหล่านี้แล้วก็ตามแต่ด้วยพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันของเราท่านๆเราจึงไม่สามารถที่จะป้องกันหรือเลือกที่จะป่วยหรือไม่ป่วยได้แล้วแบบนี้เราจะทำอย่างไรล่ะถึงจะห่างไกลจากโรคต่างๆเหล่านี้โรคต่างๆที่เกิดขึ้นล้วนแล้วแต่เกิดจากร่างกายของเราบกพร่องหรือภูมิต้านทานลดน้อยลงนั่นเองดังนั้นเราจึงควรที่จะสร้างภูมิต้านทานให้มากขึ้นและให้แข็งแรงขึ้นเพราะว่าร่างกายมนุษย์ก็เหมือนกับโรงงานดังนั้นการบำรุงรักษาให้อวัยวะต่างๆที่เปรียบเสมือนเครื่องจักรให้ดีอยู่เสมอจึงเป็นเรื่องสำคัญผ่านการดูแลสุขภาพบนวิถีทางของธรรมชาติจากสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นสู่การดูแลสุขภาพของมนุษย์อย่างยั่งยืนด้วยสาหร่ายเกลียวทอง
3: เรื่องคุณประโยชน์ของสาหร่ายเกลียวทองเนี่ยพูด3วันก็ไม่มีวันจบอ่ะเพราะมันเยอะมากเขาเป็นพืชที่มีคุณสมบัติพิเศษปรุงอาหารสร้างตัวเองให้ตัวเองได้แล้วเป็นสัตว์คือมีโปรตีนสูงมีโปรตีนมีวิตามินเกลือแร่เยอะมากในตัวเขาเพราะฉะนั้นเขาก็เวลาเรารับประทานสาหร่ายเกลียวทองเข้าไปเขาก็จะไปเสริมสร้างส่วนต่างๆของร่างกายเราที่ขาดแคลนทำให้เรารู้สึกสดชื่นทั้งวันถ้าเผื่อได้ทานสาหร่ายในตอนเช้า
4: จากหนังสือของหมอญี่ปุ่นที่เขาเขียนไว้200กว่าหน้าเนี่ยโดยเฉพาะในบทที่3เนี่ยเขาจะพูดว่าสาหร่ายตัวนี้ดีสำหรับคนที่เป็นโรคตับอักเสบสาหร่ายตัวนี้สาหร่ายเกลียวทองเนี่ยดีสำหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานสาหร่ายเกลียวทองดีสำหรับคนเป็นโรคลิ้นจางซึ่งจากผลการตรวจของหมอจากที่ได้กินสาหร่ายเกลียวทองก็ดีขึ้นหมดและโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคไตเนื่องจากการกินยามากหรือการได้รับโลหะหนักหรือสารพิษไอตัวไบโคไซยาเดนตัวนี้ก็จะเป็นตัวกำจัดสารพิษซึ่งมีงานการวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ของญี่ปุ่นยืนยันนั่นก็จะเป็นประโยชน์ของสารสีน้ำเงินซึ่งมีมากในสาหร่ายเกลียวทอง

0: ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวทำให้สาหร่ายเกลียวทองนั้นเหมาะอย่างยิ่งกับผู้ป่วยที่ต้องการฟื้นฟูสุขภาพและผู้ที่ไม่ป่วยที่ต้องการเสริมสร้างภูมิต้านทานนับเป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่หาได้ยากจากยาหรือสมุนไพรต่างๆเรียกได้ว่าทานเพื่อเป็นทางออกสู่สุขภาพที่แข็งแรงสามารถทานได้ทุกเพศทุกวัยและด้วยการเพาะเลี้ยงวิจัยรวมถึงกระบวนการผลิตที่ทันสมัยได้มาตรฐานจึงได้ออกมาเป็นสาหร่ายเกลียวทองสายพันธุ์ไทยที่ได้รับการยกย่องและยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็นสาหร่ายเกลียวทองสายพันธุ์ที่ดีที่สุดของโลกและเป็นอาหารเสริมที่มีคุณประโยชน์สูงสุดที่สุดของการดูแลสุขภาพที่ใครๆต่างเลือกอันดับหนึ่งแห่งยุคนี้กับสาหร่ายเกลียวทองอาหารมหัศจรรย์ที่มีค่าและให้ประโยชน์กับมนุษย์หนึ่งเดียวของภูมิปัญญาไทยที่ถูกกล่าวขานให้เป็น Manna from Heaven หรือยาทิพย์จากสวรรค์ที่สร้างมาเพื่อคนทุกคน
1: เพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วนออร่าสาหร่ายสไปรูลินาสกัดมีองค์ประกอบหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและมีคุณค่าทั้งโภชนาการสูงมากซึ่งประกอบไปด้วยโปรตีนวิตามินเกลือแร่ชนิดต่างๆและกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจะช่วยเสริมสร้างสารอาหารโปรตีนให้แก่ร่างกายนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากซึ่งได้จากวิตามินที่เป็นส่วนประกอบเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นและช่วยเสริมสร้างเซลล์ใหม่ให้แก่ร่างกายป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดลดอาการเมาค้างจากแอลกอฮอล์และป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อและท้องผูกเรื้อรังนอกจากนี้ยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงวัยบุคคลวัยทองผู้ที่อยู่ระหว่างการควบคุมน้ำหนักผู้รับประทานอาหารมังสวิรัตเด็กวัยเจริญเติบโตผู้ขาดสารอาหารผู้ป่วยที่พักฟื้นหลังอาการเจ็บป่วยและบุคคลทุกเพศทุกวัยเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วนทำให้คุณมีสุขภาพที่ดีและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีต่อร่างกาย

0: ดับน้ำตาลในเลือดที่สูงมากเกินไปคือสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคเบาหวานแนทช้อปปิ้งขอเสนอออร่าบลัดชูการ์ซัพพอร์ตผลิตภัณฑ์เพื่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มมีภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดที่สูงเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมและปรับสภาวะของน้ำตาลในร่างกายและน้ำหนักให้สมดุลมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อบลัดชูการ์ซัพพอร์ตได้ที่ Net Shopping
1: เห็ดลิ้นจือคือหนึ่งในสุดยอดสมุนไพรไทยจากธรรมชาติเรารวมสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือแท้ 100% มาอยู่ในออร่าเห็ดลิ้นจือสกัดรับประทานเป็นประจำจะช่วยบำรุงร่างกายและอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจปอดตับม้ามเส้นเอ็นเส้นประสาทลดความดันสั่งซื้อได้ที่แนทช้อปปิ้ง
2: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลุ่มของพวกเราจะมาขอแนะนำนะคะเห็ดหลินจือกับการรักษาโรคภูมิแพ้ค่ะไปดูกันเลยค่ะบทนำนะคะโรคภูมิแพ้นะคะเป็นโรคที่เกิดจากร่างกายของเรานะคะที่มีปฏิกิริยาโต้ตอบนะคะสารก่อภูมิแพ้นะคะหรือสติมูแลนต์นะคะหรือแอนติเจนนะคะที่มากระตุ้นนะคะร่างกายค่ะโดยนะคะสารกระตุ้นการเกิดภูมิแพ้เนี่ยก็จะมีนะคะปัจจัยการกระตุ้น
3: โดยจะขออธิบายนะคะเน้นไปที่โรคภูมิแพ้ของระบบทางเดินหายใจนะคะ
2: อาการของระบบทางเดินหายใจที่มีอาการภูมิแพ้นะคะเช่นน้ำมูกไหลจามคันนะคะคัดจมูกนะคะซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยโรคภูมิแพ้อากาศเนี่ยอาจมีอาการรุนแรงเช่นไอแน่นหน้าอกหรือถ้ารุนแรงมากก็มีอาการหอบมีอาการหอบหืดสาเหตุของโรคภูมิแพ้นะคะคร่าวๆในคนไทยส่วนมากนะคะจะเป็นไรฝุ่นเป็นอันดับแรกนะคะรองลงมาจะเป็นเกิดจากการแพ้ขนแมลงสาบหรือรังแคของสัตว์เลี้ยงเช่นแมวสุนัขเกสรพืชเชื้อรานะคะส่วนการแพ้อื่นๆนะคะที่พบได้นะคะก็คือการแพ้นมวัวไข่นะคะแล้วก็ถ้าเป็นระบบทางเดินหายใจเนี่ยคือจะมีอาการแพ้อย่างรุนแรงค่ะการรักษาอาการภูมิแพ้ทางเดินหายใจนะคะพบว่าสารประกอบสำคัญในเห็ดหลินจือนะคะมีส่วนช่วยนะคะในการยับยั้งนะคะการสร้างฮิสตามีนนะคะของเซลล์ในร่างกายแล้วก็มีบทบาทสำคัญนะคะในการลดกระบวนการอักเสบนะคะเพื่อบรรเทาอาการนะคะไอจามคัดจมูกแล้วก็อาการผดผื่นคันที่ผิวหนังได้ด้วยค่ะค่ะมาเริ่มกันที่สาเหตุของอาการของโรคภูมิแพ้เลยนะคะหลักๆนะปัจจุบันนะคะได้แบ่งสาเหตุของการเกิดโรคนะคะเป็น2กลุ่มใหญ่นะคะก็คือกลุ่มพันธุกรรมกับกลุ่มที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมนะคะโรคนี้นะคะมีสาเหตุหนึ่งนะคะจากพันธุกรรมนะคะหากมีบุคคลในครอบครัวเป็นโรคนี้ก็อาจส่งผลให้อาการรุนแรงขึ้นแล้วก็มีการแสดงอาการแพ้นะคะแล้วก็แสดงออกมาของระบบต่างๆของร่างกายค่ะปัจจุบันนะคะก็คือเกิดอาการแพ้ได้นะคะเมื่อมีปัจจัยกระตุ้นอื่นๆนะคะมากระตุ้นนะคะนอกจากพันธุกรรมแล้วเนี่ยแต่คือพันธุกรรมอะค่ะทำให้มีอาการแพ้นะคะแล้วก็เมื่อได้รับปัจจัยกระตุ้นครั้งที่2เป็น secondary stimulant นะคะเช่นจากฝุ่นไรควันแล้วก็เกสรดอกไม้ก็ทำให้มีอาการภูมิแพ้ทางเดินหายใจขึ้นค่ะพันธุกรรมนะคะโรคภูมิแพ้หลายๆโรคนะคะจะเกิดขึ้นนะคะเพราะมีพันธุกรรมนะคะเป็นปัจจัยนึงนะคะเช่นโรคหืดโรคแพ้อากาศหรือโรคภูมิแพ้นะคะในเด็กนะคะถ้าพบว่ามีการซักประวัติและพบว่าคุณพ่อคุณแม่นะคะเป็นโรคภูมิแพ้ก็จะยิ่งเพิ่มโอกาสมากขึ้นในการเป็นโรคภูมิแพ้นะคะโดยนะคะถ้าพบว่าคุณพ่อหรือคุณแม่นะคะคนใดคนหนึ่งนะคะเป็นโรคภูมิแพ้จะทำให้ลูกมีโอกาสเป็นโรคภูมิแพ้ได้ถึง 30-50% ค่ะแต่ถ้าบิดามารดาเป็นโรคภูมิแพ้นะคะทั้งคู่นะคะและให้กำเนิดบุตรจะมีโรคภูมิแพ้มากขึ้นถึง 50-70% ค่ะในขณะที่เด็กนะคะที่มีครอบครัวนะคะที่ไม่มีประวัติโรคภูมิแพ้เลยจะมีโอกาสเกิดโรคภูมิแพ้เพียง 10% ค่ะ สิ่งแวดล้อมนะคะเป็นกลุ่มที่2ก็คือสิ่งแวดล้อมนะคะเป็นปัจจัยที่สำคัญมากนะคะเพราะสารก่อภูมิแพ้ที่เข้าสู่ร่างกายเรานะคะเกิดจากสิ่งแวดล้อมทั้งนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสารก่อภูมิแพ้นะคะโดยการหายใจหรือการรับประทานหรือการสัมผัสเข้าไปทางช่องปากนะคะก็จะทำให้เกิดอาการทางจมูกได้นะคะสารก่อภูมิแพ้นะคะบางอย่างนะคะสังเกตได้ยากนะคะเช่นเกสรเชื้อราในอากาศฝุ่นไรในบ้านโดยเฉพาะไรฝุ่นในที่นอนนะคะต้องเปลี่ยนที่นอนนะคะคนเปลี่ยนที่นอนเดือนละ1ครั้งนะคะมีไรฝุ่นที่หมอนโซฟาและห้องรับแขกรวมถึงพรมค่ะปัจจัยร่วมนะที่ทำให้เกิดโรคภูมิแพ้ยังรวมถึงอากาศเย็นมลพิษนะคะในอากาศจากควันรถควันโรงงานอุตสาหกรรมฝุ่นละอองจะทำท้องถนนแล้วก็ควันบุหรี่อีกด้วยค่ะส่วนปัจจัยการกระตุ้นนะคะการเกิดอาการของโรคภูมิแพ้ทางเดิน

ายใจนะคะอย่างที่บอกไปนะคะก็คือเช่นฝุ่นไรควันและเกสรดอกไม้ค่ะซึ่งพบได้บ่อยในชีวิตประจำวันของเรานะคะรายละเอียดของอาการของโรคภูมิแพ้นะคะค่ะอาการของโรคภูมิแพ้นะคะก็จะมีอาการนะคะได้ในหลายๆระบบของร่างกายนะคะเริ่มที่ระบบทางเดินหายใจนะคะก็มีอาการตั้งแต่น้ำมูกไหลจามคัดจมูกคันจมูกนะคะโดยทั่วไปนะคะคนที่แพ้อากาศนะคะก็จะมีอาการจามนะคะน้ำมูกไหลถ้ารุนแรงมากก็มีอาการไอร่วมด้วยค่ะแน่นหน้าอกและหอบเหนื่อยค่ะคล้ายกับอาการของโรคหืดนะคะสาเหตุของโรคภูมิแพ้ของระบบทางเดินหายใจส่วนมากนะคะเกิดจากสารก่อภูมิแพ้นะคะแล้วก็สำหรับในเด็กเล็กนะคะก็จะพบว่ามีการแพ้ทางเดินหายใจแล้วก็มีการแพ้อาหารด้วยค่ะเช่นนมวัวไข่นะคะแล้วก็ถ้ามีการแพ้ทางเดินหายใจรุนแรงก็จะมีทางเดินหายใจหายใจคืดคาดได้ค่ะนอกจากนี้ก็มีอาการทางผิวหนังนะคะเป็นผื่นแพ้ผิวหนังเช่นผื่นลมพิษนะคะผื่นแพ้สัมผัสได้นะคะจากอาการภูมิแพ้ค่ะอาการภูมิแพ้ทางระบบทางเดินอาหารก็พบได้นะคะคือจะมีอาการปวดท้องอาเจียนนะคะถ่ายเป็นมูกเลือดนะคะแต่ที่เกี่ยวกับอาการภูมิแพ้ทางเดินหายใจนะคะโดยที่เป็นที่ระบบอื่นๆที่มีอาการรุนแรงมากขึ้นเนี่ยผู้แพ้ก็จะมีอาการหอบเป็นลมพิษนะคะหรือมีอาการช็อกนะคะหรืออาจรุนแรงจนเสียชีวิตนะคะหลังจากกินอาหารนะคะค่ะหรือค่ะหรือได้รับปัจจัยกระตุ้นนะคะเช่นไรฝุ่นควันค่ะเกสรดอกไม้ค่ะแล้วก็ขนของสัตว์เลี้ยงนะคะพืชสมุนไพรนะคะเห็ดหลินจือนะคะมีชื่อสามัญว่าหลินจือมัสลูมนะคะเห็ดหลินจือเป็นชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่ากาโนเดอร์มาลูซิดัมนะคะเป็นยาจีนชั้นสูงนะคะที่ใช้กันมานานกว่า 4,000 ปีค่ะได้รับการบันทึกสรรพคุณไว้ในตำราเซินหนงเปิ่นเฉาจิงนะคะว่าเป็นเทพพระเจ้าแห่งชีวิตเพราะมีพลังมหัศจรรย์ในการบำรุงร่างกายชื่อพ้องของเห็ดหลินจือก็คือเห็ดหิ้งค่ะปัจจุบันนะคะประเทศไทยได้พบเห็ดหลินจือได้เกือบทุกภาคของประเทศนะคะมีชื่อเรียกนะคะแตกต่างกันตามท้องถิ่นนะคะเช่นเห็ดหลินจือเห็ดหมื่นปีเห็ดขอนไม้เห็ดอมตะเห็ดจวักงูเห็ดกระด้างเห็ดไม้นะคะส่วนชื่อพังภาษาอังกฤษก็คือ Holy Mushroom ค่ะแปลว่าเห็ดศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือบางครั้งเรียกว่า Lacquer Mushroom นะคะเพราะมีลักษณะมันแลกเกอร์มัดลูมนะคะเพราะว่ามีลักษณะเหมือนเคลือบด้วยแลกเกอร์ค่ะในประเทศจีนนะคะเรียกว่าหลินจือค่ะในประเทศญี่ปุ่นนะคะมีการเรียกเชื่อว่ามันนันทาเกะนะคะหรือหลินจือค่ะซึ่งเห็ดหลินจืออยู่ในวงกาโนเดอร์มาตาซีค่ะ

ค่ะลักษณะทางพฤกษศาสตร์นะคะหลินจือนะคะภาษาจีนก็คือฉือจือนะคะเป็นรูปร่มนะคะลักษณะเป็นรูปร่มนะคะหมวกเห็ดเป็นรูปไตรูปครึ่งวงกลมหรือเกือบกลมค่ะผิวด้านบนแข็งนะคะมีสีน้ำตาลอมเหลืองถึงสีน้ำตาลอมแดงค่ะมันวาวพบเส้นที่ขอบเป็นวงนะคะและรอยมีร่องนะคะเป็นลักษณะวงรัศมีขอบบางเรียบเท่ากันมักโค้งงอเข้าด้านในผิวด้านล่างสีขาวถึงสีน้ำตาลอ่อนก้านเห็ดรูปทรงกระบอกติดด้านข้างดอกเห็ดสีน้ำตาลอมแดงถึงสีน้ำตาลอมม่วงมันวาวนะคะสปอร์เป็นเม็ดเล็กละเอียดสีน้ำตาลอมเหลืองมีกลิ่นหอมอ่อนๆรสขมและฝาดค่ะลักษณะหมวกนะคะหมวกจะเป็นรูปพัดรูป

เลยเรียกว่าเห็ดหิ่งนั่นเองนะคะถึงรูปครึ่งวงกลมค่ะขนาดประมาณ 9-13 เซนติเมตรถึงคูณกับ 6-5-10 เซนติเมตรค่ะผิวด้านนะคะถึงมันเป็นวาวสีน้ำตาลแดงถึงสีน้ำตาลแกมส้มขอบเรียบถึงเป็นคลื่นหยักมนกว้างสีขาวเนื้อหนาคล้ายไม้สีน้ำตาลแกมส้มค่ะรูนะคะเป็นกลมเป็นลักษณะเป็นกลมขนาด 5-8 มีลักษณะมีขนาด 5-8 รูนะคะต่อตารางมิลลิเมตรค่ะสีขาวถึงสีเหลืองอ่อนหรือเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเมื่อแก่นะคะ

ฤทธิ์การรักษาโรคนะคะตามแผนจีนนะคะมีข้อบ่งใช้นะคะเนื่องจากเป็นยาที่สมุนไพรที่มีรสหวานสุขุมนะคะทำให้มีการใช้ในการบำรุงนะคะหัวใจปอดตับไตนะคะบำรุงทำให้จิตใจสงบนะคะแล้วก็ระงับไอแล้วก็แก้หอบหืดได้ค่ะแก้อาการหอบนะคะขนาดและวิธีใช้ก็คือต้มสปอร์ที่กระเทาะเปลือกออกนะคะและรับประทานนะคะ 6-12 กรัมต่อครั้งค่ะส่วนที่ใช้ก็คือสปอร์ที่กระเทาะเปลือกออกนะคะโดยมีสรรพคุณค่ะเป็นยาบำรุงร่างกายนะคะบรรเทาอาการอ่อนเพลียแก้หลอดลมอักเสบเรื้อรังนะคะซึ่งเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจนะคะรักษาโรคหัวใจและช่วยให้นอนหลับได้นะคะมีการรายงานศึกษาทางคลินิกนะคะพบว่าเห็ดหลินจือนะคะมีผลกระตุ้นภูมิคุ้มกันนะคะในผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่นะคะมะเร็งขั้นลุกลามรวมถึงจากผลงานวิจัยนะคะยังพบว่าเห็ดหลินจือนะคะมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยามากมายนะคะเช่นมีฤทธิ์เกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันฤทธิ์ต้านเนื้องอกและมะเร็งนะคะฤทธิ์ป้องกันเส้นประสาทเสื่อมฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดฤทธิ์ลดไขมันในเลือดฤทธิ์ต้านออกซิเดชันแล้วก็ฤทธิ์ต้านการอักเสบค่ะเห็ดหลินจือนะคะองค์ประกอบเห็ดของเห็ดหลินจือก็จะมีบิตเตอร์ไทเทอร์พีนอยนะคะแล้วก็พวกโพลิแซคคาไรด์นะคะบิตเตอร์ไทเทอร์พีนอยนะคะเช่นพวกกาโนเดลิกแอซิด BD แล้วก็กาโนเดลิกแอซิด C ซึ่งกาโนเดลิกแอซิด C นะคะมีฤทธิ์ในการป้องกันการเกิดโรคภูมิแพ้ค่ะกาโนเดลิกแอซิด T ถึง Z นะคะซึ่งกาโนเดลิกBD เนี่ยจะมีฤทธิ์ในการรักษาโรคความดันโลหิตสูงนะคะส่วนสารโพลีแซคคาไรด์ก็คือกาโนเดอร์แลนนะคะ A&B ค่ะทำหน้าที่ในการลดระดับน้ำตาลในเลือดค่ะมีสารเบต้าดีกูแคนค่ะมีฤทธิ์ในการยับยั้งเซลล์มะเร็งนะคะแล้วก็ช่วยฟื้นฟูประสิทธิภาพของระบบภูมิคุ้มกันด้วยค่ะต้านอนุมูลอิสระนะคะเป็น biological นะคะ response modifier ค่ะสารโพลีแซคคาไรด์นะคะสารในกลุ่มนี้ที่อยู่ในเห็ดหลินจือมีหลายชนิดนะคะที่มีสรรพคุณทางยานะคะโดยนะคะสารที่โดดเด่นในกลุ่มนี้ก็คือเบต้าดีกูแคนนะคะเป็นสารที่ช่วยฟื้นฟูประสิทธิภาพของระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงค่ะเป็นสารตัวแรกนะคะในเห็ดหลินจือที่ค้นพบว่ามีฤทธิ์ต้านมะเร็งและลดอาการเสี่ยงนะคะต่อการเกิดเนื้องอกลดระดับน้ำตาลในเลือดแล้วก็บำรุงหัวใจเพิ่มประสิทธิภาพนะคะของเม็ดเลือดขาวค่ะต่อไปเป็นสารกลุ่มที่2นะคะก็คือสารกลุ่มไตเทอร์พีนอยด์ค่ะไตเทอร์พีนอยด์นะคะสารในกลุ่มนี้นะคะเป็นสารที่มีรสขมค่ะในเห็ดหลินจือนะคะเขาเลยเรียกว่าบิตเตอร์ไตเทอร์พีนอยด์นะคะเป็นสารที่ช่วยลดนะคะไขมันในตับลดความดันโลหิตลดเบาหวานช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ควบคุมการก่อตัวของเกล็ดเลือดช่วยชำระลิ่มเลือดนะคะลดไขมันในการอุดตันของเส้นเลือดยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งค่ะและยังมีคุณสมบัติช่วยยับยั้งการหลั่งของสารฮิสตามีนนะคะก็คือแอนตี้ฮิสตามีนหรือแก้แพ้

นั่นเองค่ะและยังช่วยในระบบเผาผลาญในร่างกายให้ทำให้ระบบเผาผลาญในร่างกายดีขึ้นด้วยค่ะส่วนสารกลุ่มสเตอรอยด์นะคะสารในกลุ่มนี้ในเห็ดหลินจือก็คือกาโนสเตอโรนนะคะกาโนสเตอโรนมีคุณสมบัติที่มีประโยชน์ต่อร่างกายคือมีฤทธิ์ในการลดพิษต่อตับสารเยอร์มาเนียมนะคะสารเยอร์มาเนียม GE content สารในกลุ่มนี้พบในโสมทั่วๆไปกระเทียมแต่มีมากในเห็ดหลินจือเป็นสารที่ช่วยเพิ่มความจำขจัดสารพิษในร่างกายช่วยในการนอนหลับได้ดีขึ้นช่วยให้ระบบประสาทส่วนกลางทำงานได้ดีช่วยกำจัดสารพิษและสิ่งแปลกปลอมต่างๆนะคะเป็นสารที่ส่งเสริมกระบวนการทำงานของร่างกายนะคะช่วยปรับสมดุลของร่างกายได้ดีขึ้นค่ะสารเหล่านี้นะคะจะพบได้ในส่วนของสปอร์มากกว่าส่วนที่เป็นดอกเห็ดนะคะและสปอร์ที่กระเทาะผนังหุ้มนะคะจะมีฤทธิ์กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันและต้านมะเร็งได้ดีกว่าสปอร์ที่ไม่กระเทาะผนังและส่วนดอกเห็ดนะคะส่วนการศึกษาทางด้านพิษวิทยานะคะเห็ดหลินจือนะคะพิษทั้งฉแบบเฉียบพันธุ์และพิษเรื้อรังพบว่ามีความเป็นพิษต่ำมากนะคะและมีความปลอดภัยหากใช้เห็ดหลินจือนะคะในระยะยาวติดต่อกันค่ะส่วนรูปแบบเภสัชพันธุ์นะคะประเทศไทยนะคะได้มีการปลูกเห็ดหลินจือในเชิงพาณิชย์นะคะมาเป็นเวลานานนะคะมากกว่า20ปีนะคะและมีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือในรูปแบบต่างๆนะคะเช่นนะคะนำดอกเห็ดมาหั่นเป็นแผ่นบางๆนะคะแล้วก็อบแห้งไว้นะคะนำเครื่องดื่มเห็ดหลินจือนะคะมาทำเป็นเครื่องดื่มเห็ดหลินจือนะคะเครื่องดื่มชาเห็ดหลินจือกาแฟเห็ดหลินจือและทำเป็นรูปแคปซูลค่ะข้อห้ามใช้นะคะควรระวังการใช้ในผู้ป่วยนะคะที่ได้รับยากดภูมิต้านทานทั้งนี้เพราะเห็ดหลินจือนะคะมีฤทธิ์เพิ่มภูมิต้านทานค่ะระวังการใช้ในผู้ป่วยที่ได้รับยากลุ่มป้องกันการเกาะกลุ่มกันของเกล็ดเลือดนะคะเช่นยาแอสไพรินและยาวาฟาลินค่ะทั้งนี้เพราะเห็ดหลินจือนะคะมีฤทธิ์เสริมยาดังกล่าวค่ะงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์นะคะเกี่ยวกับการต้านฤทธิ์การหลั่งแอนตี้ฮิสตามีนของเห็ดหลินจือนะคะโดยนะคะงานวิจัยนี้ชื่อว่า Anti-allergic constituent in the culture media of Ganoderma นะคะ lucidum นะคะ2ค่ะ the inhibitory effect ofไซโคออกตาซัลเฟอร์นะคะ on histamine release ค่ะโดยคุณเคทาซากะนะคะกับเอ็มมิโอนะคะกับเคอิซูชิและคณะนะคะเป็นส่วนของภาควิชาฟาร์มาโคโลจีนะคะของคณะเภสัชศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยโอกายาม่าค่ะประเทศญี่ปุ่นนะคะโดยมีการนะคะวิจัยนะคะเมื่อคริสต์ศักราช1988นะคะพบว่านะคะสารในกาโดเดอร์มานะคะมีฤทธิ์นะคะในการรักษาครอนิกบองชัยติดในหนูค่ะโดยเขามีการสกัดนะคะโดยใช้คลอโรฟอร์มนะคะในการสกัดสารนะคะสำคัญนะคะออกมานะคะจากกาโดเดอร์มาลูซิดัมนะคะก็มีการใช้สารต่างๆสกัดออกมาแล้วพบว่านะคะสารที่สกัดออกมาเนี่ยสามารถนะคะจะไปมีผลนะคะยับยั้งการหลั่งฮิสตามีนนะคะออกจากเซลล์เพอริโทเนียลมัสเซลก็คือมัสเซลนะคะที่จะได้มาจากช่องน้ำทางหน้าท้องนะคะของหนูนะคะแล้วส่งผลนะคะให้เกิดแคลเซียมอัพเทคเข้าไปในเซลล์โดยที่ไม่ได้มีผลกระทบต่อระดับของ CAMP นะคะ

แล้วก็ SDS PAGE analysis นะคะได้ระบุว่าไซโคออกตาซัลเฟอร์เนี่ยมันสามารถที่จะชักนำนะคะการเปลี่ยนแปลงของโปรตีนไบดิ้งนะคะที่อยู่ที่เซลล์เมมเบรนนะคะฟังก์ชันนะคะของ

0: ซึ่งนะคะเมธอดนะคะการทดลองนี้คือเขาจะมีการใช้คลอโรฟอร์มนะคะในการสกัดแยกแฟคชั่นของ G ลูซิดัมสารสกัดจากการโนลามาลูซิดัมออกมานะคะแล้วก็เอาไปทดสอบนะคะว่ามันสามารถยับยั้งการหลั่งฮิสตามีนจากแรดเพอร์เนียลแมสเซลก็คือยับยั้งการหลั่งฮิสตามีนน่ะจากแมสเซลที่ได้จากช่องท้องของหนูแรดไมซ์นะคะค่ะซึ่งผลนะคะจากการวิจัยก็พบว่าสารสกัดนี้ค่ะมันเป็นแอคทีฟนะคะเป็นสารสกัดที่แอคทีฟที่ชื่อว่าไซโคออกตาซัลเฟอร์นะคะไซโคออกตาซัลเฟอร์นี้มันจะสามารถยับยั้งการหลั่งฮิสตามีนได้ค่ะจากแมสเซลของที่เอามาจากช่องท้องของหนูแรดนะคะ
1: เห็ดลิ้นจือคือหนึ่งในสุดยอดสมุนไพรไทยจากธรรมชาติเรารวมสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือแท้100%มาอยู่ในออร่าเห็ดลิ้นจือสกัดรับประทานเป็นประจำจะช่วยบำรุงร่างกายและอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจปอดตับม้ามเส้นเอ็นเส้นประสาทลดความดันสั่งซื้อได้ที่แนชช้อปปิ้ง

0: ด้วยน้ำมันมะรุมออร่าโมลิงก้าออยน้ำมันมะรุมสกัดแท้ 100%อุดมไปด้วยวิตามิน A, C และ E ที่ช่วยฟื้นฟูสภาพผิวโดยช่วยให้การสร้างคอลลาเจนดียิ่งขึ้นทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นกระจ่างใสแก้ปัญหาผิวที่แตกหยาบและแห้งกร้านช่วยลดริ้วรอยป้องกันสิวฝ้ากระและจุดด่างดำบนใบหน้าลดรอยฟกช้ำผดผื่นคันและฟื้นฟูสภาพผิวพรรณของคุณกับน้ำมันมะรุมออร่าโมริงก้าออยล์สั่งซื้อวันนี้ได้ที่ Net Shopping
1: มาถึงช่วงนี้ค่ะไปดูผู้หญิงผู้สร้างกันบ้าง นะคะเราจะเอามาฝากให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันทุกวันเลยนะคะจะพาไปรู้จักกับผู้หญิงคนนึงค่ะที่เธอเนี่ยเคยเจอกับเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อปี54นะคะคือเธออยู่ในกรุงเทพมาก่อนนะคะทำงานนี่แหละแต่ปรากฏว่าพอเจอเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เนี่ยนะคะเธอคนนี้เนี่ยก็เลยตัดสินใจทิ้งความวุ่นวายในกรุงเทพค่ะแล้วก็ไปใช้ชีวิตนะคะอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะไปเป็นเกษตรกรค่ะซึ่งเธอเนี่ยได้กลายเป็นผู้สร้างอาชีพให้กับชาวบ้านที่นั่นด้วยในการทำน้ำมันมะรุมนะคะแล้วก็เป็นสินค้าส่งออกที่ถือว่าทำรายได้ที่ดีมากๆนะคะไปรู้จักกันเลยกับเธอคนนี้นะคะพี่ตาค่ะหรือคุณสิริวรรณค่ะทุกวันนี้ในแวดวงเกษตรกรรมกำลังตื่นตัวกับการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทำให้เกษตรกรหลายคนหันมาเอาจริงเอาจังกับการผันตัวเองมาเป็นผู้ประกอบการการเกษตรแปรรูปมากขึ้นคุณสิริวรรณหรือพี่ตาหนึ่งในสมาชิกกลุ่มเกษตรอินทรีย์ชุมชนบ้านยางแดงก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เรียกตัวเองว่าเป็นเกษตรกรแปรรูปที่นำวัตถุดิบหลากหลายมาแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและยังชักชวนให้กลุ่มสมาชิกได้เห็นถึงความสำคัญของการแปรรูปโดยเฉพาะน้ำมันมะรุมที่มีคุณประโยชน์มากมายค่ะ

0: ใช่
1: นี่ก็คือเมล็ดมะรุมนะคะที่เราเอามาสกัดเป็นน้ำมันมะรุมอีกทีถามพี่ตาหน่อยค่ะว่าน้ำมันมะรุมเนี่ยมีประโยชน์ยังไงกับเราบ้างนะคะ
2: แต่เดิมเราจะรู้จักมะรุมแค่ในแกงส้มใช่ไหมคะแต่ในเมล็ดมะรุมแก่เนี่ยนะคะมันมีน้ำมันที่มีประโยชน์โดยเฉพาะมีประโยชน์ในเรื่องของการบำรุงผิวเป็นอย่างมากมันมีวิตามินอีที่สูงแล้วก็มีสารที่ช่วยบำรุงผิวให้เกิดความชุ่มชื้นช่วยในเรื่องของริ้วรอยจุดด่างดำแล้วก็ช่วยเรื่องชะลอวัยนอกจากนี้ในน้ำมันมะรุมค่ะมีสารต้านทานเชื้อซึ่งมันลดอาการแพ้บนผิวหน้าแล้วก็หรืออาการอักเสบที่สิวอะค่ะช่วยได
1: ้แล้วขั้นตอนการทำน้ำมันมะรุมเนี่ยมันยุ่งยากไหมคะพี่ตา
2: ก็มีขั้นตอนที่มีรายละเอียดเยอะเหมือนกันนะค
1: ะ
2: คือแน่นอนเราเริ่มต้นจากการปลูกมะรุมที่เป็นมะรุมอินทรีย์ใช่ไหมคะเราจะเก็บเมล็ดเนี่ยค่ะในเมล็ดที่แห้งสนิทในฝักที่แก่เท่านั้นเมื่อเราได้เมล็ดเยอะๆแล้วใช่ไหมคะเราก็จะต้องนำมาเอาเขาเรียกว่าตรงเยื่อขาวๆเนี่ยค่ะออกเพราะว่าตรงนี้ค่ะเวลาเราสกัดเนี่ยมันก็จะทำให้ปนลงไปในน้ำมันซึ่งทำให้น้ำมันเราไม่สะอาดก็จะมีเครื่องที่เราทำขึ้นเองอะค่ะตีท่วงนี้ออกหลังจากนั้นเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เข้าเครื่องเขาเรียกว่าเป็นเครื่องบีบเย
1: ็
2: นในระบบเรียกว่าสกรูเพลส
1: ค่ะ
2: ทีนี้ในนี้ค่ะมีน้ำมันอยู่แค่ประมาณ 10% เพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำมันก็จะปนออกมาก็จะมีความขุ่นเพราะว่าเขายังมีเขาเรียกว่าไฟเบอร์คือกากของมันเม็ดของมันปนไปด้วยเราต้องผ่านทวนการที่เรียกว่าทำให้ตกตะกอนแล้วก็กรองด้วยกระดาษกรองที่ละเอียดมากๆน้ำมันเขาก็จะหยดออกมาทีละหยด
1: หยด
2: ใช้เวลาจนได้น้ำมันที่ใสลักษณะนี้ค่ะ
1: อ๋ออันนี้คืออย่างสีเหลืองที่เห็นนี้คืออ่ะเขาเรียกว่า 100%
2: ใช่ค่ะเป็นเวอร์จิน
1: เลย

0: กระจ่าง
1: แต่เริ่มเดิมทีเนี่ยคือเราไม่ได้อยู่ที่นี่ทำงานอยู่ที่กรุงเทพหรอคะ
2: ใช่ค่ะพี่เริ่มจากการที่เราออกจากงานแล้วก็เลือกที่จะมาเลี้ยงลูกเองเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาอาชีพที่เราสามารถจะดูแลลูกไปด้วยพร้อมกับทำงานไปด้วยก็เป็นแล้วก็บวกกับความสนใจเรื่องธรรมชาติแล้วก็เลือกที่จะมาทำเรื่องสูนภัยแปรรูปจนวันที่น้ำท่วมใหญ่ปุ๊บเนี่ยค่ะทำให้เครื่องจักรแล้วก็สถานที่แปรรูปของเราก็โดนน้ำท่วมไปเหมือนทุก

0: คนโดน
1: เสียห
0: ายใช่แล้วก็ทำให้เราต้องอพยพครอบครัวค่ะหนีน้ำเนาะมาอยู่ทางด้านนี้ค่ะ
1: พี่ตาอยู่ที่นี่เนี่ยอยู่ในชุมชนบ้านยางแดงเนี่ยซึ่งเขาก็มีความเข้มแข็งในเรื่องของการทำเกษตรอินทรีย์อยู่แล้วมีการแลกเปลี่ยนความรู้กันยังไงบ้างคะระหว่างพี่กับคนที่นี
0: ่ค่ะคือต้องยอมรับว่าพี่เป็นคนเมืองแล้วเราก็ย้ายมาอยู่ในส่วนของภาคชนบทแล้วก็ภาคการเกษตรด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นการที่เราจะต้องเรียนรู้เนี่ยค่ะมันเยอะอยู่แล้วโดยเฉพาะเรื่องวิถีชีวิตถ้าเราทำการเกษตรเนี่ยเราก็จะต้องเรียนรู้จากเขาขณะเดียวกันเขาก็เรียนรู้เรื่องการแปรรูปสินค้าจากเรา มันก็กลายเป็นว่าตอนนี้มันเป็นการทำงานร่วมกันคือว่าเกษตรกรมีอะไรเราช่วยเพิ่มมูลค่าอะไรได้บ้างแลกเปลี่ยนกัน
2: ที่เมืองใช่ไหมคะทุกอย่างเราต้องซื้อแล้วเราก็ไม่ค่อยแบ่งให้ใครเพราะเรารู้สึกว่าเราก็มีเงินแค่นี้เราก็ซื้อแค่นี้สำหรับครอบครัวเรามันก็โอเคแล้วแต่พอเรามาอยู่ที่นี่ค่ะเราปลูกกล้วยพอเรากล้วยเราสุกหนึ่งเครือมันก็มีตั้ง5หวี6หวีเรากินแค่หวีนึงที่เหลือเราก็ไปแบ่งเพื่อนบ้านเราพอเราเอากล้วยให้เขาก็เอาตักแกงมาให้เรา1ชามมันทำให้เกิดการแบ่งปันเกิดขึ้นจากการที่เริ่มจากกล้วยแค่1หวีแล้วสิ่งนี้ค่ะมันก็เป็นหัวใจของชนบทที่มันควรจะเป็นหัวใจที่คนในเมืองควรจะมีให้มากขึ้นในสังคมทุกวันนี้ด้วยอะค่ะ
1: นี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของผู้หญิงคนเมืองนะคะที่ผันตัวเองนะคะแล้วก็มาอยู่ในชนบทแล้วก็สามารถที่จะพัฒนานะคะสามารถที่จะต่อยอดความคิดในการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรแล้วก็กลายเป็นองค์ความรู้ใหม่ๆที่มีการแลกเปลี่ยนกันในชุมชนด้วยเป็นการเกื้อหนุนซึ่งกันและกันแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันนะคะวันนี้ขอบคุณพี่ตามากที่มาพูดคุยกับเรานะคะ

0: มะรุมเป็นพืชยืนต้นที่นิยมเอามาทำเป็นยารักษาโรคและอาหารตั้งแต่ยอดใบและฝักหลายประเทศนิยมกินเป็นอาหารและยารักษาโรคมายาวนานจากการวิจัยพบว่านอกเหนือจากให้คุณค่าทางอาหารแล้วมะรุมยังมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษาโรคต่างๆได้มากมายและเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีแก้การบวมตามร่างกายอาการปวดและเจ็บตามกระดูกอาการเลือดออกตามไรฟันเรื้อรังและรักษาไขข้ออักเสบรวมทั้งป้องกันอาการติดเชื้อต่างๆปัจจุบันมีการสกัดสารต่างๆจากมะรุมมาบรรจุแคปซูลบำรุงร่างกายและรักษาโรคเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย
1: 10ประโยชน์มหัศจรรย์ของมะรุมมะรุมเป็นพืชที่มีมูลค่าสูงและมีประโยชน์มากมายค่ะเป็นพืชที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วนิยมปลูกกันอย่างแพร่หลายที่อินเดียและในพื้นที่เขตร้อนรวมไปถึงทางเอเชียแอฟริกาและอเมริกาใต้ฝักและใบของมะรุมให้คุณค่าทางโภชนาการที่ดีเยี่ยมมีแร่ธาตุวิตามินกรดอะมิโนที่จำเป็นอีกทั้งยังมีปริมาณไขมันต่ำมากค่ะไม่มีคอเลสเตอรอลที่เป็นอันตรายมีคุณสมบัติทางยาที่พิเศษและไม่เหมือนพืชชนิดอื่นจึงได้รับการแต่งตั้งฉายาว่ามะรุมต้นไม้มหัศจรรย์จากพิเศษและมหัศจรรย์เพียงใดตามรู้ไว้ .com มาดูกันเลยค่ะปกป้องตับสารสกัดมะรุมช่วยดูแลความเสียหายของตับที่เกิดจากการใช้ยาที่ใช้ในการป้องกันวัณโรคช่วยฟื้นฟูระดับกลูตาไทโอนในร่างกายและป้องกันการเกิดเปอร์ออกซิเดชันการเกิดปฏิกิริยาระหว่างไขมันกับออกซิเจนในร่างกายผลจากการป้องกันนี้เกิดจากสารพฤกษเคมีที่อยู่ในมะรุมเช่นคาเทชินและวิตามินซีค่ะรักษาความผิดปกติของกระเพาะอาหารสารไอโซไทโอไซยาที่อยู่ในมะรุมมีประสิทธิภาพในการรักษาความผิดปกติในช่องท้องค่ะเช่นท้องผูกโรคกระเพาะและโรคลำไส้ใหญ่บวมเป็นแผลมีคุณสมบัติในการต้านเชื้อแบคทีเรียและยาปฏิชีวนะมีผลยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคต่างๆซึ่งรวมถึงแบคทีเรียที่สามารถทำให้เกิดอาการท้องร่วงได้ค่ะดูแลผิวและเส้นผมน้ำมันมะรุมช่วยป้องกันการเกิดแผลที่ผิวหนังและยับยั้งการก่อตัวของคราบจุลินทรีย์ที่เกิดจากไวรัสที่ติดเชื้อสารสกัดจากมะรุมช่วยชะลอการเกิดสารพิษปกป้องผิวจากความเสียหายที่เกิดจากโลหะหนักนอกจากนี้ค่ะยังปกป้องเส้นผมจากความเสียหายของรังสีอัลตราไวโอเลตช่วยให้หนังศีรษะมีความแข็งแรงมากขึ้นกระตุ้นการเจริญเติบโตของเส้นผมค่ะรักษามะเร็งการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ได้แสดงให้เห็นว่าสารสกัดจากมะรุมมีคุณสมบัติในการต่อต้านอนุมูลอิสระค่ะทำให้เกิดการตายของเซลล์ยับยั้งการพัฒนาเซลล์มะเร็งเช่นมะเร็งรังไข่และมะเร็งตับค่ะดูแลกระดูกสารสกัดมะรุมสามารถดูแลปัญหากระดูกได้ค่ะเนื่องจากมีแร่ธาตุที่จำเป็นเช่นแคลเซียมและฟอสฟอรัสสารสกัดเหล่านี้มีคุณสมบัติในการต้านการอักเสบและมีประสิทธิภาพในการรักษาอาการเจ็บปวดเช่นโรคข้ออักเสบหรือการแตกหักของ

0: ระดูกค่ะเพิ่มภูมิคุ้มกันสารสกัดจากใบมะรุมช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายแข็งแรงขึ้นค่ะเพิ่มการตอบสนองภูมิคุ้มกันของเซลล์ช่วยลดการผลิตแอนติบอดีในกรณีที่มีการปลูกถ่ายอวัยวะใหม่ค่ะปกป้องระบบหัวใจและหลอดเลือดสารสกัดมะรุมมีประโยชน์ในการป้องกันความเสียหายของกล้ามเนื้อหัวใจค่ะเนื่องจากมีสารแอนตี้ออกซิแดนท์ที่มีประสิทธิภาพในการวิจัยแสดงให้เห็นผลของการรักษาด้วยมะรุมว่าช่วยลดอาการเสียดท้องยับยั้งการเพิ่มขึ้นของไขมันในเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อหัวใจและช่วยรักษาสุขภาพของหัวใจค่ะรักษาเบาหวานการศึกษาวิจัยแสดงให้เห็นว่าการรักษาด้วยมะรุมมีผลต่อการลดน้ำตาลกลูโคสในปัสสาวะและโปรตีนปัสสาวะในผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานค่ะนอกจากนี้ยังทำให้ระดับฮีโมโกลบินและปริมาณโปรตีนทั้งหมดในผู้ป่วยโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนค่ะโรคหอบหืดสารสกัดจากเมล็ดมะรุมมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระช่วยในการบรรเทาอาการหอบหืดหลอดลมและการอักเสบที่เกิดขึ้นในทางเดินหายใจค่ะปรับปรุงสุขภาพดวงตาสารต้านอนุมูลอิสระที่อยู่ในมะรุมช่วยดูแลความเสียหายที่เกิดขึ้นในจอประสาทตาค่ะป้องกันการขยายตัวของเส้นเลือดจอประสาทตานอกจากนี้ยังช่วยยับยั้งความหนาของเยื่อเส้นเลือดฝอยป้องกันความผิดปกติอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับจอประสาทตาค่ะคำแนะนำมะรุมเป็นพืชที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงค่ะปลอดภัยสำหรับการบริโภคแต่อย่างไรก็ตามการใช้มะรุมเพื่อบรรเทาอาการหรือการรักษาโรคควรปรึกษาแพทย์ก่อนการใช้ทุกครั้งค่ะจบแล้วนะคะกับ10ประโยชน์มหัศจรรย์ของมะรุมพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ
1: มะรุมเป็นพืชยืนต้นที่นิยมเอามาทำเป็นยารักษาโรคและอาหารตั้งแต่ยอดใบและฝักมะรุมยังมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษาโรคต่างๆได้มากมายและเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีแก้การบวมตามร่างกายอาการปวดและเจ็บตามกระดูกอาการเลือดออกตามไรฟันเรื้อรังและรักษาไขข้ออักเสบรวมทั้งป้องกันอาการติดเชื้อต่างๆปัจจุบันมีการสกัดสารต่างๆจากมะรุมมาบรรจุแคปซูลบำรุงร่างกายและรักษาโรคเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย

0: การมีสุขภาพดีเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาแนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อสุขภาพคุณเมก้าสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติจะช่วยบำรุงสุขภาพของคุณเนื่องจากท่านทำงานหนักและรักษาความสมดุลในการทำงานของร่างกายส่วนต่างๆนอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศให้เป็นปกติอีกด้วยสั่งซื้อวันนี้ได้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: มาก้าหรือเมก้านั้นคือสมที่มาจากประเทศเปรูมาก้าเป็นพืชดั้งเดิมที่ขึ้นอยู่ตามป่าธรรมชาติมีลักษณะใบกลมหลีรากมาก้าคล้ายหัวผักกาดกลมๆ มีขนาดเล็กเป็นที่สะสมอาหารของมาก้าที่อุดมไปด้วยสารอาหารนานาชนิดและไม่มีสารพิษเจือปนใดๆมาก้ามีกลไกในการเก็บสะสมอาหารไว้ที่รากได้ดีกว่าพืชทั่วไปและสามารถทนต่อสภาพอากาศหนาวเย็นหรือแห้งแล้งได้อย่างน่าอัศจรรย์ได้มีการกล่าวขานกันว่ามาก้าคือซุปเปอร์ฟู้ดที่อุดมไปด้วยสารอาหารนานาชนิดทั้งกรดอะมิโนโปรตีนแคลเซียมโพแทสเซียมคาร์โบไฮเดรตกรดไขมันเกลือแร่วิตามิน B1 B2 และวิตามิน C มาก้าเป็นที่รู้จักและถูกใช้เป็นอาหารเพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางกายมามากกว่าพันปีมาแล้วในสมัยก่อนเชื่อกันว่านักรบชาวอินคาต้องรับประทานมาก้าก่อนออกรบหรือทำงานหนักเลยทีเดียวนอกจากนั้นแล้วจากผลวิจัยการแพทย์สมัยใหม่ยังบ่งชี้ได้ว่าสมุนไพรมาก้านั้นเมื่อใช้บริโภคเป็นประจำจะสามารถช่วยปรับปรุงระบบการทำงานภายในร่างกายได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเพิ่มภูมิต้านทานของร่างกายลดอาการเมื่อยล้าจากการทำงานหนักกระตุ้นการทำงานของเซลล์สมองช่วยการทำงานของหัวใจผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสชะลอวัยช่วยปรับฮอร์โมนเพศชายและหญิง

0: ให้ทำงานดีขึ้นโดยเฉพาะบุคคลวัยทองหรือฟื้นฟูปรับระบบฮอร์โมนให้สมดุลช่วยปรับฮอร์โมนเพศชายและหญิงให้ทำงานดีขึ้นโดยเฉพาะบุคคลวัยทองนอกจากนั้นแล้วมาก้ายังทำให้สมองปลอดโปร่งอารมณ์แจ่มใสช่วยลดไขมันในเลือดและป้องกันโรคสมองเสื่อมอีกด้วยประการสุดท้ายนั้นมาก้าเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกด้วยสรรพคุณที่เพิ่มสมรรถภาพทางเพศไม่แพ้ยาเคมีมาก้าเป็นซุปเปอร์ฟู้ดอย่างที่ทั่วโลกขนานนามอย่างนั้นจริงๆทางออร่าได้ค้นคว้าวิจัยและค้นหาสุดยอดมาก้าจากแหล่งพันธุ์ที่ดีที่สุดมาสกัดเป็นอาหารเสริมแคปซูลที่ง่ายต่อการรับประทานเพื่อท่านจะได้รับสารอาหารเสริมบำรุงจากมาก้าได้อย่างดีที่สุดสั่งซื้อมาก้าพรีเมียมแคปซูลจากเน็ตช้อปปิ้งได้แล้ววันนี้ที่1800 341 4041
1: แนช้อปปิ้งขอแนะนำแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์วิธีใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออกแล้วนำแผ่นแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชแปะทับบนแผ่นสติกเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย
2: เครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าการผลิตสิ่งต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะเข้ามาใช้ในการกระตุ้นจุดเหล่านี้โดยบอกว่าเป็นการขับสารพิษบ้างอันนั้นก็จะมีหลักความจริงอยู่บ้างแต่ว่าสารพิษอันนี้เนี่ยคงไม่ถึงกับจะไปบอกว่าเอาโลหะหนักเอาอะไรออกจากร่างกายได้ซึ่งในทางทฤษฎีเนี่ยเรามองถ้ามองในแง่ที่ว่าอุ่นเส้นลมปราณนะครับให้มันไหลเวียนไปร่างกายเนี่ยก็น่าจะมีเหตุผลอยู่ถ้าหากว่าสิ่งที่กระตุ้นนั้นเป็นสิ่งที่ร้อนโบราณนี่เขาจะใช้อุปกรณ์หลายอย่างเช่นเขาใช้โกรธจุลาลัมพาในรูปนี้มันเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อนโดยการจุดให้เหมือนธูปเนี่ยแล้วก็ไปลมอยู่ใกล้ๆพอมันร้อนก็เอาขึ้นมาแล้วก็ลมเขาก็ค่อยๆเอาใกล้ๆอีกให้มันร้อนขึ้นมาก็เพื่อทำให้เส้นลมปราณตัวนี้มันอุ่นผ่านเข้าไปในระบบเส้นลมปราณของร่างกายเพื่อจะทำให้อวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายได้รับพลังลมปราณไหลเวียนได้อย่างดี

0: มะรุมเป็นพืชยืนต้นที่นิยมเอามาทำเป็นยารักษาโรคและอาหารตั้งแต่ยอดใบและฝักมะรุมยังมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษาโรคต่างๆได้มากมายและเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีแก้การบวมตามร่างกายอาการปวดและเจ็บตามกระดูกอาการเลือดออกตามไรฟันเรื้อรังและรักษาไขข้ออักเสบรวมทั้งป้องกันอาการติดเชื้อต่างๆปัจจุบันมีการสกัดสารต่างๆจากมะรุมมาบรรจุแคปซูลบำรุงร่างกายและรักษาโรคเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันนะคะกับหมอปุ้มแพทย์หญิงศิรนาสุขภาพดีคุณมีได้ค่ะวันนี้นะคะหมอจะมาพูดถึงประโยชน์ของมะรุมเพราะว่าหลายคนเนี่ยรู้จักมะรุมมะรุมเนี่ยเป็นเหมือนกับพืชผักพื้นบ้านน่ะซึ่งหลายๆคนเนี่ยกินกันเป็นประจำแต่หมอไม่ค่อยได้ชอบกินแต่รู้ว่ามันมีประโยชน์เยอะมากหมอก็เลยพยายามมาทานแต่ก็คือหมอก็ยังทานไม่ค่อยได้นะหมอเลยซื้อเป็นมะรุมผงมาทานแต่จริงๆแล้วจะพูดให้รู้ว่ามันน่า

ะลุมนี่มันเป็นประโยชน์เขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับพืชผักมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติให้เรามาค่ะมันมีประโยชน์ถ้าเกิดเดี๋ยวหมอจะพูดให้ฟังทุกคนจะแบบเฮ้ยมีประโยชน์ขนาดนี้ได้หรอควรจะหามาทานหมอเนี่ยรู้แล้วแบบพยายามหามาทานแหละถึงต้องไปสั่งแบบมาลุมที่แบบเป็นฟรีซไดมาเป็นผงมาทานอ่ะเพราะเรากินมันไม่ได้ไงแต่ถ้าเกิดคนทานได้เนี่ยควรทานเลยนะเพราะว่าอ่ะมาอย่างนี้ก่อนมารู้ก่อนว่ามารุมเนี่ยมันกินได้ตั้งแต่ทุกส่วนของมันเลยว่าง่ายๆคือตั้งแต่ฝักของมะลุมใบของมะลุมดอกเมล็ดรากมันกินได้ทุกส่วนเลยแต่ประโยชน์ที่มันเยอะที่สุดเลยในต้นของมะลุมเนี่ยประโยชน์ที่เยอะอยู่ที่ไหนรู้ไหมคะอยู่ที่ใบที่เราเอามาที่มาชอบกินกันไอ้ตรงยอดอ่อนมะลุมหรือมากินฝักมะลุมที่มันแกงส้มมะลุมที่มันมีฝักยอดน่ะคือหมอไปกลับไปบ้านพ่อเนี่ยพ่อจะให้กินแกงส้มมะลุมเนี่ยหมอกินไม่ค่อยเป็นคือหมอเป็นเด็กเทพก็คือก็กินพวกมะลุมไม่เป็นหมอบอกตรงแต่จริงๆแล้วจะเรียกว่าเด็กกรุงเทพหรือเปล่านะคือพ่อหมอเป็นคนเพชรบุรีแม่หมอก็เพชรบุรีแต่พ่อกับแม่ของหมอเนี่ยเขาเป็นคนเพชรแต่เขาไม่ได้เจอกันที่เพชรนะพ่อหมอเป็นคนเพชรแม่หมอเป็นคนเพชรแต่มาเจอกันที่กรุงเทพแล้วก็แต่งงานกันที่กรุงเทพแล้วก็คลอดหมอที่โรงพยาบาลศิริราชแล้วหมอก็อยู่กรุงเทพอะค่ะแล้วก็เรียนกรุงเทพอยู่กรุงเทพก็อยู่กรุงเทพมาตลอดก็จบหมอก็ทำงานก็แถวโซนทองหลงทองหล่อก็อยู่กรุงเทพมาตลอดนะคะก็ไปเยี่ยมคุณยายคุณตาที่เพชรบุรีก็ปีละครั้งสองครั้งไปเพชรบุรีก็จะหลงอะไรเงี้ยแบบถนนไหนอ๋อหลงก็คือก็เลยงงว่าตัวเองเป็นคนเพชรหรือคนกรุงเทพแต่ก็คือพอไปหาคุณพ่อคุณพ่อชอบกินแกงมะรุมแล้วก็บอกว่ามีประโยชน์นะหมอก็แบบอ๋อคือปกติแล้วก็เป็นคนกินเนื้อนมไข่ที่ผ่านมาแล้วก็โรคตึมที่หมอมาเปิดเพจไงที่เขียนว่าแต่ก่อนเป็นโรคอะไรบ้างทั้งไทรอยด์เป็นพิษโอ้กินยาไทรอยด์ทั้งที่ผมร่วงเป็นกำๆกินยาไทรอยด์เนี่ย5เม็ดนะแค่เรื่องไทรอยด์นะไม่ต้องเรื่องคอนโทรลหัวใจไม่ต้องเรื่องโอ้โหไม่ต้องเรื่องแมสเนียเกวิสที่ตาตกไปซีทีต่อมไทมัสไม่ต้องเรื่องผื่นคันที่หมอแบบผื่นคันจนแบบเป็นโครนิกเออร์ติคาเรียจนรักษาด้วยยาแก้คันธรรมดาก็รักษาไม่ได้ต้องมาให้ฉีด IgE อ่ะต้องสั่งจะดีเทลยาเข็มละ 36,000 ฉีดเดือนละเข็มหมอต้องทำขนาดนั้นน่ะจนหมอรู้สึกว่าต้องปรับสารอาหารน่ะจนปรับแล้วจนหายมาแล้วจนมาตัดสินใจเปิดเพจเพราะรู้สึกว่าการปรับสารอาหารมันหายหมดทุกอย่างอันนี้หมอเริ่มพูดเกินเรื่องมารุมแล้วแต่กำลังจะเล่าให้ฟังว่าหมอมารู้ว่ามารุมมันดีขนาดนี้แล้วก็อยากจะทานเนี่ยแต่คนไม่เคยกินเนี่ยคนไม่เคยกินพืชผักผลไม้หมอเพิ่งมาปรับตัวกะในการกินพืชผักผลไม้อ่ะตอนนี้หมอกินผลไม้อ่ะได้แต่ผักเนี่ยหมอก็พยายามแต่ก็รู้อะว่ามันมีประโยชน์พยายามกินแต่ก็กินได้บ้างไม่ได้บ้างอันไหนไม่ได้ก็ไปกินเป็นพวกผักผงบ้างผักอะไรบ้างเท่าที่ทำได้อะแต่ขนาดเท่าที่ทำได้แบบที่หมอทำอยู่นะก็ดีขึ้นมาจนหายแทบทุกโรคแล้วว่าแค่ปรับสารอาหารน่ะหมอเลี่ยงเนื้อสัตว์แต่ถามว่าเป็นวีแกนเป็นมังสวิรัติเป็นอะไรไหมไม่ใช่นะหมอยังกินเนื้อสัตว์อยู่แต่ลดน้อยลงอาจจะแบบคนก็กินกันเช้าวันเย็นเช้าวันเย็นฉันต้องเนื้อสัตว์หมดแต่หมอก็ไม่ใช่อาจจะเป็นแบบสัก3มื้อใน1อาทิตย์อะไรประมาณนี้ค่ะเอาให้เหมือนเป็นชาวกลุ่มบูโซนที่เนื้อสัตว์น้อยกว่า 10% อะไรประมาณนี้พยายามเรียนแบบเขาแต่บางครั้งก็วงแตกเหมือนกันก็ไปเฮฮาปาร์ตี้กับเพื่อนก็กินเหมือนกันเอามาพูดเรื่องมะรุมต่อนะคะมะรุมมันมีประโยชน์มากๆเอางี้หมอจะพูดให้ฟังมันดีที่สุดคือตรงใบนี่นะประเทศที่ยากจนมากๆเนี่ยองค์การอนามัยโลกนะเขาบอกเลยนะคะว่าคนท้องคนที่ให้นมบุตรคนที่กลัวว่าเด็กจะน้ำหนักน้อยมีปัญหาเนี่ยเขาให้ปลูกมะรุมเลยนะคะเขาให้กินใบมะรุมเลยเพราะเขาบอกว่าเด็กจะน้ำหนักดีมากเด็กจะไม่ขาดสารอาหารเพราะมะรุมนี่มันคือแบบยาที่แบบเหมือนเป็นอาหารที่มันมีประโยชน์มากๆฟังเลยมีวิตามิน A มากกว่าแครอทถึง10เท่าอ่ะงั้นวิตามิน A มันช่วยเรื่องอะไรตาค่ะดวงตาคุณบำรุงดวงตาเลยวิตามิน A มากกว่าแครอท10เท่านะวิตามิน K มากกว่ากล้วยที่เราบอกว่าเอ้ยคุณจะต้องกินกล้วยกันก่อนนอนจะนอนหลับสบายหลับดีได้วิตามิน K บำรุงมากกว่ากล้วย15เท่ามีเหล็กมีธาตุเหล็กมากกว่าไอตัวผักขมที่เรามาทำกันอะมะรุมมีธาตุเหล็กมากกว่าผักขมถึง25เท่างั้นคุณเป็นเลือดจางอ่ะบอกเป็นคนท้องแล้วฉันเลือดจางอยู่หรือฉันเป็นเลือดจางบริจาคเลือดไม่ได้กินมะรุมเลยค่ะ

เป็นธาตุเหล็กมากกว่าผักขม25เท่ามีกรดอะมิโนแอซิด9ชนิดเป็นกรดอะมิโนแอซิดที่จำเป็นทั้งนั้นเลยแทบจะครบเลยค่ะมีแคลเซียมมากกว่านมวัวเป็นแบบเป็น10เท่าเยอะมากนมวัวหมอไม่แนะนำให้ทานอยู่แล้วนะเพราะอะไรคะน้ำเหลืองวัว IGF 1กระตุ้นมะเร็งมะลุมนี่มันเป็นพืชคุณกินไปเลยค่ะมีวิตามินซีก็สูงแต่ก็คือไม่ได้สูงแบบเด่นชัดมากก็คืออาจจะประมาณกระส้มหรืออาจจะน้อยกว่าส้มครึ่งนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็มีวิตามินซีสูงแต่แคลเซียมเมื่อกี้สูงมากมันก็ป้องกันวิตามินซีสูงก็กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกระตุ้นเรื่องเลือดออกตามไรฟงไรฟันช่วยหมดเลยแล้วมะลุมเนี่ยเขาบอกว่าช่วยเรื่องระบบปรับระบบสมดุลภูมิคุ้มกันในร่างกายปรับสมดุลของระบบอะไรล่ะฮอร์โมนในร่างกายนะเรื่องไทรอยจะดีมากหมอเป็นไทรอยหมอก็หาซื้อมะลุมมากินเลยค่ะแต่หมอกินแบบเราก็กินมะลุมใบมะลุมเนี่ยกินยังไงอ่ะแล้วเขาบอกใบมะลุมอ่ะจะต้องกินแบบถ้าเอามาลวกอ่ะมันก็เสียคุณค่าทางอาหารคุณก็กินใบมะลุมมาลวกอ่ะหมอก็ไม่ไหวป่ะคือคนไม่เคยกินอ่ะเคยกินเนื้อนมไข่แล้วมาหยุดนะแล้วมากินใบมะลุมมันหนักเกินไปไหมอ่ะหมอก็ไม่ไหวอ่ะหมอทำอย่างนี้เลยค่ะหมอเอามะลุมผงมะลุมอันนี้มันไม่ใช่หมอสั่งมะลุมผงออร์แกนิกมาจากเพจนะคะมาจากเว็บอ่ะแล้วหมอก็เอากระปุกถั่วต่างๆที่กินหมดนะหมอก็มาแปะเขียนใบมะลุมแล้วหมอก็เทเนี่ยค่ะมะลุมออร์แกนิกโอ้โหตักกินชงกับน้ำเลยค่ะไม่มีรสชาติเลยอย่างเงี้ยเวิร์กมันฟรีซไดมามันยังได้คุณค่าพร้อมเลยค่ะถ้าคุณเอาใบมะลุมเนี่ยนะคุณต้องกินดิบๆอ่ะถ้าคุณกินเก่งเอามาปั่นในสมูทตี้อย่างนั้นก็ได้เอามาล้างให้ดีแล้วปั่นในสมูทตี้กินไปเลยถ้าเป็นมะเร็งอะไรอยู่นะมะลุมเนี่ยมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์สูงมากถ้าคนเป็นมะเร็งไม่ควรขาดเพราะว่ามันมีการศึกษาว่าต้านมะเร็งได้ดีมากเป็นมะเร็งอยู่ก็ต้านก็ช่วยจะทำให้ลดการกระจายของมะเร็งระหว่างรักษามะเร็งก็จะทำให้ระบบภูมิคุ้มกันคุณดีขึ้นถ้าไม่เป็นนี่ก็เป็นอาหารไม่เป็นมะเร็งนะก็จะเป็นกินมะลุมเนี่ยเป็นอาหารที่ต้านมะเร็งได้ดีมากเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยนะก็ช่วยลดมะเร็งแล้วนะลดไข้หวัดแม้แต่คุณเป็นแผลในกระเพาะอาหารที่มี H. pylori เนี่ยมะลุมก็ช่วยสมานแผลในกระเพาะอาหารช่วยเรื่องเลิมเฮอร์ปีซิมเพกไวรัสช่วยเรื่องเชื้อแบคทีเรียต่างๆช่วยหมดเลยช่วยเรื่องควบคุมไอ้ที่เมื่อกี้หมอบอกไงที่ระบบฮอร์โมนในร่างกายต่อมไทรอยด์ที่หมอเป็นแม้แต่เรื่องเบาหวานความดันไขมันมันไปปรับสมดุลของร่างกายนะคะแต่คือต้องแล้วมันเป็นใยอาหารถ้าคุณกินแบบเป็นแบบใบได้นะใบมะลุมมาจิ้มน้ำพริกใบมะลุมมาลวกแบบนิดๆอย่าลวกให้มันแบบสุกจนมันเหี่ยวไปนะอย่างนั้นนะบรรยายอาหารที่ดีมากไฟเบอร์สูงมากก็ช่วยเรื่องระบบขับถ่ายได้ดีมากอันนี้คือมะลุมแต่คือหมอก็เผื่อคนไหนที่กินไม่เก่งกินไม่ได้เป็นเด็กเทพเหมือนหมอคิดว่าผงมะลุมฟรีซไม่ได้ต่างกันเลยค่ะคุณค่าอาหารยังอยู่ครบหมอเนี่ยก็กินอย่างนี้ค่ะชงกับน้ำกินเลย1-2 ช้อนชาประมาณ1ช้อนโต๊ะประมาณนี้ค่ะกินโอเคเลยหมอว่าก็คือได้แคลเซียมที่หมอบอกไงแคลเซียมธาตุเหล็กโพแทสเซียมวิตามิน A ได้ควบคุมได้ระบบอิมมูนคือทุกอย่างพร้อมนะคะก็แนะนำว่าให้กินมะลุมแต่ถ้าเกิดทุกคนอยู่ต่างจังหวัดมีใบมะลุมก็เอามาลวกจิ้มลวกน้อยๆพอไม่ต้องให้ถึงขนาดมันสุกเกินไปนะคะก็แนะนำให้ทานมะลุมเพราะว่ามันเรียกว่าองค์การอนามัยโลกแนะนำเนี่ยมันดีขนาดไหนนะคะก็จะได้เพื่อนๆจะได้แข็งแรงกันเพราะว่าหมอเห็นแล้วว่าสารอาหารมันช่วยได้ทุกโรคจริงๆเพราะตัวหมอมีประสบการณ์มาหายทุกโรคจริงๆค่ะก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้กันติดตามหมอได้นะคะทางแฟนเพจหมอปุ้มแพทย์หญิงศิรนาถสุขภาพดีคุณมีได้แล้วก็ใน YouTube ด้วยนะคะก็ตามกันได้ที่ YouTube ด้วยค่ะก็ฝากกด Subscribe ให้ด้วยค่ะค่ะบ๊ายบายค่ะ

0: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคคามีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยNet Shoppingจึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปเปอร์มีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปเปอร์มีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping
1: ท่านผู้ชมกำลังอยู่กับโค้ชแบงค์ชิระนักวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพในช่องโค้ชแบงค์ช่วงวิชาการเข้าใจง่ายและวันนี้เรากำลังคุยกันถึงเรื่อง10โรคที่ขมิ้นชันสามารถใช้รักษาได้ดีที่สุดถ้าถามโค้ชแบงค์ว่าสมุนไพรอะไรเป็นสมุนไพรที่ดีที่สุดในการรักษาโรคทั่วไปนะโค้ชแบงค์ก็ต้องบอกว่าขมิ้นชันก็เพราะว่าขมิ้นชันเป็นสมุนไพรที่มีงานวิจัยเป็นหมื่นงานเลยนะครับเยอะที่สุดในโลกเลยคอนเฟิร์มว่ามันดีมากและยังปลอดภัยมากเมื่อใช้อย่างถูกต้องแต่มีคำเตือนในการใช้ด้วยอยู่ท้ายคลิปนะครับแล้วอย่าลืมปลูกสวนดอกไม้รอบตัวคุณแจกรอยยิ้มเพราะว่ารอยยิ้มเท่านั้นที่เป็นยารักษาโรคที่ดีที่สุดโรคขมิ้นชันใช้ได้ดีมากโรคที่1โรคไขข้อออสติโออาร์ไทรทิส

โรคไขข้ออักเสบไอ้เราก็คิดว่าโรคไขข้ออักเสบมันจะเป็นการที่ไขข้อเราสึกใช้มันมากกระแทกมันมากอย่างเดียวแต่ในปี2013มหาลัยและโรงพยาบาลที่ฝรั่งเศสเขาเขียนรายงานออกมาว่า Osteoarthritis is an active joint disease with a prominent inflammatory component ปัจจุบันเขาก็ยอมรับกันแล้วนะครับว่าโรคไขข้ออักเสบเนี่ยเป็นโรคที่เกิดจากการอักเสบระดับเซลล์และสมุนไพรที่มีฤทธิ์ในการลดการอักเสบอย่างขมิ้นชันก็สามารถช่วยโรคนี้ได้ในการทดลองจริงๆเลยมีการทดลองในประเทศอิตาลีกับผู้ป่วย50คนพบว่ากลุ่มที่ได้รับขมิ้นชันสามารถบรรเทาอาการป่วยได้คะแนนที่สูงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติสามารถเดินได้ไกลกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับถึง2เท่าเลยสามารถลดยาไขข้อที่ทานอยู่แล้วก็ลดการบวมข้อลดค่ารักษาพยาบาลลดการพบแพทย์ลดการบ่นของคนไข้ได้อีกด้วยนะครับท่านผู้ชมจะทานขมิ้นชันเพื่อลดอาการอักเสบของไขข้อก็แนะนำให้ทานร่วมกับขิงด้วยจะดีมากขมิ้นชันครึ่งช้อนชาขิงครึ่งช้อนชาวันละ2ครั้งเช้าเย็นถ้าเกิดสามารถเพิ่มโอเมก้า3เข้าไปด้วยก็จะยิ่งดีครับได้ความรู้จากคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คนที่กำลังเป็น10โรคนี้อยู่ด้วยนะครับสรุปนิดนึงว่ากลไกที่มันช่วยลดไขข้ออักเสบได้ก็มาจากการที่มันมีฤทธิ์ต้านการอักเสบนะฮะลดการอักเสบระดับเซลล์ได้โรคที่พิสูจน์แล้วในงานวิจัยว่าขมิ้นชันใช้ได้ดีอีกโรคหนึ่งก็คือโรคเบาหวาน2โรคเบาหวานโรคเบาหวานเนี่ยโค้ชแบงค์เคยเอางานวิจัยของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์มาให้ดูกันแล้วว่าขมิ้นชันสามารถช่วยลดเบาหวานในผู้ป่วย240คนแต่ไม่ได้อธิบายมากมายลงลึกว่ากลไกมันทำงานยังไงก็เลยอยากจะใช้โอกาสนี้เพิ่มความรู้นะครับตีพิมพ์ในวารสาร Molecular Nutrition ในปี2012อธิบายในงานทดลอง Double Blind Placebo Control Trial ของเขาว่าขมิ้นชันเพียงแค่1ช้อนชาต่อวันสามารถลดเบาหวานผ่านกระบวนการลดไขมันในเลือดของอาสาสมัครนั่นเองถามว่าโค้ชแบงค์แล้วการลดไขมันมันจะไปเกี่ยวอะไรกับเบาหวานเบาหวานมันเกี่ยวกับน้ำตาลกับอินซูลินไม่ใช่เหรอแต่เดี๋ยวก่อนนะครับขออธิบายนิดนึงไอ้เจ้ากรดไขมันที่อยู่ในเลือดนี่แหละเป็นตัวการที่แท้จริงของโรคเบาหวานอีกตัวนึงเลยนะมันเข้าไปอุดรูกุญแจของเซลล์ตับและเซลล์กล้ามเนื้อมันทำให้อินซูลินที่ร่างกายเราผลิตธรรมชาติเนี่ยทำงานไม่ได้มันไปอุดรูกุญแจทำให้เกิดสภาวะดื้ออินซูลินresistanceใครอยากจะได้คำอธิบายเพิ่มเติมตรงนี้ดูเพิ่มเติมในคลิปที่โค้ชแบงค์ทำไว้แล้วนะครับคนที่เป็นเบาหวานควรที่จะต้องไปดูเลยนะครับงานวิจัยในอิตาลีนั้นก็บอกว่าขมิ้นชันช่วยลดกรดไขมันต่างๆพวกนี้ได้หมดเลยนะ10หน่วยถึง20หน่วยเลยในอาสาสมัครอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติด้วยลดไขมันก็ช่วยลดเบาหวานได้นะครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเบาหวานอยู่ลดน้ำมันพืชนะโค้ชแบงค์บอกมาตลอดโรคที่3ที่ขมิ้นชันช่วยได้ดีอีกโรคหนึ่งก็คือโรคอ้วน Obesity โรคอ้วนเดี๋ยวสรุปนิดนึงมันช่วยลดเบาหวานได้ยังไงมันช่วยลดเบาหวานโดยการลดไขมันในเส้นเลือดในปี2013โรงเรียนแพทย์ในนิวยอร์กรายงานเอาไว้ว่าขมิ้นชันสามารถยับยั้งการขยายตัวของเซลล์ไขมันไม่ให้มันใหญ่ขึ้นได้ทำให้ท่านผู้ชมไม่อ้วนขึ้นในข้อที่2การที่มันลดสภาวะดื้ออินซูลินเนี่ยนะครับกลูโคสก็สามารถเข้าไปเลี้ยงเซลล์ไปทำงานในเซลล์ได้ดีขึ้นน้ำตาลในเลือดก็จะลดลงโดยปริยายเมื่อน้ำตาลในเลือดลดลงก็จะทำให้ท่านผู้ชมสามารถควบคุมไขมันและความอ้วนน้ำหนักของคุณได้ดีขึ้นเช่นเดียวกันถามโค้ชแบงค์ว่ากินขมิ้นชันอย่างเดียวแล้วก็จะได้หน้าท้องแบนราบเปลี่ยนจากไซส์ XL มาเป็นไซส์ S เลยมันก็ต้องใช้การบำบัดแบบองค์รวมนะครับขมิ้นชันอย่างเดียวคงไม่ได้ใช้วินัยในการรับประทานอาหารเข้านอนให้ตรงเวลาบริหารความเครียดออกกำลังกายอย่างพอเหมาะพอควรขมิ้นชันอาจจะช่วยให้คุณมีกำลังใจมากขึ้นเห็นผลได้เร็วขึ้นประมาณ 15-20% นะครับแต่มันไม่ใช่ทุกอย่างนะที่เหลือก็ต้องอยู่ที่วินัยของคุณด้วยถามว่าแล้วจะกินเท่าไหร่กินยังไงโค้ชแบงค์ทำคลิป3วิธีใช้ขมิ้นชันให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเอาไว้แล้วคลิกด้านขวา

บนนี้แล้วก็ใส่ไว้ท้ายคลิปด้วยนะครับโรคที่ควรใช้ขมิ้นชันโรคที่4คือโรคคอเลสเตอรอลสูง4โรคคอเลสเตอรอลสูงช่วยโรคคอเลสเตอรอลสูงในปี2018สดๆร้อนๆนี่เลยนะครับมีการทดลองในประเทศอินเดียพบว่าหลังจากที่ให้อาสาสมัครรับประทานขมิ้นชันผง1กรัม30วันติดกันไขมันในเลือดของอาสาสมัคร LDL ไตรกลีเซอไรด์แล้วก็คอเลสเตอรอลลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ชมจะใช้ขมิ้นชันในการลดคอเลสเตอรอลโค้ชแบงค์แนะนำให้ใช้วันละ1กรัมพร้อมกับมะขามป้อมวันละ 6-8 ลูก2 อย่างนี้จะช่วยให้ท่านผู้ชมลดคอเลสเตอรอลได้ดีมากเพราะว่างานวิจัยเรื่องขมิ้นชันกับมะขามป้อมเนี่ยจะทำงานร่วมกันในการลดคอเลสเตอรอลนะครับขมิ้นชันไม่ได้ช่วยได้ทุกโรคนะครับแต่สามารถช่วยได้หลายโรคเลยที่มันทำได้อย่างนั้นก็เพราะว่ามันมีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบระดับเซลล์ได้ดีมากๆโรคที่น่าจะลองใช้ขมิ้นชันโรคที่5ก็คือโรคอัลไซเมอร์เขียนก่อน5อัลไซเมอร์มันลดคอเลสเตอรอลได้ยังไงลดไตรกลีเซอไรด์ลด LDL แล้วก็ลดคอเลสเตอรอลโอเคเขียนสั้นๆนะที่ประเทศญี่ปุ่นมีการให้ขมิ้นชันกับคนเป็นอัลไซเมอร์แล้วนะครับรับประทานพบว่าคนไข้คนหนึ่งสามารถกลับมาช่วยเหลือตัวเองได้เลยเกือบ 100% ในปี2012รายงานเคสสตัดดี้เนี่ยเขาให้คนไข้อัลไซเมอร์3คนรับประทานเพียงแค่12สัปดาห์สามารถลดอาการของอัลไซเมอร์ได้อย่างดีเลยแล้วคนที่เทคแคร์ก็ไม่ต้องหนักใจมากทำงานน้อยลงด้วยเขารายงานว่าคนไข้กลับมาเอนจอยชีวิตได้อีกครั้งหนึ่งกลับมายิ้มกลับมาหัวเราะกลับมาร้องเพลงกลับมาถักไหมพรมได้อีกครั้งหนึ่งแล้วหลังจากที่กินไป1ปีเท่านั้นความจำหน้าตาของญาติพี่น้องเขาก็กลับมาสามารถทักถ่ายญาติพี่น้องเขาได้เขากลับมาเป็นตัวของเขาเองอีกครั้งหนึ่งเพียงแค่ใช้ขมิ้นชันถามว่าเขาให้เท่าไหร่จะให้กินแบบเขาบ้างเขาให้ในงานวิจัยนั้น1ช้อนชาเท่านั้นนะครับของธรรมชาติถ้าเรารู้จักใช้มันก็ดีได้นะถ้าท่านผู้ชมมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งใน10อย่างนี้ก็อย่าลืมลองเอาขมิ้นชันมาใช้ในชีวิตดูนะเพราะว่ามันอาจจะเปลี่ยนคุณภาพชีวิตของคุณและคนที่ใกล้ตัวคุณได้เลยโรคที่ขมิ้นชันสามารถช่วยได้โรคที่6ก็คือโรคตับเป็นพิษ6โรคตับเป็นพิษโอเคมันรักษาอัลไซเมอร์ได้ยังไงกลไกมันยังไม่ได้บอกมากนะครับแต่ว่าเขาแค่รายงานผลลัพธ์ที่ได้กลไกของมันเนี่ยเดี๋ยวไปโค้ชแบงค์ต้องทำคลิปอีกให้ท่านผู้ชมดูนะที่ขมิ้นชันสามารถช่วยโรคตับได้เนี่ยก็ไม่ใช่เพราะว่าตัวมันเองนะมันต้านอนุมูลอิสระไม่พอมันยังไปกระตุ้นเอนไซม์ในร่างกายของเราล้างพิษอีกด้วยเอนไซม์นั้นก็คือแคทาลิสหลังจากที่กินขมิ้นชันไปเอนไซม์แคทาลิสตัวนี้ทำงานได้ดีขึ้นถึง 75% อันนี้เจอเองกับตัวโค้ชแบงค์เลยนะครับได้ให้คนที่มีค่าตับสูงรับประทานอาหารเสริมขมิ้นชันไป3เดือนนะค่าตับที่สูงมากเป็นร้อยเนี่ยลดลงมาเหลือ30กว่าเลยถ้าใครอยากจะรู้ว่าควรที่จะกินขมิ้นชันในรูปแบบไหนแบบสกัดดีแบบผงดีแบบเม็ดดีหรือว่าแบบชงแบบไหนดีตามอาการของคุณก็เขียนเข้ามาถามใน Facebook Fanpage ตามนี้ได้เลยนะครับอีกโรคหนึ่งที่ขมิ้นชันอาจจะช่วยให้สามารถยูเทิร์นกลับมาได้ก็คือโรคที่7โรคซึมเศร้าโรคนี้ก็เป็นโรคซีเรียสอีกโรคหนึ่งนะครับขอบอกเลยโรคซึมเศร้าซึมอ่านกันออกไหมเนี่ยโอเคขอบอกก่อนเลยนะครับว่าขมิ้นชันไม่ได้ไปตอบปัญหาทุกๆปัญหาในชีวิตของคุณทั้งหมดแต่มันช่วยได้เยอะเพราะว่าหลายๆวารสารระดับนานาชาติเนี่ยเขาคอนเฟิร์มว่าโรคซึมเศร้าเป็นโรคของการอักเสบระดับเซลล์ Oxidative Stress ที่มาจาก Cellular Inflammationเซลล์ของเราเกิดความเครียดในปี2017มหาวิทยาลัยในเมืองเพิร์ธออสเตรเลียทำการทดลองแบบ Randomized Double Blind Placebo Control Trial ในอาสาสมัคร56คนที่เป็นโรคซึมเศร้าอยู่แล้วพบว่าในกลุ่มที่ให้ขมิ้นชันมีอารมณ์ดีขึ้นอย่างวัดได้

ได้เลยมีนัยสำคัญทางสถิติหลังจากรับประทานขมิ้นชันไปเพียง4สัปดาห์เขาตรวจวัดผลไปถึง8สัปดาห์นะครับก็ยังคงดีอยู่นักวิจัยที่ออสเตรเลียนี้เขาก็เลยสรุปว่าการรักษาผู้ป่วยในแผนปัจจุบันแล้วเนี่ยผู้ป่วยไม่ตอบสนองถึง 33% 1ใน3เลยนะครับแล้วยาก็มีผลข้างเคียงแต่ขมิ้นชันเนี่ยเป็นการรักษาที่มีผลข้างเคียงน้อยราคาไม่แพงจึงเป็นทางเลือกที่ดีเพราะว่ามีฤทธิ์ต้านการอักเสบมีประสิทธิภาพในการบำบัดโรคซึมเศร้าความเสียหายของโรคซึมเศร้าขึ้นมาเป็นอันดับ2แล้วนะครับในปี2020เพราะฉะนั้นโรคซึมเศร้าไม่ใช่เรื่องเล่นๆต่อไปแล้วสามารถเริ่มบำบัดได้แบบวิธีธรรมชาติโดยการทานขมิ้นชันครับอยากจะรู้ว่าอาหารอย่างอื่นมีอะไรต้านโรคซึมเศร้าได้อีกโค้ชแบงค์ทำไว้แล้วนะครับ6อาหารท็อปๆเลยที่ช่วยต้านโรคซึมเศร้าคลิกด้านขวาบนนี้ได้แล้วก็จะใส่ไว้ท้ายคลิปด้วยนะครับขมิ้นชันช่วยโรคอีกโรคหนึ่งได้ดีมากโรคที่8ก็คือโรคผิวหนังอักเสบที่เกิดจากการอักเสบโรคที่8โรคผิวหนังที่เกิดจากการอักนั่นก็คือโรคสิวแล้วก็โรคสะเก็ดเงินคนที่เป็นสิวไม่ยอมหายสักทีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือว่าเด็กโค้ชแบงค์แนะนำอาหาร10อาหารที่คุณมีสิทธิ์แพ้แล้วนะแล้วนมวัวก็เป็นหนึ่งในนั้นอยากจะแนะนำให้ลองงดนมวัวดูนะครับแล้วก็ลองพิจารณากินขมิ้นชันดูลดการอักเสบอีกแล้วโรคสะเก็ดเงินก็เหมือนกันเกิดมาจากออโตอิมูนใช่ไหมครับระบบภูมิคุ้มกันบกพร่องวิจัยในปี2011โรงพยาบาลปิยเวชในเมืองไทยก็จับมือกับมหาวิทยาลัยแพทย์ที่โปแลนด์รายงานไว้ว่า Oxidative stress may cause an autoimmune response by changing the chemical structure of otherwise ubiquitous molecule to generate a new highly immunogenic epitopes หมายความว่าสภาวะอนุมูลอิสระเกินสามารถกระตุ้นให้เกิดออโตอิมูนได้กระบวนการดัดแปลงโครงสร้างของโมเลกุลภูมิคุ้มกันดั้งเดิมให้กลายเป็นโมเลกุลแอนติเจนแปลกปลอมออกไปกินขมิ้นชันก็สามารถช่วยให้ผิวดีขึ้นได้ผ่านกระบวนการยับยั้งสภาวะอนุมูลอิสระเกินออกซิเดทีฟสเตรสตรงนี้ครับรายงานจากประเทศอิตาลีในปี2018ก็คอนเฟิร์มว่าขมิ้นชันเป็นออปชันทางเลือกที่ดีและปลอดภัยในการรักษาโรคสะเก็ดเงินน่ากลุ้มใจนะครับถ้าเกิดเป็นโรคผิวหนังเพราะว่ามันเป็นหน้าต่างบานแรกของร่างกายเวลาใครเห็นเราใช่ไหมครับเราได้ยินมาตั้งแต่เด็กว่าขมิ้นชันช่วยท้องอืดท้องเฟ้อแล้วอีกโรคหนึ่งที่ใกล้เคียงกับโรคท้องอืดท้องเฟ้อมีงานวิจัยพบว่าขมิ้นชันสามารถช่วยได้ข้อที่9ก็คือโรคกระเพาะ9ที่ฝรั่งเขาเรียกกันว่าGastric ulcer หรือ stomach ulcer เราใช้ขมิ้นชันรักษาท้องอืดท้องเฟ้อมาตั้งนานใช่ไหมครับแต่ก็มีการต่อยอดบอกว่าขมิ้นชันสามารถช่วยสมานแผลในกระเพาะอาหารของคุณได้ด้วยในปี2010โรงเรียนแพทย์ที่อินเดียอธิบายว่าโรคกระเพาะที่คนเป็นเนี่ยนะ 50% เกิดจากแบคทีเรียตัวหนึ่งชื่อว่า Helicobacter pylori การใช้ยาปฏิชีวนะไปฆ่าเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้ค่อนข้างจะซับซ้อนแล้วก็มีผลข้างเคียงเยอะนักวิจัยเขาพบว่าสมุนไพรหลายชนิดสามารถช่วยกดชีวิตของ H. pylori นี้ได้แล้วขมิ้นชันก็ทำได้เช่นนั้นทำได้ดีมากด้วยคนที่เป็นโรคกระเพาะอย่าลืมกินขมิ้นชันไว้นะครับหรือว่าเอาขมิ้นชันมาทำอาหารบ่อยๆจะได้ไปฆ่าแบคทีเรีย H. pylori ตัวนี้แต่ขอบอกว่าโรคกระเพาะไม่ใช่โรคกดไหลย้อนนะครับแต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมเป็นกดไหลย้อนดูคลิปนี้นะคลิปเดียวหายโค้ชแบงค์คอนเฟิร์มพยายามลดไขมันแล้วลดการทานไข่นะครับคนที่เป็นกดไหลย้อนประโยชน์ของขมิ้นชันข้อสุดท้ายแล้วข้อที่10โรคมะเร็งอันเนี้ยคนไทยเป็นกันเยอะที่สุด10โรคมะเร็งโอเคทวนนะครับโรคตับเป็นพิษเนี่ยเพราะว่ามันกระตุ้นCatalase เป็นเอนไซม์ตัวหนึ่งล้างพิษตับโรคซึมเศร้ากลไกของมันก็คือลดการอักเสบโรคผิวหนังอันนี้ก็เหมือนการลดการอักเสบนะครับโรคกระเพาะไปฆ่า H. pylori ไปจัดการในตัวนี้โรคมะเร็งอันนี้บอกเลยว่าถ้าใครเป็นมะเร็งอยู่แล้วไม่ได้ทานขมิ้นชันนะกำลังล้อเล่นกับมันนะครับมี systematic review

0: ในปี2016เอางานวิจัยหลายๆงานมาสรุปรวมกันโดยมหาลัยเวนสเตทมิชิแกนสรุปงานวิจัยหลายร้อยงานรวบรวมกันในไดอะแกรมนี้เลยว่าขมิ้นชันไปขัดขวางการทำงานของเซลล์มะเร็งในหลายๆขั้นตอนวงจรชีวิตของมันตั้งแต่การแบ่งตัวการกลายพันธุ์การสร้างเส้นเลือดใหม่การขยายตัวการอยู่รอดแล้วก็การดื้อยาสรุปว่าขมิ้นชันไปขัดขวางการเกิดแก่เจ็บตายหมดเลยแต่ท่านผู้ชมก็ต้องทานให้พอด้วยนะครับไม่ใช่ทานวันละเม็ดเดียวแล้วก็บอกว่าฉันทานแล้วไม่ได้มีขุนพลมือดีแล้วแต่ถ้าเกิดจำนวนศัตรูมากกว่าเราก็ทำอะไรไม่ได้นะฮะแนะนำให้ทานพร้อมกับพริกไทยเป็น1ใน8ขุนพลต้านมะเร็งสูตรเร่งรัดของโค้ชแบงค์งานวิจัยขมิ้นชันกับการยับยั้งเซลล์มะเร็งมีเยอะมากดังนั้นกินเข้าไปเลยครับเช้ากลางวันเย็นไม่เสียหายราคาไม่แพงแล้วยังทำให้ผิวท่านผู้ชมดีได้อีกนะครับคำเตือนมาถึงคำเตือน2ข้อ2โรคที่ท่านผู้ชมจะต้องดูดีๆก่อนที่รับประทานขมิ้นชันโรคแรกก็คือนิ่วในต่อมน้ำดีเพราะว่าถ้าท่านผู้ชมเป็นนิ่วในต่อมน้ำดีแล้วขมิ้นชันอาจจะทำให้นิ่วเนี่ยเจ็บมากขึ้นที่มันทำให้เจ็บมากขึ้นเพราะว่ามันจะพยายามขับนิ่วออกมาคือมันจะช่วยปั๊มให้เกิดการขับนิ่วมากขึ้นมันเลยอาจจะเจ็บนะครับเขียนไว้อย่างนั้นในคนที่ไม่เป็นไรสามารถป้องกันการเกิดนิ่วได้เพราะมันก็ขับออกมาเรื่อยๆใช่ไหมแต่คนที่นิ่วก้อนใหญ่แล้วก็ควรที่จะรักษานิ่วก่อนเราค่อยรับประทานขมิ้นชันนะครับโรคที่2คือนิ่วในไตขมิ้นชันมีออกซาเลตมันก็เหมือนกับหลายๆอย่างนะครับที่มีออกซาเลตก็เลยอยากจะแนะนำว่าไม่ใช่คำแนะนำของโค้ชแบงค์นะครับเป็นคำแนะนำของ American Dietetics Association เขาเขียนว่าคนที่มีความเสี่ยงนิ่วในไตไม่ควรทานเยอะแต่ก็ยังทานได้ไม่ควรที่จะรับออกซาเลตเกิน 40-50 มิลลิกรัมต่อวันนั่นก็คือขมิ้นชันไม่เกิน1ช้อนชาต่อวันเองโรคที่1นิ่วในถุงน้ำดีถ้าเกิดเป็นอยู่รักษาก่อนแล้วค่อยกินโรคที่2นิ่วในไตถ้าเกิดความเสี่ยงสูงควรที่จำกัดไม่ให้เกิน1ช้อนชาต่อวันยังทานได้อยู่นะมีประสบการณ์อะไรในโรคต่างๆ10ข้อมากับขมิ้นชันท่านผู้ชมอยากจะเม้นอยากจะเมาอะไรยิงมาข้างล่างได้เลยนะครับอยากจะรู้ข้อมูลสุขภาพเพิ่มเติมส่งถึงท่านผู้ชมเนี่ยก็ไปติดตามแฟนเพจ Facebook ของโค้ชแบงค์ได้ตามนี้เลยแล้วถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์
1: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shopping จึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปเปอร์มีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปเปอร์มีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping

0: าหร่ายสไปรูลิน่าสกัดมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดและป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วน
1: สวัสดีครับผมหมอท็อปนะครับและนี่คือดร.ท็อป Channel ครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับวู้ฮู้วันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่อง10อาหารธรรมชาตินะครับล้างไมโครพลาสติกออกจากร่างกายแบบเร่งด่วนนะฮะคุณรู้ไหมครับว่าตอนนี้นักวิทยาศาสตร์พบว่าไมโครพลาสติกในเลือดมนุษย์เนี่ยมันมีเยอะแบบอย่างคาดไม่ถึงฮะมันต้องบอกเลยครับว่าไม่ใช่แค่ในน้ำทะเลหรือในปลาแต่มันอยู่ในรกอยู่ในมดลูกและแม้แต่ในปอดที่เราหายใจเข้าไปในทุกวันและสิ่งนี้ทำให้หลายคนตื่นกลัวจนยอมจ่ายเงินหลักหมื่นหรือบางคนหลักแสนเพื่อไปทำคีเลชันหรือดีท็อกซ์แบบอาจจะเยอะเกินไปหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะเราจะได้คำตอบกันในนี้แหละแต่คำถามคือเราจำเป็นต้องทำถึงขั้นนั้นจริงหรือเปล่าเอาตรงนะฮะความจริงคือร่างกายเรามีระบบล้างพิษในตัวไม่ว่าจะเป็นตับไตลำไส้น้ำเหลืองและเหงื่อของเราเนี่ยแหละฮะสิ่งที่เราต้องทำไม่ใช่การซื้อความสะอาดครับแต่มันคือการทำให้ร่างกายของเราได้รับอาหารจริงๆและกระตุ้นร่างกายให้ระบบตับไตลำไส้และน้ำเหลืองรวมถึงเหงื่อของเราสามารถขับเจ้าไมโครพลาสติกนี้ออกมาจากร่างกายเราได้นั่นเองครับโอเคครับก่อนไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับสำหรับท่านที่มีเวลาน้อยผมขออนุญาตให้ท่านกระโดดไปที่3นาทีสุดท้ายครับผมสรุปไปให้10ข้อเรียบร้อยแล้วครับแล้วท่านค่อยกลับมาดูทีหลังได้นะครับสำหรับ10อาหารธรรมชาติล้างไมโครพลาสติกออกจากร่างกายแบบเร่งด่วนต้องบอกเลยครับเราไม่สามารถหนีมันได้แต่เราสามารถขับ

จากร่างกายได้โดยไม่ต้องไปเสียเงินเป็นหมื่นเป็นแสนครับโอเคลุยกันนะครับร่างกายของเรานะครับมีระบบล้างพิษตามธรรมชาติอยู่แล้วอย่างที่ผมบอกนะครับแต่เราสามารถเสริมประสิทธิภาพได้ด้วยอาหารที่เหมาะสมและง่ายมากๆครับมาดูกันที่ข้อที่1ครับนั่นก็คือผักใบเขียวทุกชนิดครับง่ายไหมฮะง่ายโคตรครับแล้วท่านกินหรือเปล่าครับ นะฮะการที่เราบอกว่าเราทานผักต่อวันเนี่ยนะครับมันต้องอย่างน้อยนะครับ400กรัมของไฟเบอร์ซึ่งเยอะพอสมควรเดี๋ยวผมจะอธิบายว่ามันประมาณไหนนะครับคือตัวผักใบเขียวทุกชนิดนะครับมีไฟเบอร์ที่ไม่ละลายน้ำที่สูงมากๆครับดักจับอนุภาคแปลกปลอมและพลาสติกในลำไส้ได้เป็นอย่างดีจากงานวิจัยนะครับปี2020ยืนยันว่าไฟเบอร์โดยเฉพาะไฟเบอร์ธรรมชาติไม่ใช่ไฟเบอร์สังเคราะห์นะครับโดยเฉพาะไฟเบอร์จากเจ้าผักใบเขียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเคลนะครับไม่ว่าจะเป็นผักโขมนะครับเพิ่มการขับสารพิษและลดการสะสมพวกไมโครพลาสติกในลำไส้นะครับง่ายไหมครับข้อแรกก็คือผักใบเขียวทุกชนิดนะครับแนะนำนะครับผักสดๆที่ล้างสะอาดปลูกแบบเกษตรอินทรีย์หรือออร์แกนิกจะดีที่สุดเพราะว่าถ้าท่านทานผักใบเขียวเป็นประจำแต่ว่าได้ยาฆ่าแมลงไปได้สารเร่งโตไปได้สารตัดต่อพันธุกรรม GMO ไปผมว่ามันคงไม่ดีกับชีวิตของท่านนะครับโอเคครับเราไปต่อกันที่อาหารชนิดที่2ครับเห็นรูปแล้วใช่ไหมครับนั่นก็คือแอปเปิลนั่นเองครับจะแอปเปิลอะไรก็ได้ฮะจะแดงจะเขียวโอเคทั้งนั้นนะครับเจ้าสารเพคตินจากเปลือกและเนื้อแอปเปิลโดยเฉพาะที่เปลือกของมันนะฮะเห็นไหมสีมันสดอย่างเงี้ยวิตามินมันแน่นสารอาหารต้านอนุมูลอิสระนะครับแอนตี้ออกซิแดนท์ทั้งหลายอยู่ที่เปลือกของมันแต่คีย์สำคัญคือล้างให้สะอาดล้างให้สะอาดนี่สำคัญมากๆนะครับต้องบอกเลยว่าเจ้าเพคตินเนี่ยนะครับจากเปลือกและเนื้อนะครับของแอปเปิลพิสูจน์แล้วว่าจับโลหะหนักและก็อาจจะลดการเกาะของไมโครพลาสติกนะครับเจ้าตัวโลหะหนักเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยในปัจจุบันก็ได้รับจากอาหารต่างๆเยอะมากๆพร้อมกับไมโครพลาสติกเนี่ยแหละดังนั้นเนี่ยการทานแอปเปิลเป็นประจำแต่ต้องไม่เยอะเกินไปนะไม่ใช่ว่าทานวันหนึ่งแอปเปิล4 5ลูกทานวันละลูกก็พอนะครับทานวันละลูกก็พอนะครับไม่จำเป็นต้องมากมายเกินไปนะครับแล้วก็นะครับมีการวิจัยเลยครับปี2019นะครับพบว่า modified citrus pectin เนี่ยนะครับสามารถลดการดูดซึมสารพิษโลหะหนักในหนูทดลองได้ด้วยดังนั้นการทานแอปเปิลวันละลูกเนี่ยนะครับเพิ่มกากใยได้วิตามินแล้วยังลดปริมาณโลหะหนักและไมโครพลาสติกในร่างกายได้ด้วยโดยท่านไม่ต้องไปเสียเงินทำอะไรให้มันมากมายนี่แหละเขาเรียกว่า natural detox นะครับผมมีความเชื่อเสมอว่าก่อนที่เรานะครับจะไปพึ่งพาสิ่งอื่นนะครับโดยเฉพาะวิวัฒนาการต่างๆนะครับหรือการแพทย์ต่างๆล้ำยุคต่างๆที่เสียเงินค่อนข้างมากเนี่ยนะครับผมอยากให้ลองมองย้อนกลับมาที่ธรรมชาติก่อนเราดูแลตัวเองดีหรือยังงดน้ำตาลทานแป้งต่ำทำ IF ทานอาหารเรียลฟู้ดทานอาหารธรรมชาติผมไม่ได้ต่อต้านอาหารเสริมครับตัวผมเองเนี่ยทานอาหารเสริมไม่ว่าจะเป็นแอสตราไม่ว่าจะเป็นวิตามินซีไม่ว่าจะเป็นโปรไบโอติกนะครับไม่ว่าจะเป็นแมกนีเซียมที่ทำให้การนอนผมดีขึ้นผมทานครับแต่จะต้องทานหลังจากที่เรางดน้ำตาลทานแป้งต่ำทำ IF เดินให้พอนอนให้ดีโดนแดดให้มากใช้ชีวิตให้แฮปปี้และกินอาหารจากธรรมชาตินั่นเองนะครับโอเคใครเห็นด้วยพิมพ์มา999ครับผม999ขอดูดน้ำก่อนต่อมาครับอาหารชนิด3ครับคือส้มและส้มโอนั่นเองครับตัวส้มและส้มโอเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีคุณสมบัติในการล้างพิษนะครับเพคตินนะครับในเวลาเราทานส้มเข้าไปหรือส้มโอเข้าไปนะครับแต่ต้องไม่ใช่พวกน้ำส้มคั้นนะเราต้องทานเป็นผลเป็นลูกอย่าไปทานน้ำส้มคั้นอะไรแบบนั้นไม่เอานะครับเราต้องการกากใยด้วยนะครับแล้วเราต้องการวิตามินที่ดีด้วยนะครับการทานน้ำส้มคั้นนะครับหรือน้ำผลไม้หวานๆแม้จะเป็น 100% นะครับพวกนี้ครับสิ่งที่เป็นประโยชน์โดนเอาออกไปหมดแล้วครับเหลือแต่น้ำตาลและวิตามินเล็กน้อยเพียงเท่านั้นเองนะครับดังนั้นแนะนำนะครับท่านอาจจะเลือกทานแอปเปิลวันละผลหรืออีกวันหนึ่งทานส้มสัก2ลูกสบายๆครับไม่มีปัญหานะครับจากงานวิจัยปี2017พบว่าซิตรัสเพคตินมีฤทธิ์จับอนุภาคโลหะและสารพิษในทางเดินอาหารรวมถึงเจ้าไมโครพลาสติกที่เราเจอในร่างกายเราเป็นประจำด้วยส้มและส้มโอยังอุดมไปด้วยวิตามินซีนะครับที่ช่วยเสริมภูมิคุ้ม

กันช่วงนี้ฝนตกเยอะนะครับทานส้มวันละ 1-2 ผลภูมิคุ้มกันพุ่งกระฉูดเลยนะครับทำให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงรวมทั้งผิวพรรณก็ยังดีนะครับมีสารต้านอนุมูลอิสระอีกต่างหากนะครับใครอยากจะล้างพิษก่อนที่ท่านจะไปสวนไปฉีดยาไปดริปยานู่นนี่ให้มันวุ่นวายทำชีวิตที่ดีก่อนครับทานอาหารธรรมชาติก่อนครับเลือกสิ่งที่มาจากธรรมชาติก่อนครับมาต่อกันข้อที่4ครับตัวนี้ครับผมว่าคนไทยได้เปรียบนะนั่นก็คือเจ้ากระเทียมครับสารออร์แกโนซัลเฟอร์ในกระเทียมเนี่ยนะครับจะกระตุ้นเอนไซม์ล้างพิษในตับนะครับก็คือการเป็นดีท็อกซ์แบบธรรมชาตินี่แหละไม่ต้องไปสวนก้นสวนอะไรทั้งสิ้นนะฮะจากงานวิจัยปี2006นะครับซึ่งนานมาแล้วเนาะจริง20ปีแล้วอ่ะเขารู้กันมาตั้งนานแล้วนะฮะรายงานว่ากระเทียมเนี่ยเพิ่มการทำงานของเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระในตับดังนั้นใครทานกระเทียมเป็นประจำได้ถือว่าดีมากๆนะครับเจ้ากระเทียมเนี่ยสนับสนุนการทำงานของตับนะครับแล้วก็ยังมีฤทธิ์ต้านสารอนุมูลอิสระรวมทั้งช่วยเรื่องของการเป็นอาหารเขาเรียกกระเทียมนี่คือพรีไบโอติกเป็นอาหารของโปรไบโอติกโปรไบโอติกคือจุลินทรีย์ในลำไส้ทำให้ลำไส้เราดีลดลำไส้แปรปรวนนะครับร่างกายแข็งแรงนะครับแต่เจ้ากระเทียมเนี่ยเป็นอาหารของเจ้าเชื้อพวกนี้ดังนั้นเนี่ยเวลาเราทานโปรไบโอติกเข้าไปจากโยเกิร์ตกิมจินัตโตซาวคราวหรืออาหารเสริมโปรไบโอติกต่างๆแต่ถ้าเราขาดอาหารหรือเจ้าพรีไบโอติกเจ้าโปรไบโอติกมันก็จะสลายไปหมดหรือว่าตายไปหมดแต่ถ้าเรามีอาหารไปให้โปรไบโอติกโปรไบโอติกในลำไส้เราจะเพิ่มขึ้นดังนั้นการทานกระเทียมเป็นประจำควบคู่กับการทานโปรไบโอติกทั้งจากธรรมชาติหรืออาหารเสริมก็จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยระบบลำไส้ดีลำไส้ดีสมองดีลำไส้ดีผิวพรรณดีนะครับบางคนเป็นผื่นเยอะๆนะพอกินโปรไบโอติกเสริมเข้าไปไม่ว่าจะจากธรรมชาติหรือจากอาหารเสริมที่ดีเนี่ยนะผื่นหายซะงั้นนะผื่นภูมิแพ้หายซะงั้นมีเยอะมากนะครับใครมีอาการแบบนี้นะครับลองไปดูว่าเราอาจจะขาดโปรไบโอติกนะครับการทายาแก้ผื่นคันทายาแก้แพ้พวกนี้มันปลายเหตุบางครั้งการที่ผื่นขึ้นตามตัวของท่านทั้งตัวเหมือนลมพิษเหมือนร่างกายได้รับพิษเกิดจากอะไรล่ะครับก็เกิดจากร่างกายเราไม่ดีลำไส้เราไม่ดีนะครับเกิดเขาเรียกว่าลีเกตนะครับของลำไส้คือลำไส้มันรั่วนะครับแบคทีเรียในลำไส้ที่ไม่ดีออกสู่กระแสเลือดออกสู่ร่างกายทำให้เกิดผื่นภูมิแพ้ขึ้นตามตัวนั่นเองนะครับโอเคครับมาต่อกันข้อที่5ครับโอ้ตัวนี้สุดยอดครับเป็นผักที่เขาเรียกว่าโคตรดีนั่นคือบรอกโคลีและผักตระกูลกะหล่ำใครชอบทานบ้างครับใครชอบทานพิมพ์มา555เจ้าสารซัลโฟลาเฟนนะครับในบรอกโคลีแล้วผักตระกูลกะหล่ำนะครับจะเพิ่มการทำงานของเอนไซม์ล้างพิษในตับของเราครับลดการอักเสบจากสารแปลกปลอมต่างๆรวมทั้งเจ้าไมโครพลาสติกนี้ด้วยนะครับจากการวิจัยปี2014นะครับเพราะว่าการดื่มน้ำนะครับบรอกโคลีปั่นไม่ใช่คั้นออกมานะปั่นคือต้องได้กากใหญ่ด้วยนะครับดื่มเป็นประจำจะช่วยเพิ่มการขับสารพิษในร่างกายนะครับดีแบบสุดๆนะครับผักตระกูลกระหล่ำที่มีประโยชน์นะครับแนะนำเลยบรอกโคลีกระหล่ำปีกระหล่ำดอกคะน้าผักกาดขาวดีมากๆนะครับประโยชน์ต่อการล้างพิษของกลุ่มนี้คือกระตุ้นเอนไซม์ล้างพิษในตับลดการอักเสบจากสารแปลกปลอมเพิ่มการขับสารพิษออกทางน้ำดีป้องกันความเสียหายจากเซลล์นี่แหละครับธรรมชาติบำบัดของแท้ natural longevity อายุยืนจากธรรมชาติอย่างแท้จริงนะครับรวมทั้งผักกลุ่มนี้ครับเวลาเราทานนะครับโดยเฉพาะการทานก่อนอาหารจะช่วยลดการกระชากน้ำตาลในเลือดดังนั้นผู้ป่วยเบาหวานหรือใครก็ตามที่มีภาวะน้ำตาลในเลือดมีปัญหาแล้วอยากจะดูแลตัวเองผมแนะนำให้ท่านทานผักกลุ่มนี้ก่อนมื้ออาหารหรือให้เริ่มต้นการทานผักแล้วก็น้ำสักหนึ่งแก้วก่อนที่จะทานอาหารเช่นโปรตีนไขมันและคาร์โบไฮเดรตจะช่วยให้อินซูลินและน้ำตาลในเลือดไม่เกิดภาวะสไปกิ้งหรือพุ่งกระฉูดนั่นเองครับซึ่งจะทำให้การดื้ออินซูลินของท่านลดลงร่างกายตอบสนองต่ออินซูลินดีขึ้นและถ้าใครเป็นเบาหวานอาจจะหยุดยาได้ตลอดชีวิตส่วนใครที่อยากลดน้ำหนักนี่คือเทคนิคที่เรียกว่าพรีโหลดดิ้งเทคนิคกินผักบวกน้ำก่อนผอมไวกว่าเดิม3เท่าแน่นอนนะครับโอเคครับมาต่อกันข้อที่6ครับสาหร่ายคอเลล่าและสาหร่ายสไปรูลีน่า
ตัวนี้ครับเห็นไหมอาหารเสริมทำออกมาเยอะเลยนะครับเพราะว่าเราวิ่งไปหาสาหร่ายกินตามพื้นบ้านมันคงจะยากนะฮะคือเจ้าตัวนี้นะครับทำหน้าที่เป็น natural binder นะครับก็คือมันไปเกาะกับพวกโลหะหนักหรือไมโครพลาสติกแล้วก็ขับถ่ายออกมานะครับจากงานวิจัยปี2016เนี่ยพบว่าสาหร่ายคอเลราและสาหร่ายสไปรูลินาไม่จำเป็นต้องมากเกินไปนะครับทานวันละนิดหน่อยเสริมในอาหารก็ได้นะครับจะช่วยลดการดูดซึมสารพิษและสนับสนุนการทำงานของตับให้ทำงานได้ดีขึ้นเจ้าสาหร่ายคอเลราเนี่ยเป็นสาหร่ายน้ำจืดที่มีคุณสมบัติในการจับโลหะหนักและสารพิษช่วยป้องกันการดูดซึมนะครับสารพิษเข้าสู่กระแสเลือดครับต่อมาครับกลุ่มสาหร่ายสไปรูลินานะครับอุดมไปด้วยโปรตีนคลอโรฟิลล์และสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยปกป้องเซลล์จากความเสียหายที่เกิดจากสารพิษใครกินเป็นประจำครับร่างกายเนี่ยสะอาดแบบท่านไม่ต้องไปล้างอะไรให้เสียเงินเสียทองบางคนนะไปดีท็อกซ์สวนก้นสวนทวารลำไส้ทะลุสวยอีกนะฮะใจเย็นๆนะฮะใจเย็นๆก่อนจะทำอะไรที่มันแบบวู่วามนะฮะใจเย็นครับทำอะไรที่มันง่ายๆก่อนถ้าทำง่ายๆไม่ดีจะไปทำยากๆผมไม่ห้ามนะฮะแต่ทำง่ายๆก่อนถ้าท่านยังทำไอ้แบบเนี้ยกินผักดีๆใช้ร่างกายดีๆงดน้ำตาลทานแป้งต่างทำไอเอฟเนี่ยท่านยังไม่ค่อยได้ทำเนี่ยนะท่านไม่ต้องไปทำหรอกไอดีท็อกดีแท็กอะไรเนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรหรอกนะฮะทำตัวให้ดีก่อนนะครับทำตัวให้ดีก่อนเอาทั้งชีวิตของผมไม่เคยไปดีท็อกดีแท็กอะไรทั้งนั้นนะฮะก็อันนี้แล้วแต่นะครับผมก็ใช้อาหารธรรมชาติในการล้างพิษในร่างกายของผมนะฮะวิธีการทานนะครับสามารถรับประทานในรูปแบบผงแคปซูลหรือเติมลงในสมูทตี้นะครับมันจะมีผงสาหร่ายสไปรูลินาสาหร่ายคอเลราพวกนี้ใช่ไหมครับหรือผงผักที่มีพวกสไปรูลินาสาหร่ายคอเลรารวมอยู่พวกนี้นะครับเติมในสมูทตี้เติมในน้ำผลไม้หรืออะไรก็แล้วแต่ที่ท่านชอบทานนะครับแต่น้ำผลไม้เนี่ยนะครับน้อยๆหน่อยก็ดีน้ำตาลมันสูงนะครับก็จะถือว่าเป็นการเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการแล้วก็คุณสมบัติในการล้างพิษนั่นเองนะครับทานเป็นประจำนะครับวันละนิดวันละหน่อยก็ช่วยล้างพิษวันละนิดวันละหน่อยการล้างพิษที่ดีไม่ใช่ว่าเราสะสมพิษเต็มตัวแล้วไปล้างพิษนะครับการล้างพิษที่ดีเหมือนการอาบน้ำครับถ้าท่านอาบน้ำทุกวันท่านสะอาดไหมสะอาดแต่ถ้าท่านบอกว่าโอ้ฉันมีพิษเต็มตัวแล้วเหมือนท่านไม่ได้อาบน้ำมาเดือนนึงแล้วไปอาบน้ำอารมณ์มันประมาณนั้นดังนั้นถ้าท่านอยากจะล้างพิษจริงๆท่านก็ต้องทำตัวเหมือนการอาบน้ำทุกวันนั่นแหละไม่ใช่ไปนั่งดีท็อกไปคีเลชั่นไปอะไรเสียเงินเยอะแยะอันนี้แล้วแต่นะครับอันนี้แล้วแต่คือใครอยากทำอันนี้ผมไม่ได้ห้ามนะครับใครมีเงินมากมายมีเงินทองมหาศาลอันนี้ตามสะดวกเลยแต่อันนี้ผมคิดว่าถ้าเกิดเราสามารถทำอะไรได้ง่ายๆก่อนโดยไม่เสียเงินทองแล้วก็ประชาชนส่วนใหญ่ของคนไทยนะครับก็อาจจะไม่ได้มีเงินทองมากมายขนาดที่จะต้องไปทำอะไรมากมายขนาดนั้นผมคิดว่าวิธีการเราเลือกแบบธรรมชาตินะครับผมว่าก็ไม่แพ้นะไม่แพ้ใครนะลองดูแล้วกันนะครับต่อมาครับเรื่องของผักชีเป็นไงผักชีคนไทยก็ทานกันเยอะนะครับตัวผักชีนะครับหรือว่าเป็นผักชีไทยผักชีฝรั่งอะไรได้หมดเลยนะฮะคุณสมบัติพิเศษคือเขาจะมีสารที่ช่วยจับโลหะหนักนะครับอ่อนๆ นะครับอาจจะช่วยลดภาระนะครับที่ไมโครพลาสติกเนี่ยมันอยู่ในร่างกายนะครับก็เขาเรียกว่าสามารถช่วยลดได้นะครับก็มีการวิจัยปี2013นะครับว่าผักชีเนี่ยช่วยลดระดับโลหะหนักในสัตว์ทดลองนะครับซึ่งผมว่าคนไทยก็ทานผักชีเป็นประจำอยู่แล้วเนาะก็โรยในอาหารเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับวิธีเทคนิคนะครับเพิ่มผักชีในอาหารเป็นประจำนะครับก็โรยหน้าอะไรก็ได้หรือว่าถ้าเกิดท่านทำน้ำปั่นนะครับท่านใส่ผักชีไปนะครับหรือว่าถ้าเกิดท่านแบบอยากได้ผักชีจริงๆนะครับพวกผงผักต่างๆก็มีผักชีเสริมลงไปได้นะครับอันนี้คือแล้วแต่เลือกเลยนะครับหลักการของผักชีใช้ทั้งใบใช้ทั้งรากนะครับได้หมดเลยนะครับเพราะนั้นเวลาเราต้มซุปใช่ไหมฮะแล้วก็ผักชีรากผักชีทุกหน่อยนะครับแล้วใส่ลงไปเยอะหน่อยโอ้อร่อยด้วยได้ประโยชน์ด้วยชีวิตดีด้วยน้ำนะผมแนะนำนะเอากระดูกหมูเนี่ยนะฮะหรือกระดูกไก่นะครับแล้วก็ติดเนื้อหน่อยนะครับต้มนะครับผมชอบต้มในหม้อข้าวมันจะตุ๋น8ชั่วโมงนะครับพวกคอลลาเจนพวกนะครับโบนโบรธอะไรพวกนี้นะครับพวกไขกระดูกเนี่ยมันจะไหลออกมาซึ่งตรงนี้แหละนะฮะเป็นคอลลาเจนที่ดีสุดๆแล้วเราก็ใส่พวกผักชีรากผักชีลงไปเนี่ยแหละตัวนี้พอออกมาก็โอ้แล้วดื่มเป็นประจำไอ้อะสุดยอดนะครับใครชอบพิมพ์มา999นะลองไปทำกันดูโอ้อย่าลืมใส่เกลือชมพูลงไปด้วยเพิ่มแมกนีเซียมนอนหลับดีลดตะคริวนะครับเกลือชมพูสำคัญมากๆถ้าเกิดบอกถามว่าน้ำเกลือแร่อะไรที่ดีที่สุดสำหรับผมนะครับน้ำเปล่าใส่เกลือชมพูจบเลยครับ the best of the best นะครับใครทำ IF ใครทานคีโตใครทานแป้งต่ำใครทานโลคาร์บ
ใครออกกำลังกายหนักใครมีตะคริวใครปวดน่องใครนอน

ไม่ดีน้ำใส่เกลือชมพูนะครับโอเคนะครับต้องบอกเลยครับว่าผักชีไม่เพียงแต่เพิ่มรสชาติให้อาหารแต่ยังมีคุณสมบัติทางยาด้วยนะครับที่ช่วยในการล้างพิษโดยเฉพาะโลหะหนักที่มักพบในกลุ่มพวกร่างกายของเรานั่นเองนะครับมาต่อครับเมล็ดแฟลกเมล็ดเจียนะครับเมล็ดแฟลกเมล็ดเจียก็ต้องถือว่าเป็นซูเปอร์ฟู้ดชนิดหนึ่งดีต่อสุขภาพเพราะว่าเขาเป็นไฟเบอร์ละลายน้ำนะครับมีกรดไขมันโอเมก้า3นะครับอย่างผมเนี่ยผมชอบกินน้ำผงผักแล้วก็ใส่เมล็ดเจียน้ำผงผักใส่เมล็ดเจียนะครับผมชอบกินนะน้ำผงผักใส่เมล็ดเจียแล้วก็ใส่มะนาวฝานเลมอนแล้วก็เติมชาเขียวช้อนชาหนึ่งโอ้โหฟินทุกเช้าฟินสุดๆนะครับแต่ถ้าเกิดใส่เมล็ดเจียเยอะเนี่ยระวังหลุด IF ถ้าเกิดใครทำ IF ก็แค่น้ำผงผักนะครับเลมอนฝานไม่บีบนะแล้วก็ตัวเขาเรียกอะไรอ่ะชาเขียวลงไปสักช้อนชาหนึ่งโอ้โหฟินเลยเช้าๆนะครับคราวนี้เนี่ยตัวเมล็ดแฟลกเมล็ดเจียเนี่ยนะครับจะช่วยเสริมเรื่องของภูมิคุ้มกันลำไส้ด้วยนะลดการอักเสบนะครับแล้วก็ยังช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดด้วยถ้าท่านทานก่อนมื้ออาหารนะครับมันจะพองตัวเป็นไฟเบอร์แล้วก็ขวางการดูดซึมน้ำตาลทำให้ภาวะดื้ออินซูลินของท่านต่ำลงนั่นเองนะครับมีงานวิจัยปี2018เนี่ยพบว่าเมล็ดแฟลกเนี่ยนะครับช่วยขับสารพิษและปรับจุลินทรีย์ในลำไส้จุลินทรีย์ในลำไส้ก็คือพวกโปรไบโอติกทั้งหลายนั่นแหละครับพวกนี้แหละมันไปเป็นอาหารของโปรไบโอติกทำให้โปรไบโอติกของเราดีลำไส้ของเราไม่แปรปรวนเราไม่ท้องผูกสลับท้องเสียขับถ่ายดีนะครับทุกอย่างสวยงามนะครับขับถ่ายดีดูยังไงออกมาแล้วเหมือนกล้วยหอมอะครับดี ง่ายๆนะครับดียังไงครับเมล็ดเจียไฟเบอร์ที่ละลายน้ำมีโอเมก้า3ทำให้สุขภาพลำไส้ดีเห็นไหมง่ายไหมง่ายเนาะชีวิตมันง่ายอย่างนี้ใครคิดว่าเฮ้ยอ้าวดีท็อกโดยอาหารมันง่ายขนาดนี้จริงเหรอวะผมบอกจริงครับใครคิดว่าจริงพิมพ์มาครับ777ครับพิมพ์มาครับ777เอาล่ะต่อมาครับข้าวโอ๊ตครับข้าวโอ๊ตนี่มีรายละเอียดกินถูกต้องโอเคกินผิดเจ๊งเลยนะครับข้าวโอ๊ตเนี่ยมีสารเจ้าตัวเบต้ากลูแคนนะครับเบต้ากลูแคนเนี่ยนะครับก็ทำสกัดมาเป็นอาหารเสริมกันเยอะนะครับคนก็ทานกันเยอะซึ่งถามว่าดีไหมผมว่ามันก็ไม่แย่นะฮะอันนี้ก็สามารถทานได้แต่ตัวผมไม่ได้ทานเท่านั้นเองนะครับคราวนี้เนี่ยเจ้าตัวเบต้ากลูแคนของข้าวโอ๊ตเนี่ยจะช่วยดักจับสารพิษบางชนิดในทางเดินอาหารแล้วก็ยังเป็นอาหารของพวกโปรไบโอติกด้วยนะครับจากงานวิจัยปี2014เนี่ยพบว่าเจ้าโอ๊ตเบต้ากลูแคนเนี่ยนะครับเพิ่มการขับคอเลสเตอรอลดังนั้นใครมีปัญหาเรื่องคอเลสเตอรอลสูงนะครับการทานข้าวโอ๊ตนะครับเป็นประจำแต่ต้องเป็นข้าวโอ๊ตเต็มเมล็ดนะครับเป็นข้าวโอ๊ตเต็มเมล็ดนะครับหรือมิดโอเวอร์ไนท์โอ๊ตนะครับไม่ใช่ข้าวโอ๊ตปั่นแล้วมาชงเป็นน้ำไม่ใช่ข้าวโอ๊ตปั่นแล้วมาชงเป็นน้ำนี่ไม่ดีนะครับกระชากอินซูลินคนละเรื่องเลยเพราะนั้นท่านจะกินข้าวโอ๊ตผมแนะนำเป็นโอเวอร์ไนท์โอ๊ตแบบนี้เป็นต้นคราวนี้ข้าวโอ๊ตเนี่ยถามว่าดีไหมก็ถือว่าเป็นคาร์โบไฮเดรตที่ดีมากๆใครก็ตามที่ออกกำลังกายเยอะนะครับแล้วก็เล่นกีฬาเยอะการกินโอเวอร์ไนท์โอ๊ตถือว่าดีมากแต่ใครกำลังลดน้ำหนักอยู่นะครับก็ต้องระวังว่าการทานคาร์โบไฮเดรตที่มากเกินที่ท่านออกกำลังกายอันนี้อาจจะทำให้ท่านอ้วนโดยไม่รู้ตัวได้ก็ต้องระมัดระวังนะครับกลไกการล้างพิษของเจ้าตัวข้าวโอ๊ตคือเจ้าตัวเบต้ากลูแคนนี่แหละครับจะทำหน้าที่เหมือนฟองน้ำที่ดูดซับสารพิษในทางเดินอาหารครับและช่วยพาออกจากร่างกายผ่านการขับถ่ายของเรานั่นเองนะครับนอกจากล้างพิษนะยังมีประโยชน์ในการคุมคอเลสเตอรอลคุมระดับน้ำตาลในเลือดแล้วก็ทำให้เราเนี่ยมีพลังงานที่เขาเรียกว่านิ่งแล้วยาวนานตลอดทั้งวันรวมทั้งกับการออกกำลังกายได้หนักขึ้นนั่นเองใครสายเวทหนักๆใครสายพอกายข้าวโอ๊ตโอเคแต่ใครสายนั่งทำงานออฟฟิศอยู่เฉยๆจะกินข้าวโอ๊ตเยอะๆต้องระวังโอเคนะมันดีสำหรับบางคนแล้วถ้าเยอะไปสำหรับบางคนก็คือไม่ดีนะครับเคล็ดลับการบริโภคครับควรเลือกข้าวโอ๊ตแบบธรรมชาติที่ไม่ผ่านการแปรรูปมากเกินไปนะครับเช่นข้าวโอ๊ตเต็มเมล็ดนั่นเองเพื่อประโยชน์สูงสุดไม่แนะนำเป็นแบบเป็นผงหรือเป็นชงโอเคไหมต่อมาครับตัวที่10ครับบีทรูทนะฮะสีแดงๆนะครับแรงขยี้ใจนะครับอะไรไม่ว่าต้องขอแดงไว้ก่อนนะครับเจ้าตัวบีทรูทเนี่ยนะครับสารนะครับเบทาเลนนะครับในตัวบีทรูทเนี่ยจะกระตุ้นการสร้างน้ำดีจากตับของเราและช่วยตับเนี่ยขับสารพิษออกจากทางอุจจาระของเรานะครับเจ้าเบทาเลนนะครับจากบีทรูทเนี่ยจะช่วยลดความเครียดนะครับจากงานวิจัยของ Nutrients ปี2015เนี่ยนะครับ

จะช่วยลดความเครียดออกซิเดชันนะครับก็คือพวกสารอนุมูลต่างๆเนี่ยในร่างกายของเราเนี่ยจะช่วยลดลงแล้วก็จะช่วยในการล้างพิษของร่างกายได้ดีขึ้น

นะครับปัจจุบันก็มีทั้งเราก็กินบีทรูทในสลัดก็ได้เนาะหรือว่าเรากินบีทรูทแบบชงก็มีนะครับหรือว่าบีทรูทที่ผสมอยู่ในผงผักก็ได้เช่นกันนะครับมีเยอะแยะเลยนะครับต่อมาฮะผมจะแถมให้เรื่องไลฟ์สไตล์ที่เสริมการล้างพิษแบบธรรมชาตินี่แหละหนึ่งคือการดื่มน้ำสะอาดท่านกินผัก10อย่างท่านไม่ดื่มน้ำมันจะเอาน้ำที่ไหนไปล้างพิษอ่ะเหมือนเวลาเราจะล้างพื้นบ้านล้างส้วมล้างนู่นล้างนี่อ่ะไอ้ผักเนี่ยมันเหมือนน้ำยาล้างห้องน้ำแต่ถ้าท่านไม่มีน้ำเข้าไปอ่ะมันล้างไม่ออกท่านต้องดื่มน้ำเข้าไปเยอะๆวันนึงสัก 2-3 ลิตรเป็นอย่างต่ำนะครับแล้วก็น้ำนะครับถ้าเกิดเป็นน้ำที่มีเครื่องกรองดีๆสะอาดนะครับแล้วก็ค่อนข้างปลอดภัยจากสารไมโครพลาสติกต่างๆผมว่าก็เป็นทางเลือกที่ดีครับการออกกำลังกายเป็นประจำจนเหงื่อออกนี่แหละครับตัวขับสารพิษดังนั้นเนี่ยคนที่เหงื่อออกเป็นประจำออกกำลังกายคือไม่ต้องเหงื่อโทมกายหรอกเหงื่อซิบๆเนี่ยแล้วมันก็ออกแล้วนะครับเดินโดนแดดเป็นประจำแบบนี้นะครับล้างพิษดีนักละนะฮะการหายใจในอากาศสะอาดนะครับระวังเรื่องของ PM 2.5 นะครับการใช้เครื่องฟอกอากาศนะครับแล้วก็การนอนให้พอการนอนคือการล้างพิษที่ดีที่สุดบนโลกใบนี้ถ้าท่านนอนไม่ดีไม่มีวันชีวิตดีโอเคพิมพ์มาครับนอนไม่ดีชีวิตไม่มีวันดีนอนดีชีวิตดีแน่นอนพิมพ์มาครับนอนดีชีวิตดีแน่นอนนะครับโอเคนะครับคำแนะนำเพิ่มเติมครับการล้างพิษที่ดีที่สุดคือการป้องกันมากกว่าไปล้างถูกต้องไหมป้องกันไม่ให้สารพิษเข้าสู่ร่างกายมากเกินไปดังนั้นลดการใช้พลาสติกเท่าที่จำนะครับใช้เท่าที่จำเป็นหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็อย่าไปเครียดอะไรมากนะเพราะเครียดมากคอร์ติซอลก็หลั่งนะครับเพลียเข้าไปอีกนะครับพยายามหลีกเลี่ยงอาหารแปรรูปกินอาหารจริงกินเรียลฟู้ดให้มากที่สุดเลือกผลิตภัณฑ์ที่เป็นออร์แกนิกเลือกผลิตภัณฑ์ที่เป็นเกษตรอินทรีย์จะกินผักให้กินเกษตรอินทรีย์นะครับโดยเฉพาะของไทยเพราะหลายเกษตรอินทรีย์ของไทยนะครับมาจากน้ำที่ดีพวกเกษตรอินทรีย์ของไทยเนี่ยไม่ใช่อยู่ดีใครอยากจะเรียกเกษตรอินทรีย์เรียกได้นะท่านจะพูดถึงเกษตรอินทรีย์เนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าเป็นชุมชนเกษตรอินทรีย์มีการตรวจมีการรับรองมีใบรับรองว่าชุมชนนี้เป็นเกษตรอินทรีย์มีผู้ใหญ่บ้านคอยดูแลมีช่วยกันแพ็คของคือผมเข้าไปดูชุมชนเกษตรอินทรีย์แล้วอินมากๆแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยนี่แหละกลุ่มคนที่เราต้องคอยไปช่วยไปสนับสนุนเพราะว่าเขาเป็นรากพื้นฐานของประเทศไทยก็คือเกษตรกรชาวไทยเพราะฉะนั้นถ้าเรามีโอกาสช่วยเหลือเกษตรกรชาวไทยผมว่าการกินเกษตรอินทรีย์นะครับผักปลอดสารนะครับเลือกผลิตภัณฑ์ของไทยนะครับผมว่านี่แหละครับเป็นการที่เราบอกว่าเรารักประเทศไทยใช่ไหมฮะนั่นแหละครับใช้ของไทยครับพูดตรงฮะเราพูดเรารักประเทศไทยแต่ว่าเราทำหรือยังเราแค่พูดแต่เราไม่ได้ทำผมว่ามันก็งั้นๆนะเออนะฮะระบบล้างพิษธรรมชาติของร่างกายตับไตผิวหนังระบบน้ำเหลืองลำไส้ตับกองสารพิษเห็นไหมฮะบำรุงตับให้ดีลดน้ำตาลทานแป้งต่ำทำไอเอฟไตดื่มน้ำให้มากกรองพิษดีผิวหนังออกกำลังกายให้มากขับเหงื่อออกไประบบน้ำเหลืองออกกำลังกายบ่อยๆนะครับน้ำเหลืองดีนะครับลำไส้นะครับโปรไบโอติกพรีไบโอติกต่างๆลำไส้ดีขับอุจจาระดีขับสารพิษออกดีนั่นเองคราวนี้มาดูครับมีหลายคนบอกว่าเฮ้ยฉันเนี่ยกินผักเยอะมาดูกันตามตัวเลขจริงว่าเรากินผักจริงๆเนี่ยพอไหมนะฮะความจริงคืออย่างนี้ฮะในชีวิตประจำวันคนส่วนใหญ่กินผักไม่ถึง400กรัมต่อวันตามที่ WHO แนะนำเนี่ยไม่มีไม่กินนะครับนี่เหตุผมที่ต้องบอกนี้ตามตรงฮะว่าโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมกินผงผักเป็นประจำนะครับผมกินผงผักตลอดนะครับแป๊บหนึ่งนะครับนะครับแล้วผงผักเวจี้บาลานซ์เนี่ยเป็นอาหารไม่ใช่อาหารเสริมผมกล้าพูดเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าท่านพิกหลังกระปุกเวจี้บาลานซ์เนี่ยประกอบด้วยอาหาร15ชนิดซึ่งคือผักล้วนๆเลย15อย่างไม่มีอย่างอื่นผสมไม่มีสารทดแทนความหวานไม่มีแต่งสีไม่มีแต่งกลิ่นไม่มีกันบูดไม่มีแรงสิ้นเป็นอาหารจริงๆมิใช่อาหารเสริมดังนั้นถ้าใครทานผักน้อยทานผักไม่ถึงต้องไปต่างประเทศต้องไปต่างจังหวัดผงผักคือทางออกนะครับเด็กที่ไม่ชอบทานผักหลานชายผมชื่อน้องกราเซีย2ขวบชอบกินมากเรียกเขียวๆลุงหมอเขียวๆคือจะกินน้ำเขียวๆอ่ะเขียวๆเขากินวันละประมาณสักครึ่งถึง1ช้อนชานะครับก็สุขภาพดีเลยลูกสาวผม10ขวบก็กินได้สบายไม่มีปัญหามันดื่มง่ายลื่นคอคือผมทำมากินเองไงมันก็ต้องเอาให้ดื่มง่ายใช่ไหมผมก็กินเอง

ทุกวันผมชอบฝานเลมอนใส่ลงไปนะครับยิ่งสดชื่นเลยโอ้โหแบบกินแล้วฟินอ่ะใครกินจะรู้ดีนะฮะคืองี้ฮะคือคนส่วนใหญ่เนี่ยกินผักไม่ถึง400กรัมต่อวันนะครับอย่างผมเนี่ยผมว่าผมกินเยอะแล้วนะผัก400กรัมต่อวันเนี่ยประมาณสลัดผักชามใหญ่ๆอย่างเงี้ย4ชามอ่ะ 3-4 ชามอ่ะหรือว่าถ้าเทียบกับผักบุ้งไฟแดงประมาณ 9-10 ชามแล้วการทานผักที่นี้ต้องทานหลากหลายอย่างน้อย5อย่างขึ้นไปต่อวันซึ่งเอาตรงๆนะฮะปัจจุบันเนี่ยถือว่าหาทานได้ยากมากนะครับเพราะนั้นเนี่ยเจ้าผงผัก15ชนิดเนี่ยก็ออกแบบมาจริงๆว่าออกมาเพื่อคนเมืองเพื่อคนที่หาผักทานได้ยากหรือว่าคนที่รักสุขภาพแล้วก็ต้องการที่จะดูแลสุขภาพอย่างแท้จริงจริงๆนะครับโดยเน้นธรรมชาติไม่เน้นอาหารเสริมคือผมไม่ได้ทะเลาะอะไรกับอาหารเสริมนะฮะตัวผมกินอาหารเสริมนะฮะผมบอกแล้วมีแอสตานะครับมีวิตซีนะครับมีแมกนีเซียมท่านไปตามหายี่ห้อตามสะดวกนะฮะแล้วก็มีเรื่องของโปรไบโอติกผมก็ทานนะครับแต่ที่ผมทานจริงๆเป็นเรื่องเป็นราวคือผงผักเพราะผมชอบเพราะมันคืออาหารจริงๆวันหนึ่งผมกิน2แก้วนะครับแต่มีข้อห้ามนะครับผงผักเนี่ยใครไตวายเรื้อรังไตวายระยะ5อันนี้กินไม่ได้จริงๆนะครับเพราะว่าผงผักเนี่ยข้อดีของเขาคือมีโพแทสเซียมมีแมกนีเซียมมีฟอสฟอรัสที่สูงจากผักใบเขียวซึ่งมันดีมากๆแต่เป็นข้อห้ามของคนฟอกไตคนเป็นโรคไตเรื้อรังนะครับแต่ถ้าท่านแบบเฮ้ยค่าไต50 60 70 80ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับนะครับมาดูตรงเห็นไหมดูกราฟตรงนี้เห็นไหมผักใบเขียวเนี่ยคนไทยบริโภคเฉลี่ยก็ต่ำผักใบเขียวก็น้อยผลไม้ก็น้อยผักรวมน้อยไปหมดเลยนะฮะชัดเจนมากนะครับใครสนใจก็แอดไลน์ไปจัดการเองนะครับตามสะดวกเลยนะครับก็เนี่ยครับตรงลูกค้าสัมพันธ์นะครับก็ตามนี้เลยนะครับท่านก๊อปปี้หน้านี้ไปนะครับก๊อปปี้หน้านี้ไปนะกดเซฟหน้านี้ปิ๊งนะครับแล้วก็แอดไปเพิ่มเพื่อนที่ไลน์ใช้บัตรลดได้ทันที 5% ทันทีเลยนะครับใช้ได้ครั้งแรกนะครับโอเคจัดไปครับอันนี้แล้วแต่สะดวกเลยนะครับอันนี้แค่อธิบายให้ฟังเฉยๆนะครับแล้วก็ปกติผงผักจะหมดตลอดต้องพรีออเดอร์ช่องทางนี้เป็นช่องทางเดียวที่พรีออเดอร์ได้นั่นเองนะครับโอเคครับลุยกันนะครับเอาล่ะนะครับก็มาสรุปกันนิดนึงนะครับ The human body has its own detox system นะครับ All it asks for is real food ครับต้องบอกตามตรงครับว่าร่างกายมนุษย์เนี่ยนะครับมีเครื่อง detox อัตโนมัติท่านไม่ต้องไปคีเลชั่นไม่ต้องไปสวนทวารอะไรให้มันวุ่นวายหรอกใครอยากทำนะไม่ได้ห้ามนะฮะแต่จริงๆร่างกายเราต้องการอาหารเรียลฟู้ดครับอาหารที่แท้จริงอาหารธรรมชาติที่แท้จริงโดยเฉพาะผักที่ดีต่อร่างกายนะครับก็ต้องบอกว่าไมโครพลาสติกนะครับก็เป็นความท้าทายจริงๆครับของยุคสมัยเพราะพลาสติกมันเยอะไปหมดนะครับแต่ร่างกายของเราก็มีระบบล้างพิษที่ทรงพลังครับถ้าเรารู้จักใช้มันอย่างถูกต้องนั่นเองครับไม่ว่าจะกินอาหารจริงดื่มน้ำสะอาดออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอแค่นี้เองครับและต่อไปจะเป็นการสรุป10อาหารล้างไมโครพลาสติกนั่นเองนะครับข้อแรกผักใบเขียวทุกชนิดนะครับไฟเบอร์ไม่ละลายน้ำสูงมากดับจากอนุภาคแปลกปลอมและพลาสติกในลำไส้ข้อที่2แอปเปิลไม่ว่าจะแดงจะส้มนะเหลืองไม่ได้เหลืองมันบูดแล้วนะฮะมีไหมแอปเปิลเหลืองไม่มีนะเป็นสาลี่ดีกว่านะฮะเพคตินจากเปลือกและเนื้อแอปเปิลนี่ช่วยจับโลหะหนักแล้วก็ลดการเกาะของไมโครพลาสติกส้มโอเพคตินในกากส้มช่วยได้กระเทียมนะครับออร์แกโนซัลเฟอร์ในกระเทียมช่วยเอนไซม์ล้างพิษในตับบรอกโคลีผักตระกูลตะหล่ำซัลโฟลาเฟนครับช่วยล้างพิษได้ดีสาหร่ายคอเลล่าสไปรูลินานะครับเป็น natural binder ก็คือเป็นตัวจับสารพิษนี่แหละแล้วขับถ่ายทางอุจจาระผักชีนะครับไม่ว่าจะไทยฝรั่งช่วยจับโลหะหนักนะครับแล้วช่วยลดภาระไมโครพลาสติกที่มีโลหะปนนะครับเมล็ดแฟกเมล็ดเจียครับไฟเบอร์ละลายน้ำสูงกรดโอเมก้า3เสริมภูมิคุ้มกันลำไส้และลดการอักเสบข้าวโอ๊ตเต็มเมล็ดนะครับไม่ใช่ข้าวโอ๊ตแบบชงเบต้ากลูแคนดักจับสารพิษได้หลากหลายนะครับและสุดท้ายครับบีทรูทเบทาเลนในบีทรูทกระตุ้นการสร้างน้ำดีและช่วยตับขับสารพิษออกทางอุจจาระนั่นเองครับโอเคครับเรียบร้อยครับ10อาหารธรรมชาติช่วยล้างไมโครพลาสติกผมเชื่อเสมอครับว่าการดูแลร่างกายจากธรรมชาตินะครับจะเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ยุคมนุษย์ในปัจจุบันที่สุดนะครับท่านสามารถใช้ชีวิตอย่าง humble ได้นะครับใช้ชีวิตหล่อหลอมไปกับธรรมชาติตื่นเช้ามาอย่างสดใสสดชื่นได้ทานอาหารธรรมชาติเป็นประจำท่านสามารถมีสุขภาพดีได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้เงินทองอะไรมากมายนะก็แค่เสริมเติมในสิ่งที่ท่านขาดเลือกในสิ่งที่เป็นธรรมชาติหล่อหลอมตัวเองเข้ากับธรรมชาติเพียงแค่นี้ท่านก็จะมีสุข

0: าพดีอายุยืนยาวมีความสุขและอยู่กับธรรมชาติอย่างมีความสุขได้อย่างทุกวันและตลอดเวลานั่นเองครับโอเคครับก่อนไปยืนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งสวัสดีครับบ๊ายบาย
1: ออร่าสาหร่ายสไปรูลิน่าสกัดมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดและป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วน

0: ่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงทั้งเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: มันเป็นธรรมดาเป็นถึงลูกเศรษฐีสำลิดทั้งรวยทั้งหล่อสาวสาวมากมายหมายตาจ้องพวกเจ้าทั้งสองคน
1: พ่อแต่พ่อก็รู้ว่าทุกวันนี้ฉันชอบกุหลาบแต่กุหลาบมันไม่รับรักฉันสักทีฉันจะทำยังไงแล้ว
0: เดี๋ยวเสียสำราญสตรีที่ชื่อกุหลาบเป็นลูกเต้าเหล่าใคร
1: นี่ก็กุหลาบเป็นลูกของตะลื่นไม่นำซ้ำกุหลาบยังมีคนรักแล้วด้วย
2: นี่พ่อ
1: จะทำยังไงอ่ะ
2: พ่อก็รีบไปขอให้พี่ชายนั่นเถอะ
1: ไม่ไหว
2: จะได้มีหลานให้เราอุ้มกันสักทีนึง
0: เป็นความคิดดีๆไม่ต้องห่วงลูกเพราะตะลื่นนะเป็นลูกนี่ของพ่อเองตอนนี้มันก็ไม่ส่งดอกให้กับพ่อมาหลายงวดเอาอย่างนี้เอ็งชอบกุหลาบใช่ไหมลูก
1: ใช่พ่อ
0: เดี๋ยวพ่อจะจัดการให้ไป
1: ไป